0: การที่จะบอกว่าใช้ความรู้ในห้องเรียนนะครับมาประยุกต์กับกิจกรรมต่างๆที่อาจจะบอกว่าแต่ละวิชาชีพเนี่ยนะครับจะได้มีบทบาทนะครับแล้วก็การทำงานเนี่ยนะครับที่เขาทำเนี่ยก็เป็นการทำงานร่วมๆหลายๆวิชาชีพนะครับซึ่งเป็นหลากหลายคณะนะครับที่จะมาเรียนรู้และทำงานร่วมกันนะครับก็ถามว่าอันนี้ก็คงเป็นกิจกรรมนะครับที่เสริมนะครับให้เกิดทักษะนะครับของนักศึกษาในการที่จะเป็นบัตรจริงนะครับในพื้นที่ได้ก็โดยพื้นฐานนะครับก็คิดว่าการพัฒนาโดยการทำค่ายลักษณะนี้เนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวนักศึกษานะครับที่เขาจะได้เรียนรู้ชีวิตจริงนะครับในการทำงานแล้วก็ทำงานร่วมกับเพื่อนๆนะฮะหลากหลายวิชาชีพครับ
1: หลังจากเสร็จกิจกรรมสำรวจชุมชนนักศึกษาก็จะเดินทางกลับโรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์เพื่อสมาชิกในกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การลงชุมชนร่วมกันสรุปข้อมูลประเด็นปัญหาของชุมชนสาเหตุปัจจัยวิธีการจัดการเพื่อวางแผนในการออกแบบโครงงานและสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนต่อไป
2: ผมมีความยินดีครับที่มาพบกันวันนี้และใจจดใจจ่อที่จะมาพบกันกับพวกเราในวันนี้ในโครงการที่พัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสาสาขาเนี่ยนะครับนโยบายของการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเราใช้คำว่าเป็นการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงในคำอธิบายก็คือว่าเราเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยเนี่ยมุ่งที่จะปลูกฝังไม่ใช่แต่เฉพาะวิชาชีพหรือวิชาความรู้ในสาขาวิชาเฉพาะที่นักศึกษาทุกคนเนี่ยได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนในสาระสำคัญก็คือทำยังไงที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เชื่อมโยงกันกับความต้องการของสังคมทำยังไงที่จะได้เรียนรู้ระบบสุขภาพของประเทศนั้นๆทำยังไงนะครับที่จะเรียนรู้ในชุมชนและทำยังไงจะเรียนรู้ร่วมกันข้ามศาสตร์คือไม่ใช่เรียนเฉพาะไซโลของศาสตร์ของตัวเองเพราะว่าเมื่อจบออกไปแล้วเนี่ยต้องไปทำงานร่วมกันที่เรียกใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า interprofessional education หรือสาขาวิชาชีพเวลาที่เราศึกษาเราก็พยายามที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะทำให้การศึกษาของนักศึกษามหิดลเนี่ยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับโดยที่อยากที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันเรียนรู้จากประสบการณ์จริงอันนี้เป็นเรื่องที่การศึกษาที่มีพลังมากคือต้องมาเรียนรู้กับประสบการณ์จริงมาเห็นด้วยตามาเรียนรู้จาก role models นะฮะคือพวกพี่ๆนะฮะที่ทำงานอยู่ในระบบสุขภาพของเรานักศึกษาจะได้เห็นว่าเมื่อเราออกมาเนี่ยเราจะได้มาพบกับพวกพี่ๆอีกหลายคนนะครับที่ทำงานหนักทุ่มเทนะครับแล้วก็เสียสละในการที่จะดูแลสุขภาพของประชาชนชาวไทยแล้วเราก็มองนะครับเราก็เก็บซึมซับไว้นะครับในสิ่งที่ดีๆนะว่าเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้มาสัมผัสชุมชนนะครับว่าในขณะนี้เราจะต้องพยายามทำให้ชุมชนของประเทศไทยเนี่ยเข้มแข็งประเทศไทยจึงจะเข้มแข็งขึ้นและนั่นก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราพยายามที่จะปลูกฝังในเรื่องของการศึกษาและนี่ก็เป็นที่มาครับว่าทำไมเราถึงมารวมตัวกันอยู่ที่นี่130คนจาก11คณะมาคละกันนะว่าต่อไปนี้เราก็จะได้มาเรียนรู้บทบาทซึ่งกันและกันในต่างวิชาชีพเราก็จะได้เรียนรู้ถึงการที่เราจะช่วยกันพัฒนาชุมชนอย่างไรต่อไปนี้เมื่อจบออกไปเนี่ยเราก็เป็นพี่เป็นน้องกันเวลาออกไปทำงานช่วยเยอะเลยนะครับในการติดต่อสื่อสารจะไปทำงานอะไรร่วมกันเนี่ยจะเกิดคุณค่าเป็นอย่างมากนะครับในการที่ทำงานร่วมกันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะได้รับประโยชน์นะครับจากการมาครั้งนี้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงก็ขอให้นักศึกษาทุกคนได้รับความรู้นะครับได้เรียนรู้อย่างเต็มที่นะครับกับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็ขออำนวยพร
3: วันนี้ผมก็จะมานำเสนอในเรื่องของการวิเคราะห์นะครับประวัติศาสตร์ชุมชนของตำบลลุ่มสุ่มก็ในปีพ.ศ. 2502นะครับมีการเข้ามาสำรวจพื้นที่โดยปู่พรมสมโสภานะครับในช่วงนี้ท่านได้เข้าเที่ยวเล่นที่ผืนป่าแห่งนี้ครับผมก่อนที่2ปีถัดมาเนี่ยจ
4: จะมีการตั้งบ้านถาวรเป็นหลังแรกโดยปู่พรหมโสมโสภาท่านนี้นะครับและในปี2509ครับผมมีการตั้งโรงเรียนหลุมกลางโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยตั้งโดยนายเจือสายใหม่นะครับซึ่งเขาเป็นคนที่มาจากจังหวัดอ่างทองครับผมแล้วได้พาประชาชนชาวอ่างทองเป็นจำนวนมากเข้ามาช่วยกันสร้างโรงเรียนแห่งนี้ครับในปี2511มีเกิดโรคไข้มาลาเรียระบาดครับผมและในปีพ.ศ. 2528มีการก่อตั้งสถานีอนามัยวังโพ
3: แล้วก็ปี2555นะครับก็จะมีการเปลี่ยนอนามัยก็คือเป็นการตามนโยบายของรัฐบาลนะครับก็มีการยกระดับจากอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นที่ผมได้มาจะเป็นบ้านช่องไอ้กลางนะครับแล้วก็เริ่มมีนโยบายเชิงการปราบปรามนะครับยาเสพติดขึ้นมานะครับต่อมาในปี2556ก็คือมีหมู่บ้านหนึ่งนะครับก็คือได้รับรางวัลนะครับรับรองมาตรฐานสมุนไพรนะครับทุนสนับสนุนจากโรงพยาบาลศรีราชนะครับเพื่อนะครับจัดตั้งเป็นโรงอบสมุนไพรแล้วก็มีการจัดตั้งกลุ่มพนาสตรีขึ้นมาและในปีนี้ก็คือปี2557นะครับก็คือทำให้โดนของเราก็ได้มีการจัดทำโครงการ IPE ซึ่งเป็นนำไปสู่การเป็นมหิดลโมเดลเกิดขึ้นนะครับ
5: ก็ผมก็จะมาพรีเซนต์เกี่ยวกับประเด็นชุมชนของบ้านช่องไอ้กลางตำบลลุ่มสุ่มนะครับงั้นขอเชิญคุณยายประจำตำบลนี้ออกมาพูดแล้วกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกราบสวัสดีท่านอธิการวดีนะคะโอ้ยยายเป็นคนหมู่บ้านหมู่เจ็ดเนี่ยแหละเนาะโอ้ยอะไรวะน่ะ
5: คุณยายครับวันนี้เราก็จะมาประชินแบบพูดเกี่ยวกับว่าชุมชนเนี้ยปีนึงเขามีทำอะไรกันบ้างครับ
6: โอ้ยายรู้ยายอยู่มานานแล้วนะกิจกรรมแถวเนี้ยอาชีพเขาเนาะยายก็อยากเห็นนะยายอยากบอกหลานยายอยู่บ้านยายก็เหงาเนาะก็อันแรกก็เนี่ยมาดูนี่เขาปลูกมันสำปะหลังกันแถวนี้มันแรงเวลามันร้อนนะยายก็อยากจะไม่ใช่ยายคนแถวบ้านยายเขาปลูกมันสำปะหลังกันเขาก็จะเริ่มปลูกกันเนี่ยช่วงเมษาครับช่วงเมษานะครับอาจารย์ก็นะคะอาจารย์ก็คือเขาจะรอให้ไอ้ฝนหน้าแล้งมันลงสักทีนึงแล้วเขาถึงไอ้ปักไอ้กามันเขาจะปลูกถึงเมษาเนี่ยลากยาวไปเก็บเกี่ยวช่วงพฤศจิกา
5: ช่วงปลาย
6: พฤศจิกาครับพอพฤศจิกาเนี่ยครับบางบ้านเขาจะรอคิวรถไถก็จะลามไปถึงมกราหน่อยๆแล้วเนาะอาชีพต่อไปก็ปลูกอ้อยปลูกอ้อยนี่เขาปลูกไอ้กาอ้อยอ่ะมันปลูกทีนึงมันกินได้ทั้งปีครับอาจารย์มันเก็บเกี่ยวประมาณ 4-5 คนเนาะต่อไปก็อะไรปลูกข้าวโพด
5: ข้าวโพดครับ
6: ปลูกข้าวโพดเนี่ยมันใช้น้ำเยอะก็ต้องเนี่ยช่วงหน้าร้อนไปถึงช่วงหน้าฝนนะครับเมษาถึงอะไรนะกันยาต่อไปอันนี้กิจกรรมดีให้สมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะเฉลิมพระเกียรติพระองค์นะช่วง
5: ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติครับ
6: ปลูกป่าเนาะลูกนะเราคนไทยเราต้องรักพระองค์ท่านเนาะรักมากๆเนาะ
5: ก็จะจัดช่วงวันพ่อกับวันแม่นะครับผม
6: ใช่ใช่แล้วต่อไปสุดท้ายหมายเหตุมีอะไรลูกอ่านให้ยายฟังหน่อย
5: อันนี้เขาก็จะมีบอกว่าของหมู่11เนี่ยเราจะมีประชุมทุกวันที่6ของทุกเดือนเลยที่ศาลาประชาคมครับก็จะมาคุยเรื่องต่างๆกันในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนมาประชุมกัน
6: วันนั้นยายก็ไปไอ้ตัวเลขมันขับรถไปขยาย
5: ยายอยู่หมู่7ครับยาย
6: อ้าวยายหมู่7อ่ะยายอยากจะรู้ยายไปฟัง
5: ครับ
7: เหตุผลที่ผมเข้ามาร่วมโครงการเนี้ยครับเพราะว่า1คือการลงชุมชนเนี่ยคือคณะผมจะมีเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นในส่วนของที่คณะได้ให้ข้อมูลของชุมชนมาแล้วแล้วจะจัดนักศึกษาเนี่ยลงไปรักษาเลยแต่ว่าในกรณีที่ลงไปหาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยผมยังไม่เคยทำครับแล้วก็ได้ลงชุมชนด้วยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันครับก็เลยเลือกที่จะมาเข้าโครงการเนี่ยครับที่ผมไปเห็นภาพก็คือการเข้าถึงของแพทย์ยังไม่ถึงทุกหมู่บ้านแล้วก็ความรู้ของประชาชนคือไม่เข้าใจว่าเจ็บป่วยมันอันตรายขนาดไหนเพราะว่าเขาคิดว่าเขาเจ็บหลังแค่นิดเดียวแต่อนาคตเขาอาจจะไปสู่การกระดูกสันหลังทรุดกระดูกสันหลังเคลื่อนซึ่งมันจะทำให้เขามีความลำบากในการใช้ชีวิตได้มากขึ้นนะครับคือเขาหลักๆคือความรู้ความเข้าใจมากกว่าแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องเงินทองหรือการเดินทางที่ออกไปข้างนอกครับว่ามันลำบากครับในฐานะที่ผมเป็นนักศึกษากายภาพบำบัดนะครับแล้วก็ปัญหาที่ผมเห็นก็คือเป็นปัญหาที่มีคุณยายคุณตาผู้สูงอายุที่ทำงานอยู่กับที่ทำงานซ้ำๆนะครับก็เลยให้ความรู้คุณยายว่าการนั่งทำอย่างเงี้ยมันไม่ดียังไงและถ้าออกกำลังกายมันจะดีอย่างไร แล้วก็จะถ่ายทอดความรู้การออกกำลังกายในผู้สูงอายุให้พี่อสม.แล้วก็

0: ให้พี่อสมเรียกหรือว่าประชาสัมพันธ์ให้คุณยายมาออกกำลังกายกันเป็นหมู่คณะครับ
1: วันนี้ค่ะที่ฉันก็จะมารายงานแผนผืนแผนที่เดินดินของหมู่บ้านหมู่7นะคะเป็นหมู่บ้านของยายอะค่ะชื่อหมู่บ้านพุน้อยค่ะก็คือจะมีบางส่วนเขาจะเรียกว่าชุมชนบ้านโคกหรือว่าเกาะนกอะค่ะที่ชื่อว่าเกาะนกเพราะว่าคนในชุมชนแถวนี้ค่ะชอบตั้งชื่อตัวเองเป็นชื่อนกอะค่ะคนเขาก็เลยเรียกว่าเกาะนกค่ะแล้วก็บริเวณการจัดตั้งบ้านนะคะบ้านที่อยู่ติดกันนะคะก็จะเป็นพี่น้องกันก็จะมีความรู้จักกันในเครือญาติอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลักษณะของหมู่บ้านนะคะก็จะเป็นถนนใหญ่อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นถนนลาดยางอะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นถนนในหมู่บ้านเงี้ยค่ะก็จะเป็นถนนดินลูกรังค่ะจะมีวัดพุน้อยค่ะเป็นวัดที่เป็นจุดศูนย์รวมของชุมชนเป็นวัดที่จะมีงานเทศกาลหรือว่างานบุญต่างๆก็จะเป็นจุดศูนย์รวมของชาวบ้านนะคะที่เขาจะมาร่วมทำงานบุญกันที่วัดบริเวณนี้ค่ะสำหรับประโยชน์ที่เราได้จากการทำแผนที่เดินดินนะคะก็คือเราได้เห็นที่จริงค่ะเราได้เห็นสภาพจริงแล้วก็เราได้เห็นภาพรวมของชุมชนอย่างชัดเจนขอบคุณค่ะ
2: หมู่5นะคะก็พื้นที่โดยรวมนะคะก็จะเป็นพื้นที่ราบเชิงเขานะคะก็จะแบ่งเป็น3คุ้มด้วยกันที่เมื่อวานบอกไปก็จะมีคุ้มสุพรรณคุ้มหมู่กลางแล้วก็คุ้มภูน้ำร้อนนะคะอาชีพโดยรวมส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นจักษานแล้วก็เกษตรกรรมค่ะ
3: แล้วก็รอบส่วนนี้นะคะลักษณะบ้านนะคะก็จะตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างกันนะคะเนื่องจากว่าเป็นบริเวณที่มีพื้นที่ราบค่อนข้างมากนะคะก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ห่างกันนะคะแล้วก็การทำอาชีพนะคะที่เพื่อนบอกไปเนี่ยก็จะอยู่กันเป็นกลุ่มนะคะอย่างเช่นก็จะมีจักษานอยู่ทางด้านบนและทางด้านล่างของที่ราบตั้งแต่ล่างภูเขาลงมาก็จะเป็นการทำเกษตรกรรมนะคะ
2: แล้วเราก็สังเกตได้ว่าแต่ละทุกพื้นที่รวมๆเนี่ยจะเป็นเหมือนเครือญาติกันทั้งหมดเลย
3: ใช่แล้วค่ะฉะนั้นนะคะสิ่งที่กลุ่มเราค่ะได้เรียนรู้จากการที่เราทำแผนที่นี้นะคะแน่นอนว่าต้องเกิดจากความสามัคคีของสมาชิกในกลุ่มนะคะเรานักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการของการฟังการสังเกตนะคะเราได้เรียนรู้นะคะความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่นะคะที่เพื่อนบอกด้วยว่าเป็นความสัมพันธ์ของเครือญาติซึ่งแตกต่างจากในเมืองนะคะอย่างที่พวกเราอยู่กันซึ่งจะเป็นสังคมที่ลักษณะว่าอาจจะไม่ได้รู้จักกันนะคะสุดท้ายที่สุดนะคะก็คือทำให้เราเนี่ยได้ฝึกการทำงานเป็นทีมร่วมกันค่ะขอบคุณค่ะ
4: หมู่8นะคะส่วนโดยพื้นที่ส่วนมากเนี่ยจะเป็นพื้นที่ราบลุ่มค่ะมีบริเวณแนวภูเขาภูเต่าอยู่บริเวณด้านล่างนี้นะคะสถานที่สำคัญนะคะในหมู่บ้านนี้เริ่มจากบ้านผู้ใหญ่นะคะเป็นแหล่งการเรียนรู้ค่ะแหล่งการเรียนรู้ของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งในหมู่บ้านนี้นะคะจะมี30ครัวเรือนค่ะที่จะร่วมโครงการนี้ด้วยแล้วก็เหมือนเป็นการรวมคนในหมู่บ้านเนี่ยให้เป็นหนึ่งเดียวกันค่ะ
5: ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะหมู่8นะคะยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์แห่งนี้นะคะแล้วก็เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางนะคะซึ่งก็จะให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่หมู่5หมู่6หมู่7หมู่8แล้วก็หมู่11นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังเป็นมีศาลาประชาคมนะคะซึ่งก็ชาวบ้านนะคะก็จะมีการประชุมประจำเดือนทุกเดือนนะคะทุกวันที่8นะคะ
4: ก็จากการเก็บข้อมูลใน1วันนะคะเพราะว่าชาวบ้านในหมู่บ้านเนี้ยค่ะเป็นโรคเกี่ยวกับโรคสูงอายุค่ะเช่นเบาหวานความดันไขมันอย่างงี้นะคะแล้วก็โรคหัวใจด้วยค่ะแล้วโรคจากการทํางานนะคะเช่นปวดหลังปวดเข่าปวดคอค่ะ
5: ค่ะแล้วก็อาชีพส่วนใหญ่นะคะของชาวบ้านในหมู่8นะคะก็เหมือนกับหมู่อื่นนะคะก็หลักๆเลยก็คือการทำไร่มันสำปะหลังแล้วก็ไร่อ้อยค่ะแล้วก็ประโยชน์ที่กลุ่ม8ของเรานะคะได้รับจากการทำแผนที่เดินดินก็คือเราได้ร่วมมือร่วมใจกันนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราทำคนเดียวเนี่ยยังไงมันก็คงไม่สำเร็จเราต้องมีการแบ่งกันเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ครบรอบด้านนะคะแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ชุมชนได้อย่างเป็นองค์รวมอะค่ะมองภาพรวมโดยใช้ระยะเวลาอันสั้นแต่ว่าเราก็จะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะแต่ว่าคืออันนี้เราเก็บข้อมูลมาแค่วันเดียวซึ่งมันอาจจะยังได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนนะคะก็จะต้องใช้เวลาที่เหลืออยู่ในการเก็บข้อมูลเพื่อเติมเต็มแผนที่เดินดินนี้ให้มันสมบูรณ์ที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ
6: วันนี้พวกเรา2คนเนี่ยเป็นตัวแทนจากกลุ่ม5ที่ได้เป็นตัวแทนจากทุกๆคนอีกทีได้มาสรุปสิ่งที่ได้รับจากการลงชุมชนเมื่อวานนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อนๆได้ร่วมกันเขียนในฟลิปชาร์ตเนาะแล้วเราเนี่ยก็เอามาสรุปรวมกันว่าเรามีอะไรบ้างเนาะเราได้แบ่งเป็น2อย่างคือ
7: ความรู้สึกนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้เรียนรู้นั่นเองครับผม
6: ค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ความรู้สึกเลยนะคะ
7: ครับผมได้เลยนะครับความรู้สึกนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่เรารู้สึกกันก็คือประทับใจต่อการต้อนรับนะครับซึ่งการต้อนรับเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นประตูด่านสำคัญเลยนะครับที่พวกเราประทับใจมากๆเลยนะครับในตัวของพวกพี่ๆอสมเองรวมถึงพี่ๆชาวบ้านด้วยเหมือนกันนะครับผม
6: ต้อนรับอย่างอบอุ่นเนาะไม่ว่าจะแบบให้ความร่วมมือในการตอบข้อสักถามของเรานะรวมถึงบางบ้าน

0: ยังใจดีเนี่ยได้ให้ขนมติดไม้ติดมือเราไปด้วยค่ะ
1: เมื่อวานผลไม้นี่มากันเยอะมากเลยนะครับผมครับผมแล้วในข้อต่อไปนะครับก็คือเป็นการสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆนะครับการสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยคำเดียวว่าบรรยากาศไม่ได้เหมือนกับในชุมชนเมืองแน่นอนนะครับรวมถึงพวกเราก็ต้องปรับตัวเนาะปรับตัวในการที่จะอยู่ในชุมชนนี้ให้มีความสุขแล้วก็สนุกสนานไปกับมันนั่นเองนะครับผม
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ครับผมต่อไปนะครับเป็นการอบอุ่นนะครับและอิ่มใจนะครับพวกเราเนี่ยอบอุ่นทุกครั้งนะครับที่ได้เจอพวกชาวพี่ๆชาวบ้านนะครับผมและอุ่นใจทุกครั้งนะครับที่ได้พูดคุยนั่นเองครับผม
0: พักความรู้สึกไว้ก่อนนะมาดูตรงที่สิ่งที่เราได้เรียนรู้แน่นอนค่ะอย่างแรกเรามาจากคนละคณะใช่ไหมแล้วบางทีเนี่ยบางคนไม่รู้จักกันด้วยซ้ำเนาะเราเนี่ยต้องมีการรู้จักการทำงานเป็นทีมใช่แล้วค่ะก็การทำงานเป็นทีมเนี่ยตั้งแต่การแบ่งกลุ่มวางแผนลงพื้นที่ท
1: ุ
0: กคนเนี่ยจะต้องช่วยการประสานงานกันอันนี้เนี่ยเป็นตัวฝึกพวกเราได้ดีเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยพวกเราก็ไม่ได้ทำงานกับคณะตัวเองพวกเราขึ้นไปพวกเราส่วนใหญ่สายสุขภาพเนาะแทบจะทั้งหมดเลยข
1: ึ้
0: นไปเนี่ยเราต้องมีการช่วยเหลือกันใช่ไหมคะเพ
1: ื่
0: อเฟื้อก็กูลกันนี่จริงๆแล้วเนี่ยพอเราจบออกไปเราอาจจะเจอเพื่อนที่แบบเฮ้ยคุณหน้าอยู่
1: เดินกันแบบชนไหล่กันในโรงพยาบาล
0: ไม่ได้มีเรื่องค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังได้เรียนรู้ถึงการวิธีการสร้างปฏิสัมพันธ์ในชุมชนชาวบ้านพวกเราแต่ละคนไม่เหมือนกันชาวบ้านแต่ละหลังไม่เหมือนกัน
1: เหมือนกัน
0: เราอยู่ที่ว่าบางทีเนี่ยเรามีสคริปต์ของเราใช่ไหมคะว
1: ่
0: าเราจะเข้าไปยังไงดีพอเข้าไปปั๊บป้าหน้าบึ้งอยู
1: ่โอ้โหมาแบบ
0: เขาอย่างไรดีแล้วเราก็ไหลไปตามน้ำเราได้เรียนรู้ตรงนี้ตอนนี้ก็ยังได้เรียนรู้เล็กๆเดี๋ยวเราจะค่อยๆขยายไป
2: สำหรับประสบการณ์ที่เด่นชัดเลยคือได้รู้จักเพื่อนต่างคณะมากขึ้นครับเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่กันที่นี่อยู่กัน24ชั่วโมงใกล้ชิดกันมากๆทำให้ได้รู้จักเพื่อนต่างคณะมากขึ้นแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนรู้ครับว่าเออนายเรียนอะไรมาเราเรียนอะไรมาเราทำอย่างนี้ได้นะนายทำอย่างนี้ได้ทำให้เรารู้จักกันมากขึ้นครับแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการลงชุมชนด้วยครับการใช้ชีวิตในชุมชนด้วยครับผม
3: กระบวนการหนึ่งที่ทำให้นักศึกษาได้เข้าใจเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตนเองคือการมาอยู่ชุมชนสิ่งที่สองก็คือนักศึกษาเนี่ยมาจากสาขาวิชาต่างๆซึ่งปกติเนี่ยนักศึกษาจะเรียนอยู่ในสาขาวิชาของตนก็จะไม่เข้าใจบริบทของสาขาวิชาอื่นๆการที่เข้ามาอยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันเนี่ยทำให้เข้าใจบริบทของสาขาอื่นว่ามีบทบาทอย่างไรนั้นจะพัฒนาต่อไปในอนาคตเพื่อทำให้เขาเข้าไปอยู่ในสถานที่หรือคอมมูนิตี้ต่างๆในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกประการนึงการที่เขาได้มาอยู่ร่วมกันเนี่ยมันเป็นการสร้างสัมพันธภาพตั้งแต่ตอนเรียนนั้นการเวลาเขาไปทำงานในอนาคตเขาอาจจะต้องพึ่งพากันเพราะนั้นเขาก็เคยได้เรียนร่วมกันอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งประโยชน์เพราะตอนนี้เราการศึกษาคงต้องเน้นในเรื่องของเครือข่ายทางด้านการศึกษามากขึ้นตรงนี้จะเป็นจุดที่สำคัญ
4: สำหรับตอนต่อไปจะเป็นตอนสุดท้ายซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาชุมชนของน้องๆ นักศึกษาน้องๆจะป้องกันการเจ็บป่วยและลดภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพให้กับชุมชนได้ด้วยวิธีการอย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไปท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาได้ที่กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-849-4560-99หรือทางเว็บไซต์ www.op.mahidol.ac.th/oraa

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00

นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLT

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ฟังในรายการราชพฤกษ์ Classroom สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์เป็นกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคบสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุน

0: และปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Amphibian AMPHIBIAN Amphibian แปลว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ Reptile REPTILE Reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน Mammal MAMMAL Mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่58นามรูปตอนที่1

0: ข็มทองก็กับเขาด้วยเหรอเนี่ย
1: ท่านเจ้าเมืองนามารูปนามนามารูป
2: เยอะแล้วเจ้านาย
3: เย้ยตกใจหมดมีเรื่องอะไรอีกเจ้าหุ่นตาม
2: ีวัตถุต้องสงสัยเจ้านายมาที่กำแพงเมืองที่ใต้ด่วนมีกลิ่นแปลกๆลอยมาทางทิศเหนือด้วยเจ
3: ้
2: านายได้มาที่กำแพงเมืองที่เหนือด้วย
4: ข้าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนจากทางทิศตะวันตกเจ้านายรีบมาด้วย
5: งานยุ่งตลอดเลยจริงๆ
3: ท่านนามารูปดูสิงานข้าเยอะขนาดไหนปีนี้ท่านต้องเพิ่มเงินเดือนให้ข้าแล้วล่ะ
5: ต้องขอบคุณท่านอายตนะท่านผัสสะที่ทำงานขยันขันแข็งคอยดูแลกำแพงเมืองให้พวกเราอยู่ตลอดเวลาพวกเจ้าอยู่คุยกับท่านนามารูปไปก่อนนะพวกเราต้องไป
3: ทำงานก่อนแล้ว
5: ไปไปเร็วครับ
0: เจ้าค่ะ
5: นักเดินทางทั้งสี่คงเหนื่อยกันมามากเด็กๆเอาผลไม้มาเสิร์ฟหน่อย
6: ผลไม้น่ากินจัง
0: ข้าเอาลูกเดียวก็พอแล้วล่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว
7: กินป่ะป่ะ
0: กินป่ะ
7: กินป่ะ
8: เมื่อไหร่จะถึงคิวข้าสักทีข้าหิวอ่ะถ้าเปลี่ยนผลไม้เป็นซาลาเปาเยอะๆคงอร่อยน่าดูเลย
9: เจ้าปันเมื่อถึงซาลาเปาอีกแล้วเ
8: อาก็ของชอบของข้านี่กินแล้วหล่อหุ่นดีทำไมจะไม่ชอบล่ะ
6: กะลาปะกะลาปะกะลาปะ
0: เฮ้ยบอกว่าพอแล้วพอแล้วก็ไม่ฟังอะอะอะอะข้ารับไว้ก็ได้ขอบใจนะ
8: กะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะ
9: เอ๊ะขอบคุณมากนะ
8: แล้วไหนผลไม้ของข้าล่ะอยู่ไหนอยู่ไหน
6: กะลาปะกะลาปะกะลาปะ
8: หมดแล้วงั้นหรอข้าอดกินหรอไม่จริง
5: ใครบอกล่ะสำหรับเจ้าต้องพิเศษกว่าใครข้าเตรียมอาหารไว้ให้เจ้าโดยเฉพาะแล้ว
10: ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึง
8: เลยหรอท่านนามารูป
5: ถูกต้องแล้วเพราะข้ารู้ว่าเจ้าชอบกินสิ่งนี้ที่สุดยังไงล่ะ
8: ใช่แล้วข้าชอบกินซาลาเปามากที่สุดในโลกเลยนี่ศิลาเดี๋ยวข้าแบ่งให้เจ้ากินลูกนึงก็ได้เห็นแก่ความเป็นเพื่อนนะเนี่ย
5: เข้ามาเอาสิจบปัน
8: งั้นไม่เกรงใจแล้วนะขอรับ
9: เดินไปแล้ว
8: เออปล่อยค่ะปล่อยค
5: ่
8: ะ
5: ใจเย็นๆเจ้าได้กินแน่แต่ต้องตอบคำถามข้าก่อนว่าเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
6: เอ๋
9: แย่แล้วสินี่คงเป็นปริศนาของด่านนี้ที่จะทดสอบพวกเราเจ้าปันไม่มีแว่นแบบนี้จะตอบคำถามได้หรอ
8: เจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปันคำถามอะไรเนี้ยข้าไม่รู้ข้าหิวข้านึกอะไรไม่ออก
9: ไม่ได้การละแบบนี้ต้องใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
0: เจ้าจะใส่เองทำไมเล่าเอาไปให้เจ้าปันใส่สิโถย
9: อ้าวจริงด้วยจริงด้วยเจ้าปันรับแว่นไปใส่เร็วฮึบ
6: โอ้โหพลังสามารถที่ถี่นี่สุดยอดไปเลย
0: เจ้าปันตั้งสติให้ดีๆเจ้าไขปริศนาคำถามได้แน่ๆ
8: ใช่ตั้งสติตั้งสติข้าต้องตั้งสติ

0: ว่ายังไงล่ะข้ารอคำตอบอยู่นะเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: สิ่งนั้นน่ะหรอที่เรียกกันว่าซาลาเปาซาลาเปาแล้วยังไงต่อล่ะแบบนี้ต้องไปดมกลิ่นดูก่อนหืมกลิ่นนี้หืมหอมจังเริ่มคุ้นๆแล้วไหนชิมสักคำสิอ้ามโอ้โหอร่อยมากใช่เลยข้าจำได้แล้วนี่คือซาลาเปาอาหารสุดโปรดของข้าเองโอ้มีความสุขที่สุดถ้าได้กินแบบนี้ไปชั่วชีวิตข้าจะไม่ขออะไรอีกแล้ว
0: ขันห้าของเจ้าทำงานแล้วสินะครบหมดทั้งนามทั้งรูป
1: จริงด้วยสิเมื่อกี้นี้เกิดขันห้าให้ข้าเห็นอย่างชัดเจนเลย
0: เจ้าเห็นอะไรบ้างล่ะ
1: เริ่มจากตาเห็นรูปคือซาลาเปาพวกนั้นข้ารู้แค่ว่าเขาเรียกมันว่าซาลาเปามีชื่อเรียกว่าอย่างนี
0: ้ใช่แล้วนั่นคือตากระทบกับรูปที่มีชื่อเรียกว่าซาลาเปา
1: ใช่ขอรับแต่ข้าก็ยังนึกอะไรไม่ออกว่ามันเป็นยังไงเลยไปดมและชิมดูถึงได้นึกออกจำได้ขึ้นมาว่านี่คือซาลาเปาของโปรดที่สุดในชีวิตของข้าน
0: ั่นเพราะจิตเจ้าออกไปรับอารมณ์ที่มากระทบทางตาจมูกลิ้นและทางใจการที่เจ้ารับรู้รูปทางตารู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เรื่องที่คิดทางใจเพราะว่ามีวิญญาณเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารขึ้นมา
1: ใช่ขอรับเมื่อได้เห็นได้ดมได้ชิมแล้วก็เกิดการประมวลผลเป็นเวทนารู้สึกมีความสุขมากที่ได้กินของอร่อยสัญญาจำได้ขึ้นมาว่านี่คือของโปรดของข้าสังขารปรุงแต่งเรื่องในความคิดไปว่าอยากกินแบบนี้ไปตลอดชีวิตส่วนวิญญาณก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงรูปกับน้ำที่ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวตนจริงๆเลย
0: ตัวเจ้าก็คือรูปซาลาเปาเองก็คือรูปที่มองเห็นจับต้องได้ทำไมเจ้าคิดว่าไม่มีตัวตนจริงๆล่ะ
1: ท่านอาจารย์อโมหะเคยสอนว่ารูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายข้าก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมซาลาเปาพวกนั้นก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันกับข้า
0: ถูกต้องในส่วนของรูปแล้วนามล่ะ
1: ข้ามีรูปและนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ซาลาเปาไม่มีนามขอรับถ้าซาลาเปามีนามล่ะก็คงรู้สึกอยากกินข้าเหมือนกันแง่ๆ
0: เข้าใจเปรียบเทียบนะ
1: ในเมื่อทั้งตัวข้าและซาลาเปามีรูปที่ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4เหมือนกันล่ะก็ถ้าธาตุทั้ง4นี้แตกสลายไปทั้งตัวข้าและซาลาเปาก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
0: แปลว่าเจ้าจะตอบคำถามของข้าแล้วใช่หรือไม
1: ่ขอรับท่านนามรูปข้ารู้คำตอบแล้ว
2: เจ้าปันจะตอบคำถามของนามรูปได้ถูกต้องหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ฟาสต์ดรีมตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm worm worm แปลว่าหนอน flower flower flower แปลว่าดอกไม้Orchid O-R-C-H-I-D Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงchlorophyll CHOLROPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ัสดีค่ะ
1: วันนี้นะคะกลับมาพบกับพุกค่ะ
0: แม่นุ่งนิกค่ะ
1: ในรายการ Eco Learning with ราชกุลสตรีซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชกุลสตรีค่ะ
0: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราสังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
0: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
0: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
0: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
4: แซนตี้โฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ุณปู่เหรอคะ
1: ใช่แล้วจ้ะปู่เด็กๆนะปู่ได้ไปเที่ยวที่วัดอรุณกับครอบครัวปู่อ่ะ
0: แม่น้ำแม่แค่นี้ก็ไม่ให้
1: เกิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
0: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะเดี๋ยวแม่ก็เล่นไม่ทันคนอื่น
1: ไม่เอาหน้าเมฆอย่าพูดอย่างนั้นสิที่แม่ก็ทำแบบนั้นเพราะว่ารักและเป็นห่วงเมฆนะไม่อยากให้เสียการเรียนเพราะติดเกมเมฆรู้ไหมขนาดพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าประสาททองยังรู้ว่าแม่รักและห่วงมากแค่ไหนและพระองค์ยังทรงแสดงออกถึงความกตัญญูนี้ให้พวกเราได้เห็นกันด้วยนะ
2: พระเจ้าประสาททองเนี่ยอยู่ในสมัยอยุธยาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ะพระองค์เป็นผู้มีความกตัญญูมากเมื่อพระราชชนนีหรือแม่ของท่านสิ้นพระชนท่านจึงโปรดให้สร้างวัดชัยวัฒนารามณที่ดินที่พระราชชนนีเคยประทับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ้ะ
2: แปลว่าท่านทรงสร้างวัดชัยขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงและอุทิศบุญกุศลให้แม่ของท่านใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องวัดชัยจึงเป็นอนุสรณ์แห่งความกตัญญูและยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองในสมัยอยุธยาที่ต่อมากลายเป็นต้นแบบของวัดอรุณยังไงล่ะ
2: โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะนี่เมฆเราไปดูวัดกันเถอะนะนะนะ
3: ก็ได้เอานี่ไปทำเองแล้วกัน
4: พุทธศักราช2164รัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
2: ทำไมที่นี่มันโครงแครงไปมาอย่างกับอยู่บนเรือเลย
3: โอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอร์
2: เราไปดูกันเถอะ
5: ยาสมุนไพรจ้ะแม่กินซะหน่อยตามที่หมอเขาว่ามา
6: ข้าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรร้ายแรงนี
5: ่กินพอมีเรี่ยวแรงยังไงล่ะจ๊ะช่วงที่ข้าไปออกศึกที่กัมพูชาประเทศเนี่ยแม่จะได้ไม่เจ็บป่วย
3: โหยตะวันพี่เขาจะไปออกรบด้วยเจ๋งมากๆเลย
5: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
6: เจ้าไปรบเพื่อบ้านเมืองนั่นก็ถือว่าเป็นการกตัญญูต่อประเทศชาติเจ้าจงทำให้เต็มที่แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนัก

0: หรือว่าแม่ลูกคู่นั้นจะเป็นพระเจ้าประสาททองและแม่ของท่าน
1: ใจเย็นลงหรือยังล่ะเมฆ
0: ครับปู่เมฆไม่น่าพูดแบบนั้นออกไปเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไว้เมฆโทรไปขอโทษแม่นะปู่ว่าแม่คงเข้าใจ
0: แม่ครับเมฆขอโทษที่เอาแต่ใจตัวเองทำให้แม่เสียใจเมฆรักแม่นะครับวันนี้เราพูดไม่ดีกับแม่แต่ยังดีที่แม่ยังอยู่ให้เราขอโทษต่อไปนี้ดีกับแม่ให้บ่อยๆให้เหมือนพระเจ้าประสาททองที่ท่านทรงดูแลพระมารดาและทรงสร้างวัดชัยวัฒนารามไว้เป็นอนุสรณ์และเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของสมัยอยุธยาเราเป็นเด็กคงสร้างวัดไม่ได้แต่เราบอกรักและเป็นเด็กดีให้แม่ได้ทุกวัน

0: ราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตวัน
1: ไปเที่ยวไหนหรออ
0: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับ
1: บุกนี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได
2: ้แย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แก่แก้ว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมตอบบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3 ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลย

0: นะ
1: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
2: เอาค่ะเล่าเลย
1: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
3: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จำตัวอพยพได้ทันนะ
3: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
1: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
5: เฮ้ยค่อยโล่งอกหน่อย
3: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
1: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นเลยนะเนี่ย DLTV
6: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
5: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
7: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
3: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
5: นั่นน่ะสิตาถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
7: ครับ
4: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
1: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
4: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
1: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
7: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
5: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
7: ครับพ
1: ่อพอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
5: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
4: พิมได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
3: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
1: พอพิมบอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
4: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็ว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
1: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
3: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
1: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
3: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
4: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
1: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ์
4: พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
7: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
5: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
1: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
3: ้ดีจังเลยครับ
1: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะอย่างเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
4: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
5: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
1: ใช่แล้วพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่ม จากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วง

0: วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
0: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
4: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
2: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
3: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
5: คุณพ่อขับระวังนะคะ
4: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
6: หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
4: ครับขอบคุณมากครับ
5: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
4: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
3: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
0: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
6: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
3: น่ากลัวจังเลย
6: อ๋อแล้วครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
3: น่ากลัวจังเลย
6: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
3: ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
0: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
2: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
0: ขอบใจมากนะบาส
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
7: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: ตอนที่5เพลงแม่กลเพลงโตขึ้นอยากเป็นอะไร
1: เด็กๆโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันบ้างจ๊ะโตขึ้นอยากเป็นอะไร
2: ครูสอนนักเรียน
1: โตขึ้นอยาก

0: อาหารทั้งวัน
1: ต้องขยันเพื่อป้า

านทั้งวันต้องขยันเพื่อไปสู่

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าสอนเรียนการ์ตูนเต้นฝันฟันบินจันวันขยันเซียนที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลเพราะมีตัวนอนหนูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

สุนัขบ้านต่างกับสุนัขป่านะคะหมาบ้านเนี่ยเขาจะมีคนหรือตัวสุนัขเนี่ยเป็นผู้นำฝูงบางทีเนี่ยเราเข้าใจว่าเราจะต้องเป็นจ่าฝูงเราจะต้องแบบคุมทุกอย่างนะคะหมาจะต้องทำตามเราทุกอย่างเลยพอไม่ทำปุ๊บเราตีเลยซึ่งการที่เราตีเราเตะเราตะคอกหมาไม่ใช่ภาษาหมานะคะเป็นความเชื่อผิดๆของเจ้าของยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติหมอดุน้องเบลบอกน้องเบลหยุดน้องเบลก็งงเพราะว่าไม่รู้ว่าหมอต้องการที่จะให้หยุดอะไรทีนี้เราจะสื่อสารยังไงให้น้องหมาเข้าใจเรานะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขก็คือเราต้องการให้เขาทำอะไรเราก็ให้รางวัลเวลาที่เขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่เราไม่ต้องการนะคะเราก็จะไม่ให้รางวัลในสิ่งที่เขาต้องการอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาแล้วอีกกรณีนึงนะคะเวลาที่เราสื่อสารกับสุนัขเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจเหมือนกับที่เราต้องการสื่อไปกับเขายกตัวอย่างเช่นเวลาที่หมากระโดดใส่เราบางทีเราแต่งตัวสวยมาเลยออกจากบ้านนะคะหมาวิ่งมาเลยค่ะวิ่งมาหาแล้วก็กระโจนใส่เราชุดสวยๆนี่เลอะหมดเลยเราก็เตะน้องหมาเราไปนะคะบางคนเตะบางคนตีบางคนดุใช่ไหมแล้วน้องหมาก็วิ่งกลับมาใหม่เพราะอะไรคะทำไมน้องหมายังทำพฤติกรรมอย่างนั้นอยู่อีกเพราะว่าสิ่งที่น้องหมาต้องการก็คือว่าพอเขาวิ่งมาปุ๊บเนี่ยเราให้ความสนใจเขาไม่ว่าจะในรูปแบบของการดุหรือการตีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแก้ได้ยังไงก็คือว่าเวลาน้องหมากระโจนใส่เรานะคะแบบนี้เราก็จะไม่ให้ความสนใจเราก็จะมองไปทางอื่นนะคะเราก็ออกคำสั่งให้น้องหมาทำพฤติกรรมที่เราต้องการเช่นน้องเบลนั่งนะคะถ้าเขายังไม่นั่งเราก็รอจนกระทั่งเขานั่งก่อนแล้วเราก็ให้ความสนใจว่าน้องเบลเก่งมากน้องเบลนั่งเก่งมากเลยลูกนะคะเวลาที่เราพาน้องหมาไปหาคุณหมอเนี่ยแล้วน้องหมาของเราก็ตัวสั่นมากเลยนะคะหรือบางตัวไปถึงปุ๊บขู่หมอใหญ่เลยนะคะแล้วเจ้าของก็บอกไม่เป็นไรลูกไม่ต้องขู่หมอนะคะแล้วก็ลูบหัวใหญ่เลยเนี่ยเจ้าของเนี่ยต้องการบอกว่าไม่เป็นไรนะคะสิ่งที่เขาจะเข้าใจก็คือว่าอ๋อเจ้าของชมว่าดีแล้วต้องกลัวคุณหมอนะคะหรือว่าดีแล้วต้องขู่คุณหมอต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เวลามาหาคุณหมอแต่ละครั้งบางตัวก็ขู่ตลอดเวลาเลยวิธีที่ดีที่สุดก็คือไม่ปลอบเขานะคะพอเขาเริ่มที่จะหยุดสนใจคุณหมอหรือว่าไม่สั่นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะให้ขนมเป็นรางวัลเขานะคะโอเคน้องเบลเป็นเด็กดีมากไม่ขู่คุณหมอหรือว่าไม่กลัวตัวสั่นกับคุณหมออันนี้คือวิธีการแก้ปัญหากรณีที่เขาทำพฤติกรรมที่เราไม่อยากให้

0: สวัสดีเพื่อน
1: วันนี้นับหนึ่งออมเงินที่เหลือจากค่าขนมและเงินที่ได้จากการช่วยคุณยายขายขนมนับหนึ่งจะเอาเงินไปซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่นับหนึ่งมีเงินทั้งหมดเท่าไหร่กันนะนับหนึ่งแค่กระปุกออมสินออกมาแล้ว
2: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งนับเงินไปพร้อมกันนะว่าออมเงินได้ทั้งหมดเท่าไหร่พร้อมทั้งเขียนแสดงจำนวนเงินเป็นทศนิยมและตัวหนังสือ

0: ธนบัตรฉบับละ100บาทจำนวน4ฉบับเราคำนวณโดยเอา4คูณ100เท่ากับ400บาทมีธนบัตรฉบับละ20บาทจำนวน5ฉบับเราคำนวณโดยเอา5คูณ20เท่ากับ100บาทมีเหรียญ10บาทจำนวน10เหรียญเราคำนวณโดยเอา10คูณ10เท่ากับ100บาทมีเหรียญ1บาทจำนวน20เหรียญเราคำนวณโดยเอา20คูณ1เท่ากับ20บาทและสุดท้ายมีเหรียญ50สตางค์จำนวน3เหรียญเราคำนวณโดยเอา3คูณ50เท่ากับ150สตางค์หรือ1บาท50สตางค์หรือ 1.50 บาทคำตอบที่ได้คือนับ1ออมเงินได้ทั้งหมด621บาท50สตางค์หรือ 621.50 บาทท
1: ุกคนนับเงินได้ถูกต้องเก่งมาก
0: ๆเย้ นับเงินเสร็จแล้วงั้นเราไปที่ร้านขายเครื่องเขียนกันนะทุกคน
1: ตอนนี้นับ1นำเงินที่ออมไว้มาซื้ออุปกรณ์การเรียนเป็นเงิน128บาท75สตางค์ทุกคนลองช่วยนับ1คิดหน่อยนะว่านับ1เหลือเงินทั้งหมดเท่าไหร่

0: เราจะคำนวณโดยเอาเงินออมทั้งหมดที่เรานับได้621.50 บาทลบด้วยจำนวนเงินที่เราใช้ซื้อของไป128.75 บาทคำตอบก็คือนับ1จะเหลือเงิน492.75 บาทหรือ492.75 บาท
1: ถูกต้องทุกคนเก่งมากรับนี่ไปเลยดินสอสีสมุดวาดเขียนและกบเหลาดินสอเอาไปวาดรูประบายสีตามจินตนาการกันเลย
0: ทุกคนทำได้วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ปัญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทในสมองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโหยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบนะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าว

ะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นน้องหมาที่เขาไม่สามารถจะแยกจากเจ้าของได้เลยบางตัวเนี่ยก็จะเดินตามเจ้าของทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของไม่อยู่บ้านโอ้โหคราวนี้กลัวเลยกังวลมากไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะนอนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกินข้าวบางตัวหอบหรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

0: Good morning, teachers and students who are watching on your TV right now. Welcome to English class Prathom 4 with me. My name is Warawut Sasai, or you can call me Teacher An. Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: How are you?
1: I'm happy, thank you. And you?
0: I'm good today, thank you. And how about teachers and the students from the other school? Are you okay? I'm glad to hear that you are okay too. Okay, welcome to our class again. Let's have a look at our topic. The topic for our class today is class rules. Okay, ครับวันนี้นะครับหัวข้อที่เราจะเรียนกันก็คือ class rules นะครับมีใครลองคาดเดาได้บ้างรู้ว่า class rule เนี่ยมันน่าจะเกี่ยวกับอะไรเป็นเลขก็ได้อ่ะ
2: กฎในห้องเรียนครับ
0: กฎในห้องเรียน very good เก่งมากครับทีนี้มีนักเรียนคนอื่นๆนะครับสามารถบอกครูอันได้ไหมเอ่ยว่ากฎระเบียบต่างๆในห้องเรียนของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ลูกหรือว่าเป็นภาษาไทยก็ได้ครับ
2: ไม่วิ่งเล่นในห้องเรียนครับ
0: ไม่วิ่งเล่นในห้องเรียนเก่งมากครับมีนักเรียนคนอื่นอยากตอบอีกไหมมาลิครับ
3: ไม่กินอาหารในห้องเรียนค
0: ่
3: ะ
0: ไม่กินอาหารในห้องเรียน famous
4: ไม่ทะเลาะวิวาทในห้องเรียน
0: ไม่ทะเลาะวิวาทในห้องเรียนเอาล่ะสิ่งที่นักเรียนตอบมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับก็คือสิ่งกฎระเบียบนะครับเป็นกฎระเบียบในห้องเรียนนะครับทีนี้เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปลงเนื้อหาวันนี้เด็กๆคุณครูอันจะให้นักเรียนดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะครับข้อแรกนะครับนักเรียนสามารถบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับคำสั่งและกฎกติกาในชั้นเรียนได้ 2. นักเรียนสามารถแยกประเภทของกฎกติกาห้องเรียนนะฮะได้ว่าสิ่งไหนควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัตินั่นเองนะครับเมื่อสักครู่ที่นักเรียนได้บอกหลานมานะครับถูกหมดเลยนะครับแต่มีบางข้อที่นักเรียนเป็นไงลูก

0: ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัตินั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำศัพท์ไปพร้อมกันเลยนะครับโอเค let's have a look at the first picture can you guess what are they doing เขาทำอะไรลูกอ่านหนังสือใช่ไหมลูกนะครับซึ่งอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า read the books louder read the books แปลว่าอ่านหนังสือเด็กๆคิดว่าพฤติกรรมเนี้ยควรจะปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติลูก
1: ควร
0: ปฏิบัตินั่นเองนะครับ next ดูนักเรียนครับเขาทำอะไรลูกเรียนใช่ไหมฮะตั้งใจเรียนนะครับตั้งใจเรียนหรือว่าขยันเรียนนะครับภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า study hard ซึ่งคำว่า study hard เนี่ยแปลว่าตั้งใจเรียนนั่นเองนะครับ next what are you doing ทำอะไรลูกทำความสะอาดห้องเรียนนะครับซึ่งภาษาอังกฤษเราจะพูดได้ว่าอย่างไรลูกclean the classroom นะครับ clean the classroom ทำความสะอาดห้องเรียนนะครับนักเรียนบางคนก็อาจจะทำเวรนะครับเวรประจำวันนั่นเองนะครับตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะฮะ next เห็นไหมลูกเขาเป็นไงลูกนักเรียนคุณครูอธิบายอยู่แล้วเขาเป็นไงตั้งใจฟังนะครับตั้งใจฟังคุณครูนะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าListen to the teacher. Very good. เวลาที่คุณครูอธิบายนะครับนักเรียนก็ต้องเป็นไงลูกตั้งใจฟังนะครับเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติหรือเปล่า
1: ควร
0: ปฏิบัตินั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้มีนักเรียนอยู่คนหนึ่งกำลังทำการบ้านนะครับแต่นักเรียนคิดว่าผู้หญิงคนนี้ก็ทำการบ้านได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้แล้วก็มีนักเรียนผู้ชายเป็นเพื่อนนะครับเป็นไงฮะ
1: ไม่ช
0: ่
1: วย
0: ไม่ช่วยนะครับแสดงว่านักเรียนคิดว่าภาพนี้เราจะเสนอคำว่าอะไรดี
1: Help your friends.
0: นักเรียนช่วยเหลือเพื่อนนะครับทีนี้นักเรียนลองบอกวิธีที่เราสามารถช่วยเหลือเพื่อนมีวิธีไหนได้บ้างลองบอกขวัญหน่อยสิเบนเลย
2: สอนการบ้านเพื่อนครับ
0: สอนการบ้านเพื่อนเก่งมากอะไรอีก
3: ให้เพื่อนยืมสิ่งของครับ
0: ให้เพื่อนยืมสิ่งของนะครับเช่นเพื่อนไม่ได้นำดินสอมาหนูก็ให้เพื่อนยืมอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีอะไรอีกบ้างเอ่ยไม่มีแล้วไม่เป็นไรครับและสิ่งที่นักเรียนบอกมาก็ถูกทั้งหมดเลยนะครับเอาล่ะดูภาพนี้สิทำอะไรลูกทะเลาะวิวาทนั่นเองนะครับซึ่งคำว่าทะเลาะวิวาทภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า
1: fight
0: แปลว่าทะเลาะวิวาทนั่นเองนะครับเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติไหมลูกไม่ควรปฏิบัตินั่นเองนะครับต่อไปภาพนี้พวกเขาทำอะไรลูก
1: ว
0: ิ่งเล่นนั่นเองนะครับลองเดาดูสิครับว่าคุณครูอันจะเสนอคำว่าอะไร run in the classroom นะ run in the classroom ห้ามวิ่งเล่นในห้องเรียนนะฮะเพราะนักเรียนจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับต่อมาพวกเขาทำอะไรเอ่ย
4: กินอาหารในห้องเรียน
0: รับประทานอาหารในห้องเรียนนะครับeat in the classroom นะครับพร้อมกันลูก
1: eat in the classroom
0: แปลว่ากินอาหารในห้องเรียนนะครับทีนี้เป็นพฤติกรรมที่นักเรียนคิดว่าควรปฏิบัติไหมไม่ควรนั่นเองนะครับนำอาหารเข้ามารับประทานในห้องเรียนนะครับเอาล่ะสองคนนี้เขาทำอะไรลูก
1: พ่น
0: สเปรย์นะครับหรือว่าขีดเขียนบนฝาผนังต่างๆบนโต๊ะนะครับซึ่งในที่นี้นะครับครูอันนำเสนอคำว่า write on the wall

0: Write on the wall.
1: Write on the wall.
0: แปลว่าไปขีดเขียนกำแพงไปพ่นสเปรย์ใส่กำแพงนะครับหรือว่านักเรียนบางคนอาจจะเขียนบนโต๊ะเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับเป็นสิ่งที่ควรทำไหม
1: ไม่ควร
0: ไม่ควรครับห้ามทำนะฮะต่อมาดูเด็กผู้ชายคนนี้ครับเขาทำอะไรนะครับตะโกนเสียงดังนั่นเองนะครับโวยวายนะฮะแล้วเพื่อนสองคนเป็นไงรำคาญวิ่งหนีเลยนะครับซึ่งคำว่าตะโกนเสียงดังนะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า make a loud noise
1: make a loud noise
0: นะครับส่งเสียงดังทีนี้เอาล่ะพฤติกรรมดังกล่าวที่ครูขวัญได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นะครับเป็นพฤติกรรมที่มีทั้งควรปฏิบัติและเป็นไงลูก
1: ไม
0: ่ควรปฏิบัตินะครับซึ่งถ้าอยู่ในรูปแบบของกฎระเบียบในห้องเรียนแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็น2 อย่างที่นักเรียนจะต้องทำกับอะไรลูกห้ามทำนั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้เด็กๆมาดูนะครับซ้ายมือของนักเรียนนะครับมีคำว่า do และก็ขวามือของนักเรียนมีคำว่า don't นะครับเด็กๆลองบอกครูอันดูสิครับว่าถ้าพฤติกรรมที่ขวัญได้นำเสนอไปข้างต้นเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติเราจะนำมาใส่ในช่องไหนดีระหว่างดูกับ don't very good เก่งมากเราควรนำมาใส่ในช่อง do ส่วนพฤติกรรมที่ห้ามทำหรือว่าไม่ควรทำเนี่ยเราควรจะมาใส่ในช่องไหนครับ
1: don't
0: นั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวคุณครูอันจะให้นักเรียนต้นทางเนี่ยนะครับนำบอร์ดหรือว่ากระดานขึ้นมาแล้วให้นักเรียนนะฮะทำเป็นช่องดูกับ don't เหมือนของครูเลยลูกนะครับเอาขึ้นมาเลยครับซึ่งกิจกรรมนี้เราจะทำเป็นกิจกรรมกลุ่มนะจ้ะเล็บยาวหักคะแนนทีนี้พอนักเรียนนำบอร์ดขึ้นมาแล้วให้นักเรียนทำช่องหรือว่าตารางนะครับเหมือนของครูซ้ายมือของนักเรียนจะเป็นคำว่า do ขวามือของนักเรียนจะเป็นคำว่า don't นะครับให้เวลา1 นาทีสำหรับเด็กๆปลายทางนะครับครูอั๋นนะครับให้นักเรียนนะครับสามารถใช้กระดาษนะครับหรือว่าคุณครูปลายทางให้นักเรียนสามารถมาเขียนบนกระดานได้ตามความเหมาะสมนะครับซึ่งถ้านักเรียนเขียนลงไปในกระดาษก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับให้ตีตารางอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเขียนพฤติกรรมลงไปนะครับโอเค Can I move to the next slide คุณครูสามารถไปสไลด์ถัดไปได้ยังลูกโอเคทีนี้สไลด์นี้จะเป็นสไลด์พฤติกรรมที่ครูอ่านได้นำเสนอไปข้างต้นนะครับว่าอันไหนที่นักเรียนควรปฏิบัติและอันไหนที่นักเรียนไม่ควรปฏิบัติเอาล่ะเดี๋ยวคุณครูอ่านให้นักเรียนแยกนะครับว่าสิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมา

0: ทีนี้เอาล่ะเด็กๆครับหมดเวลาครับเดี๋ยวคุณครูอ๋านจะให้นักเรียนเนี่ยแต่ละกลุ่มนะครับช่วยบอกครูอ๋านหน่อยว่าเราได้เขียนอะไรไปบ้างนะครับนะให้ยกตัวอย่างกลุ่มละ1ข้อพอนะครับเดี๋ยวคุณครูอ๋านจะไล่ไปเลยนะครับโอเคทีนี้เริ่มจากกลุ่มแรกก่อนก็ได้กลุ่มที่1 number 1 could you please tell me things to do in the classroom and things don't do in the classroom
1: สิ่งที่ควรปฏิบัติ listen to the teacher สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ write on the walls
0: very good นะครับสิ่งที่ควรปฏิบัติคือ listen to the teacher แล้วก็สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติคือ don't write on the wall very good group number 2
2: สิ่งที่ควรปฏิบัติ clean the classroom
0: clean the classroom and สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ
2: run in the classroom
0: don't run in the classroom very good ต่อไป group number 3
3: สิ่งที่ควรปฏิบัติ study hard สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ fight
0: โอเคนะครับสิ่งที่ควรปฏิบัติก็คือ study hard แล้วก็สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติคือ don't fight นั่นเองนะครับต่อไป group number 4
4: ดูสิ่งที่ควรทำ listen to the teacher
0: very good นะครับก็คือฟังคุณครูนั่นเองนะครับ and then
4: สิ่งที่ไม่ควรทำ fight
0: นะครับก็คือทะเลาะวิวาทเก่งมากครับต่อไปกลุ่ม number 5
5: สิ่งที่ควรปฏิบัติ read the books สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ run in the classroom
0: very good นะครับเอาปรบมือให้ทุกคนหน่อยลูกก็คือนะครับสิ่งที่นักเรียนตอบมาถูกหมดเลยนะครับสิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าในช่องดูของครูอ่านเนี่ยมีคำว่าอะไรบ้างอันดับแรกเลยนักเรียนช่วยครูอ่านอ่านหน่อยครับ One two three
6: listen to the teacher
0: okay listen to the teacher and then
6: clean the classroom
0: very good clean the classroom next
6: study
0: hard ก็คือตั้งใจเรียนนั่นเองนะครับต่อมาread the books ทำอะไรครับ
6: อ่าน
0: หนังสือ and then ต่อไปนะครับจะเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับสิ่งที่ไม่ควรทำนักเรียนช่วยครูอ่านหน่อยครับ
6: eat in the classroom
0: eat in the classroom นะครับคือรับประทานอาหารในห้องเรียน nextRun in the classroom วิ่งเล่นในห้องเรียนต่อมา
6: Fight
0: ทำอะไรครับทะเลาะวิวาทกันนั่นเองนะครับต่อมา
6: Write
0: on the wall นะครับเขียนบนฝาผนังต่างๆนั่นเองสุดท้ายคือ Make a loud noise แปลว่าอะไรครับส่งเสียงดังทีนี้ขวามือของนักเรียนเนี่ยนะครับเดี๋ยวคุณครูอั๋นจะอธิบายให้ฟังว่าเป็นสิ่งที่เป็นไงลูกควรปฏิบัติไหมไม่ควรปฏิบัตินะครับดังนั้นมันก็เป็นข้อห้ามเป็นกฎข้อห้ามที่เราไม่ห้ามทำในห้องเรียนนะครับซึ่งถ้าเราจะบอกเพื่อนว่าเฮ้ยอย่าทำอย่างนี้นะห้ามทำอย่างนี้นะเราจะต้องมีคำว่า don't นั่นเองนะครับมีคำว่า don't อยู่ข้างหน้าทีนี้อีกครั้งหนึ่งเอาใหม่ถ้าเราจะห้ามเพื่อนว่าอย่าทำอย่างนั้นห้ามทำอย่างนี้เราจะต้องมีคำว่าอะไรอยู่ข้างหน้าลูก
6: don't
0: ซึ่งคำว่า don't ในที่นี้แปลว่าอย่าหรือห้ามนั่นเองนะครับตัวอย่างเช่นคำว่า fight ที่แปลว่าอะไรแล้วนะทะเลาะวิวาทถ้าเราบอกว่าห้ามทะเลาะวิวาทกันนะห้ามทะเลาะวิวาทเราสามารถใส่คำว่า don't ลงไปข้างหน้าไ ่านว่า don't fight ที่แปลว่าอะไรลูก
7: ห้าม
0: ทะเลาะวิวาทต่อมา eat in the classroom แปลว่าอะไรครับ eat in the classroom กินอาหารในห้องเรียนถ้าเราบอกว่าห้ามรับประทานหรือว่าห้ามกินอาหารในห้องเรียนเราสามารถพูดได้ว่าอย่างไรเก่งมากนะครับ don't eat in the classroom เด็กๆจะสังเกตได้ว่าถ้าเรามี don't เมื่อไหร่แปลว่าอะไรทันทีลูกห้ามหรือว่าอย่านะครับทีนี้ต่อมาดูประโยคต่อมาลูก run in the classroom แปลว่าอะไรนะ run in the classroom
7: ว
0: ิ่งเล่นในห้องเรียนแต่ถ้าเราบอกว่าห้ามวิ่งเล่นในห้องเรียนเราสามารถพูดได้ว่าอย่างไรครับDon't run in the classroom นั่นเองประโยคต่อมา write on the wall แปลว่าอะไรครับ write on the wall
7: ขีดเข
0: ียนฝาผนังถ้าเราบอกว่าห้ามหรือว่าอย่าขีดเขียนฝาผนังเราสามารถพูดได้ว่ายังไงครับ Don't write on the wall สุดท้าย make a loud noise ส่งเสียงดังถ้าเราบอกว่าห้ามส่งเสียงดังพูดได้ว่าอย่างไรครับ Yes, don't make a loud noise นะครับห้ามส่งเสียงดังดังนั้นเด็กๆจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นกฎในห้องเรียนที่เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทำไม่ควรปฏิบัติเราจะมีคำว่า don't นะครับวางไว้หน้าวลีหรือว่าคำเหล่านั้นนะครับซึ่งถ้ามี don't เมื่อไหร่แสดงว่าเป็นพฤติกรรมที่เป็นไงครับห้ามทำห้ามอย่าทำห้ามทำนั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดกันนะครับแบบฝึกหัดนี้จะอยู่ในรายงานที่7ลูกเรื่อง Over Class Rules นะครับมีใครบอกครูอ่านได้บ้างเอ่ยว่าอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่เท่าไหร่ครับ63ใช่ไหมหรือว่า62 62นะฮะ62นะครับเขาให้นักเรียนทำอะไรฟังนะฮะ read the classroom rules listen to the teacher นะครับ and then circle the rule that you hear from the teacher ให้นักเรียนฟังนะครับฟังว่าเขาเนี่ยพูดกติกาอะไรแล้วให้นักเรียนวงกลมคำเหล่านั้นอย่างเช่นข้อที่1มีรูปภาพให้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเขียนกระดานกับภาพที่2มีผู้ชายคนหนึ่งรับประทานอาหารในห้องเรียนนะครับซึ่งภาพแรกเขาบอกว่า don't write on the blackboard ในที่นี้เป็น blackboard ลูกข้อ B don't eat in the classroom นะครับเอาล่ะเดี๋ยวคุณครูอ่านให้นักเรียนฟังแล้วให้นักเรียนวงกลมทั้งประโยคโอเคไหม are you ready
7: yes
0: okay let's goListen carefully.
8: Don't eat in the classroom.
0: Okay, one more time.
8: Don't eat in the classroom.
0: มีใครพอที่จะบอกขวัญได้บ้างว่าเขาพูดว่าอะไรเอ่ย don't eat in the classroom นะครับอีกครั้งหนึ่ง
8: Don't eat in the classroom.
0: โอเคงั้นข้อนี้ตอบ don't eat in the classroom นั่นเองโอเค can I move to the next slide โอเคนะครูไปสไลด์เข้าไปได้ยังโอเคต่อมาข้อ2นะครับรูปภาพ A นะครับ help your friends รูปภาพ B clean the classroom ตั้งใจฟัง
8: help your friends
0: ข้อไหนเอ่ย
8: Help your friends
0: โอเคอีกครั้งหนึ่ง
8: Help your friends
0: โอเคใครบอกขวัญได้บ้างเอ่ยว่าข้อนี้ตอบอะไร อ่านให้ขวัญฟังหน่อยครับ
8: Help your friends
0: Help your friends นั่นเองนะครับต่อไปข้อต่อไปนะครับมี2ภาพภาพแรกภาพ A นะครับ Don't fight แล้วก็ภาพ B Listen to the teacher. ตั้งใจฟังว่าข้อนี้เขาพูดว่าอะไร
8: Don't fight. Don't fight.
0: มีใครบอกครูอันได้ไหมว่าเขาพูดว่าอะไรครับ
6: Don't fight.
0: Don't fight. นะครับ
8: Don't fight.
0: คำตอบคือข้อ A นั่นเอง Don't fight. นะครับแปลว่าห้ามอะไรครับห้ามทะเลาะวิวาทต่อไปนะครับเด็กๆครับเดี๋ยวมาดูข้อถัดไปนะครับข้อนี้เด็กๆสังเกตว่าภาพ A เนี่ยครูลืมเติมอะไรไปในใบงานลูก
6: A
0: ลืมเติมลงไปหน้าราวนะครับให้นักเรียนเติมอะลงไปด้วยนะครับจะได้ว่า Don't make a loud noise นะครับโอเคไหมนักเรียนเปลี่ยนหรือยังลูกแก้หรือยังครับทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังนะครับว่าข้อนี้เขาจะพูดว่าอะไร
8: Read the booksRead the books.
0: มีใครบอกครูอันได้บ้างว่าเขาพูดว่าอะไรครับ
6: Read
0: the books นะครับ
8: Read the books.
0: เห็นไหมโอเคต่อไปหมดหรือยังครับหมดยังลูกหมดแล้วนะครับต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูใบงานต่อไปเลยครับคือใบงานที่8นะครับเรื่อง Our Class Rules ครั้งที่2นั่นเองนะครับอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่ใครบอกขวัญได้บ้างครับ63นั่นเองนะครับ63ให้นักเรียนทำอะไรนะครับก็คือให้นักเรียนเรียงประโยคใหม่นั่นเองนะครับซึ่งสิ่งที่เขากำหนดมาให้เนี่ยก็จะเป็นคำๆนักเรียนเห็นไหมลูกทีนี้เดี๋ยวเรามาแต่งเป็นประโยคใหม่มาเรียงใหม่ลูกไม่ใช่แต่งประโยคใหม่มาเรียงเป็นประโยคใหม่อย่างเช่นข้อที่1เขาให้คำว่าอะไรมาบ้างนักเรียนลองอ่านให้ครูฟังหน่อยสิครับ books read and the มีใครจะเรียงให้ครูอ่านฟังได้บ้างครับว่าข้อ1เราจะเรียงว่าอย่างไรดีมาลิ
5: read the books
0: read the books เรามาดูกันนะครับเก่งมากเลยนะครับ read the books นั่นเองนะครับต่อไปนะครับข้อที่2มีใครสามารถบอกขวัญได้บ้างเอาโปรดปรานก็ได้
5: study hard
0: study hard okay good เก่งมากต่อไปข้อที่3มีคำว่า classroom clean แล้วก็ the มีใครสามารถบอกขวัญได้บ้างว่าข้อ3คืออะไรภูมิกิจ
3: Clean the classroom
0: Clean the classroom very good okay ทีนี้เหลือข้อต่อไปคุณครูอันจะให้เวลาทำกิจกรรมนี้สักครู่นะครับเดี๋ยวเรากลับมาครับ

Okay, everybody, time's over now. So welcome back. ครับเวลาหมดลงแล้วลูกเดี๋ยววันนี้ช่วงนะครับเฉลยนะครับเดี๋ยวคุณครูอันจะตรวจงานให้ภายหลังนะครับซึ่งตรงนี้นะครับคุณครูปลายทางก็สามารถตรวจงานนักเรียนภายหลังได้นะครับเอาละก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับวันนี้เรามีแบบประเมินตนเองด้วยนะครับลักษณะแบบประเมินก็จะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนที่หนึ่งนะครับเขาว่าให้นักเรียนนะครับกาเครื่องหมายถูกนะฮะในช่องระดับที่นักเรียนนะครับสามารถทำได้นะฮะอย่างเช่นข้อที่หนึ่งเขาบอกว่านักเรียนฮะสามารถอ่านออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์ประโยคเกี่ยวกับวิชาต่างๆได้หรือไม่นะครับถ้านักเรียนทำได้ดีมากก็ติ๊กลงในช่องดีมากนะครับต่อไปข้อสองอ่านออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์สิ่งของต่างๆที่อยู่ภายในห้องเรียนได้นะฮะและข้อที่สามเลยปฏิบัติตามกฎของห้องเรียนได้นะครับทีนี้ตอนที่2สิ่งที่นักเรียนเข้าใจและทำได้ดีคืออะไรนักเรียนสามารถเขียนบรรยายได้เลยนะครับตอนที่3สิ่งที่นักเรียนยังไม่เข้าใจนะครับมีอะไรบ้างและข้อที่4สิ่งที่นักเรียนตั้งใจจะ

0: เป็นยังไงบ้างครับสำหรับวันนี้นะครับวันนี้เราก็ได้มาถึงช่วง wrap up หรือว่าสรุปบทเรียนแล้วนะครับวันนี้เราได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรไปลูกบอกขวัญหน่อยสิครับ
1: กฎ
0: ต่างๆในห้องเรียนของเรานั่นเองนะครับเอาล่ะเมื่อสักครู่ตอนชั่วโมงคุณครูถามนักเรียนฮะให้นักเรียนตอบเกี่ยวกับกฎต่างๆของห้องเรียนเป็นภาษาไทยแต่มาถึงท้ายชั่วโมงแล้วนักเรียนสามารถบอกกฎระเบียบต่างๆในห้องเรียนได้ที่เป็นภาษาอังกฤษได้นั่นเองนะครับมีใครอยากจะเป็นอาสาสมัครบอกระเบียบต่างๆในห้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษได้บ้างคนละ1ข้อข้อละ10คะแนนโอเคเบลลี่คนละข้อนะได้ลูก
2: Don't eat in the classroom.
0: Don't eat in the classroom. แปลว่าห้ามรับประทานอาหารในห้องเรียนเก่งมากนะครับกดข้อห้ามต่อไปภูมิกิจกลุ่มละ1คนดีกว่ากลุ่มละ10คะแนน
2: Listen
0: to the teacher นะครับฟังคุณครูเก่งมากครับได้คะแนนไปกลุ่มละ10คะแนนแล้วกลุ่ม1ต่อไปกลุ่มที่2 Copter
2: Clean the classroom
0: Clean the classroomทำความสะอาดห้องเรียนต่อไปมี2กลุ่มที่ยังไม่ได้ตอบกลุ่มที่5กับกลุ่มที่4กลุ่มที่5ก่อนลูก
2: Don't fight
0: ห้ามทะเลาะวิวาทกันต่อไปกลุ่ม number 4ข้อเดียวลูก
2: Don't run in the classroom
0: เก่งมากครับปรบมือตัวเองหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกเลย read the books อ่านหนังสือนะครับต่อไปภาพนี้อะไรลูกช่วยอ่านกวนหน่อยครับ listen to the teacher นะครับ

0: ต่อมาตั้งใจเรียนครับ
1: study hard
0: ต่อมาเพื่อนมีปัญหาเราก็คอยไปช่วยเหลือเพื่อนภาษาอังกฤษเราพูดว่าไงครับ
1: help your friends
0: นะครับต่อไปครับนี่เอาสเปรย์พ่นฝาผนังเลยนะครับแต่ทีนี้เราห้ามละเราบอกว่าห้ามพ่นสเปรย์หรือว่าขีดเขียนบนฝาผนังเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรลูก
1: Don't write on the
0: wall นะครับห้ามเขียนฝาผนังนั่นเองนะครับnextทีนี้นี่เขาทำอะไรกัน2คนนี้ทะเลาะวิวาทนะครับซึ่งคำว่าทะเลาะวิวาทก็คือคำว่า fight แต่ถ้าเราบอกว่าห้ามทะเลาะวิวาทห้ามต่อยกัน
1: don't
0: อะไร
1: don't fight
0: นะครับต่อมาทำอะไรเนี่ยรับประทานอาหารในห้องเรียน eat in the classroom นะครับถ้าเราจะบอกเพื่อนว่าห้ามรับประทานอาหารในห้องเรียนสามารถพูดได้ว่าอย่างไรครับ
1: Don't eat in the classroom
0: Don't eat in the classroom นะครับก็คือห้ามรับประทานอาหารในห้องเรียนโอเคครับมีอีกนี่ Make a loud noise นะครับส่งเสียงดังโวยวายถ้าเราจะบอกว่าห้ามส่งเสียงดังสามารถพูดได้ว่าอย่างไรครับ
1: Don't
0: Make a loud noise นั่นเองนะครับสุดท้ายเลยนะครับวิ่งเล่นในห้องเรียนนะครับถ้าเราจะห้ามเพื่อนว่าห้ามวิ่งเล่นในห้องเรียนภาษาอังกฤษเราสามารถพูดได้ว่าอย่างไรครับ
1: Don't run in the classroom
0: Don't run in the classroom ทีนี้บทเรียนครั้งต่อไปนะครับคือ Let's go camping นั่นเองนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับการไปตั้งแคมป์นั่นเองนะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานะครับก็คือใบงานใบความรู้ที่7นะครับเรื่องแคมปิ้งอุปกรณ์แล้วก็ใบงานที่9นะครับเรื่อง My Camping Trip นะครับซึ่งเด็กๆปลายทางก็สามารถดาวน์โหลดเอกสารนะครับได้จาก www.dltv.ac.th ได้นะครับเอาล่ะวันนี้ Do you have any questions?
1: No.
0: No. Okay.I think this is enough for today. Thank you for your attention. นะครับ. See you next time. Bye bye.

0: levels and rare fly onto the international stage. Taizhou's social culture is the story of a beautiful land and the people who give meaning to this soil. Thailand, rich in nature, infused with culture and graceful on the world stage.
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเรานี้แง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างหนึ่งในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: This geographical diversity not only creates different lifestyles and cultures but also represent Thailand's powerful Thai identity The Thai charm captivates people worldwide

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
4: ์อาหารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอน

มีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: ความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆที่อยู่ห้องเรียนต้นทางแล้วก็ห้องเรียนปลายทางด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบเจอกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์นะครับที่สอนภาษาไทยป.4นั่นเองวันนี้เด็กๆปลายทางเป็นยังไงบ้างครับสบายดีกันทุกคนใช่ไหมเอ่ยมีความสุขกับการเรียนอยู่ใช่ไหมชั่วโมงที่แล้วเรียนวิชาอะไรกันลูกที่ผ่านมาคณิตศาสตร์สนุกไหมคณิตศาสตร์สนุกสนุกหรือไม่สนุก
1: สน
2: ุกวันนี้เราจะมาต่อกันที่ภาษาไทยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักภาษานั่นเองนะคุณครูได้นัดหมายเอาไว้แล้วว่าให้เด็กๆปลายทางเตรียมอะไรมาบ้างวันนี้คิดว่าน่าจะพร้อมกันทุกคนแล้วใช่ไหมครับอ้าวกิจกรรมแรกคืออะไร
1: ทำไทย
2: ไหนขอดูอุปกรณ์หน่อยยังอยู่ครบหรือเปล่าสีแดงกับสีเขียวนะป้ายแผ่นป้ายที่จะเอาไว้ตรวจสอบคำตอบกันนะครับวันนี้คุณครูเสนอคำว่าอะไรลูกอ่านพร้อมกันได้ไหม
1: ขโมย
2: ขโมยดูสิขโมยเขียนอย่างไรปลายทางดูด้วยนะลูกนะอ้าวขโมยสีแดงหรือสีเขียว1 2 3ยกเลยคำตอบคือสีเขียวถูกต้องโอ้สุดยอดมากเลยไม่มีใครยกสีแดงเลยใช่ไหมปลายทางยกถูกต้องไหมลูกขโมยต้องมีขอไข่ขึ้นมาก่อนนะแล้วตามด้วยสระโอมอม้าและตามด้วยยอยักษ์เป็นพยัญชนะสะกดนะครับขโมยแปลว่าอะไรลูกอ่านได้ไหมขโมยแล้วเนี่ยลองสังเกตดูนะมีกี่ความหมาย
1: 2
2: ความหมายแรกเป็นคำนามนอหนูจุดความหมายที่2ในวงเล็บนะกอไก่จุดเป็นคำกริยาในความหมายแรกเนี่ยเป็นผู้ลักทรัพย์ก็หมายถึงบุคคลก็เป็นคำนามนะครับในความหมายที่2เป็นการกระทำแปลว่าลักเอามาหยิบเอามาโดยไม่ได้รับอนุญาตนะหรือโดยปริยายเนี่ยก็จะหมายถึงบุคคลที่ทำอะไรก็แล้วแต่โดยที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์หรือไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยก็จะถือว่าเป็นการขโมยนะอันนี้ก็เป็นความหมายของคำไทยใช้ให้ถูกนะคะฝากเด็กๆปลายทางจดจำคำที่ถูกต้องแล้วก็นำไปใช้ให้ถูกด้วยนะครับทีนี้เรามาทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้เรื่องของชนิดของคำไหนนักเรียนคนไหนเคยได้ยินคำว่าชนิดของคำบ้างยกมือเคยได้ยินไหมลูกยกมือเลยได้ยินหรือเปล่าไม่บางคนอาจจะเคยบางคนอาจจะไม่เคยไม่เป็นไรเนาะแล้วปลายทางล่ะเคยได้ยินหรือเปล่าครับชนิดของคำแสดงว่า

0: คำต้องมีชนิดใช่ไหมชนิดเนี่ยจะมาพร้อมกับหน้าที่ยกตัวอย่างเช่นวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องคำนามเนี่ยเป็นชนิดที่หนึ่งแล้วทีนี้คำนามมีหน้าที่อะไรมีประเภทอะไรบ้างวันนี้แหละเราจะมาเรียนกันนะครับอ้าวไหนใครรู้จักคำนามยกมือเลยรู้จักทุกคนเคยเรียนเรื่องคำนามมาแล้วใช่ไหมปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับเรื่องคำนามเนี่ยเป็นคำชนิดแรกที่ง่ายมากๆนะวันนี้คุณครูจะสอนเด็กๆให้รู้จักคำนามทั้งหมด4ประเภทย่อยๆนะครับว่ามีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราติดตามไปพร้อมๆกันนะครับทีนี้ลองมาคุณครูอยากจะตรวจสอบความคิดนักเรียนก่อนเรามาเล่นเกมกันดีกว่าปริศนาพาเพลินปริศนาพาเพลินวันนี้นะจะมีกลอนมาให้เด็กๆลองทายปริศนาแล้วจะขึ้นมาทีละวรรคนะเป็นกลอน4ง่ายๆปลายทางก็เหมือนกันนะลูกเตรียมพร้อมให้ดีนะเราจะแข่งกันเป็นกลุ่มไหนตอบถูกก่อนยกมือแล้วตะโกนดังๆมาที่คุณครูเลยเอาให้ดังเลยนะลูกปลายทางจะได้ยินด้วยนะแล้วรีบตอบทันทีว่าคำตอบนั้นคืออะไรถ้าตอบถูกคุณครูให้อะไรเอ่ยหัวใจเหมือนเดิมนะสะสมไปก่อนอย่าลืมนะลูกกลุ่มไหนที่สะสมหัวใจได้เยอะแล้วเอามาแลกกล่องสุ่มด้วยนะปลายทางก็เหมือนกันนะลูกนะเป็นการสะสมเพื่อเสริมแรงให้กับเด็กๆได้มีความตั้งใจที่อยากจะเรียนรู้แล้วก็ร่วมกิจกรรมนะครับอ้าวพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะวิธีการคือเมื่ออ่านปริศนาแล้วถ้ารู้คำตอบแล้วให้ยกมือตอบถ้าตอบถูกได้รับหัวใจถ้าตอบยังไม่ถูกมีสิทธิ์ตอบเรื่อยๆจนกว่าจะถูกโอเคไหมถ้าพร้อมแล้วเด็กๆอ่านพร้อมกันนะลูกทั้งต้นทางปลายทางวรรคแรกของปริศนาข้อที่1ตัวฉันคือใครได้คำตอบยังไม่ได้เอาใหม่ต่อไปคนไข้ป่วยมาผ่าตัดฉีดยาคำตอบคืออะไรลูกรักษาชีวิตคำตอบคือ
1: คุณหมอครับ
0: คุณหมอใช่หรือเปล่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องเย้สุดยอดคุณหมอหรือว่าหมอใช่ไหมครับอ้าวโปรดมารับรางวัลเลยนะได้หัวใจหนึ่งดวงเลือกแล้วก็ไปติดที่กลุ่มตัวเองกลุ่มไหนอ่ะโปรดมาติดตรงนี้ก่อนเพื่อนจะได้เราจะได้กดดันเพื่อนอ่ะกลุ่ม3เอาตรงกลางโอเคกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม4กลุ่ม5นะครับอ่ะต่อไปดูดีๆนะข้อที่2คือมีปีกบินได้รู้แล้วเหรอคืออะไรคําตอบคืออะไรอ่ะยกพร้อมกันไม่ใช่พุ่งไปบนฟ้าคําตอบคืออะไรเครื่องบินใช่หรือเปล่าคำตอบคือเครื่องบินคำตอบคือเครื่องบินใช่ไหมเอ่ยถูกต้องกลุ่ม5มารับรางวัลมีปีกบินได้พุ่งไปบนฟ้าไม่ใช่นกกาหน้าตาแปลกๆคือเครื่องบินนะอ้าวเด็กๆจำคำด้วยนะลูกคำแรกคือคุณหมอหรือหมออันที่2คือเครื่องบินปริศนาที่3ขนขาวฟูแสดงว่าเป็นอะไรเป็นสัตว์หรือเปล่าไม่รู้มีขนสีขาวต่อมาใบหูยาวเรียวได้ยังเอ่ยกลุ่ม3ยกก่อนมิมี่ตอบว่าก
1: ระต่ายค่ะ
0: กระต่ายคำตอบคือกระต่ายเดี๋ยวดูปริศนาต่อไปก่อนนะตัวเล็กนิดเดียวเคี้ยวกินแครอทคำตอบก็คือกระต่ายเก่งมากมีมี่มารับรางวัลได้กี่คำแล้ว3คำคำต่อมาปริศนาต่อมายกให้เร็วนะลูกยกให้เร็วนะปริศนาต่อมาพร้อมหรือยัง
2: พร้อม
0: เอามือจับหัวไหล่เอวปลายทางด้วยนะหัวไหล่เอวปริศนาต่อมาฉันคืออะไรเล่มใหญ่ในตู้กันดาตอบว่า
1: หนังสือ
0: ดูข้อต่อไปก่อนนะเด็กๆอ่านดูความรู้มากมีคำตอบก็คือหนังสืออ้าวมาหัวใจหนึ่งดวงต่อไปข้อที่5ได้กี่คะแนนลูก5คะแนนอ้าวเก็บไว้ก่อนสะสมไปก่อนอ้าวคำตอบปริศนาต่อมาใช้ทำแกง

0: จืด
1: อ้าวใครรู้ยกไวจังเลยกิตติภพใช้ทำแกงจืดอุ้ยมีหลายอย่างเลยนะใช้ทำแกงจืดตอบว่า
2: เต้าหู้ค่ะ
1: เต้าหู้ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่จะดูอีกก่อนไหมดูก่อนไหมดูดูให้อีกหนึ่งให้อีกหนึ่งอันยาวยืดตามรั้วเอามือจับหัวลายเอวยกอุ้ยดูไม่ทันเลยกลุ่มไหนกลุ่มไหนลูกกลุ่มไหนเอาใหม่เอาใหม่ให้ดูอีกหนึ่งปริศนาเป็นผักสวนครัวกลุ่มที่สกลุ่มที่สองตอบว่าอะไรลูกเป็นผักสวนครัวมีผลสีแดงตอบว่ายกเสร็จแล้วต้องตอบให้ได้สิอ้าวเร็วๆๆถ้าไม่ได้แล้วถ้าไม่ได้จะให้กลุ่ม5แล้วนะได้ยังเอามือจับหัวอ้าวกลุ่มที่2ยังตอบไม่ได้เอามือจับลายเอวยกกลุ่ม4ตอบว่ากลุ่ม4ตอบว่าอะไรอ้าวส่งมาให้เพื่อนหน่อยเร็วคำตอบคือ
2: แครอทค
1: ่
2: ะ
1: แครอทยังไม่ถูกกลุ่มที่หนึ่งตอบว่าเอาเร็ว
2: มะเขือเทศค่ะ
1: ยังไม่ถูกกลุ่มห้าตอบว่าอะไรลูกยาวยืดตำรั้วเป็นผักสวนครัว
2: ตำลึงค
1: ่
2: ะ
1: เก่งมากตำลึงอ้าวมารับรางวัลสุดยอดข้อต่อไปข้อที่6เปลือกบางปอกง่ายแสดงว่าต้องเป็นอะไรลูกเปลือกบางปอกง่ายผิวกายสีขาวโปรดตอบว่าก
2: ล้วยครับ
1: กล้วยใช่หรือเปล่านะดูปริศนาต่อมาบดผสมข้าวให้ทารกกินใช่กล้วยหรือเปล่านะใช่ไหมลูกคำตอบคือกดไม่ไปกล้วยเย้สุดยอดมาเลยได้1หมดหรือยังพอยัง
3: ย
1: ัง เล่นอีกมีอีก2ข้ออีก3ข้อข้อที่7ตั้งใจฟังให้ดีนะข้อที่7นะฉันคือที่ไหนแสดงว่าต้องเป็นอะไรลูก
3: สถานที
1: ่ดีมากใครมาหาสถานที่นี้ต้องมีอะไรต้องมีคนไปใช่มั้ยต้องมีคนเยอะหรือคนน้อย
3: เยอะ
1: ต่อไปเจ็บป่วยกายากลุ่มที่1ตอบว่า
2: โรงพยาบาล
1: โรงพยาบาลใช่หรือเปล่าดูข้อสุดท้ายเข้ามาตรวจกันสถานที่นี้ก็คือโรงพยาบาลสุดยอดมารับรางวัลเลยกลุ่มที่1ใครก็ได้ครับเอาอันไหนลูกเอาแปะไว้ได้กี่คะแนนลุ้นได้กี่คะแนน15คะแนนต่อไปข้อที่8ฉันไม่ใช่กาวไม่ใช่กาวสก็อตเทปยังไม่ใช่เอาใหม่อันที่2สีขาวเป็นน้ำแสดงว่ามีสีขาวแล้วก็เป็นน้ำกลุ่มที่5เมื่อกี้มะลิยกก่อนตอบว่าอะไรลูกตอบได้ยังมะลิตอบว่า
2: สีน้ำค่ะ
1: ยังไม่ถูกกลุ่ม2ตอบว่ากลุ่ม2แล้วต่อไปกลุ่ม4นะถ้าไม่ถูกจะให้กลุ่ม4ตอบตอบเลยลูกเมื่อกี้คนยก
2: นมครับ
1: นมมาดูกันนะเด็กดื่มประจำถูกไหมตอนเช้าก่อนเรียนคำตอบก็คือนมสุดยอดมารับรางวัลข้อสุดท้ายข้อนี้ง่ายมากเลยกี่คะแนน50มากลุ่มที่4เตรียมตัวยกให้ดีนะแบบเร็วๆเลยข้อสุดท้ายข้อที่9สอนภาษาไทยกลุ่มที่4ยกแล้วคำตอบคืออะไรลูกครูยังไม่ถูกให้โอกาสยกอีกเดี๋ยวๆดูอีกใครรู้จักเอามือจับหัวลายเอวสอนภาษาไทยใครรู้จักป.4น่ารักได้คำตอบหรือยังเอามือจับหัวมีคนกวักมือเรียกครูแล้วที่ไกลกังวลกลุ่มที่4ตอบว่าคำตอบคือชื่อจริงดีมากคำตอบก็คือครูธีรพลเด็กๆ

ลูกรูปกับตัวจริงตรงปกไหมเหมือนกันไหมตรงหรือไม่ตรงใครสายหน้าระวังไว้ทีครูมีกล้องบันทึกไว้หมดแล้วอ่ะได้คำตอบหมดแล้วได้คำตอบหมดแล้วนะอ้าวทีนี้มาดูคำบ้างเราได้คำว่าอะไรอ่ะมาเลยลูกกลุ่มที่4มารับรางวัลได้คำว่าเด็กๆอ่านพร้อมกันคำว่าหมอ

0: ทีนี้มีให้เด็กๆช่วยกันสร้างความคิดนิดหนึ่งว่าคำพวกนี้อ้าวใครอยากจะช่วยคุณครูอธิบายว่าเราเอาไว้เรียกชื่ออะไรบ้าง
1: สิ่งของ
0: อ่ะเอาอันแรกก่อนหมอเนี่ยเราเอาไว้เรียกชื่ออะไรลูกอ้าวคนเครื่องบินเอาไว้เรียกชื่ออะไรลูก
1: ส
0: ิ่
1: งของ
0: กระต่ายเรียกชื่ออะไรสัตว์ใช่ไหมอ่ะหนังสือคืออะไรหนังสือ
1: ส
0: ิ่งของเหมือนกันกับเครื่องบินนะตำลึงเอาไว้เรียกชื่ออะไรลูกตำลึง
1: ผ
0: ักหรือพืชใช่ไหมอ่ะคุณครูขอใช้คำว่าพืชนะอ้าวต่อมากล้วยเหมือนกันไหมก็เป็นพืชไหม
1: เป็น
0: ดีมากอ่ะโรงพยาบาลเอาไว้ใช้เรียกชื่ออะไร
1: สถ
0: านที่แล้วนมล่ะนมนมเนี่ยถือว่าเป็นอะไรลูก
1: อ
0: าหารนะเครื่องดื่มก็คืออาหารนั่นแหละแล้วก็สุดท้ายครูธีรพลเอาไว้เรียกชื่ออะไร
1: คน
0: ดีมากทีนี้คำที่เราเอาไปแทนชื่อคนคนนี้เนี่ยบอกว่าเป็นหมอสิ่งของอันนี้บอกว่าเครื่องบินสัตว์ตัวนี้บอกว่านี่คือกระต่ายนะไอ้ต้นแบบนี้มีเครือมีเถามีใบมีผลสีแดงเนี่ยเรียกว่าตำลึงอันนี้เรียกว่ากล้วยอันนี้เรียกสถานที่ตรงนี้ที่คนไปเยอะเนี่ยเรียกว่าโรงพยาบาลแบบนี้เอาคำไปแทนชื่อทราบไหมว่าคืออะไรเขาเรียกว่าอะไรลูกคำอะไรนะคำนามเพราะอะไรจึงเรียกว่าคำนามใครรู้บ้างเพราะอะไร
1: เอาไว้เรียก
0: อะไรนะเรียกชื่อเพราะว่านามแปลว่าอะไรนามแปลว่าอะไรลูกดีมากนามแปลว่าชื่อดังนั้นคำนามจึงเป็นคำเรียกชื่อนะโดยชื่อที่เราเรียกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชื่อคนชื่อสัตว์ชื่อสิ่งของต่างๆชื่อสถานที่ชื่อพืชชื่ออาหารใดๆในโลกนี้เราตั้งชื่อให้เขาเราก็เลยเรียกคำพวกนั้นว่าคำนามอ่ะเด็กๆมองที่หน้าตัวเองเล่มสีเขียวๆนะเราตั้งชื่อให้เล่มนี้ว่าอะไรลูก
1: หน
0: ังสือที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนนั่งทับอยู่ตรงนี้เราตั้งชื่อสิ่งนี้ที่มีสีขาวว่าอะไรดีมากสิ่งที่เด็กๆมองอยู่หน้าตรงนี้จอสี่เหลี่ยมตรงนี้เราตั้งชื่อเขาว่าอะไรลูกโทรทัศน์ทีวีกระดานก็แล้วแต่จะเรียกใช่ไหมนี่แหละเราเอาชื่อพวกนี้ไปใส่สิ่งของไปใส่คนไปใส่สถานที่เป็นการตั้งชื่อให้เขาก็เลยเรียกคำพวกนี้ว่าคำนามสรุปแล้วคำนามก็คือคำเรียกชื่อใช่ไหมทีนี้มาดูจุดประสงค์วันนี้เด็กๆจะต้องรู้จักคำนามทั้งหมดเลยชนิดหน้าที่ของคำนามจำแนกคำนามได้แล้วก็เห็นประโยชน์ของการใช้คำนามให้ถูกต้องตามลักษณะของคำนะคะเพราะว่าคำนามเขามีหน้าที่นะมาดูที่ความรู้ใหม่รู้จักชนิดของคำไหมลูกชนิดของคำมีกี่ชนิดเอาดูซิหน้าจอกี่ชนิดเอ่ย
1: 12
0: ชนิดนะครับอันนี้คุณครูอ้างอิงมาจากสถาบันภาษาไทยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาหรือว่าหนังสือบรรทัดฐานภาษาไทยในปัจจุบันเราจำแนกชนิดของคำออกเป็น12ชนิดนะใน12ชนิดนี้มีคำนามชนิดแรกชนิดที่2คือคำสรรพนามชนิดที่3คือคำกริยา4คำช่วยกริยา5คำวิเศษ6คำที่เกี่ยวกับจำนวน7คำบอกกำหนด8คำบุพบท9คำเชื่อม10คำลงท้าย11คำอุทานและ12คำปฏิเสธทีนี้สำหรับเด็กป.4คุณครูจะสอนถึงไหนคุณครูจะสอนตั้งแต่หมายเลข1จนถึงหมายเลข7ก็คือคำบอกกำหนดนะสำหรับป.4 เราจะเรียนแค่7นะครับเด็กๆขึ้นไปป.5 ก็จะไปเพิ่มชนิดที่8ชนิดที่9ขึ้นป.6 ก็จะเป็น10 11 12ก็จะครบทั้งหมดเลยนะแล้วเราจะเอาความรู้ทั้งหมดเนี่ย12ชนิดไปใช้เรียนต่อในม.1 นะครับอันนี้เป็นจุดมุ่งหมายแล้วก็ชนิดของคำที่เราจะเรียนกันนะทีนี้มาดูว่าในคำนามเนี่ยแบ่งออกเป็น4ประเภทย่อยๆนะถ้าตามหลักบรรทัดฐานภาษาไทยนะครับเราจะเรียกคำนามอันแรกว่าคำนามอะไรอ่านได้ไหมข้อแรก
1: คำนามสาม
0: ัญอันที่2คือ
1: คำนามวิสามัญ
0: อันที่3อ่านได้ไหมคำอะไร
1: คำลักษณะนาม
0: สี่คือ
1: คำอาการนาม
0: บางคนหลายคนนะออกเสียงว่าอาการนามจริงๆแล้วคำนี้เป็นการเอาคำสองคำมารวมกันก็คือคำว่าอาการและคำนามเวลาเราอ่านคำแบบสมาร์ทนะเราต้องอ่านออกเสียงอะตรงกลางก็คืออ่านว่าอาการนามอ่านซิไหนลองอ่านซิคำ
1: อาการนาม
0: ดีมากทีนี้มาดูอันแรกคำนามคืออะไรเมื่อกี้บอกไปแล้วนะเราได้องค์ความรู้แล้วจากปริศนาที่เล่นเกมกันมาคำนามคืออะไรไหนใครจะสรุปให้คุณครูฟังคำนามคืออะไรลูกคือคำเรียกอะไรจำไว้ให้ดีเลยว่าคำนามคือคำเรียกชื่อเรียกชื่อใครบ้างอ้าวเรียกชื่อใครบ้างเอ่ยเรียกชื่อใครนะบุคคลก็หมายถึงใครคนเรียกชื่ออะไรได้อีกศาสตร์เรียกชื่อวัตถุได้ไหม
1: ได
0: ้สิ่งของได้ไหม
1: ได
0: ้เรียกชื่อสภาพได้ไหมอ้าวไหนดูซิสภาพคืออะไรในใครอธิบายได้บ้างสภาพเช่นบอกว่าความดีความเลวอย่างนี้เรียกว่าสภาพใช่ไหมเนี่ยอันนี้ก็เป็นคำนามเดี๋ยวจะสอนว่าทำไมต้องเป็นคำนามอ่ะธรรมชาติได้ไหมได้ทุกอย่างที่เราตั้งชื่อให้เขาเนี่ยถือว่าเป็นคำนามหมดเลยสถานที่ก็ได้ความคิดเราก็ได้นะความเชื่อก็ได้หรือค่านิยมก็ได้นะอันนี้อาจจะยากไปสำหรับเด็กๆแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเจอคำนามที่บอกชื่อบุคคลชื่อสัตว์ชื่อวัตถุสิ่งของสถานที่ธรรมชาติอะไรพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เรามองเห็นใช่ไหมจับต้องได้เขาเรียกว่าเป็นอะไรที่มันเป็นรูปธรรมคือมองเห็นจับต้องได้ส่วนความคิดความเชื่อค่านิยมสภาพเนี่ยพวกนี้มันเป็นนามธรรมก็คือมีแต่ชื่อแต่มองเห็นไหม
1: ไม
0: ่เห็นนะจับต้องไม่ได้อ้าวทีนี้รวมไปทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตด้วยนะผีมีชีวิตไหมลูกผีเป็นคำนามไหมเป็นเพราะว่าเราเอาไว้เรียกชื่ออะไรเรียกชื่อวิญญาณหรืออะไรก็ไม่รู้ที่เรามองไม่เห็นน่ะแต่ว่าเราก็ตั้งชื่อให้เขาว่านี่คือผีเนี่ยแบบเนี้ยเรียกว่าคำนามอ้าวทีนี้มาดูว่าคำนามอันแรกที่เด็กๆควรจะรู้จักคืออะไรลูกข้อที่1คือ
1: คำน
0: ามตอนนี้ทุกคนเปิดแบบฝึกหัดและใบความรู้เลยเรียนไปด้วยทำแบบฝึกหัดไปด้วยนะข้อที่1คำนามสามัญก็คือคำนามที่ใช้เรียกสิ่งต่างๆโดยทั่วไปไม่ได้ระบุแน่นอนว่าเป็นสิ่งนี้หรือมีชื่อเรียกอย่างนี้เอาง่ายคือคำนามทั่วไปเลยยกตัวอย่างเช่นคนนะวันนี้คนที่ยืนอยู่หน้าห้องอันนี้เรียกว่าอะไรลูกคนนี้เรียกว่าอะไรโดยที่ไม่ต้องใส่ชื่อนะเรียกว่าอะไร
1: คร
0: ูเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือการเรียกชื่อตั้งชื่อให้คนคนนี้ว่าที่ทำหน้าที่สอนหนังสือหน้าห้องเรียนว่าครูใช่ไหมอ่ะไหนเราลองตั้งชื่อเด็กๆที่อยู่ในห้องนี้ดูซิโดยที่ไม่ต้องใส่ชื่อบุคคลเนี่ยเราเรียกว่าอะไร
1: ที
0: ่นักเรียนก็เป็นคำนามใช่ไหมอ่ะเด็กๆลองดูอันนี้ตั้งชื่อให้ได้ไหมกระดาษแผ่นนี้มันมีรูปลักษณ์เป็นแบบไหน
1: หัวใจ
0: คืออะไรนะ
1: หั
0: วใจเห็นไหมเนี่ยเป็นการเรียกแบบทั่วไปนะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นคำนามทั่วไปหรือคำนามสามัญสามัญแปลว่าทั่วไปนะอ้าวเด็กๆช่วยตั้งชื่ออันนี้ให้คุณครูหน่อยเนี่ยที่ถืออยู่ตรงนี้คืออะไรลูก
1: ปากกา
0: ปากกาไอ้เจ้าสิ่งนี้ที่มันมีลักษณะแบบนี้ใช้เขียนกระดานได้เรียกว่าปากกาใช่ไหมอันนี้เรียกว่าอะไรลูก
1: ร
0: ีโมทหรือพอยเตอร์ใช่ไหมเนี่ยเป็นการตั้งชื่อให้สิ่งของเนี่ยเรียกว่าคำนามทั่วไปพอจะเข้าใจหรือเปล่าถ้ายังไม่เข้าใจลองดูอีกนิดนึงว่า อีกประเภทนึงเนี่ยมันจะเป็นยังไงอันที่สองจะตรงกันข้ามก็คือคำนามวิสามัญคำนามวิสามัญคือคำที่เป็นชื่อ

0: ่งตั้งขึ้นเฉพาะเรียกคำนามสามัญหนึ่งหนึ่งงงไหมงงอ่ะยกตัวอย่างเช่นตั้งชื่อขึ้นตั้งเป็นชื่อขึ้นเฉพาะคำว่าเฉพาะแปลว่าระบุเจาะจงเฉพาะสิ่งนี้สิ่งนั้นลงไปนะเรียกคำนามสามัญหนึ่งหนึ่งนั่นแปลว่าเด็กๆลองเปรียบเทียบดูนะถ้าเป็นคำนามสามัญคนที่ยืนสอนหนังสืออยู่หน้าห้องเรียนเนี้ยเด็กๆเรียกว่าอะไรนะเมื่อสักครู่นี้คำนามสามัญครูแต่ถ้าเป็นคำนามวิสามัญเราจะตั้งชื่อให้คุณครูคนนี้โดยที่เขามีชื่ออยู่แล้วครูอะไรลูกดีมากครูธีรพลจึงเป็นคำนามวิสามัญแต่ถ้าบอกว่าครูเฉยๆเป็นคำนามอะไรสามัญดีมากอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นยายไหมยายไหมชื่อจริงชื่ออะไรนะวีนาพรใช่ไหมลูกผู้หญิงคนนี้นักเรียนคนนี้ยายไหมยืนโชว์ตัวให้เพื่อนๆในห้องดูหน่อยหัวหน้าห้องของเรายายไหมถ้าเด็กๆมองมาที่ยายไหมแล้วบอกว่าคนนี้คือนักเรียนใช่ไหมแสดงว่าเป็นอะไรลูกคำนามอะไร
1: สาม
0: ัญแต่ถ้าเราบอกว่านักเรียนที่ชื่อยายไหมเราใส่ชื่อเฉพาะเขาลงไประบุว่าคือเขาเนี่ยต้องเป็นคำนามอะไร
1: ว
0: ิ
1: สามัญ
0: ดีมากแล้วยิ่งบอกชื่อจริงว่าวีนาพรเป็นคำนามอะไรลูกเป็นการตั้งชื่อเฉพาะไหมวีนาพรใช่ชื่อเฉพาะแสดงว่าเป็นคำนามวิสามานอ่านใบยายใหม่นั่งลงขอบใจมากเข้าใจหรือยังลูกเป็นชื่อเฉพาะนะเป็นชื่อเฉพาะเราจะเรียกว่าคำนามวิสามานยกตัวอย่างเช่นสมชายเนี่ยเป็นการเอาชื่อเป็นการตั้งชื่อผู้ชายคนนี้ว่าสมชายตั้งชื่อผู้หญิงคนนี้ว่าสมรใช่ไหมเนี่ยเป็นชื่อเฉพาะของคนหรือเจ้าแต้มเจ้าแต้มนี่น่าจะเป็นชื่อของใครของอะไรลูกน้องหมาใช่ไหมหรือสุนัขนะเนี่ยก็เป็นชื่อเฉพาะของหมาตัวนี้ชื่อเจ้าแต้มแต่ถ้าเราเรียกว่าหมาหรือสุนัขเฉยๆก็เป็นคำนามทั่วไปใช่ไหมแต่เราตั้งชื่อลงไปอีกว่านี่คือเจ้าแต้มก็เป็นคำนามวิสามัญนะชื่อเฉพาะของสุนัขเนี่ยลักษณะเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นคำนามวิสามัญในใครไม่เข้าใจสองประเภทนี้ยกมือมีหรือเปล่าปลายทางเข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจนะถ้ายังไม่เข้าใจครูยังมีตัวอย่างอีกนะลองเปรียบเทียบง่ายๆถ้าเป็นคำนามสามัญโรงพยาบาลระบุเจาะจงไหมว่าโรงพยาบาลไหน
1: ไม่
0: โรงพยาบาลในโลกนี้มีกี่แห่งทราบไหม
1: ไม
0: ่ทราบเลยมีเยอะมากมันก็เลยทั่วไปไงลูกมันเยอะมันเกลื่อนกลาดไปหมดเราก็เลยเรียกว่าเป็นคำนามสามัญแต่ถ้าคุณครูเพิ่มเข้ามาว่าโรงพยาบาลหัวหินเป็นยังไงระบุเจาะจงหรือยัง
1: เจ
0: าะจงแล้วก็เลยกลายเป็นคำนามวิสาเห็นไหมเนี่ยคือการเปรียบเทียบสองแบบคุณครูในโลกนี้เยอะไหม
1: เยอะ
0: เยอะทั่วประเทศทุกประเทศในโลกนี้มีคุณครูหมดเลยนะแต่ถ้าบอกว่าคุณครูธีรพลในโลกนี้มีครูธีรพลกี่คนตัวตนจริงๆเนี่ยมีกี่
1: คน
0: 1คนเท่านั้นเพียงแต่ว่าอาจจะมีคนอื่นที่ชื่อคล้ายกันใช่ไหมชื่อเหมือนกันแต่ตัวตนจริงๆของครูธีรพลเนี่ยมีอยู่แค่1คนเท่านั้นโรงพยาบาลหัวหินก็เหมือนกันลูกโรงพยาบาลหัวหินที่เป็นจริงๆเนี่ยมีกี่ที่1ที่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดเขาย่อยออกไปหัวหิน1หัวหิน2หัวหิน3หัวหิน4มันก็แล้วแต่ใช่ไหมก็จะใส่ระบุเจาะจงลงไปนะเราจะเรียกคำนามลักษณะนี้ว่าเป็นวิสามัญนะครับเข้าใจหรือยังเอ่ยเข้าใจแล้วนะท่านครูบอกว่าสถานีตำรวจเป็นอะไรคำนามสามัญหรือวิสามัญ
1: สาม
0: ัญถ้าบอกว่าสถานีตำรวจหัวหินเป็น
1: ว
0: ิสามัญใช่ไหมบอกว่าโรงเรียนเป็นสามัญหรือวิสามัญ
1: สามัญ
0: โรงเรียนวังไกลกังวลเป็นดีมากนี่คือคำนามเข้าใจหรือเปล่านะเด็กๆลองคุณครูขอตรวจสอบความเข้าใจนิดนึงลองดูที่แบบฝึกหัดตอนที่1ซิทำให้คุณครูได้ไหมลูกใช้เวลาแค่นิดเดียวนะเราจะทำไปพร้อมกันเลยสอนไปด้วยทำแบบฝึกหัดไปด้วยนะวันนี้ลองดูว่ามีคำนามทั้งหมด10ข้อนะให้ระบุว่าเป็นคำนามสามัญหรือคำนามวิสามัญมาดูข้อแรกก่อนข้อที่1ข้อที่1นะตำรวจช่วยกันตอบสิทั้งต้นทางและปลายทางเลยลูกตำรวจเป็นคำนามประเภทไหน2อันนี้เป็นคำนามสามัญเด็กๆ ก็เขียนคำตอบลงไปว่าคำนามสามัญ

0: มาดูข้อที่2โรงพยาบาลเป็นอะไรลูกโรงพยาบาลดูสิ
1: คำนาม
0: อะไรมีการระบุเจาะจงไหมโรงพยาบาล
1: ไม
0: ่ก็ตอบว่าเป็นคำนามสามัญทีนี้ดูข้อที่3หน่อยข้อที่3ปลายทางไปพร้อมๆกันนะเอาให้ทันนะปลายทางตอบคุณครูได้ไหมข้อที่3ครูสมศรีมีการระบุชื่อเจาะจงลงไปหรือเปล่า มีไหมลูกมีแสดงว่าเป็นคำนามอะไรเขียนลงไปเลยเขียนลงไปเลยวิเคราะห์ไปนะข้อที่4ประเทศลาวเป็นไงลูกประเทศลาวประเทศลาวในโลกนี้มีกี่ที
1: ่
0: 1ที่ดังนั้นเป็นอะไร
1: ว
0: ิสามันดีมากเอาเขียนลงไปให้เวลาอีก2นาทีในการทำข้อ5จนถึงข้อที่10นะครับทำเลยลูกนะ2นาทีนะจับเวลาได้เลย2นาทีข้อ5ถึงข้อ10

0: เอาละครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยกันทุกคนแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยจะเฉลยกันตอนท้ายชั่วโมงนะครับตอนช่วงสรุปบทเรียนเนาะทีนี้เด็กๆข้ามมาที่ชนิดที่3อ่านพร้อมกันบนกระดานชนิดที่3คืออะไร
1: ความ
0: ร
1: ักษณะ
0: ออกเสียงใหม่อีกรอบนึงคำลักษณะนามคำลักษณะนามคืออะไรตั้งใจฟังก่อนนะคำลักษณะนามคือคำที่ใช้บอกลักษณะของคำนามนั้นหรือคำกริยาก็ได้ยกตัวอย่างเช่นปากกาเราเรียกว่าอะไร
2: ด
0: ้ามใช่ไหมถ้าคุณครูมีปากกาในมือเนี่ยคุณครูถือกี่อันกี่ด้ามลูก
2: หน
0: ึ่
2: งด
0: ้
2: าม
0: ปากกาหนึ่งด้ามแสดงว่าคำว่าด้ามเนี่ยบอกลักษณะของอะไร
2: ปากกา
0: ปากกาใช่ไหมรีโมทอยู่ที่มือคุณครูรีโมทมีกี่อัน
2: หน
0: ึ่งอันคำว่าอันเป็นลักษณะนามของรีโมทใช่หรือเปล่าใช่ถูกต้องนะอันนี้เรียกว่าลักษณะนามยากไหมข้อนี้ไม่ยากไม่ยากเลยยกตัวอย่างง่ายๆเลยลูกฝูงผึ้งบินเข้าจู่โจมศัตรูทันทีคำว่าฝูงบอกลักษณะนามของอะไรของผึ้งเก่งมากนะคำว่าฝูงบอกลักษณะนามของผึ้งส่งจานให้ใบสิคำว่าใบบอกลักษณะนามของอะไรลูก
1: จาน
0: จานเก่งมากอุ้ยเก่งจังเลยห้องนี้เก้าอี้10ตัวคำว่าตัวบอกลักษณะนามของอะไร
1: เก้า
0: อี้ปลายทางด้วยนะช่วยวิเคราะห์ไปพร้อมกันนะลูกบ้านหลังแรกคำว่าหลังบอกลักษณะนามของอะไร
1: บ
0: ้
1: าน
0: บ้านเก่งมากข้อสุดท้ายขอกอดทีคำว่าทีเป็นลักษณะนามของอะไร
1: ขอ
0: หรอขอทีใช่ไหมจริงๆต้องเป็นอะไรลูกกอดเวลาเรากอดเนี่ยเราเรียกว่ากอดกี่ที1ทีกอด1ทีกอด2ทีกอด3ทีใช่ไหมดังนั้นทีก็เป็นลักษณะนามของคำว่ากอดนะทีนี้เด็กๆดูนิดนึงลูกดูนิดนึงนะฝูงผึ้งคำว่าผึ้งเนี่ยเป็นคำนามคำว่าจานเป็นคำนามเก้าอี้เป็นคำนามใช่ไหมบ้านเป็นคำนามแต่คำว่ากอดเป็นคำนามไหม
1: ไม่
0: กอดเป็นคำกริยานะเพราะฉะนั้นแล้วย้อนกลับมาที่สไลด์นี้นิดนึงเขาบอกว่าสามารถบอกลักษณะของคำอะไรลูกคำนามหรือคำกริยาก็ได้ใช่ไหมอันนี้คือลักษณะนามใครไม่เข้าใจลักษณะนามยกมือคนไหนไม่เข้าใจยกมือเข้าใจทุกคนนะทีนี้มาดูที่สไลด์หน้าถัดไปช่วยบอกได้ไหมกลุ่มไหนบอกได้ก่อนให้หัวใจหนึ่งดวงเลยตู้มีลักษณะนามเป็นอะไรใครจะตอบยกมือเลยตู้รู้จักตู้ไหมลูกตู้เย็นก็ได้ตู้เย็นตู้เสื้อผ้าตู้ต่างๆตู้เก็บของตู้ลักษณะนามเป็นอะไรมีไหมมีไหมใครจะตอบคุณครูมีไหมเอ่ยตู้เราเรียกว่าอะไรตู้เรียกเป็นอะไร
2: อ
0: ันไม่ใช่ยังไม่ใช่เป็นอะไรเอ่ยใบยังไม่ใช
2: ่
0: ชิ้นก็ไม่ใช่มันเล็กไปชิ้นใบให้คำตอบข้อแรกตู้มีลักษณะนามเป็นอะไรเอ่ยเขาเรียกตู้ว่าเป็นหลังเห็นไหมต่อมาคลุยมีลักษณะนามเป็นอะไรคลุยโปรดตอบว่าโปรดตอบนางตอบว่า
3: ด้ามครับ
0: ด้ามยังไม่ถูกยังไม่ถูกนะขวัญฤทัยกลุ่มที่4ถ้าตอบถูกได้หัวใจหนึ่งดวงคลุยลักษณะนามคือ
3: เราค
0: ่
3: ะ
0: เราเก่งมากปรบมือให้ขวัญฤทัยหน่อยคลุยเรียกเป็นเราามารับหัวใจหนึ่งดวงใครมีลักษณะนามเป็นกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่ม3ตอบไม่ถูกหักหนึ่งดวงใคร
3: ฟองครับ
0: ฟองถูกต้องได้รอดไปมารับหัวใจแม่ชีรู้จักแม่ชีหรือเปล่าแม่ชีอยู่ที่ไหนลูก
4: อ
0: ยู่วัดแม่ชีลักษณะนามแม่ชีคืออะไรขวัญฤทัยอีกแล้วบอกว่า
3: คนค่ะ
0: คนเก่งจังเลยถูกต้องแม่ชีมีลักษณะนามเป็นคนต่อไปมารับเลยลูกมารับเลย สุดท้ายจดหมายมีลักษณะนามเป็นโอ้โหยกกันทั้งหมดเลยตอบพร้อมกันได้ไหมคือ
1: เป็นอ
0: ะไรนะซองจดหมายลูกจดหมายจดหมายยังไม่ถูกเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คิดใหม่ใบก็ไม่ถูกจดหมายจดหมายจดหมายแผ่นก็ไม่ใช่ขวัญฤทัย
3: ฉบับค่ะ
0: ฉบับอ้าวมารับรางวัลอีกทำไมขวัญฤทัยเก่งจังเลยอ่านมาแล้วเหรอลูกหรือว่ายังไงอ่านมาก่อนเหรอหรือมีความรู้เดิมสุดยอดมากอ้าวหลังเราฟองคนฉบับลักษณะแบบนี้เรียกว่าลักษณะนามนะอ้าวทีนี้ใครไม่เข้าใจลักษณะนามยกมือไม่มีปลายทางเข้าใจไหมลูกถ้าเข้าใจแล้วแบบฝึกหัดตอนที่2อ้าวทุกคนดูนะตอนที่2มีกี่ข้อ
1: 5
0: กี่ข้อลูก5ข้อช่วยเติมลักษณะนามให้คุณครูหน่อยว่าแต่ละอย่างที่มีในนี้เนี่ยมีตัวอย่างให้เลือกด้วยนะเด็กๆต้องเลือกให้ถูกด้วยนะครับกระดาษลักษณะนามคืออะไรใครเรือคลุยดินสอคืออะไรอ้าวเขียนด้วยความรวดเร็ว1นาทีเชิญครับ

0: เอาละครับตอนนี้ในตอนที่2กลุ่มไหนเสร็จแล้วยกมือสุดยอดทำไมต้นหนาวไม่ยกเสร็จหรือยังเสร็จแล้วอ่ะโอเคปลายทางเสร็จหรือเปล่า5ข้อยากไหมลูกยากไหมไม่ยากเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกับเพื่อนปลายทางนะอ้าวทีนี้มาดูประเภทสุดท้ายมาถึงสุดท้ายและปลายทางของเราก็คือคำอาการนามอ่านว่าอะไรดีมากอ่านว่าอาการนามนะทีนี้คืออันนี้ต้องตั้งใจฟังนิดนึงอาจจะยากที่สุดแต่ก็ไม่ได้ยากมากคุณครูคิดว่าทุกคนถ้าตั้งใจฟังจะเรียนรู้เรื่องเป็นคำนามที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนคำกริยาเป็นคำนามนะคำกริยาคือคำที่มีการแสดงอาการนะมีการกระทำมีการเคลื่อนไหวเนี่ยเรียกว่าคำกริยาโดยการเติมหน่วยคำก็คือเติมคำว่าการและเติมคำว่าความเข้าไปนำหน้าเข้าใจนะคำอาการนามจะมีความหมายเป็นนามธรรมเสมอคำว่านามธรรมแปลว่าจับต้องไม่ได้เลยไม่มีตัวตนให้เห็นแต่มีชื่อเรียกยกตัวอย่างเช่นอะไรความคิดความคิดเด็กๆมองเห็นความคิดไหมลูก
1: ไม
0: ่แต่มันมีไหมความคิด
1: ม
0: ีความดีเด็กๆมองเห็นความดีไหมไหนใครมองเห็นความดีบ้างในโลกนี้แต่มันมีไหม
1: ม
0: ีความชั่วมองเห็นความชั่วไหมลูก
1: ไม
0: ่แต่เรารู้ใช่ไหมว่าความชั่วมีอยู่จริงใช่ไหมนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นนามธรรมคือมองไม่เห็นเลยแต่มีรู้ว่ามันมีแต่มองไม่เห็นนะอ่ะยกตัวอย่างเช่นการกินเอาคำว่าการมาเติมนำหน้าคำว่ากินการนอนเอาคำว่าการมาเติมนำหน้าคำว่านอนความดีเอาคำว่าความมาเติมนำหน้าคำว่าดีซึ่งดีในที่นี้หมายถึงคำกริยาคุณศัพท์นะครับความรักก็เหมือนกันยากไหมอันนี้ไม่ยากอ้าวยกตัวอย่างเช่นง่ายๆถ้าคุณครูมีคำว่าบ้านบ้านเนี่ยแล้วคุณครูเอาคำว่าการมาเติมนำหน้าคำว่าบ้านเป็นการบ้านอันนี้เป็นอาการนามได้ไหมลูกได้หรือไม่ได้ดูดีๆได้หรือไม่ได้เพราะอะไรเพราะมีคำว่าการนำหน้าใช่ไหมจริงๆแล้วไม่ใช่อาการนามเพราะว่าคำว่าบ้านเป็นคำกริยาหรือคำนาม
1: คำนาม
0: เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคำนามที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนคำกริยาเป็นคำนามแสดงว่ามันใช่หรือเปล่าอันนี้เข้าหลักเกณฑ์ไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นดูให้ดีนะโอเคไหมไม่ยากเลยต้องดูว่าคำข้างหลังเนี่ยที่มาเติมเนี่ยเป็นคำนามหรือคำกริยาอ้าวใครไม่เข้าใจอาการนามยกมือใครยังไม่เข้าใจถ้าเข้าใจแล้วปลายทางก็เหมือนกันนะถ้าเข้าใจแล้วขอเวลาทดสอบความรู้นิดนึงอ่ะข้อใดเป็นอาการนามลองดูซิข้อใดเป็นอาการนามมีคำว่าความมีคำว่าการเต็มไปหมดเลยข้อไหนบ้างลูกข้อหนึ่งเป็นหรือไม่เป็นความสามัคคีเป็นหรือไม่เป็น
1: เป็น
0: ข้อที่2การบ้านเป็นไหมดีมากข้อที่3เป็นไหม
1: เป
0: ็นข้อที่4เป็นไหม
1: เ
0: ป็นถูกต้องข้อที่5เป็นไหม
1: เป็น
0: สุดยอดเก่งมากอ้าวผ่านไปผ่านไปมาดูที่แบบฝึกหัดตอนที่3ลองเติมคำว่าการและคำว่าความนำหน้าคำต่อไปนี้แล้วฝึกอ่านพร้อมกันนะคุณครูให้เวลาแค่1นาทีเท่าปลายทางก็เหมือนกันนะในตอนที่3นะครับอ้าวเชิญเลย

0: เอาละครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกเสร็จแล้วนะไวมากเลย5ข้ออ้าวปลายทางเป็นยังไงเอ่ยเสร็จเรียบร้อยทุกคนใช่ไหมยากไหมยากหรือไม่ยากไม่ยากอ้าวถ้าไม่ยากเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบตั้งแต่ตอนที่1ตอนที่2และตอนที่3พร้อมกันกับเพื่อนๆห้องเรียนปลายทางนะครับอ่ะทีนี้ลองมาดูที่หน้าที่ของคำนามกันนิดนึงก่อนที่จะไปตรวจคำตอบเนาะอ่ะคุณครูจะไปแบบรวดเร็วให้เด็กๆเข้าใจว่าคำนามเอาไว้ทำอะไรในประโยคบ้างอันแรกคือเป็นประธานของประโยคยกตัวอย่างเช่นประกอบชอบอ่านหนังสือประกอบเนี่ยเป็นคำนามใช่ไหมเป็นประธานของประโยคตำรวจจับผู้ร้ายตำรวจก็เป็นคำนามประธานต้องอยู่นำหน้าประโยคเสมออันที่สองคำนามเป็นกรรมหรือผู้ถูกกระทำเข้าใจคำว่ากรรมไหมโดนกระทำวารีอ่านจดหมายจดหมายถูกวารีทำอะไรลูก
1: อ่
0: านดีมากพ่อตีสุนัขสุนัขถูกใครตี
1: พ
0: ่อตีดังนั้นก็เลยเป็นกรรมนะแล้วก็ทำหน้าที่ขยายนามด้วยยกตัวอย่างเช่นสมศรีเป็นข้าราชการครูคำว่าครูก็เลยขยายคำว่าข้าราชการนั่นเองรถถังวิ่งบนถนนนะเหมือนกับอันนี้เลยลูกรถถังเนี่ยคำว่าถังมาขยายอะไรขยายรถถ้าเราตัดคำว่าถังออกก็มีความหมายได้เหมือนกันคือรถวิ่งบนถนนใช่ไหมนี่แหละคือลักษณะของหน้าที่ของคำนามต่อมาเป็นส่วนสมบูรณ์คืออะไรลูกหรือส่วนเติมเต็มยกตัวอย่างเช่นสอนรามเป็นอะไรทราบไหมถ้าไม่มีคำว่าทหารไม่ทราบใช่ไหมดังนั้นคำว่าทหารก็เลยมาเป็นส่วนเติมเต็มของคำว่าเป็นนะเขาเป็นตำรวจตำรวจก็เหมือนกันมาขยายหรือเติมเต็มคำว่าเป็นให้ประโยคสมบูรณ์เด็กๆอันนี้ไม่ต้องตกใจนะเราจะได้เรียนซ้ำอีกแน่นอนในเรื่องของการใช้ประโยคเพราะฉะนั้นคุณครูจะไปแบบรวดเร็วเนาะเดี๋ยวเราจะมาซ้ำอันนี้เกริ่นไว้ให้ก่อนทีนี้ต่อไปใช้บอกเวลาก็ได้หรือใช้ขยายคำกริยาหรือคำนามก็ได้เช่นคุณพ่อจะไปเชียงใหม่วันเสาร์เห็นไหมคะว่าวันเสาร์ก็จะบอกเวลาว่าจะมาตอนไหนหรือไปตอนไหนเขาชอบมาตอนกลางวันคำว่ากลางวันเป็นคำนามก็บอกช่วงเวลาได้เหมือนกันนะครับสุดท้ายใช้เป็นคำเรียกขานหรือเรียกชื่อยกตัวอย่างเช่นการดาหยิบปากกาให้คุณครูหน่อยคำว่าการดาเนี่ยเป็นคำเรียกแล้วใช่เปล่าตำรวจช่วยฉันด้วยตำรวจก็เป็นคำเรียกขานเหมือนกันอันนี้คือหน้าที่ของคำนามผ่านได้ไหมได้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันอีกครั้งนึงลงรายละเอียดตอนเรียนเรื่องประโยคโอเคนะทีนี้ในช่วงของฝากเด็กๆทำใบงานเสร็จเรียบร้อยทุกคนแล้วใช่ไหมเอ่ยเรียบร้อยเราจะมาเฉลยใบงานกันเลยนะตอนที่หนึ่งถ้าใครตอบถูกใส่เครื่องหมายถูกตอบผิดใส่เครื่องหมายผิดนะแล้วก็แก้ไขเวลาแก้ไขเด็กๆไม่ต้องลบออกก็ได้นะเขียนเพิ่มลงไปเลยนะครับตอบดังๆพร้อมกันไปอย่างรวดเร็วทั้งต้นทางและปลายทางตำรวจเป็นคำนามสามัญโรงพยาบาลเป็นขอโทษลูกเอาลงมาข้อที่3ก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวนะเอาลงมาตามนี้ก่อนนะ ครูสมศรีเป็นคำนามวิสามันโรงแรมเป็นคำนามสามัญปลาดุกเป็นคำนามอะไรลูกวิสามันหรือสามัญสามัญปลาดุกมีตัวเดียวในโลกนี้ไหมไม่ดังนั้นเป็นสามัญเจ้าด่างเป็นวิสามันโรงพยาบาลเป็นสามัญประเทศลาวเป็นวิสามันดีมากสุนทรภู่เป็นวิสามันวัดพระแก้วเป็นและรถยนต์เป็นสามัญเอาใครถูก10ข้อเลยสุดยอดปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเก่งมากๆต่อไปอันที่สองนะกระดาษลักษณะนามคืออะไรกระดาษคืออะไรนะกระดาษเราจะเรียกว่าเป็นแผ่นหรือเป็นใบกระดาษเรียกเป็นแผ่นนะจ๊ะต่อมาไข่เรียกเป็นอะไรลูกไข่ฟองเรือเรียกเป็นอะไรลำคลุยเรียกเป็น

0: เก่งมากดินสอเรียกเป็นแพงสุดยอดใครถูก5ข้อเลยยกมือปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยอ้าวต่อไปข้อสุดท้ายอันสุดท้ายตอนที่3คำแรกเติมอะไรเข้าไปเติมอะไรนะเติมคำว่าการเป็นการเรียนคำที่2เติมคำว่าความอดทนคำที่3เติมการคำที่4เติมการคำที่5เติมความเก่งมากใครถูกทุกข้อเลยปลายทางเป็นยังไงบ้างลูกอ่ะปรบมือให้เพื่อนปลายทางด้วยสุดยอดเป็นยังไงเข้าใจเรื่องคำนามหรือยังเข้าใจนะใครยังมีข้อสงสัยเรื่องคำนามเด็กๆสามารถมาปรึกษาแล้วก็มาให้คุณครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะทั้งต้นทางและปลายทางคุณครูคิดว่าทุกคนมีความเข้าใจเรื่องคำนามเป็นอย่างดีก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะลูกนะเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปก็คือคำชนิดที่2เป็นคำอะไรนั้นเดี๋ยวติดตามด้วยนะแล้วก็ฝากให้โรงเรียนปลายทางช่วยเตรียมใบความรู้ที่4เรื่องคำสรรพนามแล้วก็เกมบิงโกคำสรรพนามแล้วก็อันที่3ก็คือใบงานที่6เรื่องคำสรรพนามนะครับเราจะกลับมาเจอกันในหัวข้อต่อไปก็คือคำสรรพนามนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วก็ขอลาเด็กๆไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความครบขอบคุณค่ะคุณครู
0: บ๊ายบาย

ำลังทำอะไรกันอยู่นะจ๊ะทั้งคู่กำลังเล่นเปียโนให้ลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ฟังอยู่นี่เองแล้วเสียงเปียโนเนี่ยมีอะไรบ้างนะแรบโบ้แรบบี้

0: เก่งทั้งคู่เลยนะจ๊ะเอ๊ะนั่นใครมาน่ะอ้าวนั่นฟาฟากับแคทโต้นี่นา
1: สวัสดีแรบบี
2: ้สวัสดีแรบบ
1: อสวัสดีจ้าน
0: ี่แรบโบ้กับแรบบี้เขากำลังเล่นเปียโนกันอยู่นะจ๊ะ

0: ทำยังไงกันดีนะ
1: อืม

แล้วเสียงนั่นมาจากไหนกันแน่นั้นเนี่ยโอ้แค่ใบไม้ธรรมดาก็เอามาเป่าเป็นเพลงได้ด้วยนะเนี่ย

0: ลองอีกทีนะลองฝึกดูก่อน
1: ครับ
0: มีเสียงแล้วล่ะฟาฟา
2: เย้
0: แบบนี้ก็มีเครื่องดนตรีกันครบทุกคนแล้วนะสิถ้าอย่างนั้นพวกเราก็สนุกกันได้เต็มที่แล้วใช่ไหม
1: เย
0: ้นอกจากใบไม้และกะลามะพร้าวแล้วยังมีอีกหลายอย่างรอบๆตัวเลยนะที่เอามาเคาะจังหวะและเกิดเสียงดนตรีได้เด็กๆลองไปทดลองกันดูนะคะเผื่อจะได้เครื่องดนตรีใหม่ๆไว้เล่นกันวันนี้เวลาหมดแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากเรามาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่สามแล้วค่ะ
2: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะสี่คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอ่ะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวางสองฝั่งตั้งสองฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันพวกเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่ามันบางเหมือนจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
1: ในสมัยอดีตตอนนั้นจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าใบจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะใบจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่า

0: ขาก็จะถางป่าเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตโดยการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อตะทอนเนี่ย
1: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน

0: ำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับนักเรียนครับก่อนที่เราจะเข้ากิจกรรมเนื้อหาสาระของเรากันนะครับวันนี้ครูมีเกมมาให้พวกเรานะครับได้ทบทวนความรู้นะครับว่าสิ่งที่เราเรียนไปในชั่วโมงที่แล้วนักเรียนยังจำได้หรือเปล่านะครับที่เราได้ทำกิจกรรมต่างๆการหาความแตกต่างระหว่างเงินธนบัตรกับอะไรนะเหรียญกระสาบใช่ไหมในวันนี้เดี๋ยวจะทบทวนความรู้เดิมนะครับกับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเกมนี้นะครับก็คือปริศนาท้าสมองนะครับโดยจะมีอยู่ทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะครับนักเรียนมันจะเป็นเกมนะครับเดี๋ยวจะมีสถานการณ์ขึ้นมาปุ๊บนักเรียนจะต้องตอบนะครับ yes or no นะครับใช่หรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างข้อที่1นักเรียนปลายทางพร้อมนะครับข้อที่1ถามว่าเหรียญกระสาบมีทั้งหน่วยสตางค์และบาท yes or no ครับ
1: yes
2: โอ้โหเสียงดังฟังชัดนะครับแน่นอนครับนั่นก็คือ yes นะครับถูกต้องไหมและอะไรล่ะที่มีแค่หน่วยเป็นบาทเท่านั้นก็คือเงินอะไร
1: ธน
2: บัตรนะครับนักเรียนปลายทางตอบถูกหรือเปล่าเอ่ยเราไปต่อกันเลยนะครับข้อที่2บัตร ATM บัตร ATM คืออะไรนะจัดเป็นเงินประเภทหนึ่ง yes or no
1: yes.
2: ใช่หรือเปล่าเนาะนักเรียนปลายทางเราลองนึกดูสิครับว่าในชั่วโมงที่แล้วเงินที่เราเรียนมีกี่ประเภทเอ่ย
1: 2
2: ประเภทใช่ไหมนักเรียนต้นทางมีอะไรบ้าง1คือ
3: กระสาบ
2: เหรียญกระสาบ2คือ
1: ธนบ
2: ั
1: ตร
2: ธนบัตรเอแล้วบัตร ATM จัดเป็นเงินประเภทหนึ่ง yes or no ต้องตอบว่า no นะครับต่อไปข้อที่3ถามว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ผลิตธนบัตร20บาท yes or no เสียงดังฟังชัดนะครับต่อไปข้อที่3ผ่านไปข้อที่4เหรียญกระสาบชนิดราคา10บาทมีการปลอมแปลงอยู่บ่อยครั้งแล้วอะไรล่ะครับที่มีการปลอมแปลงอยู่บ่อยครั้ง
1: ธน
2: บัตรนั่นเองแสดงว่าต้องตอบโนนะครับต่อไปข้อที่5ธนบัตรชนิดราคา100บาทเป็นเงินที่ทำด้วยกระดาษพิเศษ
1: yes
2: or no ถูกต้องนะครับนักเรียนปลายทางก็ตอบไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปเลยข้อนี้คือข้อที่6นะครับผู้ผลิตเหรียญกระสาบของประเทศไทยคือกรมธนารักษ์ yes or no
1: yes
2: เก่งมากๆครับ yes นะครับต่อไปข้อที่7ผู้ที่ปลอมแปลงเงินตรามีโทษสูงสุดคือจำคุกตลอดชีวิต yes or no yes นะครับถูกต้องครับต่อไปข้อที่8ถามว่าเงินที่ทำด้วยโลหะคือเงินธนบัตร yes or no ต่อไปครับข้อที่9ข้อที่9ข้อเสียของเหรียญกระสาบคือมีน้ำหนักมากพกพาไม่สะดวก yes or no
1: yeah.
2: และข้อสุดท้ายข้อนี้อย่าให้ผิดนะครับข้อที่10ถามว่าธนบัตรและเหรียญกระสาบมีความเหมือนกันก็คือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน yes or no
1: yeah.
2: yes นะครับทุกคนทำถูกกี่ข้อเอ่ย10ข้อนะครับยอดเยี่ยมมากๆนะครับทีนี้นักเรียนปลายทางล่ะครับตอบถูกกี่ข้อเอ่ย10ข้อเหมือนกับนักเรียนต้นทางไหมครับถ้า10ข้อเหมือนกับนักเรียนต้นทางยอดเยี่ยมเลยนะครับต่อไปเรามาดูกิจกรรมของเรากันต่อนะครับกิจกรรมนี้นักเรียนครูจะให้นักเรียนนะครับเปิดสวิตช์ไอเดียของนักเรียนโดยเมื่อฉันโตขึ้นฉันจะเปิดบริษัท อะไรที่คิดว่าใช้จะเปิดบริษัทอะไรนะครับต้องคิดไว้ก่อนใช้บริษัทอะไรเปิดบริษัททำอะไรคิดว่าน่าจะใช้เงินทุนกี่บาทนะครับลองนึกลองพูดคุยกับเพื่อนได้นะครับเดี๋ยวครูจะไปสอบถามทีละคนนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวครูให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งครับ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนสามารถคิดออกหรือเปล่าเอ่ยว่าเอ๊ะถ้าฉันโตขึ้นเนี่ยฉันจะเปิดบริษัทอะไรทำอะไรแล้วใช้เงินทุนเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของนักเรียนต้นทางกันดีกว่านะครับว่าเขาจะเปิดบริษัทอะไรนะครับเดี๋ยวขออาสาสมัครหนึ่งคนว่ามาเลยครับ
1: จะเปิดบริษัทขายปลาครับ
0: ขายปลาใช้เงินทุนกี่บาทเอ่ย
1: 2.5 ล้านครับ
0: 2.5 ล้านบาทใช่ไหมนี่คือความคิดของเราเนาะว่าเราจะขายปลาในอนาคตต่อไปขออีกหนึ่งคนเอากลุ่มที่2ว่ามาเลยจะเปิดบริษัทขายอะไรดีครับ
2: หนูจะเปิดบริษัทขายครีมค่ะ
0: ขายครีมใช่ไหมแล้วเป็นยังไงต้องใช้ทุนเท่าไหร่เอ่ย
2: 3ค่ะ
0: ใช้ทุน3ล้านบาทโอเคเก่งมากครับนั่งลงได้นะครับนี่นะครับนักเรียนก็เป็นให้นักเรียนเนี่ยพอได้เปิดสวิตช์ไอเดียของเราว่าเอ๊ะในอนาคตของเราเนี่ยเราอยากจะทำอะไรเราอยากจะเปิดบริษัทอะไรและใช้เงินทุนกี่บาทนักเรียนคิดว่าเงินมีความสำคัญไหมมีใช่ไหมเงินมีความสำคัญมากต่อระบบเศรษฐกิจถ้าหากว่าไม่มีเงินเนี่ยจะเกิดเรื่องตามมาเยอะแยะมากมายเลยและวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูและทำกิจกรรมกันนะครับเกี่ยวกับความสำคัญของเงินนั่นเองนะครับเดี๋ยวครูจะมีสถานการณ์นะครับในกิจกรรมนี้จะมีสถานการณ์ให้นักเรียนได้ร่วมกันอ่านนะครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเงินนั้นสำคัญชะไหนนะครับโดยจะมีสถานการณ์ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตอนนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยมีสถานการณ์เรียบร้อยแล้วจะมีอยู่ทั้งหมด1 2 3สถานการณ์นะครับและให้นักเรียนปลายทางนะครับร่วมกันอ่านบนหน้าจอทีวีได้เลยนะครับว่าสถานการณ์ที่1เขาว่าอย่างไรสถานการณ์ที่2ว่าอย่างไรสถานการณ์ที่3ว่าอย่างไรนะครับและเดี๋ยวเราจะกลับมาทำกิจกรรมกันนะครับ

0: หมดเวลาอ่านสถานการณ์แล้วครับทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งใครยังไม่ตบนะกลุ่มที่4ต้องฟังนะครับเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปนะครับเดี๋ยวจะสอนไปด้วยนะครับอธิบายไปด้วยและให้นักเรียนนะครับร่วมการอ่านสถานการณ์นะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยจะได้สถานการณ์ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเดี๋ยวขอเริ่มตั้งแต่สถานการณ์ที่1ก่อนนะครับสถานการณ์ที่1เดี๋ยวขอให้กลุ่ม1อ่านให้เพื่อนปลายทางฟังด้วยนะครับอ่านเลยครับลูกกลุ่มที่1
1: บริษัทไทยสบายจำกัดเป็นบริษัทที่ผลิตรถยนต์โดยแต่ละเดือนบริษัทไทยสบายนำเข้าอุปกรณ์ชิ้นส่วนของรถยนต์ปีละหลายพันล้านบาทโดยบริษัทมีพนักงานที่เป็นแรงงานในการผลิตรถยนต์จำนวน 5,000 คนโดยเจ้าของบริษัทต้องจ่ายเงินเดือนให้พนักงานเฉลี่ยคนละ 20,000 บาทต่อเดือนในปี2567บริษัทไทยสบายได้กำไร 1,500 ล้านบาทต่อปีและมีแผนจะเปิดสาขาเพิ่มลงทุนต่อในจังหวัดภูเก็ตครับ
0: นี่คือสถานการณ์ที่1ทีนี้เดี๋ยวอย่าเพิ่งนั่งนักเรียนสถานการณ์ที่1นี้นะครับเงินสำคัญยังไงครับจากที่นักเรียนอ่านแล้วเงินสำคัญอย่างไรเอ่ยไหนลองบอกลองเล่าให้ครูฟังหน่อยสิสามารถช่วยเพื่อนได้นะครับกลุ่มที่1เดี๋ยวให้เวลากลุ่ม1นะครับว่ามาเลยครับ
1: ถ้าไม่มีเงินแล้วก็จะเปิดบริษัทผลิตรถยนต์ไม่ได้ครับ
0: จะผลิตรถยนต์ไม่ได้ใช่ไหมแล้วมีอะไรอีกบ้างเงินเขาเอาเงินไปทำอะไรบ้างครับไปซื้อชิ้นส่วนของรถยนต์ใช่ไหมเอาไปทำอะไรอีก
1: จ่ายเงินเดือนให้พนักงาน
0: จ่ายเงินเดือนให้พนักงานใช่ไหมครับแล้วก็สามารถวางแผนเอาไปลงทุนได้อีกใช่ไหมนี่คือความสำคัญของเงินนะครับยอดเยี่ยมมากครับทีนี้ครับนักเรียนเมื่อสักครู่นี้จากสถานการณ์ที่1ใช่ไหมครับเกี่ยวกับการผลิตนั่นเองดังนั้นความสำคัญของเงินนะครับในหัวข้อที่1นะครับนั่นก็คือความสำคัญในการผลิตนะครับเป็นอย่างไรเอ่ยนั่นก็คือการใช้เงินทำให้การผลิตสินค้าขยายตัวมากกว่าการแลกเปลี่ยนแบบสิ่งของนะครับตัวอย่างเช่นนะครับถ้าผลิตสินค้าได้มากก็ต้องอาศัยแรงงานมากค่าจ้างกลายเป็นรายได้ของแรงงานนะครับแรงงานใช้เงินซื้อสินค้าในเวลาต่อมานะครับผู้ผลิตก็จะมีรายได้จากรูปแบบของกำไรและนำกำไรนี้ไปขยายกิจการนักเรียนเห็นไหมความสำคัญของเงินในข้อนี้นะครับถ้าหากว่าไม่มีเงินทุนเราสามารถเปิดกิจการได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมครับทีนี้คำถามชวนคิดนะครับคำถามในข้อนี้ถามว่าจะทำอย่างไรถ้าจะลงทุนเปิดร้านขายอาหารตามสั่งแต่ไม่มีเงินทุนนักเรียนตอบได้เลยนะครับข้อนี้ตอบว่ายังไงเอ่ยครับเป็นยังไงเอ่ย
2: ขายอาหารตามสั่งไม่ได้
0: เปิดร้านขายอาหารตามสั่งไม่ได้เพราะเราไม่มีเงินทุนใช่ไหมเงินทุนในที่นี้นะนักเรียนก็คืออาจจะเป็นค่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่จะต้องนำมาเปิดร้านอาหารตามสั่งหรือว่า

0: เอาเงินมาซื้อวัตถุดิบในการทำอาหารก็ไม่มีเงินทุนถ้าไม่มีเงินทุนเหล่านี้เนี่ยก็ไม่สามารถเปิดร้านอาหารได้นั่นเองนะครับทีนี้ต่อไปครับนักเรียนข้อที่2ขอสถานการณ์ที่2ครับ1กลุ่มสถานการณ์ที่2กลุ่มที่2ลองอ่านให้เพื่อนฟังนะครับสถานการณ์ที่2เป็นอย่างไรเอ่ย
1: ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งมีผู้ประกอบการอยู่ประมาณ200ล้านในแต่ละวันจะมีการซื้อขายสินค้ากันทำให้เกิดเงินหมุนเวียนประมาณวันละ1ล้านบาทลูกค้าคนสำคัญของห้างสรรพสินค้านี้คือนางสาวเจ็กซี่โดยใช้เงินในการซื้อเสื้อผ้ากระเป๋านาฬิกาเป็นประจำ
0: ครูถามหน่อยกลุ่มที่2ความสำคัญในสถานการณ์ในข้อที่2นี้เป็นยังไงเงินสำคัญยังไงครับเขาเอาเงินไปทำอะไรเอ่ย
1: ไปซื้อของค่ะ
0: เอาเงินไปซื้อของง่ายๆเลยเก่งมากครับนักเรียนครับความสำคัญของเงินในข้อที่2ก็คือความสำคัญในการแลกเปลี่ยนนั่นเองใช่ไหมนั่นก็คือเงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนครับอำนวยความสะดวกให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการกันภายในสังคมนะครับจะทำให้มีการขยายตัวในการซื้อการขายนะครับซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั่นเองนะครับต่อไปครับนักเรียนนักเรียนจำได้ไหมในชั่วโมงที่แล้วในชั่วโมงนู้นเลยเราได้พูดถึงการแลกเปลี่ยนสิ่งของกันใช่ไหมสิ่งของต่อสิ่งของนักเรียนเคยได้ยินคำว่ายื่นหมูยื่นแมวไหมยื่นหมูยื่นแมวหมูไปไก่มานะครับก็จะมีการเปรียบเทียบกันนะครับเป็นการเปรียบเปรยเนาะเป็นการแลกสิ่งของต่อกันเช่นครูมีผักเธอมีผลไม้เราก็สามารถมาแลกกันได้ในตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีเงินตราเกิดขึ้นนะนักเรียนแล้วเรียกระบบนี้ว่าระบบการแลกเปลี่ยนแบบของต่อของนะครับหรือว่าเรียกว่าบาร์เทอร์ซิสเต็มนะครับเป็นระบบที่ยังไม่มีเงินตรานั่นเองนะครับทีนี้ต่อไปคำถามท้าให้คิดนักเรียนครับลองนึกภาพนะที่เราจะมีการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้าเนี่ยมันมีข้อเสียอย่างไรบ้างนะครับข้อเสียของระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของโดยตรงบาร์เทอร์ซิสเต็มนะครับเป็นอย่างไรลองพูดคุยกันนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับสามารถพูดคุยกับคุณครูปลายทางหรือว่าเพื่อนๆได้เลยนะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งในการพูดคุยกันครับ

0: หมดเวลาแล้วครับเป็นยังไงครับนักเรียนสามารถบอกข้อเสียของระบบการแลกของโดยตรงได้ไหมครับในตอนนั้นยังไม่มีเงินตรานะครับนักเรียนก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันโดยใช้สิ่งของเป็นสิ่งของเช่นขนมอาจจะแลกกับขนมปังขนมปังอาจจะแลกกับผักผักอาจจะแลกกับปลาก็มีนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของนักเรียนต้นทางกันนะครับขอกลุ่มที่หนึ่งเลยว่าอย่างไรครับ
1: สิ่งของที่แลกเปลี่ยนไว้นานเก็บไว้นานไม่ได้ค่ะเพราะมันจะเน่า
0: แน่นอนครับสมมุติว่าเรามีปลามีผักใช่ไหมเวลาเราแลกเปลี่ยนกันเนี่ยจะต้องเป็นยังไงนักเรียนจะต้องบริโภคเลยไม่งั้นเนี่ยมันจะเน่าเสียนั่นเองนะครับต่อไปกลุ่มที่เท่าไหร่ต่อดีครับเอากลุ่มที่4กลุ่มที่4ว่ายังไงเอ่ยข้อเสียของระบบบาร์เทอร์ซิสเต็มครับ
2: ความยากลำบากในการแลกเปลี่ยนสิ่งของค่ะ
0: เกิดความยากลำบากใช่ไหมในการแลกเปลี่ยนสิ่งของไม่เหมือนตอนที่เรามีเงินใช่ไหมจะสะดวกสบายมากใช่ไหมเก่งมากๆครับต่อไปขอกลุ่มที่5กลุ่มที่5ครับ
3: เงินไม่สามารถยืมกันได้ค่ะเพราะว่าเงินในสมัยก่อนไม่มีค่ะ
0: แน่นอนครับเงินไม่สามารถเป็นยังไงเงินเนี่ยถ้าสมัยนี้เราสามารถยืมกันได้ไหมนักเรียนยืมกันได้กู้กันได้นะครับกู้เงินได้นะครับแต่ในสมัยอดีตนะครับเป็นบาร์เทอร์ซิสเต็มเนี่ยมันยังไม่มีระบบ

0: เงินตราไม่สามารถยืมกันได้ไม่สามารถกู้กันได้สมมุติว่าเราจะไปกู้ปลาเพื่อนเนี่ยมาได้ไหมไม่ได้นะครับไม่เหมือนกับเงินในสมัยนี้ต่อไปขอกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3ครับเป็นอย่างไรเอ่ย
1: ความต้องการของสินค้าไม่ตรงกันตัวอย่างผมอยากกินปลาแต่เพื่อนผมไม่อยากกินผักของผมครับ
0: เห็นไหมความต้องการของเราเนี่ยไม่ตรงกันใช่ไหมครับเก่งมากๆครับถ้าหากว่าเรามีปลาเพื่อนมีผักใช่ไหมครับแต่ว่าเราไม่อยากกินผักของเพื่อนล่ะแล้วเขาก็ไม่อยากกินปลาของเราการแลกเปลี่ยนก็ไม่สำเร็จใช่ไหมครับนี่คือข้อเสียของระบบบาร์เทอร์ซิสเต็มนั่นเองนะครับดังนั้นมนุษย์จึงต้องมีการผลิตเงินตราเกิดขึ้นมานะครับเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนั่นเองครับต่อไปครับนักเรียนเราเข้าสู่ข้อที่3กันแล้วนะครับขอสถานการณ์ข้อที่3กลุ่มที่3อ่านได้เลยครับกลุ่มที่3
1: นายสรรเสริญทำงานมีรายได้เดือนละ 30,000 บาททุกๆเดือนนายสรรเสริญจะมีการจัดสรรเงินเอาเงินไปชำระหนี้ค่าบ้านค่ารถและทำประกันชีวิตในบางเดือนอาจจะใช้เวลาว่างไปโรงภาพยนตร์เพื่อชมภาพยนตร์ที่ตนเองชื่นชอบและนำเงินที่เหลือเก็บไว้ออมไว้ใช้ในยามฉุกเฉินครับ
0: ขอถามนักเรียนหน่อยเงินจากสถานการณ์ข้อที่3เงินมีความสำคัญอย่างไรบ้างครับ
1: เอาไปชำระหนี้ได้ครับ
0: เงินสามารถชำระหนี้ได้มีอีกไหมยังมีอีกไหมครับไม่มีแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนนักเรียนเราในสถานการณ์ที่3นายสรรเสริญเนี่ยเขาเอาเงินไปจ่ายค่าอะไรบ้างจ่ายค่าอะไรบ้างครับ
1: ค่าบ้าน
0: ค่าบ้าน
1: ค่ารถ
0: ค่ารถ
1: และ
0: หยุดก่อนค่าบ้านค่ารถนักเรียนแล้วบ้านกับรถเนี่ยถือว่าเป็นทรัพย์สินไหม
1: เป็นครับ
0: แสดงว่าเงินนั้นจะทำให้เราได้ทรัพย์สินมาใช่ไหมครับแล้วเอาเงินไปทำอะไรอีกเอาไปทำอะไรอีกครับ
1: ใช้เวลาว่างไปโรงภาพยนตร
0: ์ไปโรงภาพยนตร์แสดงว่าการที่เราไปชมภาพยนตร์เราจะได้ความบันเทิงใช่ไหมถ้าเรามีเงินเราสามารถให้ความบันเทิงกับตนเองได้นะครับและสุดท้ายก็เอาเงินไปทำอะไรครับ
1: เก็บไว้ออมไว้ใช้ในยามฉุกเฉินคร
0: ับ เก็บไว้ออมไว้ใช้ในยามฉุกเฉินแสดงว่าความสำคัญของเงินนั้นก็เกี่ยวข้องกับความมั่นคงมั่งคั่งของชีวิตด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันความสำคัญของเงินในข้อที่3ก็คือความสำคัญในสังคมนั่นเองเงินนะครับจะทำให้เรานะครับได้ทรัพย์สินนะครับจากที่เพื่อนได้บอกแล้วจากสถานการณ์นะครับได้ทั้งบ้านได้ทั้งรถนะครับในสถานการณ์ข้อที่3นะครับต่อมาได้ความมั่นคงนะครับเงินจะทำให้เราได้รับความบันเทิงนะครับถ้าเราอยากจะดูหนังรับชมภาพยนตร์เราก็สามารถเสียเงินเข้าไปชมได้นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีเงินเราก็ไม่สามารถเข้าไปชมภาพยนตร์ได้ใช่ไหมครับนักเรียนและสุดท้ายนะครับเงินนะครับจะทำให้เรามีอำนาจนะครับถ้าเราจะได้เงินขึ้นมานะครับนักเรียนเราจะต้องทำอะไรการที่เราจะได้เงินมาเนี่ยเราต้องทำอะไรเอ่ยทำอะไรครับทำงานใช่ไหมการทำงานของเราเนี่ยจะทำให้สังคมเนี่ยเกิดการผลิตการค้าและความเป็นอยู่ของสังคมที่ดีขึ้นนะครับแสดงว่านี่ก็ถือได้ว่าเป็นความสำคัญของเงินเช่นเดียวกันนะครับกิจกรรมต่อไปครับนักเรียนกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากิจกรรม Money Hero นะครับเดี๋ยวกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุกนะครับให้นักเรียนซึ่งอยู่ในวัยเรียนตอนนี้เนี่ยเห็นความสำคัญของเงินนะครับว่าเงินที่เขาได้มาเงินที่นักเรียนได้มาเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญอย่างไรบ้างต้องมีวินัยในการใช้เงินแบบไหนนะครับวันนี้ครูก็จะเอามาเป็นรูปแบบของกิจกรรมด้วยกันนะครับเรามาดูกิจกรรมที่1นะครับกิจกรรมนี้นะครับให้นักเรียนบริหารจัดสรรเงิน100บาทใน1วันนะครับให้แบ่งออกเป็น3ส่วนพร้อมบอกเหตุผลนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับในกิจกรรมนี้ให้นักเรียนปลายทางพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มนะครับว่าถ้ามีเงิน100บาทเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น3กอง3ส่วนเราจะแบ่งอย่างไรบ้างนะครับจะเอาไปใช้อะไรนะครับ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนปลายทางครับเป็นยังไงบ้างครับสามารถจัดสรรเงินให้ได้3ส่วนหรือเปล่าครับให้ได้ออกมาเป็น3ส่วนโดยครูจะให้แค่100บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้ครูไปแอบดูของนักเรียนต้นทางมานะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีความคิดที่หลากหลายนะครับเดี๋ยวครูจะให้แต่ละกลุ่มนะครับได้นำเสนอว่ากลุ่มของตนเองนะครับจัดสรรเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวขอเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่1เลยครับว่ามาเลยครับกลุ่มที่1
1: เงินออม35บาท
0: แบ่งเป็นเงินออม35บาท
1: เงินกินข้าว40บาท
0: เงินกินข้าว40บาทท
1: ำบุญ25บาท
0: ทำบุญ25บาทครบ100บาทพอดีนะครับต่อไปขอกลุ่มที่2จัดสรรเงินอย่างไรครับ
1: เก็บออม25บาท
0: ส่วนที่1เก็บออม25บาทส่วนที่2ครับ
1: ซื้อของกิน60บาท
0: ซื้อของกิน60บาทและส่วนที่3
1: ทำบุญค่ะ
0: ทำบุญเท่าไหร่เอ่ย
1: 15บาท
0: 15บาทนะครับยอดเยี่ยมมากครับต่อไปกลุ่มที่3จัดสรรเงินอย่างไรบ้างครับ
1: ซื้ออาหาร
0: ส่วนที่1ซื้ออาหารกี่บาทเอ่ย
1: 50บาทครับ
0: 50บาทส่วนที่2
1: ซื้อขนม30บาทคร
0: ับ ซื้อขนม30บาทและส่วนสุดท้าย
1: ออมเงิน20บาทครับ
0: ออมเงิน20บาทยอดเยี่ยมมากครับกลุ่มที่4กลุ่มที่4เป็นยังไงเอ่ย
1: ซื้อข้าว
0: ส่วนที่1ซื้อข้าว
1: กับน้ำ
0: ครับเท่าไหร่เอ่ย
1: 60บาท
0: 60บาทส่วนที่2นะครับ
1: ซื้อขนม10บาท
0: ซื้อขนม10บาทและส่วนสุดท้าย
1: เงินที่เหลือออม
0: เงินออมเท่าไหร่เอ่ย
1: 30บาทค่ะ
0: 30บาทยอดเยี่ยมมากครับและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ครับจัดสรรเงินยังไงบ้างส่วนที่1
1: แบ่งกินข้าวเช้า15บาทรวมข้าวแล้วน้ำค่ะ
0: ครับ
1: แบ่งกินข้าวเย็น15บาทกินข้าวแล้วก็กินขนม5บาทส่วนเงินที่เหลือ70บาทเอาไว้ออมค่ะ
0: นี่นะครับก็มีการออมเงินนะครับแต่กลุ่มที่5เนี่ยครูสังเกตดูแล้วทุกกลุ่มเนี่ยจะมีนะครับเกือบทุกกลุ่มเลยจะมีเงินออมใช่ไหมแต่กลุ่มที่จะออมเยอะไปนิดหนึ่งดังนั้นเวลาออมนะครับออมเงินต้องออมแต่พอดีนะครับถ้าเรามีเงิน100บาทนักเรียนออม70บาทถือว่าค่อนข้างมากนะครับทีนี้เดี๋ยวครูจะมีเคล็ดลับให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางครับเรามาดูการจัดสรรเงินกันดีกว่าครับการจัดสรรบริหารเงินนะครับออกเป็น3ส่วนนะครับได้แก่50 30 20ครับ50แรกคืออะไรแบ่งไว้ใช้สำหรับการใช้จ่ายที่จำเป็นจำเป็นยังไงก็คือซื้อข้าวมารับประทานนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เราจำเป็นนะครับต่อไป 30% ต่อมานั่นก็คือการแบ่งเงินเพื่อใช้สำหรับให้รางวัลตนเองให้รางวัลตนเองในที่นี้อาจจะเป็นการทำอะไรเอ่ยนักเรียนซื้อขนมให้ตนเองทานนะครับซื้อของเล่นเล็กๆน้อยๆนะครับ 30% นะครับเพื่อไม่ให้เราเนี่ยตึงจนเกินไปและสุดท้ายเงินที่เราเหลือ 20% นะครับแบ่งไว้เพื่อการเก็บออมและการลงทุนนั่นเองนะครับนี่คือการจัดสรรเงินนะครับแบบง่ายๆออกเป็น3ส่วนให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางครับนำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับกิจกรรมสุดท้ายของเราแล้วครับนักเรียนกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากำจัดปีศาจฟุ่มเฟือยนะครับเป็นเกมบิงโกนั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะครับให้คุณครูรบกวนคุณครูปลายทางนะครับปริ้นกระดาษบิงโกนะครับให้กับนักเรียนด้วยนะครับซึ่งมีอยู่ในเว็บไซต์ของ DLTV เรียบร้อยแล้วนะครับกติกานะครับนักเรียนแต่ละคนเนี่ยจะมีตารางบิงโกนะครับที่ไม่เหมือนกันเวลาที่ครูนะครับสุ่มคำขึ้นมาเวลาที่ครูนักเรียนครับเงียบก่อนทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งตอนนี้นักเรียนต้นทางไม่ฟังนะครับนักเรียนปลายทางครับตอนนี้กำลังฟังครูอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูตารางบิงโกนะครับตารางบิงโกนี้แต่ละคนจะได้ไม่เหมือนกันนะครับสลับที่ตำแหน่งกันไปนะครับทุกๆคนนะครับครูก็เชื่อมั่นว่าทุกคนสามารถเล่นเกมบิงโกได้นะครับ เดี๋ยวครูจะสุ่มนะครับคำของบิงโกขึ้นมานะครับสมมติว่าคำว่าผลไม้ให้นักเรียนกำจัดปีศาจนะครับต้องเป็นปีศาจที่เป็นปีศาจฟุ่มเฟือยผลไม้เนี่ยถือว่าฟุ่มเฟือยไหมนักเรียนไม่แสดงว่าเราจะไม่กากบาทเราจะไม่กำจัดนะครับเราจะกำจัดสินค้าที่ฟุ่มเฟือยนะครับใครบิงโกก่อนนะครับได้รับของรางวัลไปเลยนะครับพร้อมหรือเปล่าเอ่ย
2: พร้อมค่ะ
0: เสียงเบามากเลยพร้อมหรือเปล่าเอ่ย
2: พร้อม
0: ถ้าพร้อมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นเกมบิงโกกันเลยครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นเกมบิงโกกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคำแรกจะเป็นคำว่าอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับคำว่าอะไรเอ่ยเตรียมตัวนะครับถ้าเป็นของฟุ่มเฟือยกำจัดทิ้งได้เลยคำแรกคือคำว่าดินสอลวดลายน่ารักใช่หรือเปล่าเอ่ยเป็นปีศาจหรือเปล่ามีไหมครับมีหรือเปล่าเอ่ยมีต่อไปคำที่สองนะครับเตรียมพร้อมไปเลยครับคำว่าอะไรเอ่ยนาฬิกาแฟชั่นนักเรียนนาฬิกาแฟชั่นเป็นปีศาจฟุ่มเฟือยหรือเปล่าเอ่ย
2: เป
0: ็นนะครับต่อไปคำที่สามมานะครับคำต่อมานั่นก็คือคำว่าของใช้ส่วนตัวเอ๊ะของใช้ส่วนตัวเป็นปีศาจไหม
2: ไม
0: ่นะครับต่อไปคำนี้คือคำว่าน้ำอัดลมนะครับทุกคนรู้อยู่แล้วนะว่าเป็นปีศาจหรือเปล่าต่อไปคำว่าอะไรดีนะคำว่าผลไม้นักเรียนผลไม้เป็นปีศาจฟุ่มเฟือยหรือเปล่า
2: ไม
0: ่เป็นต่อไปเอาครับเรามาดูกันใครจะได้ของรางวัลนะครับปีศาจผลไม้ต่อมาคือเยลลี่แสนหวานมีใครจะบิงโกแล้วหรือยังโอ้โหมีนะครับมีอ่ะคำต่อไปนั่นก็คือคำว่าเสื้อผ้าแบรนด์เนมพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยขนมขบเคี้ยวมีคนบิงโกแล้วนะครับมีคนบิงโกกี่คนเอ่ย2คนเดี๋ยวเรามาดูโฉมหน้าผู้ชนะกันนะครับเกมนี้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูนะครับเพื่อนๆที่ได้ของรางวัลกันนะครับเขาจะได้อะไรไปดูกันเลยครับและนี่นะครับก็คือโฉมหน้าของผู้ที่ชนะเกมบิงโกของเราไปนะครับเมื่อสักครู่นี้เราได้กำจัดปีศาจฟุ่มเฟือยอะไรไปบ้างเอ่ยคนละ1ข้อ
3: เยลล
0: ี่ใช่ไหมของมีประโยชน์ไหมเยลลี่เนี่ย
3: ไม
0: ่มีประโยชน์ใช่ไหมครับอีกคนหนึ่งเรากำจัดปีศาจอะไรไป
3: นาฬ
0: ิ
3: กาแฟช
0: ั่นใช่ไหมครับรับของรางวัลไปเลยเก่งมากๆครับไปได้เลยครับลูกขอบคุณครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนักเรียนเก่งมากๆนะครับกิจกรรมต่อไปของเรานะครับนั่นก็คือการทำใบงานนั่นเองนะครับอย่างที่ครูบอกนะครับการทำใบงานของวิชาสังคมนะครับให้นักเรียนนะครับนำไปทำเป็นการบ้านหรือว่าหาเวลาว่างนะครับทำใบงานด้วยนะครับใบงานที่ครูพูดถึงก็คือใบงานที่3ความสำคัญของเงินนั่นเองนะครับให้นักเรียนอ่านข้อความและร่วมกันวิเคราะห์คำตอบและเขียนลงในกรอบข้อความให้ถูกต้องครับนี่ก็จะเป็นชมหน้าของใบงานที่3นั่นเองครับนี่นะครับต่อไปครับนักเรียนขั้นสรุปหนูทำได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าความสำคัญของเงินนั้นมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันพร้อมๆกันเลยครับ ในข้อที่1 นะครับความสำคัญของเงินนะครับนั่นก็คือความสำคัญในการผลิตความสำคัญในการแลกเปลี่ยนความสำคัญในสังคมและสุดท้ายความสำคัญในระบบเศรษฐกิจนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาประเมินตนเองกันดีกว่าครับนักเรียนสิ่งที่ฉันทำได้นะครับวันนี้จะมี2ข้อด้วยกันให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับประเมินตามสภาพจริงนะครับนักเรียนบอกความสำคัญของเงินได้ถ้านักเรียนบอกความสำคัญของเงินได้ถูกต้องและชัดเจนนะครับประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้าบอกความสำคัญของเงินได้แต่ไม่สามารถบอกให้ชัดเจนได้นะครับบอกความสำคัญของเงินได้ถูกต้องแต่ไม่ชัดเจนนะครับประเมินให้ตัวเองพอใช้นะครับและสุดท้ายนักเรียนไม่สามารถบอกความของเงินได้เลยนะครับประเมินให้ตัวเองปรับปรุงนะครับต่อไปข้อที่2นะครับสิ่งที่ฉันทำได้นะครับความสำคัญในการกระตือรือร้นนะครับมีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรม Money Hero นะครับจากที่พวกเราได้เล่นกันได้ทำกันนะครับถ้านักเรียนมีความสนใจเอาใจใส่ในการทำกิจกรรมอยู่ตลอดเวลาประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้านักเรียนมีความสนใจนะครับเอาใจใส่แต่บางครั้งก็มีการคุยเล่นกันบ้างนะครับประเมินให้ตัวเองพอใช้และสุดท้ายนักเรียนนะครับคุยเล่นไม่สนใจไม่ทำกิจกรรม Money Hero นะครับประเมินให้ตัวเองปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากบ้างครับมีอยู่นะครับวันนี้ใครประเมินให้ตัวเองพอใช้ครับเอามือลงและสุดท้ายใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงบ้างเอ่ยไม่มีนะครับยอดเยี่ยมมากครับนักเรียนครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะได้มาเรียนรู้กันนะครับในเรื่องหน้าที่เบื้องต้นของเงินในระบบเศรษฐกิจครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์มีโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมอง2มือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มุกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

อีกปัญหาหนึ่งนะคะในเรื่องของพฤติกรรมที่เป็นปัญหาจริงๆก็คือมันเกิดจากความเจ็บป่วยไม่ว่าจะเรื่องของความเจ็บป่วยทางร่างกายหรือปัญหาของความเจ็บป่วยที่ทำให้พฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปเช่นสมองหรือสารสื่อประสาทที่ผิดปกติไปเลยแสดงว่าแมวเขาต้องการสื่ออะไรสักอย่างให้เจ้าของนะคะเช่นเรื่องของการฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางซึ่งฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางเนี่ยเราก็จะเจอว่าในแมวหลายๆตัวเขาจะมีความเจ็บป่วยเช่นกระเพาะฉี่อักเสบหรือเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้มีการปวดเบ่งเพราะนั้นแมวจะเจอว่าไปฉี่แต่บางทีฉี่ไม่ออกก็มีหรือบางทีพยายามจะไปกระบะทรายหรือฉี่ผิดที่ผิดทางซึ่งตรงนั้นเราต้องสังเกตแล้วล่ะค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเรื่องของก้าวร้าวเนี่ยหรือพฤติกรรมเปลี่ยนเช่นซึมเบื่ออาหารอันนี้ต้องดูแล้วล่ะ

ว่าความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นนะมันเกิดจากอะไรนะคะเพราะว่าบางตัวเนี่ยพอเขาไม่สบายเนื้อสบายตัวรู้สึกหงุดหงิดก็อาจจะมีตบแมวตัวอื่นหรือแม้กระทั่งกัดเจ้าของหรือทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายๆอย่างได้เพราะนั้นอันนี้เราต้องดูว่าจริงๆแล้วเขาป่วยหรือเปล่านะคะหรือบางทีเนี่ยตัวเรา

0: ที่ผิดปกติ
1: กินน้อยลงหรือกินมากขึ้นแต่ไม่อ้วนอันนั้นก็คือไม่สบายเช่นเดียวกันนะคะคือเบื่ออาหารเนี่ยจะเป็นอาการที่ค่อนข้างเกิดได้กับทุกโรคอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่หลายโรคในแมวเนี่ยกินมากกินเก่งแต่ไม่อ้วนก็เจอได้นะคะไม่ว่าจะในเรื่องของโรคของฮอร์โมนบางอย่างเช่นไทรอยอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือบางตัวกินน้ำบ่อยขึ้นเจ้าของก็จะสงสัยว่ากินน้ำเก่งจังแต่ก็ฉี่บ่อยขึ้นเช่นเดียวกันบางทีก็จะเป็นโรคหลายๆอย่างเช่นโรคไตอย่างนี้หรือโรคฮอร์โมนบางอย่างไม่สมดุลก็ได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นเรื่องที่แมวพยายามจะบอกเราในหลายๆอย่างนะคะว่าเขามีความผิดปกติเกิดขึ้นเจ้าของจะต้องสังเกตเมื่อรู้ว่าผิดปกติเราจะได้ปรึกษาสัตวแพทย์หรือพาไปตรวจให้ทราบว่าเขามีปัญหาความเจ็บป่วยยังไงหรือมีปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมหรืออะไรหรือเปล่าหรือแม้ทั่งตัวเราเองที่เราอาจจะไม่ทราบก็ได้ว่าตัวเราเองเครียดหรืออะไรก็ตามและทำให้แมวมีปัญหาร่วมด้วยก็จะได้ทำการรักษาและจัดการให้ทันท่วงทีเหนือสิ่งอื่นใดก็คือต้องเข้าใจนะคะว่าแมวปัญหาพฤติกรรมหรือพฤติกรรมที่เป็นปัญหานั้นสามารถแก้ไขได้ดังนั้นคนเลี้ยงและแมวจะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีสุขภาพดีทั้งกายและใจค่ะ

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you. Kapun ka.
1: How much?
2: Oh, no.
1: Oh, thank you. Kapun ka.
3: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: เชสไปเดอร์
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่โอเค so students this is the end of our class for today thank you so much
3: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
4: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
8: แผ่นดินถล่ม
0: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพอพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
0: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
7: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
3: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่ม

0: เป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
1: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการผุพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
0: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
2: รับทราบ
3: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยล่ะพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
4: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ๆจะได้รีบกลับไปเรียนสักที
5: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิ
0: อะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: โอ้โหหลุมใหญ่มาก

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: ของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่ได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: Safety Kids ตอนการประถม

0: ัวโน
1: พี่ย่ามาหมุนด้วยกันอันนี้หมุนด้วยกันนะหนึ่งสองสามโอ้โอ้โหขอให้ได้ดีๆด้วยกันนะ
2: ถูกใจพี่ขอไปฉีดก่อนนะพี่ปวดฉี
1: ่อ๋อได้เลยพี่กลับมาเร็วๆนะ
2: โอเคได้
1: เร็วสุดขีดเลยนะ
2: ได้ได
1: ้โอ้ยพี่ย่าเป็นไรไหมพี่ย่า
2: โอ้ย
1: พี่ย่าเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนแอบนะ
2: โอ้ยโอ้ย
1: พี่ย่าไหนหนูขอดูหน่อยแล้วก็ต้องทำ24ชั่วโมงนะคะพี่มาเดี๋ยวหนูทำให้พี่ย่าเย็นยัง
2: ไม่ใช่ต้องแบบพี่สิ
1: เอาเหรอหนูลืมไปพี่มาเข้าไปนะพี่อ่ะอ๋อพี่ย่าถ้ากลับบ้านน่ะพี่ย่าต้องประคบร้อนอีกนะ24ชั่วโมง
2: ขอบคุณมากทำไมถึงใจเก่งจังเลย
1: ก็แม่หนูสอนมานะสิ
0: แผลถลอก
1: โอ้ยอ้าวพี่ย่าเป็นไรเปล่า
2: โอ้โหแผลใหญ่ขนาดนี้หนูต้องใช้น้ำเปล่าสะอาดสะอาดเช็ดซะและ
1: โอ้ยแสบหน่อยนะพี่ย่าโอเคหลังจากนั้นก็ใช้แอลกอฮอล์เช็ดรอบๆแผลเพื่อฆ่าเชื้อแสบหน่อยนะพี่ย่าโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้ว
2: ขอบคุณนะถูกใจ
1: ไม่เป็นไรพี่ย่า
2: เมื่อกี้เสียง
3: อ้าวเด็กๆทำอะไรกันอยู่ตรงนี้จ๊ะ
4: อุ๊ยตายแล้วโหทำอะไรกันมาคะเนี่ยทำไมสภาพเป็นอย่างนี้ล่ะล
1: ู
4: ก
1: โอ้โหไม่อยากจะพูดวันนี้พี่ย่าทั้งเลือดทั้งเดาไหลหัวนอแถมยังหกล้มอีก
4: โอ้ยแล้วนี่หนูประถมพยาบาลหรือยังอะคะ
1: ประถมแล้วค่ะตามที่แม่สอนเป๊ะๆเลยค่ะ
3: โอ้ยดีมากเลยค่ะนี่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเด็กๆเนี่ยควรจะรู้จักวิธีการประถมพยาบาลไว้เพราะว่าเวลาเราเกิดอุบัติเหตุกับตัวเราเนี่ยเราจะได้ดูแลตัวเองได้แล้วก็ประถมพยาบาลตัวเองได้แล้วเวลาที่เราเห็นใครที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเราก็จะได้ช่วยประถมพยาบาลให้เพื่อนได้ด้วย
1: ที่หนูบอกอ่ะพี่ย่าจำได้ไหม
2: จำได้สิ
1: ถ้างั้นพี่ย่าจำแล้วนำไปใช้นะ
3: นี่แล้วที่สำคัญนะจ๊ะเวลาเด็กๆจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีสติให้มากแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุอย่างนี้เลยนะจ๊ะ
1: ค่ะแม่
3: อ
1: ่
3: ะป่ะโหเจ็บตัวขนาดนี้เดี๋ยวคุณแม่เดินไปส่งที่บ้านแล้วกันนะโอเคไหมจ้าป่ะป่ะป่ะป่ะเดี๋ยวไปส่งพร้อมกันเลยลูก

0: วัสดีจ้าฟ้าฟ้า
1: สวัสดีครับ
0: อ๋อเสียงฟ้าร้องดังลั่นเลยนะ

0: ฟ้าร้อง
1: ใช่แล้วจ้าฟ้าร้อง
2: ท่าทางฝนใกล้จะตกแล้ว
0: เอ๊ะฝนตก
1: จริงสิฟ้าฟ้ารู้จักฝนหรือเปล่าจ๊ะเวลาฝนตกน่ะจะมีหยดน้ำตกลงมาจากท้องฟ้าเต็มไปหมดเลยนะ
3: ฟ้าฟ้ารีบกลับบ้านเถอะจ้า
0: เอ๊ะ
1: ใช่แล้วล่ะฟ้าฟ้าถ้าฟ้าฟ้าไม่รีบกลับบ้านนะพอฝนตกลงมาตัวฟ้าฟ้าก็จะเปียกน้ำไปหมดเลย
0: ฮะเหรอครับ
1: เพราะฉะนั้นฟ้าฟ้ารีบกลับบ้านกันดีกว่านะจ๊ะ
0: ฮะครับบ๊ายบายครับลุงโคโค่ป้าแมงโก
4: ้บ๊ายบายจ้า
0: เอ
1: ๊ะโอ้ไม่ทันซะแล้วฝนตกลงมาซะแล้วล่ะฟ้าฟ้า
0: ฮะฝนตก
1: เป็นยังไงบ้างฟ้าฟ้าตัวเปียกไหมจ๊ะอ้าวฟ้าฟ้าเป็นอะไรไปน่ะ
0: หนาว
1: โอ้จริงสิถ้ามัวแต่ตากฝนเย็นๆแบบนี้ฟ้าฟ้าอาจจะไม่สบายก็ได้นะ
0: เ
1: ออถ้าฟ้าฟ้าไม่อยากจะป่วยฟ้าฟ้าต้องหาที่หลบฝนซะแล้วล่ะ
0: เอ้ยครับ

0: ้องจ้าฟาฟาหายเปียกฝนหรือยัง
1: ครับ
2: อ้าวฟาฟา
1: ฮะแล้วก็ลมฝนลมฝน
2: ไม่เป็นไรฉันมีร่ม
1: เอ
0: ๋อฟาฟายังไม่รู้จักร่มเลยสิที่ดาโบถืออยู่เขาเรียกว่าร่ม
1: ฮะร่ม
0: ใช่แล้วจ้าร่มเนี่ยเขาเอาไว้กันฝนได้ด้วยนะ
1: เอ๊
0: ถ้าไม่เชื่อฟาฟาก็ลองเข้าไปอยู่ใต้ร่มดูสิ
1: จริงด้วย
0: ใช่แล้วถ้ามีร่มนี่แล้วก็เราก็สามารถไปไหนมาไหนตอนฝนตกได้ละจ้ายังไม่รู้จักละสิที่แรปปี้ใส่อยู่เขาเรียกว่าเสื้อกันฝนนะจ๊ะ
1: เสื้อกันฝน
0: ใช่แล้วจ้ะเสื้อกันฝนน่ะก็เป็นเครื่องมือกันฝนอีกอย่างนึงพอเราใส่เสื้อกันฝนแล้วตัวเราก็จะไม่เปียกฝนเลย
1: โอ้โห
0: ถ้าไม่เชื่อก็ลองถามแรปปี้ดูสิแรปปี้ตอนนี้เธอเปียกฝนหรือเปล่าจ๊ะ
1: ไม่เปียกค่ะ
0: เห็นไหมล่ะฟาฟาแรบบี้เขาไม่เปียกฝนเลย
1: อ๋อ
0: แค่มีร่มหรือเสื้อกันฝนพวกเธอก็สามารถไปไหนมาไหนตอนฝนตกได้แล้วล่ะจ้าฝนหยุดตกแล้วล่ะทุกคนตอนนี้ไม่ต้องกลัวเปียกฝนแล้วจ้า
1: ดีจังเลยฮ่าฮ่าเฮ้ยฟ้าร้อง
0: เฮ้ยจำไว้นะจ๊ะน้องๆเวลาฝนตกเราต้องกางร่มหรือใส่เสื้อกันฝนไว้ตัวจะได้ไม่เปียกวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ็ดน้อย
1: ตอนเป้ๆจอมซน
2: Ha ha ha ha!

Huh?

นาฬิกาอยู่3เรือนรู้ไหมครับว่านาฬิกาเรือนไหนที่เปเป้ทำเสียเฉลยนาฬิกาเรือนนี้เองครับที่เปเป้จอมซนทำเสีย

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาพรหานชาญชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณกนกอ่อนวงคำหานค่ะ
2: ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้โดยกิจกรรมสำคัญนะคะก็คือพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือพระสงฆ์225รูปจาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญครั้งแรกในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้นายอัตพลเลิศพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายแถลงข่าวการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569พร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งและผู้เร่ร่อนให้สามารถพึ่งพาตนเองและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนงานจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและถนนคนเดินคลององอ่างคลองผดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรโดยตลอดระยะเวลาการจัดงานค่ะประชาชนจะได้ร่วมสัมผัสกิจกรรมทางศาสนาศิลปะวัฒนธรรมนิทรรศการมีชีวิตตลาดชุมชนสตรีทอาร์ตและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ส่วนกิจกรรมสำคัญจะจัดในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้ได้แก่พิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญและเป็นการจัดพิธีตักบาตรทางเรือครั้งแรกนับตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์โดยนิมนต์พระสงฆ์จาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญรวม225รูปได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรอาทิวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารวัดสักเกตราชวรมหาวิหารและทุกวัดริมคลองร่วมล่องเรือจากทั้ง3เส้นทางน้ำมาบรรจบณปรัมภิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการเพื่อประกอบพิธีสงฆ์และให้พรแก่ประชาชนที่มาร่วมงานด้วยซึ่งขอเชิญชวนประชาชนทุกคนค่ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานรักษาและต่อยอดคุณค่าของสายน้ำและขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์
1: พระสงฆ์นิกรจากทั่วประเทศเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทยอยเดินทางเพื่อรอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณหลายคนที่เดินทางมาได้ร่วมบอกเล่าถึงความประทับใจที่ได้ติดตามพระจริยวัตรตั้งแต่ทรงพระเยาว์รวมถึงได้ติดตามพระ

0: อริยกิจของพระองค์มาโดยตลอดโดยเฉพาะโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังในเรือนจำตลอดจนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทั่วประเทศ
1: รู้สึกว่าเสียใจแล้วก็ใจหายเหมือนของรักจากไปนะคะไม่มีวันกลับร้องไห้ทั้งคืนค่ะ
2: ประทับใจในตัวพระองค์ท่านหรือโครงการไหนของพระองค์ท่านบ้างคะ
1: ทั้งตัวพระองค์ท่านแล้วก็ทั้งโครงการโดยเฉพาะราชทัณฑ์ปันสุขซึ่งจริงๆแล้วอย่างเราธรรมดาเราก็ไม่กล้าเข้าไปนะคะในเรือนจำแต่ท่านก็มีพระเมตตาเข้าไปดูแลคนที่เขาได้รับความลำบากทุกยากอยู่ในเรือนจำเนี่ยท่านกล้าหาญมากค่ะอย่างที่ท่านเองท่านยังกลัวเลยนะคะที่เข้าไปในเรือนจำค่ะแล้วก็ดิฉันดูพระราชกรณียกิจต่างๆของท่านดิฉันก็จะร้องไห้ทุกครั้งคือตั้งแต่ไหนแต่ไรดิฉันจะติดตามข่าวในพระราชสำนักทุกครั้ง20:00 น.นะคะตั้งแต่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมเด็จพระนางเจ้าดูมาตลอดตั้งแต่พระองค์ทายังเล็กๆดิฉันก็ดูติดตามมาจนเดี๋ยวนี้แหละค่ะรู้สึกเสียใจมากค่ะ
3: กราบถึงในพระพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนนะถึงต้องมากราบพระองค์องค์ท่านตลอด
2: ประทับใจองค์ของ
3: พระองค์ก็หลายอย่างท่านเสด็จไปนู่นไปนี่แล้วพ่อเสด็จแทนทุกอย่างที่พึ่งประชาชนเพราะหลายด้านเนี่ย
0: โดยตลอดเส้นทางเข้ากราบพระศพภายในพระบรมมหาราชวังมีจิตอาสาตามจุดต่างๆค่ะคอยให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกตั้งแต่การคัดกรองการจัดระเบียบแถวไปจนถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุเด็กและผู้พิการทั้งนี้สำนักพระราชวังได้ปรับกำหนดเวลาการเข้าถวายสักการะพระศพเป็น5ช่วงเวลาได้แก่ 8:15 น.ถึง 9:15 น.และ 11:00 น.ถึง 13:15 น.16:00 น. 17:30 น. ถึง 18:30 น.และเวลา 19:30 น. ถึงเวลา 20:00 น. โดยเปิดจุดคัดกรองเวลา 7:45 น. และปิดการเข้าถวายสักการะเวลา 20:00 น. ค่ะ
4: ภายหลังจากมีการประกาศผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจำนวน 9.51 ล้านคนล่าสุดค่ะมีผู้ไม่ผ่านการคัดกรองยื่นอุทธรณ์แล้วเนี่ย 2.76 ล้านคนนะคะขณะนี้ก็ยังเหลืออยู่อีกประมาณ 6.55 ล้านคนที่ยังสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จำนวน 9.51 ล้านคนนะคะจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ย 18.82 ล้านคนก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มค่ะได้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ผ่านการตรวจสอบจำนวน 7.2 ล้านคนและผู้ผ่านคุณสมบัติรายใหม่ 2.3 ล้านคนทั้งนี้นะคะจำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 9.51 ล้านคนคิดเป็นสัดส่วนคือ 14% ของประชากรไทยซึ่งก็ถือว่าใกล้เคียงสัดส่วนประชากรไทยภายใต้เส้นความยากจนของธนาคารโลกคือที่ 12% ค่ะโดยตั้งแต่วันที่17นะคะเป็นต้นไปจนถึงวันที่18กรกฎาคมนะคะ2วันที่ผ่านมามีผู้ลงทะเบียนในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์รอบใหม่ยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอให้ครั้งทบทวนสิทธิ์แล้ว 2.76 ล้านคนหรือว่าประมาณ 30% ของผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองทั้งหมด 9.3 แสนคนสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นอุทธรณ์เหลืออยู่อีก 6.55 ล้านคนซึ่งก็สามารถยื่นได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะสำหรับสาเหตุที่ไม่ผ่านการคัดกรองมากที่สุดก็คือครอบครองรถยนต์เกินเกณฑ์ที่โครงการกำหนดจำนวน 1.45 ล้านคนรองลงมานะคะก็คือมีหนี้สินรวมทุกบัญชีเกิน 100,000 บาทมีอยู่จำนวน 668,000 คนนอกจากนี้ยังมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จากการเป็นบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์มีรายได้หรือว่ารายจ่ายโอนให้ผู้อื่นเกินเกณฑ์ 100,000 บาทมีการครอบครองอสังหาริมทรัพย์เกินกำหนดมีเงินฝากหรือว่าสลากออมทรัพย์เกิน 100,000 บาทแล้วก็มีบัญชีบัตรเครดิตค่ะ ทีนี้นะคะเชิญชวนคุณผู้ชมมาดูเช็คไทม์ไลน์สำคัญสำหรับผู้ที่ผ่านพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะรายใหม่นะคะก็คือตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมถึง12มกราคม2570ยืนยันตัวตนกรณีขอทบทวนสิทธิ์นะคะแล้วก็17ถึง31กรกฎาคมยื่นทบทวนสิทธิ์17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมดำเนินการแก้ไขเอกสารข้อมูลนะคะ21กันยายน2569ประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ย้ำอีกครั้งค่ะผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจะต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือภายในวันที่16สิงหาคมนี้แล้วนะคะก่อนประกาศผลรอบทบทวนสิทธิ์คือวันที่21กันยายนเพื่อเริ่มใช้สิทธิ์กันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ผ่านเกณฑ์ค่ะจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ขณะผ่านคุณสมบัติรายใหม่จะต้องยืนยันตัวตนเนี่ยผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียนก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ค่ะ
0: ส่วนปัญหาหนึ่งนะคะที่ผู้ลงทะเบียนหลายคนไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือเนื่องมาจากมีกรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่ทางการกำหนดก็ทำให้บรรยากาศที่สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลาช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีประชาชนค่ะไปรอใช้บริการเป็นจำนวนมากเพื่อที่จะขอตรวจสอบข้อมูลสำหรับใช้เป็นหลักฐานยื่นอุทธรณ์ทางขนส่งจึงเพิ่มช่องทางบริการพิเศษ 3-4 ช่องทางนะคะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 7:00 น.แล้วก็ขยายเวลาไปจนถึงช่วงเย็นจนกว่าประชาชนที่มาติดต่อนั้นจะได้รับเอกสารอย่างครบถ้วนทั้งนี้ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ก็คือชื่อผู้ครอบครองรถในระบบไม่ตรงกับความเป็นจริงมีทั้งที่ขายรถไปนานแล้วรถชำรุดเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้หลายคนค่ะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วแต่ว่ารอบนี้ระบบแจ้งว่าไม่ผ่านเกณฑ์เพราะว่ามีรถครอบครองเกินจำนวนที่กำหนดทั้งที่ขายไปแล้วนะคะซึ่งถ้าไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการก็คงจะลำบากเพราะว่ารายได้นั้นวันละไม่กี่ร้อยบาทถ้ามีบัตรสวัสดิการก็จะมาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้บ้างจึงอยากให้ภาครัฐค่ะพิจารณาทบทวนเรื่องนี
5: ้ไม่ผ่านเกณฑ์ก็คือรถมอเตอร์ไซค์นะคะ2คันแต่ขายไปแล้วอีกคันนึงก็เสียไม่ได้ใช้อ่ะค่ะเราก็มาอุทธรณ์ใหม่อ่ะค่ะลำบากนะคะเราก็ได้กินแค่ประชารัฐได้ซื้อข้าวสารซื้อน้ำตาลให้ลูกนั้นซื้อกับขอให้ลูกนั้นพอดีขาดเดี๋ยวนี้ก็อยากจะมาทัวร์นะคะเราก็อยู่บ้านเช่าด้วยมีลูกแค่2ปีกว่าเองค่ะนมแล้วก็แพมเพิร์สอะไรถ้าได้อันนี้ก็300ก็ดีแล้วได้ซื้อนมลูกแพมเพิร์สลูกอะค่ะ
6: นี่เขาบอกว่าเรามีรถเกินจำนวนของเขามีแค่จักรยานยนต์คันขยักระยะยนต์คันเดียวค่ะค่ะเขาแนะนำบอกให้มาที่นี่ขอทบทวนสิทธิ์ใหม่ค่ะก็ได้ช่วยเหลือในครอบครัวของเราอย่างน้อยเราก็ได้มีเงินตัวนั้นไปเยียวยาในครอบครัวของเรา
4: ด้านกระทรวงพาณิชย์นะคะก็สั่งให้ดูแลประชาชนที่ขาดคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในส่วนของการเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นกรรมการหรือว่าหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนบริษัทก็สามารถที่จะยื่นอุทธรณ์แล้วก็ขอตรวจสอบได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะนายพุนพงษ์นายนาภากรค่ะอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยนะคะว่ากรณีที่กระทรวงการคลังประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 9,314,253 คนส่วนหนึ่งที่ไม่ผ่านก็คือมีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนบริษัทโดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเข้าไปช่วยเหลืออำนวยความสะดวกประชาชนกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ส่วนนี้อย่างเร่งด่วนซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลก็พบว่ามีรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะเป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือว่าผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนบริษัทจำนวน 139,804 คนกระจายอยู่ทั่วประเทศซึ่งก็มีการส่งข้อมูลให้กับทางกระทรวงการคลังนำไปพิจารณาดำเนินการส่วน ณ์ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะก็สามารถยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์ได้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เข้าไปตรวจสอบได้ด้วยตนเองนะคะหรือว่าอาจจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นตรวจสอบแทนได้โดยระบุในใบมอบอำนาจเพื่อตรวจการตรวจสอบคุณสมบัติภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ต้องระบุเลขบัตรประชาชนของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ซึ่งสามารถเขียนด้วยลายมือได้หลังจากนั้นค่ะทางกรมแล้วก็สำนักงานพาณิชย์จังหวัดก็จะมีการทำหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบแนบข้อมูลการเป็นหุ้นส่วนกรรมการและผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนบริษัทแก่ผู้ขอตรวจสอบซึ่งการดำเนินการตรวจสอบนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะสำหรับผู้ประสงค์ขอตรวจสอบนะคะสามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ค่ะหรือว่าทางสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต2พหลโยธินเขต3รัชดาภิเษกเขต4ที่4พระยาและเขต5บางนาส่วนภูมิภาคค่ะติดต่อได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center กรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่หมายเลข1570
0: ยังอยู่ในเรื่องของคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหลังจากที่มีเสียงเรียกร้องจากประชาชนเรื่องของกฎเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรัฐบาลก็ฟังเสียงพี่น้องประชาชนค่ะจึงได้มีการปรับเกณฑ์สำหรับผู้ที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ทั้งเรื่องของการศึกษานอกระบบรวมถึงเกณฑ์ของผู้ครอบครองรถยนต์โดยเฉพาะรถยนต์เก่าหรือว่ารถที่ขายไปแล้วแล้วก็มีการโอนลอยไปแล้วแต่ว่ายังไม่มีการจัดการเรื่องกรรมสิทธิ์โดยจะมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพรุ่งนี้ค่ะโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กราบขออภัยค่ะความไม่สะดวกในกฎเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยยืนยันว่ามาตรการต่างๆที่ออกมานั้นเพื่อต้องการคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือแต่เมื่อเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติแล้วพบปัญหาข้อจำกัดบางอย่างที่ทำให้ประชาชนนั้นไม่สะดวกอย่างกรณีของรถยนต์นายสิริพงษ์อธิบายเกี่ยวกับเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่ามีเกณฑ์อยู่ข้อหนึ่งที่ระบุว่าผู้ขายสิทธิ์ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยกเว้น4ข้อก็คือมีรถจักรยานยนต์ความจุไม่เกิน300ซีซีมีรถ3ล้อมีรถยนต์4ล้อเลขรับจ้างแล้วก็รถใช้งานเพื่อการเกษตรมีได้ไม่เกิน1คันโดยมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนมากอย่างเช่นกรณีรถยนต์เก่ามีมูลค่าต่ำไม่ได้ใช้งานแล้วไม่ได้นำทะเบียนออกจากระบบมีรถที่สูญหายสิ้นสภาพการใช้งานแต่ว่ายังไม่ได้ตีทะเบียนออกยังอีกหนึ่งกรณีก็คือกรณีขายไปแล้วแต่ว่ามีการโอนลอยยังไม่มีการจดโอนกรรมสิทธิ์มีการถูกนำชื่อไปสวมสิทธิ์บ้างในการซื้อครองรถของคนอื่นถือว่าเป็น4ประเด็นที่เรื่องนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนมากที่สุดจึงขอให้กระทรวงการคลังค่ะทบทวนโดยนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมครม.เช่นการพิจารณารถเก่าอายุ20ปีรถมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน300ซีซีจำนวน2คันแต่ว่ายังผ่อนอยู่จะถือว่าเรื่องนี้ไม่ตกเกณฑ์รวมถึงมีอายุการใช้งานเกิน15ปีหรือว่ากรณีที่รถขายไปแล้วแล้วก็มีการโอนลอยไปแล้วแต่ว่ายังไม่มีการจัดการเรื่องกรรมสิทธิ์ให้กลับมาพิจารณา
7: เป็น4ประเด็นหลักที่ขนส่งทั่วทั้งประเทศเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนจากทางประชาชนมาดังนั้นในส่วนของกระทรวงคมนาคมเราจึงได้มีหนังสือนะครับขอให้ทางกระทรวงการคลังเนี่ยได้มีการทบทวนแล้วก็ทางท่านนายกก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับจึงเป็นที่มาว่าจากนี้ไปเนี่ยนะครับก็จะมีการนำเสนอเพื่อนำไปสู่การทบทวนซึ่งหลักเกณฑ์ต่างๆที่เรานำเสนอไปเนี่ยก็จะนำเข้าสู่ครม.ในวันพรุ่งนี้นะครับโดยเราก็มีการเสนอครับว่าขอให้มีการปรับเกณฑ์ในการพิจารณารถเก่าโดยพิจารณาจากว่า1คือรถยนต์เนี่ยต้องมีอายุใช้งานเกิน20ปีนะครับก็จะไม่นำมาคิด2คือรถไฟที่มีอายุการใช้งานเกิน15ปีก็จะไม่นำมาคิดผมยกตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างว่าท่านอาจจะมีรถอยู่1คันแล้วอายุการใช้งานเนี่ยอยู่ในสภาพที่ใช้งานเพื่อการดำรงอาชีพและใช้งานมาแล้วเกิน20ปีอันนี้ท่านจะไม่ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าเกณฑ์นี้เข้าครม.เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนที่2ครับคือการมีถือครองมอเตอร์ไซค์ในการถือครองมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับเราก็จะเพิ่มเกณฑ์ให้ขอปรับเพิ่มเกณฑ์ให้ว่าถ้าวันนี้ท่านมีมอเตอร์ไซค์ที่ขนาดไม่เกิน300ซีซี2คันและกำลังผ่อนอยู่ มีภาระในการผ่อนอยู่ก็จะถือว่าไม่ตกเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมทีเนี่ยบอกว่ามีคันเดียวคันที่2เนี่ยนะครับก็ไม่ได้แล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคือท่านมี2คันได้นะครับแต่ต้องผ่อนอยู่นะครับต้องผ่อนอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าคันที่อายุเกิน15ปีไม่นับนะครับคันที่อายุเกิน15ปีไม่ถือว่านับมาเข้าเกณฑ์นี้อย่างไรก็ดีครับก็ยังมีข้อท้วงติงว่ารถบางคันอายุอาจจะไม่ถึง

0: แต่สิ้นสภาพไปแล้วนะครับเรื่องนี้ขนส่งนะครับทั่วทั้งประเทศจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบให้กับท่านท่านสามารถแจ้งที่ขนส่งจังหวัดของท่านได้ว่าท่านมีรถที่เป็นลักษณะเป็นรถอายุอาจจะยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดนะแต่สิ้นสภาพไปแล้วรถเก่ามากท่านสามารถแจ้งที่ขนส่งให้ขนส่งทำบันทึกได้รถบางคันนะครับท่านจอดเอาไว้ไม่ได้ใช้ไม่ได้มีการต่อทะเบียนท่านสามารถแจ้งขนส่งให้ขนส่งทำบันทึกให้กับท่านได้แล้วขนส่งก็จะส่งข้อมูลเหล่านี้มาช่วยท่านในเรื่องของการอุทธรณ์ด้วย3นะครับคือ4ขออภัยครับ4คือรถที่ท่านได้มีการจำหน่ายไปแล้วและมีการโอนลอยไปแล้วแต่ยังไม่มีการจัดโอนจัดการเรื่องกรรมสิทธิ์ท่านสามารถไปลงบันทึกที่ขนส่งได้ถ้าท่านมีหลักฐานการขายด้วยก็จะเป็นประโยชน์มากนะครับแต่ถ้าท่านไม่มีท่านสามารถใช้การบันทึกถ้อยคำได้นะครับประเด็นสุดท้ายครับคือกรณีที่ท่านไม่เคยมีการซื้อรถแต่ถูกแอบอ้างชื่อนำชื่อของท่านไปใช้สิทธิ์เรื่องนี้ท่านก็สามารถไปนำเรื่องอุทธรณ์กับทางขนส่งได้เช่นเดียวกันขนส่งจะทำการบันทึกให
1: ้ส่วนการเดินทางไปยื่นอุทธรณ์ที่ขนส่งนะคะอาจจะไม่สะดวกเรื่องนี้ทางกรมการขนส่งก็ทำแบบฟอร์มขึ้นมาค่ะโดยทำงานกับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้นำแบบฟอร์มไปอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในเขตพื้นที่แล้วก็ส่งกลับมาให้กรมการขนส่งทำการตรวจสอบข้อมูลต่อไปส่วนอีกหนึ่งกรณีก็คือนักเรียนนักศึกษานอกระบบจะมีการปรับเกณฑ์อย่างนักศึกษาที่เข้าข่ายทั้งสกร. อาชีวะนอกระบบนักศึกษาเหล่านี้ก็ถือว่ามาเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะเสริมสร้างทักษะชีวิตแล้วก็ช่วยเหลือในการประกอบอาชีพดังนั้นกลุ่มนี้จะมีการปรับเกณฑ์แล้วก็ไม่ถูกตัดสิทธิ์ออกไปนะคะ
0: นำไปสู่การปรับเกณฑ์ดังนั้นกลุ่มบุคคลเหล่านี้ครับไม่ว่าจะเป็นสกร.ไม่ว่าจะเป็นอาชีวศึกษานอกระบบหรือนักเรียนนักศึกษาลักษณะอื่นที่มีความยากจนและเข้าข่ายได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านจะไม่ถูกตัดสิทธิ์ด้วยเกณฑ์ที่ท่านเป็นนักเรียนนักศึกษาแต่เพียงอย่างเดียวแต่ทางกระทรวงการคลังจะพิจารณาองค์ประกอบอื่นประกอบด้วยนะครับอันนี้ขอให้ท่านสบายใจได้ฉะนั้นบางท่านบอกว่าติดตรงที่เป็นนักเรียนนักศึกษาจะไปลาออกจากระบบไม่มีความจำเป็นนะครับเพราะว่าแล้วเนี่ยกระทรวงการคลังเนี่ยจะไปพิจารณาเกณฑ์อื่นๆด้วยเพิ่มเติม
2: ขณะที่รัฐบาลนะคะก็เปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะคือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าผู้มีสิทธิ์รายเดิมรายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนค่ะเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์ในการรับการสนับสนุนค่าน้ำประปาโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยกำหนดให้1บ้านหรือว่า1เลขที่ใช้สิทธิ์ได้1สิทธิ์หากค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้ใช้สิทธิ์ชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุนส่วนกรณีที่ค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดค่ะสำหรับผู้มีสิทธิ์รายเดิมที่เคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565และผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในโครงการปี2569ก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25กรกฎาคมนี้เพื่อใช้สิทธิ์รอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคมแล้วก็ได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประจำเดือนกันยายนโดยไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้ส่วนผู้มีสิทธิ์รายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยืนยันตัวตนแล้วก็สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25กันยายนเพื่อที่จะใช้

0: คุณปู่เหรอคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตอนปู่เด็กๆนะปู่ได้ไปเที่ยวที่วัดอรุณกับครอบครัวปู
0: ่อ่ะแม่น้ำแม่แค่นี้ก็ไม่ให้
1: เกิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
0: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะเดี๋ยวแม่ก็เล่นไม่ทันคนอื่น
1: ไม่เอาหน้าเมฆอย่าพูดอย่างนั้นสิที่แม่ก็ทำแบบนั้นเพราะว่ารักและเป็นห่วงเมฆนะไม่อยากให้เสียการเรียนเพราะติดเกมเมฆรู้ไหมขนาดพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าประสาททองยังรู้ว่าแม่รักและห่วงมากแค่ไหนและพระองค์ยังทรงแสดงออกถึงความกตัญญูนี้ให้พวกเราได้เห็นกันด้วยนะ
2: พระเจ้าประสาททองเนี่ยอยู่ในสมัยอยุธยาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ะพระองค์เป็นผู้มีความกตัญญูมากราชชนนีหรือแม่ของท่านสิ้นพระชนท่านจึงโปรดให้สร้างวัดชัยวัฒนารามณที่ดินที่พระราชชนนีเคยประทับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ้ะ
2: แปลว่าท่านทรงสร้างวัดชัยขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงและอุทิศบุญกุศลให้แม่ของท่านใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องวัดชัยจึงเป็นอนุสรณ์แห่งความกตัญญูและยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองในสมัยอยุธยาที่ต่อมากลายเป็นต้นแบบของวัดอรุณยังไงล่ะ
2: โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะนี่เมฆเราไปดูวัดกันเถอะนะนะนะ
3: ก็ได้เอานี่ไปทำเองแล้วกัน
4: พุทธศักราช2164รัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
2: ทำไมที่นี่มันโครงแครงไปมาอย่างกับอยู่บนเรือเลย
3: โอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอร์
2: เราไปดูกันเถอะ
5: ยาสมุนไพรจะแม่กินซะหน่อยตามที่หมอเขาว่ามา
6: ข้าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรร้ายแรงนี
5: ่กินพอมีเรี่ยวแรงยังไงล่ะจ๊ะช่วงที่ข้าไปออกศึกที่กัมพูชาประเทศเนี่ยแม่จะได้ไม่เจ็บป่วย
3: โหยตะวันพี่เขาจะไปออกรบด้วยเจ๋งมากๆเลย
5: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
6: เจ้าไปรบเพื่อบ้านเมืองนั่นก็ถือว่าเป็นการกตัญญูต่อประเทศชาติเจ้าจงทำให้เต็มที่แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนัก

0: รือว่าแม่ลูกคู่นั้นจะเป็นพระเจ้าประสาททองและแม่ของท่าน
1: ใจเย็นลงหรือยังล่ะเมฆ
0: ครับปู่เมฆไม่น่าพูดแบบนั้นออกไปเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไว้เมฆโทรไปขอโทษแม่นะปู่ว่าแม่คงเข้าใจ
0: แม่ครับเมฆขอโทษที่เอาแต่ใจตัวเองทำให้แม่เสียใจเมฆรักแม่นะครับวันนี้เราพูดไม่ดีกับแม่แต่ยังดีที่แม่ยังอยู่ให้เราขอโทษต่อไปนี้เราจะทำดีกับแม่ให้บ่อยๆให้เหมือนพระเจ้าประสาททองที่ท่านทรงดูแลพระมารดาและทรงสร้างวัดชัยวัฒนารามไว้เป็นอนุสรณ์และเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของสมัยอยุธยาเราเป็นเด็กคงสร้างวัดไม่ได้แต่เราบอกรักและเป็นเด็กดีให้แม่ได้ทุกวัน

0: เที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับ
1: ปู
2: นี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได
3: ้แย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนแก้ว

0: ดทำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณครูและนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางของครูทุกคนนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันในรายวิชาศิลปะสาระดนตรีนาฏศิลป์นะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้พบกับคุณครูจันทิมาอนุกูลค่ะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาระทัศนศิลป์ไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปจะเป็นสาระดนตรีนาฏศิลป์นะคะเราก็จะพบกับครูแต๊กนั่นเองนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะให้เด็กๆนั่งตัวตรงปลายทางด้วยนะคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งพร้อมมากๆเลยนะคะปลายทางด้วยน่าจะพร้อมแล้วนะคะในส่วนของเนื้อหาของเราวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีเด็กๆรู้จักเครื่องดนตรีไหมคะเครื่องดนตรีมีเยอะไหมคะ
1: เยอะ
2: มีเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะมีเครื่องดนตรีไทยแล้วก็มีเครื่องดนตรีสากลใช่ไหมคะวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของเครื่องดนตรีไทยเด็กๆรู้จักไหมคะปลายทางล่ะคะรู้จักไหมคะ
1: ร
2: ู้จักนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราก่อนนะคะค่ะจุดประสงค์ของเราวันนี้นะคะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะนั่นก็คือ1เด็กๆจะต้องระบุเครื่องดนตรีแต่ละประเภทได้นะคะ2เด็กๆจะต้องจำแนกนะคะเครื่องดนตรีแต่ละประเภทได้ว่าเครื่องดนตรีนี้นะคะอยู่ในประเภทอะไรนั่นเองนะคะและ3นะคะเด็กๆจะตระหนักและเห็นคุณค่าของการนำเครื่องดนตรีไปใช้ประโยชน์นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราวันนี้ที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันค่ะก่อนอื่นเลยครูแต๊กขอถามหน่อยนะคะว่าเครื่องดนตรีนะคะที่เด็กๆเรียนรู้นะคะนั่นก็คือมีอะไรบ้างเด็กๆเคยพบเห็นเครื่องดนตรีอะไรบ้างกลุ่มขอทีละกลุ่มดีกว่านะคะปลายทางด้วยนะคะปลายทางตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะกลุ่มที่1ค่ะเครื่องดนตรีไทยนะคะเด็กๆเคยพบเห็นอะไรบ้าง
3: ชิงค่ะ
2: ชิงต่อไปกลุ่มที่2กลุ่มที่2ขอ1คน
4: คุยครับ
2: คุยเก่งมากเลยต่อไปกลุ่มที่3ค่ะ
5: จะเข้ครับ
2: จะเข้นะคะจะเข้ต่อไปกลุ่มที่4กลุ่มที่4ขอ1คนค่ะอะไรคะ
6: ระนาดค่ะ
2: ระนาดระนาดนะคะต่อไปกลุ่มที่5ค่ะ
7: ปีค่ะ
2: เก่งมากๆเลยนะคะปีค่ะปรบมือให้กับทุกกลุ่มเลยค่ะไปทางด้วยนะคะเครื่องดนตรีที่เด็กๆพูดมานะคะเป็นเครื่องดนตรีอะไรคะ
1: ไทย
2: เครื่องดนตรีไทยอย่างกลุ่มที่1บอกว่าชิงกลุ่มที่2คลุย3
1: จะเค
2: จะเค4ระนาด5ปีใช่ไหมคะอันนี้นะคะเด็กๆก็ตอบได้ถูกต้องหมดเลยนะคะก็จะมีชิงอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะคะคุณครูได้ยินเสียงนักเรียนปลายทางด้วยเหมือนกันนะคะว่าตอบเครื่องดนตรีเหล่านี้เลยนะคะก็จะมีระนาดเอกมีกองแขกมีคุยนะคะมีชิง

0: นะคะเหมือนกับนักเรียนต้นทางเลยใช่ไหมคะและนี่นะคะก็คือเครื่องดนตรีไทยที่เด็กๆพบเห็นใช่ไหมคะต่อไปทีนี้เรามาดูกันบ้างนะคะเนื้อหาของเราวันนี้เครื่องดนตรีไทยนะคะจะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะ
1: 4
0: ตอบพร้อมกันปลายทางด้วยกี่ประเภทคะ
1: 4
0: ประเภทไหนทบทวนความรู้เดิมด้วยทราบไหมคะว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะมีเป่าและมีเครื่องเป่าและมีอะไรคะมีเครื่องสีเครื่องตีทีนี้เรามาดูกันว่าที่ถูกต้องนะคะเครื่องดนตรีแบ่งออกเป็น4ประเภทมีอะไรบ้าง1คือ
1: ด
0: ีดเครื่องดีด2
1: เคร
0: ื่
1: องส
0: ี3
1: เครื่องตี
0: เครื่องตีและ4
1: เคร
0: ื่
1: องเป
0: ่
1: า
0: เครื่องเป่านะคะทบทวนอีกหนึ่งรอบเครื่องดีดเครื่องสีเครื่องตีและเครื่องเป่าท่องง่ายๆเลยดีดสีตีเป่าท่องสิคะพร้อมกัน1 2 3
1: ดีดสีตีเป่า
0: อีกครั้งด้วยค่ะไปทางด้วยนะคะ
1: ดีดสีตีเป่า
0: ทีนี้ก็ตอบคุณแตกได้แล้วนะคะว่าเครื่องดนตรีไทยแบ่งออกเป็น4ประเภทมีอะไรบ้างนะคะดีด
1: สีต
0: ี
1: เป่า
0: ดีดสีตีและเป่าทีนี้เรามาดูนะคะว่าเครื่องดีดประเภทแรกเลยนะคะประเภทของเครื่องดีดมีเครื่องดนตรีอะไรบ้างภาพวันนี้ที่ครูนำมาให้เด็กๆดูนะคะภาพแรกเลยคืออะไร
1: จะเค
0: นะคะออกเสียงพร้อมกันจะเค
1: จะเค
0: จะเ
1: ค
0: แล้วอีกเครื่องหนึ่งค่ะคืออะไรคะซึงออกเสียงพร้อมกันซึง
1: ซ
0: ึ
1: ง
0: ซึงภาพที่หนึ่งนะคะก็คือจะเคไหนนักเรียนของครูใครเคยเห็นจะเคบ้างยกมือโอ้โหเยอะเลยใช่ไหมคะปลายทางด้วยนะคะเอามือลงนะคะจะเคนะคะเป็นลักษณะของการดีดใช่ไหมคะตอนนี้เรากำลังพูดถึงเครื่องดนตรีที่แยกประเภทด้วยการดีดนะคะเขาจะดีดตรงไหนเอ่ยทราบไหมต้องดีดที่สายใช่ไหมคะจะเคนะคะเขาก็จะมีไม้สำหรับดีดนะคะเขาเรียกว่าไม้ดีดนะคะเอามาดีดตรงสายทำให้เกิดเสียงขึ้นมานะคะแล้วพินล่ะคะพินลักษณะคล้ายอะไรเอ่ยเครื่องดนตรีสากลเปรียบเทียบอะไรคะ
1: ก
0: ีตาร์ถูกต้องนะคะซึ่งนะคะมีลักษณะคล้ายกีตาร์นั่นเองนะคะแล้วเวลาดีดเขาใช้อะไรคะ
2: สาย
0: เขาใช้อะไรคะดีดดีดตรงไหนดีดตรงสายเหมือนกันนะคะดีดสายตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้ไหมคะไม่ได้ต้องดีดตรงไหนคะแล้วตรงนี้อะไรคะทราบไหมเอาไว้กดใช่ไหมคะเราจะใช้นิ้วกดเพื่อให้เกิดเสียงแล้วมันก็จะเป็นโน้ตดนตรีขึ้นมานะคะของแต่ละช่องนั่นเองนะคะและนี่นะคะก็คือเครื่องดีดก็จะมีจะเคมีซึงเด็กๆจำเครื่องดนตรีได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาทำกิจกรรมช่วงท้ายนะคะให้เด็กๆจดจำนะคะประเภทของเครื่องดนตรีแล้วก็เครื่องดนตรีแต่ละประเภทเนี่ยมีอะไรบ้างเพื่อจะมาทำกิจกรรมในช่วงท้ายนะคะมาดูต่อนะคะพินน้ำเต้าหรือว่าพินเพี้ยเคยเห็นไหมคะแล้วก็มีอะไรอีกกระจับปีนะคะสังเกตดูสองชนิดนี้นะคะพินน้ำเต้าหรือว่าพินเพี้ยนะคะความรู้อีกอย่างหนึ่งคือเขาจะใช้ผู้ชายเป็นผู้เล่นเท่านั้นนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเราจะใช้ตรงกะลาค่ะเด็กๆเห็นตรงกะลาตรงนี้ไหมคะเขาจะใช้ตรงนี้ค่ะในการครอบที่หน้าอกแล้วก็ดีดให้เกิดเสียงแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สวมเสื้อในการดีดนะคะเราจะใช้ตรงกะลาตรงนี้ครอบที่หน้าอกนั่นเองนะคะอันนี้เขาเรียกว่าพินน้ำเต้าหรือว่าพินเพี้ยนะคะต่อไปดูกระจับปีลักษณะเหมือนอะไรเอ่ย
2: กีตาร์
0: เหมือนอะไรคะ
2: ก
0: ี
2: ต

กีต้าอีกแล้วใช่ไหมคะจำง่ายๆเลยนะคะนั่นก็คือกระจับปีอะไรเด็กบอกว่าเอ๊ะปีน่าจะอยู่ในประเภทของเครื่องเป่าใช่ไหมใช่ไหมคะปีเป็นเครื่องเป่าแต่กระจับปีเป็นเครื่องอะไรเครื่องดีดนั่นเองนะคะเด็กๆต้องจำให้ได้นะคะแล้ววันนี้คุณครูก็มีเป็นคลิปวิดีโอตัวอย่างการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทดีดนะคะมาให้เด็กๆได้ชมกันไหนใครอยากดูแล้วบ้างยกมือไปทางด้วยนะคะเอามือลงค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าเครื่องดนตรีที่ครูนำมาเป็นตัวอย่างให้เด็กๆได้ชมกันคือเครื่องดนตรีอะไรนะคะพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ

0: ปรบมือให้กับการบรรเลงนะคะเขาเรียกว่าอะไรคะเด็กๆเครื่องดนตรีอะไรคะเครื่องดนตรีอะไรเอ่ยใช่แล้วกระจับปีนั่นเองนะคะวันนี้นะคะคุณแต่ก็ขอขอบคุณนะคะสื่อวิดิทัศน์นะคะเพลงลาวลำปางใหญ่นะคะเป็นการบรรเลงกระจับปีนะคะโดยวิเศษดนตรีนะคะเด็กๆทราบแล้วใช่ไหมคะว่ากระจับปีหน้าตาเป็นอย่างไรและเขามีวิธีการเล่นอย่างไรเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพลงเป็นไงคะไพเราะไหมคะไพเราะนะคะและนี่ก็เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดนั่นเองค่ะต่อไปนะคะประเภทที่2นั่นก็คือเครื่องสีนะคะเครื่องสีมีอะไรบ้างวันนี้นะคะครูแต๊กนำภาพของซอ3สายเด็กรู้จักไหมคะเคยเห็นไหมคะไหนใครเคยเห็นยกมืออ๋อมีหลายคนที่ยังไม่เคยพบเห็นนะคะนี่นะคะก็คือซอ3สายทำไมเขาถึงเรียกว่าซอ3สายเพราะว่ามี3สายใช่แล้วนะคะถ้าเกิดเป็นซออย่างอื่นเนี่ยจะมี2สายนะคะซอ3สายนะคะเขาก็จะใช้คันชักเด็กๆเห็นคันชักไหมคะอ่ะดูตรงนี้ตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าคันชักนะคะเอาไว้สีตรงสายให้เกิดเสียงขึ้นมานะคะแล้วก็ยังมีซออูและซอดวงนะคะอันนี้ซออะไรคะ
1: ซออ
0: ูและซอดวงเด็กๆหลายคนนะคะอาจจะจำสับสนนะคะว่าอันไหนซออูอันไหนซอดวงจำง่ายๆเลยนะคะซออูลักษณะของกะโหลกซอจะเป็นยังไง
1: ใหญ
0: ่ทำจากกะลามะพร้าวนะคะส่วนซอด้วงยังไงคะใช่นะคะเป็นกะโหลกซอเล็กทำจากกระบอกไม้ไผ่นั่นเองนะคะจำง่ายๆเลยและครูแต๊กก็มีการบรรเลงตัวอย่าง

0: เช่นเดิมนะคะมาให้เด็กๆได้ชมกันนะคะเป็นวิธีการบรรเลงการสีซอแต่เด็กๆลองดูสิคะว่าครูแจ็คนำซออะไรมาให้เด็กๆดูกันนะคะพร้อมยังคะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงเราไปชมกันเลยค่ะ

0: านเด็กๆคะปรบมือให้กับการบรรเลงเพลงนี้ด้วยนะคะวันนี้นะคะครูแต๊กก็ขอขอบคุณนะคะสื่อนะคะวิดิทัศน์นะคะการเดี่ยวซอ3สายนะคะเพลงพญาโศกนะคะโดยวิเศษดนตรีนะคะเด็กๆคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นเครื่องดนตรีอะไรคะ
1: ซอ
0: 3สายเด็กๆฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างเศร้ามั้ยคะเศร้านะคะแล้วก็เป็นยังไงคะเหมือนเสียงคนสะอื้นร้องไห้มั้ยคะเหมือนมั้ยคะนะคะเห็นไหมคะว่าซอ3สายเนี่ยเขาเรียนเสียงค่ะการร้องของคนนะคะการร้องไห้นะคะการสะอื้นเห็นไหมคะเหมือนไหมคะเหมือนนะคะฟังแล้วรู้สึกเป็นยังไงเศร้านะคะด้วยชื่อเพลงใช่ไหมคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าพญาโศกนะคะนั่นก็คือเป็นเพลงที่มีอารมณ์เศร้านั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรามาดูนะคะประเภทที่3นั่นก็คือเครื่องตีนั่นเองเครื่องตีนะคะจะมีเครื่องดนตรีเยอะมากๆเลยนะคะเครื่องตีของเรานะคะเราจะแบ่งเป็นอีก3ประเภทนะคะนั่นก็คือเครื่องตีที่ทำจาก
1: ไม้
0: ตอบพร้อมกันทำจาก
1: ไม
0: ้ทำจากไม้2ทำจาก
1: โลหะ
0: และ3ทำจาก
1: หนัง
0: นั่นเองนะคะเครื่องตีจะแยกออกเป็น3ประเภทนะคะนั่นคือทำจากไม้ทำจากโลหะและทำจากหนังนะคะเรามาดูประเภทแรกนะคะตัวอย่างที่ครูนำมาให้เด็กๆได้ดูกันนะคะนั่นก็คือระนาดเอกกับระนาดทุ้มนะคะเมื่อสักครู่นี้มีบางกลุ่มใช่ไหมคะตอบว่าระนาดเอกใช่ไหมคะอยู่ในกลุ่มไหนคะเครื่องตีที่ทำจาก
1: ไม้
0: นั่นเองนะคะตอนนี้เด็กๆแยกประเภทได้แล้วนะคะก็จะมีระนาดเอกนะคะระนาดทุ้มนะคะลักษณะก็จะทำมาจากไม้นะคะต่อไปทำจากไม้อีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือเครื่องประกอบจังหวะมีอะไรบ้างคะกราบคู่แล้วก็กราบพวงนะคะลักษณะของเครื่องประกอบจังหวะนะคะที่ทำจากไม้ก็จะมีกราบคู่มีกราบพวงนะคะจริงๆแล้วเครื่องดนตรีเนี่ยมีอีกเยอะแยะมากมายเลยอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นที่ครูนำมาให้เด็กๆได้ดูกันนะคะต่อไปเรามาดูเครื่องตีที่ทำจากโลหะกันบ้างมีอะไรบ้างคะ
1: ช
0: ิ
1: ง
0: เด็กๆเคยพบเห็นนะคะชิงนะคะแล้วก็มี
1: ม
0: งนะคะออกเสียงตามครูค่ะมง
1: มง

0: ลักษณะของฉิ่งและหม่งนะคะฉิ่งก็จะเป็นฝาใช่ไหมคะเหมือนฝาสองอันแล้วก็เอามาตีนะคะมาตีกันก็จะเกิดเสียงนะคะส่วนหม่งเราจะใช้ไม้ในการตีนะคะตีตรงไหนคะ
1: ตรงกลาง
0: ตรงกลางตรงปุ่มตรงกลางนั่นเองนะคะทำให้เกิดเสียงนั่นเองนะคะและยังมีของวงใหญ่และของวงเล็กเห็นไหมคะลักษณะเป็นยังไงเป็นของที่วางนอนกับพื้นใช่ไหมคะแล้วก็เราจะใช้ไม้ในการตีนะคะลักษณะคล้ายหม่งไหมคะลูกของคล้องวงใหญ่นะคะเห็นไหมคะลูกของคล้องวงใหญ่กับคล้องวงเล็กนะคะเราก็จะเอามาเรียงกันมีหลายลูกนะคะแล้วก็มีหลายโน้ตหลายเสียงนะคะตีใช้ไม้ตีให้เกิดเสียงนั่นเองต่อไปนะคะเครื่องตีที่ทำจากหนังมีอะไรบ้างตะโพนไทยกลองทัดนะคะสองชนิดนี้จะบรรเลงคู่กันนะคะตะโพนไทยนะคะแล้วก็กลองทัดนะคะตะโพนไทยก็เราจะใช้มือตีนะคะตีตรงไหนคะด้านข้างใช่ไหมคะตีตรงหนังนะคะลักษณะของตะโพนนะคะขอและกลองทัดเนี่ยจะทำมาจากหนังหนังอะไรเอ่ยทราบไหมคะหนังวัวนะคะหนังควายนะคะที่เขาเอามาทำนะคะเป็นเครื่องตีที่ทำจากหนังนั่นเองนะคะและยังมีกลองแขกนะคะมีกลองชาตีกลองชาตีจะเหมือนกลองทัดใช่ไหมคะแต่ว่าจะมีลักษณะที่เล็กกว่านะคะแล้วก็กลองยาวในใครเคยพบเห็นกลองยาวบ้างโอ้หลายคนเลยเห็นที่ไหนคะไปทางด้วยเคยพบเห็นที่ไหนคะที่โรงเรียนก็มีใช่ไหมคะมีที่ไหนคะเด็กๆเคยเห็นการแห่ไหมคะการแห่งานมงคลต่างๆนะคะงานบวชงานแต่งนะคะเคยพบเห็นไหมคะเขาก็จะแห่นะคะเป็นการแห่เพื่อความสนุกสนานลื่นเลงนั่นเองนะคะและนี่นะคะก็เป็นเครื่องตีนะคะต่างๆที่ครูนำมาเป็นตัวอย่างให้เด็กๆได้ดูกันในใครอยากดูแล้วว่าวันนี้ครูแตกนำการบรรเลงอะไรมาให้ชมสำหรับเครื่องตีทราบไหมคะลองทายสิคะ
2: ระนาด
0: ระนาดใช่หรือเปล่าอยากดูหรือยังคะ
2: อยากดูแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปชมกันเลยค่ะ

เด็กๆคะปรบมือให้กับการบรรเลงคุณจุ้ยด้วยนะคะวันนี้นะคะคุณตาก็ขอขอบคุณนะคะสื่อวิดิทัศน์นะคะชื่อเพลงว่าอาหนูค่ะเป็นการเดี่ยวของวงใหญ่นะคะโดยวิเศษดนตรีนั่นเองค่ะเครื่องดนตรีที่เด็กได้พบนะคะเมื่อสักครู่นี้นั่นคืออะไรคะของวงใหญ่นั่นเองนะคะเป็นการเดี่ยวของวงใหญ่นะคะลักษณะการบรรเลงเป็นไงคะไงคะพร้อมไหมคะพร้อมนะคะแล้วก็การ

0: เดี่ยวเนี่ยจะเป็นการอวดฝีมือนะคะว่าเราเนี่ยมีฝีมือเก่งอย่างไรนะคะมีการแม่นยำแค่ไหนนะคะเป็นการฝึกอีกอย่างหนึ่งนะคะต่อไปนะคะสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเครื่องเป่านั่นเองนะคะเดี๋ยวลองทายสิคะว่าเครื่องเป่ามีอะไรบ้างมีขุยมีปีนะคะขุยอะไรเอ่ยปีอะไรเอ่ยทราบไหมไม่ทราบใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะขุยอะไรคะขุยเพียงอนะคะแล้วก็มีขุยอูนะคะที่เด็กเคยพบเห็นเนี่ยบ่อยๆเลยนั่นคือขุยอะไรคะใช่แล้วขุยเพียงอนั่นเองนะคะชื่อเต็มๆนั่นก็คือขุยเพียงอนะคะแล้วก็มีขุยอู้นะคะขุยอู้เนี่ยจะใหญ่กว่าขุยเพียงอแล้วก็เสียงก็จะต่ำกว่าแล้วก็ทุ้มกว่านั่นเองนะคะต่อไปเป็นลักษณะของปี่บ้างนะคะเครื่องเป่าเนี่ยเราจะแยกเป็นอีก2ประเภทนั่นก็คือมีลิ้นกับไม่มีลิ้นเมื่อสักครู่นี้คุยนะคะจะไม่มีลิ้นนะคะส่วนเครื่องเป่านะคะปีต่างๆเนี่ยจะมีลิ้นลิ้นอยู่ตรงไหนคะด้านบนเห็นไหมคะลิ้นตรงนี้นะคะทำจากใบตาลนะคะเอามาตัดแต่งนะคะทำให้เกิดเสียงเราจะเป่าตรงลิ้นตรงนี้นะคะอ้าวเรามาดูว่ามีปีอะไรบ้างมีปีอะไรบ้างคะปีนายมีปีกลางแล้วก็ปีนอกนะคะจริงๆขุยกับปีเนี่ยมีอีกมากมายเลยนะคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นวันนี้ครูแต๊กก็มีคลิปวิดีโออีกแล้วนะคะมาให้เด็กๆได้ชมกันนะคะเรามาดูว่าเครื่องเป่าเนี่ยเขาเล่นอย่างไรมีลักษณะการเป่าอย่างไรนะคะลองทายซิว่าครูแต๊กนำขุยหรือปีมา
1: ค
0: ุยรู้ปีคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นเครื่องดนตรีอะไรนะคะ

0: ับการมะเร็งนะคะนั่นก็คือคุยอะไรคะคุยอะไรเอ่ยคุยเพียงออนั่นเองนะคะวันนี้นะคะคุณแต่ก็ขอขอบคุณนะคะเพลงมอนลำดาบนะคะเป็นการบรรเลงคุยนะคะนั่นก็คือคุยเพียงออนนั่นเองนะคะโดยวิเศษดนตรีค่ะแล้ววันนี้นะคะครูแต๊กยังมีเครื่องดนตรีตัวอย่างมาให้เด็กๆได้ชมกันนะคะเรามาดูสิคะว่าวันนี้ครูแต๊กนำเครื่องดนตรีอะไรมาบ้างนะคะเดี๋ยวครูแต๊กจะหยิบให้ดูนะคะอันนี้อะไรเอ่ยเมื่อสักครู่นี้เราก
1: ราบ
0: อะไรคะ
1: กราบ
0: ตอบพร้อมกัน
1: กรา
0: บคู่นะคะถูกต้องมีอีกหนึ่งอย่างอะไรคะคุยอะไรคะ
1: ค
0: ุยอะไรเอ่ยครูแต๊กเริ่มบอกนะคะว่าจริงๆคุยเนี่ยเขาทำมาจากพลาสติกก็ได้ที่เด็กๆเห็นกันนะคะหรือทำมาจากไม้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุยเพียงออนะคะเขาทำมาจากไม้นะคะแต่ตอนนี้ที่เด็กๆพบเห็นที่เป็นสีเหลืองๆใช่ไหมคะ

0: คิมครีมนั่นก็คือขุยเพียงออเหมือนกันแต่ทำมาจากพลาสติกนั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้คืออะไรคะขุยเพียงออใช่แล้วทำมาจากไม้นั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นขุยอู้เนี่ยจะใหญ่กว่านี้นะคะอ่ะต่อไปเครื่องดนตรีอีกหนึ่งชิ้นที่ครูแท็กนำมาอะไรคะเขาเรียกว่าอะไรเอ่ย
1: ช
0: ิงชิงเนี่ยทำมาจากอะไรคะ
1: โลหะ
0: เป็นเครื่องตีที่ทำจาก
1: โลหะ
0: เป็นเครื่องตีที่ทำจากโลหะนั่นเองแล้วกลับล่ะคะกลับเป็นเครื่องตีที่ทำจาก
1: ไม้
0: นะคะเดี๋ยวครูแท็กขอ3คนมาด้านหน้าชั้นเรียนเราลองมาทำให้มันเกิดเสียงสิคะว่าเราจะทำอย่างไรได้ไหมคะได้นะคะงั้นขอตัวแทน3คนค่ะมาด้านหน้าเลยค่ะออกมาเลยค่ะเด็กๆมา3คนนะคะให้เลือกเครื่องดนตรี1ชิ้นคนละ1ชิ้นเพื่อที่จะทำให้มันเกิดเสียงดูซิว่าจะเกิดเสียงอย่างไรอ่ะเลือกเลยค่ะอ๋อได้ไหมคะเราจะทำยังไงให้มันเกิดเสียงคะขุยเพียงออเนี่ยเป็นเครื่องอะไรคะเป่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องทำอะไร
1: เป
0: ่านั่นเองอ่ะลองทำให้มันเกิดเสียงขอเสียงยาวๆหน่อยโอ้เป็นไงคะเสียงเป็นไงคะไพเราะไหมคะไปทางได้ยินไหมคะขออีกหนึ่งรอบค่ะทำให้มันเกิดเสียงด้วยการเป่านั่นเองนะคะเด็กๆคะรูตรงนี้เอาไว้ทำอะไรคะทราบไหมคะกดนะคะเป็นการปิดเปิดเพื่อให้เกิดเสียงโน้ตดนตรีนั่นเองนะคะอันนี้หนึ่งชิ้นแล้วอ่ะถือไว้เลยนะคะต่อไปเครื่องตีนะคะทำจากโลหะนั่นก็คือชิงนั่นเองลองตีสิคะระวังนิ้วนะคะตีให้เกิดเสียงโอเคเด็กๆตีเลยตีไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆดูนะคะว่ามันเกิดเสียงยังไงอันนี้คือชิงใช่ไหมคะตีถูกไหมคะจริงๆตีถูกนะคะเสียงชิงเนี่ยจะมีเสียงชิงแล้วก็ฉับนะคะในครั้งต่อไปเนี่ยเด็กๆจะได้เรียนในเรื่องของจังหวะเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้กันนะคะต่อไปอีกหนึ่งชิ้นนะคะนั่นก็คือกลับนั่นเองลองตีค่ะระวังนิ้วนะคะตีค่ะการเกิดเสียงนะคะเอามาทำอะไรกันคะกระทบกันใช่ไหมคะให้เกิดเสียงนั่นเองนะคะอันนี้คืออะไรคะกลับคู่นะคะแล้วเวลาตีเด็กๆจะต้องระวังนะคะเพราะว่าอะไรคะจะหนีบนิ้วใช่ไหมคะใช่เราต้องมีความรู้ในเรื่องของการบรรเลงดนตรีแต่ละเครื่องด้วยนะคะลองตีพร้อมกันดูซิว่าจะไพเราะไหมคะทำให้เกิดเสียงพร้อมกันลองสิคะ1 2 3โอเคเก่งมากๆเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยวางไว้เลยค่ะเก่งมากเลยนะคะอันนี้เป็นแค่เครื่องดนตรีตัวอย่างเท่านั้นนะคะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่าวิธีที่ถูกต้องต้องตีอย่างไรนะคะในครั้งหน้าเนี่ยเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องของจังหวะนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเด็กๆก็เรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมคะเครื่องดนตรีทั้ง4ประเภททบทวนอีก1รอบมีอะไรบ้างดีดสีตีดีดสีตีและเป่านะคะวันนี้กิจกรรมของเราวันนี้นะคะปลายทางด้วยนะคะให้เด็กๆนะคะทำอะไรเอ่ยแผนผังความคิดนะคะทำอย่างไรนะคะเราจะมาทำแผนผังความคิดประเภทของเครื่องดนตรีไทยนะคะโดยเราจะยกตัวอย่างนะคะมาอย่างน้อย2ชนิดประเภท

0: ทละ2ชนิดนะคะโดยหัวข้อใหญ่เนี่ยก็คือประเภทของเครื่องดนตรีไทยนะคะแล้วก็ให้ยกตัวอย่างมา2ชนิดนั่นเองนะคะโดยเด็กๆนะคะจะใช้กระดาษ A4 ก็ได้หรือกระดาษที่ไม่ใช้แล้วเป็นกระดาษreuse ก็ได้นะคะปลายทางด้วยเลยนะคะจะทำในกระดาษ A4 หรือทำในกระดาษอะไรก็ได้นะคะให้เด็กๆเตรียมขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมพร้อมกันนะคะขั้นตอนการปฏิบัตินะคะของเรานะคะครูแต่ก็ฝากคุณครูปลายทางนะคะชี้แจงกิจกรรมนะคะแล้วก็ให้นักเรียนนะคะทำแผนผังความคิดนะคะอ่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะหยิบกระดาษขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เรามาดูตัวอย่างนะคะพร้อมกันเด็กๆคะดูตัวอย่างก่อนนะคะว่าคุณครูให้ทำอะไรแผนผังความคิดของเราวันนี้เด็กๆจะต้องได้เครื่องดนตรีทั้งหมด4ประเภทนั่นก็คือดีดสีตีและเป่าแล้วยกตัวอย่างประเภทขออภัยค่ะยกตัวอย่างเครื่องดนตรีกี่ชนิดคะ
1: 2
0: อย่างละ2ชนิดนั่นเองนะคะใครเข้าใจคำสั่งแล้วใครเข้าใจกิจกรรมของเราแล้วยกมือขึ้นไปทางเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วเอามือลงค่ะดูตัวอย่างของคุณครูนะคะเห็นไหมคะเครื่องดีดนะคะแล้วก็คุณครูก็ยกตัวอย่าง2ชื่อแบบนี้เด็กๆจะวาดรูปนะคะวาดภาพระบายสีนะคะตกแต่งตามจินตนาการได้เลยนะคะอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยเพื่อการตรวจสอบนะคะใครทราบแล้วนะคะลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: เด็กๆคะเป็นยังไงบ้างคะเรียบร้อยไหมคะ
1: ย
0: ังไม่เสร็จใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะเราสามารถเอากลับไปทำต่อที่บ้านได้นะคะปลายทางด้วยนะคะถ้ายังเสร็จไม่เรียบร้อยนะคะก็เอากลับไปทำต่อเป็นการบ้านหรือว่าหาช่วงเวลาว่างทำให้เรียบร้อยนั่นเองนะคะแล้ววันนี้นะคะการเรียนรู้ของเรานะคะในเรื่องของประเภทของเครื่องดนตรีไทยนะคะเด็กๆต้นทางของคุณทุกคนวางดินสอก่อนนะคะพร้อมกันเลยเดี๋ยวเราหาเวลาว่างนะคะหรือว่าเราเอากลับไปทำที่บ้านก็ได้นะคะประเภทของเครื่องดนตรีนะคะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะทบทวนอีกหนึ่งรอบ4ประเภทมีอะไรบ้างเอ่ยดีดสีตีเป่าดีดสีตีและเป่านั่นเองนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะกลับไปทำต่อที่บ้านนะคะและในครั้งต่อไปนะคะเราจะมาพบกันในเรื่องของจังหวะดนตรีนั่นเองนะคะเดี๋ยวเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องของจังหวะ

นะคะวันนี้นะคะครูแต๊กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝั่งครูปลายทางนะคะดูแลความเรียบร้อยนะคะในงานนะคะในกิจกรรมที่ครูแต๊กได้ให้ทำด้วยนะคะวันนี้ครูแต๊กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะและพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

Oh.

0: แป๊ะแป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับมาช่วยกันดูสิครับว่ามีบางอย่างไม่ควรอยู่บนท้องฟ้าในตอนกลางคืนเออะไรนะมีพระอาทิตย์พระจันทร์ดาว

สิ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาก็คือ1คือกรงค่ะกรงที่เหมาะสมในการเลี้ยงก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีพื้นที่ไม่แข็งและไม่เป็นซี่ลวดนะคะมีปัญหาที่จะเกิดฝาเท้าอักเสบตามมาได้บางทีเขาก็จะใช้ในกลุ่มของพื้นหญ้าเทียมหรือแผ่นพลาสติกนะคะเพื่อที่จะมาใช้ในการปูรองกรงอุปกรณ์ถัดไปที่ควรจะต้องเตรียมไว้ให้เขานะคะก็คือในส่วนของขวดน้ำขวดน้ำที่เราแนะนำให้ใช้จะเป็นลักษณะของขวดน้ำแขวนนะคะแล้วก็มีลูกกลิ้งที่บริเวณปลายเราก็ควรที่จะเลือกปลายของตัวลูกกลิ้งให้เหมาะสมกับขนาดปากของสัตว์เลี้ยงของเราไม่เช่นนั้นถ้าเกิดเราเลือกลูกกลิ้งที่มีขนาดใหญ่อาจจะทำให้น้ำมันออกมาเร็วเกิดปัญหาของการสำลักน้ำเกิดขึ้นมาได้เราควรจะต้องเตรียมน้ำสะอาดใส่เอาไว้ในขวดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เขาในกรงตลอดเวลาค่ะการทำความสะอาดกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงทุกวันเนื่องจากหนูชนิดนี้เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะมีการขับถ่ายในปริมาณที่มากหากเราละเลยการทำความสะอาดกรงอาจจะทำให้เกิดปัญหาของกลิ่นที่จะทำให้ทางเดินหายใจของเขามีปัญหาตามมาได้ในส่วนของการทำความสะอาดของเขาเองเราอาจจะใช้วิธีของการอาบน้ำแล้วแต่ความสะอาดของสัตว์แต่ละตัวประมาณสัก2อาทิตย์ครั้งนึงนะคะหรือทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะอาดของเขาเองค่ะสิ่งอื่นที่เราจะต้องดูแลเรื่องของความสะอาดนะคะก็ได้แก่ความสะอาดรอบๆบริเวณหน้าของเขาโดยดูจากบริเวณรอบตาหูนะคะถ้าเกิดมีลักษณะของคราบน้ำตานะคะเราก็ควรที่จะเช็ดทำความสะอาดอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำหมาดๆหรือใช้สำลีชุบน้ำเกลือแล้วเช็ดที่บริเวณรอบๆตาส่วนในช่องหูในช่องหูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพบว่ามันมีความผิดปกติเช่นมีลักษณะของขี้หูต่างๆเราสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดหูได้เช่นกันน้ำยาทำความสะอาดหูของตัวสัตว์ฟันแท้เองก็ได้น้ำยาทำความสะอาดหูของแมวก็ได้เราแนะนำให้เลือกที่ไม่มีการผสมของแอลกอฮอล์และไม่มีกลิ่นนะคะเพื่อที่จะลดการแพ้หรือถ้าหาไม่ได้จริงๆอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำอุ่นหมาดๆแล้วก็เช็ดทำความสะอาดที่บริเวณรอบๆหูและด้านในหูส่วนการใช้คอตตอนบัดหรือไม้พันสำลีแล้วแยงลงไปในหูนะคะในผู้ที่ไม่เคยทำเวลาที่เขาดิ้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับตัวเขาเองได้หากเราพบว่าสัตว์เลี้ยงของเรามีขี้หูหรือเป็นลักษณะของความผิดปกติที่ค่อนข้างเยอะมากแนะนำให้พามาพบสัตวแพทย์จะดีกว่าเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของเราค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: I'm good today, thank you. And how about teachers and the students from the other school? Are you okay? I'm glad to hear that you are okay too. Okay, welcome to our class again. Let's have a look at our topic. The topic for our class today is class rules. Okay, ครับวันนี้นะครับหัวข้อที่เราจะเรียนกันก็คือ class rules นะครับมีใครลองคาดเดาได้บ้างรู้ว่า class rule เนี่ยมันน่าจะเกี่ยวกับอะไรเป็นเลขก็ได้อ่ะ
1: กฎในห้องเรียนครับ
0: ห้องเรียน very good เก่งมากครับทีนี้มีนักเรียนคนอื่นๆนะครับสามารถบอกครูอันได้ไหมเอ่ยว่ากฎระเบียบต่างๆในห้องเรียนของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ลูกหรือว่าเป็นภาษาไทยก็ได้ครับ
1: ไม่วิ่งเล่นในห้องเรียนครับ
0: ไม่วิ่งเล่นในห้องเรียนเก่งมากครับมีนักเรียนคนอื่นอยากตอบอีกไหมมาลิครับ
2: ไม่กินอาหารในห้องเรียนค
0: ่ะไม่กินอาหารในห้องเรียนเฟมัส
3: ไม่ทะเลาะวิวาทในห้องเรียน
0: ไม่ทะเลาะวิวาทในห้องเรียนเอาล่ะสิ่งที่นักเรียนตอบมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับก็คือสิ่งกฎระเบียบนะครับเป็นกฎระเบียบในห้องเรียนนะครับทีนี้เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปลงเนื้อหาวันนี้เด็กๆคุณครูอันจะให้นักเรียนดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะครับข้อแรกนะครับนักเรียนสามารถบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับคำสั่งและกฎกติกาในชั้นเรียนได้2นักเรียนสามารถแยกประเภทของกฎกติกาห้องเรียนนะฮะได้ว่าสิ่งไหนควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัตินั่นเองนะครับเมื่อสักครู่ที่นักเรียนได้บอกขวัญมานะครับถูกหมดเลยนะครับแต่มีบางข้อที่นักเรียนเป็นไงลูกควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัตินั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำศัพท์ไปพร้อมกันเลยนะครับโอเค let's have a look at the first picture can you guess what are they doing เขาทำอะไรลูกอ่านหนังสือใช่ไหมลูกนะครับซึ่งอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า read the books louder read the books แปลว่าอ่านหนังสือเด็กๆคิดว่าพฤติกรรมเนี้ยควรจะปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติลูก
4: ควร
0: ปฏิบัตินั่นเองนะครับ next ดูนักเรียนครับเขาทำเขาทำอะไรลูกเรียนใช่ไหมฮะตั้งใจเรียนนะครับตั้งใจเรียนหรือว่าขยันเรียนนะครับภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า study hard
4: study hard
0: ซึ่งคำว่า study hard เนี่ยแปลว่าตั้งใจเรียนนั่นเองนะครับ next what are you doing ทำอะไรลูกทำความสะอาดห้องเรียนนะครับซึ่งภาษาอังกฤษเราจะพูดได้ว่าอย่างไรลูก clean the classroom นะครับ clean the classroom ทำความสะอาดห้องเรียนนะครับนักเรียนบางคนก็อาจจะทำเวรนะครับเวรประจำวันนั่นเองนะครับตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะฮะ next เห็นไหมลูกเขาเป็นไงลูกนักเรียนคุณครูอธิบายอยู่แล้วเขาเป็นไงตั้งใจฟังนะครับตั้งใจฟังคุณครูนะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า listen to the teacher very good listen to the teacher เวลาที่คุณครูอธิบายนะครับนักเรียนก็ต้องเป็นไงลูกตั้งใจฟังนะครับเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติหรือเปล่า
4: ควร
0: ปฏิบัตินั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้มีนักเรียนอยู่คนหนึ่งกำลังทำการบ้านนะครับแต่นักเรียนคิดว่าผู้หญิงคนนี้ก็ทำการบ้านได้ไหม
4: ไม
0: ่
4: ได
0: ้ไม่ได้แล้วก็มีนักเรียนผู้ชายเป็นเพื่อนนะครับเป็นไงฮะ
4: ไม่ช
0: ่
4: วย
0: ไม่ช่วยนะครับแสดงว่านักเรียนคิดว่าภาพนี้เราจะเสนอคำว่าอะไรดี help very good help your friendsHelp your friends.
4: Help your friends.
0: นักเรียนช่วยเหลือเพื่อนนะครับทีนี้นักเรียนลองบอกวิธีที่เราสามารถช่วยเหลือเพื่อนมีวิธีไหนได้ลองบอกขวัญหน่อยสิเบ้นเลย
1: สอนการบ้านเพื่อนครับ
0: สอนการบ้านเพื่อนเก่งมากอะไรอีก
1: ให้เพื่อนยืมสิ่งของครับ

0: ให้เพื่อนยืมสิ่งของนะครับเช่นเพื่อนไม่ได้นำดินสอมาหนูก็ให้เพื่อนยืมอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีอะไรอีกบ้างเอ่ยไม่มีแล้วไม่เป็นไรครับและสิ่งที่นักเรียนบอกมาก็ถูกทั้งหมดเลยนะครับเอาล่ะดูภาพนี้สิทำอะไรลูกทะเลาะวิวาทนั่นเองนะครับซึ่งคำว่าทะเลาะวิวาทภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า
1: fight
0: แปลว่าทะเลาะวิวาทนั่นเองนะครับเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติไหมลูก
1: ไม
0: ่ควรปฏิบัตินั่นเองนะครับต่อไปภาพนี้พวกเขาทำอะไรลูก
1: ว
0: ิ่งเล่นนั่นเองนะครับลองเดาดูสิครับว่าคุณครูอันจะเสนอคำว่าอะไร run in the classroom นะ run in the classroom ห้ามวิ่งเล่นในห้องเรียนนะฮะเพราะนักเรียนจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับต่อมาพวกเขาทำอะไรเอ่ย
2: กินอาหารในห้องเรียน
0: รับประทานอาหารในห้องเรียนนะครับeat in the classroom นะครับพร้อมกันลูก eat in the classroom
1: eat in the classroom
0: แปลว่ากินอาหารในห้องเรียนนะครับทีนี้เป็นพฤติกรรมที่นักเรียนคิดว่าควรปฏิบัติไหม
2: ไม่ควร
0: ไม่ควรนั่นเองครับนำอาหารเข้ามารับประทานในห้องเรียนนะครับเอาละสองคนนี้เขาทำอะไรลูกพ่นสเปรย์นะครับหรือว่าขีดเขียนบนฝาผนังต่างๆบนโต๊ะนะครับซึ่งในที่นี้นะครับครูอันนำเสนอคำว่า
1: write on the wall
0: แปลว่าไปขีดเขียนกำแพงไปพ่นสเปรย์ใส่กำแพงนะครับหรือว่านักเรียนบางคนอาจจะเขียนบนโต๊ะเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับเป็นสิ่งที่ควรทำ
1: ไ
0: หมไม่ควรครับห้ามทำนะฮะต่อมาดูเด็กผู้ชายคนนี้ครับเขาทำอะไรนะครับตะโกนเสียงดังนั่นเองนะครับโวยวายนะฮะแล้วเพื่อนสองคนเป็นไงรำคาญวิ่งหนีเลยนะครับซึ่งคำว่าตะโกนเสียงดังนะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า make a loud noise
1: make a
0: loud noise นะครับส่งเสียงดังทีนี้เอาล่ะพฤติกรรมดังกล่าวที่ครูอันได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นะครับเป็นพฤติกรรมที่มีทั้งควรปฏิบัติและเป็นไงลูก
2: ไ
0: ม่ควรปฏิบัตินะครับซึ่งถ้าอยู่ในรูปแบบของกฎระเบียบในห้องเรียนแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็น2 อย่างที่นักเรียนจะต้องทำกับอะไรลูกห้ามทำนั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้เด็กๆมาดูนะครับซ้ายมือของนักเรียนนะครับมีคำว่า do แล้วก็ขวามือของนักเรียนมีคำว่า don't นะครับเด็กๆลองบอกครูอันดูสิครับว่าถ้าพฤติกรรมที่ครูอันได้นำเสนอไปข้างต้นเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติเราจะนำมาใส่ในช่องไหนดีระหว่าง do กับ don't
1: do
0: very good เก่งมากเราควรนำมาใส่ในช่อง do ส่วนพฤติกรรมที่ห้ามทำหรือว่าไม่ควรทำเนี่ยเราควรจะมาใส่ในช่องไหนครับ
1: don't
0: เองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวคุณครูอันจะให้นักเรียนต้นทางเนี่ยนะครับนำบอร์ดหรือว่ากระดานขึ้นมาแล้วให้นักเรียนนะฮะทำเป็นช่องดูกับ don't เหมือนของครูเลยลูกนะครับเอาขึ้นมาเลยครับซึ่งกิจกรรมนี้เราจะทำเป็นกิจกรรมกลุ่มนะจ้ะเล็บยาวหักคะแนนทีนี้พอนักเรียนนำบอร์ดขึ้นมาแล้วให้นักเรียนทำช่องหรือว่าตารางนะครับเหมือนของครูซ้ายมือของนักเรียนจะเป็นคำว่า do ขวามือของนักเรียนจะเป็นคำว่า don't นะครับให้เวลา1 นาทีสำหรับเด็กๆปลายทางนะครับครูอันนะครับให้นักเรียนนะครับสามารถใช้กระดาษนะครับหรือว่าคุณครูปลายทางให้นักเรียนสามารถมาเขียนบน

กระดานได้ตามความเหมาะสมนะครับซึ่งถ้านักเรียนเขียนลงไปในกระดาษก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับให้ตีตารางอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเขียนพฤติกรรมลงไปนะครับโอเคโอเค Can I move to the next slide คุณครูสามารถไปสไลด์ถัดไปได้ยังลูกโอเคอ่ะทีนี้สไลด์นี้จะเป็นสไลด์พฤติกรรมที่คุณครูอ่านได้นำเสนอไปข้างต้นนะครับว่าอันไหนที่นักเรียนควรปฏิบัติและอันไหนที่นักเรียนไม่ควรปฏิบัติเอาล่ะเดี๋ยวคุณครูอ่านให้นักเรียนแยกนะครับว่าสิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมา

0: ทีนี้เอาล่ะเด็กๆครับหมดเวลาครับเดี๋ยวคุณครูอ่านให้นักเรียนเนี่ยแต่ละกลุ่มนะครับช่วยบอกครูอ่านหน่อยว่าเราได้เขียนอะไรไปบ้างนะครับนะให้ยกตัวอย่างกลุ่มละ1ข้อพอนะครับเดี๋ยวคุณครูอ่านจะไล่ไปเลยนะครับโอเคทีนี้เริ่มจากกลุ่มแรกก่อนก็ได้กลุ่มที่1 number 1 Could you please tell me things to do in the classroom and things don't do in the classroom
1: สิ่งที่ควรปฏิบัติ listen to the teacher สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ write on the walls
0: very good นะครับสิ่งที่ควรปฏิบัติคือ listen to the teacher แล้วก็สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติคือ don't write on the wall very good group number 2
2: สิ่งที่ควรปฏิบัติ clean the classroom
0: clean the classroom and สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ
2: run in the classroom
0: don't run in the classroom very good ต่อไปกลุ่ม number 3
3: สิ่งที่ควรปฏิบัติ study hard สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ fight
0: โอเคนะครับสิ่งที่ควรปฏิบัติก็คือ study hard แล้วก็สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติคือ don't fight นั่นเองนะครับต่อไปกลุ่ม number 4
4: ดูสิ่งที่ควรทำ listen to the teacher
0: very good นะครับก็คือฟังคุณครูนั่นเองนะครับ and then
4: สิ่งที่ไม่ควรทำ fight
0: นะครับก็คือทะเลาะวิวาทเก่งมากครับต่อไปกลุ่ม number 5
5: สิ่งที่ควรปฏิบัติ read the books สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ run in the classroom
0: very good นะครับเอาปรบมือทุกคนหน่อยลูกก็คือนะครับสิ่งที่นักเรียนตอบมาถูกหมดเลยนะครับสิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าในช่องดูของครูอันเนี่ยมีคำว่าอะไรบ้างอันดับแรกเลยนักเรียนช่วยครูอันอ่านหน่อยครับ one two three go
6: listen
0: to the teacher and then
6: clean the classroom
0: very good clean the classroom next
6: study hard
0: ก็คือตั้งใจเรียนนั่นเองนะครับต่อมาread the books ทำอะไรครับ
7: อ่านหนังสือ
0: and then ต่อไปนะครับจะเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับสิ่งที่ไม่ควรทำนักเรียนช่วยครูอ่านหน่อยครับ
6: eat in the classroom
0: eat in the classroom นะครับคือรับประทานอาหารในห้องเรียน nextRun in the classroom วิ่งเล่นในห้องเรียนต่อมา
6: Fight
0: ทำอะไรครับทะเลาะวิวาทกันนั่นเองนะครับต่อมา
6: Write
0: on the wall นะครับเขียนบนฝาผนังต่างๆนั่นเองสุดท้ายคือ Make a loud noise แปลว่าอะไรครับส่งเสียงดังทีนี้ขวามือของนักเรียนเนี่ยนะครับเดี๋ยวคุณครูอั๋นจะอธิบายให้ฟังว่าเป็นสิ่งที่เป็นไงลูกควรปฏิบัติไหมไม่ควรปฏิบัตินะครับดังนั้นมันก็เป็นข้อห้ามเป็นกฎข้อห้ามที่เราไม่ห้ามทำในห้องเรียนนะครับซึ่งถ้าเราจะบอกเพื่อนว่าเฮ้ยอย่าทำอย่างนี้นะห้ามทำอย่างนี้นะเราจะต้องมีคำว่า don't นั่นเองนะครับมีคำว่า don't อยู่ข้างหน้าทีนี้อีกครั้งนึงเอาใหม่ถ้าเราจะห้ามเพื่อนว่าอย่าทำอย่างนั้นห้ามทำอย่างนี้เราจะต้องมีคำว่าอะไรอยู่ข้างหน้าลูก
6: don't
0: ซึ่งคำว่า don't ในที่นี้แปลว่าอย่าหรือห้ามนั่นเองนะครับตัวอย่างเช่นคำว่า fight ที่แปลว่าอะไรแล้วนะทะเลาะวิวาทถ้าเราบอกว่าห้ามทะเลาะวิวาทกันนะห้ามทะเลาะวิวาทเราสามารถใส่คำว่า don't ลงไปข้างหน้าไ อ่านว่า don't fight ที่แปลว่าอะไรลูก
7: ห้ามทะเลาะวิวาท
0: ต่อมา eat in the classroom แปลว่าอะไรครับ eat in the classroom กินอาหารในห้องเรียนถ้าเราบอกว่าห้ามรับประทานหรือว่าห้ามกินอาหารในห้องเรียนเราสามารถพูดได้ว่าอย่างไรเก่งมากนะครับ don't eat in the classroom เด็กๆจะสังเกตได้ว่าถ้าเรามี don't เมื่อไหร่แปลว่าอะไรทันทีลูกห้ามหรือว่าอย่านะครับทีนี้ต่อมาดูประโยคต่อมาลูก run in the classroom แปลว่าอะไรนะ run in the classroom
7: ว
0: ิ่งเล่นในห้องเรียนแต่ถ้าเราบอกว่าห้ามวิ่งเล่นในห้องเรียนเราสามารถพูดได้ว่าอย่างไรครับDon't run in the classroom นั่นเองประโยคต่อมา write on the wall แปลว่าอะไรครับ write on the wall
7: ขีดเข
0: ียนฝาผนังถ้าเราบอกว่าห้ามหรือว่าอย่าขีดเขียนฝาผนังเราสามารถพูดได้ว่ายังไงครับ
7: Don't write on the
0: wall สุดท้าย make a loud noise ส่งเสียงดังถ้าเราบอกว่าห้ามส่งเสียงดังพูดได้ว่าอย่างไรครับ Yes, don't make a loud noise นะครับห้ามส่งเสียงดังดังนั้นเด็กๆจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นกฎในห้องเรียนที่เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทำไม่ควรปฏิบัติเราจะมีคำว่า don't นะครับวางไว้หน้าวลีหรือว่าคำเหล่านั้นนะครับซึ่งถ้ามี don't เมื่อไหร่

0: เป็นพฤติกรรมที่เป็นไงครับห้ามทำห้ามอย่าทำห้ามทำนั่นเองนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดกันนะครับแบบฝึกหัดนี้จะอยู่ในใบงานที่7ลูกเรื่อง Over Class Rules นะครับมีใครบอกครูอันได้บ้างเอ่ยว่าอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่เท่าไหร่ครับ63ใช่ไหมหรือว่า62 62นะฮะ62นะครับเขาให้นักเรียนทำอะไรฟังนะฮะ Read the classroom rules listen to the teacher นะครับ and then circle the rule that you hear from the teacher ให้นักเรียนฟังนะครับฟังว่าเขาเนี่ยพูดกติกาอะไรแล้วให้นักเรียนวงกลมคำเหล่านั้นอย่างเช่นข้อที่1มีรูปภาพให้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเขียนกระดานกับภาพที่2มีผู้ชายคนหนึ่งรับประทานอาหารในห้องเรียนนะครับซึ่งภาพแรกเขาบอกว่า don't write on the blackboard ในที่นี้เป็น blackboard ลูกข้อ B don't eat in the classroom นะครับเอาละเดี๋ยวคุณครูอ่านให้นักเรียนฟังแล้วให้นักเรียนวงกลมทั้งประโยคโอเคไหม are you ready
1: yes
0: okay let's go listen carefully
2: don't eat in the classroom
0: okay one more time
2: Don't eat in the classroom.
0: มีใครพอที่จะบอกขวัญได้บ้างว่าเขาพูดว่าอะไรเอ่ย Don't eat in the classroom นะครับอีกครั้งหนึ่ง
2: Don't eat in the classroom.
0: โอเคงั้นข้อนี้ตอบ Don't eat in the classroom นั่นเองโอเค Can I move to the next slide? โอเคนะครูไปสไลด์เข้าไปได้ยังโอเคต่อมาข้อ2นะครับรูปภาพ A นะครับ help your friends รูปภาพ B clean the classroom ตั้งใจฟัง
2: help your friends
0: ข้อไหนเอ่ย
2: help your friends
0: โอเคอีกครั้งหนึ่ง
2: Help your friends.
0: โอเคใครบอกขวัญได้บ้างเอ่ยว่าข้อนี้ตอบไปไล่อ่านขวัญฟังหน่อยครับ
2: Help your friends.
0: Help your friends นั่นเองนะครับต่อไปข้อต่อไปนะครับมี2ภาพภาพแรกภาพ A นะครับ Don't fight แล้วก็ภาพ B Listen to the teacherตั้งใจฟังว่าข้อนี้เขาพูดว่าอะไร
2: Don't fight Don't fight
0: มีใครบอกครูอันได้ไหมเอ่ยว่าเขาพูดว่าอะไรครับ
1: Don't fight
0: Don't fight นะครับ
2: Don't fight
0: คำตอบคือข้อ A นั่นเอง Don't fight นะครับแปลว่าห้ามอะไรครับห้ามทะเลาะวิวาทต่อไปนะครับเด็กๆครับเดี๋ยวมาดูข้อถัดไปนะครับข้อนี้เด็กๆสังเกตว่าภาพ A เนี่ยครูลืมเติมอะไรไปในใบงานลูก ลืมเติมอะลงไปหน้าราวนะครับให้นักเรียนเติมอะลงไปด้วยนะครับจะได้ว่า don't make a loud noise นะครับโอเคไหมนักเรียนเปลี่ยนหรือยังลูกแก้หรือยังครับทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังนะครับว่าข้อนี้เขาจะพูดว่าอะไร
2: read the booksRead the books.
0: มีใครบอกขวัญได้บ้างเอ่ยว่าเขาพูดว่าอะไรครับ Read the books นะครับ
2: Read the books.
0: เห็นไหมโอเคต่อไปหมดหรือยังครับหมดยังลูกหมดแล้วนะครับต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูใบงานต่อไปเลยครับคือใบงานที่8นะครับเรื่อง Our Class Rules ครั้งที่2นั่นเองนะครับอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่ใครบอกขวัญได้บ้างครับ63นั่นเองนะครับ63ให้นักเรียนทำอะไรนะครับก็คือให้นักเรียนเรียง

0: ประโยคใหม่นั่นเองนะครับซึ่งสิ่งที่เขากำหนดมาให้เนี่ยก็จะเป็นคำๆนักเรียนเห็นไหมลูกทีนี้เดี๋ยวเรามาแต่งเป็นประโยคใหม่มาเรียงใหม่ลูกไม่ใช่แต่งประโยคใหม่มาเรียงเป็นประโยคใหม่อย่างเช่นข้อที่1เขาให้คำว่าอะไรมาบ้างนักเรียนลองอ่านให้ครูฟังหน่อยสิครับ books read and the มีใครจะเรียงให้ครูอ่านฟังได้บ้างครับว่าข้อ1เราจะเรียงว่าอย่างไรดีมาลิ
1: read the books
0: เรามาดูกันนะครับเก่งมากเลยนะครับ read the books นั่นเองนะครับต่อไปนะครับข้อที่2มีใครสามารถบอกขวัญได้บ้างเอาโปรดปานก็ได้
1: study hard
0: okay good เก่งมากต่อไปข้อที่3มีคำว่า classroom clean แล้วก็ theมีใครสามารถบอกครูอันได้บ้างว่าข้อ3คืออะไรภูมิกิจ
1: Clean the classroom
0: very good okay ทีนี้เหลือข้อต่อไปคุณครูอันจะให้เวลาทำกิจกรรมนี้สักครู่นึงครับเดี๋ยวเรากลับมาครับ

Okay, everybody, time's over now. So welcome back. ครับเวลาหมดลงแล้วลูกเดี๋ยววันนี้ช่วงนะครับเฉลยนะครับเดี๋ยวคุณครูอาจจะตรวจงานให้ภายหลังนะครับซึ่งตรงนี้นะครับคุณครูปลายทางก็สามารถตรวจงานนักเรียนภายหลังได้นะครับเอาล่ะก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับวันนี้เรามีแบบประเมินตนเองด้วยนะครับลักษณะแบบประเมินก็จะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวครูอาจจะอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนที่1 นะครับเขาว่าให้นักเรียนนะครับกาเครื่องหมายถูกนะฮะในช่องระดับที่นักเรียนนะครับสามารถทำได้นะฮะอย่างเช่นข้อที่1เขาบอกว่านักเรียนฮะสามารถอ่านออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์ประโยคเกี่ยวกับวิชาต่างๆได้หรือไม่นะครับถ้านักเรียนทำได้ดีมากก็ติ๊กลงในช่องดีมากนะครับต่อไปข้อ2อ่านออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์สิ่งของต่างๆที่อยู่ภายในห้องเรียนได้นะฮะและข้อที่3เลยปฏิบัติตามกฎของห้องเรียนได้นะครับทีนี้ตอนที่2สิ่งที่นักเรียนเข้าใจและทำได้ดีคืออะไรนักเรียนสามารถเขียนบรรยายได้เลยนะครับตอนที่3สิ่งที่นักเรียนยังไม่เข้าใจนะครับมีอะไรบ้างและข้อที่4สิ่งที่นักเรียนตั้งใจจะทำคืออะไรนะครับเอาล่ะเดี๋ยวคุณครูอ่านให้ทำแบบประเมินตรงนี้สักครู่หนึ่งนะครับ

0: ค่ะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับวันนี้นะครับวันนี้เราก็ได้มาถึงช่วง wrap up หรือว่าสรุปบทเรียนแล้วนะครับวันนี้เราได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรไปลูกบอกขวัญหน่อยสิครับ
1: กฎ
0: ต่างๆในห้องเรียนของเรานั่นเองนะครับเอาล่ะเมื่อสักครู่ตอนชั่วโมงคุณครูถามนักเรียนฮะให้นักเรียนตอบเกี่ยวกับกฎต่างๆของห้องเรียนเป็นภาษาไทยแต่มาถึงท้ายชั่วโมงแล้วนักเรียนสามารถบอก

0: กฎระเบียบต่างๆในห้องเรียนได้ที่เป็นภาษาอังกฤษได้นั่นเองนะครับมีใครอยากจะเป็นอาสาสมัครบอกกฎระเบียบต่างๆในห้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษได้บ้างคนละ1ข้อข้อละ10คะแนนโอเคเบลลี่คนละข้อนะได้ลูก
1: Don't eat in the classroom.
0: Don't eat in the classroom. แปลว่าห้ามรับประทานอาหารในห้องเรียนเก่งมากนะครับกดข้อห้ามต่อไปภูมิกิจกลุ่มละ1คนดีกว่ากลุ่มละ10คะแนน
1: Listen to the teacher.
0: Listen to the teacher นะครับฟังคุณครูเก่งมากครับได้คะแนนไปกลุ่มละ10คะแนนแล้วกลุ่ม1ต่อไปกลุ่มที่2 Copter
1: Clean the classroom.
0: Clean the classroom. ทำความสะอาดห้องเรียนต่อไปมี2กลุ่มที่ยังไม่ได้ตอบกลุ่มที่5กับกลุ่มที่4กลุ่มที่5ก่อนลูก
1: Don't fight.
0: ห้ามทะเลาะวิวาทกันต่อไปกลุ่ม number 4ข้อเดียวลูก
1: Don't run in the classroom.
0: Don't run in the classroom. เก่งมากครับปรบมือตัวเองหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกเลย read the books อ่านหนังสือนะครับต่อไปภาพนี้อะไรลูกช่วยอ่านก่อนหน่อยครับ Listen to the teacher นะครับต่อมาตั้งใจเรียนครับ
2: study hard
0: ต่อมาเพื่อนมีปัญหาเราก็คอยไปช่วยเหลือเพื่อนภาษาอังกฤษเราพูดว่าไงครับ
2: help your friends
0: นะครับต่อไปครับนี่เอาสเปรย์พ่นฝาผนังเลยนะครับแต่ทีนี้เราห้ามละเราบอกว่าห้ามพ่นสเปรย์หรือว่าขีดเขียนบนฝาผนังเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรลูก
2: Don't write on the wall
0: นะครับห้ามเขียนฝาผนังนั่นเองนะครับnext ทีนี้นี่เขาทำอะไรกัน2คนนี้ทะเลาะวิวาทนะครับซึ่งคำว่าทะเลาะวิวาทก็คือคำว่า fight แต่ถ้าเราบอกว่าห้ามทะเลาะวิวาทห้ามต่อยกัน
2: don't
0: อะไรDon't fight นะครับต่อมาทำอะไรเนี่ยรับประทานอาหารในห้องเรียน Eat in the classroom นะครับถ้าเราจะบอกเพื่อนว่าห้ามรับประทานอาหารในห้องเรียนสามารถพูดได้ว่าอย่างไรครับ
2: Don't eat in the classroom
0: Don't eat in the classroom นะครับก็คือห้ามรับประทานอาหารในห้องเรียนโอเคครับมีอีกนี่ make a loud noise นะครับส่งเสียงดังวุ่นวายถ้าเราจะบอกว่าห้ามส่งเสียงดังสามารถพูดได้ว่าอย่างไรครับ
2: Don't
0: make a loud noise นั่นเองนะครับสุดท้ายเลยนะครับวิ่งเล่นในห้องเรียนนะครับถ้าเราจะห้ามเพื่อนว่าห้ามวิ่งเล่นในห้องเรียนภาษาอังกฤษเราสามารถพูดได้ว่าอย่างไรครับDon't run in the classroom. ทีนี้บทเรียนครั้งต่อไปนะครับคือ Let's go camping นั่นเองนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับการไปตั้งแคมป์นั่นเองครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานะครับก็คือใบงานใบความรู้ที่7นะครับเรื่อง camping equipment แล้วก็ใบงานที่9นะครับเรื่อง my camping trip นะครับซึ่งเด็กๆปลายทางก็สามารถดาวน์โหลดเอกสารนะครับได้จาก www.dltv.ac.th ได้นะครับเอาล่ะวันนี้ Do you have any questions?
3: No.
0: Okay. I think this is enough for today. Thank you for your attention. นะครับ. See you next time. Bye bye.

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: อยากบินได้เหมือนแมลงปอตัวนั้นเอ๊แต่ว่าแคทโต้ไม่มีปีกแล้วจะบินได้หรือจ๊ะ
1: เอ๊
0: ใช่แล้วล่ะถ้าจะบินได้ก็ต้องมีปีกนะจ๊ะดูอย่างนกสินกมีปีกแมลงปอก็มีปีกหรือว่าผึ้งที่ชอบน้ำหวานก็มีปีกนะจ๊ะแคทโต
1: ้นกมีปีกแมลงปอมีปีกผึ้งมีปีกแคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้แคทโต้จ๊ะยังมีสัตว์อื่นๆที่มีปีกแต่ก็บินไม่ได้นะอย่างเป็ดไก่แล้วก็นกเพนกวินไงจ๊ะแคทโต้รู้จักไหม
1: แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้
0: อ้าวเดี๋ยวสิแคทโต้จะไปไหนอ่ะไม่ฟังกันเลยนะเนี่ยเอ๊จะทำอะไรเหรอจ๊ะแคทโต้อ้าวนั่นฟาฟานี่นาสวัสดีจ้าฟาฟา
2: สวัสดีครับสวัสดีแคทโต้
0: ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแคทโต้เขาจะทำ

0: นี่อะไรเหรอจ้าแคทโต้ฟาฟารู้หรือเปล่าว่านั่นน่ะคืออะไร
1: ไม่รู้ครับ
2: ปีกปีกของแคทโต้
0: ฮะแคทโต้ทำปีกเหรอจ้า
2: บินบินบินบินบินบินบิน
0: ฟ้าฟ้า

0: าที่บินไม่ได
1: ้เฮ้ยนี่ไง
0: ที่แท้ฟาก็พาแคทโต้มานั่งเครื่องบินนี่เอง
2: ว้าว
0: ที่สุดแคทโต้ก็บินได้สำเร็จแล้วถึงจะบินเองไม่ได้ก็ตามขอบใจมากนะจ๊ะฟาโอ้วันนี้เวลาหมดแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า
1: บ๊าย

0: ดีค่ะนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีค่ะนักเรียน
0: ครูชื่อเบญจวรรณมีนาภาหรือเรียกว่าครูบีมก็ได้ค่ะ
1: ส่วนครูนะคะชื่อณัฐวรรณจิตยโสธรหรือเรียกว่าครูปั่นก็ได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูทั้งสองคนก็มีคลิปวิดีโอสั้นๆมาให้นักเรียนได้รับชมกันด้วยค่ะและคิดว่านะคะตอนนี้นักเรียนของเราคงจะพร้อมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ
2: เยลลี่เคี้ยวเพลินเยลลี่ผลไม้ควบคุมน้ำหนักหอมอร่อยไม่ทำให้อ้วนไขมัน 0% รสชาติผลไม้อร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลให้สารอาหารครบถ้วนรับประทานแทนข้าวได้แค่1ชิ้นก็อิ่มไปตลอดทั้งวันกาแฟตื่นตากาแฟเสริมสุขภาพดื่มแล้ว

0: หอมไม่ต้องออกกำลังกายน้ำหนักก็ลดได้ภายใน3วันช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อช่วยลดไขมันในร่างกายดื่มแล้วตื่นตัวตลอดเวลาไขมัน 0% ดื่มแล้วดีการันตีดื่มเลยครีมผิวสวยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าบำรุงให้ผิวกระจ่างใสอมชมพูช่วยให้ผิวชุ่มชื้นยกกระชับไร้ริ้วรอยภายในข้ามคืนรูขุมขนกระชับและดูอ่อนเยาว์เหมือนผิวเด็กทารก
1: หลังจากที่นักเรียนได้รับชมคลิปวิดีโอกันไปแล้วนะคะนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกคุ้นๆบ้างหรือเปล่า
2: ก็มีนักเรียนนะคะตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าเคยเห็นในโทรทัศน์บ้างเคยเห็นใน IG บ้างเคยเห็นใน Facebook บ้างค่ะฝัน
1: ใช่แล้วค่ะเรามักจะเห็นสื่อโฆษณาพวกนี้อยู่ในโทรทัศน์นะคะหรือว่าโลกออนไลน์นั่นเองค่ะแต่สิ่งที่คุณครูนะคะอยากจะถามนักเรียนทุกคนนะคะคือหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้ดูสื่อโฆษณาพวกนี้ไปแล้วนะคะนักเรียนมีการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างครูบีมคะครูบีมเนี่ยมีหลักในการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างคะ
2: สำหรับครูนะคะก็จะดูรายละเอียดของสินค้าหรือบริการนั้นค่ะแล้วก็จะพิจารณานะคะว่าจำเป็นหรือเปล่าถ้าจำเป็นนะคะก็จะดูข้อดีข้อเสียก่อนการตัดสินใจซื้อค่ะ
1: ส่วนครูปั่นเองนะคะก็มีหลักในการเลือกซื้อเหมือนกันแต่จะดูในเรื่องของวันผลิตวันหมดอายุและที่สำคัญเลยก็คือดูในเรื่องของราคานั่นเองค่ะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราสามารถซื้อสินค้านั้นได้หรือเปล่าและสามารถบริหารเงินในกระเป๋าให้อยู่กับเราได้นานๆนั่นเองค่ะ
2: ต่อมานะคะเราจะมารู้จักความหมายจุดมุ่งหมายแล้วก็หลักการในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราจะมารู้จักโฆษณาหรือการโฆษณากันก่อนเลยนะคะโฆษณาหรือการโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าค่ะเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
1: ต่อมาค่ะเราจะมาดูในเรื่องของจุดมุ่งหมายของการโฆษณาค่ะซึ่งการโฆษณาในแต่ละตัวนั้นมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันออกไปซึ่งในวันนี้นะคะครูก็ได้คัดเลือกจุดมุ่งหมายมาถึง7ข้อด้วยกันมาให้นักเรียนได้ศึกษาค่ะข้อ1ก็คือเพื่อแนะนำให้รู้จักสินค้าและบริการใหม่ๆค่ะ
2: ส่วนข้อ2นะคะเพื่อให้ข่าวสารที่เกี่ยวกับลักษณะคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการค่ะ
1: ข้อ3นะคะเพื่อสร้างแรงจูงใจหรือดึงดูดใจให้เกิดขึ้นกับสินค้าและบริการค่ะ
2: ส่วนข้อที่4นะคะเพื่อเป็นการย้ำให้สินค้าหรือบริการนะคะอยู่ในความทรงจำของผู้บริโภคตลอดไปค่ะ
1: ข้อ5นะคะเพื่อเป็นการเอาชนะคู่แข่งในการจำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกันค่ะ
2: ส่วนข้อที่6นะคะเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อถือในสินค้าหรือบริการให้เป็นที่ยอมรับค่ะ
1: ข้อสุดท้ายคือข้อ7นั่นเองค่ะเพื่อส่งเสริมการใช้สินค้าหรือบริการให้มากยิ่งขึ้นค่ะ
2: ต่อมานะคะเราจะมาดูแนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและการดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อที่1 นะคะเราจะต้องพิจารณาว่ามีรายละเอียดของสินค้าหรือบริการครบถ้วนหรือไม่เช่นคุณสมบัติราคาความสะดวกสบายค่ะ
1: ข้อ2คะเราจะมาดูในเรื่องของคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นเป็นอย่างไรรู้จักวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อค่ะ
2: ส่วนข้อที่3นะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
1: ข้อ4นะคะถือว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะคะก็คือไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามนั่นเองค่ะ
2: หลังจากที่เรานะคะได้รู้จักแนวทางในการวิเคราะห์สื่อโฆษณากันไปแล้วนะคะไอ้ครูนะคะก็มีตัวอย่างโฆษณามาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็ฝึกวิเคราะห์กันดู

0: นะคะเป็นโฆษณาปากกาลูกลื่นค่ะในโฆษณานะคะเขียนไว้ว่าปากกาเส้นใหญ่คมชัดแห้งไวไม่เลอะเทอะค่ะน้ำหมึกสม่ำเสมอจนหยดสุดท้ายเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวเพียงด้ามละ10บาทเท่านั้นค่ะนักเรียนคิดว่ามีข้อความไหนที่น่าเชื่อถือมากที่สุดคะถูกต้องค่ะข้อความสุดท้ายนะคะเพียงด้ามละ10บาทเท่านั้นซึ่งแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นราคาของปากกาหรือราคาของสินค้านะคะแล้วมีข้อความไหนที่กล่าวเกินจริงหรือไม่น่าเชื่อถือบ้างคะนักเรียน
1: เหมือนจะมีนักเรียนได้ตอบไปแล้วนะคะครูบีม
0: นักเรียนตอบว่าข้อความที่3ใช่ไหมคะที่เขียนไว้ว่าเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวถูกต้องค่ะเพราะว่าข้อความนี้นะคะมีการกล่าวเกินจริงถ้ามีปากกาแบบนี้นะคะอยู่บนโลกนะคะครูนะคะก็คงจะซื้อเก็บไว้เองและครูนะคะก็คงจะซื้อแจกนักเรียนทุกคนเลยเพื่อนักเรียนนะคะนำไปทำข้อสอบและนักเรียนก็จะได้ทำได้แล้วก็จะได้เกรด4วิชาครูเลยซึ่งแน่นอนนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับปากกาเลยมันขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถที่อยู่ในตัวเรามากกว่าค่ะซึ่งปากกาแท่งนี้นะคะไม่เกี่ยวเลยค่ะ
1: ต่อไปนะคะครูเนี่ยก็จะพานักเรียนมาวิเคราะห์โฆษณาอีกตัวอย่างหนึ่งกันก่อนดีกว่านะคะซึ่งครูคิดว่านักเรียนเนี่ยก็คงจะชื่นชอบอยู่พอสมควรเลยนะคะคือโฆษณาลูกอมนั่นเองค่ะลูกอมเปรี้ยวจี๊ดนะคะลูกอมวิตามินซี3รสได้แก่รสอะไรบ้างนะคะคือ 1. รสสตรอเบอรี่ 2. รสส้ม 3. รสกีวีนั่นเองค่ะซึ่งข้อความในโฆษณานะคะบอกว่ามีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมีรสเปรี้ยวสดชื่นราคาเพียงซองละ12บาทเท่านั้นเองนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมานะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรข้อความแรกค่ะมีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงถ้านักเรียนนะคะนำคำว่าวิตามินซีไปสืบค้นข้อมูลดูนะคะหนึ่งในคุณประโยชน์ของวิตามินซีก็จะเป็นช่วยให้เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงนั่นเองค่ะลูกอมนะคะมีรสเปรี้ยวสดชื่นนะคะนักเรียนลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเวลาที่เราเหนื่อยๆนะคะหรือว่าอากาศร้อนๆเนี่ยเราก็มักจะรับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวนะคะเพื่อให้ร่างกายรู้สึกมีความสดชื่นขึ้นมานั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะเพียงซองละ12บาทถือว่าเป็นราคาที่มีความย่อมเยาและเป็นราคานะคะที่ในท้องตลาดเนี่ยใช้กันค่ะ
0: ต่อมานะคะหลังจากที่เรานะคะได้รู้แนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือกันไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมารู้จักหลักในการเขียนโฆษณาและการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณากันต่อเลยนะคะหลักในการเขียนโฆษณานะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะข้อที่1นะคะจะต้องบอกเหตุผลของการใช้สินค้าหรือนั้นค่ะส่วนข้อที่2นะคะจะต้องบอกรายละเอียดของสินค้าในด้านคุณภาพราคาความสะดวกสบายค่ะและข้อที่3นะคะจะต้องเขียนโน้มน้าวใจผู้บริโภคให้มีความต้องการใช้สินค้าและบริการนั้นค่ะและข้อที่4นะคะสำคัญมากๆเลยจะต้องมีการจูงใจเช่นลดราคามีของแถมหรือมีสิทธิพิเศษต่างๆเป็นต้นค่ะเพื่อดึงดูดความสนใจนะคะให้ผู้บริโภคนะคะสนใจในสินค้าหรือบริการของเราค่ะ
1: ซึ่งถือว่าข้อสุดท้ายเนี่ยมีความดึงดูดใจอยู่พอสมควรเลยนะคะเพราะว่าครูเนี่ยก็รู้สึกชอบนะคะว่าสินค้าชนิดนั้นมีการลดราคานะคะเราก็จะรีบไปซื้อสินค้านั้นทันทีเลยล่ะค่ะซึ่งต่อมานะคะเราจะมาดูในเรื่องของการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณานะคะว่าการเขียนโฆษณาในแต่ละครั้งเนี่ยมีการใช้

0: ะลักษณะอย่างไรบ้างนะคะข้อ1ค่ะใช้สำนวนที่น่าสนใจจดจำได้ง่ายข้อ2ใช้ข้อความที่กระทัดรัดสละสลวยเพื่อให้สื่อเรื่องได้ตรงตามวัตถุประสงค์เข้าใจง่ายข้อ3เขียนอักษรให้อ่านง่ายเขียนสะกดการันเพื่อความถูกต้องข้อ4ค่ะใช้ภาษาที่ให้รู้ว่าสินค้าที่นำเสนอคืออะไรใช้ประโยชน์อะไรและข้อ5ค่ะข้อสุดท้ายคือไม่เขียนข้อความที่เกินความจริงและไม่ใส่ร้ายสินค้าชนิดอื่นนั่นเองค่ะซึ่งต่อไปนะคะครูเนี่ยก็อยากจะทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนนะคะว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำเนื้อหาที่ครูได้สอนไปได้หรือเปล่านะคะไม่ใช่ว่านักเรียนเนี่ยฟังเสียงครู2คนเพลินจนลืมเนื้อหานะคะเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณาหมายถึงอะไร
1: ก็มีนักเรียนตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าโฆษณาหมายถึงอะไรงั้นเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้ฟังอีกรอบนึงนะคะโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบค่ะเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
0: และต่อไปนะคะเป็นคำถามที่ว่าจุดมุ่งหมายของการโฆษณาคืออะไรในข้อนี้นะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามได้สั้นๆนะคะสรุปเป็นความรู้ของตนเองได้เลยค่ะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเชื่อตามที่ชักชวนให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการค่ะและคำถามสุดท้ายที่ครูอยากจะถามนะคะก็คือแนวทางการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณามีอะไรบ้าง
1: นักเรียนทราบไหมคะข้อที่1ล่ะคะมีอะไรบ้างคะ
0: ข้อที่1คือ
1: ถูกต้องนะคะจะต้องพิจารณารายละเอียดของสินค้าหรือบริการว่าครบถ้วนหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นราคาคุณสมบัติหรือความสะดวกสบายค่ะแล้วข้อที่2ล่ะคะนักเรียนทราบไหมคะ
0: ข้อ2ค่ะ
1: ถูกต้องค่ะจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นนะคะว่าเป็นอย่างไรพิจารณาข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อก่อนตัดสินใจซื้อค่ะแล้วข้อที่3ล่ะ
0: ข้อ3ค่ะ
1: ถูกต้องนะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
0: ข้อที่4ค่ะข้อสุดท้ายแล้ว
1: ข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะคะถูกต้องนะคะจะต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามค่ะ
0: ต่อมานะคะครูจะพานักเรียนมาทำกิจกรรมกันนะคะซึ่งกิจกรรมนั้นก็คือ
2: ฉลาดรู้เท่าทันสื่อโฆษณาค่ะ
1: โดยคุณครูนะคะจะมีแถบข้อความมาให้นักเรียนนะคะหรือตัวอย่างโฆษณานะคะมาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะว่าข้อความหรือโฆษณาที่ครูนำมานี้นะคะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรเรามาดูข้อความแรกกันเลยค่ะ
0: โฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณายาสระผมนะคะหรือเรียกว่าแชมพูนั่นเองค่ะยาสระผมแซนพริ้วปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีราคาขวดละ25บาทมีขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่าโฆษณานี้ไม่มีความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าโฆษณานี้มีความไม่น่าเชื่อถืออย่างไรยาสระผมแซนพริ้วนะคะแน่นอนค่ะว่าโฆษณาจะต้องบอกชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าชื่อสินค้าให้เป็น

0: ที่น่าจดจำของผู้บริโภคค่ะปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยนี่ก็เป็นคุณสมบัติของสินค้าค่ะแต่
1: อะไรคะ
0: ข้อความถัดมาค่ะช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีซึ่งคำว่าภายใน5นาทีนี้นะคะเป็นข้อความที่เกินความจริงค่ะเพราะว่าผมเสียนะคะกว่าจะปรับเปลี่ยนให้เป็นผมสวยได้ก็ต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานโฆษณานี้จึงไม่มีความน่าเชื่อถือค่ะ
1: เรามาดูโฆษณาต่อมาเลยนะคะโฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณาน้ำสกัดฟ้าทลายโจรค่ะในโฆษณาเขียนไว้ว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรสมุนไพรของไทยสรรพคุณดื่มเข้าไปแล้วไม่ติดโควิดต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนทำให้ร่างกายแข็งแรงนักเรียนคิดว่าข้อความนี้น่าเชื่อถือไหมคะถูกต้องนะคะข้อความนี้ไม่น่าเชื่อถือนะคะสังเกตจากคำว่าไม่ติดโควิดกับคำว่าต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนนะคะเพราะว่ายังไม่มีวิจัยไหนออกมาเลยนะคะว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถป้องกันโควิดได้นะคะแต่ถ้าเรานะคะไม่อยากติดโควิดนะคะเราต้องรู้จักป้องกันตัวเองให้ถูกวิธีด้วยการล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยหรือเว้นระยะห่างค่ะแต่ไม่ต้องไปซื้อน้ำสกัดฟ้าทลายโจรมานี้ก็ได้นะคะ
0: ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นโฆษณาสุดท้ายแล้วค่ะคือโฆษณาครีมทารักแร้ค่ะครีมทารักแร้นี่คะชื่อเป่าหยุดโรคครีมรักแร้มีวิตามิน B3 ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนและมีสารระงับกลิ่นกายราคาหลอดละ350บาทโอ้ราคาค่อนข้างสูงเลยนะคะนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนนะคะตอบมาว่ามีความน่าเชื่อถือนะคะซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรนะคะเต่าหยุดโรคเป็นชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าสินค้าครีมทารักแร้มีวิตามิน B3 ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนนะคะซึ่งถ้าหากนักเรียนนำคำว่าวิตามิน B3 ไปสืบค้นนะคะก็จะรู้ได้เลยนะคะว่าวิตามิน B3 ครับมีส่วนช่วยให้ขาวเนียนนั่นเองค่ะและครีมทารักแร้นี้นะคะก็มีสารระงับกลิ่นกายนะคะซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของครีมทารักแร้นั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะที่ค่อนข้างสูงนะคะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องตัดสินใจนะคะว่าสินค้านั้นมีความคุ้มค่าคุ้มราคาพอที่จะเลือกซื้อหรือเปล่านั่นเองค่ะซึ่งก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะครูเนี่ยก็มีแบบฝึกหัดอยู่2ใบมาให้นักเรียนได้ทำกันด้วยนะคะใบแรกคือใบที่1ให้นักเรียนได้เขียนโฆษณาออกแบบโฆษณาของตัวเองออกแบบสินค้าที่นักเรียนต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกอมตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่นักเรียนอยากได้นะคะออกแบบชื่อผลิตภัณฑ์เขียนโฆษณาต่างๆพร้อมระบายสีวาดรูปให้สวยงามนั่นเองค่ะส่วนแบบฝึกหัดที่2นะคะครูนะคะจะให้นักเรียนได้วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของโฆษณาที่ครูได้ยกไปให้นั่นเองค่ะว่าโฆษณานั้นเกี่ยวกับอะไรและมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรค่ะ
1: มีนักเรียนคนไหนสงสัยอยากจะสอบถามคุณครูทั้งสองคนไหมคะ
0: มีไหมคะ
1: ถ้าไม่มีแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: เซฟตี้คิดส์ตอนความปลอดภัยภายในบ้านเปลวไฟและของมีคม
6: มีอยู่นี่นี
7: ่พี่ใบบัวหนูเบื่อแล้วว่ามันไม่เหมือนของจริงเลย
6: ใช่พี่ก็เบื่อแล้วเหมือนกันเนี่ย
7: อ๋อหนูจำได้ตอนนั้นอ่ะพ่อหนูไปแคมปิ้งกับเพื่อนมาแล้วก็แบบมีของแบบแคมปิ้งเต็มเลยนะ
6: จริงเหรอ
7: พี่ใบภูไปเอากับหนูในซี่อยู่ตรงหลังรถนู่นอ่ะ
6: โอเคได้ของจริงใช่ไหม
7: ของจริงมากเลย
6: โอเคสนุกแน่เลยไปๆเดี๋ยวพี่ช่วย
7: ว้าวนี่ไฟเช็คเหรอ
6: จริงอ่ะ
7: เดี๋ยวกดดูดิ
6: ก่อนแม่เติมน้ำน้ำอยู่นู่นอ่ะพี่เอามาด้วยสนุกจังเลยนะของจริงเนี่ย
7: พูอยากรู้ว่าน้ำมันร้อนหรือยังอ่ะ
6: พี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าดูยังไงอ่ะอ๋อถูกใจลองเอามือแตะไหม

0: ่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ไปเอากล่องปฐมพยาบาลมาก่อนนะ
1: อุ๊ยตายแล้วนี่อะไรเนี่ยมาเปิดแก๊สไหมปิดแก๊สก่อนเลย
0: อยู่ตรงนี้นะลูกเดี๋ยวแม่มา
1: โอ๊ย
0: แม่กูไปทางนู้น
2: ถูกใจค่ะยาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะของพี่ใบพูล้างแผลเรียบร้อยแล้วมาแปะพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
3: ตอนแรกอะค่ะหนูเล่นของเล่นแล้วไม่สนุกหนูก็เลยเอาของพวกนี้มาเล่น
2: ไม่ได้เลยค่ะลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ยยังเด็กยังไม่เหมาะที่จะใช้เข้าใจไหมคะ
3: ค่ะ
2: และอย่างที่สองหนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สในบ้านหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะ
3: ค่ะแม่
2: เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
3: เหรอคะแม่
2: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายมากเลยค่ะถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะค่ะจะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บของเนี่ยไม่ระมัดระวังให้มากพอหนูถึงได้แบบไปลื้อออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ่อแล้วว่าให้เก็บของให้มิดชิดเนา
3: ะ
2: โอเคไหมคะ
3: แล้วเมื่อไรพวกหนูจะได้ใช้อะคะ
4: ใช่ค่ะ
2: เอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่กินได้นะคะ
4: ได้เลยค่ะค่ะ
2: อ่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่าดีคะ
4: ได้ค่ะ
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วยมาแม่เก็บก่อนนะคะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก

0: แก่ปั๊บคุณรู้จักขยะในมือคุณมากแค่ไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกแยกขยะกันอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจนึงทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าวิธีการแยกขยะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันควรทำยังไงเขาคือเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปและตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ร้านรับซื้อขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะครับจะมาเจอกับเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะครับเขาอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับผมคุณเปรมสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ตอนแรกผมนึกว่าจะต้องเป็นคุณลุงมีอายุหน่อยอะไรอย่างงี้ฮะ
1: ก็เป็นความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนนึกภาพเวลาเราพูดถึงคนรับซื้อของเก่าก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก็มีลุงซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่าตัวแทนของคนทำอาชีพนี้จริงๆก็ทำธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นของที่บ้านนะครับก็ทำมานานแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วแล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนถึงไม่ค่อยเข้าใจการแยกขยะรู้สึกว่าคนทั่วไปมองการแยกขยะมันเหมือนทิ้งให้ถูกถังเฉยๆ
0: ครับ
1: เราก็ลองเปิดเพจดูให้ความรู้ซิแต่เราก็ต้องให้แบบง่ายๆให้แบบดูเข้าถึง

0: จะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีมูลค่าขายได้อย่างที่2คือทัศนคติต่อขยะของบ้านเราเรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างอ่ะมันจะมีชื่อเรียกของมันมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจมันอ่ะเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือพลาสติกนะอันนี้คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคาไหมอันนี้เป็นโลหะอะไรเงี้ยครับ
1: มาถึงร้านรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เห็นไหมฮะอันนี้ขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับหลายๆคนก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าเป็นขวด PET ที่เรียกว่าเพชรนะคร
0: ับ ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
1: ครับ
0: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับถ้ามันไม่ใช่ขวดใสแล้วมันเป็นสีทึบหรือสีขุ่นมากๆจะต้องเหนียวคือมันบีบได้ครับบีบไม่แตกอย่างเงี้ยบีบไม่แตกใช่ไหมครับ
1: อันนี้เขาเรียกว่าพลาสติกประเภทอะไรนะครับ
0: อันนี้เป็นไฮเดนพีอีครับ HDPE คร
1: ับ HDPE
0: เลข2
1: ครับผม
0: ก็จะมีอีกแบบนึงเป็น PP
1: ครับอันนี้ก็รีไซเคิลได้เหมือนกัน
0: ก็ได้ก็คือขุ่นขุ่นสีขุ่นขุ่น
1: สีขุ่นขุ่นแบบนี
0: ้เหนียว
1: ๆอ๋อครับผม
0: ขวดนมขวดนมก็เป็นให้ HDPE เหมือนกันก็คือมันขุ่น
1: ครับผม
0: ขุ่นแล้วเหนียว
1: อันนี้ก็มีปริมาณมากเหมือนกันก็รีไซเคิลได้
0: รวมกันเลย
1: แล้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้ครับ
0: ที่รีไซเคิลไม่ได้คือ1พลาสติกที่มันเป็นมัลติเลเยอร์หรือเป็นพลาสติกหลายๆชนิดรวมกันเช่นถุงขนมที่มันมีชั้นฟอยล์ด้วยมีชั้นพลาสติกด้วย
1: คร
0: ับ พอมันเป็นหลายชนิดรวมกันมันรีไซเคิลไม่ได้ละมันต้องแยกออกจากกัน
1: ซองขนมกรุบกรอบอันนี้รีไซเคิลไม่ได้
0: แต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อพลาสติกจริงๆเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือพวกเทอร์โมเซตติ้งพลาสติก
1: ครับ
0: พวกเมลานีนอะไรพวกนี้ครับคือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
1: ครับแล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได้ฮะ
0: ก็มันจะมีขวดที่เป็นแบบนี้แต่ว่ามันมีสี
1: ครับ
0: ก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
1: เรียกได้ง่ายว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขาแก้ปัญหาไงครับปลายทางเขาไปอยู่ตรงไหน
0: บ่อขยะ
1: บ่อขยะ
0: ใช
1: ่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะคร
0: ับ
1: ถุงพลาสติกต้องแยกยังไง
0: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงมันรีไซเคิลได้นะเพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวใช้ได้เหนียวยังไง
1: ครับ
0: ให้ลองให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดให้เห็นว่าถ้ามันกดไลท์ได้เนี่ยมันกดไลท์ได้เนี่ยรีไซเคิลได้แล้วมีคนซื้อ
1: มีคนซื้อขออนุญาตดูถุงก๊อบแก๊บหน่อยฮะกดไลท์ได้ไหมครับอันนี
0: ้ได้ครับได้แต่มันจะ
1: ได้อันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้อะไรอย่างงี
0: ้
1: ได้เหมือนกันนี่ก็คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างและต้องจัดการยังไงบ้างครับพี่เปม
0: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับม
1: ี
0: แค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนียม
1: ให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
0: ให้สังเกตที่ก้นมัน
1: ครับผม
0: ครับพลิกก้นขึ้นมาดูนะครับ
1: นี่ครับ
0: เนียมเนี่ยก้นมันจะเว้า
1: ครับ
0: แล้วก็ส่วนเหล็กก้นมันจะแบน
1: ครับ
0: แล้วก็ดูบริเวณรอยต่อครับ ถ้ามีรอยต่อเนี่ยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
1: นี่ไงรอยต่ออย่างนี้ใช่ไหม
0: มันจะมีรอยต่
1: อ
0: เป็น2ชิ้นนะครับ
1: ระหว่างก้นกับตัวนะครับจะมี2ชิ้นส่วนถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย
0: แค่นี้เอง
1: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับเหล็กถุงหนึ่งอลูมิเนียมถุงหนึ่งนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะไอ้ฝานี้ไปแยกออกมาเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นไหมฮะ
0: ถ้าเป็นอลูมิเนียมไม่จำเป็นครับเพราะว่าอันนี้ก็อลูมิเนียมถูกไหมฮะ
1: ครับผม
0: อันนี้ก็อลูมิเนียมมันเป็นชนิดเดียวกันครับ
1: ครับผม
0: แต่ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นกระป๋องเหล็กนะครับตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมครับ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็นขยะในโรงงาน
1: ครับผม
0: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้าเราอยากประหยัดมันเราก็แกะออกมันมันลงมาสักหน่อย
1: ครับผม
0: ก็เอามาลงกับอลูมิเนียม
1: ครับผม
0: อันนี้ก็เหล็ก
1: นี่อันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ
0: นี่เป็นอลูมิเนียมคร
1: ับ เป็นอลูมิเนียม
0: แต่ว่าก่อนการเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออก
1: ครับผม
0: แต่บางอย่างมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
1: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างครับพี่เปม
0: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมๆไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษ ทีนี้มันฉีกได้ก็ลงมาได้เลยเห็นแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้นเราก็แยกเกรดมาซะหน่
1: อ
0: ยซึ่งกระดาษจริงๆแล้วมีแค่3เกรด
1: ครับ
0: ครับผมก็คือ1คือกระดาษกล่องกระดาษลัง
1: ครับ
0: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมัน
1: อ่
0: ะให้ดูที่เนื้อเร
1: ีย
0: กว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษไม่ฟอกสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
1: ที่เขาเรียกกระดาษลูกฟูกก็คร
0: ับ ใช่ครับเกรดที่2ก็คือกระดาษ A4
1: ครับ
0: เป็นกระดาษฟอกสีนะฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
1: คำว่าฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
0: ใช่ครับ
1: อ๋อครับ
0: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามันมีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
1: กระดาษขาวดำ
0: ใช่
1: ครับ
0: ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะสีอื่นไม่ได
1: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปนี่แหละครับ
0: เพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลอ่ะ
1: เขา
0: จะดีอิงเอาหมึกออก
1: ครับ
0: ซึ่งวิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับสีน้ำเงินเท่านั้น
1: ครับ
0: สีอื่นมันจะออกยากหน่อยต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
1: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
0: ปากกานี่ได้สีน้ำเงินได
1: ้แล้วถ้าปากกาแดง
0: ปากกาแดงไฮไลท์ไงไม่ได้หรอก
1: ปิ้นสีอื่นสีแดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ครับ
1: อ๋อคำว่าไม่ได้ก็คือจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษขาวดำ
0: ใช่ครับแต่ว่าก็จะไปอยู่ในกระดาษหมวดสุดท้ายคือกระดาษเศษคืออะไรก็ได้ที่เหลือ ขอให้เป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีกได้ก็เป็นกระดาษถ้ามันฉีกเงี้ยกระดาษละ
1: โบชัวแผ่นพับ
0: อะไรฉีกได้ได้หมดครับ
1: อะไรที่ฉีกได้ได้หมดอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแยกไว้อีกถุงนึง
0: ใช่
1: นะครับ
0: ซึ่งราคาจะถูกสุด
2: ขอยกตัวอย่างเทคนิคเล็กๆของการแยกขยะอย่างถูกวิธีและเมื่อนำไปขายยังได้ราคาดีขึ้นอีกด้วยนะครับกระดาษ A4ราคาขายอยู่ที่1บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำออกจากกันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นมั้ยล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4 บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่นี้สามารถขายได้ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้นอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะ
1: อยากจะให้พี่เปรมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
0: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอ
1: บ
0: มีสำนึกและคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นของเราให้ความรับผิดชอบกับมันก่อนว่าขยะเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมาให้ดีที่สุดก
1: ่
0: อนที่เราจะทิ้งออกปล่อยออกไปเอาส่งต่อให้ใครครับมันไม่ใช่หน้าที่ของใครไม่ของเราเลยเราทำอะไรได้ก็ช่วยทำ
1: บางทีมันอยู่ผ่านมือเราเนี่ยแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาแป๊บเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้เลย
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้ามันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดนั้นบางทีมันอาจจะต้องปล่อยปละละเลยออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริง 100% อย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเรามันก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับแหมวันนี้มาเที่ยวกองขยะกับคุณลุงซาเล้งนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะครับรู้ทั้งหมดนี้แล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ The Green Diary วันนี้ครับพาขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะเพราะว่าเราจะมาดูกับกลุ่มคนเก็บขยะรูปแบบใหม่ครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่า EMD Recycle ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะคือดอมมาเด้

0: ัสดีครับสวัสดีครับ
1: โอ้ไม่เจอนาน
0: ครับกล้อง
1: พี่โดมครับ MD Recycle ครับผม
0: ครับผม
1: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่EMD เนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบปีแล้ว
0: เดือนนี้1ปีละ
1: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพี
0: ่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ยครับปริมาณคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้น
1: ครับ
0: ก็เลยรถคันนั้นอาจจะไม่พอละประกอบกับเราใช้มาได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็รถก็มีการสึกหรอไปบ้างแต่คันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
1: มีทีม
0: เมื่อก่อน
1: มีคนขับรถให้ด้วย
0: ใช่ครับมีคนขับรถ
1: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่าเอี่ยมดีรีไซเคิลนี่มันคือบริการอะไร
0: เอี่ยมดีวันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะถึงบ้าน
1: ครับ
0: ถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเข
1: า
0: โดยที่เริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
1: ให้ความรู้ด้วย
0: ต้องให้ความรู้เขาให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ย
1: ครับ
0: ของรายได
1: ้
0: ที่เป็นกำไรแล้วเนี่ยเราเอาไปดูแลสังคมเราเริ่มเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีของเหลือใช
1: ้
0: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสคมต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
1: ครับวันนี้มีนัดไหม
0: วันนี้มีนัด
1: ผมไปด้วยนะ
0: ได้เลย
1: รถมีที่ว่างไหมโอเค
0: ไปด้วยกัน
1: ไม่ใช่นั่งกระบะนะ
0: ไปด้วยข้างใน
1: ได้เลยสวัสดีครับผมนี่ทีมงานฮะ
2: คิดว่าให้เอี่ยมดีเนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจจัดการปัญหานะก
1: ็ครับ
2: มันเป็นธุรกิจจัดการปัญหาเราเลยคิดว่าถ้าเรายึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบนี
1: ้
2: พี่คิดว่าเราก็ปันเงินส่วนนี้มาดูแลกันวันนี
1: ้ซึ่งทำได้อยู่ได
2: ้อยู่ได้
1: สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
0: อันนี้ยังใช้ได้นะแต่แกให้ไปเช็คไอ้ตัวไอ้สายไฟมันอาจจะรั่ว
1: ครับแต่ว่าแกให้เลย
0: อันนี้
1: ให้เลย
0: อาจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเนี่ยคืออะไรที่ให้ได้ดีให้หมด
1: วันนี้ให้นี่ฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อยเอาแม่เหล็กไฟฟ้า
3: อ
1: ัน
3: นี้ยังใช้ได้คร
1: ับ พิงเตอร์อันนี้ใช้ได้เหรอพี่อัน
3: ใช้ได้ทุกอย่างเลย
1: โอ้นี่ก็ให้โอ้โหหลอดไฟ
3: บริเวณเซนแล้วก็มีรางด้วย
1: อ๋อ
3: เอาไปต่อใช้ได้เลยคร
1: ับหลอดไฟพร้อมติดตั้งเลย
0: เป็นที่นอนได
1: ้ที่ของเริ่มมีคนใช้แน่นอน
0: ใช่ได้ขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณนะครับโอเคพี่จีนขอบคุณมากนะพี่นะ
4: ขอบคุณมาก
0: ได้ประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
1: คือจะบอกว่าเอี่ยมดีเนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัดคิว
0: นัด
1: มาทางไลน์ใช่ไหมพี่
0: น
1: ั
0: ดมาทางไลน์
1: แล้วก็ส่งโลเคชั่นมา
0: ส่งโลเคชั่นถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
1: ครับอ๋อครับ
0: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อย
1: ครับ
0: พร้อมเบอร์ติดต่ออะไรไว้หน่อย
1: วันนึงไปรับสักกี่เจ้าดิพี
0: ่ประมาณ6เจ้า
1: 6เจ้าเฉลี่ย
0: ต่อวันครับ
1: นักศึกษานะครับถือขวดลงมามาขายที่เอี่ยมดีนะครับ
0: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะกล้องนะ
1: อ๋อนี่ไง
0: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจัดเก็บพื้นที่ในหอได
1: ้
0: นะครับแล้วก็สิ่งถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะ
1: ครับ
0: เรียกว่าครบกระบวนการเลยก
1: ็
0: คือพี่อ่านต้องทำยังไง
3: ก็คือจะ
0: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
3: เออนี่เขาจริงๆเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทำเขาทำสติ๊กเกอร์ออก
1: สลากออก
3: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
1: ครับ
3: อันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพชร
1: พลา
3: สติกเพชร PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
1: ครับ
0: ช่างรวมแบบเนี้ยมี2อย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่อัน6บาท
3: น่าจะ6บาท7บาทประมาณเนี้ยคร
0: ับแต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
1: รู้จักกับเอี่ยมดีได้ไงครับ
5: หนูเซิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบ
4: รับซื้อขยะแบบเพื่อนพี่ค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในแล้วไม่มีรถก
5: ็
4: ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยเซิร์ชดูแล้วก็เจออันนี
1: ้การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี้ไม่ใช่เล่นๆ เลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่ไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกวิธีถึง 7.36 ล้านตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรงเราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับ
6: ศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
0: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
6: ่ครับผม
0: ของที่เราได้มาเนี่ยม
6: ัน
0: จะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะก้องนะหนึ่งก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไปขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลยนะครับ
6: ขยะรีไซเคิลก็ปล่อยเลย
0: ขยะร
6: ี
0: ไซเคิลเคลียร์ไปเลย
6: ครับผม
0: สองก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันนี้นะครับของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี้เป็นพวกกระเป๋านะคร
6: ับ
0: เป็นพวกกระเป๋าซึ่ง
6: ครับ
0: กระเป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดีกับสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อยอย่างเงี้ยนะครับ
6: แล้วอย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหนโยม
0: ครับ
6: เราถึงควรจะบริจาคต่อ
0: คืออยู่ในสภาพที่เอาไปใช้ต่อได้
6: ใช้งานได้อยู่
0: ใช้งานได้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยบางทีมันไม่มีอะไรแล
6: ้
0: วบางทีไม่รู้จะไปเย็บอะไรยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราก็เสียดายตรงที่ว่าเราส่งต่อไม่ได
6: ้
0: แต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พอส่งต่อได้แบบเนี้ยเราส่งต่อไม่ส่งต่อแล้วก็ไปขายแปลงเป็นไงกลับมานะคร
6: ับ
0: เอาไปดูแลคนอื่นต่อถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขออนุญาตที่จะตีเป็นของใช้การไม่ได้ไปอะไรเงี้ยนะครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทำให้ของทุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตให้ได
6: ้
0: มันกลับไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได
6: ้
0: อันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะ
6: ครับ
0: ถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสที่สุด
6: โอ้โหนะครับลู่วิ่งไฟฟ้าคล้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์กีฬานี่อันนี้รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียนนะครับ
0: เอาแล้วอันพ
6: อเอาขยะมาขายกันครับ
0: มีขวดน้ำพลาสติก
6: ครับ
0: นะครับแล้วก็เครื่องซักผ้าแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อม
6: อัน
0: น
6: ั้
0: นเราไปซ่อมแล้วก็บริจาคต
6: ่อ
0: ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจที่
6: สวัสดีครับพี่
0: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่คอยคิดเงินให้
6: ครับผมนี่ได้กี่บาทครับจัดสรรปันส่วนเงินที่ได้มายังไง
0: พี่ครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุนในการไปซื้อของมาวันนี้สมมติเราได้200นะครับเราได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซึ่งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพื่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
6: ่
0: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านพวกเก็บขยะรายย่อยเนี่ยเราจะเอาเงินก้อนนี
6: ้
0: เอาไปดูแลผ่านวิธีการต่างๆ
6: ครับผม
0: นะครับ
6: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ
0: ่
6: าย
0: ใช
6: ่ของทีม
0: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู่เพราะเราคิดอยู่ร่วมกัน
6: ครับผม
0: ครับ
6: แล้วมันคุ้มเหรอพี
0: ่พี่ทำมาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
6: ่
0: นะครับมันคุ้มด้วยอะไรหนึ่งก็คือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ในการขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองนี
6: ้
0: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่าง
6: ๆ
0: ให้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขาอันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งและไอ้เงินกำไรนี่แหละที่พี่คิดว่าเป็นความคุ้มตรงที่ว่านอกจากเราจะได้กำไร

0: แล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่กำไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่น
1: ครับ
0: พี่คิดว่าเนี่ยคือความคุ้ม
1: นี่ความคุ้ม
0: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเอง
1: ครับผม
0: แล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
1: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีรีไซเคิลนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกๆคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจในเรื่องของการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้เนี่ยมาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสมที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอี่ยมดีรีไซเคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอี่ยมดีรีไซเคิลได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับ The Green Diary นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
4: เซฟตี้โฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
7: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
8: นายคือใครเนี่ย
7: ฉันชื่อ DLTV
8: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
7: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
8: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
6: เหรอออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
9: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.tv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ผู้ที่จะสูบเนี่ยก็คือแน่นอนเขาต้องตั้งใจแล้วว่าเขาอยากได้วิตามินนะนี่คือสิ่งที่เขาต้องการแล้วเขาก็เลยหันไปสูบแต่ถามว่าประโยชน์ในทางการแพทย์มีหรือเปล่าเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยหลักฐานทางการแพทย์ในการใช้วิตามินแบบสูบมีจำกัดมากนะครับหรือแทบจะเรียกได้ว่าไม่มีเลยด้วยซ้ำปกติร่างกายเราได้รับวิตามินเนี่ยมาจากการรับประทานอาหารเป็นส่วนใหญ่เลยเนื่องจากว่าตำแหน่งที่เราจะดูดซึมวิตามินจากอาหารเข้าสู่ร่างกายหรือเข้าสู่กระแสเลือดเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่บริเวณของลำไส้เล็กอาจจะมีที่ลำไส้ใหญ่บ้างเล็กน้อยดังนั้นเนี่ยแปลว่าการที่เราจะได้วิตามินเข้าร่างกายต้องได้จากการรับประทานนะครับยกเว้นวิตามินบางชนิดที่ร่างกายสามารถสังเคราะห์หรือสร้างได้เองวิตามินแบบสูบเนี่ยครับก็คือเป็นหลักการของการที่ใช้น้ำยาที่มีส่วนผสมของวิตามินนะครับแล้วก็ใส่ไปในเครื่องมือที่ให้ความร้อนนะฮะโดยหลักการทำงานก็คือหลังจากเราเปิดเครื่องเนี่ยตัวความร้อนก็จะทำให้น้ำระเหยกลายเป็นไอผู้ที่ใช้เครื่องมือนี้เนี่ยก็จะสูบไอเข้าไปในร่างกายก็คืออาจจะมีพวกวิตามินจำพวกA, D, E แล้วก็อาจจะมีวิตามิน B รวมถึงอาจจะมีการเติมสารบางอย่างที่อาจจะอ้างว่าเป็นพวกสารต้านอนุมูลอิสระเช่นพวกโคเอนไซม์ Q10 ต่างๆลงไปด้วยครับเรียกว่าแต่ละยี่ห้อก็จะมีความหลากหลายของสารที่เติมเข้าไปอยู่วิตามินกับความร้อนเนี่ยเป็นของไม่ถูกกันนะเพราะว่าวิตามินเนี่ยโดยตัวโครงสร้างของตัววิตามินเองเนี่ยเป็นสารที่ค่อนข้างไวต่อความร้อนนะครับดังนั้นเนี่ยในลักษณะของผลิตภัณฑ์ในหลักการทำงานที่ต้องอาศัยความร้อนเพื่อทำให้เกิดการระเหยทางโครงสร้างของวิตามินเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกทำลายจากการได้รับความร้อนในเรื่องปริมาณของวิตามินที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวพวกนี้เนี่ยจะมีปริมาณน้อยมากครับถ้าดูหน่วยเนี่ยจะเป็นหน่วยไมโครกรัมเลยนะครับ

ซึ่งโดยทั่วไปวิตามินหลายชนิดที่เราต้องการในชีวิตประจำวันเราเนี่ยหน่วยจะเป็นมิลลิกรัมก็คือมากกว่า100เท่าหรือ 1,000 เท่าเวลาที่ผู้ใช้หรือผู้บริโภคสูบวิตามินเข้าไปเนี่ยซึ่งมีความร้อนอยู่ตรงบริเวณปลายของหลอดก็อาจจะทำให้ริมฝีปากบางส่วนเนี่ยได้รับความร้อนไปด้วยซึ่งการได้รับความร้อนเนี่ยทำให้เซลล์บางส่วนของร่างกายโดยเฉพาะตรงบริเวณของริมฝีปากเนี่ยอาจจะเกิดการบาดเจ็บเกิดขึ้นหรืออาจจะมีความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งช่องปากมากขึ้นแต่ขอให้ท่านตระหนักว่าท่านอาจจะต้องแบกรับหรือว่ายอมรับในผลข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดตามมาในอนาคตอันใกล้หรือในอนาคตอันไกลๆต่อไปอีกทีนึงการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับเพราะอาหารในบ้านเราเนี่ยโอ้โหมีวิตามินและเกลือแร่อย่างเรียกว่าเต็มที่ครับเพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารครบ5หมู่การรับประทานอาหารครบตรงตามในปริมาณที่มีความหลากหลายเนี่ยนะเช่นทานผักด้วยทานเนื้อด้วยเนี่ยนะครับผสมกันไปในแต่ละมื้อเนี่ยเราได้รับวิตามินค่อนข้างพอแน่นอนนะยกเว้นในกรณีที่ตัวท่านเป็นคนที่มีการขาดวิตามินชัดเจนทำให้เกิดโรคต่างๆเกิดขึ้นอันนั้นเนี่ยก็คงต้องรับประทานวิตามินเสริม

ภาพนี้มีความหมายกับผมมากเป็นครั้งแรกที่ผมได้เข้าเฝ้าองค์ในหลวงนับตั้งแต่วันนั้นทุกอย่างในชีวิตของผมก็เปลี่ยนไปพอพระองค์เสด็จมาผมก็ทูลถวายมาลัยกรอันดับแรกท่านจะถามถึงชื่อและนามสกุลทูลถวายรายงานแล้วท่านก็ถามถึงสถานที่ทำงานท่านก็ถามถึงอายุว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่ผมก็ทูลท่านไปว่าอายุ27ปีท่านก็ถามถึงการศึกษาผมก็ทูลว่าการศึกษาจบปฐมปีที่4พระองค์ก็รับสั่งต่อว่าให้หาทางศึกษาต่อเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานพอท่านเสด็จพระราชดำเนินผ่านไปสมเด็จพระราชินีก็มาประทับยืนตรงหน้าเอื้อมพระหัตถ์มารับมาลัยกรจากนั้นพระองค์ก็ทรงตรัสว่ารับสั่งท่านแล้วต้องไปปฏิบัติตามนะผมก็ใช้คำว่าครับอาจารย์ยุพาท่านบอกว่าตอนนี้โรงเรียนวัดเขาวังเขาเปิดการศึกษาผู้ใหญ่อยู่เรียนมาได้หนึ่งอาทิตย์แล้วเธอจะเข้าไหมผมก็รับปากทันทีเลยยอมรับเลยครับมันเป็นอุปสรรคมากผมไม่สามารถจะคูณได้ลบก็ไม่เป็นหารยิ่งแย่ใหญ่ทำไม่ได้เลยครับปีต่อมาพระองค์เสด็จวันที่19มิถุนายน2515ที่วัดดอนตูมอำเภอบ้านโป่งผมก็ไปรับเสด็จผมก็ถวายรายงานชื่อนามสกุลแล้วก็สถานที่ทำงานทันทีไม่ต้องให้ท่านถามท่านนิ่งไปนานนะฮะมองหน้าผมเนี่ยนิ่งไปนานผมรู้สึกอึดอัดฮะว่าท่านทำไมไม่มีพระราชดำรัสอะไรกับผมสักคำสักครู่ท่านถามว่าแล้วไปเรียนหรือยังโอ้โหตอนนี้มันเหมือนมีอะไรวูบไปทั้งตัวเลยนะฮะน้ำตาคลอเบ้าเลยปลื้มใจจริงๆที่พระองค์จำผมได้ก็ทูลท่านไปว่าผมเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่5การศึกษาผู้ใหญ่ที่โรงเรียนวัดเขาวังแล้วครับท่านก็ตัดมาทันทีว่าเราอายุเยอะแล้วการเรียนจะมีอุปสรรคอย่าได้ท้อต้องมีความอดทนจะได้ประสบความสำเร็จมีปัญหาอะไรให้บอกตอนนั้นก็รับสั่งนะเพียงแต่ปลื้มปิติเท่านั้นเองว่าได้พบพระองค์อีกครั้งหนึ่งเป็นพระมหากรุณาที่คุณมากที่สุดที่พระองค์มีคำแนะนำให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆและมีปัญหาอะไรให้บอกตรงนี้ปลื้มใจมากครับ

มันมาระยะเวลาหลายปีทีเดียวนายแพทย์วันลบไทยเหนือซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์อนามัยแม่และเด็กท่านก็บอกว่าอายุเยอะแล้วนะตอนนี้จะไปเรียนมหาวิทยาลัยมหิดลคณะสาธารณสุขศาสตร์ไหม

ผมก็ประเมินตัวเองนะฮะว่าจำยังพอใช้ได้นะเขียนหนังสือยังใช้ได้อยู่ก็ตกลงท่านก็ส่งไปสอบไปสอบที่คณะสาธารณศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสอบครั้งแรกไม่ติดครับกลับมาเสียใจมากเลยฮะเสียใจมาดูหนังสือใหม่ตอนนี้ได้รุ่นพี่เขาช่วยติวปีที่สองไปใหม่ไปคราวนี้สอบได้ครับสอบได้ผมดีใจมากเลยที่จะได้เข้ามหิดลเพราะทราบว่ามหิดลนี่มีระบบการเรียนการสอนเนี่ยเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนในชนบทมากเวลาเข้าชั้นเรียนเนี่ยอาจารย์จะบอกว่าวัยเลยอายุเยอะแล้วไม่ไหวก็ออกเถอะจะพูดอย่างนี้ทุกชั่วโมงที่ท่านเข้ามากระตุ้นให้ผมเนี่ยฮึดสู้อยู่เรื่อยแล้ววิชาแต่ละวิชาไม่ง่ายๆนะภาษาอังกฤษนี่ก็ยากมากใช้ความพยายามสูงแต่พอสอบผ่านเนี่ยผมก็เลยเขียนหนังสือถึงเลขาสำนักพระราชวังให้ช่วยนำความกราบบังคมทูลด้วยว่าผมจะจบการศึกษาปริญญาตรีคณะสาธารณศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วในปีการศึกษานี้แค่นี้แหละครับสั้นๆแล้วก็ส่งไปที่สำนักพระราชวังพอคณะบดีประชุมนักศึกษาบอกว่าพระองค์จะเสด็จโอ้โหตอนนี้ครับปลื้มใจมากเลยจนถึงวันที่เข้ารับปริญญามีเพื่อนอยู่หน้าก็เดินเรียงกันไปเรียงกันไปผมมองพระพักอยู่ตลอดเวลามันอิ่มเอมมีความสุขที่สุดเลยในวันนั้นแต่พอถวายมือเสร็จแล้วก็ยื่นมือไปรับพระองค์พระราชทานให้ไม่ได้มองพระพักนะได้แต่ก้มหน้าเพื่อนที่อยู่ข้างหลังเขาคอยสังเกตว่าพระองค์แย้มพระสวนนิดๆเพื่อนเขาบอกทีหลังจากรับปริญญาแล้วคืนนั้นก็นอนคิดทั้งคืนเลยนะฮะทบทวนตนเองชีวิตผมเนี่ยหาบหินหาบดินหาบทรายหาบผักมาขายในตลาดจนกระทั่งมาทำงานโรงหนังใครๆก็บอกเป็นพวกกุ้ยหน้าวิกมันไม่มีค่ามันตกต่ำที่สุดแล้วพอได้เข้ามาเป็นพนักงานขับรถก็นับว่าดีแล้วได้เป็นลูกจ้างประจำพอมันไปถึงระดับปริญญาผมบรรยายไม่ถูกนะครับว่าตื้นตันใจอย่างไรไม่นึกว่าพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงแนะนำให้ผมให้ไปศึกษาต่อเนี่ยมันมีค่ามากขนาดไหนตื้นตันใจจริงๆครับและผลมันก็ตามมานะแต่ก่อนนั้นเป็นพนักงานขับรถแต่พอจบพับไปเป็นอาจารย์สอนพอจบปริญญาตอนนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏมีชั่วโมงพิเศษให้สอนสำนักงานกกต.เรียกตัวไปช่วยงานสำนักงานปปช.เชิญไปเป็นกรรมการตรวจสอบการทุจริตมันตามมาหมดเลยครับนี่คือความสำเร็จของชีวิตที่มาจากพระราชดำรัสของพระองค์ท่านครับ

วันนี้ข้าพระพุทธเจ้านายศรีวิชัยทรงสุวรรณเดินทางมาจากจังหวัดราชบุรีมาคารวะพระบรมศพด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าจะยึดมั่นในคำสอนของพ่อขอถวายความเคารพและจะระลึกถึงพระองค์ในฐานะพ่อผู้มีพระคุณไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่รักพ่อด้วยดวงใจครับผม

การดื่มน้ำมากจนเกินไปเนี่ยค่ะไม่ดีต่อร่างกายการดื่มน้ำเนี่ยควรจะดื่มน้ำในปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็ดื่มแต่น้อยแล้วก็ดื่มบ่อยครั้งจะดีกว่าการดื่มมากๆคราวเดียวกันอาจจะเกิดผลเสียได้ค่ะการดื่มน้ำจนเสียชีวิตเนี่ยนะคะอาจจะเกิดภาวะที่เรียกว่าภาวะน้ำเป็นพิษค่ะภาวะน้ำเป็นพิษเนี่ยคือการดื่มน้ำวันหนึ่งเนี่ยนะคะประมาณ 6-7 ลิตรต่อวันซึ่งเป็นปริมาณที่มากเกินต่อความต้องการของร่างกายพอดื่มมากไปเนี่ยค่ะก็อาจจะมีภาวะทำให้เลือดเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนสารอาหารต่างๆออกมาหรือทำให้แร่ธาตุบางอย่างออกมาจากในเลือดมากเกินไปแล้วก็การที่ดื่มน้ำมากๆเนี่ยนะคะก็จะทำให้เกิดภาวะแบบน้ำท่วมปอดหรือว่าสมองบวมได้ค่ะดื่มน้ำน้อยเกินไปเนี่ยนะคะมีผลเสียแน่นอนค่ะยิ่งถ้าเราขาดน้ำไปเลยประมาณ 2-3 วันเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะแล้วก็การมีน้ำน้อยเกินไปก็จะทำให้เลือดของเราเนี่ยค่ะมีความเข้มข้นขึ้นแล้วอาจจะทำให้ระบบไหลเวียนภายในร่างกายเนี่ยผิดปกติไปก่อให้เกิดโรคอื่นๆที่อาจจะตามมาอีกเช่นโรคปวดไขข้อหรือข้ออักเสบอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยมีส่วนสำคัญในการชะล้างกรดยูริกให้ออกไปกับปัสสาวะได้ความพอดีของแต่ละบุคคลเนี่ยก็มีไม่เหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับเพศวัยอายุแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่ทำในแต่ละวันด้วยค่ะองค์การอนามัยโลกนะคะก็ได้กำหนดสูตรขึ้นมาค่ะใช้น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัมค่ะหาร2แล้วก็คูณด้วย 2.2 คูณด้วย30จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นปริมาณน้ำที่ควรจะดื่มในแต่ละวันนะคะโดยมีหน่วยเป็นซีซีค่ะ 1,000 ซีซีเท่ากับ1ลิตร1ลิตรเท่ากับ5แก้วค่ะการดื่มน้ำ 6-8 แก้วจะดีต่อสุขภาพค่ะช่วงเวลาที่ในการดื่มน้ำเนี่ยนะคะก็จะมีความสัมพันธ์ต่อประโยชน์ที่เราจะได้รับจากน้ำค่ะช่วงเช้าเป็นการดื่มน้ำประมาณสัก 2-5 แก้วก่อนแปรงฟันเนี่ยนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะสามารถขับของเสียที่เกิดขึ้นในช่วงที่เราหลับออกไปจากร่างกายได้ดีที่สุดค่ะแล้วการดื่มน้ำก่อนอาหารก็ควรจะดื่มก่อนประมาณสัก1ชั่วโมงการจะดื่มน้ำหลังอาหารก็ควรจะดื่มหลังกินข้าวเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงค่ะทำให้ระบบย่อยต่างๆทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะดื่มน้ำก่อนนอนก็แนะนำให้ดื่มก่อนประมาณ1ชั่วโมงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวร่างกายเราจะต้องพักผ่อนยาวแล้วก็ไม่ได้รับประทานอาหารหรือว่าน้ำต่างๆในช่วงที่หลับไปการที่เราหลับไปโดยที่เรากระหายน้ำอยู่ก็อาจจะเป็นผลเสียต่อการซ่อมแซมส่วนต่างๆในร่างกายได้ค่ะอุณหภูมิของน้ำเนี่ยมีผลที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของน้ำที่เราจะได้รับนะคะปกติแล้วน้ำที่แนะนำให้ดื่มก็คือเป็นน้ำสะอาดไม่ร้อนหรือว่าไม่เย็นจนเกินไปนะคะการดื่มน้ำเย็นเข้าไปเนี่ยนะคะจะมีผลเสียทำให้ระบบการย่อยอาหารเนี่ยค่ะมีปัญหาได้เพราะว่ากระเพาะอาหารเมื่อเจอกับความเย็นเนี่ยค่ะประสิทธิภาพมันก็จะลดหรือด้อยลงไปทันทีเลยนะคะแล้วก็อุณหภูมิที่เหมาะสมในการย่อยของเอนไซม์ต่างๆภายในกระเพาะอาหารเนี่ยนะคะก็อยู่ประมาณ 25-40 องศาจะเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมการที่เราดื่มน้ำเย็นที่มีอุณหภูมิ 2-4 องศาลงไปเนี่ยค่ะก็จะทำให้ร่างกายต้องสูญเสียพลังงานในการปรับน้ำให้เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมในร่างกายในการย่อยก็เลยทำให้ประสิทธิภาพในการย่อยเนี่ยลดน้อยลงไปค่ะก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทำไปด้วยค่ะถ้าเรากิจกรรมเราแบบหักโหมหรือออกกลางแดดจัดๆเนี่ยค่ะก็จะมีผลเสียถ้าเราดื่มน้ำเย็นเข้าไปทันทีค่ะร่างกายจะอาจจะแบบมีการปรับเปลี่ยนไม่ทันนะคะระบบเลือดระบบความดันต่างๆมีความผิดปกติได้การดื่มน้ำให้ได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยนะคะก็ต้องเลือกน้ำที่สะอาดแล้วก็ไม่ร้อนหรือเย็นจนเกินไปนะคะน้ำอุ่นหรือน้ำอุณหภูมิห้องเนี่ยค่ะเป็นน้ำที่เหมาะสมต่อการดื่มสำหรับร่างกายที่สุดค่ะแล้วก็ช่วงเวลาที่เราดื่มเนี่ยก็ควรจะดื่มในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วนอกจากนี้เมื่อเรากระหายน้ำเราก็ควรจะดื่มทันทีค่ะแต่ว่าก็ควรจะดื่มทีละน้อยแต่บ่อยครั้งจะดีกว่าค่ะการกินอาหารรสจัดเนี่ยค่ะก็จะทำให้เราสูญเสียน้ำไปค่ะเราก็ต้องมีการดื่มน้ำในปริมาณที่มากขึ้นกว่าปกติด้วยค่ะ

พวกเราได้เห็นพระองค์ท่านมาตลอดชีวิตอย่าให้มีแค่ความโศกเศร้าอะไรด้วยความน้ำตาอยู่อย่างเดียวอยากให้แปลเปลี่ยนเป็นพลังที่จะช่วยกันปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ท่านประทานไว้และคงจะเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านเห็นแล้วคงจะมีความสุขที่สุดครับ

ประเพณีเกี่ยวกับการลอยโคมในช่วงเดือนยี่เป็งเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ควรอนุรักษ์แล้วก็รักษามันไว้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีกฎมีระเบียบมีกติกาต่างๆว่าการจุดการเล่นการนำโคมต่างพวกนี้ไปใช้เนี่ยก็ยังต้องระมัดระวังอยู่ดีมาตรฐานของโคมลอยเนี่ยถูกกำหนดโดยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแบ่งโคมเป็นหลายขนาดแต่เขาก็จะระมัดระวังว่าขนาดของโคมต้องไม่เกินประมาณ90เซนติเมตรสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางสูงไม่เกิน140-150เซนติเมตรเป็นต้นที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเชื้อเพลิงเนี่ยสำหรับขนาดใหญ่สุดต้องเผาไหม้ไม่เกิน8นาทีเพราะฉะนั้นด้วยปริมาณเชื้อเพลิงระยะเวลาของการเผาไหม้เนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นไปสูงจนเกิดอันตรายหรือผลกระทบโคมลอยลักษณะนี้จะลอยได้สูงแค่ไหนนะครับทั้งหมดก็คือถูกกำหนดโดยวิทยาศาสตร์ว่าความหนาแน่นภายในตัวโคมกับความดันอากาศรอบข้างเป็นยังไงนะครับทำให้โคมเนี่ยลอยเนี่ยสูงไปอยู่ประมาณ 2-3 กิโลโดยสภาวะ

กติไม่ได้คำนึงถึงว่ามีแรงลมพัดช่วยพัดขึ้นไปนะครับการเล่นโคมต่างๆเหล่านี้ควรจะต้องมีความเข้าใจถึงผลกระทบถึงอันตรายต่อผู้อื่นอันที่หนึ่งคือเกี่ยวกับเป็นวัตถุแปลกปลอมในการบินเนี่ยแม้ว่าจะเข้าใจว่ามันลอยสูงไม่ได้ไปถึงระดับที่ทำให้เกิดผลกระทบกับสายการบินพาณิชย์ในระดับที่บินในระดับสูงระดับนั้นนะครับแต่ก็มีอากาศยานที่บินในระดับที่ความสูงไม่มากนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณใกล้ๆท่าอากาศยานใกล้ๆสนามบินเนี่ยมันก็จะมีความเป็นไปได้ที่ทำให้เกิดอันตรายอีกประเด็นนึงคือเวลาที่ลอยขึ้นไปเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่ามันมีส่วนของเชื้อเพลิงกระดาษหรือว่าโครงไม้ไผ่ก็สามารถจะติดไฟอาจจะนำไปสู่อัคคีภัยต่างๆได้การปล่อยโคมลอยในบริเวณชุมชนโคมลอยก็อาจจะมีโอกาสในการที่ลอยมาแล้วก็ตกแล้วก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นเพลิงไหม้หรืออะไรก็ตามไม่ควรที่จะเล่นตามสะดวกเล่นตามอำเภอใจควรจะเล่นบริเวณที่กิจกรรมที่จะกำหนดไว้ให้โคมลอยที่ใช้ถังแก๊สเนี่ยถ้าเกิดเราคิดถึงอีกแบบนึงที่มันเป็นบอลลูนขนาดใหญ่ๆเนี่ยมันก็ใช้ถังแก๊สถังแก๊สขนาดใหญ่นะครับพวกนั้นมีแรงยกตัวสูงก็หมายความว่าถุงของมันเนี่ยมีขนาดใหญ่มากแล้วมันสามารถที่จะทำให้เกิดแรงยกเพียงพอได้ถังแก๊สขนาดเช่นบอกว่าถังปิกนิกเนี่ยการระเบิดถ้าเกิดว่าดูแลไม่ดีนะของพวกนี้อาจจะมีเซฟตี้วาล์วต่างๆแต่การที่จะทำให้มันมีการลอยตัวขึ้นไปข้างบนนะครับอุณหภูมิก็แตกต่างกันไปนะครับความดันอากาศแตกต่างกันไปมันอาจจะไม่ได้อยู่ในมาตรฐานของการทำงานโดยปกติของมันก็อาจจะทำให้เกิดการผิดพลาดของการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ผมขอเชิญชวนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยอนุรักษ์รักษาประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยเลือกซื้อแล้วก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานนะครับอย่าพยายามที่ใช้อะไรที่ดูอันตรายซึ่งอาจจะนำไปสู่อันตรายที่เราอาจจะไม่ได้คาดคิดไว้น่าจะเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็สนุกตามประเพณีตามวัฒนธรรมครับ

มีงานวิจัยของต่างประเทศเยอะเลยนะคะว่าในช่องปากเนี้ยค่ะจะเป็นแหล่งที่มีการติดเชื้อเยอะเลยของมนุษย์คือต้องบอกก่อนว่าในปากเนี้ยคนเราเนี่ยมันจะมีคราบได้หลายชนิดนะคะอาจจะเป็นคราบอ่อนๆนะคะเช่นพลาสนะคะหรือเป็นคราบแข็งๆเช่นหินน้ำลายเป็นต้นค่ะที่จริงแล้วเนี่ยคนไทยมีหินปูนเยอะนะคะแต่ว่าในกรุงเทพอาจจะไม่มากนะคะแต่ว่าถ้าในต่างจังหวัดเขาจะเป็นคนไข้ที่ไม่ได้ขูดหินปูนเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะโทษของหินปูนเนี่ยมันก็คือมันขัดขวางการทำความสะอาดโอกาสที่คนไข้จะแปลงให้สะอาดโดยที่ยังมีหินน้ำลายอยู่เนี่ยมันจะเกิดยากมากเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือเหงือกจะอักเสบค่ะก็คือมีการเปลี่ยนแปลงของสีนะคะเช่นเหงือกที่เคยเป็นสีชมพูอ่อนๆมันจะกลายเป็นสีแดงนะคะหรืออาจจะเป็นสีแดงอมม่วงอย่างเงี้ยมีการบวมของเหงือกเลือดออกได้ง่ายเวลาที่แปรงฟันบางครั้งการอักเสบมันจะลุกลามไปที่ปริทันทำให้มีฟันโยกคลอนในที่สุดผู้ป่วยอาจจะสูญเสียฟันได้เลยเพราะว่าฟันโยกอายุที่เหมาะสมในการที่ขูดหินปูนที่จริงแล้วก็ไม่ได้มีข้อจำกัดที่ตายตัวนะคะให้ดูตามความจำเป็นของแต่ละเคสมากกว่าดูปริมาณหินน้ำลายมากหรือน้อยด้วยถ้าเป็นเด็กเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือควรจะพามาพบทันตแพทย์ตั้งแต่สัก3ขวบอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สามารถที่จะประเมินได้ด้วยอะค่ะว่ามีหินน้ำลายมากหรือน้อยแต่จริงๆแล้วในเด็กเล็กขนาดนั้นเราก็คงไม่ขูดให้นะคะหรือขูดก็อาจจะขูดนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องเป็นน้ำยาบ้วนปากที่ลดการเกิดพลาสนะคะอย่างเช่นน้ำยาบ้วนปากที่มีไตรโคซานเป็นต้นนะคะแต่จริงๆแล้วการใช้น้ำยาบ้วนปากไม่แนะนำให้ใช้ต่อเนื่องกันนะคะอย่างที่คณะทันตแพทย์เองเนี่ยจะแนะนำให้ใช้น้ำยาบ้วนปากก็เฉพาะเมื่อ เวลาที่คนไข้ไม่สามารถที่จะแปรงฟันได้ดีเช่นหลังทำผ่าตัดเล็กในช่องปากนะคะซึ่งอาจจะมีบางบริเวณที่เราไม่แนะนำให้แปรงฟันก็จะใช้น้ำยาบ้วนปากทดแทนไปก่อนค่ะการใช้น้ำยาบ้วนปากต่อเนื่องกันเนี่ยบางครั้งอาจจะมีอาการปากแห้งได้ค่ะเพราะว่าน้ำยาบ้วนปากบางอย่างอาจจะมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบนะคะการใช้เบกกิ้งโซดาก็ไม่น่าจะช่วยในการลดหินปูนนะคะ

เพราะฉะนั้นการอมคั่วปากด้วยเบกกิ้งโซดาผสมมะนาวนี่ไม่ได้แนะนำหรอกนะคะในการลดหินปูนค่ะวิธีการที่ช่วยลดหินปูนก็คือการแปรงฟันเบาๆให้ทั่วนะคะร่วมกับการใช้อุปกรณ์อื่นๆที่เหมาะสมเช่นถ้าหากว่าซอกฟันแคบก็ใช้ไหมขัดฟันถ้าหากว่าซอกฟันกว้างก็อาจจะต้องใช้ฟันอย่างนี้เป็นต้นค่ะจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องแปรงฟันแรงเลยค่ะแปรงฟันแรงนี่เป็นข้อห้ามได้ซ้ำไปค่ะปกติเนี่ยนะคะในการทำความสะอาดของเราเนี่ยแปรงฟันวันละ2ครั้งที่จะป้องกันหินปูนนะคะแต่ว่ามันก็จะมีบางบริเวณในปากนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นจุดอับหรือว่าเป็นจุดที่ยากในการแปรงสำหรับผู้ป่วยบางคนนะคะในกรณีอย่างนี้เนี่ยก็คือมากำจัดหินปูนออกนะคะเพื่อให้แปรงได้ง่ายขึ้นนะคะจริงๆก็แนะนำให้มาขูดหินน้ำลายปีละ2ครั้งนะคะคือ6เดือนครั้งนึงมีสุขภาพปากและฟันที่ดีเนี่ยช่วยให้คุณภาพชีวิตโดยรวมของคนไข้เนี่ยดีขึ้นทั้งด้านสุขภาพร่างกายดีขึ้นทั้งด้านบุคลิกภาพเป็นวิธีที่ไม่ได้ยากเลยค่ะนะคะในการเอาใจใส่ความสะอาดในช่องปากของตัวเองแล้วก็ใช้เวลาไม่ได้มากเลยในการที่จะทำความสะอาดช่องปากในแต่ละวัน

0: ครับ
1: หมออ้อยครับ
2: น้องป๊าครับพบกับรายการ Animal Speak กันอีกครั้งนะครับเอาอีกแล้วนะครับหมออ้อยครั้งที่แล้วพาไปตลาดทั้งรีพังละวัดเราจะมาดูอะไรกันครับเนี่ย
1: เอ้าเวลามาวัดเนี่ยน้องป๊าคิดถึงอะไรครับ
2: ก็การทำบุญตักบาตรการปล่อยนกปล่อยปลาสวดมนต์ทำทานไม่มีอะไรนอกจากนี้นี่ครับ
1: ก็นั่นไงครับที่คุณหมอจะพามาดูการปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยสัตว์ไงครับน้องป๊ารู้ไหมครับเวลาเราปล่อยสัตว์ลงไปเนี่ยสัตว์เขาจะรู้สึกยังไงบ้าง
2: ไม่รู้ครับ
1: นั่นไงป๊าก็ไม่รู้ว่าสัตว์ที่เราปล่อยเขาไปแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงบ้างคุณผู้ชมเองก็เช่นกันใช่ไหมครับสัตว์ที่เราปล่อยไปจะอยู่ยังไงบ้างกินได้ว่ายน้ำได้หรือเปล่าวันนี้ละครับเราจะได้รู้กันเพราะสัตว์พูดไม่ได้
2: ถึงต้องมี Animal Speak

0: ที่ป้าจะปล่อยปลาไงดูสิมีอะไรเต็มหมดเลย
1: เยอะแยะเลย
2: ดูเลยครับ
0: สวัสดีครับพี่พิชา
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้น้องป้าเขาอยากจะปล่อยปลาทำบุญฮะเขาถามผมว่าปลาแต่ละตัวเนี่ยมันมีความหมายยังไงในการปล่อยครับ
2: อย่างน้องเนี่ยถ้าจะปล่อยปลานี่เป็นปลาดุกดี
0: ทำไมครับ
2: คือปลาดุกเนี่ยมันจะมีความหมายที่ดีมันมีอาวุธคือเสริมบารมีตัวเราขึ้นปลาหมอเนี่ยใช้ได้เลยทุกคนทุกวันเนี่ยปลาหมอจะออกดีมากเพราะว่าปลาหมอเนี่ยมันเป็นปลาที่แข็งแรง
0: อ๋อครับ
2: มันเสือกสนก็ไม่เป็นไร
0: ครับ
2: แต่ทุกคนประชาชนทั่วไปก็เชื่อถือกันหมายความว่าปล่อยแล้วมันสุขภาพนะแข็งแรง
0: คือหมอ
2: ถูกต้อง
0: ปล่อยหมอไป
1: หมอช่วยรักษา
2: เออมันเป็นปลาหมอที่ดี

0: ลุงใช่ไหมคร
1: ับ แล้วหอยที่ผมเคยเห็นปล่อยหอย
2: ฮะความเชื่อฮะมันมีความเชื่อหลายอย่างนะแต่ว่าที่นี่บอกว่าปล่อยหอยปุ๊บเนี่ยเพราะว่าหอยเนี่ยเขาทำบุญด้วยน้ำน้ำน่ะมันทำให้เราลมเย็นครอบครัวก็ลมเย็นเป็นสุขนี่นะความมันมีหลายอย่างแต่ละคนจะเชื่อไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกันใช่ไหม
2: คร
1: ับ กบอะฮะ
2: กบเนี่ยมันก็มีความเชื่อหลายอย่าง
1: ครับ
2: ชนพวกราชการที่เขามาปล่อยกันเขาบอกว่าก็โดดข้ามขั้น
1: อ๋ออย่างนี้ผมต้องรีบปล่อยกบเลยเนี่ยผมจะได้ข้ามไปสักสามขั้นบ้าง
0: โอ้โหคุณหมออ้อยคร
1: ับ
0: ความเชื่อเรื่องการปล่อยปลานี่มีเยอะจังเลยนะครับเนี่ย
1: ใช่ครับก็ความเชื่อของแต่ละบุคคลเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกันสักทีว
0: ัน
1: นี้ก็ต้องขอบคุณพี่พิชัยมากนะครับ ที่ให
0: ้
1: ผมกับน้องปาเนี่ยได้มาสอบถามเกี่ยวกับว่าคนเข้ามาวัดกันเนี่ยเวลาเขาจะปล่อยปลาเขาคิดกันยังไงเขาเชื่อยังไงว่าปล่อยตรงไหนแล้วจะรู้สึกยังไงบ้าง
2: แต่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสรุปเลยว่าเพื่อสบายใจ
1: อย
2: ู่
1: ที่ใจฮะอ
2: ย
1: ู่
2: ที่ใจปล่อยแล้วสบายใจก็โอเคครับ
0: แบบสบายใจว่าเราได้ทำบุญแล้ว
2: ถูกต้องครับ
1: ไปปาคนนี้คุณหมอนัดเพื่อนคุณหมออีกคนนึงไว้จะพาน้องปาไปรู้จักหน่อยไปเลยไหม
0: ไปครับไปครับ
1: ง
0: ั้
1: นเดี๋ยวผมขออนุญาตลาก่อนนะครับสว
2: ั
1: สดีครับพี่พิชัย
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: ไปไปครับน้องปาร์คนี่แหละเพื่อนที่คุณหมอจะพามารู้จักคุณหมอส้มโอ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: คุณหมอส้มโอเนี่ยเป็นคุณหมอที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านการรักษาปลาโดยตรงเลยน้องปาร์ค
3: ปลา
1: ใช่ถ้าน้องปาร์คมีคำถามสงสัยอะไรเนี่ยถามคุณหมอส้มโอเลย
0: คุณหมอส้มโอครับเมื่อกี้ผมฟังพี่พิชัยมาว่าถ้าเราปล่อยปลาหมอนะครับเราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะว่าปลาหมอเนี่ยมันเป็นปลาที่แข็งแรงกว่าปลาอื่นจริงไหมครับ
4: ค่ะเพื่อให้น้องปลาเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะพี่ส้มโอมีตัวอย่างปลามาให้ดูค่ะ
0: แล้วดูยังไงครับว่าเราแข็งแรง
4: ค่ะที่ว่าเขาแข็งแรงเนี่ยก็คือเขามีเกล็ดที่หนาแล้วก็แข็งค่ะทำให้เขาเลยแบบมีความทนทานต่อสิ่งแวดล้
0: อม
4: แล้วเขาก็ยังมีอวัยวะช่วยหายใจพิเศษอยู่ด้วยทำให้เขาสามารถที่จะอยู่บนบกหรือว่าอยู่ในที่น้ำน้อยเนี่ยได้นานกว่าปกติค่ะ
0: ถ้ามันแข็งแรงใช่ไหมครับถ้างั้นผมเอาไปปล่อยได้ไหมครับ
4: ก่อนค่ะก่อนที่จะปล่อยเราต้องรู้ก่อนว่าปลาแต่ละชนิดเนี่ยเขามีแหล่งถิ่นที่อยู่อาศัยแบบไหนแล้วก็ต้องดูด้วยว่าในสิ่งแวดล้อมเนี่ยเหมาะที่จะปล่อยเขาหรือเปล่าก็ดูในน้ำเนี่ยดูปลาสวายตัวใหญ่ๆเต็มหมดเลยใช่ถ้าเราปล่อยเขาไปอาจจะโดนแย่งอาหาร
0: ปลาดุกเนี่ยครับปลาดุกเขาบอกว่าถ้าปล่อยแล้วจะเสริมบารมีเสริมการงานให้เจริญรุ่งเรืองครับทำไมปลาดุกถึงเกี่ยวกับการเสริมบารมีอะคะ
4: เรื่องความเชื่อนี้คุณหมอไม่แน่ใจนะคะว่าจริงหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเรามาดูกันดีกว่า
0: ดูให้ชัดเจน
4: ดูกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไร
0: ปลาดุก
4: นี่เห็นไหมครับเนี่ยปลาดุกเขาจะมีลักษณะเป็นลำตัวยาวๆเนาะแล้วเขาไม่มีเกล็ดเขาจะเป็นแบบลื่นๆนี่แล้วเขาก็มีหนวดอยู่ด้วยหนวดนี่ก็คือเขาจะใช้ในการรับสัมผัสแล้วก็ในการหาอาหารนอกจากสีที่เราเห็นเป็นสีเข้มๆดำๆนี่เนาะมีอีกสีนึงให้ดูนะครับนี
0: ่
4: เขาจะออกสีซีดออกไปทางแนวสีขาว
0: ทำไมมันถึงเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีนี้เลยครับคนละขั้วเลย
4: เขาเรียกว่าปลาดุกเผือกซึ่งเกิดจากการที่เขามีความผิดปกติทางพันธุกรรมค่ะสีที่เห็นออกมาเลยเป็นสีขาวปลาดุกเผือกเนี่ยธรรมชาติค่อนข้างจะพบได้น้อยค่ะเพราะว่าสีขาวเนี่ยทำให้แบบเหมือนเป็นจุดเด่นของศัตรูพวกนักล่าต่างๆเขาจะเห็นได้ชัดเจนแล้วเขาก็จะแบบมาก
0: ิน
4: ใช่เราจึงไม่ควรที่จะปล่อยปลาดุกเผือกลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติ
0: ครับ
4: เพราะว่าไม่งั้นปล่อยไปก็
0: โดนกินอยู่ด
4: ีเป็นเป้าสายตาของบรรดาปลาตัวใหญ
1: ่ๆคราวนี้เนี่ยน้องปลาครับเวลาเราจะปล่อยปลาลงแหล่งน้ำเนี่ยเห็นไหมเวลาเราเขาหิ้วกันมาหิ้วเป็นถุงมา
0: ครับ
1: คราวนี้ถ้าเราหิ้วเป็นถุงมาปุ๊บแล้วเราหย่อนลงแหล่งน้ำเลยปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรทราบไหมครับ
0: ไม่ทราบครับ
1: ปลาตัวนั้นอาจจะเกิดภาวะการช็อกน้ำได้นะครับ
0: ช็อกน้ำช็อกน้ำคืออะไรอะครับ
4: การช็อกน้ำนะคะก็คือการที่เขาเหมือนปรับอุณหภูมิยังไม่ได้ค่ะเพราะว่าในถุงอุณหภูมิน้ำอีกอุณหภูมินึงแล้วก็อุณหภูมิที่ในสิ่งแวดล้อมอ่ะอีกอุณหภูมินึงถ้าเกิดอุณหภูมิต่างกันเยอะเกินไปเนี่ยก็ทำให้เขาเหมือนปรับสภาพไม่ทันนะคะก็ทำให้ช็อกได้
0: แล้วช็อกนี่ถึงตายไหมคะ
4: ถึงตายได้เลยค่ะก่อนปล่อยเนี่ยเราก็ควรจะเอาถุงเนี่ยไปรอในน้ำก่อนไปไว้ปรับให้สักพักนึงให้อุณหภูมิในถุงกับภายในสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันหรือว่าเราอาจจะค่อยๆผสมน้ำจากภายนอกทีละนิดให้เขาได้ค่อยๆปรับตัวค่ะแล้วก็ก่อนที่จะค่อยๆปล่อยเทปล่อยเขาไป
0: มีปลาดุกแล้วก็ปลาหม
1: อ
0: ต้องเลือกที่ปล่อยใช่ไหมครับแต่ว่าผมว่า2ตัวนี้น่าจะปล่อยที่ไหนก็ได้เพราะว่ามันสามารถอยู่ทั้งบกและทั้งน้ำก็คือกบกับหอยครับ
4: หรอ

0: คะไหนมาดูกัน
1: กบมันอยู่บนบกก็ได้นี่ค่ะเพราะมันเป็นสัตว์ข้างบกข้างน้ำหอยผมเคยเห็นว่ามันอยู่ในโคลนนะที่เขาไปจับหอยอ่ะ
0: นี
1: ่มันจะกระโดดไหมครับ
0: กบเนี่ยเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกก็คือเขาจะมีช่วงชีวิตหนึ่งที่อาศัยอยู่ในน้ำตอนเป็นลูกออสเขาก็จะใช้พวกเหงือกในการหายใจพอเจริญเติบโตขึ้นเขาก็จะมาอยู่บนบกนะคะก็เขาก็ใช้ปอดหรือว่าผิวหนังในการหายใจค่ะ
1: นั่นแสดงว่าผมก็ปล่อยได้ที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับ
2: กบเนี่ยไม่ใช่ปลา
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราปล่อยเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วกบไม่ใช่ว่ายน้ำตลอดเวลากบเขาจะว่ายมาลงมาที่น้ำบ้างแล้วก็กระโดดขึ้นมาบกบ้าง
1: แสดงว่าเราควรมีที่สองที่เขาอยู่คร
2: ับ ใช่แล้วกบเนี่ยเวลาปล่อยเขาไปเนี่ยถ้าเราสังเกตไม่ดีเนี่ยรอบๆเราไม่ได้สังเกตว่ามีผู้ล่าหรือเปล่ากบเนี่ยโดนล่าง่ายมากเพราะเขาว่ายอยู่บนน้ำแล้วก็ลอยคอนกบินมาปุ๊บโฉบฟับจับไปกิน
1: หอยขมล่ะครับจะไปปล่อยที่ไหนก็ได้ไหมคร
0: ับ ไม่ได้ค่ะเพราะว่าหอยขมเนี่ยส่วนมากเขาจะชอบอยู่ที่เป็นหนองบึงที่มีน้ำนิ่งๆก็คือถ้ามีเนี่ยน้ำไหลผ่านหรือว่ามีเรือแล่นผ่านตลอดเวลาเนี่ยก็คือเขาก็จะแบบไม่เหมาะกับที่เขาอยู่ค่ะ
2: ไม่ใช่เฉพาะการที่เราซื้อสัตว์พวกนี้แล้วมาปล่อยนะมันจะมีบางประเภทเป็นปลาเลี้ยงที่เราเลี้ยงแล้วเราเบื่อแล้วเราก็จะปล่อยลงน้ำมันจะเป็นพวกปลาเทศบาลหรือว่าปลาซักเกอร์
1: ปลาซักเกอร์
2: ปลาซักเกอร์เนี่ยเราซื้อปลาสวยงามมาใช่ไหม
1: ครับ
2: คนขายก็มักจะบอกว่าอ้าวเอาปลาซักเกอร์ไปด้วยเอาไปดูดตะไคร่ในบ่อปลาจะได้ไม่ต้องไปนั่งขัดไม่ต้องไปนั่งขัดแต่ตอนเราซื้อปลาซักเกอร์มาตัวเท่านี้แต่พอเราเลี้ยงไปเลี้ยงมาตัวเท่านี
1: ้ฮะมีขนาดนั้นด้วยเหรอครับ
2: เอาจริง
1: ผมเคยเห็นตัวเล็กๆ
2: อ่ะเดี๋ยวหมอมาให้ด
1: ูโอ้โหมาเป็นกระมังเลย
2: ตัวใหญ่ไหมล่ะตัวเท่านี
1: ้ใหญ่มากเลยอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่สิแล้วเวลาปล่อยลงแหล่งน้ำนะซักเกอร์เนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษอะไรรู้ไหม
1: ไม่รู้ครับ
0: คือเขาเนี่ยจะสามารถที่จะปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมได้เก่งมากเลยค่ะ อยู่ที่ไหนก็ได้กินอะไรก็ได้แล้วแถมแพร่พันธุ์เร็วอีกด้วยค่ะ
2: ซักเกอร์เนี่ยเป็นตัวที่ทำลายปลาธรรมชาติอย่างยิ่งยวดเลยนะ
1: ทำไมล่ะครับ
2: อ้าวเวลาปลาออกไข่ซักเกอร์ก็ไปกินไข่ปลาธรรมชาติ
1: อ้าวมันกินไข่อะครับเนี่ย
2: ด้วยกินทุกอย่างเลยถ้าเราเลี้ยงปลาซักเกอร์แล้วเราคิดว่าไม่อยากจะเลี้ยงมัน
1: ครับอย่าเลี้ยง
2: ก็อย่าปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติหรืออย่าซื้อมาเลี้ยงตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อกี้ที่เดินเข้ามาเนี่ยในวัดเนี่ยป้าเห็นไหมครับจะมีบ่อเต่าอยู่สังเกตไหม
1: เห็นครับแต่ยังไม่ได้ไปดูเลยครับ
2: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูเต่าก่อน
1: หูเต่าเต็มไปหมดเลย
2: นั่นสิสวัสดีครับคุณลุง
3: สวัสดีครับ
2: ทำไมที่นี่เต่าเยอะจังครับคุณลุง
3: เขาชาวบ้านเขามาปล่อยครับ
2: ครับ
3: สมัยก่อนบ่อนี่เป็นบ่อดินใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: ทีนี้ก่อนจะไข่มันก็มีดินไปไข่แต่ตอนหลังนี่มันมีบ่อดินแล้วมันไข่ไม่ได้เราก็เอาทรายไปทางโน
2: ้
3: นไปมันไข่ใต้โน้น
2: มันเยอะมากเลยนะฮะ
3: ตอนหลังนี่น้อยลงจับไปเยอะแล้วครับ
2: เต่าที่คือสู่ธรรมชาติได้จะต้องเป็นเต่าที่มาจากธรรมชาติเท่านั้นคุณลุงครับไหนๆผมก็มาละเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินดูเต่าหน่อย
3: เชิญแล้วครับเชิญ
2: เดี๋ยวว่ามีตัวไหนป่วยผมจะได้ช่วยรักษาให
3: ้ครับเชิญเลยครับ
4: เต่าแต่ละชนิดมีลักษณะเด่นแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์นะครับอย่างเต่าที่พบที่นี่ก็จะพบ3สายพันธุ์หลักๆก็คือเต่าบัวเป็นเต่าบกที่พบได้ทั่วไปในภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทยครับมีลักษณะเด่นก็คือกระดองลักษณะยกสูงไม่มีสันนูนครับตัวที่2ที่พบมากก็คือเต่านาครับเจ้าเต่าพันธุ์นี้จะมีลักษณะเด่นก็คือด้านบนกระดองจะมีเส้นยาวเป็นสันทั้งหมด3เส้นและมีหัวและปากที่ใหญ่มากครับตัวสุดท้ายที่พบได้มากที่สุดก็คือเต่าแก้มแดงหรือเต่าญี่ปุ่นครับเต่าพันธุ์นี้ไม่ใช่เต่าพื้นเมืองของประเทศไทยนะครับและเจ้าเต่าพันธุ์นี้เนี่ยจะมีลักษณะเด่นบริเวณแก้มจะมีลักษณะสีแดงสีสันสดใสเห็นชัดเจนครับ
2: มันเยอะมากเลยที่นี่มันมีเต่าหลายสายพันธุ์เพราะว่าคนเราเนี่ยเวลาต้องการทําบุญบางทีก็นึกอะไรไม่ออกใช่มั้ยครับคุณลุงเขาจะเอาเต่ามาปล่อยนะฮะคราวนี้พอปล่อยเนี่ยบางครั้งปล่อยเยอะเกินไปคือแต่ละคนมาปล่อยเอาปล่อยก็อยู่ที่แออัดพออยู่แออัดมากน้ำก็เสียพอน้ำเน่าปุ๊บสัตว์ก็ป่วยเต่าก็ป่วยเดี๋ยวคุณลุงช่วยผมดูด้วยครับว่ามันจะป่วยผมจะได้พาไปรักษาให้
3: นี่ครับป่วยตัวเนี้ยไม่รู้เป็นไรมันจะลอยอยู่บนน้ำอยู่เรื่อยเลยครับ
2: โอ้ตัวนี้ก็มีปัญหาเรื่องผิวหนังอักเสบเต็มหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวผมเอาตัวนี้กลับไปรักษาให้ด้วยแล้วกันเดี๋ยวเอาไปดูชัดๆแล้วกันที่มหาวิทยาลัยเราเนาะ

0: ว่ามันเป็นอะไรบ้างอาจจะ
1: ตรวจเช็ค
0: ตรวจเช็คให้ละเอียดดีกว่า
1: ว่ามันถึงขั้นไหน
0: ใช่โอเคงั้นผมขอไป2ตัว
2: ครับผม
0: ไปรักษาให้แล้วก
2: ็
0: เดี๋ยวพอหายผมปล่อยให้นะครับ งั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับ
2: ครับ
0: เดี๋ยวลาคุณลุงก่อนเลยผมจะได้เอาไปรักษาให
2: ้ครับสวัสดีครับ
0: ป้าครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์ปศุอาทรคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วล่ะครับ
1: แสดงว่าเราต้องเอาเต่า2ตัวนี้เข้าไปรักษาในโรงพยาบาลนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วครับน้องป้าพร้อมไหม
1: พร้อมครับ
0: พร้อมแล้วคุณหมอส้มโอ
3: โอ้ยต้องขอโทษด้วยค่ะหมอต้องไปรักษาปลาคาร์ฟต่อค่ะสงสัยจะไปรักษาน้องเต่าด้วยไม่ได
0: ้โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: หวังครับไม่ต้องห่วงนะเรา2คนจะจัดการให้ครับ
3: ค่ะฝากด้วยนะคะ
0: ได้ครับคุณหมอส้มโอจะไปรักษาในโรงพยาบาลใช่ไหมครับ
3: ค่ะเดี๋ยวไปด้วยกันเลย
0: ค่ะโอเค
1: ครับผม
0: โอเคคราวนี้พร้อมหรือยังครับที่จะช่วยคุณหมอ
1: พร้อมแล้วครับ
0: ก่อนอื่นป้าต้องใส่ถุงมือก่อน
1: โอเคครับ
0: เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเชื้อโรคจากเต่าเนี่ยมีโอกาสที่จะติดป้ากลับบ้านไปได
1: ้โอ้โห
0: ก็เวลาป้าจับใช่ป่ะ
1: คร
0: ับ พอป้าขึ้นรถป้าหิวขนมป้าก็เอามือหยิบขนมกินนะเชื้อโรคก็ติดเข้าไป
1: ถ้าล้างมือแล้วล่ะครับ
0: ถ้าล้างมือก็ลดโอกาสปนเปื้อนได้แต่ว่าป้องกันโดยการใส่ถุงมือดีสุด
1: แต่ว่าถ้าล้างมือแล้วก็มีโอกาสที่จะติดอยู่ดี
0: ก็ถ้าล้างไม่สะอาดไงคราวนี้เดี๋ยวเรารักษาตัวใดก่อนตัวนี้อาการถ้าจะหนักกว่าเดี๋ยวปล่อยให้ตัวนี้เดินเล่นก่อนแล้วกันนะไปป้าพร้อมยัง
1: พร้อมแล้วครับ
0: โอเคคราวนี้ก่อนที่เราจะรักษาสัตว์อะไรก็แล้วแต่เราจะรู้จักชนิดสัตว์ก่อนนี
1: ้ดูยังไงเอ่ย
0: เป็นเต่าบัวนะฮะเราก็จะดูตามลักษณะกระดองเขาถ้าป้าเหมือนกับไปเที่ยววัดบ่อยๆเนี่ยป้าก็จะเห็นตัวนี้แหละอยู่ในวัดเยอะมากตัวนี้คือเต่าบัว
1: เต่าไทย
0: เต่าไทยครับ
1: ครับ
0: คราวนี้มาดูว่าความผิดปกติเขามีอะไรบ้างอันดับแรกเลยดูภายนอกกระดองเนี่ยเห็นไหม
1: เริ่มแตกแล้ว
0: ใช่มันจะมีลักษณะของการหลุดล่อนออกหนึ่งที่นะครับด้านท้ายตรงนี้เห็นไหมมีลักษณะรอยยุ่ยยุ่ยถลอกอันนี้ก็คือลักษณะของความผิดปกติของกระดองเป็นโรคกระดองเปื่อยคราวนี้มาดูแขนดูขาหน่อยตัวนี้ดึงแขนออกมาได้ง่ายมากนะครับแล้วก็แขนเนี่ยก็จะมีลักษณะการอักเสบของผิวหนังด้วยนะครับนี่เห็นไหม
1: ม
0: ัน
1: หมดแรงใช่ไหมคร
0: ับ แล้วก็ตรงขาเห็นไหมก็เปื่อยมีการอักเสบของผิวหนังคราวนี้เราจะดูหน้าดูตาเขาหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้าง
1: ต้องทำยังไงครับ
0: เราดึงแขนออกมาก่อนอันดับแรกนะครับดึงแขนออกมาอย่างนี้ปาร์คช่วยคุณหมอจับไว้หลังจากนั้นเดี๋ยวคุณหมอจะต้องระวังอันดับที่1คือต้องระวังเต่าเนี่ยมีโอกาสที่จะกัดเราได้เสมอเพราะฉะนั้นจะทำอะไรกับปากเขาเนี่ยต้องระมัดระวังก่อนนะฮะ
1: ล็อกหัวเลย
0: ล็อกหัวแล้วเรียบร้อยคราวนี้เราก็จะดูว่ามีปัญหาอะไรบ้างนะครับตาก็จมลึกนิดนึงจมลึกนี่หมายความว่ามีลักษณะของภาวะการขาดน้ำคราวนี้เราดูเสร็จเรียบร้อยแล้วคร่าวๆมีความผิดปกติตรงนี้นะฮะอันดับแรกคือกระดองผิวหนังแล้วก็ใต้กระดองนะฮะที่เปื่อยๆโอเคเราจะเริ่มรักษาแล้วมาปล่อยก่อนอันดับแรกช้ำหนักก่อน
1: แล้วเวลากระดองถลอกนี่เต่ามันจะแสบเหมือนเวลาที่เราแบบว่าล้มเข่าถลอกอะไรอย่างนี้ไหมคร
0: ับ เจ็บสิตรงกระดองเนี่ยน้องปาร์คกระดองของเต่าเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันเป็นส่วนของเหมือนกับกระดูกนะฮะที่ออกมาอยู่ภายนอกที่ออกมาปกป้องร่างกายนะฮะกระดองเนี่ยเหมือนกระดูก
1: ก็เหมือนร่างกายส่วนหนึ่ง
0: ใช่ๆมันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเลยนะไม่ใช่ว่าเต่าโตขึ้นแล้วไปเปลี่ยนกระดองให้ใหญ่ขึ้น
1: เหมือนในการ์ตูน
0: ไม่ใช่นะนี่คือเวลามันโตก็จะโตไปพร้อมกับตัวเต่าเขาเวลากระดองแตกเขาก็รู้สึกเจ็บหรือว่ามีแผลมีการอักเสบเขาก็รู้สึกเจ็บเหมือนกันหมดเลย
1: ถ้ากระดองแตกนี่เต่าตายเลยไหมคะ
0: ตรงกลางเนี่ยจะมีกระดูกสันหลังถ้ามันแตกผ่านไขสันหลังเนี่ยเต่าก็จะเป็นอัมพาตปอดของเต่าจะอยู่ด้านบนถ้ามันแตกไปโดนปอดบางครั้งเนี่ยเต่าก็อาจจะไม่สามารถลงน้ำได้ถ้าเป็นเต่าน้ำคราวนี้เราจะลองขัดดูก่อนเดี๋ยวเราขัดพวกคราบสกปรกแล้วก็ลองดูซิมีแผลอะไรบ้าง

0: ครับ
1: ทำไมกระดองมันถึงเปื่อยครับ
0: นี่เป็นคำที่ดีมากเลยป้าเพราะอะไรรู้ไหมกระดองเขาเนี่ยก็เหมือนผิวหนังพอแช่อยู่ในน้ำที่เน่าแช่ในน้ำที่นาน
1: กัด
0: พอเกิดมีแผลเล็กน้อยขึ้นมาเชื้อโรคก็จะล้างเข้าไปในรูในรูกระดองก็จะเข้าไปแล้วก็เกิดการอักเสบคราวนี้เนี่ยพอเต่าที่อยู่ในวัดใช่ไหม
1: ครับ
0: เป็นปริมาณเยอะๆมาก
1: ๆแออัดใช่ไหม
0: แออัดมากๆหนึ่งเต่าเครียดพอเต่าเครียดปุ๊บภูมิคุ้มกันเต่าก็จะลดลงพอภูมิคุ้มกันเต่าลดลงโอกาสติดเชื้อก็จะมากขึ้นพอติดเชื้อมากขึ้นปุ๊บเต่าก็จะป่วยตัวไหนโชคดีสามารถซ่อมแซมตัวเองได้รักษาตัวเองได้ก็จะหายตัวไหนที่แย่ก็จะป่วยหนักพอป่วยหนักเสร็จปุ๊บเต่าก็จะไม่กินพอไม่กินปุ๊บไม่เคลื่อนที่

0: ม่เคลื่อนที่ปุ๊บสุดท้ายก็ตาย
1: การขัดล้างบริเวณกระดองต้องใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับล้างแผลโดยเฉพาะนะครับเพื่อประสิทธิภาพในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคครับก่อนที่เราจะฉีดยาเราต้องคำนวณปริมาณยาเพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงสุดครับ
2: มันหุบเข้าไปลึกตัวเรื่อยๆนะ
0: คือพวกนี้มีภาวะขาดน้ำด้วยไงเขาก็จะหดเข้าไปขนาดนี้นะฮะ
2: ภาวะขาดน้ำคืออะไรครับทำไมมันถึงหดลงเรื่อยๆครับ
0: คือเต่าเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดภาวะขาดน้ำได้ไม่ว่าสัตว์ที่น้ำตลอดชีวิตก็ขาดน้ำได้คือร่างกายเนี่ยเวลาสัตว์ไม่กินอาหารเนี่ยสัตว์ก็จะไม่ได้รับพลังงานสัตว์ก็ไม่ได้รับน้ำนะฮะแล้วก็เวลาเขาป่วยเนี่ยบางทีเขาก็คลานขึ้นมาบนบกเพื่อตากแดดตากนานๆขึ้นปุ๊บก็มีโอกาสที่มันจะเกิดภาวะขาดน้ำได้โอเคคราวนี้เราฉีดยาเขาก่อนนะครับปักวางเข็มฉีดยาก่อนช่วยคุณหมอจับนิดนึงเราก็ฉีดยานะครับมันฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อกับเข้าใต้ผิวหนังนะครับตำแหน่งที่คุณหมอจะฉีดอันดับแรกคือยาปฏิชีวนะ
1: เมื่อประเมินอาการเรียบร้อยแล้วก็ทำการฉีดยาปฏิชีวนะและยาลดปวดรวมถึงป้อนยาถ่ายพยาธิให้น้ำเกลือและเจาะเลือดเพื่อนำไปตรวจอย่างละเอียดครับ
0: คราวนี้เนี่ยวิธีการป้องกันของเขานะครับน้องปาอันดับแรกคือน้ำที่เลี้ยงต้องสะอาด2คือลดปริมาณการแออัดของเต่านะฮะแล้วก็คอยดูสุขภาพเขาให้อาหารการกินที่เหมาะสมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยตอนที่เราไปเก็บมาเนี่ยคุณลุงชี้ดูตอนแรกมันว่ายอยู่ในน้ำนิดๆใช่ไหมฮะแล้วเวลาเขาว่ายเนี่ยกระดองเขาเนี่ยไม่สมมาตรมันเอียงนิดนึงมันหมายความว่าอาจจะมีการอักเสบของตัวปอดด้วยเราก็ลองไปเอ็กซเรย์ดูนิดนึงว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าโอเคงั้นเดี๋ยวไปเอ็กซเรย์ก่อน
1: สำหรับขั้นตอนในการเอ็กซเรย์นั้นก่อนอื่นก็ต้องทำการใส่เสื้อตะกั่วเพื่อป้องกันรังสีให้เรียบร้อยก่อนนะครับสำหรับเจ้าเต่าตัวนี้เราจะทำการเอ็กซเรย์ทั้งหมด3ท่าครับเพื่อนำภาพที่ได้มาประกอบกันเพื่อประเมินอาการและทำการรักษาต่อไปครับและจากผลของฟิล์มเอ็กซเรย์นั้นจะพบว่าเต่าตัวนี้มีแก๊สในกระเพาะอาหารค่อนข้างเยอะครับแต่อย่างหนึ่งที่ทำให้เราเบาใจไปได้เยอะก็คือปอดของตัวนี้ที่เรากังวลนั้นยังปกติดีครับ
0: ตัวนี้อาการเขาไม่ค่อยหนักเท่าไหร่แต่ว่าการรักษาเนี่ยคือคล้ายๆกันเห็นไหมนี่กระดองเขาจะเข้มหน่อยแต่ว่าเขายังแอคทีฟแข็งแรงดีนะครับ
2: ตัวนี้เป็นพันธุ์อะไรครับ
0: ตัวนี้เป็นเต่านาครับเต่านา
2: อ๋อตัวนี้ไม่ต้องจับมือใช่ไหมครับ
0: ตัวนี้ไม่ต้องตัวนี้เห็นว่าปากใหญ่เนี่ยตัวนี้งับมือนี
2: ่โอ้โหเจ็บ
0: น้องป้าจับงี้ให้คุณหมอเดี๋ยวหมอฟอกยาเดียว
1: สำหรับเจ้าเต่านาตัวที่2นี้อาการไม่รุนแรงเท่าตัวแรกครับวิธีการรักษาก็จะคล้ายๆกันจะต่างกันก็เพียงเจ้าตัวนี้ไม่ต้องให้น้ำเกลือและใช้ยาฆ่าเชื้อทาบริเวณที่เป็นแผลได้เลยครับ
0: ตอนนี้เราก็รักษาเสร็จแล้วทั้ง2ตัวครับ
2: ผม
0: ตัวนี้อาการเบาหน่อยตัวนี้อาการหนักนิดนึงนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราลองดูอีกทีว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างเราอาจจะต้องทำเขาเรียกว่าสอดท่อป้อนอาหารนะแต่ตัวนี้คิดว่าน่าจะกินอาหารเองได้นะครับหรือเราอาจจะต้องไปหาหอยขมมาให้เขากินตัวนี้อาจจะต้องไปหาผักมาให้เขากินนะครับตัวนี้ฝากไว้ก่อนหายเมื่อไหร่เดี๋ยวเราไปปล่อยกัน
2: โอเคครับ
0: คุณหมอจะรักษารอน้องปาร์คถ้าหายปุ๊บเดี๋ยวคุณหมอโทรหาน้องปาร์คเลย
2: โอเคครับ
0: ปาร์คเต่าหายแล้วมาปล่อยเต่ากับหมอดีกว่า
2: ครับผม
0: โอเคไหม
2: ได้คร
0: ับ เป็นไงบ้างครับน้องปาร์ควันนี้ตั้งแต่เช้ายันเย็น
2: โอ้โหได้ความรู้ที่ไม่เคยรู้มาก่อนเยอะแยะเลยครับ
0: ครับ
2: อย่างเช่นผมไปซื้อปลามาใช่ไหมครับผมยังไม่เคยคิดเลยนะครับว่าเราต้องไปเอาไปปล่อยที่ไหน
0: ครับ
2: เพราะว่าในวัดเนี่ยมันจะมีคลองอยู่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
2: ผมก็เลยเอาไปปล่อยแต่ที่จริงแล้วมันต้องคิดมากเลยนะครับไม่ว่าสภาพแวดล้อมใช่ไหมครับเดี๋ยวมันอาจจะโดนโฉบไปกินก็ได
0: ้
2: หรือว่ามันอาจจะโดนแย่งหาหรือมันก็อาจจะไปแย่งหาคนอื่นด้วย
0: ใช่ครับ
2: แล้วก็ได้เห็นหมออ้อยครับรักษาสัตว์อย่างใกล้ชิดเลยแถมช่วยหมออ้อยด้วยภูมิใจมากครับ
0: ครับผมสำหรับความเชื่อในการปล่อยสัตว์แล้วได้บุญเนี่ยก่อนที่จะปล่อยอะไรต้องคิดก่อนนะครับคิดให้รอบคอบคิดให้รอบด้านนะครับการที่เราจะปล่อยสัตว์อันดับแรกก็คือเราปล่อยสัตว์ไปแล้วเราปล่อยสัตว์ไปมีชีวิตต่อเราไม่ได้ปล่อยสัตว์แล้วให้สัตว์ตัวนั้นตายนะคร
2: ับ
0: อันดับที่สองคือถ้าเราปล่อยไปแล้วเนี่ยเขาจะมีชีวิตรอดอยู่ได้ไหมอาหารการกินมีหรือเปล่ามีผู้ล่าอยู่ถนนหรือเปล่านะครับสุดท้ายก็คือเราจะไม่เอาสัตว์นะครับต่างถิ่นหรือสัตว์ต่างประเทศมาปล่อยลงแม่น้ำลำคลองของประเทศไทยเพราะว่าจะทำให้สัตว์ในแม่น้ำลำคลองประเทศไทยสูญพันธุ์ไปได้สุดท้ายนะครับผมแล้วก็น้องป้านะครับขอฝากคุณผู้ชมไว้เรื่องนึงนะครับการปล่อยสัตว์ให้ได้บุญปล่อยแล้วให้เขามีชีวิตรอดต่อไปได
2: ้
0: ปล่อยแล้วให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ
3: อย่าปล่อยไปแล้วให้เขาตายอย่าปล่อยไปแล้วให้เขามีความทุกข์ทรมานจากสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่ไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยการปล่อยสัตว์แทนที่จะได้บุญอาจจะได้บาปกลับมานะครับ
2: ถูกต้องครับ
3: วันนี้รายการ Animal Speak ของเรานะครับหมดเวลาลงแล้วขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับ
2: สงสารเต่าอย่างเลยว
3: ัน
2: ๆมีแต่เข็ม
3: แล้วเราทำการรักษา
2: โอ้มันโดนฉีดไปกี่เข็มเนี่ย
3: จับให้คุณหมอหน่อย
2: มันนี่เห็นชัดเลยเพื่อนๆที่ดูอยู่นี่อย่าจับแบบป้านะครับถ้าไม่มีคุณหมออยู่เพราะมันอันตรายนะครับเดี๋ยวมันงับมือ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2%

10%ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

ี้แอซิดหรือเฮฟฟาใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ทูเจ็ตซินเทติกพาราฟฟินิกเคโรซีน ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาลฟิชเชอร์โทรปFT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการฟิชเชอร์โทรปเพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมืองโครงการสารคดีสื่อสินดินน้ำป่าปี2ชุดแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของชีวิตคนและแม่น้ำโขงผ่านรายการที่นี่บ้านเราตลอดเดือนที่ผ่านมาและนี่คือผลงานเรื่องสุดท้ายจากโครงการสื่อสินที่ผ่านการสร้างสรรค์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่วันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับสารคดีเรื่องเด็กโขงโดยทีม1352ฟิล์ม
1: สวัสดีครับผมชื่อปูนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่ม1352ฟิล์มครับที่ทำเรื่องเด็กโขงครับพื้นที่ที่ผมลงอยู่โขงเจียมเรื่องเด็กโขงเป็นเรื่องของเด็กในชุมชนที่ใกล้ๆกับแม่น้ำโขงครับที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่มีเรื่องต่างๆเกี่ยวกับแม่น้ำโขงทั้งเรื่องหาปลาไม่ค่อยได้และพ่อแม่ก็ต้องย้ายออกคือครั้งแรกที่ไปถึงที่นั่นนะครับผมก็สังเกตเห็นว่าเฮ้ยทำไมเด็กในหมู่บ้านเนี้ยหรือแม้กระทั่งเด็กในโรงเรียนเนี้ยส่วนใหญ่อะจะอยู่กับคุณยายคุณปู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบวัยรุ่นในหมู่บ้านก็แทบไม่เหลือเลยเหลืออยู่2วัยก็คือวัยเด็กกับวัยแก่

0: จากตาเป็น
1: คือระยะเวลาหาปลาจาก3เดือนเป็น2สัปดาห์เนี่ยส่วนเวลาที่เหลือมันก็ไม่มีอะไรทำภาวะเศรษฐกิจก็น้อยลงค่าครองชีพต้องรีบโดนทิ้งบ้านทิ้งลูกทิ้งพ่อทิ้งแม่ให้พ่อแม่เลี้ยงลูกแล้วก็ตัวเองก็ไปทำมาหากิน
2: ดูแม่ไหมได้ไหมฮะทำไมคิดถึงยายเพราะว่ายายแก่แล้วอยู่กับยายเนาะ
3: มันบอกครับม
4: ัน ไม่โลก
3: มันบอกนั่นเนาะของมันบ่เห็นพ่อเห็นแม่เกิดขึ้นมาบ่ได้เห็นบ่เห็นแต่ยายก็คิดอยู่กับคันแม่เขาเอาไปก็ถือว่าลูกของเขาก็ไม่ว่า
1: ถ้า
5: ว่
1: าค
5: ิ
1: ดถ
5: ึ
1: งว่าค
5: ิ
1: ดพ่อ
5: จ
1: ะ
5: ได้ถาม
1: ว่า
5: ท่าน
1: ก็บอกว่า
5: ท่าน
1: ต้องการจะเจอ
5: เราเป็นไงสักวันนึงเขาก็กลับมาหาเราเหมือนเดิมเราตั้งใจเรียน
1: จะให้พ่อมาแม่อยากให้มาอยากให้มามาทำไมอ
4: ยากให้พ่อหนูว่าไม่อยากให้พ่อกลับมาค่ะกลับมาเลี้ยงดูค่ะก็ยังพ่อคนอื่นที่เขาเลี้ยงดูลูกลูกก็อยากให้เขามาเลี้ยงเหมือนกัน
3: นี่กินนมกินนมกินนมกินนมน้องกินนม
6: หลานสามเด่นผู้หนึ่งเป็นสี่ตื่นขึ้นมาทำกับข้าวกับข้าวซื้อมาหาพ่อตาหาปลาอะไรก็ซื้อก็ทำแบ่งใส่บาทแล้วก็แบ่งให้ร้านกินยายบ่ได้กินก็หานี่ไม่กินคั่นมันคั่นมันหน่อย
7: เมียก็เดียมร้านแล้วเว้ย
8: ว่าแต่ฝนตกว่าแต่ฝ่าห้องมันรับโดดนะไฟรับตอนฝนตกฝ่าห้องรับประจำรับไปเรื่อยคุณได้สามสี่ถุงยังมาวันนี้

0: เป็นหมอ
1: หัวขึ้นอยากเป็นมะลำ
0: เอาเงินมาทำอะไร
1: เอาเงินไปให้แม่
2: ไป
1: อยากเป็นกระเป๋าเป็นตำรวจนักเรียนอยากได้เงิน
0: เอาเงินมาทำอะไร
1: เอาเงินมาทำอะไรไปให้แม
3: ่เป็นนักฟุตบอลครับอยากได้เงิน
4: โตขึ้นหนูอยากเป็นหมอค่ะพยายามเก็บเงินหน่อยคือพ่อแม่บ่สบายสิค่ะก็สิได้รักษาพ่อแม่ค่ะ
5: อยากเป็นประมงหมอแล
6: ้วไปกับคนที่มาเป็นหยังคืออยากเป็นประมง
5: ปอผ้าเฮ็ดครับ
6: อยากไปเฮ็ดงานหม่องอื่นบ
5: ่บ่ครับ
6: เป็นหยัง
5: มันมีสิมา
7: ไปก่อนก็มันบ่อยากตะก้อนนี้ตู้มือนึงนี่ได้ย่างหน่อยก็หาตัว10ตัวมีประมาณอาทิตย์ได้ตัว2อาทิตย์ตัวนี่สิครับก็เปิดเครื่องนี่แหละน้ํามาแรงนี่ก
8: ็ฮะปกติมาเล่นน้ําโขงบ่อยมั้ย
9: บ่อยมาก
8: มาทําอะไรอ่ะ
9: ฮะ
8: มาทําอะไร
9: หาหอย
8: หาหอยหอยอะไร
9: หอยคัน
8: หอยคันเอาไปทําอะไรอ่ะ
9: เอาไปเล่น
8: แล้วลุงมาหาปลานี่แต่ละครั้งได้เยอะไหม
9: เยอะ
8: เยอะเท่าไหร่
9: ได้ร้อยตัว
8: ขนาดนั้นเลยเหร
9: อ
8: แล้วทำอะไรช่วยลุงบ้าง
9: ก็ไม่ได้ค่อยทำอะไรก็ถ้าลุงจะมาโขงก็มาพายเรือให้ลุง
8: สนุกไหม
9: สนุก
8: อยู่โขงกับอยู่ที่อื่นอะไรสนุกกัน
9: อยู่โขงสนุก
8: ลุงมาแล้วลุงมาแล้ว
9: รู้แล้ว
7: ตั้งแต่รับมานี่เลยปลา12ตัวตั้งแต่รับมา
6: ดักมาจากมือเหรอครับ
7: 3-4เดือน
6: โอ้โหได้12โต
7: ได้12โต
10: แต่เด็กก็ค่อนข้างจะดื้อหน่อยซนดื้อซนแต่ก็เชื่อฟังอยู่นั่งก็อยากได้ตุ๊กตาอยากได้ชุดใหม่อย่างเงี้ยช่วงจะกลับไปหาเขาช่วงปีใหม่สงกรานต์สองครั้งก็มาทำงานบริษัทนะคะก็มาทำได้8ปีละในโรงงานก็เหนื่อยเบื่อด้วยที่นี่มันแข่งขันเยอะออกจากบ้านก็ใช้ตังค์แล้วถ้าไม่มีตังค์ก็อยู่ไม่ได้แล้วก็อยากไปชีวิตแบบไอ้นี่นะอยู่แบบธรรมชาติ
11: สวนทุกคนมาที่นี่จะมีสวน

0: 用木鱼摆摆带片啊，
1: 带片带毛带。嗯，
2: 好，抬头松。好，也就少安托，点了。两块五。老坤的。
3: 安哥改。
4: 你两个。
3: 一个六块。

0: มาเองคุณลองคิดดูดีๆนะว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรเราไม่ต้องอยากได้อยากมีอยู่ในตลอดทุกวันเนี้ย
1: ยิ่งทำงานยิ่งแย่นะเดือนนึงก็พอแต่ได้ใช้เดือนทุนเดือนไม่มีเงินเก็บเลยน้องทางบ้านน้องก็ไม่ค่อยได้ส่งนะไม่ได้ส่งส่วนใหญ่ก็พี่ก็ติดงวดรถเนี่ยงวดรถก็หมื่นกว่าละจริงๆแล้วพี่ภาระหนี้สินเยอะพี่ทำงานไปก็ไม่รู้จุดหมาย

ว่าลูกตั้งใจเรียนนะแม่รักหนูนะดูแลน้องทำดูแลน้องแล้วก็ช่วยยายทำบ้านเก็บกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านนะลูกนะตั้งใจเรียนสอบให้ได้ที่หนึ่งเดี๋ยวแม่จะส่งเรียนสูงหนูอยากเป็นอะไรก็เลือกเอาแม่รักหนูมากนะคิดถึงเดี๋ยวอีก 3-4 ปีแม่ก็กลับไปหาแล้ว

รักแม่มากที่สุดในโลกอยากให้แม่

0: นุ๊กจะสอบให้ได้ที่หนึ่งแม่ต้องกลับมาหาหนูแม่ต้องมาหาหนูถ้าแม่ไม่กลับมาหาหนูโกรธแม่หนูรักแม่มากที่สุดในโลกเสร็จแล้วโอเคบ๊ายบายจุ๊บ
1: หลังจากทำสารคดีเนี้ยจากแต่ก่อนที่เรารู้จักแค่แม่น้ำโขงก็คือแม่น้ำที่ยาวกี่ประเทศก็ว่าไปแต่พอเราลงลึกรายละเอียดแล้วเรารู้สึกว่าแม่น้ำโขงเนี่ยมันต้องใช้คำว่าแม่เพราะว่ามันให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันให้ที่อยู่ของสัตว์มันให้ความอุดมสมบูรณ์แล้วมันให้วิถีชีวิตก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละเราต้องช่วยกันรักษานะเพราะว่าถ้าไม่มีมันอยู่คือก็อย่างที่บอกครับแม่น้ำโขงมันมีทองด้วยนะมันเป็นเหมือนสวรรค์เลยนะแต่มันกำลังจะหายไปแล้วเราอยากให้ทุกคนหวงแหนกันไว้อะครับสุดท้ายคือจริงๆก็ยังมีความหวังว่ามันจะต้องแบบว่าอยู่แล้วอยากให้อยู่ไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วมันก็ลำบากอยู่มันก็มีไฟฟ้ามากขึ้นจะเห็นจากเรื่องนะครับว่าในตัวเรื่องอ่ะบ้านหมู่บ้านเนี้ยที่ใส่ไว้ตอนนั้นมันอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าประมาณแบบ 5-6 กิโลหรือ7กิโลเนี่ยแหละครับแต่ทุกครั้งที่ฝนตกหมู่บ้านนี้ไฟจะดับตลอดก็เลยเอาเป็นว่าก็ขอให้มันอยู่ได้นานๆนะครับผมก็ทำให้ดีที่สุดขอให้ทุกคนดูแลรักษามันให้มันอยู่นาน

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โห
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e dL-I-N-G Seedling แปลว่าต้นกล้า Weed W-E-E-D Weed แปลว่าวัชพืช Pest P-E-S-T Pest แปลว่าศัตรูพืชมีอะไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รายการเล็กๆ เปลี่ยนโลกในตอนนี้ยังคงนำเสนอโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model ซึ่งแนวคิดหลักของกิจกรรมในตอนนี้จะเป็นกิจกรรมที่เน้นการค้นหาปัญหาผ่านกิจกรรมสำรวจชุมชน
1: เมื่อนักศึกษาได้เรียนภาคทฤษฎีแล้วนะคะขั้นต่อไปก็คือภาคปฏิบัตินั้นก็นักศึกษาก็จะต้องลงชุมชนเพราะฉะนั้นวันที่4ก็จะเป็นวันที่นักศึกษาได้ไปลงชุมชนไปบัตรจริงเลยนะคะนักศึกษาก็จะแยกเป็นกลุ่มนะคะตามหมู่บ้านโดยมีอาจารย์นะคะเป็นพี่เลี้ยงพานักศึกษาไปแต่ละหมู่บ้านแล้วก็สัมภาษณ์ตามสิ่งที่ได้เรียนไปอะค่ะนักศึกษาแต่ละคนก็จะเก็บข้อมูลของจากชาวบ้านแต่ละคนนะคะแล้วเขาจะเอามาประมวลภาพรวมด้วยกันแล้วมาวิเคราะห์ร่วมกันหลังจากที่เขาลงชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: การสร้างสัมพันธภาพที่ดีและการเข้าใจบริบทชุมชนเป็นพื้นฐานในการทำงานกับชุมชนเนื่องจากแต่ละชุมชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมทั้งมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันการเก็บข้อมูลชุมชนในมิติต่างๆทั้งลักษณะทางกายภาพสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมการเมืองสุขภาพของชุมชนรวมทั้งโครงสร้างองค์กรชุมชนและทุนทางสังคมต่างๆจะทำให้เห็นภาพรวมของชุมชนและเข้าใจบริบทชุมชนอย่างแท้จริงโดยน้องๆนักศึกษาอาจารย์นิเทศและพี่ๆอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั้ง8ทีมจะได้เดินทางออกสำรวจชุมชนณชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อจะได้ค้นหาปัญหาของคนในชุมชนเพื่อจะได้วางแผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุขชาวบ้านได้ถูกต้องและเหมาะสม
1: สำหรับเหตุผลจากบ้านช่องไอ้กลางนี้นะคะเพราะว่าชุมชนนี้เนี่ยอันที่หนึ่งเราต้องเลือกชุมชนที่นักศึกษาได้สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้เป็นชุมชนอาจจะเป็นชุมชนต้นแบบของในเขตจังหวัดนี้สิ่งที่สองก็คือนักศึกษาได้อยู่ในชุมชนอย่างปลอดภัยนะคะอันนี้เป็นสิ่งประเด็นที่สำคัญนะเรื่องความปลอดภัยของนักศึกษาประเด็นที่สามก็คือในชุมชนนี้เนี่ยค่ะอยู่ในล้อมรอบใกล้ๆกับวิทยาเขตกาญจนบุรีของมหาวิทยาลัยมหิดลเพราะนั้นก็จะเป็นสิ่งที่สะดวกในการติดต่อประสานงานกันนะคะ

0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: หนูมาจากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: แล้วเนี่ยทำอะไรอยู่อะคะ
3: นะ
1: เนี่ยที่คุณยายกำลังจะทำเนี่ย
3: ทำไม่แพงอะหนูเขากำลังสานต้นนี้แล้วกำลังเกากำลังขูดน้องก็มี
2: อ๋อก็ไม่แพงที่เอาแบบว่าเอาไปตั้งในร้านตั้งร้านใช่ไหมคะตั้งร้านขายของ
3: เวลาเขาขายของอะตามตลาดนัดอะ
2: ที่เป็นโครงเหล็กก่อนแล้วก็ปูใช่ไหม
3: ปูแล้วเอาของวาง
2: วันนี้จะมาถามเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของยายพูนเวลานั่งอย่างเงี้ยยายพูนปวดอะไรบ้างไหมคะ
3: ไม่ปวดอะธรรมดา
2: ปวดเอวปวดขาเวลาลุก
3: ไม่เคยปวดเลย
2: ใช่ไหมคะคือปกติก็ไม่ได้ปวดไม่ได้เมื่อยอยู่แล้วพอมาทำงานอย่างนี้ถึงจะนั่งนานๆก็ไม่ปวดเมื่อย
3: นั่งได้ทั้งวันแหละจะนั่งก็นอนกินข้าวจริงก็ไปกินข้าวที่บ้าน
2: มานั่งทำตั้งแต่กี่โมงคะยาย
3: นั่งทำตั้งก็โมงกว่าถ้าบางทีก็ถ้าจะกินข้าวก็กินบ่ายโมงก็มีบางทีก็กินเที่ยงถ้าเที่ยงไม่กินก็กินเย็นทีเดียวเลย
4: แล้วพอกินเสร็จก็ทำงานต่อ
3: ทำงานตอนเช้าเนี่ยก็สองโมงกินข้าวแล้วก็กินยาม
2: ายาเช้าย
3: าก่อนอาหารก็มีย าก่อนอาหารก็พอเราเสียบหม้อก็กินยาก่อนอาหารเลยแล้วก็ตักข้าวใส่บาตรใส่อะไรก็เสร็จเรียบร้อยก
2: ็
3: กินข้าว
2: กินข้าว
3: กินข้าวกินยาอีก
2: กินข้าวอันนี้ข้าวกลางวันแล้วใช่ไหมคะ
3: กินแล้วกิน
2: ข้าวกลางวันแล้วก็ยาย
3: าไม่ได้กินกลางวัน
2: อ๋อมียาเช้าม
3: ียาเช้าก
4: ับยาเย็น
3: ยาเย็นก่อนนอน
4: ก่อนนอน
2: พอกินข้าวเสร็จก็มานั่งเหล่าไม้เราม
3: าเนี่ยแหละ
2: ถ้าสมมติว่าหิวก็ไปกินข้าวกลางวันเพราะว่าไม่ต้อง
3: ถ้าไม่หิวก็ไม่กิน
2: เพราะว่า
3: เหล่าไม้ตลอด
2: กินตอนไหนก็ได้เพราะไม่ได้มียาแล้วอย่างนี้
3: ไม่ได้มียากินแล้วนี่
5: ย
3: ัง
5: ไม่หิว
3: กิน
4: พอเป็นแผลแล้วอ่ะยายทำแผลยังไงอ่ะ
3: ปะเตอร์ปิดเลยแหละมันหายเมื่อไหร่แก
2: แบบว่าล้างแบบเอาน้ําลาดบ้างมั้ยคะ
3: มันเอาน้ําให้ลาทําให้แผลสะอาด
2: ค่ะ
3: แล้วก็เอาปะเตอร์ปิดเลยทีนี้ก็ปะเตอร์ปิดมันไม่ออกอ่ะทํามันออกหายเลย
4: กี่วันน่ะจําได้มั้ย
3: 7 8วันน่ะ
4: 8วัน
3: เราไม่ได้ฟันเยอะฟันนิดๆหน่อย
4: ๆตอนแรกอ่ะพอเป็นแผลถ้าป้ามีน้ำเกลือที่เขาขายตามร้านอ่ะตามร้านชำก็มี
3: มันมีแบบไอ้ที่เคยหมอให้มาถ้าเป็นแผลเราก็เทใส่เลยที่เป็นฟองโฟแล้วก็เช็ดให้สะอาด
4: อ๋อตอนนั้นอ่ะ
3: ใหม่ๆอ่ะ
4: ต้องเป็นหนองหรือเปล่าพี
3: ่มันไม่เป็นหรอกถ้าเราเทไอ้นั่นราดอ่ะแล้วก็เอาปะเตอร์ปิดเนี่ยไม่เป็นไร
4: หนูก็มีอีกวิธีนึงเหมือนกันเป็นน้ำเกลือแล้วก็เบตาดีนอ่ะพี่เบตาดีเนาะน้อยใหญ่เนาะแล้วก็ทาปิดทำให้แห้งแล้วก็เอาบัตเตอร์มาปิดตรงนั้นมันจะหายเร็วมากเบตาดีนะ
3: อันนี้ก็สี่ห้าวันก็แห้งหาย
2: แล้วแบบว่าสายตาอย่างนี้ยังมองเห็นชัดอยู่ไหมคะ
3: สบายมองไกลๆนี่ก็มองเห็นเขียนหนังสือก็ไม่ได้ใส่แว่นตา
2: สบายมาก
3: ใส่แว่นตา
4: แล้วกินอะไรเนี่ยกินอะไรทำไมถึงตาดีอย่างเง
3: ี้
4: ย
3: ก็กินผักกินอะไรละคนแก่กินผักกินพริก
4: ผักเหรอเอาจากไหนอ่ะผักอะไรวะ
3: มีหาเก็บผักบุ้งมั่งอะไรมั่งเก็บกินตำลึงมั่งตำนี่แหละ
2: ที่บ้านนี่มีปลูกผักสวนครัวอะไรบ้างไหมคะยายพล
3: ไม่ได้ปลูกนะเรายังว่าน่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ซื้อเขานะตำลึงตำข้างๆบ้านแล้วก็อะไรก็อะไรมันขึ้นเองแล้วอะ
2: ส่วนใหญ่เมนูอาหาร
3: เราก็หาเก็บอาหารแบบเนี่ยชะอมเนี่ยปลูกไว้ตำเนี่ยก็เราตัดไปทอดใส่ไข่ใส่อะไรกินกินตำพริกกะปิก็ผักชะอมแล้วก็เอาไข่ใส่หน่อยก็คุกทอด
2: แล้วมีอะไรอีกไหมคะแบบแกงเลี้ยงอะไรอย่างนี้แถวนี้เขาม
3: ีมันเทศมันอะไรเราก็มาทำแกงเลี้ยงกินได
2: ้ยายมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานใช่ไหมคะยายพล
3: แต่เดี๋ยวนี้ไม่ก็เป็นแล้วกินยาคุมไว้ครับหมอเขาบอกกินยาคุม
2: หมอบอกว่าให้กินยาคุม
3: ของหวานนะเป็นแป้งเนี่ยเขาก็ให้กินแต่น้อยกินสมาพะควรไม่ได้กินจนเมื่อก่อนเราไม่เป็นเราก็กินเยอะหิวอะไรรถช่องเนี่ยก็กินไม่ได้กินก็กินได้แต่กินแต่น้อย
6: ก็วันนี้ก็ไปสัมภาษณ์
2: คุณยาย
4: คุณยาย
2: ภาคภูมิค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานก็จากการที่ได้ไปคุยกับคุณป้านะคะทราบว่าคุณป้าเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานซึ่งจากการทำงานของคุณป้าที่นั่งเหลาไม้ไผ่นี่คือคุณป้านั่งเหลาทั้งวันแต่ไม่ได้มีอาการปวดเมื่อยหรือว่าอาการอย่างอื่นเลยแต่ว่าจะมีโรคประจำตัวที่เป็นเบาหวานค่ะ
4: แล้วเราก็เข้าไปสำรวจว่าเขากินยากันยังไงเข้าไปในบ้านแล้วเขาก็จะจัดยาอยู่3 ชุดที่เขากินกันเป็น3 เวลานะคะก็จะมีช่วงเช้าช่วงเช้าจะมีช่วงก่อนอาหารหลังอาหารแล้วก็มีช่วงเย็นที่เขากินก่อนนอนแล้วเราก็ลองไปดูว่าเขากินถูกไหมเราไปดูป้ายดูเลเบลแล้วปรากฏว่ามันมีบางส่วนที่เขาอ่ะกินผิดอย่างเช่นพวกยาที่กินตอนเช้าเขามีกินก่อนอาหารหลังอาหารแล้วมีตัวหนึ่งที่ตัวหลังอาหารอ่ะไปอยู่ก่อนอาหารอย่างเงี้ยแล้วแบบอ้าวป้าไม่ถูกนะ
2: ก็เนื่องจากว่าเรามีอาจารย์ไปด้วยอาจารย์ก็ได้แนะนำว่าควรจะกินอย่างนี้นะคะแล้วก็ได้เขียนเป็นตัวหนังสือตัวใหญ่ๆเอาไว้เพื่อที่คุณป้าจะได้ดูได้ง่ายแล้วก็กินได้ถูกต้อง
4: ใช่หลายอย่างเขาก็สับสนค่ะอย่างเช่นพวกเอาไว้กินก่อนนอนอย่างเงี้ยแล้วก็กลับกินหลังอาหารตอนเย็นเขาเอาไปรวมไปกินก่อนนอนอย่างเดียวเลย
2: ปัญหาของคุณป้าที่รับประทานยาผิดเวลาใช่ไหมคะก็อาจจะลูกๆหลานๆอาจจะช่วยเตือนคุณยายหรือว่าจัดยาซึ่งจะแบ่งได้แบบว่าก่อนอาหารหลังอาหารเป็นแบ่งไว้ให้เลยในแต่ละวันจะทำให้คุณยายแบบทานยาได้ถูกต้องมากขึ้นก็ต้องช่วยกันในครอบครัวค่ะ
4: ส่วนการแก้ปัญหาอีกเรื่องนึงคือตัวยาเป็นภาษาอังกฤษตัวยานั้นอ่ะมันก็เลยอ่านไม่เข้าใจเราอ่ะน่าจะควรเขียนตัวยาภาษาไทยทำให้เขาจำได้ว่าตัวเนี้ยควรกินเวลานี้เขาให้ทำให้เขาจำได้มากขึ้นยิ่งกว่ามาอ่านเองอะไรเงี้ย
2: ก็สำหรับวันนี้ที่เราไปดูคุณยายนะคะเราก็สังเกตเห็นว่าที่มือคุณยายเนี่ยเป็นแผลเนื่องจากว่าใช้มีดเนี่ยแบบว่าเหลาไม้ไผ่อาจจะพลาดไปโดนนิ้วค่ะก็เลยแนะนำว่าคุณยายระวังแบบเชื้อบาดทะยักนะคะอะไรอย่างเงี้ยคุณยายบอกว่าไม่เป็นไรหรอกลูกเพราะว่ายายก็แบบวันเดียวประมาณอาทิตย์นึงเดี๋ยวยายก็หายปัตเตอร์เนี่ยยายแค่ล้างแล้วก็ปัตเตอร์พันปัตเตอร์ก็คืออันเดียวตั้งแต่เริ่มเป็นจนถึงหาย
4: จนกว่าจะหาย
2: ปัตเตอร์อันเดียว
4: เราก็แนะนำเขาว่าป้าแต่มีดนั่นอ่ะมันมีสนิมนะสนิมเนี่ยมันทำให้เกิดบาดทะยักได้มันอย่าง
2: น
4: ี
2: ้ทำให้เกิดเชื้อโรคที่อยู่ใน
4: ห
2: มอได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าอาจจะเป็นผู้ที่อยู่ในชุมชนคนที่ใกล้ชิดอาจจะเป็นพี่ๆอสมที่อาจจะใกล้ชิดกว่าเราแล้วก็อาจจะแบบผ่านไปผ่านมาเห็นแล้วน่าจะได้แนะนำคุณยายได้บ้างค่ะสำหรับความรู้สึกของหนูที่ได้มาลงชุมชนนะคะคือสำหรับสายอาชีพของหนูคณะสาธารณสุขเนี่ยจะเกี่ยวกับชุมชนเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วการพูดคุยกับชุมชนเนี่ยถือว่าเป็นการเป็นวิชาชีพของหนูที่หนูจะต้องพบในอนาคตอยู่แล้วค่ะแล้วก็หนูตอนที่หนูเรียนเนี่ยหนูก็ไม่ได้คิดว่าในชุมชนมันจะมีปัญหาหรือว่าอะไรมากขนาดนี้ซึ่งที่หนูเรียนก็อาจจะเป็นปัญหาใหญ่ๆแต่ปัญหาเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็มีให้เราแก้ค่ะ
4: ส่วนของหนูนะคะคือจากการที่ได้มาดูได้มาเห็นจริงๆจะทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นมากกว่าที่เราได้เรียนตามห้องเลคเชอร์เนาะแล้วก็อะไรหลายอย่างอ่ะที่คิดว่าเอ้ยเรื่องนี้แค่บอกแค่นี้ก็ง่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอทำจริงอ่ะมันยากมากเพราะว่าป้าเขาอาจจะแบบเชื่อในตัวเองมากกว่าที่เชื่อพวกเราอะไรเงี้ยเราก็ต้องคอยแบบหาเทคนิคมาประล้อมเขาทำให้เขาเชื่อเราได้มากขึ้น
0: ก็เป็นโอกาสที่ดีของทั้ง2 ด้านนะครับทั้งกับตัวนักศึกษาเองกับชุมชนด้วยนะครับทางฝ่ายนักศึกษาเองก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์อันมีค่าซึ่งหาที่ไหนไม่ได้ในตำรานะครับเป็นภูมิปัญญาที่จะรับทราบจากชาวบ้านนะครับหรือเป็นเรื่องของปัญหาต่างๆก็ดีนะครับที่ทางนักศึกษาเนี่ยจะได้รับทราบแล้วก็นำไปเป็นประสบการณ์ชีวิตในการที่จะดำเนินการเมื่อจบไปแล้วนะครับในการที่จะพัฒนาอะไรก็ตามเนี่ยก็จะ

0: เข้าใจถึงพื้นฐานของปัญหาว่าเกิดจากอะไรเข้าใจมากขึ้นนะครับฉะนั้นในการที่เข้าไปช่วยแก้ปัญหาก็จะมีความรอบคอบแล้วก็ได้ประโยชน์กับผู้ที่ได้รับการแก้ปัญหาจริงๆนะครับเป็นสิ่งที่ต้องการของชุมชนจริงๆทางฝ่ายชุมชนที่เป็นที่ตั้งของพื้นที่ที่นักศึกษามาพัฒนาในวันนี้นะครับก็จะได้รับสิ่งที่เรียกว่าเป็นการให้ความรู้แบบที่เป็นครูอีกประเภทหนึ่งนะครับที่สอนในเรื่องของปัญหาจริงๆให้กับนักศึกษาปัญหาเหล่านั้นเมื่อนักศึกษากลับไปนะครับนักศึกษาบางกลุ่มก็สามารถทำเป็นโครงการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนก็ต้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษานะครับหรือท่านผู้ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องของการที่จะมาแก้ปัญหาแล้วก็นำไปเป็นอาจจะเป็นโจทย์เริ่มต้นของการทำศึกษาวิจัยนะครับเมื่อได้ดำเนินการศึกษาวิจัยแล้วก็อาจจะได้องค์ความรู้หรืออาจจะได้แนวทางแก้ไขปัญหาอะไรอาจจะเบื้องต้นหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชุมชนนั้นน่ะสะท้อนกลับมาให้กับชุมชนก็ได้ก็จะเห็นว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็จะเกิดประโยชน์ได้ทั้ง2ฝ่ายทั้งฝ่ายนักศึกษาเองแล้วก็ฝ่ายชุมชนครับ
1: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model อยู่ภายใต้ภารกิจในการสร้างความเป็นทางด้านสุขภาพศาสตร์ศิลป์และนวัตกรรมบนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อสังคมไทยและให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่2ของมหาวิทยาลัยมหิดล
2: มหาวิทยาลัยมหิดลมีโครงการ IPE นะครับที่พานักศึกษามานะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่น่าสนับสนุนนะครับเหตุผลง่ายๆผมคิดว่าการที่นักศึกษามาในพื้นที่นี้นะครับมันก็ได้สัมผัสความจริงนะฮะของการดูแลนะครับตั้งแต่เรื่องของชีวิตของประชาชนเขาดำรงชีวิตกันอย่างไรมีอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยนะได้ดำเนินการจัดการแก้ปัญหากันอย่างไรมีความจำเป็นเพราะว่าวิชาชีพต่างๆนั้นเนี่ยถ้าอยู่กันคนละมุมนะครับอยู่คนละส่วนกันเนี่ยมันก็ดูได้เฉพาะวิชาชีพเช่นหมอจะสั่งยารักษาโรคแต่เวลามาอยู่ตรงนี้เนี่ยความเป็นชุมชนเป็นชาวบ้านเนี่ยมันไม่สามารถจะแยกว่าอันนี้เป็นของวิชาชีพนั้นวิชาชีพนี้โดยที่สำคัญก็คือการมองและการเข้าใจปัญหานี่มันเชื่อมโยงกันหมดระหว่างเรื่องของการดำรงชีวิตวิถีชีวิตของคนนะครับปัจจัยที่จะไม่เกิดโรคภัยแค่เจ็บตลอดจนแบบแผนการรักษาตัวเองหรือการดูแลตัวเองมันเชื่อมโยงกันหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่นักศึกษาจำเป็นที่จะต้องมาได้เห็นและสัมผัสพื้นที่ครับ
3: สวัสดีค่ะคุณยายคุณยายชื่ออะไรนะคะ
4: สำราญลูก
3: คุณยายสำราญนะคะอายุเท่าไหร่แล้วคะ
4: 75
3: ปีแล้วแล้วไร่ที่ไร่ปลูกอะไรบ้างคะคุณยาย
4: เนี่ยก็มีไร่มะม่วงที่นี่แล้วก็ปลูกมันลูกเขยปลูกมัน
3: ลูกเขยปลูกมันส
4: ับ
3: ปะหลัง
4: ให้เขาแล้วก็ปลูกมัน
3: อ๋อปลูกมันสับปะหลังอยู่ใช่ไหม
5: เห็นบอกปลูกป้ายละหุ่ง
4: เมื่อก่อนนี่ลูกเมื่อก่อนเกี่ยว
6: ทำไหวตอนทำไหว
4: เมื่อก่อนเกี่ยว
3: สมัยที่คุณยายยังทำไหวก็ปลูกพวกฝ้ายละหุ่ง
4: ฝ้ายละหุ่งถั่วดำ
3: ถั่วดำด้วยอ๋อแล้วยายอายุ70กว่านี่มีเจ็บไข้ได้ป่วยมีปวดเมื่อยตรงไหนบ้างไหมคะ
4: ก็มีปวดขาปวดหลังลูกเดินมากๆปวดหลังหิ้วน้ำมากๆก็ปวดหลังดูความหนักหนัก
3: อ๋อปวดขา
7: ปวดหลังยายเวลาปวดทำยังไงครับ
4: ก็กินพาราก
7: ินพาราก
4: ินพารา
7: แล้วดีไหมครับ
4: มันก็จะนวดมันก
7: ็ใครนวดยายนวดเอง
4: ก็นวดเองลูก
3: ไม่ให้หลานชายนวดให้ไงยาย
4: ไม่เอาตัวเดี๋ยวมันทุกข์ตัวตายไม่รู้หนักเบา
5: คุณยายรับยามาจากไหนครับรับยามาจากไหนเอ่ยพวกพารา
4: ถ้ามันเอามาจากอนามัยก็ที่บ้านลูกสาว
3: อ๋อเป็นรับมาจากอนามัยด้วยแล้วก็บ้านลูกสาวด้วย
4: เป็นของอนามัยก็มาไม่ต้องเอามาลูกสาว
3: อ๋อแล้วอนามัยเวลาเขาจ่ายยาให้คุณยายเขาให้ยาอะไรมาบ้างคะ
4: ก็มียาบำรุง
3: ยาบำรุง
4: ยาแก้อากาศ
3: ย
4: า ไอ้นั่นแก้อักเสบ
3: แก้แพ้แก้ปวดแก้อักเสบอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ
5: ยากินพารานี่ยากินกับน้ำปกติใช่ไหมครับ
4: น้ำเชื่อหรือน้ำเย็นเพราะเอาไม่ใช่
5: คือยายไม่ได้คนดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วใช่ไหม
3: ไม่ได้ดื่มเหล้าใช่ไหมยายยายไม่กิน
5: ไม่ได้ดื่มเหล้าอยู่แล้วใช่ไหม
4: ยายไม่กิน
5: ก็ดีแล้วครับยายเพราะว่ายาพาราเนี่ยเขาห้ามกินกับเหล้าเนอะเพราะว่ามันทำให้ตับพังแบบรุนแรงมาก
4: ไม่ได้กินไม่ได้กินเหล้า
5: ดีครับยาย
3: แล้วที่บ้านมีใครดื่มไหมคะมีใครดื่มเหล้าไหมหลานชายดื่มไหม
7: หลาน
4: ชายอะสงสัย
3: สงสัย
4: เขียนแล้วเบียร์มานั่งมันกลุ่มมีขวดเบียร์นี่
3: แล้วจับได้ว่าหลานชายกินดื่มเหล้าคุณยายทำไง
4: ไม่ว่างไง
3: ไม่ว่างไง
4: มันธรรมชาติเขาปลูกเขาก็ดื่มปลูกเขากินเหล้า
5: ไ
4: ม่กินเบียร์แล้วแต่ยาไม่เอานะ
3: ยาไม่ได้แล้วเพื่อนๆของหลานยายอะคะไอ้พวกแก๊งมอไซค์แก๊งเดียวกันอะ
4: ไม่มีเจอเลยทุกคน
3: ไม่มีเลยมีแค่ขี่มอไซค์กินเบียร์ไม่มีกินยานะ
4: ถึงเรียกว่ามันมูข้าวมาเขาเรียกว่า
3: สี
4: ข้าวยายก็ปาดฟังหมู่ห้านเขาว่าสีข้าวนะ
7: ยายครับผมนะครับมาเป็นนักศึกษานะครับกายภาพบำบัดกายภาพบำบัดก็จะเกี่ยวกับกระดูกกล้ามเนื้อนะครับเนี่ยครับที่คุณยายปวดหลังปวดเข่าอะไรอย่างเงี้ยครับปกติเวลาคุณยายปวดหลังปวดเข่านี่คือคุณยายปวดเพราะว่าทำกิจกรรมอะไรอะครับ
4: ก็ที่ปวดหลัง
7: ครับปวดหลังปวด
4: ถ้าเราออกทำงานมันก็คอยตัวทำไม่ทำงานปวดปีอยู่แล้วเนี่ย
7: อ
4: ๋
7: อแล้วคุณยายมีการไปออกกำลังกายหรือว่าชุมชนนี้มีการจัดออกกำลังกายหรือว่าดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับ
4: ออกเองอยู่บ้านเนี่ย
7: ออกเองออกยังไงครับโยคะหรือว่า
4: ดูโทรทัศน์
7: อ๋อดูโทรทัศน
4: ์อ๋อทางยาง
7: อะไรอ่ะยายเต้นหรอเต้นหรออ
4: ยู่บนเรือเลย
7: เต้นกับหลานหรือเปล่าครับ
4: คนเดียว
7: ปิดบ้านแอบเต้นใช่ไหมยาย
4: ยายหลานก็นอน
7: อ๋อแล้วทำให้รู้สึกดีขึ้นไหมครับ
4: ก็ดีไงมันก็ปลง
7: อ๋อแต่ก็ออกแล้วไม่ปวดไม่อะไรใช่ไหม
4: ถ้าเราไม่ทำนะมันจะไปไม่ไหวเลยทำงานไม่ไหว
7: ยายลองเต้นไหมอย่างนี้ไม่ให้เพื่อนผมลองเต้น
3: แล้วให้มอนให้ท่าไหมให้ท่า
4: แล้วไม่ดูดียายได้จำไม่ทำไง
5: ดีมากดีมาก
7: เอาช่วงนี
5: ้มอสาธิต
4: ยายได้จำไม่ยายได้จำไม่ทำช้าๆคนเดียว
7: โอเคมา
4: ถ้ายายทำไม่นาน
7: ก็ท่าแรกนะครับคุณยายก็จะบริหารกล้ามเนื้อขานะครับคุณยายปวดขาปวดเข่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
4: จะเคยก้มทำ
7: ไหมใช่ครับก็คุณยายก็ก้มแบบนี้ได้ครับก็จะทำให้กล้ามเนื้อขาคุณยายแข็งแรงขึ้นแต่ต้องระวังนะครับทำเท่าที่ทำได้แล้วก็อาจจะหาที่เกาะคุณยายก็เต้นตามเพลงใช่เอาเท่าที่ทำได้นะครับอย่าทำมากเดี๋ยวล้มหาที่เกาะ
5: แต่คุณยายต้องมีที่เกาะนะ
7: ใช่เกาะไว้ท่านี้ท่าที่สองยายก็ชูมือขึ้นอย่างนี้อันนี้อาจจะเกาะนะครับแล้วก็โน้มตัวไปด้านข้างแบบนี้โน้มไปด้านข้างนับหนึ่งอย่ากั้นหายใจนะครับนับไปด้วยสอง
5: แขนต้องตึงไว้มอส
7: ครับพยายามตึงแต่ว่าเอาเท่าที่ทำได้นะครับพอรู้สึกตึงก็โอเคพอแค่นั้นเจ็ดครับ
3: แปดเก้า
7: คุณยายโน้มตัว
3: เก่งจัง
7: เยี่ยมมาแบบนี้คุณยาย
5: คุณยายที่เราไปสัมภาษณ์ชื่อว่าคุณยายสำราญครับอายุ75ปีก็ยายมีลูกอยู่3คนครับหนึ่งในนั้นเนี่ยเปิดร้านขายของชำอยู่บริเวณใกล้ๆซึ่งมีเนื้อสัตว์ขายอยู่ยายก็จะซื้อเนื้อสัตว์จากร้านเนี่ยมาทำประกอบอาหารที่บ้านแล้วก็รับประทานผลไม้ที่ตัวเองปลูกทุกมื้อครับสังเกตว่ายายเนี่ยสุขภาพดีมากนะครับถ้าเทียบกับคนแก่คนอื่นๆโรคประจำตัวแทบจะไม่มีเลยครับส่วนเรื่องยาที่คุณยายรับประทานนะครับคุณยายจะรับยาจากรพ.ส.ต.ครับหรือว่าศูนย์อนามัยของเขตนั้นนะครับยาที่คุณยายใช้ก็ได้แก่ยาบำรุงเลือดครับซึ่งเป็นเม็ดท่าเหล็กเม็ดเหล็กสีดำๆครับแล้วก็วิตามินครับแล้วก็พวกยาสามัญประจำบ้านทั่วไปเช่นพาราหรือว่ายาแก้ปวดครับปัญหาเรื่องการใช้ยาณจุดนี้ผมยังไม่เห็นนะครับเพราะว่าจากการกินยาที่ผมซักถามยายกินได้ถูกวิธีครับแล้วก็ได้รับยาจากแหล่งเดียวไม่ได้รับยาจากโรงพยาบาลอื่นทำให้ไม่มีปัญหาของการได้ยาทับซ้อนกันหรือว่ายาตีกันครับ
7: ในส่วนของกายภาพบำบัดนะครับหลังจากที่ได้สัมภาษณ์คุณยายแล้วนะครับก็คุณยายเนี่ยอายุ75ปีเนาะแต่ว่ายังมีร่างกายที่แข็งแรงยังสามารถเดินหรือว่าทำกิจกรรมประจำวันได้ปกตินะครับก็จะมีบ้างปวดหลังปวดขาตามปกติแต่ว่าคุณยายเนี่ยแบบเซอร์ไพรส์มากเลยที่คุณยายแบบออกกำลังกายทุกวันปิดบ้านเต้นอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราไม่คิดว่าแบบคุณยายที่แบบอายุมากแล้วว่าอยู่แบบตามแบบ ชุมชนแบบนี้จะแบบคิดที่จะออกกำลังกายมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ทำให้คุณยายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแบบนี้นะครับก็ได้ให้คำแนะนำได้ให้ถ้าออกกำลังกายไปบ้างอะไรเงี้ยครับทำให้คุณยายแบบ

0: ว่าได้แบบว่าออกกําลังกายที่ถูกต้องเพราะว่าบางทีแบบถ้าคุณยายออกเองเนี้ยครับมันอาจจะแบบมีข้อระวังข้อควรระวังอะไรเงี้ยครับที่คุณยายไม่ทราบมาก่อนก็แนะนําคุณยายไปแต่ว่าคุณยายขี้อายเนาะ
1: แต่
0: ก็
1: ลูก
0: ไม่
1: ส
0: ค่
1: า
0: อ
1: ว
0: ย
1: ก็
0: แบ
1: ยับ ง
0: ว่า
1: ทำตามพวกเร
0: ใช
1: า
0: ่แต่ว่าก็ยังทํา
2: แต่ยายแกคล่องมากเล
0: เข
2: ย
0: าน่ารัก
2: ใช่
3: ทำทุ
2: เข
3: กอ
2: า
3: ย่าง
2: ท
3: ที่
2: ำป
3: แ
2: ร
3: บ
2: ะ
3: บ
2: จ
3: เอ
2: ำ
0: ใช่ใช่มันเป็นสิ่งที่ดีครับที่แบบว่าเขาตระหนักถึงสุขภาพแล้วก็ปัญหาของตัวเองขณะนี้นะครับ
2: ก็เดี๋ยวขอเสริมนะครับคือสมุนไพรที่ยายปลูกเนี่ยส่วนใหญ่ยายจะแจกจ่ายให้กับชาวบ้านแต่พอผมถามถึงสรรพคุณของสมุนไพรเนี่ยยายตอบได้นะครับ
3: ใช่ยายตอบได้ทุกตัวจริงๆ
2: อย่างใบฝรั่งเนี่ยยายก็รู้ว่าสามารถแก้ท้องเสียได้ดีครับยายก็เคยแบบเอาใบฝรั่งเด็ดออกมาสมัยสาวๆเอามาล้างแล้วก็ชงกับน้ำร้อนกินเป็นยาแก้ท้องเสียครับ
0: ที่เราได้ข้อมูลมาทั้งหมดวันนี้นะครับเราก็จะเอามาสรุปเป็นปัญหาแล้วก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ข้อมูลสุขภาพของคุณยายนะครับเพราะว่าอันนี้เราสัมภาษณ์โดยตรงกับคุณยายเลยสำหรับข้อมูลนี้เราก็จะนำไปรวบรวมแล้วก็เก็บแล้วก็เอาไปรวมกับกลุ่มอื่นๆแล้วก็ลิสต์ปัญหาออกมาว่าปัญหาหรือว่าข้อดีข้อเสียสังคมสิ่งแวดล้อมของชุมชนละแวกนี้เป็นยังไงมีอะไรที่เราสามารถช่วยหรือว่ามีอะไรที่เราสามารถส่งเสริมให้เขาแบบว่าเป็นชุมชนที่ยั่งยืนแล้วก็มีความมั่นคงมีความเข้มแข็งมีปัญหาที่น้อยลงหรือว่าอะไรประมาณนี
2: ้เราเน้นการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนด้วย
0: ใช่อ
1: ย่างง่ายๆตอนนี้ค่ะที่เราไปถามคุณยายก็บอกว่าเอ้ายายก็ปวดแข้งปวดขาตามภาษาคนแก่แล้วบอกว่าเราก็กลับมาคิดกันว่าเออเนี่ยคือยายปวดขาสาเหตุล่ะก็คือว่าไม่ค่อยได้ใช้งานใช่ไหมเนี่ยก็มอจันก็ให้วิธีการออกกำลังกายไปให้วิธีการบริหารไปบอกคุณยายถ้าปวดขาทำท่านี้คุณยายก็จะไม่ค่อยปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาระยะสั้นของเรา
2: แล้วก็จากที่ได้สรุปปัญหากันเนี่ยเราจะเอาไปใช้ในการพรีเซนต์วิธีการแก้ปัญหาเนี่ยในวันที่8ซึ่งจะมีตลาดนัดสุขภาพกันพวกเราแต่ละสาขาวิชาชีพก็จะ
1: แสดงด้วย
3: ก็แบบว่าจุดเด่นของแต่ละคณะนะครับมาทำให้ไอ้ชุมชนได้ดีขึ้นนะครับ
4: เป็นอะไรก่อนล่ะคะเป็นโรคอะไรก่อน
5: แรกก็เป็นเบาหวาน
4: ก่อนเน
5: า
4: ะ
5: เจอเบาหวานอย่างเดียว
6: นอกจากไปหาหมอแล้วดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
7: มันก็อยู่ดูแล้วก็คุมอาหารนี่แหละแบบก็หมอบอกให้คุมอาหารกินอาหารนี่แหละเราก็กินแบบหมอสั่งมา
8: หมอสั่งประมาณไหนคะ
7: ก็กินน้อยๆแบบเวลาเช้ากินของหวานของเค็มอะไรเงี้ยของมันให้กิน
4: งดของหวานของเค็มเนาะ
5: มันไข่มันเยอะๆ
7: ค่ะแต่มาตอนล่างปีนี้ดีไม่เคยเป็นอะไรเลยมันสุขภาพดีกว่าเมื่อปีก่อนนี่เข้าโรงพยาบาลปีสามห้นสี่ห้นเลยนอน7 คืน 8 คืนมาปีนี้ทั้งปียังไม่เป็นไรเลย
6: แล้วอย่างอาหารที่บ้านที่กินเนี่ยค่ะกินอาหารพวกไหนคะ
7: พวกผักพวกปลาอะไรธรรมดานี่แหละปลาก็ซื้อปลาบางทีลูกชายมันก็ไปหาเนี่ยหลงตะคัดได้มันก็กินซื้อมั่งอะไรเงี้ยก็ซื้อพวกหมูก็ไม่ค่อยได้กินหรอกเพราะหม้อก็ไม่ค่อยได้กินมันตอนนี้ลุงมากินไอ้นี่มันจะเกี่ยวไอ้ตามากินไอ้นี่พวกปอกระบิดทำบ้านเนี่ยมันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
8: ม
7: ัน
8: เป็นยังไงครับ
6: เขาบอกว่ามันแก้อะไรบ้างคะ
7: มันก็แก้มัน
9: ก็ว่าแก้ได้ทุกชนิดไง
7: หลายอย่างแก้เขาก็กินกันเยอะแยะแต่เขาต้มทีละ7 เม็ดกินไม่มากต้มทีละ7 เม็ดกินละ
4: เป็น
7: ฝัก
4: เป็นฝักเนาะก็ต้ม7 ฝักเปล่าคะ
9: นี่มันนอนนะถ้าฝักมันนานมันจะใหญ่กว่านี
7: ้นี่มันฝัก
6: เจ็ดฝัก
9: นี่ไม่
6: ท
9: ัน
6: อันนี้เม็ดหนึ่งใช่ไหมคะ
9: จะ
7: แต่กินแล้วดีรู้สึกว่าดีร่างกายดีไม่ค่อยไม่เหนื่อยมาก
9: คุมได้ทุกโรคอ่ะเมื่อก่อนเดินไม่ได้นี่เดินหายใจไม่ออกเลย
7: เหมือนไอ้เลือดมันไม่ไปเลี้ยงหัวใจแบบ
9: ตอนนี้หัวใจอ่ะนำไปแล้ว
7: แต่ตอนนี้ดีดีมาเป็นปีแล้วแหละต้องกินไอ้นี่มันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็กินยานู่นโรงพยาบาลด้วยเราก็ไม่ได้ทิ้งหรอกยา
9: ค
7: ู่
9: กันเน
7: า
9: ะ
7: คู่ชาวบ้านเขาเรียกปอกระบิดต้นกระบิดปอกระบิดแต่เพิ่งเที่ยวกินกันเยอะนะก็มาซื้อกันก็จะมีวางค่ายตามตลาด
6: ค่ะก็การดูแลเรื่องโรคเบาหวานเนาะก็อย่างที่คุณลุงบอกเหมือนที่คุณหมอบอกคุณลุงต่อมาอีกทีใช่ไหมคะที่แบบควบคุมอาหารบอกว่าให้ลดงดเค็มแล้วก็ลดมันลดน้ำตาลใช่ไหมคะแล้วหมอบอกไหมว่าให้ออกกำลังกาย
9: บอก
6: แล้วลุงได้ออกไหมคะ
7: ก็
9: ออกมั่งไม่ออก
7: ออกบางทีไม่ก็ แต่ไม้เนี่ยบางทีลุงตื่นมาตีหนึ่งตีสองลุงลุกหน้าไม้แล้วนะตีสองลุงก็ลุกแล้ว
6: คือบางทีการทำงานกับการออกกำลังกายจะคนละอย่างกันเน
7: า
6: ะทำงานมันก็เมื่อยแบบเหนื่อย
7: เดินออก
6: ใช่ค่ะ
7: ออกกำลังแล้วบางทีก็ออกบางทีก็ไม่ได้ออกแล้วแต่
6: ก็เรื่องพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ดื่มน้ำเยอะ
9: ๆแต่น้ำเนี่ยเขากิน
6: แล้วก็อย่าลืมยาที่หมอให้ก็รับประทานให้ตรงเวลาย
7: านี้ไม่ขาดเลยอ่ะ

0: วันนี้ก็ไปสำรวจเคสของคุณสมคิดเจริญผลค่ะอายุ64ปีค่ะก็โรคประจำตัวก็มีเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจแล้วก็ไขมันอุดตันเส้นเลือดแล้วก็เป็นโรคกระเพาะค่ะคำแนะนำกับคุณลุงนะคะก็คือให้งดอาหารที่มีรสจัดอะค่ะรสเค็มจัดหวานจัดรสเผ็ดอะไรเนี้ยค่ะก็ให้กินแบบอาหารอ่อนๆหน่อยอะค่ะรสอาหารที่มันแบบรสอาหารทอดหน่อยเป็นอาหารต้มแทนอะไรเนี้ยค่ะ
1: ก็แนะนำเรื่องออกกำลังกายนะคะก็บอกลุงว่าการทำงานกับการออกกำลังกายมันคนละอย่างกันก็แนะนำให้คุณลุงออกกำลังกายแล้วก็การรับประทานยาตามตรงเวลาที่คุณหมอให้
0: รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่แบบว่าได้มีโอกาสมาแบบเจอผู้คนตามชุมชนเนี้ยค่ะซึ่งเขาแบบไม่ค่อยได้มีโอกาสรักษาแบบตามที่โรงพยาบาลแพงๆหรือว่าได้รับความรู้แบบนี้ค่ะ
1: จากที่ได้ไปลงชุมชนมาทำให้เห็นสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของชาวบ้านแล้วก็ทำให้ทราบถึงข้อมูลต่างๆปัจจัยต่างๆที่เราสามารถนำกลับมาเป็นข้อมูลที่เราจะมาคิดว่าเราจะไปแก้ไขปัญหาอะไรให้เขาบ้าง
0: อ๋อรู้สึกดีใจมากค่ะแบบว่าที่มีค่ายเนี่ยค่ะรู้สึกว่าได้เรียนรู้การทำงานระหว่างของเพื่อนต่างคณะค่ะแล้วก็ได้รู้บทบาทหน้าที่ของเพื่อนต่างคณะทั้งที่แบบว่าเรียนวิทยาศาสตร์ชีวภาพเหมือนกันละค่ะได้รู้ว่าคณะนี้ทำอะไรเราทำอะไรค่ะต่างคณะก็มีจุดยืนของตัวเองอะค่ะ
1: สำหรับหนูนะคะก็ดีใจประทับใจค่ะที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเพื่อนคณะอื่นๆทำให้ได้เห็นแบบการทำงานช่วยกันเป็นกลุ่มค่ะแล้วก็เห็นทุกคนในกลุ่มนี้ทุ่มเทกันมากค่ะในการทำงานแบบไปศึกษาข้อมูลในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชามุ่งหวังสร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง Transformative Education ผลิตนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีทักษะเหมาะสมทางด้านสาธารณสุขในศตวรรษที่21ที่มีกระบวนการเรียนรู้และทำงานร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพโดยสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาแบบประสานมือกันให้มีจิตวิญญาณและความพร้อมในการออกไปเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น
1: นโยบายด้านการศึกษาของมหาลัยมหิดลนะครับเรื่องของการที่จะการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้ในห้องเรียนนะครับที่บอกว่าอยู่ในหลักสูตรนะกับการที่เรียกว่ากิจกรรมเสริมหลักสูตรนะครับก็เป็นสิ่งซึ่งมหาลัยมหิดลเนี่ยให้นักศึกษาได้เรียนรู้นะครับกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยนะครับในการที่ออกมาในพื้นที่และให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรนะฮะลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นการสร้างนะครับทัศนคตินะครับในการที่จะบอกว่าใช้ความรู้ในห้องเรียนนะครับมาประยุกต์กับการกิจกรรมต่างๆที่อาจจะบอกว่าแต่ละวิชาชีพเนี่ยนะฮะจะได้มีบทบาทนะครับแล้วก็การทำงานเนี่ยนะครับที่เขาทำเนี่ยก็เป็นการทำงานร่วมๆหลายๆวิชาชีพนะครับซึ่งเป็นหลากหลายคณะนะครับที่จะมาเรียนรู้และทำงานร่วมกันนะครับก็ถามว่าอันนี้ก็คงเป็นกิจกรรมนะครับที่เสริมนะครับให้เกิดทักษะนะครับของนักศึกษาในการที่จะปฏิบัติจริงนะครับในพื้นที่ได้ก็โดยพื้นฐานนะครับก็คิดว่าการพัฒนาโดยการทำค่ายลักษณะนี้เนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวนักศึกษานะครับที่เขาจะได้เรียนรู้ชีวิตจริงนะครับในการทำงานแล้วก็ทำงานร่วมกับเพื่อนๆนะฮะหลากหลายวิชาชีพครับ
0: หลังจากเสร็จกิจกรรมสำรวจชุมชนน้องๆ นักศึกษาก็จะเดินทางกลับโรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์เพื่อสมาชิกในกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การลงชุมชนร่วมกันสรุปข้อมูลประเด็นปัญหาของชุมชนสาเหตุปัจจัยวิธีการจัดการเพื่อวางแผนในการออกแบบโครงงานและสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนต่อไป
2: ผมมีความยินดีครับที่มาพบกันวันนี้และใจจดใจจ่อที่จะมาพบกันกับพวกเราในวันนี้ในโครงการที่พัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสาสาขาเนี่ยนะครับนโยบายของการศึกษาของมหาลัยมหิดลเนี่ยเราใช้คำว่าเป็นการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงในคำอธิบายก็คือว่าเราเข้ามาศึกษาในมหาลัยมหิดลเนี่ยนะครับมหาลัยเนี่ยมุ่งที่จะปลูกฝังไม่ใช่แต่เฉพาะวิชาชีพหรือวิชาความรู้ในสาขาวิชาเฉพาะที่นักศึกษาทุกคนเนี่ยได้เข้ามาศึกษาเรียนในสาระสำคัญก็คือทำยังไงที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เชื่อมโยงกันกับความต้องการของสังคม

0: ทำยังไงที่จะได้เรียนรู้ระบบสุขภาพของประเทศนั้นๆและทำยังไงนะครับที่จะเรียนรู้ในชุมชนและทำยังไงจะเรียนรู้ร่วมกันข้ามศาสตร์คือไม่ใช่เรียนเฉพาะไซโลของศาสตร์ของตัวเองเพราะว่าเมื่อจบออกไปแล้วเนี่ยต้องไปทำงานร่วมกันที่เรียกใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า interprofessional education หรือสาขาวิชาชีพเวลาที่เราศึกษาเราก็พยายามที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะทำให้การศึกษาของนักศึกษามหิดลเนี่ยได้มีความมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับโดยที่อยากที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันเรียนรู้จากประสบการณ์จริงอันนี้เป็นเรื่องที่การศึกษาที่มีพลังมากคือต้องมาเรียนรู้กับประสบการณ์จริงมาเห็นด้วยตามาเรียนรู้จาก role models นะฮะคือพวกพี่ๆนะฮะที่ทำงานอยู่ในระบบสุขภาพของเรานักศึกษาจะได้เห็นว่าเมื่อเราออกมาเนี่ยเราจะได้มาพบกับพวกพี่ๆอีกหลายคนนะครับที่ทำงานหนักทุ่มเทนะครับแล้วก็เสียสละในการที่จะดูแลสุขภาพของประชาชนชาวไทยแล้วเราก็มองนะครับเราก็เก็บซึมซับไว้นะครับในสิ่งที่ดีนะว่าเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้มาสัมผัสชุมชนนะครับว่าในขณะนี้เราจะต้องพยายามให้ชุมชนของประเทศไทยเนี่ยเข้มแข็งประเทศไทยจึงจะเข้มแข็งขึ้นและนั่นก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราพยายามที่จะปลูกฝังในเรื่องของการศึกษาและนี่ก็เป็นที่มาครับว่าทำไมเราถึงมารวมตัวกันอยู่ที่นี่130คนจาก11คณะมาคละกันนะว่าต่อไปนี้เราก็จะได้มาเรียนรู้บทบาทซึ่งกันและกันในต่างวิชาชีพเราก็จะได้เรียนรู้ถึงการที่เราจะช่วยกันพัฒนาชุมชนอย่างไรต่อไปนี้เมื่อจบออกไปเนี่ยเราก็เป็นพี่เป็นน้องกันเวลาออกไปทำงานช่วยเยอะเลยนะครับในการติดต่อสื่อสารจะไปทำงานอะไรร่วมกันเนี่ยจะเกิดคุณค่าเป็นอย่างมากนะครับในการที่ทำงานร่วมกันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะได้รับประโยชน์นะครับจากการมาครั้งนี้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงก็ขอให้นักศึกษาทุกคนได้รับความรู้นะครับได้เรียนรู้อย่างเต็มที่นะครับกับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็ขออำนวยพรก่อน
1: วันนี้ผมก็จะมานำเสนอในเรื่องของการวิเคราะห์นะครับประวัติศาสตร์ชุมชนของตำบลลุ่มสุ่ม
2: ก็ในปีพ.ศ. 2502นะครับมีการเข้ามาสำรวจพื้นที่โดยปู่พรมสมโสภานะครับในช่วงนี้ท่านได้เข้ามาเที่ยวเล่นที่ผืนป่าแห่งนี้ครับผมก่อนที่2ปีถัดมาเนี่ยจะมีการตั้งบ้านถาวรเป็นหลังแรกโดยปู่พรมสมโสภาท่านนี้นะครับและในปี2509ครับผมมีการตั้งโรงเรียนหลุมกลางโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยตั้งโดยนายเจือสายใหม่นะครับซึ่งเขาเป็นคนที่มาจากจังหวัดอ่างทองครับผมแล้วได้พาประชาชนชาวอ่างทองเป็นจำนวนมากเข้ามาช่วยกันสร้างโรงเรียนแห่งนี้ครับในปี2511มีเกิดโรคไข้มาลาเรียระบาดครับผมและในปีพ.ศ. 2528มีการก่อตั้งสถานีอนามัยวังโพ
3: แล้วก็ปี2555นะครับก็จะมีการเปลี่ยนอนามัยก็คือเป็นการตามนโยบายของรัฐบาลนะครับก็มีการยกระดับจากอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นที่ผมได้มาจะเป็นบ้านช่องไอ้กลางนะครับแล้วก็เริ่มมีนโยบายเชิงการปราบปรามนะครับยาเสพติดขึ้นมานะครับต่อมาในปี2556ก็คือมีหมู่บ้านนึงนะครับก็คือได้รับรางวัลนะครับรับรองมาตรฐานสมุนไพรนะครับทุนสนับสนุนจากโรงพยาบาลศรีราชนะครับเพื่อนะครับจัดตั้งเป็นโรงอบสมุนไพรแล้วก็มีการจัดตั้งกลุ่มพนาสตรีขึ้นมาและในปีนี้ก็คือปี2557นะครับก็คือทำให้โดนของเราก็ได้มีการจัดทำโครงการ IPE ซึ่งเป็นนำไปสู่การเป็นมหิดลโมเดลเกิดขึ้นนะครับ
4: ก็ผมก็จะมาพรีเซนต์เกี่ยวกับปฏิทินชุมชนของบ้านช่องไอ้กลางตำบลลุ่มสุ่มนะครับงั้นขอเชิญคุณยายประจำตำบลนี้ออกมาพูดแล้วกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกราบสวัสดีท่านอธิการวดีนะคะโอ้ยยายเป็นคนหมู่บ้านหมูเจ็ดเนี่ยแหละเนาะโอ้ยอะไรวะน่ะ
4: คุณยายครับวันนี้เราก็จะมาประชิญแบบพูดเกี่ยวกับว่าชุมชนเนี้ยปีนึงเขามีทำอะไรกันบ้างครับ
5: โอ้ยายรู้ยายอยู่มานานแล้วนะกิจกรรมแถวเนี้ยอาชีพเขาเนาะยายก็อยากยายเห็นนะยายอยากบอก

0: หลานยายอยู่บ้านยายก็เหงาเนาะก็อันแรกก็เนี่ยมาดูนี่เขาปลูกมันทำฝรั่งกันเดี๋ยวนี้มันแรงเวลามันร้อนร้อนนะยายก็อยากจะไม่ใช่ยายคนแถวบ้านยายเขาปลูกมันทำฝรั่งกันเขาก็จะเริ่มปลูกกันเนี่ยช่วงเมษาครับช่วงเมษานะครับอาจารย์ก็นะคะนะคะอาจารย์ก็คือเขาจะรอให้ไอ้ฝนหน้าแล้งมันลงสักทีนึงแล้วมันแล้วเขาถึงไอ้ปักไอ้กามันเขาจะปลูกถึงเมษาเนี่ยลากยาวไปเก็บเกี่ยวช่วงพฤศจิกา
1: ช่วงปลาย
0: พฤศจิกาครับเออพอพฤศจิกาเนี่ยครับบางบ้านเขาจะรอคิวรถไถก็จะลามไปถึงมกราหน่อยๆแล้วเนาะอาชีพต่อไปก็ปลูกอ้อยปลูกอ้อยนี่เขาฝังเขาปลูกไอ้กาอ้อยอ่ะมันปลูกทีนึงมันกินได้ทั้งปีครับอาจารย์มันเก็บเกี่ยวประมาณ 4-5 คนเนาะต่อไปก็อะไรปลูกข้าวโพด
1: ข้าวโพดครับ
0: ปลูกข้าวโพดเนี่ยมันใช้น้ำเยอะก็ต้องเนี่ยช่วงหน้าร้อนไปถึงช่วงหน้าฝนนะครับเมษาถึงอะไรนะกันยาต่อไปอันนี้กิจกรรมดีให้สมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะเฉลิมพระเกียรติพระองค์นะช่วง
1: ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติครับ
0: ปลูกป่าเนาะลูกนะเราคนไทยเราต้องรักพระองค์ท่านเนาะรักมากๆเนาะ
1: ก็จะจัดช่วงวันพ่อกับวันแม่นะครับผม
0: ใช่ใช่แล้วต่อไปสุดท้ายหมายเหตุมีอะไรลูกอ่านให้ยายฟังหน่อย
1: อันนี้เขาก็จะมีบอกว่าของหมู่11เนี่ยเราจะมีประชุมทุกวันที่6ของทุกเดือนเลยที่ศาลาประชาคมครับก็จะมาคุยเรื่องต่างๆกันในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนมาประชุมกัน
0: วันนั้นยายก็ไปไอ้ตัวเลขมันขับรถไปขยาย
1: ยายอยู่หมู่7ครับยาย
0: อ้าวยายหมู่7เหรอยายอยากจะรู้ยายไปฟัง
1: ครับ
2: เหตุผลที่ผมเข้ามาร่วมโครงการเนี้ยครับเพราะว่า1คือการลงชุมชนเนี่ยคือคณะผมจะมีเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นในส่วนของที่คณะได้ให้ข้อมูลของชุมชนมาแล้วแล้วจะจัดนักศึกษาเนี่ยลงไปรักษาผู้ป่วยเลยแต่ว่าในกรณีที่ลงไปหาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยผมยังไม่เคยทำครับแล้วก็ได้ลงชุมชนด้วยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันครับก็เลยเลือกที่จะมาเข้าโครงการเนี่ยครับที่ผมไปเห็นภาพก็คือการเข้าถึงของแพทย์ยังไม่ถึงทุกหมู่บ้านแล้วก็ความรู้ของประชาชนคือไม่เข้าใจว่าเจ็บป่วยมันอันตรายขนาดไหนเพราะว่าเขาคิดว่าเขาเจ็บหลังแค่นิดเดียวแต่อนาคตเขาอาจจะไปสู่การกระดูกสันหลังทรุดกระดูกสันหลังเคลื่อนซึ่งมันจะทำให้เขามีความลำบากในการใช้ชีวิตได้มากขึ้นนะครับคือเขาหลักๆคือความรู้ความเข้าใจมากกว่าแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องเงินทองหรือการเดินทางที่ออกไปข้างนอกครับว่ามันลำบากครับในฐานะที่ผมเป็นนักศึกษากายภาพบำบัดนะครับแล้วก็ปัญหาที่ผมเห็นก็คือเป็นปัญหาที่มีคุณยายคุณตาผู้สูงอายุที่ทำงานอยู่กับที่ทำงานซ้ำๆนะครับก็เลยให้ความรู้คุณยายว่าการนั่งทำอย่างเงี้ยมันไม่ดียังไงแล้วถ้าออกกำลังกายมันจะดีอย่างไรแล้วก็จะถ่ายทอดความรู้การออกกำลังกายในผู้สูงอายุให้พี่อสมแล้วก็ให้พี่อสมเรียกหรือว่าประชาสัมพันธ์ให้คุณยายมาออกกำลังกายกันเป็นหมู่คณะครับ
3: วันนี้ค่ะดิฉันก็จะมารายงานแผนผืนแผนที่เดินดินของหมู่บ้านหมู่7นะคะเป็นหมู่บ้านของยายอะค่ะชื่อหมู่บ้านผู้น้อยค่ะก็คือจะมีบางส่วนเขาจะเรียกว่าชุมชนบ้านโคกหรือว่าเกาะนกอะค่ะที่ชื่อว่าเกาะนกเพราะว่าคนในชุมชนแถวนี้ค่ะชอบตั้งชื่อตัวเองเป็นชื่อนกอะค่ะคนเขาก็เลยเรียกว่าเกาะนกค่ะแล้วก็บริเวณการจัดตั้งบ้านนะคะบ้านที่อยู่ติดกันนะคะก็จะเป็นพี่น้องกันก็จะมีความรู้จักกันในเครือญาติอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลักษณะของหมู่บ้านนะคะก็จะเป็นถนนใหญ่อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นถนนลาดยางอะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นถนนในหมู่บ้านเงี้ยค่ะก็จะเป็นถนนดินลูกรังค่ะจะมีวัดผู้น้อยค่ะเป็นวัดที่เป็นจุดศูนย์รวมของชุมชนเป็นวัดที่จะมีงานเทศกาลหรือว่างานบุญต่างๆก็จะเป็นจุดศูนย์รวมของชาวบ้านนะคะที่เขาจะมาร่วมทำงานบุญกันที่วัดบริเวณนี้ค่ะสำหรับประโยชน์ที่เราได้จากการทำแผนที่เดินดินนะคะก็คือเราได้เห็นที่จริงค่ะเราได้เห็นสภาพจริงแล้วก็เราได้เห็นภาพรวมของชุมชนอย่างชัดเจนขอบคุณค่ะ
4: หมู่5นะคะก็พื้นที่โดยรวมนะคะก็จะเป็นพื้นที่ราบเชิงเขานะคะก็จะแบ่งเป็น3คุ้มด้วยกันที่เมื่อวานบอกไปก็จะมีคุ้มสุพรรณคุ้มหมู่กลางแล้วก็คุ้มภูน้ำร้อนนะคะอาชีพโดยรวมส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นจักษาแล้วก็เกษตรกรรมค่ะ
5: แล้วก็รอบส่วนนี้นะคะลักษณะบ้านนะคะก็จะตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างๆกันนะคะเนื่องจากว่าเป็นบริเวณที่มีพื้นที่ราบค่อนข้างมากนะคะก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ห่างกันนะคะแล้วก็การทำอาชีพนะคะที่เพื่อนบอกไปเนี่ยก็จะอยู่กันเป็นกลุ่มนะคะอย่างเช่นก็จะมีจักษาอยู่ทางด้านบนและทางด้านล่างของที่ราบตั้งแต่ล่างภูเขาลงมาก็จะเป็นการทำเกษตรกรรมนะคะ
4: แล้วเราก็สังเกตได้ว่าแต่ละทุกพื้นที่โดยรวมเนี่ยจะเป็นคือเหมือนเครือญาติกันทั้งหมดเลย
5: ใช่แล้วค่ะฉะนั้นนะคะสิ่งที่กลุ่มเราค่ะได้เรียนรู้จากการที่เราทำแผนที่นี้นะคะแน่นอนว่าต้องเกิดจากความสามัคคีของสมาชิกในกลุ่มนะคะเรานักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการของการฟังการสัง

0: เกตนะคะเราได้เรียนรู้นะคะความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่นะคะที่เพื่อนบอกด้วยว่าเป็นความสัมพันธ์ของเครือญาติซึ่งแตกต่างจากในเมืองนะคะอย่างที่พวกเราอยู่กันซึ่งจะเป็นสังคมที่ลักษณะว่าอาจจะไม่ได้รู้จักกันนะคะสุดท้ายที่สุดนะคะก็คือทําให้เราเนี่ยได้ฝึกการทํางานเป็นทีมร่วมกันค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: หมู่8นะคะส่วนโดยพื้นที่ส่วนมากเนี่ยจะเป็นพื้นที่ราบลุ่มค่ะมีบริเวณแนวภูเขาภูเต่าอยู่บริเวณด้านล่างนี้นะคะสถานที่สำคัญนะคะในหมู่บ้านนี้เริ่มจากบ้านผู้ใหญ่นะคะเป็นแหล่งการเรียนรู้ค่ะแหล่งการเรียนรู้ของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งในหมู่บ้านนี้นะคะจะมี30ครัวเรือนค่ะที่จะร่วมโครงการนี้ด้วยแล้วก็เหมือนเป็นการรวมคนในหมู่บ้านเนี้ยให้เป็นหนึ่งเดียวกันค่ะ
3: ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะหมู่8นะคะยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์แห่งนี้นะคะแล้วก็เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางนะคะซึ่งก็จะให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่หมู่5หมู่6หมู่7หมู่8แล้วก็หมู่11นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังเป็นมีศาลาประชาคมนะคะซึ่งก็ชาวบ้านนะคะก็จะมีการประชุมประจำเดือนทุกเดือนนะคะทุกวันที่8นะคะ
2: ก็จากการเก็บข้อมูลใน1วันนะคะเพราะว่าชาวบ้านในหมู่บ้านเนี้ยค่ะเป็นโรคเกี่ยวกับโรคสูงอายุค่ะเช่นเบาหวานความดันไขมันอย่างงี้นะคะแล้วก็โรคหัวใจด้วยค่ะแล้วโรคจากการทํางานนะคะเช่นปวดหลังปวดเข่าปวดข้อค่ะ
3: ค่ะแล้วก็อาชีพส่วนใหญ่นะคะของชาวบ้านในหมู่8นะคะก็เหมือนกับหมู่อื่นนะคะก็หลักๆเลยก็คือการทำไร่มันสำปะหลังแล้วก็ไร่อ้อยค่ะแล้วก็ประโยชน์ที่กลุ่ม8ของเรานะคะได้รับจากการทำแผนที่เดินดินก็คือเราได้ร่วมมือร่วมใจกันนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราทำคนเดียวเนี่ยยังไงมันก็คงไม่สำเร็จเราต้องมีการแบ่งกันเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ครบรอบด้านนะคะแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ชุมชนได้อย่างเป็นองค์รวมอะค่ะมองภาพรวมโดยใช้ระยะเวลาอันสั้นแต่ว่าเราก็จะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะแต่ว่าคืออันนี้เราเก็บข้อมูลมาแค่วันเดียวซึ่งมันอาจจะยังได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนนะคะก็จะต้องใช้เวลาที่เหลืออยู่ในการเก็บข้อมูลเพื่อเติมเต็มแผนที่เดินดินนี้ให้มันสมบูรณ์ที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ
4: วันนี้พวกเราสองคนเนี่ยเป็นตัวแทนจากกลุ่ม5ที่ได้เป็นตัวแทนจากทุกๆคนอีกทีได้มาสรุปสิ่งที่ได้รับจากการลงชุมชนเมื่อวานนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อนๆได้ร่วมกันเขียนในฟลิปชาร์ตเนาะแล้วเราเนี่ยก็เอามาสรุปรวมกันว่าเรามีอะไรบ้างเนาะเราได้แบ่งเป็น2อย่างคือ
5: ความรู้สึกนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้เรียนรู้นั่นเองครับผม
4: ค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ความรู้สึกเลยนะคะ
5: ครับผมได้เลยนะครับความรู้สึกนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่เรารู้สึกกันก็คือประทับใจต่อการต้อนรับนะครับซึ่งการต้อนรับเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นประตูด่านสําคัญเลยนะครับที่พวกเราประทับใจมากๆเลยนะครับในตัวของพวกพี่ๆอสมเองรวมถึงพี่ๆชาวบ้านด้วยเหมือนกันนะครับผม
4: ใช่ค่ะต้อนรับอย่างอบอุ่นเนาะไม่ว่าจะแบบให้ความร่วมมือในการตอบข้อสักถามของเรานะรวมถึงบางบ้านยังใจดีเนี่ยได้ให้ขนมติดไม้ติดมือเราไปด้วยค่ะ
5: เมื่อวานผลไม้นี่มากันเยอะมากเลยนะครับผมครับผมแล้วในข้อต่อไปนะครับก็คือเป็นการสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆนะครับการสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยคําเดียวว่าบรรยากาศไม่ได้เหมือนกับในชุมชนเมืองแน่นอนนะครับรวมถึงพวกเราก็ต้องปรับตัวเนาะปรับตัวในการที่จะอยู่ในชุมชนนี้ให้มีความสุขแล้วก็สนุกสนานไปกับมันนั่นเองนะครับผม
4: ใช่แล้วค่ะ
5: ครับผมต่อไปนะครับเป็นการอบอุ่นนะครับและอิ่มใจนะครับพวกเราเนี่ยอบอุ่นทุกครั้งนะครับที่ได้เจอพวกพี่ๆชาวบ้านนะครับผมและอุ่นใจทุกครั้งนะครับที่ได้พูดคุยนั่นเองครับผม
4: พักความรู้สึกไว้ก่อนนะมาดูตรงที่สิ่งที่เราได้เรียนรู้แน่นอนค่ะแยกเรามาจากคนละคณะใช่ไหมแล้วบางทีในบางคนไม่รู้จักกันด้วยซ้ำเนาะเราเนี่ยต้องมีการรู้จักการทํางานเป็นทีมใช่แล้วค่ะก็การทํางานเป็นทีมเนี่ยตั้งแต่การแบ่งกลุ่มวางแผนลงพื้นที
5: ่
4: ท
5: ุ
4: กคนเนี่ยจะต้องช่วยกันประสานงานกันอันนี้เนี่ยเป็นตัวฝึกพวกเราได้ดีเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยพวกเราก็ไม่ได้ทํางานกับคณะตัวเองพวกเราขึ้นไปพวกเราส่วนใหญ่สายสุขภาพเนาะแทบจะทั้งหมดเลยข
5: ึ้
4: นไปเนี่ยเราต้องมีการช่วยเหลือกัน
5: ใช่ไหมคะ
4: เพื่อเฟื้อก็กูลกันนี่จริงๆแล้วเนี่ยพอเราจบออกไปเราอาจจะเจอเพื่อนที่แบบเฮ้ยคุณหน้าอยู่
5: เดินกันแบบชนไหล่กันในโรงพยาบาล
4: ไม่ได้มีเรื่องค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังได้เรียนรู้ถึงการวิธีการสร้างปฏิสัมพันธ์ในชุมชนชาวบ้านพวกเราแต่ละคนไม่เหมือนกันชาวบ้านแต่ละหลังไม่เหมือนกัน
5: เหมือนกัน
4: เราอยู่ที่ว่าบางทีเนี่ยเรามีสคริปต์ของเราใช่ไหมคะว
5: ่
4: าเราจะเข้าไปยังไงดีพอเข้าไปปั๊บป้าหน้าบึ้งอยู
5: ่โอ้โหมาแบบ
4: เขาดีแล้วเราก็ไหลไปตามน้ําเราได้เรียนรู้ตรงนี้ตอนนี้ก็ยังได้เรียนรู้เล็กๆเดี๋ยวเราจะค่อยๆขยายไป
6: สำหรับประสบการณ์ที่เด่นชัดเลยคือได้รู้จักเพื่อนต่างคณะมากขึ้นครับเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่กันที่นี่อยู่กัน24ชั่วโมงใกล้ชิดกันมากๆทําให้ได้รู้จักเพื่อนต่างคณะมากขึ้นแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนรู้ครับว่าในเรียนอะไรมา

0: เราเรียนอะไรมาเราทําอย่างนี้ได้นะนายทําอย่างนี้ได้นะทําให้เรารู้จักกันมากขึ้นครับแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการลงชุมชนด้วยครับการใช้ชีวิตในชุมชนด้วยครับผม
1: กระบวนการหนึ่งที่ทําให้นักศึกษาได้เข้าใจเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตนเองคือการมาอยู่ชุมชนสิ่งที่สองก็คือนักศึกษาเนี่ยมาจากสาขาวิชาต่างๆซึ่งปกติเนี่ยนักศึกษาจะเรียนอยู่ในสาขาวิชาของตนก็จะไม่เข้าใจบริบทของสาขาวิชาอื่นๆการที่เข้ามาอยู่ร่วมกันทํางานร่วมกันเนี่ยทำให้เข้าใจบริบทของสาขาอื่นว่ามีบทบาทอย่างไรนั้นจะพัฒนาต่อไปในอนาคตเพื่อทําให้เขาเข้าไปอยู่ในสถานที่หรือคอมมูนิตี้ต่างๆในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกประการนึงการที่เขาได้มาอยู่ร่วมกันเนี่ยมันเป็นการสร้างสัมพันธภาพตั้งแต่ตอนเรียนนั้นการเวลาเขาไปทํางานในอนาคตเขาอาจจะต้องพึ่งพากันเพราะฉะนั้นเขาก็เคยได้เรียนร่วมกันอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งประโยชน์เพราะตอนนี้เราการศึกษาคงต้องเน้นในเรื่องของเครือข่ายทางด้านการศึกษามากขึ้นตรงนี้จะเป็นจุดที่สำคัญ
2: สำหรับตอนต่อไปจะเป็นตอนสุดท้ายซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาชุมชนของน้องๆ นักศึกษาน้องๆจะป้องกันการเจ็บป่วยและลดภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพให้กับชุมชนได้ด้วยวิธีการอย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไปท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาได้ที่กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-849-4560-99หรือทางเว็บไซต์ www.op.mahidol.ac.th/oraa

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: เซฟตี้ฟอร์โอตำบลไม้จำกัด
2: PEA หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาศัยใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหาร

0: และปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling seedling seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
4: อยากทุกข่าว
5: อย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
6: แซกตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569กันค่ะและในช่วงนี้นะคะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนนะคะทำให้ประเทศไทยค่ะมีฝนน้อยแต่ว่ายังคงมีฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่นะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะอันดามันตอนบนและก็อ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างค่ะ

มีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคกันนะคะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมลพบุรีและสระบุรีค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกระยองนนทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายกันที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากฝนจะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะก็ขอให้ประชาชนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เหรอคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตอนปู่เด็กๆนะปู่ได้ไปเที่ยวที่วัดอรุณกับครอบครัวปู่อ่ะ
0: แม่น้ำแม่แค่นี้ก็ไม่ให้
1: เกิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
0: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะเดี๋ยวแม่ก็เล่นไม่ทันคนอื่น
1: ไม่เอาหน้าเมฆอย่าพูดอย่างนั้นสิที่แม่ก็ทำแบบนั้นเพราะว่ารักและเป็นห่วงเมฆนะไม่อยากให้เสียการเรียนเพราะติดเกมเมฆรู้ไหมขนาดพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าประสาททองยังรู้ว่าแม่รักและห่วงมากแค่ไหนและพระองค์ยังทรงแสดงออกถึงความกตัญญูนี้ให้พวกเราได้เห็นกันด้วยนะ
2: พระเจ้าประสาททองเนี่ยอยู่ในสมัยอยุธยาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ะพระองค์เป็นผู้มีความกตัญญูมากเมื่อพระราชชนนีหรือแม่ของท่านสิ้นพระชนม์ท่านจึงโปรดให้สร้างวัดชัยวัฒนารามณที่ดินที่พระราชชนนีเคยประทับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ้ะ
2: แปลว่าท่านทรงสร้างวัดชัยขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงและอุทิศบุญให้แม่ของท่านใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องวัดชัยจึงเป็นอนุสรณ์แห่งความกตัญญูและยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองในสมัยอยุธยาที่ต่อมากลายเป็นต้นแบบของวัดอรุณยังไงล่ะ
2: โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะนี่เมฆเราไปดูวัดกันเถอะนะนะนะ
3: ก็ได้เอานี่ไปทำเองแล้วกัน
4: พุทธศักราช2164รัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
5: ทำไมที่นี่มันครองแครงไปมาอย่างกับอยู่บนเรือเลย
6: โอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอ
2: เราไปดูกันเถอะ
7: ยาสมุนไพรจะแม่กินซะหน่อยตามที่หมอเขาว่ามา
8: ข้าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรร้ายแรงนี
7: ่กินพอมีเรี่ยวแรงยังไงล่ะจ๊ะช่วงที่ข้าไปออกศึกที่กัมพูชาประเทศเนี่ยแม่จะได้ไม่เจ็บป่วย
6: โหยตะวันพี่เขาจะไปออกรบด้วยเจ๋งมากๆเลย
7: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
8: เจ้าไปรบเพื่อบ้านเมืองนั่นก็ถือว่าเป็นการกตัญญูต่อประเทศชาติเจ้าจงทำให้เต็มที่แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนะ

0: หรือว่าแม่ลูกคู่นั้นจะเป็นพระเจ้าประสาททองและแม่ของท่าน
1: ใจเย็นลงหรือยังล่ะเมฆ
0: ครับปู่เมฆไม่น่าพูดแบบนั้นออกไปเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไว้เมฆโทรไปขอโทษแม่นะปู่ว่าแม่คงเข้าใจ
0: แม่ครับเมฆขอโทษที่เอาแต่ใจตัวเองทำให้แม่เสียใจเมฆรักแม่นะครับวันนี้เราพูดไม่ดีกับแม่แต่ยังดีที่แม่ยังอยู่ให้เราขอโทษต่อไปนี้เราจะทำดีกับแม่ให้บ่อยๆให้เหมือนพระเจ้าประสาททองที่ท่านทรงดูแลพระมารดาและทรงสร้างวัดชัยวัฒนารามไว้เป็นอนุสรณ์และเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของสมัยอยุธยาเราเป็นเด็กคงสร้างวัดไม่ได้แต่เราบอกรักและเป็นเด็กดีให้แม่ได้ทุกวัน

0: ราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
1: ไปเที่ยวไหนหรออ
0: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับ
1: บุกนี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้
2: แย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แก่

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
8: แผ่นดินถล่ม
9: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าขายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพอพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปโปรยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
9: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
7: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
3: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
9: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามาก และมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
3: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการถูกพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
9: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดิน

0: การทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
1: รับทราบ
2: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยละพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
4: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
5: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้ยเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
5: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
0: ได้เลย

0: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ชีวิตของพืชปัจจัยที่ทำให้พืชเจริญเติบโตและวัฏจักรของพืชดอกกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาดูกันว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างดินแต่ละชนิดมีสมบัติและลักษณะอย่างไรนะคะและนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างไปติดตามกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากผลของการผุพังสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆผสมคลุกเคล้ารวมกับอินทรีย์วัตถุหรืออินทรีย์สารที่ได้มาจากการสลายตัวของเศษซากพืชและสัตว์จนเป็นเนื้อเดียวกันปกคลุมพื้นผิวโลกอยู่เป็นชั้นบางๆและเป็นที่ยึดเหนี่ยวในการเจริญเติบโตของพืชลักษณะเนื้อดินมีผลต่อสมบัติการจับตัวและการอุ้มน้ำของดินซึ่งนักวิทยาศาสตร์นำลักษณะและสมบัติเหล่านี้มาใช้เป็นเกณฑ์ในการจำแนกดินออกเป็น3ชนิดได้แก่ดินร่วนดินเหนียวและดินทรายดินร่วนเป็นดินที่มีเนื้อดินนุ่มมือจับตัวได้ปานกลางและสามารถอุ้มน้ำได้ปานกลางอากาศถ่ายเทได้ดีกว่าดินเหนียวดินร่วนมีส่วนผสมของซากพืชซากสัตว์อยู่มากจึงเหมาะแก่การทำการเกษตรมากกว่าดินร่วนจึงเรียกอีกอย่างว่าดินเกษตรเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทั่วไปเช่นผักและผลไม้ชนิดต่างๆดินเหนียวเป็นดินที่มีเนื้อดินละเอียดเม็ดดินจับตัวแน่นระบายน้ำได้น้อยแต่กักเก็บน้ำได้ดีมากและทำให้ความชื้นและอากาศซึมเข้าไปได้ยากเมื่อเปียกน้ำดินนี้มีความเหนียวมากเมื่อเวลาแห้งจะจับตัวเป็นก้อนแข็งดินเหนียวเป็นดินประเภทที่หนาแน่นและหนักที่สุดเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชที่ต้องการน้ำมากเช่นข้าวบัวนอกจากนี้ยังสามารถนำมาปั้นเป็นเครื่องใช้ต่างๆได้เรียกว่าเครื่องปั้นดินเผาเช่นแจกันหรือกระถางดินทรายเป็นดินที่มีเนื้อดินหยาบเม็ดดินใหญ่สากมือและไม่จับตัวกันจึงไม่สามารถปั้นเป็นก้อนได้และอากาศซึมผ่านได้ง่ายจึงอุ้มน้ำได้น้อยเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำดินทรายจึงเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทนแล้งหรือพืชที่ต้องการน้ำน้อยเช่นอ้อยมะพร้าวนอกจากนี้ทรายยังนำมาใช้เป็นวัสดุผสมสำหรับก่อสร้างเช่นนำมาผสมกับปูนซีเมนต์เพื่อสร้างบ้านสร้างถนนดินทั่วไปจะมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนดังนี้อนินทรีย์วัตถุเกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆการสลายตัวของหินและแร่ธาตุขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นลมฝนแสงแดดกระแสน้ำอินทรีย์วัตถุหรือฮิวมัสเกิดจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยทับถมกันเป็นแหล่งกำเนิดธาตุอาหารซึ่งเป็นอาหารของพืชน้ำมาจากน้ำฝนที่ตกลงมาบนผิวดินหรือน้ำจากใต้ดินแทรกอยู่ในส่วนที่เป็นช่องว่างระหว่างเม็ดดินอากาศแทรกอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดินในส่วนที่ไม่มีน้ำซึ่งเรียกว่าความพรุนของดินคำศัพท์น่ารู้วันนี้ลมสอย L O A M S O I L ลมสอยแปลว่าดินร่วนclay soil c l a y s o i l clay soil แปลว่าดินเหนียว sandy soil s a n d y s o i l sandy soil แปลว่าดินทรายน้องๆได้รู้กันแล้วนะคะว่าดินมีกี่ชนิดและแต่ละชนิดประกอบด้วยอะไรและมีประโยชน์อย่างไรดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญกับการใช้ดินให้เหมาะสมกับพืชสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันค่ะว่าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพหรือปนเปื้อนสารพิษเรามีวิธีการจัดการดินยังไงเพื่อให้พืชเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตามปกติติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: อาคาร70ปีพอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

0: วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Designหรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flowโดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: แสงตีโฟโอ้
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 น

จากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดรายการที่จะเป็นพื้นที่เติมความรักสร้างความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวนะคะเราเจอกันแบบนี้ค่ะทุกสัปดาห์ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนชีวิตคู่เขาว่ากันว่าเหมือนกับลิ้นกับฟันนะคะกระทบกันได้ตลอดเวลาเหมือนกับครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะชีวิตคู่ของเขาสะท้อนปัญหานี้ได้เป็นอย่างดีทะเลาะกันบ่อยขอเลิกกันเป็นร้อยครั้งนะคะพี่มิกแต่สุดท้ายก็จากกันไปไหนไม่ได้ค่ะมีแต่พยายามปรับตัวเข้าหากันเพื่อให้ครอบครัวเดินหน้าต่อไปได้
1: และไม่เชื่อเลยนะครับว่าเรื่องราวของครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้สามารถลดการหย่าร้างในสังคมได้อย่างแน่นอนครับเชิญชม BTR เลยครับ
0: พ่อชัยชัยปัญญาและแม่เก๋เบญจมาศนนทมาศสามีภรรยาที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันมามากกว่า20ปีและใช้เวลาหมดไปกับการทะเลาะกันนานถึง13ปีในช่วงการใช้ชีวิตคู่พ่อชัยไม่เคยบอกรักภรรยาขณะที่ภรรยาเองก็สงสัยในความรักที่สามีมีต่อเธอจนวันหนึ่งแม่เก๋ได้ยินคำพูดที่รอคอยมาตลอดสองคำนี้ที่รอคอยมานานจะช่วยสานความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ได้หรือไม่ติดตามได้ในรายการครอบครัวเดียวกันวันนี้ค่ะสวัสดีพ่อชัยและแม่เก๋ค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: หมวยเคยเจอทั้งคู่มาเมื่อ8ปีที่แล้วนะคะตอนนั้นเราไปทำกิจกรรมบ่มพลังเพื่อพ่อกับรายการครอบครัวเดียวกันเนี่ยแหละค่ะที่จังหวัดสระบุรีแล้วครั้งนั้นก็เป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่ทั้งคู่ได้มีโอกาสเปิดใจสื่อสารเป็นครั้งแรกที่พ่อชัยได้บอกรักกับแม่เก๋มาเจอกันครั้งนี้ต้องบอกว่าแม่เก๋สดใสมากนะคะไม่เหมือนกับ8ปีที่แล้วเลยค่ะน่าจะเป็นเพราะว่าความรักที่ทั้งคู่ได้เติมเต็มให้กันและกัน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ถึงกับเขินเลยทีเดียวแม่ไอ้ยิ้มไม่หุบทั้งคู่เลยด้วยแต่ถามหน่อยได้ไหมครับเห็นบอกว่าเป็นคำที่แม่เก๋รอมันนานแสนนาน13ปีใช่ไหมครับกับคำว่ารักจากพ่อชัย
3: ค่ะ
1: วันที่พ่อพูดว่ารักแม่แม่รู้สึกยังไง
3: ตอนแรกก็ตกใจเพราะว่าไม่เคยได้ยินจากเขาเลย
1: ครับ
3: เขาไม่เคยบอกเลยตลอดเวลาที่อยู่กับเขาอ่ะเขาไม่เคยบอกว่าเก๋พ่อรักแม่นะอะไรเขาจะไม่เคยพูดเลยเราก็ถามเขาทุกวันพี่ชายรักหนูไหมพี่ชายรักหนูไหมเงี้ยเขาก็จะเงียบแล้วเขาก็นอนหลับไปเลย
1: ถามได้มุมของผู้ชายได้ไหมว่าเพราะอะไรถึงไม่พูดไปว่าก็รักไงเขิน
4: ไม่ใช่เขินครับตอนนั้นนะผมอาจจะเป็นคนที่พูดง่ายๆไม่โรแมนติกเหมือนทั่วๆไปฮะผมพูดพ่อไม่เป็น
1: ครับ
4: ตั้งอยู่ตั้งแต่อยู่ด้วยกันมา

0: 20 กว่าปีเนี่ยพูดบอกว่าพี่รักนะยังไม่ถึงเพราะยังไม่ถึง20 ครั้งเลยมั้งอ่ะ
1: เราเคยท้อมั้ยครับ
2: ไม
0: ่ค่ะเราไม่ท้อเราถามทุกวันเลยครับไม่ท้อถามทุกวันแต่คำตอบที่ได้ก็ยังเหมือนเด
1: ิมก็เหมือนเดิมมีความอดทนสูงมาก
2: ค่ะคืออย่างตอนแรกๆนี่แม่เก๋ยังพยายามถามว่าพ่อรักหนูไหมพ่อรักหนูไหมแต่พอหลังๆเนี่ยก็คือไม่ถามเลยแล้วก็เงียบไปเลยไม่คุยกันนานสุดกี่เดือนคะ
3: 3 เดือน 3 เดือน
0: 3เดือนเลยครับ
1: นี่คือหมายความว่าไม่คุยกันแต่อยู่บ้านเดียวกัน
0: อยู่บ้านเดียวกันทำกิจกรรมร่วมกัน
1: กินข้าวพร้อมกันเลี้ยงลูกด้วยกัน
0: พร้อมกันเลี้ยงลูกด้วยกันแต่ไม่คุยกันครับคือโกรธกันแล้วก็หายโกรธแล้วแต่ว่าไม่ได้คุยกัน
1: แล้วไอ้เหตุผลของการที่เราไม่คุยกันเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากอะไรครับ
0: ก็เราก็พูดถึงทะเลาะกันนี่แหละทะเลาะกันเสร็จปุ๊บนี่เราก็จะเงียบไปเลยก็จะเงียบแล้วก็ทะเลาะกันพูดไงทะเลาะกันเสร็จแล้วก็เงียบไม่คุยกันเลย
1: ไม่แต่ไอ้ประเด็นของการเริ่มการทะเลาะเนี่ยมันคืออะไรเราไม่กลับบ้านเราไปดื่มเหล้าเรานอกลู่นอกทางไหม
0: ก็ทำหมดครับ
1: อ้าวครบเซตเลยทำอะไรบ้างครับ
0: แต่ผมชอบดื่มผมชอบดื่มเหล้ากับเพื่อนถ้าไม่ดื่มกับเพื่อนก็ดื่มคนเดียวอยู่ที่บ้านเพราะถ้าดื่มอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่ถ้าไปกับเพื่อนอย่างเงี้ยปัญหามันเกิดทุกครั้งครับเพราะถ้าดื่มเหล้าเสร็จแล้วมันก็จะไปเรื่อยๆตามภาษาผู้ชายนะครับถ้าเขาก็ชอบเขาก็จะโทรตามว่าเมื่อไหร่จะกลับเขาก็อีกนิดนึงเงี้ยพอสักประมาณครึ่งชั่วโมงเขาก็โทรไปอีกว่ายังไม่กลับก็บอกเราอีกนิดนึงเดี๋ยวเขาก็เที่ยงคืนเนี่ยโทรมาอีกก็ไม่รับหรือปิดโทรศัพท
2: ์เหตุการณ์เป็นแบบนี้มาเรื่อยๆนะคะจนบรรยากาศเนี่ยคือแม่เก๋เงียบทางพ่อชายก็ไม่คุยก็ไม่คุยเป็นไปแบบนี้นะคะมีการขอเลิกกันเป็นร้อยครั้งแต่สุดท้ายแล้วก็ไปไหนไม่ได้ก็อยู่ด้วยกันอยู่ดีแล้วทุกครั้งอะค่ะปัญหามันไปจบลงตรงไหนอะคะ
0: ก็ถ้าหลังจากที่ปัญหาเกิดแล้วทะเลาะกันเสร็จไปแล้วนี่นานจะกี่วันไม่รู้อาจจะเป็นเดือนหรือ10 กว่าวันเป็นเดือน2 เดือนเนี่ยเขาจะเป็นคนเริ่มต้นพูดก่อนเป็นคนแรกผมไม่เคยพูดกับเขาเลยครับเขาก็เลยมองว่าผมไม่ง้อเขาเลยจริงๆผมไม่ใช่ผมไม่ง้อนะเพียงแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ง้อเพียงแต่ว่าผมไม่พูดเพราะคำแรกที่เขาเอ่ยมาเขาบอกว่าพี่จะเอายังไงหลังจากไม่ได้คุยกันมาเดือนหนึ่งแล้วพี่จะเอายังไงผมก็ตอบเลยผมไม่บอกว่าพี่ไม่เอายังไงแล้วผมก็จะตอบเงี้ยก็จะอยู่นี่แหละเงี้ย
2: แม่เก๋ล่ะคะอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นมันอึดอัดไหมคะตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้าง
3: ก็อึดอัดค่ะอึดอัดที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเขาแล้วเขาก็ไม่คิดจะปรับปรุงตัวเขาเลยเขาก็เป็นอย่างนี้ตลอดบางทีเรายิ่งไปพูดกับเขาอ่ะเขาหงุดหงิดเขาก็ออกไปอีกแต่ก็ต้องทนไงเพราะว่าอยู่มีลูกแล้วเงี้ยก็ต้องอยู่อ
1: ๋อคือแสดงว่าทั้งคู่ที่ทำทั้งหมดนี่คือเพื่อลูก
0: เพื่อลูกแหละ
1: พี่ก็ออกไปดื่มทุกวันเพื่อลูก
0: เพื่อตัวเอง
1: อ๋อครับผมส่วนนี่ก็ทนทุกอย่างเพื่อให้ลูกเพื่อให้มีพ่อกลับมาบ้านอย่างน้อยก็กลับมาบ้านทุกวัน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ครับ
2: ได้ฟังเรื่องราวของพ่อชัยและแม่เก๋แล้วต้องถามแขกรับเชิญของเราในวันนี้2ท่านนะคะท่านแรกค่ะทูนาอังคณามาศดังสรรค่ะเป็นตระบวนกรด้านความสัมพันธ์ในองค์กรและในครอบครัวเป็นผู้ที่ก่อตั้งมูลนิธิพื้นที่ปันรักและก็เป็นบุคคลสำคัญนะคะที่ทำให้พ่อชัยยอมบอกรักแม่เก๋ค่ะและท่านที่2นะคะโค้ชจิ๊บค่ะพี่จิ๊บอติการหนุนพักดีนะคะโค้ชสร้างแรงบันดาลใจต้องการจะค้นหาความสุขค้นหาตัวเองพี่จิ๊บช่วยได้สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: ดูนาคะในฐานะภรรยาค่ะที่บ้านเคยเกิดปัญหาแบบนี้ไหมคะที่ไม่มีการสื่อสารกับสามีการสื่อสารเป็นศูนย
4: ์เมื่อก่อนนะเป็นค่ะก่อนที่จะมาทำกระบวนการให้กับพ่อชายแม่เก๋เนี่ยแหละค่ะเป็นค่ะพอมาเห็นวันนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าดีใจนะคะก็นึกถึงชีวิตของตัวเองเหมือนกันว่าพอเรียนรู้แล้วก็ตั้งใจที่จะเข้าใจในเรื่องของความสัมพันธ์ตอนนี้ชีวิตครอบครัวก็ดีมากลูกๆก็ดีมากก็พอมาเห็นพ่อชายแม่เก๋ก็รู้สึกว่าดีนะเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยดูมีความสุขมากๆค่ะใบหน้าอิ่มเอิบน้ำโอจำได้ตอนนั้นดูเครียดมากเลยค่ะดูเศร้าๆด้วยนะคะวันนี้สองท่านนี้ดูสดชื่นดีใจค่ะ
0: ขออนุญาตถ้าไม่มีครูนาอาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้ครับ
4: ขอบคุณค่ะ
0: ต้องขอขอบคุณครูนาเลย

0: ล้วพี่จิ๊บล่ะครับถ้าเกิดเป็นพี่จิ๊บ
1: คำถามคืออะไรครับ
0: อยากจะถามว่าเวลาพี่มีปัญหากับแฟน
1: ผมหรือว่าทั่วไปหรือว่า
0: เอาพี่ก่อนเอาอดีตเพลย์บอยอย่างพี่ในถ้าเกิดพี่มีปัญหากับแฟนพี่เลือกที่จะนิ่งสยบทุกอย่างหรือพุ่งชนแก้ปัญหาครับ
1: คือโอเคในอดีตนะฮะที่ตอนที่จิ๊บมีความสัมพันธ์แล้วกันตอนนี้ไม่มีที่ผ่านมาแล้วกันจิ๊บมีความสัมพันธ์เป็นระยะเวลามากสิบกว่าปีในเวลาที่มีปัญหากับแฟนใช้ทุกวิธีแล้วครับทั้งเงียบทั้งทะเลาะทั้งเย็นชาทั้งทุกวิธีเพื่อจะแก้ปัญหาในแต่ละอย่างเวลาที่มันมีปัญหาซึ่งเราก็จะดูว่าวิธีไหนใช้ได้แล้ววิธีไหนใช้ไม่ได้แล้วในเวลาที่เราใช้วิธีนั้นมันก็มาจากตัวเราด้วยครับยกตัวอย่างบางทีที่แบบหลายเคสที่บอกผู้ชายไม่พูดมันก็อาจจะเกิดจากการที่พูดแล้วแล้วก็ทะเลาะกันสื่อสารกันไม่เข้าใจหรือบางทีผู้ชายไม่บอกรักมันอาจจะเกิดจากความรู้สึกที่ผู้ชายก็รู้สึกผิดกับตัวเองที่ทำไม่ดีกับภรรยาแต่ภรรยายังต้องการจะคอนเฟิร์มว่ารักหรือเปล่าแล้วถ้าเราบอกรักเราก็แบบเรารักนะแต่ทำไมเรายังทำไม่ดีอีกอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกแย่กับตัวเองหรือบางทีก็สามารถเกิดจากการน้อยใจที่ถามทำไมทำขนาดนี้ยังไม่รู้อีกเหรอวะ
0: เฮ้ยแป๊บนึงฮะแป๊บนึงฮะหัวเราะดังไปนะพี่เฮ้ยหัวเราะดังไป
2: ดูเขาพูดถูกใจ
0: พูดถูกใจพูดถูกใ
1: จเฮ้ยมันเกิดได้หลายแบบ
0: ครับ
1: จิ๊บก็เลยเชื่อว่าในแต่ละแบบแต่ละเคสก็จะใช้แตกต่างออกไปบางทีที่ผู้ชายทะเลาะก็คืออยากสื่อสารนะหรือบางทีทะเลาะเนี่ยก็เพื่ออยากจะเช็คว่ายังรักเราอยู่หรือเปล่า
3: ก็เลยชวนทะเลาะ
1: ใช่เพราะถ้าเกิดยูไม่ทะเลาะด้วยแปลว่ายูไม่เห็นผมสำคัญ
3: อ๋อ ใ
1: ช่ไหมครูครูได้ครูโง่กันครูโง่กัน
3: นี่หันมาสองคำแล้วแบบว่าเขาคิดมันคิดกันหนึ่งแต่ว่า
1: ครับ
3: จริงๆนะเอาจริงๆในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยการที่เรายังทะเลาะกับใครอยู่เนี่ยหมายความว่าเราอยากเข้าใจเขาหรืออยากให้เขาเข้าใจเรามันเป็นงานวิจัยที่บอกว่าการทะเลาะเนี่ยมันเป็นเพราะเราอยากเข้าใจในกันและกันเพียงแต่เราไม่มีการทะเลาะที่ถูกต้องไม่มีวิธีการทะเลาะที่ถูกต้องที่ทำให้เข้าใจงั้นถ้าเกิดเราเข้าใจการทะเลาะเราก็จะ deep listening หรือฟังอย่างลึกซึ้งเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็จะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อเราทั้งคู่จริงๆทะเลาะกันเพราะอยากเข้าใจกัน
4: ขอบคุณทูนาและพี่จิ๊บค่ะเมื่อชีวิตครอบครัวของพ่อชัยและแม่เก๋มีปัญหานะคะฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะเข้าหาตลอดชวนคุยตลอดแต่อีกฝ่ายหนึ่งเลือกที่จะเงียบแล้วก็ยังมีเรื่องเล่าเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้บรรยากาศในครอบครัวยิ่งแย่ลงไปอีกทั้งคู่จะฝ่าฟันปัญหานี้ได้อย่างไรติดตามจากละครเวทีค่ะ
5: ผ่านไปสิ่งหนึ่งที่ไม่มีทางเปลี่ยนไปเลยก็คือการที่ผู้หญิงผู้เป็นนางแม่และเมียต้องรอคอยผู้ชายผู้เป็นผัวและพ่อของลูกกลับบ้าน

0: จะเป็นวันที่เท่าไหร่ฉันนับจำนวนไม่ได้แล้วอะแล้วก็คงจะไม่ใช่วันสุดท้ายที่ฉันต้องเฝ้ารอคอยจริงๆแล้วการรอคอยมันก็ไม่ได้แย่หรอกนะถ้าสิ่งที่รอมันทำให้มีความสุขแต่สิ่งที่ฉันต้องเจออยู่ทุกวันมันคือ
1: เฮ้ยใครเอาใครเอาประตูไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยใครเอาอะไรมาเกะกะ

0: เท่านี้ไหม
1: พี่ชัยกลับมาแล้วเหรอ
0: ถ้ารู้นะเว้ยจะเตะสลบเลย
1: กลับมาแล้วเหรอนี่ข้าวเย็นหมดแล้วเนี่ย
0: ใครมาบ่นอะไรงงงงแถวนี้วะรำคาญ
1: นี่เลิกงานตั้งแต่เย็นแล้วแทนที่จะกลับบ้านพี่หายไปไหนมาเนี่ย
0: เฮ้ย
1: จะไม่ให้จืดได้ไงอ่ะฉันทำเสร็จตั้งแต่เย็นแล้วรอพี่กลับมากินด้วยกันอ่ะแล้วพี่หายไปไหนอ่ะฉันโทรไปก็ไม่รับอ่ะทำไมถึงไม่รับสายพี่ชายพี่ทำอะไรอยู่
0: อยากรู้ไหมครับว่าทำไมผมถึงไม่ตอบจะกี่ยุคกี่สมัยผู้ชายก็ต้องทำงานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียก็ทำงานเหนื่อยมันก็อยากพักผ่อนและวิธีการพักผ่อนที่ดีที่สุดของคนจนๆแบบผมเนี่ยก็อย่างที่เห็นเนี่ยแอบไปวันๆแล้วถ้าให้ผมมานั่งตอบคำถามที่ว่า
1: ทำไมไม่รับสายพี่ทำไมพี่ไม่ตอบ
0: แล้วถ้าผมตอบไปก็ต้องทะเลาะ กันแล้วเวลาพักผ่อนมันจะเหลือเหรอแล้วถ้ายิ่งทะเลาะ กันบ่อยๆความรักมันก็ไม่เหลือผมก็เลยเลือกที่จะ
1: พี่จะยิ้มอะไรอ่ะพี่จะเถียงจะด่าอะไรพี่ก็พูดออกมาดิไม่ใช่มายิ้มมาเงียบอยู่อย่างเงี้ยเป็นบ้าเหรอ
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยพี่พอได้แล้วเธออยากจะทำอะไรผมก็ปล่อยให้เธอทำก็ผมเลือกทางนี้แล้วนี่ไม่เคยพูดมาตลอดแล้วอยู่ๆจะมาอธิบายมันก็คงจะดูแปลกนะมันก็ต้องทนไปแบบนี้แหละแต่บางทีด้วยฤทธิ์เล่าแล้วก็โดนลบเรามันก็เลยทำให้เฮ้ย

0: 喊喂。
1: 皮海，我不能不管了。皮海，为哪帮人管呢？我连路有困难都没。

และนี่ก็ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่ฉันต้องเจอเรื่องแบบนี้อยู่เสมอฉันเจอแบบนี้อยู่ทุกวันแล้วก็แรงขึ้นเรื่อยๆฉันไม่รู้ว่ามันจะจบยังไงจบลงที่ไหนเมื่อไหร่แต่สิ่งที่ฉันทำได้ตอนนี้ก็คือโอ้โหลูกจ๋าไม่ร้องนะพ่อเขาไม่รักเราไม่เป็นไรนะลูกนะเดี๋ยวเราไปนอนบ้านยายกันดีกว่านอนลูกปะ

Con ám rồi. Con ám kinh rồi. Bê nẻ đây nè. Nhìn này.

แล้วนี่ก็ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่เธอทำแบบนี้เวลาที่เราทะเลาะกันผมตามจนหลังๆก็ไม่ตามแล้วเพราะรู้ว่าเดี๋ยวเธอก็ต้องกลับมาแต่ที่ไม่รู้ก็คือผมควรจะดีใจหรือว่าเสียใจดีที่เป็นแบบนี้แบบที่เราสองคนต่างคนต่างปล่อยให้ความไม่เข้าใจดำเนินต่อไปโดยที่ไม่แก้ไขอะไรเลยแล้วชีวิตคู่ของเราจะเป็นยังไงต่อไป

0: จากละครเวทีนี่ไม่รับโทรศัพท์เลยเหรอครับ
1: ตอนแรกก็รับอยู่ครับพอรับเสร็จเราก็บอกแป๊บนึงเนี่ยหนักๆเข้าเขาโทรมาถี่เขาเราไม่รับเราปิดเครื่องเลยครับจะได้ไม่ได้ยินเสียงก็เคยมีเที่ยวนึงเก็บเสื้อผ้าผมใส่กระเป๋าแล้วก็บอกไปเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องเข้าบ้านโยนกระเป๋าผมออกไปหน้าบ้านเนี่ย
0: แต่เมื่อกี้พี่เก๋เห็นในละครเวทีนี่คือเริ่มมาได้แป๊บเดียวก็เริ่มน้ำตามาแล้ว คือชีวิตจริงของเรามันเป็นแบบนี้เลยไหมครับ
2: เป็นอย่างเงี้ยบ่อยมากบ่อยจนแบบนานๆเข้าเราก็เลยเริ่มเบื่อเบื่อที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นบ่อยบางทีถึงกระทั่งแบบโมโหเขาอ่ะเขาไม่กลับบ้านอุ้มลูกออกจากบ้านไปอ่ะคิดว่าจะไปโดดแม่น้ำเจ้าพระยาคือจะเอาลูกโดดลงไปด้วยแต่ก็เราก็มีแม่มีน้องมียายที่อยู่ต่างจังหวัดเนี้ยคือเราต้องดูแลหลายคนไงถ้าเราไม่อยู่สักคนหนึ่งแล้วพวกเขาจะอยู่กันยังไงก็เลยไม่ทำ
0: แล้วเคยได้เล่าเรื่องนี้ให้พี่ชายเขาฟังไหมฮะ
2: ไม่เคย
0: เพิ่งรู้วันนี้หรือ
2: ก็บอกเขาเลยนะ
0: ผมเพิ่งรู้ว่าพี่ไม่เคยรู้ว่าเขาเคยคิดแม้กระทั่งว่าจะเอาลูกไปกระโดดแม่น้ำเจ้าพระยา
1: ไม่เคยรู้ผมแค่ว่าเขา
0: แล้วพอรู้แล้วรู้สึกยังไงฮะ
1: ผมก็ถ้าตอนนั้นนะถ้าพูดตอนนั้นนะผมก็เฉยๆครับถ้าผมฟังแล้วผมจะเฉย
0: ๆถ้าตอนนู้น
1: ครับ
0: แต่ณวันนี้ที่เพิ่งรู
1: ้ณตอนนี้ผมก็เขาคงความรู้สึกเขาคงแย่มากที่เขามีความรู้สึกแบบนั้นกับเราครับแสดงว่าเราปฏิบัติตัวเขาที่แย่ที่สุดในชีวิตของเขาหรือที่เขาได้รับผลกระทบจากการกระทําของเราเนี่ยในสิ่งที่ไม่ดีที่เราทํากับเขาเงี้ยมีบ่อยนะที่ผมนอนอยู่ตื่นเช้าปรากฏว่าลูกกับเมียหายไปไม่รู้หายไปตอนไหนเขาหายไปแล้วก็อุ้มลูกยังเล็กๆอยู่ประมาณ 4-5 เดือนนะครับไปนอนที่บ้านแม่อย่างเงี้ยอุ้มหายไปเช้ามาผมก็รู้ว่าเขาไปที่นั่นแหละผมก็ไม่ไปตามผมก็ไปทํางานเลยอย่างเงี้ยครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยพอกลับมาบ้านปุ๊บเขาก็ถามว่าพี่จะเอายังไงอย่างเงี้ยมันไปคิดยังไงกับหนูอย่างเงี้ยบอกมาอย่างเงี้ยฮะให้เราก็ตอนนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังติดเพื่อนอยู่เงี้ยครับชอบดื่มชอบเล่นชอบเที่ยวอย่างเงี้ยพอมีเพื่อนมาชวนเนี้ยเราก็จะตีนครอบครัวเราไปอะไรเงี้ยไปกับเพื่อนดีกว่าสนุกกว่าทั้งที่เรารู้นะว่าผลลัพธ์หลังจากที่เรากลับมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับเราแต่เราก็ไป
3: จริงๆแล้วตอนที่แต่งงานตอนที่คลอดน้องใหม่ๆเนี่ยเหมือนกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะยังดีแต่ว่ามันมีจุดบางอย่างที่เป็นจุดเริ่มต้นของความร้าวฉานภายในครอบครัวเล่าให้เราฟังได้ไหมคะ
2: ก็คือตอนนั้นเป็นวันเกิดของเพื่อนเพื่อนเขาก็เลยแบบขอมากินเหล้าขอมาจัดวันเกิดที่บ้านเราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยดึกๆเข้าเพื่อนก็ทยอยกลับบ้านไปทีละคนเหลือเพื่อนอยู่2คนที่เขายังไม่กลับแล้วทีนี้เขาเมามากไงเราก็เลยให้พี่ชัยอ่ะไปส่งแต่พี่ชัยอ่ะไปส่งเขาแล้วอ่ะกลับมาเช้าเลยไม่บอกเราสักคําเลยว่าไปทําอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถามเขาจนเขาต้องยอมเล่าให้ฟังว่าเขาไปทําอะไรมาพอเขาเล่าให้เราฟังเราก็รับไม่ได้หรอกเราก็เลยแบบมันผู้หญิงนะเนาะถ้าเจอเรื่องพวกนี้ไม่มีใครรับได้ไงก็บอกเพื่อนว่ายกให้เขาก็โกรธเพราะว่าเราพูดไม่ดีเราบอกว่าอยากได้ก็เอาไปเลยผู้ชายคนนี้ยกให้ดีๆอย่างฉันนะหาได้ดีกว่านี้อีกเอาไปเลยเอามันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาอย่างเงี้ย
3: แต่ว่าเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยคำพูดที่แม่เก๋พูดกับเพื่อนที่บอกว่าถ้าอยากได้ก็เอาผู้ชายคนนี้ไปเลยเป็นคำพูดที่ทำให้พ่อชัยร้องไห้เป็นครั้งแรก
1: ก็จริงๆเรารักเขาอยู่เรารักเขาแต่ถ้าเราเลิกกันเนี่ยเราก็รู้สึกแย่ครับเราก็รักเขาเพียงแต่ว่าการกระทำของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับที่เขาต้องการเรามันผิดพลาดไปตอนนั้นก็ยอมรับว่าผิดพลาดไปเพราะว่าเราดื่มเหล้าครับ
3: เหตุการณ์วันนั้นมันจบลงยังไงอะคะเคลียร์กันยังไง
1: ส่วนตัวเขาเนี่ยฝ่ายเขาคือต้องเลิกสถานเดียวไม่มีเงื่อนไขอื่นครับคือต้องเลิกเพราะว่าเขามองว่าความผิดของเขาที่ผมกระทำเขามันร้ายแรงเหมือนไปเหยียบย่ำ จิตใจเขาเนี่ยเขาให้ไม่สามารถที่จะให้ไปผมได้เงี้ยคือต้องเลิกสถานเดียวต้องเลิกกันทีนี้ผมก็รักเขาแล้วก็รักลูกเพราะลูกยังเล็กอยู่ก็ห่วงลูกด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็รักเขาเราก็ไม่ยอมไปเรายอมทนให้เขาด่าครับยอมทนให้เขาตีเราเกือบทุกวันครับไม่ได้นอนง่ายๆครับเดี๋ยวผมทนตีแต่สองทุ่มยันสี่ห้าทุ่มยังเขายังไม่เลิกตีผมเลย
0: ผมย้อนกลับไปได้ไหมว่าคืนนั้นไอเหตุการณ์ที่มันแสดงว่าวันนั้นที่ไปเลื่อนพี่นั่นคือจุดแตกหักที่บอกว่าจะขอเลิกได้ทุกวันพร้อมเลย
2: ใช่กลับมาก็คือเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าโยนออกไปหน้าบ้านรูปแต่งงานฉีกทิ้งหมดเลย
0: ครับ
2: มันเหลืออยู่ใบนึงที่มันอัดกรอบวิดไว้จะเผาไฟมันก็ไม่ใช่ไงมันโมโหมันจุดไฟไม่ทันก
0: ็
2: โยนทิ้งไปเฉยๆกันนะ
1: เขาโยนทิ้งลงในถังขยะ
2: นี่ก็ไปเก็บมา
1: ไม่เหลืออยู่สองลูกครับ
3: ความเจ้าเสน่ห์ของพี่ชัยในระหว่างนั้นยังมีอีกไหมคะ
1: ก็ตอนหลังจากที่เกิดเหตุแล้วก็เงียบเงียบไปครับก็ไม่มีแต่ว่า
3: ค
1: ือไม่ได้ทำอะไรที่มันที่จะให้เขาสงสัยเราได้ว่าเราก็ไปเป็น
0: ชอบคำพูดเขาไม่ได้ทำอะไรให้เขาสงสัยเราได
3: ้แต่บางทีหมวยแอบทราบมาว่าก็มีคนมาบอกแม่เก๋โดยบังเอิญก็มี
1: ครับก
3: ็
1: คือหลายปีอยู่ครับม
3: ัน
1: ก็เกิดเหตุก็คือสาเหตุก็เกิดมาจากการดื่มเหล้าเนี่ยนะครับเวลาผมกินเหล้าเนี่ยผมชอบคิดเรื่องอะไรพวกนี้ปรุงแต่งอะไรพวกนี้ขึ้นมาแล้วผมมักทำการสำเร็จทุกครั้งนะครับแต่ว่าเวลาเมาเหล้าเนี่ย
2: นอกใจเมียสำเร็จทุกครั้งเวลากินเหล้า
0: อ๋อเหรอ
2: ใช่
1: ครับ
0: กินเหล้าปุ๊บ
2: เขาไปอย่างนั้นเลย
1: แต่บังเอิญมันมีคนไปเห็นไงมันก็เลยเป็นเรื่อง
2: บังเอิญ
1: ผมก็ไม่รู้ว่าไอ้คนนั้นมันเป็นใครแล้วทุกวัน
0: คือเราได้จะไม่ไปตั้งแต่แรกเนา
3: ะ
0: ไม
3: ่
0: ใช่ว่าไปแล้วบังเอิญมันมีคนไปเห็นไม่ใช่
3: เราต้องจัดการตั้งแต่ต้นเหตุนะคะ
1: ตอนเคสแรกที่ไปส่งเพื่อนอ่ะคราวนั้นก็คือเขาก็รู้เขาเค้นเราไม่สำเร็จแต่เค้นนี่เขาเค้นเราจนได้ครับตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนเที่ยงคืน
3: สอบเข้มยิ่งกว่าตำรวจอีก
1: มันก็เป็นธรรมชาติของเราเนาะเราทำผิดเราไม่ยอมรับง่ายๆอยู่แล้วครับ
0: มาหาพวกอีกแล้วอ่ะครับแล้วเราได้ปรึกษาเพื่อนๆบ้างไหม
2: ก็มีเคยไปคุยกับเพื่อนที่ทำงานเล่าประมาณนี้แหละเล่าถึงตัวเรานี่แหละเพื่อนก็บอกว่าโอ้ถ้าเป็นฉันเลิกไปตั้งแต่รอบแรกแล้วฉันไม่ทนหรอกอะไรอย่างเงี้ย
3: มันมีเหตุผลหรือว่ามันมีข้อดีอื่นๆในตัวพ่อชัยที่ทำให้แม่เก๋ยังพอมีความหวังอยู่คะ
2: ก็ตั้งแต่แต่งงานกับเขามา
3: ค่ะ
2: เขาก็ดูแลครอบครัวเราดีดูแลแม่ดูแลน้องดูแลยายเมื่อก่อนยายยังไม่เสียก็คือทุกๆเดือนก็ให้ตังค์แม่ให้ตังค์ยายอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแลน้องเงินเดือนเขาออกมาเขาก็จะให้หมดตอนนี้ก็จะต้องจ่ายเขาไปทำงานวันละร้
3: อ
2: ยก็จะเป็นอย่างนี้ตลอด
3: ค่ะมีความดีอื่นๆอีกไหมคะที่ทำให้แม่เก๋ยิ่งเห็นใจแล้วก็อยู่กับผู้ชายคนนี
2: ้ก็มีอยู่ช่วงนึงที่ป่วยพอดีไปทำงานไงเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งแล้วพากันล้มแล้วก็ข้อเท้าหัก
3: ค่ะ
2: ได้ผ่าตัดตอนออกจากโรงพยาบาลมาใหม่ๆคือมันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยเวลาไปอาบน้ำแกก็จะอุ้มลงไปอาบน้ำในห้องน้ำอาบเสร็จแล้วแกก็อุ้มกลับมาอะไรเงี้ยก็จะอยู่สักระยะหนึ่งที่เป็นอย่างนั้นเขาก็ดูแล
3: อย่างที่เราได้ฟังมาแล้วก็ที่เพื่อนแม่เก๋แนะนำว่าให้เลิกหรือว่าถ้าเป็นคู่อื่นก็อาจจะไม่ทนแล้วอะไรคือเหตุผลลึกๆที่นอกเหนือจากความดีของพ่อชัยที่มีกับครอบครัวของเราที่ทำให้แม่เก๋ยังทนอยู่กับผู้ชายคนนี้คะ
2: ก็สิ่งหนึ่งที่เราไม่อยากมีครอบครัวที่แตกแยกกันเพราะว่าตอนเราเป็นวัยรุ่นเนาะพ่อกับแม่เขาก็เลิกกันเพราะว่าเรื่องผู้หญิงเหมือนกันพ่อเขาก็ครอบครัวใหม
3: ่ค่ะ
2: แม่เขาก็ตามพ่อเนาะตอนที่แบบพ่อเขาแยกไปใหม่ๆแม่ตามพ่อมากเลยตามจนแบบเรามองดูแล้วเรารู้สึกถ้าชีวิตเราเป็นอย่างนั้นอะถ้าเรามีครอบครัวบ้างอะ เราจะไม่ทำเหมือนที่แม่ทำเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นทุกข์มากเลยการที่ต้องออกไปตามสามีเคยพูดกับแม่อยู่นะตอนที่เป็นวัยรุ่นตอนที่แม่เลิกกับพ่อบอกแม่ว่าถ้าแม่จะไปตามพ่อทำไมนักหนาอะไรเงี้ยก็บอกไม่อยากให้แม่ไปไงแม่จะไปตามพ่อทำไมนักหนาแม่เขาก็บอกว่าอ้าวตัวเองไม่ได้เป็นเหมือนแม่ตัวเองไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงมันทุกข์ยังไงก็เลยบอกแม่ว่าแม่เดี๋ยวแม่คอยดูหนูนะถ้าหนูมีครอบครัวถ้าแฟนหนูเป็นอย่างพ่อหนูก็จะไม่ไปตาม
3: ก็คือเหมือนพี่เก๋มีปมในใจไม่อยากให้ต้องมีการเลิกกันในครอบครัวก็เลยพยายามที่จะประคองประคับประคองทุกอย่างยอมทนทุกอย่างเพื่อที่จะให้ลูกได้มีพ่อกลับมาที่บ้าน
2: ใช่ค่ะ
3: มีสักครั้งไหมคะที่ถอดใจไม่ไหวรับไปดีกว่า
2: ไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเลย
3: มีความหวังเสมอ
2: ค่ะ
1: ผมก็เลยมองว่าเขารักเราจริงนะขนาดนี้แต่เราก็ไม่เคยบอกว่ารักเขาหรือไม่เคยแสดงความรักหรือความจริงใจต่อเขาเลยในช่วงเวลาที่10กว่าปีที่เราทะเลาะกันนะผมไม่เคยแสดงความนุ่มนวลหรือแสดงความรักต่อเขาเลยสักนิดเดียวเลยคือกลับมาบ้านนี้พี่รักหน้าเนี้ยผมไม่เคยพูดเลยครับคือถ้าเขาไม่ถามก็ปกติเราก็ต่อให้เวลาที่เราไม่มีอะไรกันไม่ได้ทะเลาะกันเราก็ไม่ค่อยได้คุยกันครับก็คือเงียบ
3: บรรยากาศในครอบครัวเป็นแบบนี้นะคะแต่ความอดทนของแม่เก๋ความหวังที่ว่าวันหนึ่งครอบครัวอาจจะกลับมาอบอุ่นมีความสุขได้จะเป็นหรือไม่เป็นอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ

0: ่เราอยู่ด้วยกันในสภาวะอึมครึมแบบนั้นจากที่คอยถามคอยด่าพัฒนาสู่ความเคยชินจนกระทั่งวันหนึ่งเจ้านายของฉันเขาทนเห็นพวกเราในสภาพแบบนั้นไม่ได้ก็เลยได้แนะนำโครงการหนึ่งให้พวกเราไปเข้าอบรมเพื่อหาทางออกของปัญหาจริงไหมคะคุณมิก คุณมิกก็เคยไปกับคุณภรรยามาใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับช่วงแรกโดนข่มเหงหนักเลยตอนนี้ดีขึ้นเยอะ
0: พอเจ้านายหนูแนะนำมาเขาก็บอกว่าโครงการนี้ดีมากๆเลยไม่น่าล่ะคุณวิถึงได้ลูก3เลยนะคะเดี๋ยวเก๋จะลองดูนะคะ
1: ทีเลยครับ
0: โอเคค่ะพี่ชัยนี่วันนี้เจ้านายของเราอ่ะเขามีโครงการดีๆมาแนะนำด้วยหนูก็เลยอยากให้พี่ชัยไปกับหนูอ่ะพี่ชัยสนใจไหม
2: มันเป็นยังไง
0: ก็โครงการนี้มันเกี่ยวกับครอบครัวทำให้ครอบครัวของเราดีขึ้นซึ่งมันก็จะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของครอบครัวเราด้วย
2: เก๋เล่าถึงสิ่งที่เธอได้รับคำแนะนำมา
0: พี่ชัยก็น่าจะลอง
2: ผมจึงได้รู้ว่าเธอยังมีความหวังดีให้ผมและยังมีประกายแห่งความเชื่อเหลืออยู่ผมจึงตอบตกลงไปร่วมโครงการในที่สุดลองดูแล้วกันนะ
0: โอเคค่ะ

0: สิ่งหนึ่งของกิจกรรมที่เราไปร่วมในวันนั้นก็คือเขาให้เราเขียนข้อดีของแต่ละคนและอ่านให้กันฟังผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเก๋ภาคภูมิใจในตัวผมมากชื่นชมที่ผมตั้งใจทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวของเธอด้วยทำไมผมไม่เคยรู้ความรู้สึกนี้จากเก๋มาก่อนเลย
1: ทำไมฉันถึงไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพี่ชัยเขารู้สึกดีมากๆที่ฉันคอยห่วงคอยดูแลคอยถามแล้วก็คอยบอกรักพี่ชัยอยู่ทุกวันถึงแม้ว่าพี่ชัยจะไม่เคยบอกกลับเลยก็ตาม
0: มันต้องมีอะไรผิดพลาดไปสักอย่างแน
1: ่พี่ชัยทำไมหนูไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพี่รู้สึกแบบนั้นน่ะ
0: เราอยู่ด้วยกันตลอดพี่รักลูกยังไงก็รักเมียแบบนั้นพี่ก็ไม่มีอะไรจะบอกพี่อยากจะบอกเก๋ว่าพี่รักเก๋นะในรอบ13ปี

0: ป็นครั้งแรกเลยนะที่พี่พูดคำนี
1: ้ทำไมนะทำไมพี่ไม่เคยบอกรักเก๋มาก่อนเลยทำไม

0: ยคสั้นๆนั้นมันทำให้ชีวิตรักของเรากลับมามีความสุขเหมือนตอนที่แต่งงานกันใหม่ๆอีกครั้งหนึ่ง
1: ผมหาแรงบันดาลใจที่จะทำตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็เลิกเล่าได้ในที่สุดแล้วผมสัญญาว่าผมจะเป็นสามีที่ดีของเก
0: ๋พี่ชัย
1: หืม
0: พี่รักหนูไหมอ่ะ
1: ฮะไม่รัก
0: พี่ชัยรักเขาไหม
1: ไม่รักไม่รักแล้วจะอยู่ด้วยกันแบบนี้เหรอ

0: ังจำบรรยากาศวันนั้นได้ดีนะคะเราไปที่สระบุรี3วัน2คืนแล้วตอนที่พ่อควักจดหมายออกมาเนี่ยแหละน้ำตาร่วงเลยค่ะคือจำบรรยากาศวันนั้นได้คือช่วงอ่านจดหมายเป็นช่วงที่ทุกคนได้เปิดใจแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งได้ฟังครูนาให้อ่านแล้วก็ให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังด้วยนั่นคือครั้งแรกที่แม่เก๋ได้ยิน
1: ใช่ค่ะ
0: และจากเหตุการณ์วันนั้นกลับไปที่บ้านคือทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะพอกลับไปถึงบ้านก็วันแรกมันก็ยังอึมครึมอยู่เนาะก็ยังไม่ปกติแต่ทีนี้พอหลังจากนั้นได้ประมาณสักเดือนนึงพี่เขาก็ชวนไปวัดชวนไปวัดบอกเนี่ยพี่ชอบหลวงพ่อองค์นี้นะเราไปปฏิบัติธรรมด้วยกันไหมสัก3วัน4วันอะไรเงี้ยแกก็ชวนก็เลยตกลงไปกับแกก็พอไปวัดกลับมาก็แกดีขึ้นแล้วแกก็บอกว่าเนี่ยต่อไปเนี้ยพี่ก็จะไม่กินเหล้าแล้วนะพี่จะเลิกกินเหล้าแล้วเดี๋ยวเก๋คอยดูนะเก๋ไม่ต้องมาถามพี่หรอกว่าพี่รักเก๋ไหมแต่เดี๋ยวพี่จะทำให้ดูว่ารักหรือไม่รักอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็จะไม่กินเหล้าแล้วพูดอย่างนี
0: ้ค่ะพ่อชัยคะ
2: ครับ
0: ผมทราบว่าวันแรกพ่อชัยก็มีความคิดที่จะหนีทูนากลับไปเหมือนกันนะคะ
2: ใช่ครับเราก็ยังอยากรู้ทูนาจะเก่งแค่ไหนอย่างเงี้ยจะสอนผมได้ไหมผมก็เดินในใจอย่างเงี้ยผมก็เลยลองดูก็ถือว่าลองเลยอย่างเงี้ยว่าเราจะเปลี่ยนไหมเวลาทูนาแนะนำมาอย่างเงี้ยผมก็โหที่ทูนาทำให้โจทย์มาแต่อย่างหนักๆทั้งนั้นเลยครับหนึ่งก็คือสมมติว่าเราเลยกระทำความผิดต่อครอบครัวมาแล้วให้เราสารภาพความผิดอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ยากครับบอกรักครอบครัวอย่างเงี้ยบอกรักแฟนอย่างเงี้ยปกติเราก็ไม่ค่อยพูดอยู่แล้วครับพอมาเจออย่างงี้หนักเลยครับพอได้มาเวิร์กช็อปกับครูนาอะไรเนี้ยก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องปรับตัวนะเราทำผิดไปแล้วอย่างเงี้ยครับเราต้องสารภาพความจริงออกมาเพื่อที่ว่าเราจะก้าวต่อไปข้างหน้าได้นะเราก็เลยเปิดใจทุกอย่างหลังจากที่เสร็จจากครูนามาผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่ผมได้รับจากครูนามาเนี่ยยังไม่เพียงพอเพียงน้อยผมก็พยายามที่จะเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนทุกอย่างเนี่ยตามความคิดของผมเนี่ยจากที่เราเคยทำผิดต่อเขามาหลายอย่างกับหลายเรื่องเนี่ยเราจะเลิกแล้วเพียงแต่ว่าเราหาใครสักคนเนี่ยมาแนะนำให้เราเลิกที่จะประพฤติปฏิบัติแบบนั้นได้จริงเนี่ยมันไม่มีผมก็พยายามที่ศึกษาผมก็ยอมรับว่าธรรมะครับสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้ครับผมพยายามไปศึกษาธรรมะครับ
0: ต้องถาม ผู้ที่เป็นผู้เปลี่ยนแปลงครอบตัวนี้นะคะครูนาคะทำยังไงพ่อชัยถึงยอมเปลี่ยนคะ
3: ในกระบวนการที่ทำอะค่ะคือพวกเราคนโดยส่วนใหญ่ก็คือมนุษย์โดยทั่วไปละกันค่ะเราเติบโตมาด้วยหลายคนมีปมมีบาดแผลบางอย่างในวัยเด็กหลายครั้งที่เราใช้ชีวิตตามปมอย่างเช่นพ่อชัยมีความทุกข์แล้วก็ไม่ได้รู้ว่าวิธีที่จะกลับไปทำงานกับความทุกข์ก็ใช้เหล้าเป็นตัวแก้ปัญหาแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยหรือจากเรื่องที่แม่เก๋เล่าว่าถ้าหนูเป็นแม่ในวันที่แม่ไปพยายามตามพ่อถ้าหนูเป็นแม่หนูจะไม่มีวันตามแต่ท้ายที่สุดก็มีช่วงหนึ่งที่แม่เก๋ก็ใช้ชีวิตที่ตามสามีคล้ายๆกันในภาวะแบบนี้แหละที่เรามักจะใช้กันแล้วมันเหมือนกับเราอยู่กับผิวอะเราไม่เคยได้หยุดนิ่งแล้วก็สื่อสารหรือแสดงความรักกันเป็นจนวันที่ทำกระบวนการเนี่ยมันก็เหมือนกับพาให้เขาแหวกสิ่งที่มันพาเราขับเคลื่อนตลอดเนี่ยให้มาเห็นสิ่งที่สวยงามข้างในชีวิตเขาความดีที่เขามีต่อกันอันนี้ก็ต้องเป็นอานิสงส์ของแม่เก๋ด้วยเนาะที่มีความอดทนจริงๆอะค่ะมันก็น่าชื่นชมมากๆเลยนะคะที่วันนี้มาเห็นแล้วก็รู้สึกว่าดีจังที่ท้ายที่สุดก็ได้พบเจอเส้นทางที่ทำให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขจริง
4: ๆและสำหรับพี่จิ๊บล่ะครับเห็นพยักหน้าอยู่ตลอดถามเลยว่าการเปิดใจการอภัยให้กันมันคือเครื่องมือสำคัญใช่ไหมครับที่ทำให้ความรักของแต่ละคู่มันเดินไปข้างหน้า
5: ถ้าถามว่ามันเป็นเครื่องมือใช่แต่ถ้าเราเข้าใจมันได้เนี่ยแท้ที่สุดแล้วการให้อภัยมันคือการช่วยตัวเราให้หลุดพ้นออกจากภาวะเดิมเพื่อมีชีวิตที่มีคุณภาพที่เหลืออยู่จริงๆมันก็ทำเพื่อตัวเองอะฮะแต่โดยใช้คนที่มีเรื่องติดค้างในใจเป็นเครื่องมือเฉยๆจิ๊บมองนะว่าแม่เก๋เห็นอะไรบางอย่างในตัวพ่อชัยอยู่ในความดีงามมันเลยมีความหวังที่จะอยู่ตรงนั้นซึ่งสุดท้ายเนี่ยความอดทนของคุณเก๋ก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าใจของชียอมมีความศรัทธาในสิ่งที่บางครั้งยังมองไม่ออกเลยมันจะรอดแบบวะแต่ชีเลือกที่อยู่ตรงนั้นอะแล้วบางครั้งความอดทนกับความรักที่มีฮะสามารถเปลี่ยนผู้ชายได้จริง
3: ๆเดี๋ยวต้องฝากไปบอกคนที่บ้านด้วยนะคะ
4: ครับ
5: เดี๋ยวบอกผ่านกล้องเลย
4: ครับผมอ่ะกล้องผ่านมาขอบคุณครับที่รัก
0: ขอบคุณพี่จิ๊บขอบคุณดูนาค่ะ
4: ครับ
0: หลังจากที่กลับจากเวิร์กช็อปชีวิตครอบครัวเปลี่ยนไปอย่างมากดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพ่อชายเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะแม่เก
1: ๋ก็ในหนึ่งปีค่ะในหนึ่งปีที่หลังจากที่แกเปลี่ยนไปแล้วอ่ะก็จะมีวันสำคัญสำคัญในครอบครัวก็จะมีวันเกิดลูกวันเกิดเราแล้วก็วันเกิดเขาแล้วก็จะเป็นวันครบรอบแต่งงานเขาก็จะพาทุกคนในครอบครัวไปทานอาหารนอกบ้านเราไม่เคยมีโมเมนต์นั้น
2: ปกติเราไม่เคยมีคร
4: ับไม่เคยมีแต่พอมีเวิร์กช็อปอันนี้เกิดขึ้นมาคือมี4วันพิเศษเพิ่มขึ้นมาต่อปี
1: ค่ะ
2: ครับ
4: อุ๊ยน่ารักอ่ะสวีทนะเรา
0: ที่เปลี่ยนไปนะคะจากหน้ามือเป็นหลังมือหลังจากที่ผ่านกระบวนการบ่มพลังเพื่อพ่อมาจนถึงวันนี้ค่ะพี่เก๋ยังมีคำถามอะไรในใจที่อยากจะถามพ่อชายอีกไหมคะ
1: ก็ถามคำเดิมแหละ
2: พี่รักหนูไหมเราก็ต้องตอบได้เลยครับว่าไม่ต้องคิดเขาถามพูดว่าตอบว่ารักเน
4: ี่ยแล้วเรารู้สึกยังไงครับพี่ชายครับที่ภรรยาเราสุดท้ายแล้วคำถามก็มีให้ถามได้เป็นล้านล้านคำถามเลยแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ถามคำถามเดิมว่าพ่อรักแม่ไหม
2: ครับเราที่เขาถามเราอย่างนี้ก็เพราะว่าเขารักเรานะถ้าเขาไม่รักเราคงไม่ถามมาแต่ก่อนเราอาจจะมองว่ามันเขาถามเราเนี่ยเพื่ออะไรนะอย่างเงี้ยพอตอนนี้เรารู้แล้วว่าเขารักเราเราก็ต้องตอบเลยครับไม่ปฏิเสธว่าจริงเรารักเขาอยู่เราก็ต้องแสดงออกเขาเห็นทันทีเลยอย่างเงี้ยเพื่อความสุขความสบายใจของเราทั้งสองคนอย่างเงี้ยเรามีความรักมีความปรารถนาดีต่อกันอย่างเงี้ยเราไม่มีความจำเป็นที่ต้องทำเหมือนเดิมหมดแล้วถ้ารักก็อย่าแอบไว้ไม่ต้องบอกใครมันก็คงไม่ได้นะฮะมันต้องบอกแล้ว
4: เพื่อต้องเปิดเผยแล้วใช่ไหม
2: ครับ
4: แสดงว่าหลังจากเวิร์กช็อปมามันก็คือความในใจของเราที่เรารักผู้หญิงคนนี้แหละแต่ตอนนั้นมันเหมือนอาจจะมีอะไรกั้นอยู่ทำให้เราไม่บอกเขาเอง
2: ใช่ฮะ
4: แต่ตอนนี้คือประตูนั้นถูกคลายโดยคูนาแล้วก็เลยกลายเป็นว่ากล้าบอกรักได้ทุกเมื่อและถามต่อไปเราชอบให้เขาถามหรือชอบให้เขายื่นแก้มามากกว่ากัน
2: จริงๆแล้วอ่ะเราถ้าเราถามตอนนี้ถ้าเราถามมากกว่าเพราะบางทีถ้าเรายื่นแก้มามันมีลูกมีหลานอยู่บ้านเขาเห็นครับ
4: สักฟอดแล้วกันพี่เก๋ยื่นแก้มไป
2: จะมี2ข้างแล้วก็จะมีหน้าปากที่ถึงมือ
4: จะขอดูพี่เก๋อีกข้างและหน้าผากด้วย
2: แต่ก่อนเนี่ยถ้าเคสนี้คือเราโดนบังคับเราเริ่มทำได้เลยนี้เราทำเป็นจนให้มันเป็นรู้สึกว่าเป็นปกติไปในบ้านของเราในครอบครัวของเราครับทำจนให้รู้สึกว่ามันชินเลยนะ
4: น่ารักมาก
0: ค่ะพี่เก๋คะคำตอบของพ่อชัยในวันนี้แล้วก็สิ่งที่เขาแสดงกับเราอะค่ะมันทำให้เรารู้สึกยังไงบ้างคะ
1: ก็ทุกวันนี้ก็5ปีแล้วนะที่เป็นอย่างเงี้ยก็ไม่เคยทะเลาะกันเลยไม่เคยทะเลาะกันแล้วเขาก็ไม่กินเหล้าจริงๆก็ไม่กินเหล้ามา8ปีแล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วที่ไม่มีปากเสียงกันเลยก็นานมากแล้วจะมีก็แค่บ่นกันยุ่งๆยิ่งๆเรื่องปกติ ทำตัวไม่สะอาดอะไรอย่างเงี้ยเลิกงานมาก็อยากให้อาบน้ำอะไรเงี้ยมีแค่ปกติแค่นั้นเองแต่ถ้าทะเลาะกันเรื่องใหญ่ๆไม่มีแล้วไม่มีมา 5-6 ปีแล้ว
0: ชีวิตทุกวันนี้ก็คือมีความสุขแล้วก็เป็นอย่างที่เคยฝันไว้ไหมคะ
1: ค่ะเกินฝัน
4: ทั้งคู่วันนี้มีอะไรอยากจะบอกกันถ้าแบบต่อหน้าคนต่อหน้าครูต่อหน้าทุกคนโดยที่ไม่เคยพูดกันมาก่อนไหมครับให้ฝ่ายหญิงก่อนดีกว่า
1: พี่ชายรักหนูไหม
2: เราก็ถามว่ารักรักครับเราก็ยอมรับเรารัก
4: แล้วพี่ชายล่ะครับพี่ชายมีอะไรอยากจะบอกคุณเก๋บ้างไหมครับ
2: เราผมก็ต้องขอบคุณเขานะที่เขาให้โอกาสผมมาตลอดเวลา10กว่าปีครับเพราะผมก็ตลอดเนี่ยคือถ้าเป็นคนอื่นเราก็คงไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้มานั่งกันตรงนี้ใช่ไหมเขาคงเลิกกันไปตั้งแต่ครั้งแรกแล้วล่ะแต่นี้เขาอดทนกับเราอดทนเพื่อเราเพื่อครอบครัวเรามานานมากเขาใช้ความอดทนสูงมากถ้าเป็นผมทนไม่ได้ครับนานขนาดนั้นนะฮะเป็น10ปีอย่างเงี้ยก็แสดงถึงความรักที่เขามีให้เราที่เขามีต่อเราอย่างเงี้ยเราก็ไม่อาจที่จะปฏิเสธความรักหรือความหวังดีจากเขาที่เขามีให้เราได้ครับเราก็ต้องรักเขาแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันจนกว่านู่นแหละครับลมหายใจสุดท้ายเนาะ
4: ครับ
0: ต้องถามแขกรับแชร์นะคะทูนานและพี่จิ๊บค่ะทั้งหมดของพ่อชัยและแม่เก๋ในวันนี้ทำให้พี่ทั้งสองคนรู้สึกยังไงบ้างคะ
3: รู้สึกได้ว่าสิ่งที่เชื่อมาตลอดก็คือมนุษย์มีความรักต่อกันแต่เมื่อมีความรักแล้วก็เพียงแค่เรียนรู้ที่จะแสดงออกอย่างถูกต้องเพื่อให้เข้าใจถึงความรักกันและความรักก็จะมีประสิทธิภาพเหมือนอย่างคู่นี้ค่ะ
5: พี่เจฟล่ะครับพี่ในมุมมองของผู้ชายเนี่ยนะครับบางทีการที่เราไปเจอคนที่รักเราอ่ะมันยังไม่จบเนี่ยมันเหมือนกับเราจะต้องมองให้ออกด้วยว่าเขารักเราแล้วเรายอมเปิดใจที่จะเชื่อจริงๆเมื่อสมการนี้มันถูกแก้จิ๊บมองว่าทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนไปในอีกทางได้บางทีคนเราอยู่ในความเสพติดของอารมณ์ที่ดูแต่ด้านลบกันแต่จริงๆพอมามองด้านบวกกันมันรู้สึกดีกว่าเยอะแล้วสองด้านนี้มันเป็นช้อยส์นะฮะมันไม่ได้เป็นสิ่งตรงกันข้ามแปลว่าเราสามารถเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่เรารู้ว่าการมองด้านลบอ่ะไม่มีใครมีความสุขเซอร์คู่ดีไม่ดีคนที่รักกันอาจจะพังก็ได้แต่ถ้าเราลองมองกันด้านบวกเราอาจจะได้ยินในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วมันสร้างพลังอะไรบางอย่างให้หัวใจเราเดินต่อไปในชีวิตได้
0: ขอบคุณพี่จิ๊บขอบคุณทูนามากๆนะคะที่วันนี้มาช่วยแชร์ประสบการณ์แล้วก็ได้บอกถึงประสบการณ์ของตัวเองด้วยให้กับเราได้เรียนรู้ขอบคุณมากค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพ่อชัยและแม่เก๋มากๆนะคะที่มาเล่าประสบการณ์ให้กับเราในทอปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดขอบคุณมากค่ะ
4: ขอบคุณครับเยี่ยม
0: แล้วกลับมาติดตามชมรายการทอปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเราเจอกันแบบนี้ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: ตอนที่อ่านสคริปต์พูดเลยนะว่ามิกมองว่าการที่ผู้หญิงคนหนึ่งต้องร้องขอความรักจากคู่ของตัวเองตลอดเวลาเนี่ยแสดงว่าคือเขาทำให้บ้านมันไม่อบอุ่นหรือเปล่าแต่พอมานั่งสัมภาษณ์ไปทั้งเทปมันเลยตัดสิ่งที่เราตั้งการ์ดของเราไว้ตอนที่เราทำการบ้านมาคือกลายเป็นว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเจอกุญแจที่ถูกต้องทุกคู่มีทางออกจริง
2: ๆพี่ก็ไม่มีอะไรหรอกพี่ก็อยากจะบอกว่าพี่รักเก๋นะในรอบ13ปี
1: ครั้งแรกเลยยังไม่บอกรักเก๋
6: พี่เคยบอกรักเหรอเองจะอยู่กัน
7: หนูไม่ก็จะไม่บอกหนูนะ
6: ผมก็อยากจะบอกทุกคนเลยว่าวันนี้ที่ผมบอกรักแฟนผมในรอบ13ปีครับผมไม่เคยบอกรักเขาเลยสักครั้งเดียว
8: อยากลูกขาวอย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
9: แต่ตีโป้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด PEA

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโป้ต
2: ำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ตามอำเภอจานวันนี้ครับผู้พาทุกคนมาอยู่กันที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับที่ชุมชนบ้านใหม่นี้นะครับชาวบ้านจะปลูกข้าวกันเยอะมากๆแต่ว่าข้าวที่ปลูกนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้สำหรับทำข้าวเม่าครับกว่าที่จะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันนั้นนะครับมีหลายขั้นตอนมากๆซึ่งแม่ตะวันท่านนี้แหละครับเป็นอีกหนึ่งบ้านที่ทำข้าวเม่ากันมาหลายรุ่นแม่บอกว่าสิ่งแรกในการทำข้าวเม่านะครับจะเริ่มตั้งแต่การเลือกข้าวเลยล่ะครับ
1: ข้าวเม่าก่อนเอาเรื่องข้าวเม่าคือมันก็คือข้าวสวยเราเนี่ยไม่ข้าวเปลือกนี้หรือเปล่า
2: เป็นข้าวเหนียวค่ะเป็นข้าวเหนียว
1: แล้วมาทำไมมันเรียกข้าวเม่าล่ะ
2: เพราะว่ามันเอาข้าวน้ำนมไหมฮะทำจากข้าวน้ำนม
1: ข้าวน้ำนม
2: ค่ะไม่แก่เกินแล้วก็ไม่อ่อนเกิน
1: หมายถึงว่าถ้าแก่ไปก็จะเป็นข้าว
2: เป็นข้าวสาร
1: ก็จะเป็นข้าวสารก็คือข้าวที่เราหุงกินกันนี่แหละ
2: ค่ะเป็นที่ข้าวนึ่งกินกันนี่ค
1: ่
2: ะ
1: แต่ถ้าเป็นข้าวเม่าจะอยู่ในระยะอยู่ตรงกลางระหว่าง
2: ค่ะระหว่าง
1: อ่อนเกินกับแก่เกิน
2: ค่ะ
1: อยู่ตรงกลาง
2: ค่ะอยู่ตรงกลาง
1: เราก็เรียกข้าวเม่า
2: ค่ะ
0: ข้าวเม่านะครับคือข้าวที่อยู่ในระยะยังไม่แก่จัดหรืออ่อนจัดจนเกินไปข้าวที่จะนำมาทำข้าวเม่านะครับจะมีอายุระหว่าง 13-19 วันหลังออกดอกเมล็ดข้าวจะมีสีเขียวอมเหลืองหรือสีเหลืองเกือบจะทั้งรวงภายในเมล็ดจะมีส่วนที่เป็นน้ำสีขาวจึงเรียกกันว่าระยะน้ำนมครับการเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีสามารถใช้ได้ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวส่วนใหญ่นะครับจะนิยมใช้ข้าวเหนียวเพราะจะให้ความเหนียวนุ่มรวมถึงรสหวานกว่าข้าวเจ้าครับ
1: อันนี้คือเราระยะเกี่ยวนี่คือเราเกี่ยวได้หมดทั้งแปลงนี้เลยไหมจ๊ะหรือ
2: ค่ะก็เกี่ยวได้ทั้งหมดทั้งแปลง
1: หรอ
2: ค่ะจะต้องมีรวงแม่มันก็ให้มันเท่านี้ได้ขนาดพอดีแล้วเราค่อยเกี่ยวแต่ต้องมีรวงลูกที่มันเป็นน้ำนมพอเราไปคั่วไปนั้นแล้วมันก็จะผสมกันออกมาร
1: วงแม
2: ่ค่ะ
1: อยู่นี่และอันนี้ก็จะมีตัวเล็ก
2: ค่ะตัวเล็ก
1: รวงลูก
2: น้ำนมเลยแต่ถ้ารอให้มันสุกหมดอย่างนี้ก็ทำไม่ได
1: ้
2: ตัวนี้มันก็จะแก่เกิน
1: นี่กูก็เกี่ยวได้เลยใช่ไหมเนี่ย
2: เกี่ยวทีละน้อยสิ
1: ทีละน้อย
2: นี่เอาเนี้ยเนี้ย
1: อ๋อทีละน้อยพอ
2: ทีละโกเดียวอย่างเงี้ยโอเคจ้าอย่างนั้นเนี่ย
1: ออกมาแล้วนะฮะ
0: ข้าว1กอนะครับประกอบด้วยรวงข้าวหลายรวงที่มีอายุแตกต่างกันแต่เวลาเก็บเกี่ยวนะครับเราจะเกี่ยวไปทั้งหมดพร้อมๆกันครับซึ่งที่ชุมชนบ้านใหม่นะครับมีการปลูกข้าวเพื่อทำข้าวเม่าส่งขายกันเป็นจำนวนมากปัจจุบันแต่ละบ้านนะฮะจึงนิยมที่จะใช้รถเกี่ยวข้าวเพื่อให้ได้ปริมาณและทันต่อการผลิตเพราะการทำข้าวเม่ายังมีขั้นตอนอีกหลายอย่างอย่างเช่นข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวมาแล้วนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะนำมาทำข้าวเม่าได้เลยนะครับต้องผ่านการคัดแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซะก่อนโดยการนำไปแช่น้ำครับช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อถึงกระบวนการกว่าจะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวมาแล้วนะครับข้าวจะมีความอ่อนแก่ไม่เท่ากันจึงต้องนำมาคัดเพื่อแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซึ่งวิธีการคัดเมล็ดก็คือการนำข้าวมาแช่ครับ
2: ถ้าเม็ดลอยนี้ไม่เอาค่ะเพราะว่ามันไม่ผ่านเราต้องเอาแต่เม็ดที่มันอยู่ข้างล่าง
1: ที่มันจม
2: น้ำ
1: พอมันไม่สมบูรณ์ปุ๊บมันก็จะแบบเบาๆมันก็จะลอยขึ้นมานะฮะ
2: เบาๆลอย
1: อยู่เหนือน้ำ

0: แบบนี้
1: สิ่งที่มันที่เราไม่ต้องการมันก็จะขึ้นมาข้างบนนี่หมดแล้วก
0: ็
1: คันแล้วก็ออกหมดเลย
2: การนำข้าวมาแช่น้ำนอกจากจะเป็นการคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์ออกแล้วยังเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่จะทำให้ข้าวนั้นนิ่มลงหลังจากแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงครับ
0: ถ้าเราแบบเอามาแล้วเราไม่แช่น้ำอ่ะได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ก็ไม่ได้
1: มันจะเป็นข้าวไม่สุก
3: มันจะเป็นมันจะไม่นิ่ม
0: แล้วน้ำที่เราใช้นี่ต้องเป็นน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรไหม
1: น้ำเย็นค่ะน้ำเย็นน้ำประปาธรรมดาบ้านเรานี่แหละค่ะ
0: อ๋อใช้น้ำอุณหภูมิปกติเลย
1: น้ำสะอาดนี่เลยค่ะ
0: อ๋อ
1: ประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงค่ะ
0: 1ถึง2ชั่วโมง
1: ค่ะ1 2ชั่วโมง
0: พอ2ชั่วโมงปุ๊บแล้วก็ตักขึ้นมา
1: ค่ะ
0: นี่คือเม็ดข้าวที่สมบูรณ์นะฮะ
1: ค่ะแล้ว
0: ก็จะเป็นแบบนี้เลยเราต้องให้มันแห้งเสด็จน้ำหน่อยไหมหรือว่าเราสามารถเอาไปคั่วได้เลย
1: คั่วได้เลยค่ะก็เอาแล้วก็ตักใส่เข่ง
0: ตักใส่เข่งปุ๊บแล้วก็เอาไปคั่วตรงเตานี้เลยเน
1: า
0: ะ
1: คั่วตรงเตานั้นเลย
0: อ๋อโอเค
2: หลังจากที่แช่น้ำจนข้าวนิ่มแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการคั่วข้าวเม่าหรือการทำให้ข้าวสุกนั่นเองครับข้าวที่อยู่ในระยะน้ำนมภายในเมล็ดจะยังมีส่วนที่เป็นน้ำจึงต้องทำให้สุกโดยการคั่วครับที่นี่ชาวบ้านจะใช้เตาขนาดใหญ่ในการคั่วเพื่อให้สามารถรองรับข้าวได้หลายกิโลต่อการคั่ว1รอบซึ่งการคั่วก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงลักษณะเตาของที่นี่นะครับจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำขึ้นมาเองตั้งแต่สมัยโบราณฟืนที่ใช้นะครับก็จะเป็นไม้แห้งขนาดใหญ่เพราะว่าจะได้เผาได้ทั้งคืนครับและเนื่องจากปัจจุบันการผลิตข้าวเม่ามีจำนวนที่มากขึ้นชาวบ้านผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเครื่องจักรเพื่อช่วยเบาแรงและทำให้ผลิตได้ในปริมาณที่มากๆครับ
0: อย่างการแช่เนี่ยมันช่วยในการทำให้นิ่ม
1: ค่ะ
0: แล้วก็คัดแยกเม็ดข้าว
1: ค่ะ
0: แล้วการคั่วล่ะ
1: ข้าวเม่ามันต้องคั่วจะไปนึ่งไปต้มไปอะไรไม่ได้คั่วนี่มันจะทำให้มีกลิ่นหอม
0: เสน่ห์ของเขาคือต้องคือการคั่ว
1: มันขึ้นอยู่กับคั่วค่ะข้าวเม่าจะอร่
0: อ
1: ยคืออยู่กับตรงนี
0: ้ขั้นตอนสำคัญ
1: ขั้นตอนสำคัญ
0: คั่วไปนานกว่า1ชั่วโมงมันจะไหม้หรือ
1: ไม่มันจะแข็ง
0: อ๋อมันก็จะแข็ง
1: ค่ะมันก็จะถ้าเป็นบ้านแล้วเรียกภาษาข้าวเม่าก็คือแก่ไฟ
0: แก่ไฟไปอีก
1: ถ้าแก่ไฟไปอีกก็ไม่อร่อยอีกถ้ามันอ่อนไปมันก็จะเป็นข้าวไม่สุกหักเวลามันจะสุกหรือไม่สุกเขาต้องเอามาลองก่อน
0: มาลอง
1: ต้องเอาเม็ด
0: มา
1: ค่ะต้องเอาเม็ดข้าว
0: ไม่ระวังแม่
1: ไม่เป็นเนี่ยเขาจะเอาออกม
0: า
1: เขาจะดูอย่างเนี้ยถ้ามันเหนียวจับดูได้ถ้ามันเหนียวคือมันยังไม่สุก
0: ถ้าเหนียวยังไม่สุกม
1: ัน
0: ต้องแห้ง
1: ให้มันร่อนนิดนึงร่อนออกจากเปลือกนิดนึง
0: อันนั้นถือว่าสุกแล้ว
1: ค่ะสุกแล้ว
0: เอาขึ้นได
1: ้ขึ้นได
0: ้แล้วก็เอาไปทำอะไรต่อ
1: เอาไปผึ่ง
2: ข้าวที่ผ่านการคั่วจนสุกกำลังดีเปลือกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจากนั้นก็จะนำมาผึ่งให้เย็นตัวลงครับ

0: าวมาลที่ครัวสุกและทิ้งไว้ให้เย็นตัวแล้วจะนำมาใส่ในเครื่องรีดข้าวซึ่งเครื่องนี้นะครับจะทำหน้าที่กระเทาะเปลือกนั่นเองครับ
1: พอกระเทาะออกมาปุ๊บได้อันนี้นี่คือแบบร้อนๆอุ่นๆเลยนะ
2: เราก็จะรีดให้ได้แค่นี
1: ้หอมมากเป็นหอมแบบกลิ่นแบบน้ำนมอ่ะเนา
2: ะ
1: ซึ่งตรงนี้นะครับก็เหมือนก็ยังมีกระเทาะเปลือกมันก็ยังไม่หมดนะ
2: ค่ะยังไม่หมดค่ะมันก็จะออกมาแค่นี้
1: เพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการตำ
2: ตำ
1: อีกทีนึงเพื่อให้เปลือกตรงนี้มันออกให้หมดเลย
2: ออกให้หมดเลย
1: โนี่คือรีดเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือติดข้าวเปลือกอยู
2: ่
1: แล้วเราก็ต้องเอามาตำตำตรงนี้มันจะกระเทาะเปลือกออกไปหมดเลยเนา
2: ะ
1: อ๋อที่ผู้เห็นนะเขาจะแบบนั่ง2คนอย่างนี้ได้ไหมนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นั่งปุ๊บแล้วก็อันนี้เพื่ออะไรด้านอย่างเงี้ย
2: เพื่อไม่ให้มันติดกันข้างล่างมันก็จะได้ขึ้นมาข้างบนให้ตัวนี้กระเทาะ
1: อ๋อ
2: มันก็จะกลับ
1: เหมือนก็คอยแบบว่าควนด้วยปุ๊บแล้วก็อันนี้ก็ตึบตึบลงไปซึ่งจังหวะนี้ต้องชัวร์มาก
2: ค่ะต้องผู้ชำนาญนะคะที่จะทำได้
1: ใช่ไหม
2: แม่ก็ทำไม่ได
1: ้แต่ผู้ทำได้
2: ค่ะ
1: นี่ผู้ขอทีนึง

0: jangan. แล้วอย่างนี้คือเราต้องตำไปนานแค่ไหนครับรอบหนึ่งอ่ะ
1: รอบหนึ่งก็ประมาณเกือบ20นาที
0: 20นาทีซึ่งตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ข้าวแบบนี้อ๋อมันนิ่มขึ้นนะจากตอนรีดแล้วอ
1: ่
0: ะ
1: ก็ทำให้มันนิ่มแล้วเม็ดมันก็จะแบนด้วย
0: นี่นะครับชัดเจนนะครับว่าเม็ดมันจะแบนๆและนิ่มนะฮะแล้วจากขั้นตอนนี้เราก็จะเอาไฟเป่าเหรอ
1: เป่าค่ะ
0: เป่าเพื่อเอาพวก
1: ค่ะพวกเศษพวกนี้ออก
0: จ้ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อออกให้หมดนะฮะ
1: จนกว่าสะอาดจนกว่าจะมีแต่เม็ดค่ะ
0: จนกว่าจะมีแต่เม็ดนะฮะ
2: กว่าจะได้ข้าวเม่าที่อร่อยและมีคุณภาพต้องผ่านหลายขั้นตอนมากทั้งคั่วทั้งตำและเป่าเศษเปลือกข้าวออกซึ่งถ้ายังมีเศษเปลือกข้าวอยู่ก็ต้องนำมาตำและเป่าใหม่ทำแบบนี้หลายรอบนะครับจนกว่าจะได้ข้าวเม่าที่นิ่มสะอาดและพร้อมที่จะจำหน่ายต่อไปครับ

0: จานอร่อยจากข้าวเม่าของเราในวันนี้นะครับเป็นขนมนั่นก็คือข้าวเม่าปิ้งและข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนครับซึ่งเราจะเริ่มทำข้าวเม่าปิ้งกันก่อนนะครับวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยก็จะมีข้าวเม่าหัวกะทิน้ำตาลสายแดงเกลือ
1: มะพร้าวทึนทึก
0: กล้วยน้ำว้าและแป้ง3ชนิดได้แก่แป้งสาลีที่ช่วยเพิ่มความหอมแป้งมันช่วยให้วัตถุดิบจับตัวกันและแป้งข้าวเหนียวนะครับช่วยทำให้นิ่มและอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เป็นของดีคู่บ้านผือเลยนะครับก็คือกลอยซึ่งเป็นกลอยที่ทางแม่ๆนะครับผ่านกระบวนการล้างพิษมาเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนแรกของการทำข้าวเม่าปิ้งนั้นเราจะเริ่มจากการนำหัวกะทิใส่ลงไปในข้าวเม่าแห้งในปริมาณที่พอคลุกคลิกคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้ข้าวเม่านั้นดูดน้ำกะทิจนเมล็ดข้าวนั้นฟูนุ่มขึ้นกว่าเดิมครับ
1: เดี๋ยวผู้ขอชิมหน่อยนะ
2: ค่ะได้ค่ะ
1: นี่นะครับเราหมักตัวกะทิมาแล้วนะครับ
2: ค่ะหมักเพื่อให้ข้าวเม่ามันนุ่ม
1: ค่ะมันนุ่มนะฮะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เหนียวเนาะเหนียวนุ่มแล้วมันก็ออกมันๆกะทิด้วย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออร่อยเลยนะฮะมา
2: เวลาไปปิ้งแล้วมันจะได้หอม
1: ครับเริ่มกันเลยดีกว่าจ้ะเริ่มจากการใส่กลอย
2: ใส่กลอยค่ะ
1: ใส่กลอยลงไปใส่กลอยลงไปแล้วนะฮะหลังจากใส่กลอยลงไปแล้วแม่ก็จะใส่กล้วยน้ำว้าลงไป
2: ค่ะใส่กล้วยน้ำว้าม
1: ันต้องเยอะต้องน้อยอะไรยังไงจ๊ะ
2: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะแต่ว่าเราก็ดูปริมาณกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่
1: อ
2: ยกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยค่ะแล้วก็ขยำทีเนี้ย
1: ขยำก่อนเลยนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยนะครับจะขยำก็ได้ก็จะได้แบบ
2: เป็นแผ่น
1: สัมผัสเป็นแผ่นแบบนี
2: ้ค่ะแต่ค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบให้มันเป็นแบบนี้ก็นำไปปั่นใส่กะทิได
1: ้อ๋อมันก็จะแบบละเอียด
2: มันก็จะเป็นละเอียด
1: โอเค
0: หลังจากที่เราขยำกลอยกับกล้วยจนเข้ากันแล้วจะใส่แป้งสาลีแป้งมันและแป้งข้าวเหนียวที่ผสมกันไว้ลงไปจากนั้นก็เริ่มปรุงรสได้เลยครับ
1: กะทิตามไปเลยนะครับหัวกะทิ
2: ใส่เกลือลงไปด้วยก็ได
1: ้ตามด้วยเกลือนิดหน่อยนะครับคือมันต้องเป็นแบบหนืดๆนะครับ
2: ค
1: ือไม่ใช่เป็นน้ำๆเนาะ
2: ค่ะไม่เป็นน้ำถ้าเป็นน้ำก็ห่อไม่ได้
1: นี่ประมาณนี้ได้ไหมจ๊ะ
2: ได้แล้วค่ะ
1: เหนียวแล้วนะ
2: ค่ะเหนียวได้แล้วก็ใส่เติมน้ำตาลค่ะทีนี้
1: เป็นปรุงรสแล้ว
2: ค่ะแล้วแต่คนชอบอ่ะใครชอบหวานมากก็ใส่มาก
1: จ้ะ
2: หวานน้อยก็ใส่น้อยก
1: ็
2: ตามชอบแล้วค่ะทีนี้หวานมันเพราะว่ามันอยู่แล้ว
1: จ้ะ
2: เนี่ยพอคลุกเคล้าให้น้ำตาลผสมกันให้
1: มันละลาย
2: ให้มันละลายใส่มะพร้าว
1: ตามด้วยมะพร้าว
2: ตามมาเลยมะพร้าวขูดมะพร้าวไม่ต้องเก็บ

0: คะมันไม่อร่อย
1: อ๋อฮะ
0: ต้องเอามะพร้าวกลางๆมะพร้าวหนึ่ง
1: ค่ะนี่แล้วเราก็ขยำไปนะครับ
0: ขยำไปนี่ตามด้วยสุดท้าย
1: สุดท้ายเลย
0: สุดท้ายก็คือข้าวเมาไม่ต้องเยอะนะคะข้าวเมาข้าวเมาไม่ต้องเยอะ
1: แค่นี้เลยเหรอ
0: ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะห่อได้แล้ว
1: นี่ค่ะเรียบร้อยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับคือถ้าเราเตรียมเครื่องต่างๆวัตถุดิบให้พร้อมเนี่ยแค่เดียวเลยนะ
0: ค่ะ
1: นี่นะครับได้แล้วนะฮะนี่ให้ดูเลยแล้วเราก็จะเอาไปห่อใบตอง
0: ห่อใบตอง
1: แล้วก็ปิ้ง
0: ปิ้งถ้าใครไม่สะดวกปิ้งเตาถ่านอย่างเงี้ยอบได
1: ้อบก็ได้
0: อบได้เวฟได
1: ้อ๋อแล้วแต่ว่าบ้านเรามีอะไร
0: บ้านไหนสะดวก
1: ได้เลยแต่ถ้าปิ้งมันจะหอมนะ
0: ค่ะปิ้งมันจะหอมใบตอง
1: จ้ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาใส่ใบตองห่อกันเลยนะฮะ

0: สำหรับการปิ้งนั้นนะครับจะต้องใช้ไฟกลางๆเพราะถ้าไฟแรงมากเนี่ยจะทำให้ใบตองไหม้ก่อนที่ข้าวเม่าข้างในนั้นจะสุกซึ่งวิธีการดูว่าข้าวเม่าปิ้งของเรานะครับสุกได้ที่พอดีแล้วหรือยังนะฮะให้สังเกตว่าใบตองจะพองๆขึ้นมานั่นเองครับ
1: โอ้แม่พอมันเริ่มแบบสุกปุ๊บมันจะพองๆอย่างนี้เนา
2: ะ
1: ตอนแรกมันจะแบบ
2: แบน
1: แบนเนา
2: ะ
1: นี่นะครับพอสุกข้างนึงเนี่ยเขาจะพองขึ้นแบบนี้เลยแล้วกลับเรื่อยๆ
2: กลับกับครั้งมันข้างล่างก็ถือว่ามันสุกแล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออย่างนี
2: ้ค่ะ
1: ถือว่าได้แล้ว
2: ได้แล้วค่ะกล
1: ับ
2: เลย
1: นี่นะครับให้สุกเป็นข้างๆไปนะฮะแล้วเราค่อยกลับแบบนี้พอให้มันสุกอีกข้างนึงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าปิ้ง
2: ข้าวเม่าปิ้ง
1: ง่ายมากๆ

0: มากันที่อีกหนึ่งจานอร่อยจากข้าวเม่ากับข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนวัตถุดิบที่ใช้นะครับก็จะมีข้าวเม่าที่หมักกับหัวกะทิไว้แล้ว
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดงเกลือและหัวกะทิครับขั้นตอนก็ง่ายมากๆครับเริ่มจากใส่กะทิเพิ่มลงไปเพื่อเพิ่มความหอมมันจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยเกลือ
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดง
2: แล้วเราค่อยใส่น้ำตาลขั้นตอนสุดท้ายไม่งั้นข้าวเม่ามันจะคืนตัวมันจะแข็งต้องใส่ทุกอย่างก่อน
3: จ้ะ
2: ค่ะ
3: อ๋อมันจะแข็ง
2: มันจะไม่นิ่มค่ะ
3: ก็เลยเลือกที่จะใส่น้ำตาลใส่แดงเป็นลำดับสุดท้ายเลย
2: ค่ะ
3: นี่นะครับเราก็คลุกไปจนเขาเข้ากันดีน้ำตาลเข้ากันดีแล้วฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อน
2: ค่ะ
3: เออ

0: มาลองชิมเมนูจากข้าวเม่ากันหน่อยดีกว่านะครับทั้งข้าวเม่าปิ้งข้าวเม่าคลุกหอมมากครับคุณผู้ชมเหนียวหนึบหอมมันจากกะทิแล้วก็หอมหอมตัวแบบใบตองที่เราห่อไว้แล้วก็จะมีให้เคี้ยวกรุบกรึบของตัวมะพร้าวขูดแล้วก็มันจะมีความหวานจากกล้วย
1: ค่ะแล้วก็มีมันจะออกเกลือตัดหวานด้วย
0: ค่ะผมก็ลงตัวมากนะครับคุณผู้ชมไม่ค่อยเห็น
2: ทำกินง่าย
0: ไม่ค่อยเห็นขายนะแต่ว่าบ้านเราทำกินกันบ่อยอย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นเมนูที่ทำง่ายและอร่อยมากเลย
1: อร่อย
0: สำหรับข้าวเม่าปิ้งนะฮะมาครับอีกหนึ่งเมนูนะฮะข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนนี่ผู้ชอบอันนี้ตัวข้าวเม่าคลุกอ่ะมันฉ่ำมากเลยนะครับแบบมันจะอมตัวกะทิไว้เนาะที่เราแบบคลุกๆไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็มันจะมีความหวานของตัวน้ำตาลนี่แหละแล้วก็มีเนี่ยมะพร้าวอ่อนหูอร่อยมากอันเนี้ยมันจะชุ่มฉ่ำกว่านะฮะแตกต่างกันนิดหน่อยชอบแบบไหนก็ลองทำกันได้เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่นะครับก็เป็นแบบเมนูประจำบ้านเราเลยเนา
1: ะ
0: บ้านผือก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านผือที่วันนี้เราได้พามาให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกันด้วยนะฮะรวมถึงวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยแม่ตะวันอยู่กับพุทธทั้งวันเลยนะฮะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ฝากขอบคุณพี่ๆที่แบบพาพุทธไปเกี่ยวข้าวด้วยนะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะลองสั่งข้าวเม่าเนี่ยไปลองทำเมนูไปทำขนมกินกันที่บ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมแม่
1: ได้ค่ะ
0: หรือว่าจะสั่งกี่โลหรือจะเอาไปทำอะไรก็โทรมาคุยกับแม่ตะวันได้เลยนะเดี๋ยวพูดจะขึ้นเบอร์ไว้ให้เนา
1: ะ
0: สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่าอยากจะแนะนำเมนูเด็ดเมนูไหนให้พูดพี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยตามไปชิมไปตามอำเภอจานกันเนี่ยก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ทาง Facebook ตามอำเภอจานนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกับรายการตามอำเภอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะพลูแล้วก็แม่ตะวันต้องไปแล้วเน
1: า
0: ะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับแม่แล้วก็มีนี
1: ่แม่ทำกอยทรงเครื่อง
0: กอยทรงเครื่องแถมมาให้ด้วยนะครับตัวกอยเขาจะมีความหอมของเขาเนาะ
1: ค่ะ
0: เป็นกลิ่นของเขาเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะกรอบหน่อย
1: แต่ถ้าคนไม่กินไม่เป็นเขาจะบอกว่ากลิ่นมันจะไม่น่ากินแต่เวลาเรามาคุกกับเครื่องแล้วมันก็จะออกมาอีกรสชาติหนึ่ง
0: กลิ่นเขามันจะแบบเหมือนถ้าคนแบบอีกมุมนึงมันจะออกตุบๆไปเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่อันนี้ผู้รู้สึกว่ามันอร่อยดีนะมันหอมดีนะแล้วพอมีงาพวกงาขาวเนี่ยมันช่วยแบบให้กลิ่นหอมด้วยอมรินทร์ทีวี
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.tv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับ การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัย
6: อย่าลืมสับสวิต

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานในพิธีหล่อพระพุทธวชิรมงกุฎจำลองที่วัดมกุฎกษัตริยารามวันนี้เวลา 17:37 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดมกุฎกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีหล่อพระพุทธวชิรมงกุฎจำลองเนื่องในอภิลักษกิตสมัย130ปีประสูติการสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทธายี16มกราคม2570จะสร้างโดยวัดมกุฎกษัตริยารามพร้อมด้วยคณะสงฆ์เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมเช่าบูชาและร่วมสร้างมหากุศลในวาระสำคัญนี้โดยรายได้นำไปสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทธายีเพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เผยแพร่พระประวัติพระกัลยาณกิจด้านพระพุทธศาสนาและการศึกษาเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณรผู้ศึกษาพระปริยัติธรรมตลอดจนเฉลิมพระเกียรติคุณของพระผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญของประเทศไทยสำหรับพระพุทธวชิรมงกุฎเป็นพระพุทธปฏิมาศิลปะพระราชนิยมแห่งรัชสมัยพระมหาสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามงกุฎวิทยมหาราชรัชกาลที่4เป็นพระพุทธรูปองค์ประธานประดิษฐานณพระวิหารหลวงวัดมกุฎกษัตริยารามที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริของรัชกาลที่4มีพุทธลักษณะประทับขัดสมาธิพระพักตร์เปี่ยมด้วยความสงบงามจีวรมีจีบรอยพับอ่อนช้อยเป็นธรรมชาติตามพระราชนิยมแสดงความสมจริงตามแบบศิลปกรรมในรัชสมัยเบื้องหลังประดิษฐานซุ้มเรือนแก้วยอดพระมหามงกุฎและจารึกหัวใจอริยสัจอักษรขอมหล่อด้วยทองสำริดลงรักปิดทองงดงามทรงคุณค่าทางด้านพุทธศิลป์และประวัติศาสตร์ทางนี้เมื่อข่าวสมโภชวัดมกุฎกษัตริยารามครบ100ปีและงานฉลองพระชนมพรรษา70ปีของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกจวนอุทธายีได้ประทานนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระพุทธวชิรมงกุฎคำว่าวชิระมาจากสมณะฉายาเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามงกุฎวิทยามหาราชทรงพระผนวดคือวชิรยานส่วนเหตุอีกประการหนึ่งสื่อถึงวัดมกุฎกษัตริยารามซึ่งเป็นสถานที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง3พระองค์ได้แก่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทธายีรวมเป็นนามว่าวชิรมงกุฎซึ่งนับเป็นนามอันเป็นสิริมงคลและทรงคุณค่ายิ่งพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ณวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม18รูปทางนี้พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆ
ดยวันนี้มีพระราชวงศ์และองคมนตรีไปเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆตามลำดับเวลาดังนี้เวลา 7:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปในช่วงร้อยวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดประคังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสะเกษวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 11:00 น.ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดราชสิทธารามรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 17:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเทเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเป็นประธานประชุมการจัดงานโครงการหลวง57วันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานประชุมการจัดงานโครงการหลวง57ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครภายใต้แนวความคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมือง The Blooming Legacy of Royal Flora เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความผาสุกของปวงชนชาวไทยและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ภายในงานจะรวบรวมผลงานวิจัยนวัตกรรมผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวงรวมถึงโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนไปจัดแสดงและเผยแพร่ผลสำฤทธิ์ของการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองนำเสนอจุดกำเนิดพัฒนาการและผลสำฤทธิ์ของการวิจัยโดยพันธุ์พืชพระราชทานที่สำคัญอาทิกุหลาบควีนสิริกิติ์กุหลาบควีนสุทธิดาดอกเอลเดอร์ไวส์และเฟิร์นรัศมีโชติ
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆเช่นการสาธิตการประกอบอาหารจากวัตถุดิบของมูลนิธิโครงการหลวงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้กิจกรรมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและการแสดงดนตรีของนักเรียนนักศึกษาและการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์คุณภาพกว่า 3,000 รายการต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทมิลลิเมตรจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดระฆังโคสิตารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดชัยศรีจังหวัดขอนแก่นวัดเซกาเจติยารามจังหวัดบึงกาฬและวัดป่าอุดมธรรมารามจังหวัดหนองบัวลำพูสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดขุนพรหมดำริวัดหัวหนองวัดดอนงัวจังหวัดมหาสารคามวัดโพชัยจังหวัดขอนแก่นวัดสะอาดนาธมวัดสุวรรณวารีหนองแวงวัดสะบัวราชประดิษฐ์จังหวัดกาฬสินธุ์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑลกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองบริษัทโทระเอเนอร์จีจำกัดนายสุชาติดีจันทร์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครวัดศรีวารีน้อยจังหวัดสมุทรปราการวัดประชาบำรุงจังหวัดมหาสารคามวัดจันทร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดกระทู้จังหวัดภูเก็ตวัดดอนกระรอกจังหวัดสุพรรณบุรีวัดโบสถ์จังหวัดสิงห์บุรีและวัดสุทธิธรรมารามจังหวัดสุรินทร์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจคณะศิษยานุศิษย์วัดกระทู้จังหวัดภูเก็ตบริษัท Miner International จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือบริษัท Ilu Space ประเทศไทยจำกัดนางสาวจันทราทองบุญเจริญและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลเมืองท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานเทศบาลตำบลกำแพงจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยจังหวัดขอนแก่นฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกโรงพยาบาลสวนสรานรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่มบริษัท SCBX จำกัดมหาชนและธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนทางนี้ระหว่างวันที่28-31 กรกฎาคม 2569จะมีการพระราชพิธีและพิธีที่กำหนดจัดขึ้นในพระบรมมหาราชวังและพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามโ
ทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยารวมทั้งนักท่องเที่ยวดังนี้วันที่28และ29กรกฎาคม2569วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทพระเจ้าอยู่หัวพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569งดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพงดเข้าถวายสักการะพระศพและงดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันวันที่30กรกฎาคม2569พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อส่งเครื่องสำหรับฤดูฝนพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกวงเต็กถวายพระบรมศพและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพงดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและงดเข้าถวายสักการะพระศพตลอดทั้งวันวันที่31กรกฎาคม2569พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพโดยให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 13:00 นถึง 15:30 นอันหนึ่งในวันที่28กรกฎาคม2569ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สาธุชนเข้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพิดรวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลเมืองท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานเทศบาลตำบลกำแพงจังหวัดศรีสะเกษเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมจังหวัดนครราชสีมาบริษัท SCBX จำกัด

มหาชนสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา160บริษัทบ้านบึงเวชกิจจำกัดคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาบริษัทมิลลิเมตรจำกัดสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานกปร.โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยจังหวัดขอนแก่นกลุ่มบริษัท BTS กรมสัมภาวุธทหารบกกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลสวนสรานรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมบำเหน็จสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมผ่านเลี้ยงอาหารกลางวันแด่นักเรียนครูและบุคลากรโรงเรียนวัดจันทรสโมสรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 10:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีจักรพงษ์หอมไก่ลาดผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานเชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดจันทรสโมสรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครรวม303คนและในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569อาหารพระราชทานอาทิก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟข้าวมันไก่ต้มและไก่ทอดสเต็กปลาทอดและหมูนักเก็ตขนมโตเกียวสตรอเบอรี่โยเกิร์ตน้ำดื่มและเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาโรงเรียนวัดจันทรสโมสรก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2475อยู่ในกำกับดูแลของสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่ผ่านมานักเรียนมีผลการเรียนผ่านตามมาตรฐานของสถานศึกษาในระดับยอดเยี่ยมโดยมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ2ปีซ้อนและด้านกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนได้รับรางวัลมากมายโดยเฉพาะด้านกีฬาการพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันในวันนี้นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดจันทรสโมสรต่างปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นมูลนิธิชัยพัฒนาจัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี1พระราชทานแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรีวันนี้ที่วัดน้ำจั่นหมู่4ตำบลไผ่ใหญ่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีมูลนิธิชัยพัฒนาจัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี1พระราชทานจำนวน 174,735 กิโลกรัมให้แก่เกษตรกรอำเภอบ้านหมี่666รายซึ่งประสบปัญหาอุทกภัยเมื่อเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2568ครอบคลุมพื้นที่เสียหาย 11,649 ไร่โดยมีนายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อฟื้นฟูให้ก้าวหน้าต่อไปในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงด้วยเมล็ดพันธุ์อันเป็นมงคลทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการผลิตพันธุ์ข้าวเพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่เกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ต่างๆด้วยมีพระราชประสงค์ให้เกษตรกรได้มีเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีนำไปเพาะปลูกในฤดูกาลใหม่สำหรับไว้บริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายสร้างรายได้
มูลนิธิชัยพัฒนาได้สนองพระราชดำรัสจัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนสิริขึ้นและขยายสู่ชุมชนภายใต้โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี1พระราชทานครั้งนี้ผลิตโดยโครงการผลิตพันธุ์ข้าวพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนจังหวัดเชียงรายจำนวน 148,335 กิโลกรัมและโครงการฐานพันธุ์ดีค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสจังหวัดพิษณุโลกจำนวน 33,900 กิโลกรัมจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันณภินทากรสวัสดีค่ะ

0: รูปคุณปู่เหรอคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตอนปู่เด็กๆนะปู่ได้ไปเที่ยวที่วัดอรุณกับครอบครัวปู่อ่ะ
0: แม่น้ำแม่แค่นี้ก็ไม่ให้
1: เกิดอะไรขึ้นละเมฆ
0: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะเดี๋ยวเมฆก็เล่นไม่ทันคนอื่น
1: ไม่เอาหน้าเมฆอย่าพูดอย่างนั้นสิที่แม่ก็ทำแบบนั้นเพราะว่ารักและเป็นห่วงเมฆนะไม่อยากให้เสียการเรียนเพราะติดเกมเมฆรู้ไหมขนาดพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าประสาททองยังรู้ว่าแม่รักและห่วงมากแค่ไหนและพระองค์ยังทรงแสดงออกถึงความกตัญญูนี้ให้พวกเราได้เห็นกันด้วยนะ
0: พระเจ้าประสาททองเนี่ยอยู่ในสมัยอยุธยาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ะพระองค์เป็นผู้มีความกตัญญูมากเมื่อพระราชชนนีหรือแม่ของท่านสิ้นพระชนท่านจึงโปรดให้สร้างวัดชัยวัฒนารามณที่ดินที่พระราชชนนีเคยประทับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ้ะ
0: แปลว่าท่านทรงสร้างวัดชัยขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงและอุทิศบุญกุศลให้แม่ของท่านใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องวัดชัยจึงเป็นอนุสรณ์แห่งความกตัญญูและยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองในสมัยอยุธยาที่ต่อมากลายเป็นต้นแบบของวัดอรุณยังไงล่ะ
0: โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะนี่เมฆเราไปดูวัดกันเถอะนะนะ
2: ก็ได้เอานี่ไปทำเองแล้วกัน
3: พุทธศักราช2164รัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
0: ทำไมที่นี่มันครองแครงไปมาอย่างกับอยู่บนเรือเลยโอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เร่อเราไปดูกันเถอะ
4: ยาสมุนไพรจะแม่กินซะหน่อยตามที่หมอเขาว่ามา
5: ข้าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรร้ายแรงนี
4: ่กินพอมีเรี่ยวแรงยังไงล่ะจ๊ะช่วงที่ข้าไปออกศึกที่กัมพูชาประเทศเนี่ยแม่จะได้ไม่เจ็บป่วย
5: โหยตะวันพี่เขาจะไปออกรบด้วยเจ๋งมากๆเลย
4: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
5: เจ้าไปรบเพื่อบ้านเมืองนั่นก็ถือว่าเป็นการกตัญญูต่อประเทศชาติเจ้าจงทำให้เต็มที่แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนัก

0: ือว่าแม่ลูกคู่นั้นจะเป็นพระเจ้าปราสาททองและแม่ของท่าน
1: ใจเย็นลงหรือยังล่ะเมฆ
0: ครับปู่เมฆไม่น่าพูดแบบนั้นออกไปเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไว้เมฆโทรไปขอโทษแม่นะปู่ว่าแม่คงเข้าใจ
0: แม่ครับเมฆขอโทษที่เอาแต่ใจตัวเองทำให้แม่เสียใจเมฆรักแม่นะครับวันนี้เราพูดไม่ดีกับแม่แต่ยังดีที่แม่ยังอยู่ให้เราขอโทษต่อไปนี้เราจะทำดีกับแม่ให้บ่อยๆให้เหมือนพระเจ้าประสาททองที่ท่านทรงดูแลพระมารดาและทรงสร้างวัดชัยวัฒนารามไว้เป็นอนุสรณ์และเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของสมัยอยุธยาเราเป็นเด็กคงสร้างวัดไม่ได้แต่เราบอกรักและเป็นเด็กดีให้แม่ได้ทุกวัน

0: เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
1: ไปเที่ยวไหนหรออ
0: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับ
1: ปูนี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได
2: ้แย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แก่แก้ว

0: สวัสดีครับช่างประจำบ้านมาแพร่นะฮะวันนี้นี่ถ้าเกิดพูดถึงแพร่เนี่ยก็ต้องนึกถึงไม้สักอย่างแน่นอนเลย
1: ดู
0: ด้านหลังของเรานี้ก็คือ
1: นี่ซะก่อน
0: นี่ดงสักนะครับไม้สักนี่ถือเป็นทรัพยากรที่เรียกว่าทรงคุณค่าของประเทศนี้นะและนับวันก็จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับส
1: ่
0: วนการทำไม้สักนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีขั้นมีตอนตั้งแต่แหล่งของทรัพยากรคือแหล่งการปลูกสักเองเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเลยเนาะรวมถึงพวกความเชื่อที่ผิดต่างๆเกี่ยวกับการทำไม้สักด้วยบางทีอุ้ยคิดว่าอุ้ยคนไปตัดไม้ทำลายป่ามาเพื่อจะได้มาซึ่งไม้สักบางทีแหล่งที่มาเนี่ยมันถูกต้องแล้วแหละ
1: เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ตัดมาจากป่าธรรมชาติแล้ว
0: เ
1: ขามีปลูกเป็นหลักแหล่งแล้ว
0: เอาเป็นว่าแถลเทปหลังจากเนี้ย
1: ใช่
0: ทั้งประจำบ้านจะพาคุณเที่ยวแพร่ละกัน
1: ใช่แล้ว
0: ไปดูแหล่งของไม้ไปดูแหล่งที่เขาทำไม้การนำไม้สักมาแปรรูปได้อย่างไรบ้างกลายเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วเกี่ยวงานช่างอย่างไรรวมถึงการซ่อมสร้างต่างๆช่างประจำบ้านเราก็ไม่ขาดนะครับติดตามได้ในช่างประจำบ้านทั้งหมดนี้ครับแพร่ในปัจจุบันนี้ครับจังหวัดแพร่ก็ยังคงทำเกี่ยวเรื่องไม้สักอยู่ดี
1: เดี๋ยวเรามีคนที่จะมาให้ความรู้ลึกๆกับเราเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้นะ
0: เราอยู่กันที่ DM Furniture Design ไม้สักแพร่นะฮะวันนี้เรามาขอความรู้กับหรือเราไปกัน2ที่วันนี้นะฮะนี่คือที่แรกของเราซึ่งจะมีเตาที่เป็นเตาเรียกว่าเตาอบไม
1: ้เวลาเขาทำไม้มาเขาต้องผ่านการอบผ่านกระบวนการก่อน
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยครับด้านในเลยไปอันนี้คือเรามาอยู่ในโอ้ยนี่พี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่น้อยคือที่นี่เราทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
2: ใช่ไหมฮะใช่ใช่
0: เราเริ่มมายังไงมันแต่เดิมเราทำอะไรแล้วทำมานานยังพี
2: ่รวม40ปีแล้ว
0: โอ้ยยาวเลยเฟอร์นิเจอร์ของ DM เราเนี่ยแตกต่างกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอื่นๆอย่างไร
2: ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับปรุงแล้วเน
0: า
2: ะเรียกพัฒน
0: า
2: พัฒนาสินค้าให้ทันสมัยเป็นลักษณะของคนรุ่นใหม
1: ่เนี่ย อย่างที่เราเดินมาเราเห็นเลยนะว่าจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่เราเห็นในภาพจำเราเมื่อก่อนที่จะต้องเป็นหนาหนาใหญ่ใหญ่แบบว่าที่เห็นทุกบ้านมีเหมือนกัน
0: รสนิยมเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกเลยต้องเรียนอย่างน
1: ี้
0: ก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นใช้กับบ้านที่เป็นบ้านสมัยใหม่ได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งใช้กับบ้านสมัยเก่าก็ยังได้ก็ยังดูเข้าอยู
1: ่
0: เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ผมว่าตอบโจทย์เลย
1: ค
0: ือหน้าตาก็ไม่ได้ดูทันสมัยเกินไปอ่ะคือเหมือน
1: ใช่มีความคลาสสิก
0: ใช่
1: มีความคลาสสิกอยู
0: ่ในฟอร์มภาพรวมยังคงคลาสสิกอยู่แต่เท็กซ์เจอร์ผิวสัมผัสรวมถึงฟินิชชิ่งต่างๆทันสมัยแล้วอ่ะ
1: ดูโมเดิร์น
0: ซึ่งไม้สักเนี่ยมันก็จะมีอายุของมันเน
2: า
0: ะใช่ไหมมีตั้งแต่ไม้สักที่เป็นไม้สักเก่าเลยจนถึงไม้สักที่เป็นไม้สักอายุน้อยแบบที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้อันเนี้ยรบกวนพี่น้อยช่วยอธิบายความแตกต่างหนึ่งว่าเอ้ยไม้สักเก่าไม้สักใหม่มันแตกต่างกันนอกจากในแง่ของราคา
2: ไม้สักเก่าเนี่ยเป็นไม้สักที่มันอายุร้อยกว่าปีเนาะ
0: ครับ
2: แล้วมันก็จะเป็นพวกบ้านเรือนมันจะเป็นไม้ทรงเก่า
0: อยู่ในรูปของบ้านเรือนเสาเรือน
2: เสาเรือนใช
0: ่ครับ
2: ก็ไปซื้อมาตรงนั้น
1: น
2: ะซื้อมาแล้วมาแปรรูปแปรรูปก็มาทำผลิตภัณฑ์แต่ไม้ของมันเนี่ยอายุของมันจะเยอะ100ถึง200ปี
0: แน
2: ่
0: น
2: แล้วเนื้อมันจะสวยมาก
0: นวลแห้ง
2: แตกต่างจากไม้สวนป่านี่ลำต้นมันจะ

0: อยู่ประมาณสัก50ปีลงมา
1: ครับผม
0: 50ปีลงมามันก็เนื้อมันก็จะสวยอีกแบบนึง
1: เด็กกว่า
0: แต่มันก็จะลายสวย
1: ไลท์ๆหน่อย
0: ครับลายเสือใช่อย่างนั้นมีดำมีทอง
1: เดี๋ยวเราจะต้องขอให้พี่น้อยพาไปดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการอบ
0: ครับ
1: เออคือการอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการทำไม้สักให้มันคงทนยังไงพี่ช่วยอธิบายนิดนึง
0: ก็ในเรื่องของไม้สักเนาะเราซื้อมามันจะเป็นไม้สักที่มันมีความชื้นอยู่ในตัว
1: ใช่
0: ครับแล้วก็ทำการแปรรูปแปรรูปแล้วก็ถึงจะผ่านกระบวนการอบแต่เดี๋ยวพาไปดูเตาอบแบบโบราณ
1: นี่
0: นะครับ
1: สุดยอดเลย
0: ครับ
1: จะหน้าตาเป็นยังไงอบยังไงโบราณยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปตอนนี้เราก็อยู่หน้าเตาอบเลยนะฮะคือหลายคนคิดว่าเตาอบมันเป็นเตาแบบเล็กๆเตาจริง
2: ก็คือคำว่าเตาอย่างที่เรา
1: เนี่ยเป็นบ้านเลยใหญ่มาก
2: ใช่
1: เป็นโกดังที่ก่อด้วยตัวไอ้เขาเรียกอะคอนกรีตก็กรีบล็อก
0: ครับ
1: ก็กรีบล็อกแล้วก็ด้านในก็คือเราฉาบไหมด้านใน
0: ไม่ฉาบ
1: ไม่ฉาบ
0: เคลือบไอ้แผ่นเหล็ก
1: อ๋อเคลือบด้วยแผ่นเหล็ก
0: ครับ
1: อ๋อทำ
2: นี่เลยมันจะได้แบบอบอยู่ข้างใน
1: อบอุณหภูม
2: ิอันนี้คือยังไม่ได้อบใช่ไหมคะ
0: ยังครับ
1: ยัง
0: เลยเรียง
1: คุณผู้ชมจะเล่าสัมผัสได้ฟังนะอันนี้คือจับแล้วรู้สึกว่ามีความชื้นด้านในเลยคืออันนี้เป็นไม้ใหม่เลย
0: ไม้ใหม่ครับ
1: ไม้ใหม่นี่คือยังไงเราตัดมาแล้วก็ค่อยมาแบ่งส่วนจับ
0: ก็
1: ลำต้น
0: คือไม้เป็นไม้ท่อนสูงเนาะมันสูงอายุนี่ก็ประมาณสัก30กว่าปีแล้วก็มาผ่าผ่าเป็นไม้แปรรูป
1: โอเคหลายคนอาจจะเห็นว่าอุ้ยลายยังไม่เห็นขึ้นเท่าไหร่เลย
0: ตอนนี้ยังไม่ขึ้นฮะเดี๋ยวถ้าอบไปแล้วไม้แห้งก็จะเริ่มลายขึ้นออก
1: ไม้มันจะเริ่มแบบเค้าเรียกอะไร
0: หดตัว
1: หดตัวเพราะว่าความชื้นมันไม้ฟูใช่ม
0: ั้ยคร
1: ับพอเราอบแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะบีบลงมาแล้วลายมันจะเด่นชัดขึ้นมาอีกทีนึงอบนานมั้ยพี่อุณหภูมิเท่าไหร่อะไรอ
0: ุณหภูมิเริ่มแรกก็อยู่ประมาณสัก40นวดไปก่อน
1: เบาๆ
0: นวดเบาๆไปก่อน
1: อ๋อไม่ใช่มาเหมือนว่าเบ้ออย่างงี้เลยเบาๆก่อน
0: ก็จะนวดไปประมาณสัก 4-5 วันแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีก
2: ไปถึงเท่าไหร่คะ
0: ไปถึง80แล้วคงที
2: ่ก็เริ่มละ
1: ค่อยๆค่อยๆให้ไม้เนี่ยค่อยๆปรับตัวใช่มั้ยฮะไม่ใช่บอกอุ๊ยแอร์ว่าบึ๊บ
2: ถ้าสมมุติแบบ80ปุ้มไปเลยทีเดียวเกิด
0: บิดความเสียหายก็จะเยอะ
1: บิดนี่โกงบิดแน่น
0: อ
1: นอุณหภูมิเปลี่ยนเร็ว
0: ครับ
1: โกงบิดแน่นอนนะฮะโอเค
2: เดี๋ยวก็ตอนแรกเมื่อกี้40องศาประมาณกี่วันคะ 4-5 วัน
0: 4-5 วัน
2: แล้ว80นี่กี่วันที่อบถึง80
0: นี่จะรอบสุดท้ายนั่นก็คือหลังจากสมมุติ15ก็หลัง5วันถึงวันที่15
1: โอ้10วันเหรอ
0: บวก5วัน
2: กระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่เข้าห้องอบเย็นเสร็จออกมาเลยกี่วันคะ
0: ก็เล่นขึ้นอยู่กับไม้หนาไม้บางด้วยเนาะถ้าหนาก็ครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็ประมาณ15วัน
1: โอเค
0: ถ้านิ้วก็อยู่ประมาณ20ถึง25วัน
1: โอ้เกือบเดือนนะ
0: ใช
1: ่ใช่อบกันไม่ได้อบกัน
2: ครึ่งเดือนถึง1เดือนแล้วแต่
0: งั้นมันจะไม่ได้คุณภาพ
1: ครับครับครับวันนี้เราไม่ได้มาเดินทัวร์พี่น้อยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของไม้สักกันธรรมดาวันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาโชว์สกิลเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าพี่น้อยเป็นช่าง
0: ครับ
1: นะครับ
0: เดี๋ยวไปที่โรงงาน
2: เวิร์กช็อปสตูดิโอ
1: มีหลายจุดมากที่ต้องไปเยี่ยมชมวันนี้เชิญครับพี่น้อยนี่ก็คือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นที่มีชื่อว่า
0: เก้าอี้ญี่ปุ่น
1: เก้าอี้ญี่ปุ่นครับไอ้เนี่ยเพราะว่าอะไรว่าตรงนี้ก็มีแบบ
0: มีจิ้ม
1: คานมารับอย่างนี้นะเหมือนหลังคาญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้นะสวยงามเลยแล้วมันมีทีเด็ดตรงไหนฮะยังไงบ้าง
0: ก็สามารถถอดประกอบที่ไม่ต้องใช้ตะปู
1: ฮะจริงเหรอ
0: ครับ
1: เฮ้ยแต่มันแน่นมากเลยพี่มันไม่ถ
2: อดตรงไหน
1: ยังไงอ่ะ
0: เดี๋ยวถอดเดี๋ยวลองถอดให้ดู
2: อุ้ย
0: ป๊อปโดนเสียงหน่อย
2: โอ้ย
1: เฮ้ยอ๋อมีเป็นแบบว่าเดือยไม
2: ้เฮ้ยเหมือนของเล่นเหมือนกันเน
1: า
2: ะเหม
1: ือ
2: นประกอบล่างเงี้ยไม่ตายแล้วเฮ้ย
1: จบเลยเฮ้ยสวยมาก
2: เพราะเขาออกแบบให้มันไม่ต้องมีส่วนไหนที่รับแรงเกินม
1: ันก็แล้วก็เป็นการเรื่องอะไรอ่ะเข้าย
2: ิ่งนั่งยิ่งแข็งแรง
1: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาสาธิตการทำตัวนี้ให้ดูอย่างไรนั้นก็ไปชมกันเลย
0: ครับผมเตรียมไม้ไว้ก็ประมาณ6แผ่นเริ่มต้นคือการตัดตกแต่งไม้ก่อนตกแต่งไม้วัดขนาดวัดไซส์ให้เรียบร้อย
3: ขนาดต้องเป๊ะ
0: ขนาดต้องเป๊ะฮะเพราะไม่งั้นมันจะทำการให้การโยกขยับไม่ต้องฟิตให้มันเป๊ะพอดีเลย

ียกเก้าอี้ญี่ปุ่นเพราะว่าเราสามารถถอดแล้วพับสามารถนำพาไปได้ทุกที่ออกไซต์งานนี่สบายจับแค่3ชิ้นก็สวมมันใช้ได้เลยจริงเราทำเป็น3ชิ้นก็ได้1 2 3ตัวนี้ติดกันมาถึงก็สับวาง

0: ย่อมาจาก
1: ดอนมูลค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่อันเรื่องจริงไม่ได้อํา
2: ตำบลดอนมูล
0: โหนเท่มากเลยโลคอลมาก
1: ดอนมูล
0: รู้แล้วว่าจากไหน DM ดอนมูลแน่นะฮะขอบคุณที่ขอบคุณพี่น้อยมากๆเลยครับ ที
3: ่พา
0: ทัวร์ครบเลยครบวงจรเลยตั้งแต่เตรียมตั้งแต่เอาไม้มาเตรียมไม้ไปจนถึงการผลิตต่างๆดีไซน
3: ์ครับ
0: นะฮะแล้วก็รูปแบบต่างๆที่เรามีอยู
1: ่นะใครที่สนใจก็สามารถใช
0: ่
1: เฟอร์นิเจอร์ไม้สักด้วย
0: นอกจากจะได้ของดีเป็นของที่แบบว่าคุณภาพแล้วยังเป็นการสนับสนุนคนพื้นที่ด้วย
3: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปอีกที่นึงวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนนะจะเป็นที่ไหนตามไปเลยและตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้เหมือนกันนะครับแท้ไม้ไทยเฟอร์นิเจอร์นี่ร้านนี้นะครับก็คือเรามาดูเฟอร์นิเจอร์อีกลักษณะหนึ่งแล้วกัน
1: ใช่มีความเป็นอินดัสทรีขึ้นมานะคะก็ผลิตอย่างใหญ่โตมีโชว์รูมอันนี้ก็เหมือนเป็นหน้าร้านโชว์รูมเนาะนี่จัดสวยงามมากเลย
0: เซตติ้งนู่นนี่ให้ดูมีโต๊ะอาหารมีชุดรับแขกมีโซฟาโหเยอะมากเลยมีโต๊ะอาหารโต๊ะประชุม
1: ใช
0: ่แต่ดูลักษณะของสไตล์เฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะดูเรียบง่ายกว่าคือว่าจะไม่ได้แบบว่าเป็นคลาสสิกขนาดนั้นจะเป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ดูเป็นโฮมยูสมากขึ้น
1: อันนี้เป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์แล้ว
0: เข้าได้กับทุกบ้านแหละเอองี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยว่ามีคอนเซ็ปต์ดีไซน์อย่างไรไปคุยอะไรครับไป
1: มาก
0: สวัสดีครับพี่เติ้ลสวัสดีครับสวัสดีครับผมชอบมากเพราะว่าจัดชุดที่นั่งไว
3: ้
0: แต่เรายืนคุยกันยืนคุยกันตรงนี้เลยเอาก็ดีมกัน
1: เป็นกันเองจะได้ตื่นตื่น
0: โอเค
1: ร้อน
0: มาพูดถึงประเภทของไม้สักบ้างเมื่อกี้แอบคุยกันไว
3: ้
0: อย่างของพี่น้อยเงี้ยเขาบอกว่าเป็นสักปลูกใช่ไหมเป็นป่าปลูก
3: ป่าปลูก
0: แล้วของเราอ
3: ่
0: ะ
3: หลักๆนะครับจะแบ่งเป็น3อย่างไม้สักนะครับ1คือป่าปลูกแล้วก็ตัดเองแล้วเอามาใช้เนี่ยอันนี้คืออย่างที่1อย่างที่2คือสักจากรัฐก็คือองค์การป่าไม
0: ้ okay.
3: นะครับแล้วอย่างที่3ก็คือไม้เรือนเก่าหรือเขาจะเรียก okay. ว่าไม้เก่านั่นเอง
0: นี่แพงเลย
3: อันนี้แพงแล้วก็เดี๋ยวนี้จะหายากครับเพราะว่าบ้านเก่าๆเนี่ยตอนนี้มันถูกรื้อไปหมดแล้ว
0: ใครๆก็ซื้อหมดแล้ว
3: ใช่ใช่ใช่
1: มันไม่ได้มีมาใหม่เพิ่มไงมันลิมิตแล้วมันก็กระจายไป
0: ใช่ใช่ใช่
3: แต่ของเราจะใช้แบบที่2ก็คือขององค์การป่าไม
0: ้ก็คือจากรัฐ
3: ของรัฐครับก็คือหมดปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็คือถูกต้องหมด
0: ของพี่น้อยเขาอบเครื่องจักรชาวบ้านใช่ไหม
1: ก่อกำแพง
0: ก่อกำแพงใช้อิฐใช้คอนกรีตบล็อกก่อขึ้นมาที่นี่การอบไม้เป็นยังไง
3: ก็เมื่อก่อนของที่นี่ก็ใช้เป็นแบบอบแบบฟืนเหมือนกัน
0: ครับ
3: เพราะว่าฟืนเนี่ยมันง่ายคือเพราะว่าไม้สักเวลาทำเหลือเนี่ยทำโต๊ะทำเตียงทำตู้มันเหลือเศษไม้เราก็แค่โยนเข้าเตาเอาเป็นฟืนไปอย่างเงี้ยมันเชื่อมเพลิง
1: อัน
3: นี้ก็ใช้เรื่องอินฟราเรดเรื่องฮีเตอร
0: ์
3: เอาไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับ
0: เป็น
3: ก็คือเราไม่ต้องใช้คนมายุ่งละกดเปิดแล้วก็กดปิด
0: คือมาตรฐานแหละ
3: ใช่ครับ
0: ลดมลภาวะแล้วก็ความเป็นมาตรฐานควบคุมอุณหภูม
3: ิ
0: ควบคุมเวลาได้นี่ผมชอบคุณพ่อมากคุณพ่อยืนหนึ่งหนึ่งหนึ่งถูกต้องลูกพูดดีอ่ะโอเคนั้นผมขอเจอคุณพ่อนะ
3: ได้เลยครับ
0: เราต้องเจอคุณพ่อตรงไหน
3: เดี๋ยวจะเจอกันที่หน้าเตาอบเลยครับเดี๋ยวคุณพ่อจะโชว์วิ่ง
1: เดี๋ยวเจอกันหน้าเตาอบแล้วยังไง
0: เจอพ่อหน้าเตาอบเลย
3: เตาอบไม้
0: เตาอบไม้โอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอคุณพ่อกันเลย
3: ครับผมครับเชิญครับ
0: เชิญ

0: เอาละครับคุณเติ้ลส่งไม้ต่อมาที่คุณพ่อครับสวัสดีพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: อันนี้เป็นระบบอะไรยังไงครับพ่ออ
3: ันนี้เป็นระบบไฟฟ้าฮะไฟฟ้าแต่ว่าการทำร้อนระบบไอฮีเตอร
0: ์ครับ
1: ใช่ฮีเตอร์
0: คือเราต้องมาอบเองถูกไหมอ
3: บเอง
0: เรารับไม้มาแล้วก็มาจัดการแบ่งส่วนแล้วก็มาอบเองเหรอ
3: ใช่ครับคือถ้าเป็นสวนปลูกสวนเคยก็ปลูกแหละแต่ว่าถ้าเป็นของไม้อปอที่คุณต้นคุย
0: ครับ
3: เมื่อกี้มันจะยุบยุบไม้ประมาณ30ปีขึ้นนะ
0: โอเค
3: ทีนี้พอเราจะซื้อไม้เป็นท่อนเนี่ยมาแล้วมาแปรรูป
0: ครับ
3: แปรรูปมันจะ

0: ตัดไว้ในป่า1ปีก่อน
1: โอเค
0: ให้มันไปแห้งอยู่แล
1: ้
0: วปกติถ้าอย่างไม้อีกประเภทก็เป็นนสเนี่ยจะเป็นเขาเรียกนสนสนางสาวอ่ะ
1: ครับนางสาว
0: เป็นไงเออเป็นไม้มันจะอ่อนมันจะต่ำกว่า15ปีพ
2: อ
0: ต่ำ15ปีพอตัดปุ๊บ
2: ตล
0: าดอย่างชาวบ้านทั่วไปนะเขาจะเอามาทำเลยอย่างเงี้ย
2: แ
0: ล้วปุ๊บลามาเรื่อยเนี่ยโอ้เป็นน้ำอยู่เลยนะ
1: เออยังแฉอยู่
0: ความชื้นนี่ 80-100% เลย
1: เออแบบเปียกเลย
0: แต่ไม้อปอที่ไม้ขององค์การป่าไม้เนี่ยความชื้นอยู่ประมาณไม่เกิน40
1: อ๋อก็เรียกว่าตัดลงมาแล้ว
0: ใช่แต่ตัวนี้อะไรที่เรามาอบที่ผมจะใช้เพราะมันจะไม้จะมีคุณภาพกว่าผมก็เลือกใช้ไม้ขององค์การป่าไม้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการอบในตู้
2: ข้อดีข้อเสียของระบบอบแบบนี
0: ้สองระบบนี้ก็คล้ายกันแต่ว่าอายุการอบมันจะสั้นกว่าเพราะตอนนั้นตัวนั้นมันจะทำความร้อนที่นี่เราค่าใช้จ่ายเนาะ
2: ตัวนั้นคืออ๋อตัวเก่าที่อยู่
0: ตรงน
2: ู
0: ้น
2: คือระบบอะไรคะนั้น
0: อันนั้นเป็นระบบอินฟราเรด
2: ตัวเก่าอ๋อแล้วก็เรามาเปลี่ยนเป็นฮีเตอร์แล้ว
0: ใช่ครับ
2: ฮีเตอร์ข้อดีของฮีเตอร์ตัวนี้เขาบอกเห็นบอกว่าคุมอุณหภูมิอะไรได้
0: ฮะคงที่แล้วก
1: ็
0: จะมีต้องมีระบบข้างในนะมีพัดลมนะพอมันร้อนทำความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีคอนโทรลเนา
2: ะ
0: จะตั้งอุณหภูมิไว้ว่าก็แล้วแต่แล้วว่าไม
2: ้
0: ขนาดไหนความหนาเท่าไหร่นะฮะอาจจะ2วันแรกอาจจะประมาณ50องศาอย่างเงี้ย
2: ตั้
0: งไว้อีก2วันก็มา
2: เพิ่มขึ้นเป็น60
0: 80อยู่80แล้วก็ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่ได้คุยนะคือแบบว่าถ้ามันอยู่ๆมันเปียกไปแห้งเลยมันก็จะงอเสียรูป
0: บิดคือมันแบบมันเหมือนสะดุ้งเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ตกใจ
0: อะไรอยู่ๆมาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรเงี้ยประมาณ
1: ไม้อะเจ้ย
0: ไ
1: ม่ได้ไม่ได้คันนี้เราเดี๋ยวไปอยากไปดูการทำเฟอร์นิเจอร์บ้างแหละได้งั้นเหรอพ่อเด
0: ี๋ยว
1: ไปทางไหน
0: ทีนี้นะครับ
1: โอเคได้
0: เชิญเลยขอบคุณ
2: มากนะคะ
1: รับลูกต่อมาจากคุณพ่อเรามาอยู่กับคุณ
2: ต้องยังทันแบบว่าเปลี่ยนไม่ทันเลยนะเมื่อกี้
1: เราอยู่กับคุณติ้งนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: โอ้โหนี่คือไม้อะไรเนี่ย
3: อันนี้จะเป็นไม้สัก
1: ไม้สักเลย
3: ว่าหนาความหนาก็คือ4คูณ4นิ้วเลย
1: เป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนไม้เลยอันนี้เห็นมีมาร์กอะไรไว้ด้วย
2: ใช่
1: ก็คืออันเนี้
2: ย
1: ถ้าเกิดว่าเห็นชิ้นเนี้ยเดาๆเลยก็คือเอาไว้ทำเป็นขาอะไรสักอย่างมันก็ลักษณะเหมือนจะเป็นขาแบบขาคู่
3: ใช่ค่ะขาคู่ก็คือของทางติ้งนะคะก็คือจะมาทำเป็นตัวเตียง
1: เ
3: ขาเรียกว่าขาคู่ทำเตียงได
1: ้
3: แหย่งได้ต่างได้นะคะก็เราจะใช้ตัวนี้ค่ะในการ
1: อันนี้คือเทมเพลต
3: ใช่เทมเพลตแล้วก็ใช้ฝีมืองานคราฟต์ก็คือเรามาวาดใช้ปากกาวาดตรงส่วนนี
1: ้
3: นะคะแล้วก็วาดเป็นตัวขาได้เลย
1: ครับผม
3: คว้านได้เลย
1: อ๋อแล้วก็คว้าน
2: ไม้หลังจากที่เมื่อกี้ทำการอบเสร็จแล้วคือมาลงตรงนี้ทำได้เลย
3: ใช่ก็ประกอบเป็นส่วนขาส่วนท็อปส่วนข้างอะไรเงี้ย
2: ค่ะ
3: ที่จะมาประกอบเป็นเตียงเป็นแยง
1: เออพอทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอ่ะมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหม
3: ครับข้อควรระวังก็เวลาการขนย้าย
1: เ
3: นี่ยค่ะเวลาการยกการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการบินการอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ย
1: คือไม้สักไม่ใช่ไม้เนื้อแข็ง
3: ค่ะ
1: นะต้องบอกก่อนนะหลายคนเข้าใจผิดนะว่าไม้สักปวกไม่กิน
2: เ
1: ป็นไม้เนื้อแข็งแน่ๆไม่ใช่นะครับเป็นไม้เนื้อกลางนะมันและเป็นไม้เนื้อเนียนด้วยเหมาะสำหรับการแกะสลักต่างงานคราฟต์ต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ขนย้ายจำเป็นต้องระวัง
3: ใช่
1: มันจะเนี่ยอย่างขอบคมๆเงี้ยไปกระทบปุ๊บนี่บิดเลย
3: ก็มีบิดมีหักนิดนึงค่ะ
1: ต้องระวังนะ
3: ค
1: ือไม้มันสวยจริงแต่ว่าต้องดูแลรักษาด้วยถูกไหมฮะ
2: นี่นี่เห็นอะไรด้วย
1: เอ้ยอะไรอ่ะ
3: มีตัวงานแกะสลักเป็นรูปช้างนะคะ
1: ครับ
3: ซึ่งตัวนี้สามารถเอาไปอะแดปทำเป็นพนักพิงเก้าอี้นะคะหรือว่าพนักพิงในส่วนของแยงต่างๆ
2: ค่ะก็เป็นลายตกแต่งหรือว่าสร้างเอกลักษณ์ให้กับชิ้นงานนั้นๆได้
3: ใช่
2: อ
3: ัน
2: นี้เห็นมีแบบว่าเป็นเทมเพลตวาดมา
1: แ
2: บบอันนี้คือแกะสลักยังไงคะคือทำมือเลยหรือว่า
1: ฉลุนี่คือเขาใช้ฉลุใช่ไหม
3: ใช่ฉลุค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือเราพอเราเตรียมไม้เสร็จแล้วนะคะไม้แผ่นเนี่ยก็จะมีทีมช่างงานฝีมือนะคะเขาก็อาจจะนำรูปภาพมาดูไว้ก่อนแล้วเราก็ใช้ปากกาเนี่ยค่ะวาดได้เลย
1: ครับ
3: หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใส่ในเครื่องฉลุ
1: ครับ
3: ค่ะแล้วก็ใช้มือเนี่ยทำตาม
1: คือ
3: ลวดลายได้เลย
1: คุณผู้ชมนาชี้ดูนิดนึงอันนี้ที่เห็นเขาจุดๆเนี่ยไม่ใช่เขาเจาะเล่นนะฮ
3: ะ
1: เขาเจาะไว้ให้ใบเลื่อยลงนะฮะใบเลื่อยลงแล้วเขาจะได้เดินเลื่อยตามเส้นนี้ได้นะฮ
3: ะ
1: แล้วหลังจากที่มันฉลุเป็นรูเป็นร่องเรียบร้อยแล้วเนี่ย
3: ค
1: ่อยเอามา
2: ตัดมาแต่ง
1: เจียน
3: ใช่ไ
1: หมฮะเจียนให้มัน
2: เรียกตะไบ
3: ได้สวยงาม
2: มันมีความแฮนด์เมดอยู
1: ่ใช่ใช่ใช่
2: มันไม่ได้แบบมันไม่เหมือนแบบใช้เลเซอร์ตัดอะไรอย่างเงี้ยจะมีความแบบว่าองศาของการขัดนี่มันมีความหยาบ
1: น
2: ิด
1: มันดิบๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งที่นี่ก็คือทำมือเป็นงานคราฟต์จริงๆนะฮะ
2: เรามีวิธีการเลือกไม้ที่จะเอามาแต่ละส่วนเอามา

0: ำเฟอร์นิเจอร์ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะวิธีการเลือกไม้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากอย่างนี้ค่ะนี่คือตัวอย่างของเราเนาะเราก็จะเลือกส่วนที่มันเป็นแกนไม
2: ้ค่ะ
1: เพราะว่าเราจะไม่เลือกส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้ขาวหรือว่า
3: อันนี้นะขาวๆเนี่ยนะฮะ
1: ใช่ใช่
3: ก็คือเวลาเขาเจียออกเขาเจียส่วนขาวออกนั่นแหละใช่ไหมฮะเหลือตัวที่เป็นแก่นไว
1: ้
3: คร
1: ับ
3: ผม
0: โอเคแล้วอย่างนี้อย่างไม้สักเนี่ยมันมีปลวกมากินบ้างไหมคะ
1: ค่ะปลวกนะคะต้องอธิบายก่อนเลยว่าอย่างไม้ที่เรามาทำนะคะก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ 20-30 ปีในการทำเนาะแล้วก็เราก็มีตั้งแต่เตาอบอินฟราเรดแล้วก็มีแบบฮีเตอร
3: ์
1: ซึ่งความชื้นเนี่ยจะไม่เกิน 12% นะคะก็ตัวเนี้ยก็คือจะลด
3: ลดความเสี่ยงในการที่ปวดจะมากิน
1: ใช่ใช่ค่ะ
3: เพราะมันแห้ง
1: แต่ว่าเดิมเนี่ยไม้สักอะค่ะถ้าเป็นจากบ้านเรือนเก่าเนี่ย50-100ปีเนี่ยมันก็จะมีเหมือนน้ำยาในการป้องกันปลวกนะคะเวลาปลวกเนี่ยมันจะได้กินอะไรพวกนี้มันจะกลัวเลย
2: ค่ะ
1: มันจะค่อนข้างกลัวนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะมีทั้งการป้องกันในการใส่น้ำยาการปลวกเข้าไปเนาะแล้วก็รวมถึงเตาอบที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะส่วนมากเนี่ยปลวกเนี่ยเขาจะกินในส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้สีขาว
3: ตัวขาว
1: แบบนี้นะคะแต่ส่วนที่เราแบบเป็นตัวแกนอย่างเงี้ยคือปลวกเนี่ยจะเข้าไม่ถึงอยู่แล้ว
3: คือเหมือนอันนี้มันจะอ่อนกว่าแหละขาวๆเนี่ยอันนี้จะเหมือนเป็นเนื้อที่แบบว่าแน่นกว่าเนาะปลวกน่ากินอะไรอย่างงี้
0: ต่อให้เป็นไม้สักเขากินพวกกระพี
1: ้ค่ะแต่น้อยมากๆนะคะปกติคือปลวกเนี่ยเขาจะเข้าถึงประมาณแบบไม้อายุประมาณ 5-10 ปีแต่ถ้าเป็น 20-30 ปีเนี่ยคือค่อนข้างแบบลดความเสี่ยงแล้วใช่
0: ขึ้นอยู่กับอายุของไม้ด้วย
3: ใช่ยิ่งแก่ยิ่งปลอดภัย
0: ใช่ที่บอกว่าเรือนไทยเก่าๆที่แบบ50ปี100ปีก็คือไม่มีแล้วเหมือนเขาแก่งกล้าแล้วเลเวลอัพแล้วปลวกไม่มาแล้วอ
1: ๋
0: อแต่เด็กๆก็อาจจะยังมีอยู
1: ่
0: ก็คอยระวังเอาไว
1: ้ค่ะแต่น้อยมาก
3: ๆก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนะฮะเรามากันถึงแหล่งเลยช่างประจำบ้านออนทัวร์มาทัวร์ถึงแพร่เลย
0: มาไกลเลยมาดูแหล่งเลย
3: ใช่ที่เรียกว่าเป็นแหล่งไม้สักทองที่ดีที่สุดในประเทศ
2: ค่ะ
3: เนาะคือถ้าคิดถึงไม้สักทองก็คิดถึงแพร่ขอบคุณคุณติ้งมากเลยที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรานะรวมถึงคุณพ่อและคุณเติ้ลด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้เราไปเจอพี่น้อยมาพ
2: ี
3: ่ดีเอ็มเนาะก็ได้เจอการทำงานอีกลักษณะหนึ่งอาจจะเป็นโลคอลแล้วก็อาจจะมีกรรมวิธีที่ชาวบ้านแล้วก็น่าสนใจไปอีกแบบนึง
2: อ
3: ันนี้ก็จะเป็นกึ่งอุตสาหกรรมที่สถานต่างๆแล้วก็มีกรรมวิธีต่างๆที่อาจจะใช้ความทันสมัยเข้ามาช่วย
0: ได้เห็นทั้งสองสเกลเลยในอุตสาหกรรมนี้
3: สไตล์ของเฟอร์นิเจอร์ถ้าคุณยังชอบสไตล์ที่เป็นทรดิชันนอลยังชอบสไตล์ที่เป็นเก่าแพร่ก็ยังไม่ทิ้งครับก
2: ็
3: ยังมีเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นให้คุณได้เลือกซื้อไปใช้ในบ้านอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคนไหนยังชอบก็เลือกใช้ได้แต่ใครที่เป็นเรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่เป็นวัยรุ่นที่วิรู้สึกว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นขึ้น
2: ม
3: ินิมอลขึ้นเรียบง่ายขึ้นเท่ขึ้นแพร่ก็มีให้คุณแล้วปัจจุบันนี้นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
3: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
4: ตั้งแต่สร้างเลยค่ะ
3: ตั้งแต่สร้างเลย
4: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้างแล
3: ้
4: วก็เด็กๆนะตอนนั้นก็ประมาณขวบกว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อ่ะถ้าลมมาฝั่งเนี้ยก็จะมีปัญหาน้ำเข้าเนี่ยก็จะ
3: ลอยน้ำเลย
4: ลอยน้ำใช่
3: นี่
5: เราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได้
3: ใช่ใช่ใช่
5: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
6: ้ Amarin TV
7: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
8: เซฟตี้โฟร์ออล
9: ตั้งบนปลอดภัยไม่

0: ัญของการมีชีวิตรอดในป่ายังเป็นเรื่องของอาหารที่เป็นหนึ่งในปัจจัย4ของมนุษย์หากคุณติดค้างในป่านานเป็นเดือนหรือเป็นปีคุณจะมีวิธีการกักเก็บอาหารเพื่อให้มีชีวิตรอดไปได้อย่างไรตอนนี้คุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้การถนอมอาหารที่จะช่วยยืดอายุอาหารของเราไว้ให้ได้นานที่สุด
1: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับถ้าหากเราพูดถึงการดำรงชีวิตก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องของอาหารนั้นเป็นสิ่งจำเป็นครับแต่จะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้มีการยืดระยะเวลาของการเน่าเสียของอาหารไว้ให้ได้นานที่สุดสิ่งนี้คือสิ่งจำเป็นอย่างมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องอาศัยอยู่ในป่าเป็นระยะเวลาที่นานและสิ่งนี้นะครับจะช่วยให้เราไม่จำเป็นที่จะต้องออกไปหาอาหารบ่อยๆด้วยไปติดตามกันครับว่าจะมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไรบ้าง
0: วิธีการถนอมอาหารมีหลายวิธีที่มนุษย์เราได้เรียนรู้มาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณเช่นการทำให้แห้งการรมควันการใช้น้ำโดยในตอนนี้หากเราอยู่ในป่าและมีวิธีที่เหมาะสมกับสถานการณ์มากที่สุดคือการทำให้แห้งซึ่งเป็นวิธีการถนอมอาหารที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเพราะเป็นการดึงน้ำออกจากอาหารจนทำให้ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และการทำงานของเอนไซม์ในอาหารจนเกิดเน่าเสียนั่นเองครับ
1: ตอนนี้เรามีวัตถุดิบทั้งหมด3ชนิดนะครับและจะทำทั้งหมด3วิธีให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันว่าจะมีวิธีในการถนอมอาหารเพื่อยืดระยะเวลาของอาหารของเราเนี่ยให้อยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นเพื่อการเอาชีวิตรอดวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ง่ายมากๆโดยใช้แสงแดดซึ่งเป็นแหล่งพลังงานจากธรรมชาติซึ่งเรามีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องก่อไฟและไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับก็สามารถที่จะช่วยรักษาอาหารของเราไว้ได้

ตอนนี้นะครับเราก็ได้เนื้อสัตว์นะครับที่เราจะนำมาสาธิตผมได้แบ่งเนื้อออกเป็น3ชิ้นนะครับจากเนื้อหมู3กิโลส่วนที่บางที่สุดนะครับผมจะเอามาแล่นะครับเป็นชิ้นบางๆแล้วก็เอาไปตากแดดครับเดี๋ยวเรามาเริ่มมันเลยเราก็ไม่ต้องหั่นให้หนาจนเกินไปนะครับประมาณนี้นะฮะนี่เราจะเห็นว่ามีขนาดที่ไม่หนามากนะครับบางแล้วก็แบบนี้ตากแดด2วันก็น่าจะได้แล้วนะครับวิธีการตัดนะครับก็จะต้องดูด้วยว่าเราได้เนื้ออะไรมานะครับเนื้อบางชนิดก็มีความเหนียวมากนะครับเราต้องตัดลายเส้นนะครับเพื่อไม่ให้เนื้อเหนียวเกินไปหรือเนื้อบางชนิดเราอาจจะเป็นต้องทุบก่อนด้วยนะครับทุบด้วยหินนะฮะถ้าเรามีอุปกรณ์ยังชีพในป่าเพียงแค่มีดอย่างเดียวนะครับการใช้หินก็เป็นประโยชน์

วัตถุดิบในส่วนที่2นะครับนั่นก็คือเนื้อปลาครับเนื้อปลานะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการประยุกต์ในการที่จะถนอมอาหารในยุคปัจจุบันของเรานะครับอาจจะใช้ความเย็นหรือสารเคมีหรือไนโตรเจนในการที่จะช่วยรักษาเนื้อของปลานะครับให้มีอายุหรือระยะเวลาของอาหารนั้นยืดออกไปแต่ในตอนนี้ถ้าหากว่าคุณอยู่ในป่าสิ่งเดียวที่คุณทำได้นะครับก็คือใช้ความร้อนครับความร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นความร้อนจากไฟหรือความร้อนจากแสงแดดเนื้อปลานะครับเราจะใช้วิธีการตากแห้งอย่างเดียวครับวิธีการตากแห้งนะครับจะช่วยทำให้เราสามารถเก็บอาหารประเภทปลาไว้กินได้เป็นเดือนเลยนะครับโดยเฉพาะวิธีการทำเนี่ยจะมีวิธีขั้นตอนที่ค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะครับปลาอาหารที่หาได้ง่ายที่สุดนะครับในยามที่เวลาเราหลงป่าเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวิธีที่จะทำให้เนื้อปลานั้นสามารถอยู่ได้นานที่สุดจะทำยังไงบ้างตอนนี้นะครับผมได้ปลามา2ชนิดนะครับสายพันธุ์ของเมืองไทยของเราปลาช่อนนะครับแล้วก็ปลาดุกโดยวิธีนี้นะครับสามารถนำไปใช้กับปลาได้เกือบทุกชนิดและสามารถที่จะทำให้คนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำอาหารเกี่ยวกับปลาเลยได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับการที่เราผ่ากลางแบบออกมาแบบนี้นะครับเวลาเรานำไปตากเราก็จะได้เอาไปแผ่กับแดดนะครับการเลาะตามไขสันหลังนี่ง่ายมากนะฮะเราจำเป็นนะครับที่จะต้องเอาเครื่องในออกทั้งหมดเพื่อไม่ให้มีการเน่าเสียนะครับแต่ว่าส่วนนี้คือส่วนของไข่ปลานะครับไข่ปลานี่คือเป็นส่วนที่กินได้นะครับแล้วก็อร่อยมากจะค่อยๆเอามันออกมานี่คือไข่ปลานะครับเก็บไว้ก่อนอันนี้ไว้กินได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถเก็บได้นะครับต้องกินเลยอันนี้มีอีกนี่นะฮะไข่ปลานะครับ

เราก็ต้องนำปลามาล้างนะครับให้สะอาดที่สุดนะครับเครื่องในนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในป่าและยิ่งเป็นพื้นที่ที่หาอาหารได้ยากไม่ต้องทิ้งนะครับสามารถนำมากินเพื่อยังชีพได้เลยแต่วิธีการกินคือต้องกินในเวลานั้นเลยนะครับด้วยวิธีการย่างนะครับหรือว่าการต้มก็ได้เครื่องในนั้นนะครับไม่สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานครับแต่เนื้อปลานะครับสามารถเก็บไว้ได้นานจำเป็นที่ต้องล้างให้สะอาดแบบนี้ให้สะอาดที่สุดนะครับย้ำนะครับว่าต้องสะอาดที่สุดเมื่อเราล้างสะอาดแบบนี้นะครับเราก็นำมาบิออกแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะเอาไปตากแดดครับนี่ครับเรานำมาล้างเสร็จแล้วก็นำไม้ไผ่นะครับมามัดให้กลางออกแบบนี้เดี๋ยวเอาไปตากแดดกันครับ

แล้วก็มาถึงวัตถุดิบที่3ของเรานะครับก็คือผลไม้หรือพืชนะครับในตอนนี้เราขอยกตัวอย่างเป็นผลไม้

ที่หาได้จากในป่าหรือธรรมชาติสมมุติว่าคุณไปเจอกล้วยดิบกับกล้วยสุกนะครับกล้วยที่สุกแล้วนะครับถ้าหากว่าถูกทิ้งให้นานเกินไปก็จะเน่าเสียได้เราจึงนำไปยืดระยะของอาหารนะครับเพื่อให้อยู่ได้นานที่สุดก็คือนำไปตากแห้งนั่นเองครับโดยวิธีการตากแห้งก็ยังคงที่จะรักษาคุณค่าทางสารอาหารเอาไว้ได้ด้วยเช่นเดียวกันเป็นวิธีง่ายๆนะครับที่จะทำให้คุณสามารถกักเก็บอาหารไว้ได้ครับส่วนที่สองนะครับเราสามารถนำกล้วยมาใช้ความร้อนเนี่ยนะครับกวนให้เนื้อกล้วยนะมีความเป็นครีมแล้วก็สามารถกักเก็บไว้ในภาชนะต่างๆและเก็บไว้กินได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะทำให้คุณรักษาและถนอมอาหารที่ได้จากผลไม้จากป่าต่างๆเอาไว้ใช้ในการยังชีพในป่าได้ครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันครับเมื่อเรามีกล้วยที่สุกและเหลือใกล้เน่าเสียวิธีการกักเก็บรักษามีดังนี้ครับให้นำน้ำสะอาดไปต้มตั้งไฟไม่แรงเกินไปใช้มีดหั่นกล้วยเป็นชิ้นเล็กๆและบดให้ละเอียดจากนั้นก็เทลงไปในน้ำที่เดือดแล้วค่อยๆกวนจนเนื้อกล้วยเหนียวได้ที่แล้วตักออกไปใส่ภาชนะมิดชิดและเก็บไว้กินได้ครับ

ตอนนี้เราก็ทำการตากวัตถุดิบของเราไว้แล้วนะครับแล้วยังมีเนื้อสัตว์นะครับที่เราได้เตรียมเอาไว้สำหรับการรวนเดี๋ยวเราไปทำกันต่อครับไปการที่เรามีเนื้อหมูเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยเราอาจจะนำมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะครับและลงไปรวนในกระทะเมื่อเรานำมาใช้ทานต่อไปก็จะมีวิธีที่ใช้ไฟเพื่อให้สุกอีกครั้งหนึ่งนะครับการหมูนะครับจะสามารถช่วยให้หมูเนี่ยไม่เน่าเสียได้นะครับแต่ว่าอาจจะมีระยะเวลาอยู่ได้ไม่นานอันนี้คือวิธีที่นักเดินป่านิยมทำกันมากนะครับพยายามทำให้ชิ้นเล็กที่สุดนะครับอย่าให้หนาเกินไปนะครับเพราะว่าเวลาเป็นรวนแล้วเราใช้ชิ้นหนาเกินไปเนี่ยข้างในมันจะดิบเลยนะครับแล้วมันก็จะมีโอกาสที่จะเน่าเสียได้เวลาที่เราใช้พกเดินป่า

โอเคการหั่นเราอาจจะกลัวว่าใบมีดที่เราพกไปในป่าเนี่ยซึ่งมันอาจจะเป็นอุปกรณ์เดียวที่เรามีนะครับหมดคมได้เวลากระทบกับหินเนี่ยจริงๆแล้วเราใช้หินที่มีทั่วไปรับมีดได้เลยนะครับมันทำให้คมอยู่เสมอแต่เราใช้งานจะได้สะดวกมากขึ้นนะฮะชาวบ้านนะครับที่เขาใช้วิถีแบบดั้งเดิมเนี่ยเขาสามารถกินดิบได้เลยนะครับคืออาจจะเป็นรวนนิดนึงลวกในน้ำร้อนนะครับเอาขึ้นมากินได้เลยนะครับการที่เราจะนำเนื้อสัตว์นะครับหั่นแล้วไปรวนหรือว่าจะนำไปปรุงเป็นอาหารนะครับต้องหมั่นสังเกตนะครับสิ่งสำคัญคือต้องดูว่าเนื้อเนี่ยเน่าเสียหรือยังแต่ถ้าเกิดว่าเนื้อเน่าเสียแล้วเรากินเข้าไปนะครับเราอาจจะป่วยเป็นโรคท้องร่วงได้หรืออาหารเป็นพิษนะครับซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตในป่าได้เลยนะครับลวนให้สุกนะครับแต่ไม่สุกมากนะครับจนแข็งแล้วเราสามารถนำติดตัวไปได้เวลาที่เราออกจากแคมป์หรือออกจากที่พักการเดินป่าหลายวันนะครับสามารถติดตัวไปใช้เป็นอาหารได้โดยที่หมูยังคงอยู่ในสภาพดีและไม่เน่าเสียนะครับแต่ก็ไม่ได้อยู่มากจนเกินไปนะครับอาจจะอยู่ได้ประมาณ 2-3 วันเพียงแค่นั้นนะฮะ

0: ในตอนนี้ผมจะมาพูดถึงส่วนสำคัญในการที่จะช่วยถนอมอาหารนั่นก็คือเกลือนั่นเองครับมีความเค็มมากพอมาใช้ในการรักษาหรือถนอมอาหารของเราในธรรมชาติได้จากที่ไหนไปติดตามพร้อมกันครับและในสถานที่ที่เราอยู่ในตรงนี้คือบริเวณพื้นที่โล่งและมีหน้าผาสูงชันดังนั้นผมจะไปเดินตามหาโป่งของเลียงผาที่อยู่บริเวณครับโดยบริเวณโป่งสัตว์นะครับจะมีดินที่มีความเค็มมากกว่าปกติครับดังนั้นเราจึงนำมาใช้ในการถนอมอาหารได้ไปเดินดูกันครับว่าเราจะพบโป่งสัตว์หรือไม่ครับ
1: โป่งของสัตว์คือบริเวณพื้นดินที่พบแร่ธาตุชนิดต่างๆมารวมกับธรรมชาติและมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ป่ารวมถึงมนุษย์เราด้วยในตอนนี้ผมจะใช้พื้นที่บริเวณหน้าผาที่มีเลี้ยงผาอาศัยอยู่เพื่อค้นหาโป่งเลี้ยงผาและนำมาใช้ในการถนอมอาหารแทนเกลือนั่นเองครับโดยเกลือนั้นจะช่วยฆ่าสิ่งมีชีวิตที่จะย่อยสลายอาหารเช่นแบคทีเรียหรือยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์ได้นั่นเอง

0: อนนี้ผมได้มาพบโป่งของเลียงผาแล้วนะครับการเกิดโป่งเนี่ยนะครับเกิดจากหลายรูปแบบทางธรรมชาติครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำฝนที่จะสะล้างแร่ธาตุต่างๆมารวมกันแล้วทำให้พื้นดินบริเวณตรงนั้นมีความเค็มมากกว่าปกติดังนั้นนะครับเราจะนำดินของโป่งสัตว์เนี่ยไปใช้ในการถนอมอาหารแทนเกลือได้ครับจะเห็นว่าบริเวณของโป่งนะครับมีรอยของสัตว์เนี่ยพยายามที่จะคุ้ยซึ่งจะอยู่บริเวณหลังก้อนหินตรงบริเวณเนินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาดินนะครับไปใช้ในการที่จะถนอมอาหารของเรากันวิธีรมควันนะครับจะเป็นวิธีที่นิยมมากทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิติดลบมากๆอย่างเช่นขั้วโลกเหนืออลาสก้าหรือต่างประเทศอื่นๆหรือพื้นที่ที่อยู่บนยอดเขาหรือในสถานที่ที่มีฤดูเพียงแค่ฤดูร้อนกับฤดูหนาวที่ยาวนานและวิธีนี้นะครับผมได้ไปตามหาเนื้อสัตว์พอพอกเสร็จแล้วนะครับเราจะนำไปรมควันนะครับหรือนำไปวางอยู่ในพื้นที่เตาที่เราได้เตรียมเอาไว้นะครับ
1: การก่อเตาไฟเพื่อใช้ในการรมควันมีหลายวิธีอย่างมากโดยจะสามารถขุดหลุมหรือก่อขึ้นด้วยหินและดินเหนียวและสร้างด้วยวัสดุจากไม้เพื่อให้ควันนั้นเข้าไปอยู่กับเนื้อสัตว์มากที่สุดโดยควันไฟนั้นจะมีสารคาร์บอนิลซึ่งสารนี้จะทำให้เก

0: เกิดสีส่วนสารกลุ่มฟีนอลช่วยเรื่องกลิ่นรสที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ได้เพื่อที่ทำให้ผิวของเนื้อสัตว์ค่อยๆแห้งเพื่อช่วยรักษาเนื้อสัตว์ข้างในไว้ได้นานเป็นปีครับ
1: ผมจะเอาดินนะครับดินนี่คือเราได้มาจากโป่งสัตว์นะครับจะใช้ดินนี้ในการพอกเลยนะครับพอกไม่จำเป็นต้องทำหนาจนเกินไปนะครับอันนี้นะครับคือยุคสมัยใหม่นะครับผมขออนุญาตใช้เกลือจริงๆเลยนะครับในการที่จะช่วยพอกอาจจะช่วยตบนิดนึงนะครับตบให้มันเข้าเนื้อนะครับผมคิดว่าน่าจะใช้ได้ละหลังจากนั้นนะครับจะนำไปลมควันนะครับไปดูขั้นตอนต่อไปกันครับตรงนี้นะครับจะเห็นว่าผมได้นำตะแกรงด้านบนด้วยไม้นะครับแล้วก็ทำพื้นที่ในการวางเนื้อพอเมื่อว่าเราวางลงไปแบบนี้เราก็ต้องพยายามที่จะต้องดูฟืนนะครับของเราเอาไว้เสมอเพื่อให้มีควันตลอดเวลาวิธีการนี้ต้องใช้เวลานานครับอาจจะ1วันหรือ2วันก็เป็นไปได้ต้องดูว่านะครับมีควันอยู่เสมอนะครับ

0: ระหว่างที่เราจัดการเรื่องของเนื้อลงควันอยู่นะครับเราก็ไปเอาเนื้อตากแห้งเอาไว้นะครับก็จะเห็นว่าผิวด้านนอกของเนื้อเนี่ยเริ่มแห้งนะครับเราก็จะใช้เวลาตากแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะใช้ได้แล้วก็สามารถเก็บไว้กินได้แล้วครับ
1: การถนอมอาหารเพื่อยืดอายุรักษาอาหารของเราให้ได้นานที่สุดนั้นจำเป็นมากต่อการดำรงชีวิตหากคุณหลงป่าและไม่รู้ว่าจะหาอาหารได้อีกเมื่อไหร่การที่เราคำนวณปริมาณอาหารที่มีและค่อยๆกินอย่างประหยัดให้เพียงพอต่อพลังงานของร่างกายแต่ละวันได้วิธีนี้จะช่วยทำให้คุณสามารถมีชีวิตรอดไปได้อย่างแน่นอนและพื้นฐานทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมยังสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้อีกด้วยครับ
0: และเนื้อหมูที่เราได้ลมควันทิ้งเอาไว้นะครับเมื่อมองแล้วว่าใช้ได้เราอาจจะเอากลับเข้าไปแขวนในที่พักของเราโดยการแขวนนั้นจำเป็นต้องแขวนให้สูงไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะลบหลีกสัตว์ต่างๆที่จะเข้ามาแย่งอาหารเราได้และถ้าเกิดว่าพื้นที่ตรงนั้นมีลมโกรกด้วยยิ่งดีมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าจะช่วยรักษาพื้นผิวของอาหารนะครับไว้ได้ด้วยเช่นเดียวกันและวิธีการที่เราได้นำเสนอให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันเป็นวิธีการการเก็บอาหารหรือการถนอมอาหารที่อยู่คู่โลกมนุษย์เรามาอย่างยาวนานครับเป็นวิธีการที่ทำได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่มีอยู่แล้วและไม่จำเป็นต้องหาเพิ่มเติมและท่านผู้ชมสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับวัตถุดิบอื่นๆได้อย่างหลากหลายครับและการที่เราจะดำรงชีวิตอยู่ในป่าและให้อยู่ได้นานที่สุดนั้นการที่เราได้อาหารหรือวัตถุดิบมาไม่ว่าจะมากหรือน้อยเมื่อเราได้มาแล้วก็ต้องมีการคำนวณที่จะใช้อาหารได้อย่างพอเพียงต่อการดำรงชีวิตให้ได้นานที่สุดนี่คือวิธีการถนอมอาหารที่จะทำให้เราสามารถมีชีวิตรอดไปได้พบกับผมแบงค์ภาคคิดได้ใหม่ในตอนหน้ากับคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: คนก็ชอบบางคนก็กลัวว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเรารู้จักเจ้าแมงมุมเหล่านี้มากน้อยขนาดไหนและแมงมุมตัวเล็กๆพวกนี้เกี่ยวข้องอะไรกับเราบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้ช่วยเด็กๆไปค้นหาคำตอบกันค่ะและนี่ก็คือเพื่อนของเราวันนี้ค่ะมีพี่เจษอธิปัตย์อู่ศิลปกิจผู้เชี่ยวชาญด้านแมงมุมเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกับเจ้าแมงมุมกันค่ะอุปกรณ์ที่ต้องไม่ลืมดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายกระติกน้ำถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้เด็กๆมาทำอะไรมาดูแมงมุมอย่างแรกลักษณะเด่นที่เราจะแยกแมงมุมต่างจากสัตว์ชนิดอื่นคือแมลงมีกี่ขาครับ
2: 6ขา
1: แมลงมี6ขาแล้วแมงมุมมี
2: 8ขา
1: 8ขาแมลงมีหัวอกแล้วก็ท้องแต่ว่าแมงมุมเนี่ยจะมีเพียงแค่2ส่วนก็คือหัวกับท้องเท่านั้นเนาะแมงมุมบางตัวเนี่ยมี8ตาบางตัวมีตั้งแต่2ตาขึ้นไป6ตาวันนี้เราจะมาดูแมงมุมกัน
0: เจอกันปุ๊บพี่เจษก็ใจร้อนรีบแนะนำลักษณะของเจ้าแมงมุมให้เพื่อนของเรารู้จักกันเลยเด็กๆทั้งบ้านฟังกันทันหรือเปล่าคะทวนกันอีกทีนะคะแมงมุมไม่ใช่แมลงค่ะแมลงมี6ขาลำตัวมี3ส่วนก็คือหัวอกท้องส่วนเจ้าแมงมุมมี8ขาลำตัวมี2ส่วนก็คือส่วนหัวกับส่วนท้องตาของเจ้าแมงมุมมีตั้งแต่กลุ่มที่มี2ตาไปจนถึงกลุ่มที่มี8ตาเลยล่ะค่ะ
1: วันนี้พี่จะลองให้เด็กๆค้นหาแมลงเนี่ยคนละ1ตัวให้หยิบมาก่อนตัวที่เราคิดว่าเป็นแมงมุมที่มีแว่นขยายให้ใครไม่ได้เอาแว่นขยายมา
0: เข้าใจแล้วล่ะค่ะที่ต้องรีบบอกลักษณะของเจ้าแมงมุมก็เป็นเพราะว่าพี่เจษมีภารกิจสำคัญทดสอบเพื่อนๆของเรานั่นเองมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆของเราจะรู้จักแมงมุมกันจริงๆหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
1: เจอไหมเจอยังยังไม่เจอใช่ไหม
3: มันจะส
1: ี
3: ดำ
1: แต่ว่า
3: อะไรพี่เจษไม่ใช้อ๋อ
1: พี่เจษมีตาวิเศษแล้วไงนี่ไงก็เลยไม่ต้องใช้
0: เพื่อให้เข้าใจง่ายๆเราจะแบ่งกลุ่มแมงมุมออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมโบราณกลุ่มบึ้งแล้วก็กลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือแมงมุมโลกใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มที่เพื่อนของเรากำลังทำความรู้จักกันวันนี้นั่นเองค่ะดูเหมือนว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรเข้าแล้วแต่จะเป็นแมงมุมหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
4: พี่เจษครับ
1: ตัวนี้มีสุ่มเสี่ยงว่าจะใช่นะไหนขอดูหน่อยสิ
0: จะใช่แมงมุมหรือเปล่ามาลุ้นกันนะคะ
1: โอ้ยังไม่ใช่
4: ต
1: ั
4: วนี้ไม่ใช่
1: อันนี้เป็นอันนี้เป็นแมลงเห็นไหมเป็นแมลงเพราะว่าจริงๆหนวดอะหนวดกับขาของแมงมุมโมดมันคล้ายๆกันเลยเห็นปะแต่ว่าพอเวลาเรามาเช็คอีกทีว่าตัวนี้เป็นแมลงแน่นอนเพราะว่าหัวกับอกท้องเห็นชัดเจนเลยเห็นปะเห็นไหมครับมีหัวมีอกแล้วก็มีท้องชัดเจน
3: น
1: ี่
3: เป็นแมงมุมมดดำ
1: เป็นมดใช่ไหมวันนี้5ตัวใช่ไหม5คนเราก็เจอ5ตัวนั่งลงครับนั่งลงกับพื้นเลยเดี๋ยวเรามาดูแมงมุมกันที่เราจับได้อ้าวเราลองนับซิว่าเช้านี้เราเจอกี่ตัวเราเจอทั้ง7ตัว
0: เจอหลายตัวแล้วแต่รูปร่างหน้าตาไม่

0: เหมือนกันเลยจะทำยังไงกันต่อดีล่ะคะพี่เจษ
1: เราลองมาแยกกันนะว่า7ตัวที่เราได้ในเช้านี้เนี่ยมันมีตัวไหนที่อันไหนที่เหมือนกันก่อนเอาจับตัวที่เหมือนกันมารวมฝั่งนี้ให้หมด
2: เหมือนเหรอคะ
1: ช่วยกันดู
2: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลย
1: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอ
0: เราสามารถจัดกลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือว่าแมงมุมโลกใหม่จากการสังเกตได้แบบนี้ค่ะเริ่มต้นสังเกตจากใยค่ะแมงมุมโลกใหม่จะมี2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ชักใยแล้วก็กลุ่มที่ไม่ชักใยค่ะจากนั้นมาลองดูพฤติกรรมการเคลื่อนที่ค่ะจะพบว่ามีกลุ่มที่กระโดดแล้วก็กลุ่มที่ไม่กระโดดค่ะโดยกลุ่มที่ไม่กระโดดก็ยังแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ชอบอยู่นิ่งๆกับพวกที่ชอบวิ่งอีกด้วยค่ะ
1: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอโอ้ตายละนี่ไงตัวนี้เห็นมั้ยตัวนี้ก็ไม่เหมือนกับตัวนี้ละต่างกันเห็นมั้ยเพราะว่าตัวนี้คล้ายมดถูกไหมครับเราก็จะแยกมาไว้ตรงนี้1อันเห็นไหม
2: เฟยตัวใหญ
1: ่
2: แต่อันนี้มันอยู่กับอันนี้
1: อันนี้เห็นไหมเห็นวิธีการเกาะเห็นไหมเกาะเหมือนกันไหมสองอันนี้เกาะเหมือนกันไหมคือเด็กๆต้องดูความแตกต่างของแมงมุมก็คืออันแรกคือดูวิธีการเกาะดูลักษณะตัวก่อนนะครับเห็นไหมสองตัวนี้เหมือนเกาะเหมือนกันไหม
2: เห
1: มือนกันใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกัน
2: แต่ว่ามัน
1: แต่ว่า
2: ใหญ่ม
1: ัน
2: จ
1: ะลงมีตัวนี้อยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะแยกตัวนี้ที่จะแยกตัวนี
2: ้
1: แยกต
2: ั
1: วใหญ่อันนี้ได้1กลุ่มถูกไหมครับตัวนี้ลักษณะเดินเหมือนอะไรเห็นไหม
2: คล้ายปู
1: คล้ายปูใช่ไหมตัวนี้เหมือนปูเลย
2: แมงมุม
1: ตัวนี้คล้ายมดถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็เรียกง่ายๆเลยนี่คือ
2: แมงม
1: ุมมดแต่ว่ามันเหมือนมดอะไรอ่ะ
2: มดดำ
1: ก็เรียกแมงมุมเหมือนมดดำ
0: นอกจากแบ่งกลุ่มตามลักษณะการชักใยลักษณะพฤติกรรมการเคลื่อนที่แล้วเพื่อให้เข้าใจง่ายอีกนิดในกลุ่มเดียวกันเราก็ยังสามารถตั้งชื่อกลุ่มย่อยๆตามลักษณะรูปร่างหน้าตาแบบที่เพื่อนๆของเรากำลังทำกันอยู่นี่ละค่ะ
1: อันนี้ล่ะ
2: แมงมุมปู
1: เพราะลักษณะขายปูอันนี้ก็คือแมงมุมปูอันนี้เราได้สองกลุ่มแล้วเห็นไหมเนี่ยแยกแมงมุมได้สองกลุ่มแล้วอันนี้เราจะเรียกว่าอะไรดีอะ
2: ตัวใหญ่ไม่ร
1: ู้ตัวใหญ่ยักษ์
2: แมงม
1: ุ
2: มอ้วน
1: แต่ว่าดูขาสิขาเห็นไหม
2: ขน
1: ขาตัวนี้ขาก็จะไม่เหมือนกับอันอื่นถ้าเด็กๆลองเอาแว่นขยายส่องตาเห็นตาตรงกลางไหมครับตำแหน่งที่วางของตาเนี่ยจะเป็นรูปหกเหลี่ยมลองดูลองดูทุกคนลองดูครับเหมือนไหมเห็นยัง
2: ใช่
1: ใช่ไหมคือลูกตาเนี่ยจะเรียงตัวเป็นรูปหกเหลี่ยมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือให้ชื่อว่าแมงมุมตาหกเหลี่ยมอ้าวนี่เราได้3กลุ่มแล้วนะนี่1 2 3ละอันนี้ล่ะลักษณะเนี่ยเวลาตอนที่เราจะจับเมื่อกี้นี้เนี่ยเขากระโดดไปมากระโดดไปมาเวลาล่าเหยื่อก็จะใช้วิธีการกระโดด
3: เป็นแมงมุมกระโดด
1: ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นแมงมุมกระโดดถูกมั้ยลักษณะนึงคือแมงมุมกระโดดเนี่ยเขาชอบหันหัวไปหันหัวมาแล้วลูกตาตรงข้างหน้าเนี่ยจะมีลูกตากลมๆ2ลูกดวงใหญ่ๆอ่ะลองส่องดูทุกคนลองส่องดูนะครับส่องดูให้เห็น
0: ดูกันชัดๆอีกทีค่ะแมงมุมที่เพื่อนของเราเจอบริเวณนี้มี2กลุ่มหลักๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมกระโดดแล้วก็กลุ่มแมงมุมไม่กระโดดโดยแมงมุมไม่กระโดดที่เจอก็คือกลุ่มแมงมุมปูกลุ่มแมงมุมมดดำกลุ่มแมงมุมตาหกเหลี่ยมนั่นเองค่ะ
2: แมงมุมที่มีตาเป็นหกเหลี่ยมอะครับก็เคยเห็นมาก่อนครับ
4: หาตัวมันแล้วก็ใช้กล่องหนีบมันออกมาถ้าเอามือจับเราต้องระมัดระวังอย่าเหยียบอย่าเสียงดัง
5: ตอนแรกก็จับไม่ได้นะคะมันกระโดดหนีแต่สุดท้ายก็ครอบได้ค่ะมันก็ตามพื้นบางครั้งถ้าเกิดมันอยู่ชิดกับพื้นหนูก็ครอบฝาไปเลยถ้าสมมติอยู่บนใบไม้ก็ลูบค่อยๆลูบออก
0: นอกจากบริเวณพงหญ้าแล้วเพื่อนของเราจะเจอเจ้าแมงมุมตรงไหนอีกได้บ้างตามไปดูกันเลยค่ะ
1: เมื่อกี้นี้เราเจอแมงมุม5 4กลุ่มเมื่อกี้เนี้ยตรงยอดหญ้าใช่มั้ยครับตรงโคนหญ้าตรงพื้นดินแล้วตรงต้นไม้ต้นเนี้ยเราจะเจอแมงมุมตรงไหนได้บ้าง
2: ตรงใต้ใบไม
5: ้บนลําต้น
2: ต้นกิ่ง
0: เด็กๆทั้งบ้านล่ะคะคิดว่าต้นไม้แบบนี้เจ้าแมงมุมจะอยู่ตรงไหนได้บ้างคะ
1: ตอนนี้อยากให้เด็กๆหาด้วยตาเปล่าก่อนคือยังไม่ต้องเก็บนะหาด้วยตาเปล่าก่อนนี่

0: ไม่ใช่ไหม
1: ไม่แมงมุมไม่น่าจะต
0: ั
1: ว
0: แมงมุมไม่น่าจะตัวเล็กเดี๋ยวเราลองมาดูกันใช่ไหมดูนะดูข้างในนี้นะ
1: เลยอันนี้น่าจะเก่าแล้ว
2: นอกจากได้เจอตัวแล้วก็ยังได้เห็นบ้านแบบชัดๆอีกด้วยค่ะ
0: ตัวนี้
1: ตัวนี้มัน
0: แมงมุมตัวนี้ลักษณะบ้านเนี่ยเหมือนกับอะไรอ่ะมันเหมือนกับใส่ถุงใส่ซองเป็นซองเป็นอะไรสักอย่างใช่ไหมเหมือนเป็นซองเนาะเหมือนเป็นถุงอะไรสักอย่างนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยแมงมุมกลุ่มนี้ก็คือแมงมุมใยถุงเนื่องจากว่าลักษณะบ้านเนี่ยก็สามารถเรียกเป็นชื่อกลุ่มแมงมุมได้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมครับมันเหมือนกับเป็นซองเป็นถุงอะไรสักอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปซ่อนหรือเข้าไปพักผ่อนได้ถือไว้นะ
1: ไปทักไปเรื่อยๆได้จะไปหาอันนี
0: ้ได้ได้แล้วที่แปะไว้เงี้ย
1: กันฝนหรือเปล่าคะ
0: กันฝนกันแดด
3: พกมันมานี่แล้ว
0: อันนี้คือเราเจอ1ตัวแต่ว่าที่เราสังเกตเห็นคือใยเห็นไหมใยเป็นแผ่นเลยแต่ว่าใยอันนี้ไม่ได้ใยสำหรับล่าเหยื่อนะเป็นใยที่เกาะคล้ายๆกับบ้านของมันที่เอาไว้หลบแดดหรือว่าหลบผู้ล่าบนใยเนี้ยไม่ใช่บ้าน
1: ใน
0: จริงจริงแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นแค่เหมือนกับหลังคาหรือเป็นแค่สนามหญ้าหน้าบ้านเฉยแต่ว่าบ้านจริงๆเนี่ย
1: อยู่ในใบไม
0: ้อยู่ในใบไม้นี่เห็นไหมครับอยู่ในนี้นี่ตรงนี้มันมีรูอยู่เห็นไหมจะมีรูอันนี้เนี่ยก็ถือเป็นบ้านอีกหลังนึงของแมงมุมเหมือนกันถ้าสมมุติว่าเราเจอแมงมุมกลุ่มเนี้ยกลุ่มเนี้ยคือกลุ่มที่บ้านเรามีเยอะมากตอนเช้าเวลาเราตื่นขึ้นมาใช่ไหมมันจะมีใยแบบเนี้ยขาวโพลนสนามหญ้าไปหมดเลยเกตไหมอันเนี้ยขอเวลาอีกแป๊บนึงได้มั้ยครับอันเนี้ยคือแมงมุมหมาป่าแต่ว่าลองให้ทายว่าอันเนี้ยชักใยไล่เหยื่อมั้ยตัวเนี้ย
1: ไม่
0: ค่ะอ้าวแล้วเนี่ยไม่ใช่เหรอ
1: ไม่ใช่
4: ทํา
0: ไมอ่ะ
1: ใยม
0: ัน
1: บางเกินไป
0: ใยบางเกินไปใช่ถูกต้องครับใยบางเกินไปเพราะฉะนั้นแมงมุมหมาป่าเนี่ยไม่ได้ชักใยไล่เหยื่อแต่ว่าใช้วิธีการวิ่งไล่ตะคุบเหยื
2: ่อใยของเจ้าแมงมุมมีรูปร่างหน้าตาหลายแบบนะคะขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของใยจะเป็นแมงมุมกลุ่มไหนค่ะกลุ่มแมงมุมชักใยรูปร่างใยจะเป็นแบบนี้ค่ะใยกลมใยเต็นใยยุ่งแล้วก็ใยถุงค่ะแมงมุมกลุ่มนี้ใช้ใยทั้งการล่าเหยื่อหลบภัยแล้วก็เป็นใยนอนค่ะส่วนแมงมุมกลุ่มไม่ชักใยอย่างเจ้าแมงมุมหมาป่าที่เพื่อนของเราเจอวันนี้รูปร่างใยก็จะเป็นแผ่นบางขึงใยบริเวณปากรูบางกลุ่มทำใยในบริเวณรูใยของพวกแมงมุมกลุ่มนี้ทำหน้าที่เหมือนเป็นที่กำบังแดดกำบังฝนแล้วก็ควบคุมความชื้นนั่นเอง
1: ไม้สองอั

0: ันก็ขึงใยเอาไว้แล้วมันก็อยู่ในใบไม้ม้วนนะครับ
1: ปกติแมงมุมส่วนใหญ่จะออกหากินในตอนกลางคืนไหนๆก็รู้จักตัวรู้จักใยแล้วคืนนี้พี่เจ็ดก็เลยอยากพาเพื่อนๆของเราออกสังเกตพฤติกรรมของเจ้าแมงมุมกันต่อค่ะ

0: ไฟฉาย
1: ใช่แล้วล่ะค่ะจะเดินสำรวจแมงมุมตอนกลางคืนคะอยากรู้ก็ต้องชวนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านไปด้วยค่ะ
0: ทีนี้วิธีสังเกตนะฮะคือสังเกตว่าเวลาเราส่องไฟออกไปข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่าแสงไฟของเราเนี่ยมันจะไปกระทบกับดวงตาของแมงมุมแล้วมันจะเกิดเป็นแสงประกายระยิบระยับ

0: ซึ่งทั้งผืนหญ้าตรงนี้เนี่ยเป็นแมงมุมหมาป่าทั้งหมดเลยนะเห็นไหมที่เราเห็นกันมากลางวันนี้เนี่ยตอนนี้กำลังออกหากินเลยเวลานี
1: ้หมาป่าแล้วมันจะหอนไหม
0: หอนไหมเนี่ยค
2: ิ
0: ดว
2: ่
0: าหอนไหมหอนไหมครับ
2: ไม่หอน
0: เดี๋ยวเราไปดูที่ต้นไม้เมื่อเช้านี้ก่อนเลย
3: มีใยเต็มเลยอ่ะ
0: เดี๋ยวดูนะครับ
3: ตรงนู้นด้วยค่ะ
0: สวยไหมสวยไหม
3: เ
0: หมือนทั่วเลยเนาะเหมือนทั่วเลยเนาะแต่ฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนไตแต่ว่าพี่เจตเรียกให้เป็นถั่วยิ้มแล้วการขอเอาตัวมาให้เด็กๆดูใกล้ๆก่อนเป็นแมงมุมกลุ่มเป็นตัวหนึ่งที่พี่จะชอบมากความลงก็เหมือนเด็กร้องไห้มีใครเห็นเป็นอย่างอื่น
1: พัดเจียงที่ปลายไม่แหลก
4: คืนนี้ก่อนออกสำรวจฝนตกเล็กน้อยค่ะพี่เจตก็เลยบอกว่าเจ้าแมงมุมก็มักจะหลบฝนหาตัวดูไม่ยากแต่อาจจะทำให้เราได้เห็นพฤติกรรมการหากินอย่างที่ตั้งใจยากสักหน่อยค่ะ
0: ให้ทายว่าตัวนี้คืออะไร
2: กระโดด
0: มันไม่เหมือนกับแมงมุมที่เราเจอกันเมื่อตอนเช้าเลยนะส่วนที่เด่นชัดมากเลยคืออะไรรู้ไหม
1: ขาหน้าเหรอ
0: เขี้ยวเห็นไหม
2: ไหนเข
0: ี้
2: ยว
0: อย่างยาวเลยอะถ้าเราพลิกดูนะเห็นไหมว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นเขี้ยวเห็นไหมเราเห็นเขี้ยวแมงมุมชัดมากนี่เป็นเขี้ยวนะเขี้ยวยาวเพราะฉะนั้นอันนี้คือแมงมุมอะไรกลุ่มแมงมุมเขี้ยวยาวเวลาชักใยเขาจะชักใยเป็นเส้นขนานกับพื้นเราก็จะชักใยตามเนี้ยครับคือเวลาชักใยเนี่ยจะชักใยเป็นเส้นยาวๆเลยนะแบบที่เราเห็นเมื่อกี้เนี้ยเพื่อที่จะให้ตัวเองอ่ะสามารถเดินข้ามฝั่งไปได้แล้วแมลงอ่ะที่จากตัวอ่อนที่อยู่ใต้ดินใช่ไหมครับพอเวลาฟักขึ้นมาเป็นตัวเต็มวัยมันก็จะบินขึ้นมาติดกับใยอันเนี้ยดังนั้นจะเป็นกลุ่มที่เราเจอใกล้ๆกับแหล่งน้ำตกลงกลุ่มนี้คือกลุ่ม
2: แมงม
0: ุมเขี้ยวยาวซึ่งไม่ได
4: ้เดินสำรวจด้วยกันมาพักหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เพื่อนของเราต้องฝึกสังเกตด้วยตัวเองกันแล้วล่ะค่ะ
0: เดี๋ยวพี่เจตเนี่ยจะท้าให้เด็กๆช่วยดูพฤติกรรมของแมงมุมให้หน่อยเขากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็มีเหยื่อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่ากำลังชักใยหรือว่ากำลังทำความสะอาดตัวเองอย่างเงี้ยฮะลองดูแมงมุมแบบทำใจให้ชอบแล้วเดี๋ยวเราจะรักกับมันอย่าจับนะครับอย่าเพิ่งจับให้สังเกตก่อนว่าตอนนี้มันกำลังทำอะไรอยู่
2: ม
0: ัน
2: ไม่
0: ได
2: ้ทำอะไรมัน
0: ด
2: ิ้นมัน
0: คิดว่าอาจจะทำอะไรอย
2: ู่รอเหยื่อพี่เจสขาทำไมตอนเย็นมันถึงหาแมงมุมง่ายกว่าตอนเช้าคะ
0: หนูพูดว่ามันเกิดจากอะไรที่ทำให้เราหาง่าย
2: ตอนกลางคืนมันจะมาหาย

0: เห็นว่าเมื่อกี้นี้มันมีใยที่หางใช่ไหมคะใยอันเนี้ยมันทำเอาไว้เพื่อที่จะจัดการไม่ให้ตัวเองเนี่ยร่วงลงไปข้างล่างเลย
1: มันกินเหยื่อมันกินได้แล้ว
2: ตามธรรมชาติเจ้าแมงมุมเป็นทั้งผู้ล่าแล้วก็เป็นผู้ถูกล่านะคะอาหารของเจ้าแมงมุมก็มีตั้งแต่แมลงตัวเล็กๆไปจนถึงสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าอย่างจิ้งจกกบเขียดหรือแม้กระทั่งค้างคาวดังนั้นก็ถือได้ว่าเจ้าแมงมุมมีหน้าที่สำคัญในการทำหน้าที่ช่วยควบคุมประชากรสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติให้สมดุล นั่นเองค่ะ

0: แดงแดงในตา
1: แดงแดงในตา
0: เพราะว่าตรงเขี้ยวของมันตรงปลายเขียงดูเหมือน

0: ็นยายแต่สักพักนึงเหมือนแบบยายมันถูกลมพัดหายไป
1: อยู่ที่
0: ก็เหลือแต่ตอมันตัวเดียวแล้วก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าบ้านมันรังมันอยู่แถวๆนั้นเลย
1: ก็แบบตอนแรกมันก็อยู่นิ่งๆแล้วอยู่ดีๆมันก็เดิน
2: เดินหนีเราไปเลยเหรอ
1: ตอนแรกมันอยู่นิ่งๆใช่ไหมแล้วพอมาแรงปอมาเกาะมันก็ลงมาข้างล่างตกเหมือนแค่โคนใบไม้แล้วมันก็ปีนกลับขึ้นไปที่เดิมแล้วมันก็อยู่นิ่งๆแล้วอยู่ดีๆมันก็ชักใหญ่แล้วพอเอามือไปจับมันก็กระโดดหนี
2: แล้วมันกลับมาไหม
1: พอไปดูอีกรอบมันกลับมา
3: ตอนแรกมันก็แบบอยู่นิ่งๆอ่ะแล้วก็มันก็แบบพยายามหนีไปหาตะกั่วด้านหลังโดยที่พอปินหันหน้าไปอีกฝั่งนึงแล้วกลับมามันก็กลับมาที่เดิม
1: ตอนนั้นมันทำแปะยายไปที่ใบไม้แล้วมันก
0: ็ตอนแรกก็ไปค่ะแล้วมันก็เกาะอยู่นิ่งๆแล้วสักพักมันก็ไปข้างหลังแล้วพอกลับมาอีกทีมันก็ตะคุบเหยื่ออ๋อ
2: เจอว่ากำลังตะคุบเหยื่อพอดีใช่ไหมครับแล้วมันได้กินไหมมันได้แบบเคี้ยวเหยื่อไหม
0: มันก็คาบเอาไว้

0: แต่ว่าก็อย่าไปทำร้ายมันมากก็ถ้าเราไปแบบแกล้งมันหรืออะไรพวกนี้มันก็จะแบบโต้ตอบเราบ้างหรือแบบบอกให้เรารู้อะว่าอย่าไปทำถ้าเราไม่ทำมันก็จะไม่ทำเรา
1: ตอนแรกก็กลัวๆอยู่แต่ตอนนี้ก็แบบที่พี่เจนบอกว่ามันก็มีพิษทุกตัวแต่บางตัวพิษมันไม่แรงมันก็น่ารักดี
2: มาโชว์ยังมีเรื่องราวสนุกและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติมาฝากเด็กๆทางบ้านอีกหลายเรื่องนะคะรอติดตามชมในรายการได้เลยค่ะส่วนวันนี้ดูรายการจบแล้วอย่าลืมไปร่วมสนุกกันต่อใน Facebook ของรายการที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้กลับมาพบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 9:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: วัสดีค่ะนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีค่ะนักเรียน
0: ครูชื่อเบญจวรรณมีนาภาหรือเรียกว่าครูบีมก็ได้ค่ะ
1: ส่วนครูนะคะชื่อณทวรรณจิตยโสธรหรือเรียกว่าครูปั่นก็ได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูทั้งสองคนก็มีคลิปวิดีโอสั้นๆมาให้นักเรียนได้รับชมกันด้วยค่ะและคิดว่านะคะตอนนี้นักเรียนของเราคงจะพร้อมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ
2: เยลลี่เคี้ยวเพลินเยลลี่ผลไม้ควบคุมน้ำหนักหอมอร่อยไม่ทำให้อ้วนไขมัน 0% รสชาติผลไม้อร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลให้สารอาหารครบถ้วนรับประทานแทนข้าวได้แค่1ชิ้นก็อิ่มไปตลอดทั้งวันกาแฟตื่นตากาแฟเสริมสุขภาพดื่มแล้วผอมไม่ต้องออกกำลังกายน้ำหนักก็ลดได้ภายใน3วันช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อช่วยลดไขมันในร่างกายดื่มแล้วตื่นตัวตลอดเวลาไขมัน 0% ดื่มแล้วดีการันตีดื่มเลยครีมผิวสวยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าบำรุงให้ผิวกระจ่างใสอมชมพูช่วยให้ผิวชุ่มชื้นยกกระชับไร้ริ้วรอยภายในข้ามคืนรูขุมขนกระชับและดูอ่อนเยาว์เหมือนผิวเด็กทารก
1: หลังจากที่นักเรียนได้รับชมคลิปวิดีโอกันไปแล้วนะคะนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกคุ้นๆบ้างหรือเปล่า
0: ก็มีนักเรียนนะคะตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าเคยเห็นในโทรทัศน์บ้างเคยเห็นใน IG บ้างเคยเห็นใน Facebook บ้างค่ะครูปั่น
1: ใช่แล้วค่ะเรามักจะเห็นสื่อโฆษณาพวกนี้อยู่ในโทรทัศน์นะคะหรือว่าโลกออนไลน์ค่ะแต่สิ่งที่คุณครูนะคะอยากจะถามนักเรียนทุกคนนะคะคือหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้ดูสื่อโฆษณาพวกนี้ไปแล้วนะคะนักเรียนมีการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างครูบีมคะครูบีมเนี่ยมีหลักในการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างคะ
0: สำหรับครูนะคะก็จะดูรายละเอียดของสินค้าหรือบริการนั้นค่ะแล้วก็จะพิจารณานะคะว่าจำเป็นหรือเปล่าถ้าจำเป็นนะคะก็จะดูข้อดีข้อเสียก่อนการตัดสินใจซื้อค่ะ
1: ส่วนครูปั่นเองนะคะก็มีหลักในการเลือกซื้อเหมือนกันแต่จะดูในเรื่องของวันผลิตวันหมดอายุและที่สำคัญเลยก็คือดูในเรื่องของราคานั่นเองค่ะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราสามารถซื้อสินค้านั้นได้หรือเปล่าและสามารถบริหารเงินในกระเป๋าให้อยู่กับเราได้นานๆนั่นเองค่ะ
0: ต่อมานะคะเราจะมารู้จักความหมายจุดมุ่งหมายแล้วก็หลักการในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราจะมารู้จักโฆษณาหรือการโฆษณากันก่อนเลยนะคะโฆษณาหรือการโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าค่ะเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
1: ต่อมาค่ะเราจะมาดูในเรื่องของจุดมุ่งหมายของการโฆษณาค่ะซึ่งการโฆษณาในแต่ละตัวนั้นมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันออกไปซึ่งในวันนี้นะคะครูก็ได้คัดเลือกจุดมุ่งหมายมาถึง7ข้อด้วยกันมาให้นักเรียนได้ศึกษาค่ะข้อ1ก็คือเพื่อแนะนำให้รู้จักสินค้าและบริการใหม่ๆค่ะ
0: ส่วนข้อ2นะคะเพื่อให้ข่าวสารที่เกี่ยวกับลักษณะคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการค่ะ
1: ข้อ3นะคะเพื่อสร้างแรงจูงใจหรือดึงดูดใจให้เกิดขึ้นกับสินค้าและบริการค่ะ
0: ส่วนข้อที่4นะคะเพื่อเป็นการย้ำให้สินค้าหรือบริการนะคะอยู่ในความทรงจำของผู้บริโภคตลอดไปค่ะ
1: ข้อ5นะคะเพื่อเป็นการเอาชนะคู่แข่งในการจำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกันค่ะ
0: ส่วนข้อที่6นะคะเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อถือในสินค้าหรือบริการให้เป็นที่ยอมรับค่ะ
1: ข้อสุดท้ายคือข้อ7นั่นเองค่ะเพื่อส่งเสริมการใช้สินค้าหรือบริการให้มากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ต ต่อมานะคะเราจะมาดูแนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและการดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อที่1 นะคะเราจะต้องพิจารณาว่ามีรายละเอียดของสินค้าหรือบริการครบถ้วนหรือไม่เช่นคุณสมบัติราคาความสะดวกสบายค่ะ
1: ข้อ2 คะเราจะมาดูในเรื่องของคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นเป็นอย่างไรรู้จักวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อค่ะ
0: ส่วนข้อที่3 นะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
1: ข้อ4นะคะถือว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะคะก็คือไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามนั่นเองค่ะ
0: หลังจากที่เรานะคะได้รู้จักแนวทางในการวิเคราะห์สื่อโฆษณากันไปแล้วนะคะต่อไปครูนะคะก็มีตัวอย่างโฆษณามาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็ฝึกวิเคราะห์กันดูนะคะเป็นโฆษณาปากกาลูกลื่นค่ะในโฆษณานะคะไว้ว่าปากกาเส้นใหญ่คมชัดแห้งไวไม่เลอะเทอะค่ะน้ำหมึกสม่ำเสมอจนหยดสุดท้ายเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวเพียงด้ามละ40บาทเท่านั้นค่ะนักเรียนคิดว่ามีข้อความไหนที่น่าเชื่อถือมากที่สุดคะถูกต้องค่ะข้อความสุดท้ายนะคะเพียงด้ามละ10บาทเท่านั้นซึ่งแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นราคาของปากกาหรือราคาของสินค้านะคะแล้วมีข้อความไหนที่กล่าวเกินจริงหรือไม่น่าเชื่อถือบ้างคะนักเรียน
1: เหมือนจะมีนักเรียนได้ตอบมาแล้วนะคะครูบีม
0: นักเรียนตอบว่าข้อความที่3ใช่ไหมคะที่เขียนไว้ว่าเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวถูกต้องค่ะเพราะว่าข้อความนี้นะคะมีการกล่าวเกินจริงถ้ามีประกาศแบบนี้นะคะอยู่บนโลกนะคะครูนะคะก็คงจะซื้อเก็บไว้เองและครูนะคะก็คงจะซื้อแจกนักเรียนทุกคนเลยเพื่อนนักเรียนนะคะนำไปทำข้อสอบและนักเรียนก็จะได้ทำได้แล้วก็จะได้เกรด4วิชาครูเลยซึ่งแน่นอนนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับประกาศเลยมันขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถที่อยู่ในตัวเรามากกว่าค่ะซึ่งประกาศแห่งนี้นะคะไม่เกี่ยวเลยค่ะ
1: ต่อไปนะคะครูเนี่ยก็จะพานักเรียนมาวิเคราะห์โฆษณาอีกตัวอย่างหนึ่งกันก่อนดีกว่านะคะซึ่งครูคิดว่านักเรียนเนี่ยก็คงจะชื่นชอบอยู่พอสมควรเลยนะคะคือโฆษณาลูกอมนั่นเองค่ะลูกอมเปรี้ยวจี๊ดนะคะลูกอมวิตามินซี3รสได้แก่รสอะไรบ้างนะคะคือ 1. รสสตรอเบอรี่ 2. รสส้ม3. รสกีวีนั่นเองค่ะซึ่งข้อความในโฆษณานะคะบอกว่ามีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมีรสเปรี้ยวสดชื่นราคาเพียงซองละ12บาทเท่านั้นเองนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมานะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรข้อความแรกค่ะมีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงถ้านักเรียนนะคะนำคำว่าวิตามินซีไปสืบค้นข้อมูลดูนะคะหนึ่งในคุณประโยชน์ของวิตามินซีก็จะเป็นช่วยให้เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงนั่นเองค่ะลูกอมนะคะมีรสเปรี้ยวสดชื่นนะคะนักเรียนลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเวลาที่เราเหนื่อยๆนะคะหรือว่าอากาศร้อนๆเนี่ยเราก็มักจะรับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวนะคะเพื่อให้ร่างกายรู้สึกมีความสดชื่นขึ้นมานั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะเพียงซองละ12บาทถือว่าเป็นราคาที่มีความย่อมเยาและเป็นราคานะคะที่ในท้องตลาดเนี่ยใช้กันค่ะ
0: ต่อมานะคะหลังจากที่เรานะคะได้รู้แนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือกันไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมารู้จักหลักในการเขียนโฆษณาและการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณากันต่อเลยนะคะ หลักในการเขียนโฆษณานะคะมีทั้งหมดบอกรายละเอียดของสินค้าในด้านคุณภาพราคาความสะดวกสบายค่ะและข้อที่3นะคะจะเป็นโน้มน้าวใจผู้บริโภคให้มีความต้องการใช้สินค้าและบริการนั้นค่ะและข้อที่4นะคะสำคัญมากๆเลยจะต้องมีการจูงใจเช่นลดราคามีของแถมหรือมีสิทธิ

0: พิเศษต่างๆเป็นต้นค่ะเพื่อดึงดูดความสนใจนะคะให้ผู้บริโภคนะคะสนใจในสินค้าหรือบริการของเราค่ะ
1: ซึ่งถือว่าข้อสุดท้ายเนี่ยมีความดึงดูดใจอยู่พอสมควรเลยนะคะเพราะว่าครูเนี่ยก็รู้สึกชอบนะคะว่าสินค้าชนิดนั้นมีการลดราคานะคะเราก็จะรีบไปซื้อสินค้านั้นทันทีเลยละค่ะซึ่งต่อมานะคะเราจะมาดูในเรื่องของการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณานะคะว่าการเขียนโฆษณาในแต่ละครั้งเนี่ยมีการใช้ภาษาลักษณะอย่างไรบ้างนะคะข้อ1ค่ะใช้สำนวนที่น่าสนใจจดจำได้ง่ายข้อ2ใช้ข้อความที่กระทัดรัดสละสลวยเพื่อให้สื่อเรื่องได้ตรงตามวัตถุประสงค์เข้าใจง่ายข้อ3เขียนอักษรให้อ่านง่ายเขียนสะกดการันเพื่อความถูกต้องข้อ4ค่ะใช้ภาษาที่ให้รู้ว่าสินค้าที่นำเสนอคืออะไรใช้ประโยชน์อะไรและข้อ5ค่ะข้อสุดท้ายคือไม่เขียนข้อความที่เกินความจริงและไม่ใส่ร้ายสินค้าชนิดอื่นนั่นเองค่ะซึ่งต่อไปนะคะครูเนี่ยก็อยากจะทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนนะคะว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำเนื้อหาที่ครูได้สอนไปได้หรือเปล่านะคะไม่ใช่ว่านักเรียนเนี่ยฟังเสียงครูสองคนเพลินจนลืมเนื้อหานะคะเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณาหมายถึงอะไร
0: ก็มีนักเรียนตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าโฆษณาหมายถึงอะไรงั้นเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้ฟังอีกรอบนึงนะคะโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบค่ะเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
1: และต่อไปนะคะเป็นคำถามที่ว่าจุดมุ่งหมายของการโฆษณาคืออะไรในข้อนี้นะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามได้สั้นๆนะคะสรุปเป็นความรู้ของตนเองได้เลยค่ะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเชื่อตามที่ชักชวนให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการค่ะและคำถามสุดท้ายที่ครูอยากจะถามนะคะก็คือแนวทางการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณามีอะไรบ้าง
0: นักเรียนทราบไหมคะข้อที่1ล่ะคะมีอะไรบ้างคะ
1: ข้อที่1คือ
0: ถูกต้องนะคะจะต้องพิจารณารายละเอียดของสินค้าหรือบริการว่าครบถ้วนหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นราคาคุณสมบัติหรือความสะดวกสบายค่ะแล้วข้อที่2ล่ะคะนักเรียนทราบไหมคะ
1: ข้อ2ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นนะคะว่าเป็นอย่างไรพิจารณาข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อก่อนตัดสินใจซื้อค่ะแล้วข้อที่3ล่ะคะ
1: ข้อ3ค่ะ
0: ถูกต้องนะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อความเข้าใจผิดค่ะ
1: ข้อที่4ค่ะข้อสุดท้ายแล้ว
0: ข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะคะถูกต้องนะคะจะต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามค่ะ
1: ต่อมานะคะครูจะพานักเรียนมาทำกิจกรรมกันนะคะซึ่งกิจกรรมนั้นก็คือ
2: ฉลาดรู้เท่าทันสื่อโฆษณาค่ะ
0: โดยคุณครูนะคะจะมีแถบข้อความมาให้นักเรียนนะคะหรือตัวอย่างโฆษณานะคะมาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะว่าข้อความหรือโฆษณาที่ครูนำมานี้นะคะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรเรามาดูข้อความแรกกันเลยค่ะ
1: โฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณายาสระผมนะคะหรือเรียกว่าแชมพูนั่นเองค่ะยาสระผมแซนพริ้วปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีราคาขวดละ25บาท

0: ขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่าโฆษณานี้ไม่มีความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าโฆษณานี้มีความไม่น่าเชื่อถืออย่างไรยาสระผมแซนพริ้วนะคะแน่นอนค่ะว่าโฆษณาจะต้องบอกชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าชื่อสินค้าให้เป็นที่น่าจดจำของผู้บริโภคค่ะปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยนี่ก็เป็นคุณสมบัติของสินค้าค่ะแต่
1: อะไรคะ
0: ข้อความถัดมาค่ะช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีซึ่งคำว่าภายใน5นาทีนี้นะคะเป็นข้อความที่เกินความจริงค่ะเพราะว่าผมเสียนะคะกว่าจะปรับเปลี่ยนให้เป็นผมสวยได้ก็ต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานโฆษณานี้จึงไม่มีความน่าเชื่อถือค่ะ
1: เรามาดูโฆษณาต่อมาเลยนะคะโฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณาน้ำสกัดฟ้าทลายโจรค่ะในโฆษณาเขียนไว้ว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรสมุนไพรของไทยสรรพคุณดื่มเข้าไปแล้วไม่ติดโควิดต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนทำให้ร่างกายแข็งแรงนักเรียนคิดว่าข้อความนี้น่าเชื่อถือไหมคะถูกต้องนะคะข้อความนี้ไม่น่าเชื่อถือนะคะสังเกตจากคำว่าไม่ติดโควิดกับคำว่าต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนนะคะเพราะว่ายังไม่มีวิจัยไหนออกมาเลยนะคะว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถป้องกันโควิดได้นะคะแต่ถ้าเรานะคะไม่อยากติดโควิดนะคะเราต้องรู้จักป้องกันตัวเองให้ถูกวิธีโดยการล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยหรือเว้นระยะห่างค่ะแต่ไม่ต้องไปซื้อน้ำสกัดฟ้าทลายโจรมานี้ก็ได้นะคะ
0: ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นโฆษณาสุดท้ายแล้วค่ะคือโฆษณาครีมทารักแร้ค่ะครีมทารักแร้นี่คะชื่อเป่าหยุดโรคครีมทารักแร้มีวิตามิน B3 ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนและมีสารระงับกลิ่นกายราคาหลอดละ150บาทโอ้ราคาค่อนข้างสูงเลยนะคะนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนนะคะตอบมาว่ามีความน่าเชื่อถือนะคะซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรนะคะเต่าหยุดโรคเป็นชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าสินค้าครีมทารักแร้มีวิตามิน B3ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนนะคะซึ่งถ้าหากนักเรียนนำคำว่าวิตามิน B3 ไปสืบค้นนะคะก็จะรู้ได้เลยนะคะว่าวิตามิน B3 นะคะมีส่วนช่วยให้ขาวเนียนนั่นเองค่ะและครีมทารักแร้นี้นะคะก็มีสารระงับกลิ่นกายนะคะซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของครีมทารักแร้นั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะที่ค่อนข้างสูงนะคะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องตัดสินใจนะคะว่าสินค้านั้นมีความคุ้มค่าคุ้มราคาพอที่จะเลือกซื้อหรือเปล่านั่นเองค่ะซึ่งก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะครูเนี่ยก็มีแบบฝึกหัดอยู่2ใบมาให้นักเรียนได้ทำกันด้วยนะคะใบแรกคือใบที่1ให้นักเรียนได้เขียนโฆษณาออกแบบโฆษณาของตัวเองออกแบบสินค้าที่นักเรียนต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกอมตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่นักเรียนอยากได้นะคะออกแบบชื่อผลิตภัณฑ์เขียนโฆษณาต่างๆพร้อมระบายสีวาดรูปให้สวยงามนั่นเองค่ะส่วนแบบฝึกหัดที่2นะคะ ครูนะคะจะให้นักเรียนได้วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของโฆษณาที่ครูได้ยกไปให้นั่นเองค่ะว่าโฆษณานั้นเกี่ยวกับอะไรและมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรค่ะ
1: มีนักเรียนคนไหนสงสัยอยากจะสอบถามคุณครูทั้งสองคนไหมคะ
0: มีไหมคะ
1: ถ้าไม่มีแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: ามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการ

สอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้และวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q UA T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

คปั๊บคุณรู้จักขยะในมือคุณมากแค่ไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกขยะกันอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจหนึ่งทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าวิธีการแยกขยะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันควรทำยังไงเขาคือเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปและตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ร้านรับซื้อขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะครับเขาอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับผมคุณเปร

0: มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ตอนแรกผมนึกภาพว่าจะต้องเป็นคุณลุงมีอายุหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ก็เป็นความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนนึกภาพเวลาเราพูดถึงคนรับซื้อของเก่าก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก็มีรถซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่าตัวแทนของ

0: ถึงถ้าจะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีมูลค่าขายได้อย่างที่2คือทัศนคติต่อขยะของบ้านเราเรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างอ่ะมันจะมีชื่อเรียกของมันมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจมันอ่ะเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือพลาสติกนะอันนี้คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคาไหมอันนี้เป็นโลหะอะไรเงี้ยครับ
1: มาถึงร้านรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เห็นไหมฮะอันนี้ขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับหลายๆคนก็ลงทราบอยู่แล้วว่าเป็นขวด PET ที่เรียกว่าเพชรนะคร
0: ับ ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
1: ครับ
0: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับถ้ามันไม่ใช่ขวดใสแล้วมันเป็นสีทึบหรือสีขุ่นมากๆจะต้องเหนียวคือมันบีบได้ครับบีบไม่แตกอย่างเงี้ยบีบไม่แตกใช่ไหมครับ
1: อันนี้เขาเรียกว่าพลาสติกประเภทอะไรนะครับ
0: อันนี้เป็นไฮเดนพีอีครับ HDPE คร
1: ับ HDPE
0: เลข2
1: ครับผม
0: ก็จะมีอีกแบบนึงเป็น PP
1: ครับอันนี้ก็รีไซเคิลได้เหมือนกัน
0: ก็ได้ก็คือขุ่นขุ่นสีขุ่นขุ่น
1: สีขุ่นขุ่นแบบนี้
0: เหนียวเหนียว
1: อ๋อครับผม
0: ขวดนมขวดนมก็เป็นให้ DPE เหมือนกันก็คือมันขุ่น
1: ครับผม
0: แล้วเหนียว
1: อันนี้ก็มีปริมาณมากเหมือนกันก
0: ็
1: รีไซเคิลได้
0: รวมกันเลย
1: แล้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้ครับ
0: ที่รีไซเคิลไม่ได้คือ1พลาสติกที่มันเป็นมัลติเลเยอร์หรือเป็นพลาสติกหลายชนิดรวมกันเช่นถุงขนมที่มันมีชั้นฟอยล์ด้วยมีชั้นพลาสติกด้วยพอมันเป็นหลายชนิดรวมกันมันรีไซเคิลไม่ได้ละมันต้องแยกออกจากกัน
1: ซองขนมกรุบกรอบอันนี
0: ้
1: รีไซเคิลไม่ได้
0: แต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อพลาสติกจริงๆเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือพวกเทอร์โมเซตติ้งพลาสติกพวกเมลานีนอะไรพวกนี้ครับคือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
1: แล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได้ฮะ
0: ก็มันจะมีขวดที่เป็นแบบนี้แต่ว่ามันมีสีก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันก็มันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
1: เรียกได้ง่ายว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขาแก้ปัญหาไงครับปลายทางเขาไปอยู่ตรงไหน
0: บ่อขยะ
1: บ่อขยะ
0: ใช
1: ่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะคร
0: ับ
1: ถุงพลาสติกต้องแยกยังไง
0: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงมันรีไซเคิลได้นะเพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวได้เหนียวยังไง
1: ครับ
0: ให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดในเหตุว่าถ้ามันกดไลท์ได้เนี่ยมันกดไลท์ได้เนี่ยรีไซเคิลได้แล้วมีคนซื้อ
1: ขออนุญาตดูถุงก๊อบแก๊บหน่อยฮะกดไลท์ได้ไหมครับอันนี
0: ้ได้ครับได้แต่มันจะได้อ
1: ันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้อะไรอย่างงี
0: ้
1: ได้เหมือนกันนี่ก็คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างและต้องจัดการยังไงบ้างครับเป็น
0: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับมีแค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนียม
1: ให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
0: ให้สังเกตที่ก้นมัน
1: ครับผม
0: ครับพลิกก้นขึ้นมาดูนะครับ
1: นี่ครับ
0: ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก้นมันจะเว้านะครับแล้วก็ตัวเหล็กก้นมันจะแบน
1: ครับ
0: แล้วก็ดูบริเวณรอยต่อครับ ถ้ามีรอยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
1: นี่ไงรอยต่ออย่างนี้ใช่ไหม
0: มันจะมีรอยต่
1: อ
0: เป็น2ชิ้นนะครับ
1: ระหว่างก้นกับตัวนะครับจะมี2ชิ้นส่วนถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย
0: แค่นี้เอง
1: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับเหล็กถุงหนึ่งอลูมิเนียมถุงหนึ่งนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะไอ้ฝานี้ไปแยกออกมาเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นไหมฮะ
0: ถ้าเป็นอลูมิเนียมไม่จำเป็นครับเพราะว่าอันนี้ก็อลูมิเนียมถูกไหมฮะ
1: ครับผม
0: อันนี้ก็อลูมิเนียมมันเป็นชนิดเดียวกันครับ
1: ครับผม
0: แต่ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นกระป๋องเหล็กนะครับตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมครับ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็นขยะในโรงงาน
1: ครับผม
0: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้าเราอยากประหยัดมันเราก็แกะออกมันมันออกมาสักหน่อย
1: ครับผม
0: ก็เอามารวมกับอลูมิเนียม
1: ครับผม
0: อันนี้ก็เหล็ก
1: นี่อันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ
0: นี่เป็นอลูมิเนียมคร
1: ับเป็นอลูมิเนียม
0: แต่ว่าก่อนการเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออก
1: ครับผม
0: แต่บางอย่างมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
1: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างครับพี่เปม
0: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมๆไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษ

0: ให้มันฉีกได้ก็ลงมาได้เลยเห็นแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้นเราก็แยกเกรดมาสักหน่
1: อ
0: ยซึ่งกระดาษจริงๆแล้วมีแค่3เกรด
1: ครับ
0: ครับผมก็คือ1คือกระดาษกล่องกระดาษลัง
1: ครับ
0: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมัน
1: อ
0: ่ะให้ดูที่เนื้อเร
1: ีย
0: กว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษไม่ฟอกสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
1: ที่เขาเรียกกระดาษลูกฟูกก็คร
0: ับ ใช่ครับเกรดที่2ก็คือกระดาษ A4
1: ครับ
0: เป็นกระดาษฟอกสีเห็นไหมฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
1: คำว่าฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
0: ใช
1: ่ครับ
0: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
1: กระดาษขาวดำ
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะสีอื่นไม่ได
1: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปนี่แหละครับ
0: เพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลอ่ะครับ
1: ครับ
0: เขาจะดีอิงเอาหมึกออก
1: ครับ
0: ซึ่งวิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับสีเงินเท่านั้น
1: ครับ
0: สีอื่นๆมันจะออกยากหน่อยต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
1: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
0: ปากกานี่ได้สีน้ำเงินได
1: ้แล้วถ้าปากกาแดง
0: ปากกาแดงไฮไลท์ไงไม่ได้ละ
1: ปิ้นสีอื่นสีแดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ครับ
1: คำว่าไม่ได้ก็คือจะไม่อยู่ในจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษขาวดำ
0: ใช่ครับแต่ว่าก็จะไปอยู่ในกระดาษหมดสุดท้ายคือกระดาษเศษคืออะไรก็ได้ที่เหลือ ขอเป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีกได้ก็เป็นกระดาษถ้ามันฉีกเงี้ยกระดาษละ
1: โบชัวแผ่นพับ
0: อะไรฉีกได้ได้หมดครับ
1: อะไรที่ฉีกได้ได้หมดอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแยกไว้อีกถุงนึง
0: ใช่
1: นะครับ
0: ซึ่งราคาจะถูกสุด
2: ขอยกตัวอย่างเทคนิคเล็กๆของการแยกขยะอย่างถูกวิธีและเมื่อนำไปขายยังได้ราคาดีขึ้นอีกด้วยนะครับกระดาษ A4 ราคาขายอยู่ที่1บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำออกจากกันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นไหมล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4 บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่นี้สามารถขายได้ถึง20บาทต่อกิโลเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้นอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะ
1: อยากจะให้พี่เปรมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
0: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอ
1: บ
0: มีสำนึกและคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นของเราก่อนให้ความรับผิดชอบกับมันก่อนว่าขยะเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมันให้ดีที่สุดก
1: ่
0: อนที่เราจะทิ้งออกปล่อยออกไปเอาส่งต่อให้ใครให้ใครครับมันไม่ใช่หน้าที่ของใครไม่ใช่ของเราเลยเราทำอะไรได้ก็ช่วยทำ
1: บางทีมันอยู่ผ่านมือเราเนี่ยแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาแป๊บเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้เลย
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้ามันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดนั้นบางทีมันอาจจะต้องปล่อยปละละเลยออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริง 100% อย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเรามันก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: มาแห่วันนี้มาเที่ยวกองขยะกับคุณลุงซาเล้งนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะครับรู้ทั้งหมดนี้แล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเจ้า The Green Diary วันนี้ครับพาขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะเพราะว่าเราจะมาดูกับกลุ่มคนเก็บขยะรูปแบบใหม่ครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่า EMD Recycle ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพี่น้องมา

0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: โอ้ไม่เจอนาน
0: ครับต้อง
1: พี่โดมครับ MD Recycle ครับผม
0: ครับผม
1: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่EMD เนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบๆปี
0: แล้วเดือนนี้1ปีละ
1: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพี
0: ่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ยครับปริมาณคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้นก็เลยรถคันนั้นอาจจะไม่พอละประกอบกับเราใช้มาได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็รถก็มีการสึกหรอไปบ้างแต่คันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
1: มีทีม
0: เมื่อก่อน
1: มีคนขับรถให้ด้วย
0: ใช่ครับมีคนขับรถ
1: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่าเอี่ยมดีรีไซเคิลนี่มันคือบริการอะไร
0: เอี่ยมดีวันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะถึงบ้าน
1: ครับ
0: ถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเขาโดยที่เริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
1: ต้องให้ความรู้ด้วย
0: ต้องให้ความรู้เขาให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ย
1: ครับ
0: ของรายได
1: ้ครับ
0: ที่เป็นกำไรแล้วเนี่ยเราเอาไปดูแลสังคมเราเริ่มเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีของเหลือใช
1: ้ครับ
0: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
1: ครับวันนี้มีนัดไหม
0: วันนี้มีนัด
1: ผมไปด้วยนะ
0: ได้เลยต้องไปด้วยกัน
1: รถมีที่ว่างไหม
0: โอเคไปด้วยกัน
1: ไม่ใช่นั่งกระบะนะ
0: ไปด้วยข้างใน
1: ได้เลยสวัสดีครับผมทีมงานฮะ
2: คิดว่าเอี่ยมดีเนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆเล็กมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจจัดการปัญหานะก
1: ็ครับ
2: มันเป็นธุรกิจจัดการปัญหาเราเลยคิดว่าถ้าเรายึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบนี
1: ้ครับ
2: พี่คิดว่าเราก็ปันเงินส่วนนี้มาดูแลกันวันนี
1: ้ซึ่งทำได้อยู่ได
2: ้อยู่ได้
1: สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
0: อันนี้ยังใช้ได้นะแต่แกให้ไปเช็คไอ้ตัวไอ้สายไฟมันอาจจะรั่ว
1: ครับอ๋อแต่ว่าแกให
0: ้ให้เลย
1: ให้เลย
0: อันนี้
1: ให้เลย
0: อาจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเขาเนี่ยคืออะไรที่ให้ได้ดีให
1: ้หมดวันนี้ให้เนี่ยฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อยเอาแม่เหล็กไฟฟ้า
3: อ
1: ัน
3: นี้ยังใช้ได้คร
1: ับ พิมพ์เตอร์อันนี้ใช้ได้เหรอพี่อัน
3: ใช้ได้ทุกอย่างเลย
1: โอ้นี่ก็ให้โอ้โหอ๋อหลอดไฟ
3: บริเวณเซนแล้วก็มีรางด้วย
1: อ๋อ
3: เอาไปต่อใช้ได้เลยครับ
1: หลอดไฟพร้อมติดตั้งเลย
0: เป็นที่นอนได
1: ้ที่ของนี่มีคนใช้แน่นอน
0: ใช่ได้ขอบพระคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบพระคุณนะครับโอเคพี่จีนขอบคุณมากนะพี่นะ
4: ขอบคุณมาก
0: เป็นประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
1: คือจะบอกว่าเอี่ยมดีเนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัดคิว
0: นัด
1: มาทางไลน์ใช่ไหมพี่
0: น
1: ั
0: ดมาทางไลน
1: ์
0: นะ
1: แล้วก็ส่งโลเคชั่นมา
0: ส่งโลเคชั่นถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
1: ครับอ๋อครับ
0: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อย
1: อ๋อครับ
0: พร้อมเบอร์ติดต่ออะไรไว้หน่อย
1: วันหนึ่งไปรับสักกี่เจ้าดิพ
0: ี่ประมาณ6 เจ้า
1: เฉลี่ย
0: ต่อ
1: ว
0: ัน
1: นักศึกษานะครับถือขวดลงมาม ีที่เอี่ยมดีนะครับ
0: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะกล้องนะ
1: อ๋อนี่ไง
0: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจัดเก็บพื้นที่ในหอได
1: ้
0: นะครับแล้วก็สิ่งถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะเรียกว่าครบกระบวนการเลยก
1: ็
0: คือพี่อ่านต้องทำยังไง
3: ก็คือจะ
0: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
3: เออจริงๆเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทำก็ทำติ๊กเกอร์ออก
1: สลากออก
3: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
1: ครับ
3: อันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพช
1: ร
3: พลาสติกเพชร PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
1: ครับ
0: ช่างรวมแบบเนี้ยมี2 อย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่
3: 6 บาทน่าจะ6บาท7บาทประมาณเนี้ย
0: แต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
1: รู้จักกับเอี่ยมดีได้ไงครับ
5: หนูเซิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบ

0: รับซื้อขยะแบบเพื่อนพี่ค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในแล้วไม่มีรถ
1: ครับ
0: ก็ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยเสิร์ชดูแล้วก็เจออันนี
2: ้การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี้ไม่ใช่เล่นๆ เลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ดีถึง 7.36 ล้านตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรงเราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับ
3: ศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
4: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
3: ่ครับผม
4: ของที่เราได้มาเนี่ยม
3: ัน
4: จะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะก้องนะหนึ่งก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไปขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลย
3: ครับ
4: นะครับ
3: ขยะรีไซเคิลก็
4: ขยะรีไซเคิลเคลียร์ไปเลย
3: ครับผม
4: สองก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันนี้นะครับของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี
3: ้กระเป๋า
4: จะเป็นพวกกระเป๋านะครับเป็นพวกกระเป๋าซึ่ง
3: กระ
4: เป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดีกับสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อย
3: อ่
4: ะอย่างเงี้ยนะครับ
3: แล้วอย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหนโยม
4: ครับ
3: เราถึงควรจะบริจาคต่อ
4: คืออยู่ในสภาพที่เอาไปใช้ต่อได้
3: ใช้งานได้อยู่
4: ใช้งานได้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยบางทีมันไม่มีอะไรแล้วบางทีไม่รู้จะไปเย็บอะไรยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราก็เสียดายตรงที่ว่าเราส่งต่อไม่ได
3: ้
4: แต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พอส่งต่อได้แบบเนี้ย
3: เ
4: ราส่งต่อไม่ส่งต่อแล้วก็ไปขายแปลงเป็นเงินกลับมานะคร
3: ับ
4: เอาไปดูแลคนอื่นต่อถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขออนุญาตที่จะตีเป็นของใช้การไม่ได้ไปอะไรเงี้ยครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทำให้ของทุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตให้ได
3: ้
4: มันกลับไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได
3: ้
4: อันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะ
3: ครับ
4: ถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสต์ที่สุด
3: โอ้โหนะครับลู่วิ่งไฟฟ้าคล้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์กีฬานี่อันนี้รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียนนะครับ
4: เอาละอันพา
3: เอาขยะมาขายกันครับ
4: มีขวดน้ำพลาสติกนะคร
3: ับ
4: แล้วก็เครื่องซักผ้าแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อม
3: อัน
4: น
3: ั้
4: นเราไปซ่อมแล้วก็บริจาคต
3: ่อ
4: ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจที่
3: สวัสดีครับพี่
4: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่คอยคิดเงินให้
3: ครับผมนี่ได้กี่บาทครับจัดสรรปันส่วนเงินที่ได้มายังไงพ
4: ี่ครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุนในการไปซื้อของมาวันนี้สมมติเราได้200นะครับเราได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซึ่งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพ
3: ื
4: ่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
3: ่ครับผม
4: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านพวกเก็บขยะรายย่อย
3: ครับผม
4: เนี่ยเราจะเอาเงินก้อนเนี้ยเอาไปดูแลผ่านวิธีการต่าง
3: ๆครับผม
4: นะครับ
3: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ่าย
4: ใช่
3: ของทีม
4: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู่เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
3: ครับผม
4: นะครับ
3: แล้วมันคุ้มเหรอพี
4: ่พี่ทำมาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
3: ่
4: นะครับมันคุ้มด้วยอะไรหนึ่งก็คือว่าได้ทำหน้าที่ในการขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองนี
3: ้
4: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่าง
3: ๆ
4: ให้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขา
3: ครับ
4: อันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งและเงินกำไรนี่แหละที่พี่คิดว่าเป็นความคุ้มตรงที่ว่านอกจากเราจะไ

0: กำไรแล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่กำไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่น
1: ครับ
0: พี่คิดว่าเนี่ยคือความคุ้ม
2: นี่ความคุ้ม
0: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเอง
2: ครับผม
0: แล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
1: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของ EMD Recycle นี้นะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกๆคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจในเรื่องของการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้เนี่ยมาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสมที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้ EMD Recycle ก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่ EMD Recycle ได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับ The Green Diary นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
5: PEA
6: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอน คลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ผู้ที่จะสูบเนี่ยก็คือแน่นอนเขาต้องตั้งใจแล้วว่าเขาอยากได้วิตามินนะนี่คือสิ่งที่เขาต้องการแล้วเขาก็เลยหันไปสูบแต่ถามว่าประโยชน์ในทางการแพทย์มีหรือเปล่าเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยหลักฐานทางการแพทย์ในการใช้วิตามินแบบสูบมีจำกัดมากนะครับหรือแทบจะเรียกได้ว่าไม่มีเลยด้วยซ้ำปกติร่างกายเราได้รับวิตามินเนี่ยมาจากการรับประทานอาหารเป็นส่วนใหญ่เลยเนื่องจากว่าตำแหน่งที่เราจะดูดซึมวิตามินจากอาหารเข้าสู่ร่างกายหรือเข้าสู่กระแสเลือดเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่บริเวณของลำไส้เล็กอาจจะมีที่ลำไส้ใหญ่บ้างเล็กน้อยดังนั้นเนี่ยแปลว่าการที่เราจะได้วิตามินเข้าร่างกายต้องได้จากการรับประทานนะครับยกเว้นวิตามินบางชนิดที่ร่างกายสามารถสังเคราะห์หรือสร้างได้เองวิตามินแบบสูบเนี่ยครับก็คือเป็นหลักการของการที่ใช้น้ำยาที่มีส่วนผสมของวิตามินนะครับแล้วก็ใส่ไปในเครื่องมือที่ให้ความร้อนนะฮะโดยหลักการทำงานก็คือหลังจากเราเปิดเครื่องเนี่ยตัวความร้อนก็จะทำให้น้ำระเหยกลายเป็นไอผู้ที่ใช้เครื่องมือนี้เนี่ยก็จะสูบไอเข้าไปในร่างกายก็คืออาจจะมีพวกวิตามินจำพวกA, D, E แล้วก็อาจจะมีวิตามิน B รวมถึงอาจจะมีการเติมสารบางอย่างที่อาจจะอ้างว่าเป็นพวกสารต้านอนุมูลอิสระเช่นพวกโคเอนไซม์ Q10 ต่างๆลงไปด้วยครับเรียกว่าแต่ละยี่ห้อก็จะ

มีความหลากหลายของสารที่เติมเข้าไปอยู่วิตามินกับความร้อนเนี่ยเป็นของไม่ถูกกันนะเพราะว่าวิตามินเนี่ยโดยตัวโครงสร้างของตัววิตามินเองเนี่ยเป็นสารที่ค่อนข้างไวต่อความร้อนนะครับดังนั้นเนี่ยในลักษณะของผลิตภัณฑ์ในหลักการทำงานที่ต้องอาศัยความร้อนเพื่อทำให้เกิดการระเหยทางโครงสร้างของวิตามินเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกทำลายจากการได้รับความร้อนในเรื่องปริมาณของวิตามินที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวพวกนี้เนี่ยจะมีปริมาณน้อยมากครับถ้าดูหน่วยเนี่ยจะเป็นหน่วยไมโครกรัมเลยนะครับซึ่งโดยทั่วไปวิตามินหลายชนิดที่เราต้องการในชีวิตประจำวันเราเนี่ยหน่วยจะเป็นมิลลิกรัมก็คือมากกว่า100เท่าหรือ 1,000 เท่าเวลาที่ผู้ใช้หรือผู้บริโภคสูบวิตามินเข้าไปเนี่ยซึ่งมีความร้อนอยู่ตรงบริเวณปลายของหลอดก็อาจจะทำให้ริมฝีปากบางส่วนเนี่ยได้รับความร้อนไปด้วยซึ่งการได้รับความร้อนเนี่ยทำให้เซลล์บางส่วนของร่างกายโดยเฉพาะตรงบริเวณของริมฝีปากเนี่ยอาจจะเกิดการบาดเจ็บเกิดขึ้นหรืออาจจะมีความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งช่องปากมากขึ้นแต่ขอให้ท่านตระหนักว่าท่านอาจจะต้องแบกรับหรือว่ายอมรับในผลข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดตามมาในอนาคตอันใกล้หรือในอนาคตอันไกลๆต่อไปอีกทีนึงการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับเพราะอาหารในบ้านเราเนี่ยโอ้โหมีวิตามินและเกลือแร่อย่างเรียกว่าเต็มที่ครับเพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารครบ5หมู่การรับประทานอาหารครบตรงตามเวลาในปริมาณที่มีความหลากหลายเนี่ยนะเช่นทานผักด้วยทานเนื้อด้วยเนี่ยนะครับผสมกันไปในแต่ละมื้อเนี่ยเราได้รับวิตามินค่อนข้างพอแน่นอนนะยกเว้นในกรณีที่ท่านเป็นคนที่มีการขาดวิตามินชัดเจนทำให้เกิดโรคต่างๆเกิดขึ้นอันนั้นเนี่ยก็คงต้องรับประทานวิตามินเสริม

ภาพนี้มีความหมายกับผมมากเป็นครั้งแรกที่ผมได้เข้าเฝ้าองค์ในหลวงนับตั้งแต่วันนั้นทุกอย่างในชีวิตของผมก็เปลี่ยนไปพอพระองค์เสด็จมาผมก็ทูลถวายมาลัยกรอันดับแรกท่านจะถามถึงชื่อและนามสกุลทูลถวายรายงานแล้วท่านก็ถามถึงสถานที่ทำงานท่านก็ถามถึงอายุว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่ผมก็ทูลท่านไปว่าอายุ27ปีท่านก็ถามถึงการศึกษาผมก็ทูลว่าการศึกษาจบประถมปีที่4พระองค์ก็รับสั่งต่อว่าให้หาทางศึกษาต่อเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานพอท่านเสด็จพระราชดำเนินผ่านไปสมเด็จพระราชินีก็มาประทับยืนตรงหน้าเอื้อมพระหัตถ์มารับมาลัยกรจากนั้นพระองค์ก็ทรงตรัสว่ารับสั่งท่านแล้วต้องไปปฏิบัติตามนะผมก็ใช้คำว่าครับอาจารย์ยุพาท่านบอกว่าตอนนี้โรงเรียนวัดเขาวังเขาเปิดการศึกษาผู้ใหญ่อยู่เรียนมาได้หนึ่งอาทิตย์แล้วเธอจะเข้าไหมผมก็รับปากทันทีเลยยอมรับเลยครับมันเป็นอุปสรรคมากผมไม่สามารถจะคูณได้ลบก็ไม่เป็นหารยิ่งแย่ใหญ่ทำไม่ได้เลยครับปีต่อมาพระองค์เสด็จวันที่19มิถุนายน2515ที่วัดดอนตูมอำเภอบ้านโป่งผมก็ไปรับเสด็จผมก็ถวายรายงานชื่อนามสกุลแล้วก็สถานที่ทำงานทันทีไม่ต้องให้ท่านถามท่านนิ่งไปนานนะฮะมองหน้าผมเนี่ยนิ่งไปนานผมรู้สึกอึดอัดฮะว่าท่านทำไมไม่มีพระราชดำรัสอะไรกับผมสักคำสักครู่ท่านถามว่าแล้วไปเรียนหรือยังโอ้โหตอนนี้มันเหมือนมีอะไรวูบไปทั้งตัวเลยนะน้ำตาคลอเบ้าเลยปลื้มใจจริงๆที่พระองค์จำผมได้ก็ทูลท่านไปว่าผมเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่5การศึกษาผู้ใหญ่ที่โรงเรียนวัดเขาวังแล้วครับท่านก็ตัดมาทันทีว่าเราอายุเยอะแล้วการเรียนจะมีอุปสรรคอย่าได้ท้อต้องมีความอดทนจะได้ประสบความสำเร็จมีปัญหาอะไรให้บอกตอนนั้นก็รับสั่งนะเพียงแต่ปลื้มปิติเท่านั้นเองว่าได้พบพระองค์อีกครั้งหนึ่งเป็นพระมหากรุณาที่คุณมากที่สุดที่พระองค์มีคำแนะนำให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ

ันมาระยะเวลาหลายปีทีเดียวนายแพทย์วันลบไทยเหนือซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์อนามัยแม่และเด็กท่านก็บอกว่าอายุเยอะแล้วนะตอนนี้จะไปเรียนมหาวิทยาลัยมหิดลคณะสาธารณสุขศาสตร์ไหมผมก็ประเมินตัวเองนะฮะว่าความจำยังพอใช้ได้นะเขียนหนังสือยังใช้ได้อยู่ก็ตกลงท่านก็ส่งไปสอบไปสอบที่คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสอบครั้งแรกไม่ติดครับเสียใจมากเลยฮะเสียใจมาดูหนังสือใหม่ตอนนี้ได้รุ่นพี่เขาช่วยติวปีที่สองไปใหม่ไปคราวนี้สอบได้ครับสอบได้ผมดีใจมากเลยที่จะได้เข้ามหิดลเพราะทราบว่ามหิดลนี่มีระบบการเรียนการสอนเนี่ยเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนในชนบทมากเวลาเข้าชั้นเรียนเนี่ยอาจารย์จะบอกว่าไหวหรืออายุเยอะแล้วไม่ไหวก็ออกเถอะจะพูดอย่างนี้ทุกชั่วโมงที่ท่านเข้ามากระตุ้นให้ผมเนี่ยฮึดสู้อยู่เรื่อยแล้ววิชาแต่ละวิชาไม่ง่ายๆนะภาษาอังกฤษนี่ก็ยากมากใช้ความพยายามสูงแต่พอสอบผ่านเนี่ยผมก็เลยเขียนหนังสือถึงเลขาสำนักพระราชวังให้ช่วยนำความกราบบังคมทูลด้วยว่าผมจะจบการศึกษาปริญญาตรีคณะสาธารณศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วในปีการศึกษานี้แค่นี้แหละครับสั้นๆแล้วก็ส่งไปที่สำนักพระราชวังพอคณะบดีประชุมนักศึกษาบอกว่าพระองค์จะเสด็จโอ้โหตอนนี้ครับปลื้มใจมากเลยจนถึงวันที่เข้ารับปริญญามีเพื่อนอยู่หน้าก็เดินเรียงกันไปเรียงกันไปผมมองพระพักอยู่ตลอดเวลามันอิ่มเอมมีความสุขที่สุดเลยในวันนั้นแต่พอถวายมือเสร็จแล้วก็ยื่นมือไปรับพระองค์พระราชทานให้ไม่ได้มองพระพักนะได้แต่ก้มหน้าเพื่อนที่อยู่ข้างหลังเขาคอยสังเกตว่าพระองค์แย้มพระสวนนิดๆเพื่อนเขาว่าบอกทีหลังจากรับปริญญาแล้วคืนนั้นก็นอนคิดทั้งคืนเลยนะฮะทบทวนตนเองชีวิตผมเนี่ยหาบหินหาบดินหาบทรายหาบผักมาขายในตลาดจนกระทั่งมาทำงานโรงหนังใครๆก็บอกเป็นพวกกุ้ยหน้าวิกมันไม่มีค่ามันตกต่ำที่สุดแล้วพอได้เข้ามาเป็นพนักงานขับรถก็นับว่าดีแล้วได้เป็นลูกจ้างประจำพอมันไปถึงระดับปริญญาผมบรรยายไม่ถูกหรอกครับว่าตื้นตันใจอย่างไรไม่นึกว่าพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงแนะนำให้ผมให้ไปศึกษาต่อเนี่ยมันมีค่ามากขนาดไหนตื้นตันใจจริงๆครับและผลมันก็ตามมานะแต่ก่อนนั้นเป็นพนักงานขับรถแต่พอจบพับไปเป็นอาจารย์สอนพอจบปริญญาตอนนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏมีชั่วโมงพิเศษให้สอนสำนักงานกกต.เรียกตัวไปช่วยงานสำนักงานปปช.เชิญไปเป็นกรรมการตรวจสอบการทุจริตมันตามมาหมดเลยครับนี่คือความสำเร็จของชีวิตที่มาจากพระราชดำรัสของพระองค์ท่านครับ

วันนี้ข้าพระพุทธเจ้านายศรีวิชัยทรงสุวรรณเดินทางมาจากจังหวัดราชบุรีมาคารวะพระบรมศพด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าจะยึดมั่นในคำสอนของพ่อขอถวายความเคารพและจะระลึกถึงพระองค์ในฐานะพ่อผู้มีพระคุณไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่รักพ่อด้วยดวงใจครับผม

การดื่มน้ำมากจนเกินไปเนี่ยค่ะไม่ดีต่อร่างกายการดื่มน้ำเนี่ยควรจะดื่มน้ำในปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็ดื่มแต่น้อยแล้วก็ดื่มบ่อยครั้งจะดีกว่าการดื่มมากๆคราวเดียวกันอาจจะเกิดผลเสียได้ค่ะการดื่มน้ำจนเสียชีวิตเนี่ยนะคะอาจจะเกิดภาวะที่เรียกว่าภาวะน้ำเป็นพิษค่ะภาวะน้ำเป็นพิษเนี่ยคือการดื่มน้ำวันหนึ่งเนี่ยค่ะประมาณ 6-7 ลิตรต่อวันซึ่งเป็นปริมาณที่มากเกินต่อความต้องการของร่างกายพอดื่มมากไปเนี่ยค่ะก็อาจจะมีภาวะทำให้เลือดเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนสารอาหารต่างๆออกมาหรือทำให้แร่ธาตุบางอย่างออกมาจากในเลือดมากเกินไปแล้วก็การที่ดื่มน้ำมากๆเนี่ยนะคะก็จะทำให้เกิดภาวะแบบน้ำท่วมปอดหรือว่าสมองบวมได้ค่ะดื่มน้ำน้อยเกินไปเนี่ยนะคะมีผลเสียแน่นอนค่ะยิ่งถ้าเราขาดน้ำไปเลยประมาณ 2-3 วันเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะแล้วก็การมีน้ำน้อยเกินไปก็จะทำให้เลือดของเราเนี่ยค่ะมีความเข้มข้นขึ้นแล้วอาจจะทำให้ระบบไหลเวียนภายในร่างกายเนี่ยผิดปกติไปก่อให้เกิดโรคอื่นๆที่อาจจะตามมาอีกเช่นโรคปวดไขข้อหรือข้ออักเสบอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยมีส่วนสำคัญในการชะล้างกรดยูริกให้ออกไปกับปัสสาวะได้ความพอดีของแต่ละบุคคลเนี่ยก็มีไม่เหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับเพศวัยอายุแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่ทำในแต่ละวันด้วยค่ะองค์การอนามัยโลกนะคะก็ได้กำหนดสูตรขึ้นมาค่ะใช้น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัมค่ะหาร2แล้วก็คูณด้วย 2.2 คูณด้วย30จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นปริมาณน้ำที่คนจะดื่มในแต่ละวันนะคะโดยมีหน่วยเป็นซีซีค่ะ 1,000 ซีซีเท่ากับ1ลิตร1ลิตรเท่ากับ5แก้วค่ะการดื่มน้ำ 6-8 แก้วจะดีต่อสุขภาพค่ะช่วงเวลาที่ในการดื่มน้ำเนี่ยนะคะก็จะมีความสัมพันธ์ต่อประโยชน์ที่เราจะได้รับจากน้ำค่ะช่วงเช้าเป็นการดื่มน้ำประมาณสัก 2-5 แก้วก่อนแปรงฟันเนี่ยนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะสามารถขับของเสียที่เกิดขึ้นในช่วงที่เราหลับออกไปจากร่างกายได้ดีที่สุดค่ะแล้วการดื่มน้ำก่อนอาหารก็ควรจะดื่มก่อนประมาณสัก1ชั่วโมงการจะดื่มน้ำหลังอาหารก็ควรจะดื่มหลังกินข้าวเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงค่ะทำให้ระบบย่อยต่างๆทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะดื่มน้ำก่อนนอนก็แนะนำให้ดื่มก่อนประมาณ1ชั่วโมงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวร่างกายเราจะต้องพักผ่อนยาวแล้วก็ไม่ได้รับประทานอาหารหรือว่าน้ำต่างๆในช่วงที่หลับไปการที่เราหลับไปโดยที่เรากระหายน้ำอยู่ก็อาจจะเป็นผลเสียต่อการซ่อมแซมส่วนต่างๆในร่างกายได้ค่ะอุณหภูมิของน้ำเนี่ยมีผลที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของน้ำที่เราจะได้รับนะคะปกติแล้วน้ำที่แนะนำให้ดื่มก็คือเป็นน้ำสะอาดไม่ร้อนหรือว่าไม่เย็นจนเกินไปนะคะการดื่มน้ำเย็นเข้าไปเนี่ยนะคะจะมีผลเสียทำให้ระบบการย่อยอาหารเนี่ยค่ะมีปัญหาได้เพราะว่ากระเพาะอาหารเมื่อเจอกับความเย็นเนี่ยค่ะประสิทธิภาพมันก็จะลดหรือด้อยลงไปทันทีเลยนะคะแล้วก็อุณหภูมิที่เหมาะสมในการย่อยของเอนไซม์ต่างๆภายในกระเพาะอาหารเนี่ยนะคะก็อยู่ประมาณ 25-40 องศาจะเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมการที่เราดื่มน้ำเย็นที่มีอุณหภูมิ 2-4 องศาลงไปเนี่ยค่ะก็จะทำให้ร่างกายต้องสูญเสียพลังงานในการปรับน้ำให้เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมในร่างกายในการย่อยก็เลยทำให้ประสิทธิภาพในการย่อยเนี่ยลดน้อยลงไปค่ะก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทำไปด้วยค่ะถ้าเรากิจกรรมเราแบบหักโหมหรือออกกลางแดดจัดๆเนี่ยค่ะก็จะมีผลเสียถ้าเราดื่มน้ำเย็นเข้าไปทันทีค่ะร่างกายจะอาจจะแบบมีการปรับเปลี่ยนไม่ทันนะคะระบบเลือดระบบความดันต่างๆเนี่ยอาจจะมีความผิดปกติได้การดื่มน้ำให้ได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยนะคะก็ต้องเลือกน้ำที่สะอาดแล้วก็ไม่ร้อนหรือเย็นจนเกินไปนะคะน้ำอุ่นหรือน้ำอุณหภูมิห้องเนี่ยน้ำที่เหมาะสมต่อการดื่มสำหรับร่างกายที่สุดค่ะแล้วก็ช่วงเวลาที่เราดื่มเนี่ยก็ควรจะดื่มในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วนอกจากนี้เมื่อเรากระหายน้ำเราก็ควรจะดื่มทันทีค่ะแต่ว่าก็ควรจะดื่มทีละน้อยแต่บ่อยครั้งจะดีกว่าค่ะการกินอาหารรสจัดเนี่ยค่ะก็จะทำให้เราสูญเสียน้ำไปค่ะเราก็ต้องมีการดื่มน้ำในปริมาณที่มากขึ้นกว่าปกติด้วยค่ะ

พวกเราได้เห็นพระองค์ท่านมาตลอดชีวิตอย่าให้มีแค่ความโศกเศร้าอะไรหรือความน้ำตาอยู่อย่างเดียวอยากให้แปลเปลี่ยนพลังที่จะช่วยกันปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ท่านพระราชทานไว้และคงจะเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านเห็นแล้วคงจะมีความสุขที่สุดครับ

ประเพณีเกี่ยวกับการลอยโคมในช่วงเดือนยี่เป็งเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ควรอนุรักษ์แล้วก็รักษามันไว้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีกฎมีระเบียบมีกติกาต่างๆว่าการจุดการเล่นการนำโคมต่างๆพวกนี้ไปใช้เนี่ยก็ยังต้องระมัดระวังอยู่ดีมาตรฐานของโคมลอยเนี่ยถูกกำหนดโดยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแบ่งโคมเป็นหลายขนาดแต่เขาก็จะระมัดระวังว่าขนาดของโคมต้องไม่เกินประมาณ90เซนติเมตรสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางสูงไม่เกิน140-150เซนติเมตรเป็นต้นที่สำคัญ

ว่านั้นก็คือว่าเชื้อเพลิงเนี่ยสำหรับขนาดใหญ่สุดต้องเผาไหม้ไม่เกิน8นาทีเพราะฉะนั้นด้วยปริมาณเชื้อเพลิงระยะเวลาของการเผาไหม้เนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นไปสูงจนเกิดอันตรายหรือผลกระทบโคมลอยลักษณะนี้จะลอยได้สูงแค่ไหนนะครับทั้งหมดก็คือถูกกำหนดโดยวิทยาศาสตร์ว่าความหนาแน่นภายในตัวโคมกับความดันอากาศรอบข้างเป็นยังไงนะครับทำให้โคมเนี่ยลอยเนี่ยสูงไปอยู่ประมาณ 2-3 กิโลโดยสภาวะปกติไม่ได้คำนึงถึงว่ามีแรงลมพัดช่วยพัดขึ้นไปนะครับการเล่นโคมต่างๆเหล่านี้ควรจะต้องมีความเข้าใจถึงผลกระทบถึงอันตรายต่อผู้อื่นอันที่หนึ่งคือเกี่ยวกับเป็นวัตถุแปลกปลอมในการบินเนี่ยแม้ว่าจะเข้าใจว่ามันลอยสูงไม่ได้ไปถึงระดับที่ทำให้เกิดผลกระทบกับสายการบินพาณิชย์ในระดับที่บินในระดับสูงระดับนั้นนะครับแต่ก็มีอากาศยานที่บินในระดับที่ความสูงไม่มากนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณใกล้ๆท่าอากาศยานใกล้ๆสนามบินเนี่ยมันก็จะมีความเป็นไปได้ที่ทำให้เกิดอันตรายอีกประเด็นนึงคือเวลาที่ลอยขึ้นไปเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่ามันมีส่วนของเชื้อเพลิงกระดาษหรือว่าโครงไม้ไผ่ก็สามารถจะติดไฟอาจจะนำไปสู่อัคคีภัยต่างๆได้การปล่อยโคมลอยในบริเวณชุมชนโคมลอยก็อาจจะมีโอกาสในการที่ลอยมาแล้วก็ตกแล้วก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นเพลิงไหม้หรืออะไรก็ตามไม่ควรที่จะเล่นตามสะดวกเล่นตามอำเภอใจควรจะเล่นบริเวณที่กิจกรรมที่จะกำหนดไว้ให้โคมลอยที่ใช้ถังแก๊สเนี่ยถ้าเกิดเราคิดถึงอีกแบบนึงที่มันเป็นบอลลูนขนาดใหญ่ๆเนี่ยมันก็ใช้ถังแก๊สถังแก๊สขนาดใหญ่นะครับพวกนั้นมีแรงยกตัวก็หมายความว่าถุงของมันเนี่ยมีขนาดใหญ่มากแล้วมันสามารถที่จะทำให้เกิดแรงยกเพียงพอได้ถังแก๊สขนาดเช่นบอกว่าถังปิกนิกเนี่ยการระเบิดถ้าเกิดว่าดูแลไม่ดีนะของพวกนี้อาจจะมีเซฟตี้วาล์วต่างๆแต่การที่จะทำให้มันมีการลอยตัวขึ้นไปข้างบนนะครับอุณหภูมิก็แตกต่างกันไปนะครับความดันอากาศแตกต่างกันไปมันอาจจะไม่ได้อยู่ในมาตรฐานของการทำงานโดยปกติของมันก็อาจจะทำให้เกิดการผิดพลาดของการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ผมขอเชิญชวนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยอนุรักษ์รักษาประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยเลือกซื้อแล้วก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานนะครับอย่าพยายามที่ใช้อะไรที่ดูอันตรายซึ่งอาจจะนำไปสู่อันตรายที่เราอาจจะไม่ได้คาดคิดไว้น่าจะเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็สนุกตามประเพณีตามวัฒนธรรมครับ

มีงานวิจัยของต่างประเทศเยอะเลยนะคะว่าในช่องปากเนี้ยค่ะจะเป็นแหล่งที่มีการติดเชื้อเยอะเลยของมนุษย์คือต้องบอกก่อนว่าในปากเนี้ยคนเราเนี่ยมันจะมีคราบได้หลายชนิดนะคะอาจจะเป็นคราบอ่อนๆนะคะเช่นพลานะคะหรือเป็นคราบแข็งๆเช่นหินน้ำลายเป็นต้นค่ะที่จริงแล้วเนี่ยคนไทยมีหินปูนเยอะนะคะแต่ว่าในกรุงเทพอาจจะไม่มากนะคะแต่ว่าถ้าในต่างจังหวัดเขาจะเป็นคนไข้ที่ไม่ได้กลัวหินปูนเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะโทษของหินปูนเนี่ยมันก็คือมันขัดขวางการทำความสะอาดโอกาสที่คนไข้จะแปลงให้สะอาดโดยที่ยังมีหินน้ำลายอยู่เนี่ยมันจะเกิดยากมากเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือเหงือกจะอักเสบค่ะก็คือมีการเปลี่ยนแปลงของสีนะคะเช่นเหงือกที่เคยเป็นสีชมพูอ่อนๆมันจะกลายเป็นสีแดงนะคะหรืออาจจะเป็นสีแดงอมม่วงอย่างเงี้ยมีการบวมของเหงือกเลือดออกได้ง่ายเวลาที่แปลงฟันบางครั้งการอักเสบมันจะลุกลามไปที่ปริทันทำให้มีฟันโยกคลอนในที่สุดผู้ป่วยอาจจะสูญเสียฟันได้เลยเพราะว่าฟันโยกอายุที่เหมาะสมในการที่ขูดหินปูนที่จริงแล้วก็ไม่ได้มีข้อจำกัดที่ตายตัวนะคะให้ดูตามความจำเป็นของแต่ละเคสมากกว่าดูปริมาณหินน้ำลายมากหรือน้อยด้วยถ้าเป็นเด็กเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือควรจะพามาพบทันตแพทย์ตั้งแต่สัก3ขวบอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สามารถที่จะประเมินได้ด้วยอะค่ะว่ามีหินน้ำลายมากหรือน้อยแต่จริงๆแล้วในเด็กเล็กขนาดนั้นเราก็คงไม่ขูดให้นะคะหรือขูดก็ขาดจะขูดนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องเป็นน้ำยาบ้วนปากที่ลดการเกิดพลากนะคะอย่างเช่นน้ำยาบ้วนปากที่มีไตรโคซานเป็นต้นนะคะแต่จริงๆแล้วการใช้น้ำยาบ้วนปากไม่แนะนำให้ใช้ต่อเนื่องกันนะคะอย่างที่คณะทันตแพทย์เองเนี่ยจะแนะนำให้ใช้น้ำยาบ้วนปากก็เฉพาะเมื่อ เวลาที่คนไข้ไม่สามารถที่จะแปรงฟันได้ดีเช่นหลังทำผ่าตัดเล็กในช่องปากนะคะซึ่งอาจจะมีบางบริเวณที่เราไม่แนะนำให้แปรงฟันก็จะใช้น้ำยาบ้วนปากทดแทนไปก่อนค่ะการใช้น้ำยาบ้วนปากต่อเนื่องกันเนี่ยบางครั้งอาจจะมีอาการปากแห้งได้ค่ะเพราะว่าน้ำยาบ้วนปากบางอย่างอาจจะมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบนะคะการใช้เบกกิ้งโซดาก็ไม่น่าจะช่วยในการลดหินปูนนะคะเพราะฉะนั้นการอมคั่วปากด้วยเบกกิ้งโซดาผสมมะนาวนี่ไม่ได้แนะนำหรอกนะคะในการลดหินปูนค่ะวิธีการที่ช่วยลดหินปูนก็คือการแปรงฟันเบาๆให้ทั่วนะคะร่วมกับการใช้อุปกรณ์อื่นๆที่เหมาะสมเช่นถ้าหากว่าซอกฟันแคบก็ใช้ไหมกับฟันถ้าหากว่าซอกฟันกว้างก็อาจจะต้องใช้แปรงซอกฟันอย่างนี้เป็นต้นค่ะจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องแปรงฟันแรงเลยค่ะแปรงฟันแรงนี่เป็นข้อห้ามได้ซ้ำไปค่ะปกติเนี่ยนะคะในการทำความสะอาดของเราเนี่ยแปรงฟันวันละ2ครั้งที่จะป้องกันหินปูนนะคะแต่ว่าจะมีบางบริเวณในปากนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นจุดอับหรือว่าเป็นจุดที่ยากในการแปรงสำหรับผู้ป่วยบางคนนะคะในกรณีอย่างนี้เนี่ยก็คือมากำจัดหินปูนออกนะคะเพื่อให้แปรงได้ง่ายขึ้นนะคะจริงๆก็แนะนำให้มาขูดหินน้ำลายปีละ2ครั้งนะคะคือ6เดือนครั้งนึงมีสุขภาพปากและฟันที่ดีเนี่ยช่วยให้คุณภาพชีวิตโดยรวมของคนไข้เนี่ยดีขึ้นทั้งด้านสุขภาพร่างกายดีขึ้นทั้งด้านบุคลิกภาพเป็นวิธีที่ไม่ได้ยากเลยค่ะนะคะในการเอาใจใส่ความสะอาดในช่องปากของตัวเองแล้วก็ใช้เวลาไม่ได้มากเลยในการที่จะทำความสะอาดช่องปากในแต่ละวัน

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้ฟอร์ออล
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: ครับ
1: หมออ้อยครับ
2: น้องป้าครับพบกับรายการ Animal Speak กันอีกครั้งนะครับเอาอีกแล้วนะครับหมออ้อยครั้งที่แล้วพาไปตลาดทั้งนี้พังวัดเราจะไปดูอะไรกันครับเนี่ย
1: เอ้าเวลามาวัดเนี่ยน้องป้าคิดถึงอะไรครับ
2: ก็การทำบุญตักบาตรการปล่อยนกปล่อยปลาการทำทานไม่มีอะไรนอกจากนี้นี่ครับ
1: ก็นั่นไงครับที่คุณหมอจะพามาดูการปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยสัตว์ไงครับน้องป้ารู้ไหมครับเวลาเราปล่อยสัตว์ลงไปเนี่ยสัตว์เขาจะรู้สึกยังไงบ้าง
2: ไม่รู้ครับ
1: นั่นไงป้าก็ไม่รู้ว่าสัตว์ที่เราปล่อยเขาไปแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงบ้างคุณผู้ชมเองก็เช่นกันใช่ไหมครับสัตว์ที่เราปล่อยไปจะอยู่ยังไงบ้างกินได้ว่ายน้ำได้หรือเปล่าวันนี้ละครับเราจะได้รู้กันเพราะสัตว์พูดไม่ได้
2: ถึงต้องมี Animal Speak

0: ที่ป้าจะปล่อยปลาไงดูสิมีอะไรเต็มหมดเลย
1: เยอะแยะเลย
2: ดูเลยครับ
0: สวัสดีครับพี่พิชา
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
0: วันนี้น้องป้าเขาอยากจะปล่อยปลาทำบุญฮะเขาถามผมว่าปลาแต่ละตัวเนี่ยมันมีความหมายยังไงในการปล่อยครับ
2: อย่างน้องเนี่ยถ้าจะปล่อยปลานี่เป็นปลาดุกดี
0: ทำไมครับ
2: คือปลาดุกเนี่ยมันจะมีความหมายที่ดีมันมีอาวุธคือเสริมบารมีตัวเราขึ้นปลาหมอเนี่ยใช้ได้เลย

0: อยฮะความเชื่อ
1: มันมีความเชื่อหลายอย่างนะแต่ว่าที่นี่บอกว่าปล่อยหอยปุ๊บเนี่ยเพราะว่าหอยเนี่ยเขาทำบุญด้วยน้ำน้ำน่ะมันทำให้เราล่มเย็นครอบครัวก็ล่มเย็นเป็นสุขนี่นะความมันมีหลายอย่างแต่ละคนจะเชื่อไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกันใช่ไหม
1: ครับ
0: กบอะฮะ
1: กบเนี่ยมันก็มีความเชื่อหลายอย่าง
0: ครับ
1: ชนพวกราชการที่เขามาปล่อยกันเขาบอกเออกระโดดข้ามขั้น
0: อ๋ออ่าอย่างนี้ผมต้องรีบปล่อยกบเลยเนี่ยผมจะได้ข้ามไปสักสามขั้นมั้ง
2: ความเชื่อเรื่องการปล่อยปลานี่มีเยอะจังเลยนะครับเนี่ย
0: ใช่ครับก็ความเชื่อของแต่ละบุคคลเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกันสักทีเดียววันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่พิชัยมากนะครับที่ให
2: ้
0: ผมกับน้องปาเนี่ยได้มาสอบถามเกี่ยวกับว่าคนเข้ามาวัดกันเนี่ยเวลาเขาจะปล่อยปลาเขาคิดกันยังไงเขาเชื่อยังไงว่าปล่อยตรงไหนแล้วจะรู้สึกยังไงบ้าง
1: แต่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสรุปเลยว่าเพื่อสบายใจ
0: อย
1: ู่
0: ที่ใจฮะอ
1: ย
0: ู่
1: ที
0: ่
1: ใจ
0: อย
1: ู่
0: ที
1: ่
0: ใจ
1: ปล่อยแล้วสบายใจก็โอเคครับ
2: แบบสบายใจว่าเราได้ทำบุญแล้ว
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: ไปปาคนนี้คุณหมอนัดเพื่อนคุณหมออีกคนนึงไว้จะพาน้องปาไปรู้จักหน่อยไปเลยไหม
2: ไปครับไปครับ
0: นั่นผมขออนุญาตลาก่อนนะครับสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับพี่พิชัย
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: ไปไปน้องปาร์คนี่แหละเพื่อนที่คุณหมอจะพามารู้จักคุณหมอส้มโอ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอส้มโอเนี่ยเป็นคุณหมอที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านการรักษาปลาโดยตรงเลยน้องปาร์ค
3: ปลา
0: ใช่ถ้าน้องปาร์คมีคำถามสงสัยอะไรเนี่ยถามคุณหมอส้มโอเลย
3: คุณหมอส้มโอครับเมื่อกี้ผมฟังพี่พิชัยมาว่าถ้าเราปล่อยปลาหมอนะครับเราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะว่าปลาหมอเนี่ยมันเป็นปลาที่แข็งแรงกว่าปลาอื่นจริงไหมครับ
4: ค่ะเพื่อให้น้องปลาเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะพี่สมโอมีตัวอย่างปลามาให้ดูค่ะ
3: แล้วดูยังไงครับว่าเราแข็งแรง
4: ค่ะที่ว่าเขาแข็งแรงเนี่ยก็คือเขามีเกล็ดที่หนาแล้วก็แข็งค่ะทำให้เขาเลยแบบมีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมแล้วเขาก็ยังมีอวัยวะช่วยหายใจพิเศษอยู่ด้วยทำให้เขาสามารถที่จะอยู่บนบกหรือว่าอยู่ในที่น้ำน้อยเนี่ยได้นานกว่าปกติค่ะ
3: ถ้ามันแข็งแรงใช่ไหมครับถ้างั้นผมเอาไปปล่อยได้ไหมครับ
4: ก่อนค่ะก่อนที่จะปล่อยเราต้องรู้ก่อนว่าปลาแต่ละชนิดเนี่ยเขามีแหล่งถิ่นที่อยู่อาศัยแบบไหนแล้วก็ต้องดูด้วยว่าในสิ่งแวดล้อมเนี่ยเหมาะที่จะปล่อยเขาหรือเปล่าก็ดูในน้ำเนี่ยดูปลาสวายตัวใหญ่ๆเต็มหมดเลยใช่
3: ถ้า
4: เราใช่ถ้าเราปล่อยเขาไปอาจจะโดนแย่งอาหาร
3: ปลาดุกเนี่ยครับปลาดุกเขาบอกว่าถ้าปล่อยแล้วจะเสริมบารมีเสริมการงานให้เจริญรุ่งเรืองครับทำไมปลาดุกถึงเกี่ยวกับการเสริมบารมีอะคะ
4: เรื่องความเชื่อนี้คุณหมอไม่แน่ใจนะคะว่าจริงหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเรามาดูกันดีกว่า
3: ดูให้ชัดเจน
4: ดูกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไร
3: ปลาดุก
4: นี่เห็นไหมครับเนี่ยปลาดุกเขาจะมีลักษณะเป็นลำตัวยาวๆเนาะแล้วเขาก็ไม่มีเกล็ดเขาจะเป็นแบบลื่นๆนี่แล้วเขาก็มีหนวดอยู่ด้วยหนวดนี่ก็คือเขาจะใช้ในการรับสัมผัสแล้วก็ในการหาอาหารนอกจากสีที่เราเห็นเป็นสีเข้มๆดำๆนี่เนาะมีอีกสีนึงเดี๋ยวให้ดูนะครับนี
3: ่
4: เขาจะออกสีซีดออกไปทางแนวสีขาว
3: ทำไมมันถึงเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีนี้เลยครับคนละขั้วเลย
4: เขาเรียกว่าปลาดุกเผือกซึ่งเกิดจากการที่เขามีความผิดปกติทางพันธุกรรมค่ะสีที่เห็นออกมาเลยอ่ะเป็นสีขาวปลาดุกเผือกเนี่ยถ้าอยู่ในธรรมชาติค่อนข้างจะพบได้น้อยค่ะเพราะว่าสีขาวเนี่ยทำให้แบบเหมือนเป็นจุดเด่นของศัตรูพวกนักล่าต่างๆเขาจะเห็นได้ชัดเจนแล้วเขาก็จะแบบมาก
3: ิน
4: ใช่เราจึงไม่ควรที่จะปล่อยปลาดุกเผือกลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติ
3: ครับ
4: เพราะว่าไม่งั้นปล่อยไปก็
3: โดนกินอยู่ด
4: ีเป็นเป้าสายตาของบรรดาปลาตัวใหญ
0: ่ๆคราวนี้เนี่ยน้องปลาครับเวลาเราจะปล่อยปลาลงแหล่งน้ำเนี่ยเห็นไหมเวลาเราเขาหิ้วกันมาหิ้วเป็นถุงมา
3: ครับ
0: คราวนี้ถ้าเราหิ้วเป็นถุงมาปุ๊บแล้วเราหย่อนลงแหล่งน้ำเลยปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรทราบไหมครับ
3: ไม่ทราบครับ
0: ปลาตัวนั้นอาจจะเกิดภาวะการช็อกน้ำได้นะครับ
3: ช็อกน้ำช็อกน้ำคืออะไรครับ
4: การช็อกน้ำนะคะก็คือการที่เขาเหมือนปรับอุณหภูมิยังไม่ได้ค่ะเพราะว่าในถุงอุณหภูมิน้ำอีกอุณหภูมินึงแล้วก็อุณหภูมิที่ในสิ่งแวดล้อมอ่ะอีกอุณหภูมินึงถ้าเกิดอุณหภูมิต่างกันเยอะเกินไปเนี่ยก็ทำให้เขาเหมือนปรับสภาพไม่ทันนะคะก็ทำให้ช็อกได้
3: แล้วช็อกนี่ถึงตายไหมคะ
4: ถึงตายได้เลยค่ะก่อนปล่อยเนี่ยเราก็ควรจะเอาถุงเนี่ยไปรอในน้ำก่อนไปไว้ปรับให้สักพักนึงให้อุณหภูมิในถุงกับภายในสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันหรือว่าเราอาจจะค่อยๆผสมน้ำจากภายนอกทีละนิดให้เขาได้ค่อยๆปรับตัวค่ะแล้วก็ก่อนที่จะค่อยๆปล่อยเทปล่อยเขาไป
3: มีปลาดุกแล้วก็ปลาหมอต้องเลือกที่ปล่อยใช่ไหมครับแต่ว่าผมว่า2ตัวเนี้ย
2: น่าจะปล่อยที่ไหนก็ได้เพราะว่ามันสามารถอยู่ทั้งบกและทั้งน้ำก็คือกบกับหอยครับ
4: หรอคะไหนมาดูกัน
2: กบมันอยู่บนบกก็ได้นี่ครับเพราะมันเป็นสัตว์ครึ่ง

0: น้ำหอยผมเคยเห็นว่ามันอยู่ในโคลนนะที่เขาไปจับหอยอ่ะ
1: นี
0: ่มันจะกระโดดไหมครับ
1: กบเนี่ยเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกก็คือเขาจะมีช่วงชีวิตหนึ่งที่อาศัยอยู่ในน้ำตอนเป็นลูกออสเขาก็จะใช้พวกเหงือกในการหายใจพอเจริญเติบโตขึ้นเขาก็จะมาอยู่บนบกนะคะเขาก็ใช้ปอดหรือว่าผิวหนังในการหายใจค่ะ
0: นั่นแสดงว่าผมก็ปล่อยได้ที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับ
2: กบเนี่ยไม่ใช่ปลา
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราปล่อยเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วกบไม่ใช่ว่ายน้ำตลอดเวลากบเขาจะว่ายมาลงมาที่น้ำบ้างแล้วก็กระโดดขึ้นมาบกบ้าง
0: แสดงว่าเราควรมีที่สองที่เขาอยู่คร
2: ับ ใช่แล้วกบเนี่ยเวลาปล่อยเขาไปเนี่ยถ้าเราสังเกตไม่ดีเนี่ยรอบๆเราไม่ได้สังเกตว่ามีผู้ล่าหรือเปล่ากบเนี่ยโดนล่าง่ายมากเพราะเขาว่ายอยู่บนน้ำแล้วก็ลอยคอนกบินมาปุ๊บโฉบฟึบจับไปกิน
0: หอยขมล่ะครับจะไปปล่อยที่ไหนก็ได้ไหมครับ
1: ไม่ได้ค่ะเพราะว่าหอยขมเนี่ยส่วนมากเขาจะชอบอยู่ที่เป็นหนองเบิ่งๆที่มีน้ำนิ่งๆก็คือถ้ามีเนี่ยน้ำไหลผ่านหรือว่ามีเรือแล่นผ่านตลอดเวลาเนี่ยก็คือเขาก็จะแบบไม่เหมาะกับที่เขาอยู่ค่ะ
2: ไม่ใช่เฉพาะการที่เราซื้อสัตว์พวกนี้แล้วมาปล่อยนะมันยังมีบางประเภทเป็นปลาเลี้ยงที่เราเลี้ยงแล้วเราเบื่อแล้วเราก็จะปล่อยลงน้ำมันจะเป็นพวกปลาเทศบาลหรือว่าปลาซักเกอร์
0: ปลาซักเกอร์
2: ปลาซักเกอร์เนี่ยเราซื้อปลาสวยงามมาใช่ไหม
0: ครับ
2: คนขายก็มักจะบอกว่าอ้าวเอาปลาซักเกอร์ไปด้วยเอาไปดูดตะไคร่ในบ่อปลาจะได้ไม่ต้องไปนั่งขัดแต่ตอนเราซื้อปลาซักเกอร์มาตัวเท่านี้แต่พอเราเลี้ยงไปเลี้ยงมาตัวเท่านี้
0: อ่ะมีขนาดนั้นด้วยเหรอครับ
2: เอาจริง
0: ผมเคยเห็นตัวเล็กๆ
2: อ่ะเดี๋ยวหมอมาให้ด
0: ูโอ้โหมาเป็นกระมังเลย
2: ตัวใหญ่ไหมล่ะตัวเท่านี
0: ้ใหญ่มากเลยอ่ะ
2: ใช่สิแล้วเวลาปล่อยลงแหล่งน้ำนะซักเกอร์เนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษอะไรรู้ไหม
0: ไม่รู้ครับ
1: คือเขาเนี่ยจะสามารถที่จะปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมได้เก่งมากเลยค่ะ อยู่ที่ไหนก็ได้กินอะไรก็ได้แล้วแถมแพร่พันธุ์เร็วอีกด้วยค่ะ
2: ซักเกอร์เนี่ยเป็นตัวที่ทำลายปลาธรรมชาติอย่างยิ่งยวดเลยนะ
0: ทำไมล่ะครับ
2: อ้าวเวลาปลาออกไข่ซักเกอร์ก็ไปกินไข่ปลาธรรมชาติ
0: อ้าวมันกินไข่เหรอครับเนี่ย
2: ด้วย
1: ก
2: ินทุกอย่างเลยถ้าเราเลี้ยงปลาซักเกอร์แล้วเราคิดว่าไม่อยากจะเลี้ยงมัน
0: ครับอย่าเลี้ยง
2: ก็อย่าปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติหรือดีสุดอย่าซื้อมาเลี้ยงตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อกี้ที่เดินเข้ามาเนี่ยในวัดเนี่ยป้าเห็นไหมครับจะมีบ่อเต่าอยู่สังเกตไหม
0: เห็นครับแต่ยังไม่ได้ไปดูเลยครับ
2: งั้นเดี๋ยวเราไปดูเต่าก่อน
0: หูเต่าเต็มไปหมดเลย
2: นั่นน่ะสิสวัสดีครับคุณลุง
3: สวัสดีค่ะ
2: ทำไมที่นี่เต่าเยอะจังครับคุณลุง
3: เขาชาวบ้านเขามาปล่อยครับ
2: ครับ
3: สมัยก่อนบ่อนี้เป็นบ่อดินใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: ทีนี้ก่อนจะไข่มันก็มีดินไปไข่แต่ตอนหลังนี่มันมีบ่อดินแล้วมันไข่ไม่ได้เราก็เอาทรายไปทางโน
2: ้
3: นไปมันไข่ใต้โน้น
2: มันเยอะมากเลยนะฮะ
3: ตอนหลังนี่น้อยลงจับไปเยอะแล้วครับ
2: เต่าที่คือสู่ธรรมชาติได้จะต้องเป็นเต่าที่มาจากธรรมชาติเท่านั้นคุณลุงครับไหนๆผมก็มาละเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินดูเต่าหน่อย
3: เชิญแล้วครับเชิญ
2: เดี๋ยวว่ามีตัวไหนป่วยผมจะได้ช่วยรักษาให้
3: คร
2: ับ
3: ครับเชิญครับ
4: เต่าแต่ละชนิดมีลักษณะเด่นแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์นะครับอย่างเต่าที่พบที่นี่ก็จะพบ3สายพันธุ์หลักๆก็คือเต่าบัวเป็นเต่าบกที่พบได้ทั่วไปในภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทยครับมีลักษณะเด่นก็คือกระดองลักษณะยกสูงไม่มีสันนูนครับตัวที่2ที่พบมากก็คือเต่านาครับเจ้าเต่าพันธุ์นี้จะมีลักษณะเด่นก็คือด้านบนกระดองจะมีเส้นยาวเป็นสันทั้งหมด3เส้นและมีหัวและปากที่ใหญ่มากครับตัวสุดท้ายที่พบได้มากที่สุดก็คือเต่าแก้มแดงหรือเต่าญี่ปุ่นครับเต่าพันธุ์นี้ไม่ใช่เต่าพื้นเมืองของประเทศไทยนะครับและเจ้าเต่าพันธุ์นี้เนี่ยจะมีลักษณะเด่นบริเวณแก้มจะมีลักษณะสีแดงสีสันสดใสเห็นชัดเจนครับ
2: มันเยอะมากเลยที่นี่มันมีเต่าหลายสายพันธุ์เพราะว่าคนเราเนี่ยเวลาต้องการทำบุญบางทีก็นึกอะไรไม่ออกใช่ไหมครับคุณลุงเขาจะเอาเต่ามาปล่อยนะฮะคราวนี้พอปล่อยเนี่ยบางครั้งปล่อยเยอะเกินไปคือแต่ละคนมาปล่อยมาปล่อยก็อยู่ที่แออัดพออยู่แออัดมากน้ำก็เสียพอน้ำเน่าปุ๊บสัตว์ก็ป่วยเต่าก็ป่วยเดี๋ยวคุณลุงช่วยผมดูด้วยครับว่ามันจะป่วยผมจะได้พาไปรักษาให้
3: นี่ครับป่วยตัวเนี้ยไม่รู้เป็นไรมันจะลอยอยู่บนน้ำอยู่เรื่อยแล้วครับ
2: โอ้ตัวนี้ก็มีปัญหาเรื่องผิวหนังอักเสบเต็มหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวผมเอาตัวนี้กลับไปรักษาให้ด้วยแล้วกันเดี๋ยวเอาไปดูชัดๆแล้วกันที่มหาวิทยาลัยเราเนาะว่ามันเป็นอะไรบ้างอาจจะ
0: ตรวจเช็ค
2: ให้ละเอียดดีกว่าม
0: ันถึงขั้นไหน
2: ใช่

0: อย่างนั้นผมขอไป2ตัว
1: ครับผม
0: ไปรักษาให้แล้วก
1: ็
0: เดี๋ยวพอหายผมปล่อยให้
1: ครับ
0: นะครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวลาคุณลุงก่อนเลยผมจะได้เอาไปรักษาให้
1: ครับสวัสดีครับ
0: น้องฟ้าครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์ปศุอาทรคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วล่ะครับ
2: แสดงว่าเราต้องเอาเต่า2ตัวนี้เข้าไปรักษาในโรงพยาบาลนี้ใช่มั้ยครับ
0: ใช่แล้วครับน้องฟ้าพร้อมไหม
2: พร้อมครับ
0: พร้อมแล้วคุณหมอส้มโอ
3: โอ้ยต้องขอโทษด้วยค่ะหมอต้องไปรักษาปลาคาร์ปต่อค่ะสงสัยจะไปรักษาน้องเต่าด้วยไม่ได
0: ้โอเคไม่เป็นไร
2: ไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงนะเรา2คนจะจัดการให้คร
3: ับ ฝากด้วยนะคะ
0: ได้ครับคุณหมอส้มโอจะไปรักษาในโรงพยาบาลใช่ไหมคร
3: ับ ค่ะเดี๋ยวไปด้วยกันเลย
0: ค่ะโอเค
2: ครับผม
0: โอเคคราวนี้พร้อมหรือยังครับที่จะช่วยคุณหมอ
2: พร้อมนะครับ
0: ก่อนอื่นป้าต้องใส่ถุงมือก่อน
2: โอเคครับ
0: เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเชื้อโรคจากเต่าเนี่ยมีโอกาสที่จะติดป้ากลับบ้านไปได
2: ้โอ้โห
0: ก็เวลาป้าจับใช่ป่ะ
2: คร
0: ับ พอป้าขึ้นรถป้าหิวขนมป้าก็เอามือหยิบขนมกินเชื้อโรคก็ติดเข้าไป
2: ถ้าล้างมือแล้วล่ะครับ
0: ถ้าล้างมือก็ลดโอกาสการปนเปื้อนได้แต่ว่าป้องกันโดยการใส่ถุงมือดีสุด
2: แต่ว่าถ้าล้างมือแล้วก็มีโอกาสที่จะติดอยู่ดี
0: ก็ถ้าล้างไม่สะอาดไงคราวนี้เดี๋ยวเรารักษาตัวใดก่อนตัวนี้อาการถ้าจะหนักกว่าเดี๋ยวปล่อยให้ตัวนี้เดินเล่นก่อนแล้วกันนะไปป้าพร้อมยัง
2: พร้อมแล้วครับ
0: โอเคคราวนี้ก่อนที่เราจะรักษาสัตว์อะไรก็แล้วแต่เราจะรู้จักชนิดสัตว์ก่อนตัวนี
2: ้ดูยังไงเอ่ย
0: เป็นเต่าบัวนะฮะเราก็จะดูตามลักษณะกระดองเขาถ้าป้าเหมือนกับไปเที่ยววัดบ่อยๆเนี่ยป้าก็จะเห็นตัวนี้แหละอยู่ในวัดเยอะมากตัวนี้คือเต่าบัว
2: เต่าไทย
0: เต่าไทยครับ
2: ครับ
0: คราวนี้มาดูว่าความผิดปกติเขามีอะไรบ้างอันดับแรกเลยดูภายนอกกระดองเนี่ยเห็นไหม
2: เริ่มแตกแล้ว
0: ใช่มันจะมีลักษณะของการหลุดล่อนออกหนึ่งที่นะครับด้านท้ายตรงนี้เห็นไหมมีลักษณะรอยยุ่ยยุ่ยถลอกอันนี้ก็คือลักษณะของความผิดปกติของกระดองเป็นโรคกระดองเปื่อยคราวนี้มาดูแขนดูขาหน่อยตัวนี้ดึงแขนออกมาได้ง่ายมากนะครับแล้วก็แขนเนี่ยก็จะมีลักษณะการอักเสบของผิวหนังด้วยนะครับนี่เห็นไหม
2: ม
0: ัน
2: หมดแรงใช่ไหมคร
0: ับแล้วก็ตรงขาเห็นไหมก็เปื่อยมีการอักเสบผิวหนังคราวนี้เราจะดูหน้าดูตาเขาหน่อยว่าเป็นยังไงบ้าง
2: ต้องทำยังไงครับ
0: เราดึงแขนออกมาก่อนอันดับแรกนะครับดึงแขนออกมาอย่างนี้ปาร์คช่วยคุณหมอจับไว้หลังจากนั้นเดี๋ยวคุณหมอจะต้องระวังอันดับที่1คือต้องระวังเต่าเนี่ยมีโอกาสที่จะกัดเราได้เสมอเพราะฉะนั้นจะทำอะไรกับปากเขาเนี่ยต้องระมัดระวังก่อนนะฮะ
2: ล็อกหัวเลย
0: ล็อกหัวแล้วเรียบร้อยคราวนี้เราก็จะดูว่ามีปัญหาอะไรบ้างนะครับตาก็จมลึกนิดนึงจมลึกนี่หมายความว่ามีลักษณะของภาวะการขาดน้ำคราวนี้เราดูเสร็จเรียบร้อยแล้วคร่าวๆมีความผิดปกติตรงนี้นะฮะอันดับแรกคือกระดองผิวหนังแล้วก็ใต้กระดองนะฮะที่เปื่อยๆโอเคเราจะเริ่มรักษาแล้วมาปล่อยก่อนอันดับแรกช้ำหนักก่อน
2: แล้วเวลากระดองถลอกนี่เต่ามันจะแสบเหมือนเวลาที่เราแบบว่าล้มเข่าถลอกอะไรอย่างนี้ไหมครับ
0: เจ็บสิตรงกระดองเนี่ยน้องปาร์คกระดองของเต่าเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันเป็นส่วนของเหมือนกับกระดูกนะฮะที่ออกมาอยู่ภายนอกที่ออกมาปกป้องร่างกายนะฮะกระดองเนี่ยเหมือนกระดูก
2: ก็เหมือนร่างกายส่วนหนึ่ง
0: ใช่มันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเลยนะไม่ใช่ว่าเต่าโตขึ้นแล้วไปเปลี่ยนกระดองให้ใหญ่ขึ้น
2: เหมือนในการ์ตูน
0: ไม่ใช่นะนี่คือเวลามันโตก็จะโตไปพร้อมกับตัวเต่าเขาเวลากระดองแตกเขาก็รู้สึกเจ็บหรือว่ามีแผลมีการอักเสบเขาก็รู้สึกเจ็บเหมือนกันหมดเลย
2: ถ้ากระดองแตกนี่เต่าตายเลยไหมคะ
0: ตรงกลางเนี่ยจะมีกระดูกสันหลังถ้ามันแตกผ่านไขสันหลังเนี่ยเต่าก็จะเป็นอัมพาตปอดของเต่าจะอยู่ด้านบนถ้ามันแตกไปโดนปอดบางครั้งเนี่ยเต่าก็อาจจะไม่สามารถลงน้ำได้ถ้าเป็นเต่าน้ำคราวนี้เราจะลองขัดดูก่อนเดี๋ยวเราขัดพวกคราบสกปรกแล้วก็ลองดูซิมีแผลอะไรบ้าง

0: ับแล้วทำไมกระดองมันถึงเปื่อยครับ
1: นี่เป็นคำถามที่ดีมากเลยป้าเพราะอะไรรู้ไหมกระดองเขาเนี่ยก็เหมือนผิวหนังพอแช่อยู่ในน้ำที่เน่าแช่น้ำให้นาน
0: กัด
1: พอเกิดมีแผลเล็กน้อยขึ้นมาเชื้อโรคก็จะล้างเข้าไปในรูในรูกระดองก็จะเข้าไปแล้วก็เกิดการอักเสบคราวนี้เนี่ยพอเต่าที่อยู่ในวัดใช่ไหม
0: ครับ
1: เป็นปริมาณเยอะๆมาก
0: ๆแออัดใช่ไหม
1: แออัดมากๆหนึ่งเต่าเครียดพอเต่าเครียดปุ๊บภูมิคุ้มกันเต่าก็จะลดลงพอภูมิคุ้มกันเต่าลดลงโอกาสติดเชื้อก็จะมากขึ้นพอติดเชื้อมากขึ้นปุ๊บเต่าก็จะป่วยตัวไหนโชคดีสามารถซ่อมแซมตัวเองได้รักษาตัวเองได้ก็จะหายตัวไหนที่แย่ก็จะป่วยหนักพอป่วยหนักเสร็จปุ๊บเต่าก็จะไม่กินพอไม่กินปุ๊บไม่เคลื่อนที่ปุ๊บสุดท้ายก็ตาย

0: การขัดล้างบริเวณกระดองต้องใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับล้างแผลโดยเฉพาะนะครับเพื่อประสิทธิภาพในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคครับก่อนที่เราจะฉีดยาเราต้องคำนวณปริมาณยาเพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงสุดครับ
1: มันหุบเข้าไปลึกตัวเรื่อยๆนะ
2: คือพวกนี้มีภาวะขาดน้ำด้วยไงเขาก็จะหดเข้าไปขนาดนี้นะฮะ
1: ภาวะขาดน้ำคืออะไรครับทำไมมันถึงหดลงเรื่อยๆครับ
2: คือเต่าเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดภาวะขาดน้ำได้ไม่ว่าสัตว์ที่อยู่ในน้ำตลอดชีวิตก็ขาดน้ำได้คือร่างกายเนี่ยเวลาสัตว์ไม่กินอาหารเนี่ยสัตว์ก็จะไม่ได้รับพลังงานสัตว์ก็ไม่ได้รับน้ำนะฮะแล้วก็เวลาเขาป่วยเนี่ยบางทีคลานขึ้นมาบนบกเพื่อตากแดดพอตากนานๆขึ้นปุ๊บก็มีโอกาสที่มันจะเกิดภาวะขาดน้ำได้โอเคคราวนี้เราฉีดยาเขาก่อนนะครับปักวางเข็มฉีดยาก่อนช่วยคุณหมอจับนิดนึงเราก็ฉีดยานะครับมันฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อกับเข้าใต้ผิวหนังนะครับตำแหน่งที่คุณหมอจะฉีดอันดับแรกคือยาปฏิชีวนะ
0: เมื่อประเมินอาการเรียบร้อยแล้วก็ทำการฉีดยาปฏิชีวนะและยาลดปวดรวมถึงป้อนยาถ่ายพยาธิให้น้ำเกลือและเจาะเลือดเพื่อนำไปตรวจอย่างละเอียดครับ
2: คราวนี้เนี่ยวิธีการป้องกันของเขานะครับน้องปาอันดับแรกคือน้ำที่เลี้ยงต้องสะอาด2คือลดปริมาณการแออัดของเต่านะฮะแล้วก็คอยดูสุขภาพเขาให้อาหารการกินที่เหมาะสมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยตอนที่เราไปเก็บมาเนี่ยคุณลุงชี้ดูตอนแรกมันว่ายอยู่ในน้ำนิดๆใช่ไหมฮะ
1: คร
2: ับ แล้วเวลาเขาว่ายเนี่ยกระดองเขาเนี่ยไม่สมมาตรมันเอียงนิดนึงมันหมายความว่าอาจจะมีการอักเสบของตัวปอดด้วยเราก็ลองไปเอ็กซเรย์ดูนิดนึงว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเอ็กซเรย์ก่อน
0: สำหรับขั้นตอนในการเอ็กซเรย์นั้นก่อนอื่นก็ต้องทำการใส่เสื้อตะกั่วเพื่อป้องกันรังสีให้เรียบร้อยก่อนนะครับสำหรับเจ้าเต่าตัวนี้เราจะทำการเอ็กซเรย์ทั้งหมด3ท่าครับเพื่อนำภาพที่ได้มาประกอบกันเพื่อประเมินอาการและทำการรักษาต่อไปครับและจากผลของฟิล์มเอ็กซเรย์นั้นจะพบว่าเต่าตัวนี้มีแก๊สในกระเพาะอาหารค่อนข้างเยอะครับแต่อย่างหนึ่งที่ทำให้เราเบาใจไปได้เยอะก็คือปอดของตัวนี้ที่เรากังวลนั้นยังปกติดีครับ
2: ตัวนี้อาการเขาไม่ค่อยหนักเท่าไหร่แต่ว่าการรักษาเนี่ยคือคล้ายๆกันเห็นไหมนี่กระดองเขาจะเข้มหน่อยแต่ว่าเขายังแอคทีฟแข็งแรงดีนะครับ
1: ตัวนี้เป็นพันธุ์อะไรครับ
2: ตัวนี้เป็นเต่านาครับเต่านา
1: อ๋อตัวนี้ไม่ต้องจับมือใช่ไหมครับ
2: ตัวนี้ไม่ต้องตัวนี้เห็นว่าปากใหญ่เนี่ยตัวนี้งับมือนี
1: ่โอ้โหเจ็บ
2: น้องป้าจับนี่ให้คุณหมอเดี๋ยวคุณหมอฟอกยาเดียว
0: สำหรับเจ้าเต่านาตัวที่2นี้อาการไม่รุนแรงเท่าตัวแรกครับวิธีการรักษาก็จะคล้ายๆกันจะต่างกันก็เพียงเจ้าตัวนี้ไม่ต้องให้น้ำเกลือและใช้ยาฆ่าเชื้อทาบริเวณที่เป็นแผลได้เลยครับ
2: ตอนนี้เราก็รักษาเสร็จแล้วทั้ง2ตัวคร
1: ับ ผม
2: ตัวนี้อาการเบาหน่อยตัวนี้อาการหนักนิดนึงนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราลองดูอีกทีว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างเราอาจจะต้องทำเขาเรียกว่าสอดท่อป้อนอาหารนะแต่ตัวนี้คิดว่าน่าจะกินอาหารเองได้นะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปหาหอยขมมาให้เขากินตัวนี้เราอาจจะต้องไปหาผักมาให้เขากินนะครับตัวนี้ฝากไว้ก่อนหายเมื่อไหร่เดี๋ยวเราไปปล่อยกัน
1: โอเคคร
2: ับคุณหมอจะรักษารอน้องปาร์คถ้าหายปุ๊บเดี๋ยวคุณหมอโทรหาน้องปาร์คเลย
1: โอเคครับ
2: ปาร์คเต่าหายแล้วมาปล่อยเต่ากับหมอดีกว่า
1: ครับผม
2: โอเคไหม
1: ได้ครับ
2: เป็นยังไงบ้างครับน้องปาร์ควันนี้ตั้งแต่เช้ายันเย็น
1: โอ้โหได้ความรู้ที่ไม่เคยรู้มาก่อนเยอะแยะเลยครับ
2: ครับ
1: อย่างเช่นผมไปซื้อปลามาใช่ไหมครับผมยังไม่เคยคิดเลยนะครับว่าเราต้องไปเอาไปปล่อยที่ไหน
2: ครับ
1: เพราะว่าในวัดเนี่ยมันจะมีคลองอยู่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ผมก็เลยเอาไปปล่อยแต่ที่จริงแล้วมันต้องคิดมากเลยนะครับไม่ว่าสภาพแวดล้อมใช่ไหมครับเดี๋ยวมันอาจจะโดนโฉบไปกินก็ได
2: ้ครับ
1: หรือว่ามันอาจจะโดนแย่งอาหารหรือมันก็อาจจะไปแย่งอาหารคนอื่นด้วย
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็ได้เห็นหมออ้อยครับรักษาสัตว์อย่างใกล้ชิดเลยแถมช่วยหมออ้อยด้วย
2: ครับ
1: ภูมิใจมากครับ
2: ครับผมสำหรับความเชื่อในการปล่อยสัตว์แล้วได้บุญเนี่ยก่อนที่จะปล่อยอะไรต้องคิดก่อนนะครับคิดให้รอบคอบคิดให้รอบด้านนะครับการที่เราจะปล่อยสัตว์อันดับแรกก็คือเราปล่อยสัตว์ไปแล้วเราปล่อยสัตว์ไปมีชีวิตต่อเราไม่ได้ปล่อยสัตว์แล้วให้สัตว์ตัวนั้นตายนะครับอันที่สองคือถ้าเราปล่อยไปแล้วเนี่ยเขาจะมีชีวิตรอดอยู่ได้ไหมอาหารการกินมีหรือเปล่ามีผู้ล่าอยู่ทางนั้นหรือเปล่านะครับสุดท้ายก็คือเราจะไม่เอาสัตว์นะครับต่างถิ่นหรือสัตว์ต่างประเทศมาปล่อยลงแม่น้ำลำคลองของประเทศไทยเพราะว่าจะทำให้สัตว์ในแม่น้ำลำคลองประเทศไทยสูญพันธุ์ไปได้สุดท้ายผมแล้วก็น้องป้านะครับขอฝากคุณผู้ชมไว้เรื่องนึงนะครับการปล่อยสัตว์ให้ได้บุญปล่อยแล้วให้เขามีชีวิตรอดต่อไปได
1: ้
2: ปล่อยแล้วให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอย่าปล่อยไปแล้วให้เขาตาย

0: อย่าปล่อยไปแล้วให้เขามีความทุกข์ทรมานจากสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่ไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยการปล่อยสัตว์แทนที่จะได้บุญอาจจะได้บาปกลับมานะครับ
1: ถูกต้องครับ
0: วันนี้รายการ Animal Speak ของเรานะครับหมดเวลาลงแล้วขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวั
1: ส
0: ดี
1: คร
0: ับ
2: สงสารเต่าย
1: ัง
2: เลยว
1: ัน
2: ๆม
1: ี
2: แต่เข็ม
0: แล้วเราทำการรักษา
2: โอ้มันโดนฉีดไปกี่เข็มเนี่ย
3: อาจับให้คุณหมอหน่อย
2: คุณหมอนี่เห็นชัดเลยเพื่อนที่ดูอยู่นี่อย่าจับแบบป้านะคะถ้าไม่มีคุณหมออยู่เพราะมันอันตรายนะครับเดี๋ยวมันงับมือ
3: โอเค

0: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: หากพระชมเป็นการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโฟ
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: รายการเล็กๆ เปลี่ยนโลกในตอนนี้ยังคงนำเสนอโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model ซึ่งแนวคิดหลักของกิจกรรมในตอนนี้จะเป็นกิจกรรมที่เน้นการค้นหาปัญหาผ่านกิจกรรมสำรวจชุมชน
1: เมื่อนักศึกษาได้เรียนภาคทฤษฎีแล้วนะคะขั้นต่อไปก็คือภาคปฏิบัตินั้นก็นักศึกษาก็จะต้องลงชุมชนเพราะฉะนั้นวันที่4ก็จะเป็นวันที่นักศึกษาได้ไปลงชุมชนไปบัตรจริงเลยนะคะนักศึกษาก็จะแยกเป็นกลุ่มนะคะตามหมู่บ้านโดยมีอาจารย์นะคะเป็นพี่เลี้ยงพานักศึกษาไปแต่ละหมู่บ้านแล้วก็สัมภาษณ์ตามสิ่งที่ได้เรียนไปอะค่ะนักศึกษาแต่ละคนก็จะเก็บข้อมูลของจากชาวบ้านแต่ละคนนะคะแล้วเขาจะเอามาประมวลภาพรวมด้วยกันแล้วมาวิเคราะห์ร่วมกันหลังจากที่เขาลงชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: การสร้างสัมพันธภาพที่ดีและการเข้าใจบริบทชุมชนเป็นพื้นฐานในการทำงานกับชุมชนเนื่องจากแต่ละชุมชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมทั้งมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันการเก็บข้อมูลชุมชนในมิติต่างๆทั้งลักษณะทางกายภาพสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมการเมืองสุขภาพของชุมชนรวมทั้งโครงสร้างองค์กรชุมชนและทุนทางสังคมต่างๆจะทำให้เห็นภาพรวมของชุมชนและเข้าใจบริบทชุมชนอย่างแท้จริงโดยน้องๆนักศึกษาอาจารย์นิเทศและพี่ๆอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั้ง8ทีมจะได้เดินทางออกสำรวจชุมชนณชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยก

0: จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อจะได้ค้นหาปัญหาของคนในชุมชนเพื่อจะได้วางแผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุขชาวบ้านได้ถูกต้องและเหมาะสม
1: สำหรับเหตุผลที่เลือกบ้านช่องไอ้กลางนี้นะคะเพราะว่าชุมชนนี้เนี่ยอันที่หนึ่งเราต้องเลือกชุมชนที่นักศึกษาได้สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้เป็นชุมชนอาจจะเป็นชุมชนต้นแบบของในเขตจังหวัดนี้สิ่งที่สองก็คือนักศึกษาได้อยู่ในชุมชนอย่างปลอดภัยนะคะอันนี้เป็นสิ่งประเด็นที่สำคัญนะเรื่องความปลอดภัยของนักศึกษาประเด็นที่สามก็คือในชุมชนนี้เนี่ยค่ะอยู่ในล้อมรอบใกล้ๆกับวิทยาเขตกาญจนบุรีของมหาวิทยาลัยมหิดลเพราะนั้นก็จะเป็นสิ่งที่สะดวกในการติดต่อประสานงานกันนะคะ

0: สวัสดีค่ะ
1: หนูมาจากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
2: แล้วเนี่ยทำอะไรอยู่คะ
3: นะ
2: เนี่ยที่คุณยายกำลังจะทำเนี่ย
3: ทำไม่แพงค่ะหนูเขากำลังสานต้นนี้แล้วกำลังเกากำลังขูดน้องก็มี
1: อ๋อก็คือไม้แผงที่เอาแบบว่าเอาไปตั้งในร้านตั้งร้านใช่ไหมคะตั้งร้านขายของ
3: เวลาเขาขายของอะตามตลาดนัดอะ
1: ที่เป็นโครงเหล็กก่อนแล้วก็ปูใช่ไหม
3: ปูแล้วเอาของวาง
1: วันนี้จะมาถามเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของยายพูนเวลานั่งอย่างเงี้ยยายพูนปวดอะไรบ้างไหมคะ
3: ไม่ปวดอะธรรมดา
1: ปวดเอวปวดขาเวลาลุก
3: ไม่เคยปวดเลย
1: ใช่ไหมคะคือปกติก็ไม่ได้ปวดไม่ได้เมื่อยอยู่แล้วพอมาทำงานอย่างนี้ถึงจะนั่งนานๆก็ไม่ปวดเมื่อย
3: นั่งได้ทั้งวันแหละจะนั่งก็นอนกินข้าวทิ้งก็ไปกินข้าวที่บ้าน
1: มานั่งทำหมูยาย
3: นั่งทำตั้งก็มุงกว่าถ้าบางทีก็ถ้าจะกินข้าวก็กินบ่ายโมงก็มีบางทีก็กินเที่ยงถ้าเที่ยงไม่กินก็กินเย็นทีเดียวเลย
4: แล้วพอกินเสร็จก็ทำงานต่อ
3: ทำงานตอนเช้าเนี่ยก็สองโมงกินข้าวแล้วก็กินยาม
1: ายาเช้าย
3: าก่อนอาหารก็มียาก่อนอาหารก็พอเราเสียบหม้อก็กินยาก่อนอาหารเลยแล้วก็ตักข้าวใส่บาตรใส่อะไรก็เสร็จเรียบร้อยก็กินข้าว
1: กินข้าว
3: แล้วก็กินยาอีก
1: กินค่ะอันนี้ข้าวกลางวันแล้วใช่ไหมคะ
3: กินแล้วกิน
1: ข้าวกลางวันแล้วก็ยา
3: ไม่ได้กินกลางวัน
1: อ๋อมียาเช้าม
3: ียาเช้าก
4: ับยาเย็น
3: ยาเย็นก่อนนอน
1: พอกินข้าวเสร็จก็มานั่งเหล่าไม้เหล่า
3: เหล่ามาเนี่ยแหละ
1: ถ้าสมมติว่าหิวก็ไปกินข้าวกลางวันเพราะว่าไม่ต้อง
3: ถ้าไม่หิวก็ไม่กิน
1: เพราะว่า
3: เหล่าไม้ตลอด
1: กินตอนไหนก็ได้เพราะไม่ได้มียาแล้วอย่างนี้
3: ค่ะไม่ได้มียากินแล้วนี่
5: ย
3: ัง
5: ไม่หิว
4: พอเป็นแผลแล้วยายทำแผลยังไงอะ
3: ประตูปิดเลยแหละมันหายเมื่อไหร่แก
1: แบบว่าล้างแบบเอาน้ำลาดบ้างไหมคะ
3: มันเอาน้ำให้ลาทำให้แผลสะอาด
1: ค่ะ
3: แล้วก็เอาประตูปิดเลยทีนี้ก็ประตูปิดมันไม่ออกอะทำมันออกหายเลย
4: กี่วันอะจำได้ไหม
3: เจ็ดแปดวันอะ
4: แปดวัน
3: เราไม่ได้ฟันเยอะฟันนิดๆหน่อย
4: ตอนแรกอะพอเป็นแผลถ้าป้ามีน้ำเกลือที่เขาขายตามร้านอ่ะตามร้านชำก็มี
3: มันมีแบบไอ้ที่เคยหมอให้มาถ้าเป็นแผลเราก็เทใส่เลยที่เป็นฟองโฟแล้วก็เช็ดให้สะอาด
4: อ๋อตอนนั้นอ่ะ
3: ใหม่ๆอ่ะ
4: ต้องเป็นหนองหรือเปล่าพี
3: ่มันไม่เป็นหรอกถ้าเราเทไอ้นั่นราดอ่ะแล้วก็เอาปาเตอร์ปิดเนี่ยไม่เป็นไร
4: หนูก็มีอีกวิธีนึงเหมือนกันเป็นน้ำเกลือแล้วก็เบตาดีนอ่ะพี่เบตาดีเนาะน้ายายเนาะแล้วก็ทาปิดทาให้แห้งแล้วก็เอาบัตเตอร์มาปิดตรงนั้นมันจะหายเร็วมากเบตาดีนะ
3: ไอ้นี่ก็สี่ห้าวันก็แห้งหาย
1: แล้วแบบว่าสายตาอย่างนี้ยังมองเห็นชัดอยู่ไหมคะ
3: สบายมองไกลๆนี่ก็มองเห็นเขียนหนังสือก็ไม่ได้ใส่แว่นตา
1: สบายมาก
3: เห็นใส่แว่นตา
4: แล้วกินอะไรเนี่ยกินอะไรทำไมถึงตาดีอย่างเง
3: ี้
4: ย
3: ก็กินผักกินอะไรละคนแก่กินผักกินพริก
4: ผักเหรอเอาจากไหนอ่ะผักอะไรวะ
3: มีหาเก็บผักบุ้งมั่งอะไรมั่งเก็บกินตำลึงมั่งตำนี่แหละ
1: ที่บ้านนี่มีปลูกผักสวนครัวอะไรบ้างไหมคะยายคุณ
3: ไม่ได้ปลูกนะเรายังว่า

0: นึกแต่ว่าก็ไม่ได้ซื้อเขานะตำลึงตามข้างๆบ้านแล้วก็อะไรต่ออะไรมันขึ้นเองแล้วอะ
1: ส่วนใหญ่เมนูอาหาร
0: เราก็หาเก็บอาหารแบบเนี่ยชะอมเนี่ยปลูกไว้ตำเนี่ยก็เราตัดไปทอดใส่ไข่ใส่อะไรกินกินพริกตำพริกกะปิก็ผักชะอมแล้วก็เอาไข่ใส่หน่อยก็ครูก็ทอด
1: แล้วมีอะไรอีกไหมคะแบบแกงเลี่ยงอะไรอย่างนี้แถวนี้เขาม
0: ีมันเทศมันอะไรเราก็มาทำแกงเลี่ยงกินได้
1: ยายมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานใช่ไหมคะยายผม
0: แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเป็นแล้วกินยาคุมไว้ครับหมอเขาบอกกินยาคุม
1: หมอบอกว่าให้กินยาคุม
0: ของหวานนะเป็นแป้งเนี่ยเขาก็ให้กินแต่น้อยกินสมาพควรไม่ได้กินจนเมื่อก่อนเราไม่เป็นเราก็กินเยอะหิวอะไรรถช่องเนี่ยก็กินไม่ได้กินก็กินได้แต่น้อย
2: ก็วันนี้ก็ไปสัมภาษณ์
1: คุณยายภาคภูมิค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานก็จากการที่ได้ไปคุยกับคุณป้านะคะทราบว่าคุณป้าเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานซึ่งจากการทำงานของคุณป้าที่นั่งเหลาไม้ไผ่นี่คือคุณป้านั่งเหลาทั้งวันแต่ไม่ได้มีอาการปวดเมื่อยหรือว่าอาการอย่างอื่นเลยแต่ว่าจะมีโรคประจำตัวที่เป็นเบาหวานค่ะ
2: แล้วเราก็เข้าไปสำรวจว่าเขากินยากันยังไงเข้าไปในบ้านแล้วเขาก็จะจัดยาอยู่3 ชุดที่เขากินกันเป็น3เวลานะคะก็จะมีช่วงเช้าช่วงเช้าจะมีช่วงก่อนอาหารหลังอาหารแล้วก็มีช่วงเย็นที่เขากินก่อนนอนแล้วเราก็ลองไปดูว่าเขากินถูกไหมเราไปดูป้ายดูเลเบลแล้วปรากฏว่ามันมีบางส่วนที่เขาอ่ะกินผิดอย่างเช่นพวกยาที่กินตอนเช้าเขามีกินก่อนอาหารหลังอาหารแล้วมีตัวหนึ่งที่ตัวหลังอาหารอะไปอยู่ก่อนอาหารอย่างเงี้ยแล้วแบบอ้าวป้าไม่ถูกนะ
1: ก็เนื่องจากว่าเรามีอาจารย์ไปด้วยอาจารย์ก็ได้แนะนำว่าควรจะกินอย่างนี้นะคะแล้วก็ได้เขียนเป็นตัวหนังสือตัวใหญ่ๆเอาไว้เพื่อที่คุณป้าจะได้ดูได้ง่ายแล้วก็กินได้ถูกต้อง
2: ใช่หลายอย่างเขาก็สับสนค่ะอย่างเช่นพวกเอาไว้กินก่อนนอนอย่างเงี้ยแล้วก็กลับกินหลังอาหารตอนเย็นเขาเอาไปรวมไปกินก่อนนอนอย่างเดียวเลย
1: ปัญหาของคุณป้าที่รับประทานยาผิดเวลาใช่ไหมคะก็อาจจะลูกๆหลานๆอาจจะช่วยเตือนคุณยายหรือว่าจัดยาซึ่งจะแบ่งได้แบบว่าก่อนอาหารหลังอาหารเป็นแบ่งไว้ให้เลยในแต่ละวันจะทำให้คุณยายแบบทานยาได้ถูกต้องมากขึ้นก็ต้องช่วยกันในครอบครัวค่ะ
2: ส่วนการแก้ปัญหาอีกเรื่องนึงคือตัวยาเป็นภาษาอังกฤษตัวยานั้นอ่ะมันก็เลยอ่านไม่เข้าใจเราอ่ะน่าจะควรเขียนตัวยาภาษาไทยทำให้เขาจำได้ว่าตัวนี้ควรกินเวลานี้เขาให้ทำให้เขาจำได้มากขึ้นยิ่งกว่ามาอ่านเองอะไรเงี้ย
1: ก็สำหรับวันนี้ที่เราไปดูคุณยายนะคะเราก็สังเกตเห็นว่าที่มือคุณยายเนี่ยเป็นแผลเนื่องจากว่าใช้มีดเนี่ยแบบว่าเหลาไม้ไผ่อาจจะพลาดไปโดนนิ้วค่ะก็เลยแนะนำว่าคุณยายระวังแบบเชื้อบาดทะยักนะคะอะไรอย่างเงี้ยคุณยายบอกว่าไม่เป็นไรหรอกลูกเพราะว่ายายก็แบบวันเดียวประมาณอาทิตย์นึงเดี๋ยวยายก็หายปัตเตอร์เนี่ยยายแค่ล้างๆแล้วก็ปัตเตอร์พันปัตเตอร์ก็คืออันเดียวตั้งแต่เริ่มเป็นจนถึงหาย
2: จนกว่าจะหาย
1: ปัตเตอร์อันเดียว
2: เราก็แนะนำเขาว่าป้าแต่มีดนั่นอ่ะมันมีสนิมนะสนิมเนี่ยมันทำให้เกิดบาดทะยักได้มันอย่าง
1: น
2: ี
1: ้ทำให้เกิดเชื้อโรคที่อยู่ในหนองได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าอาจจะเป็นผู้ที่อยู่ในชุมชนคนที่ใกล้ชิดอาจจะเป็นพี่ๆอสมที่อาจจะใกล้ชิดกว่าเราแล้วก็อาจจะแบบผ่านไปผ่านมาเห็นแล้วน่าจะได้แนะนำคุณยายได้บ้างค่ะสำหรับความรู้สึกของหนูที่ได้มาลงชุมชนนะคะคือสำหรับสายอาชีพของหนูคณะสาธารณสุขเนี่ยจะเกี่ยวกับชุมชนเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วการพูดคุยกับชุมชนเนี่ยถือว่าเป็นการเป็นวิชาชีพของหนูที่หนูจะต้องพบในอนาคตอยู่แล้วค่ะแล้วก็หนูตอนที่หนูเรียนเนี่ยหนูก็ไม่ได้คิดว่าในชุมชนมันจะมีปัญหาหรือว่าอะไรมากขนาดนี้ซึ่งที่หนูเรียนก็อาจจะเป็นปัญหาใหญ่ๆแต่ปัญหาเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็มีให้เราแก้ค่ะ
2: ส่วนของหนูนะคะคือจากการที่ได้มาดูได้มาเห็นจริงๆจะทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นมากกว่าที่เราได้เรียนตามห้องเลคเชอร์เนาะแล้วก็อะไรหลายอย่างที่คิดว่าเอ้ยเรื่องนี้แค่บอกแค่นี้ก็ง่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอทำจริงอ่ะมันยากมากเพราะว่าป้าเขาอาจจะแบบเชื่อในตัวเองมากกว่าที่เชื่อพวกเราอะไรเงี้ยเราก็ต้องคอยแบบหาเทคนิคมาประล่อมเขาอ่ะ

0: เลยนะครับทางฝ่ายนักศึกษาเองก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์อันมีค่าซึ่งหาที่ไหนไม่ได้ในตำรานะครับเป็นภูมิปัญญาที่จะรับทราบจากชาวบ้านนะครับหรือเป็นเรื่องของปัญหาต่างๆก็ดีนะครับที่ทางนักศึกษาเนี่ยจะได้รับทราบแล้วก็นำไปเป็นประสบการณ์ชีวิตในการที่จะดำเนินการเมื่อจบไปแล้วนะครับในการที่จะพัฒนาอะไรก็ตามเนี่ยก็จะเข้าใจถึงพื้นฐานของปัญหาว่าเกิดจากอะไรเข้าใจมากขึ้นนะครับฉะนั้นในการที่เข้าไปช่วยแก้ปัญหาก็จะมีความรอบคอบแล้วก็ได้ประโยชน์กับผู้ที่ได้รับการแก้ปัญหาจริงๆนะครับเป็นสิ่งที่ต้องการของชุมชนจริงๆทางฝ่ายชุมชนที่เป็นที่ตั้งของพื้นที่ที่นักศึกษามาพัฒนาในวันนี้นะครับก็จะได้รับสิ่งที่เรียกว่าเป็นการให้ความรู้แบบที่เป็นครูอีกประเภทหนึ่งนะครับที่สอนในเรื่องของปัญหาจริงๆให้กับนักศึกษาปัญหาเหล่านั้นเมื่อนักศึกษากลับไปนะครับนักศึกษาบางกลุ่มก็สามารถทำเป็นโครงการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนก็ต้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษานะครับหรือท่านผู้ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องของการที่จะมาแก้ปัญหาแล้วก็นำไปเป็นอาจจะเป็นโจทย์เริ่มต้นของการทำศึกษาวิจัยนะครับเมื่อได้ดำเนินการศึกษาวิจัยแล้วก็อาจจะได้องค์ความรู้หรืออาจจะได้แนวทางแก้ไขปัญหาอะไรอาจจะเบื้องต้นหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชุมชนนั้นนะสะท้อนกลับมาให้กับชุมชนก็ได้ก็จะเห็นว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็จะเกิดประโยชน์ได้ทั้ง2ฝ่ายทั้งฝ่ายนักศึกษาเองแล้วก็ฝ่ายชุมชนครับ
1: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model อยู่ภายใต้ภารกิจในการสร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพศาสตร์ศิลป์และนวัตกรรมบนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อสังคมไทยและให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่2ของมหาวิทยาลัยมหิดล
2: มหาวิทยาลัยมหิดลมีโครงการ IPE นะครับที่พานักศึกษามานะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่น่าสนับสนุนนะครับเหตุผลง่ายๆผมคิดว่าการที่นักศึกษามาในพื้นที่นี้นะครับมันก็ได้สัมผัสความจริงนะฮะของการดูแลนะครับตั้งแต่เรื่องของชีวิตของประชาชนเขาดำรงชีวิตกันอย่างไรมีอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยนะได้ดำเนินการจัดการแก้ปัญหากันอย่างไรมีความจำเป็นเพราะว่าวิชาชีพต่างๆนั้นเนี่ยถ้าอยู่กันคนละมุมนะครับอยู่คนละส่วนกันเนี่ยมันก็ดูได้เฉพาะวิชาชีพเช่นหมอจะสั่งยารักษาโรคแต่เวลามาอยู่ตรงนี้เนี่ยความเป็นชุมชนเป็นชาวบ้านเนี่ยมันไม่สามารถจะแยกว่าอันนี้เป็นของวิชาชีพนั้นวิชาชีพนี้โดยที่สำคัญก็คือการมองและการเข้าใจปัญหานี่มันเชื่อมโยงกันหมดระหว่างเรื่องของการดำรงชีวิตวิถีชีวิตของคนนะครับปัจจัยที่จะไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บตลอดจนแบบแผนการรักษาตัวเองหรือการดูแลตัวเองมันเชื่อมโยงกันหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่นักศึกษาจำเป็นที่จะต้องมาได้เห็นและสัมผัสพื้นที่ครับ
3: สวัสดีค่ะคุณยายคุณยายชื่ออะไรนะคะ
4: สำราญลูก
3: คุณยายสำราญนะคะอายุเท่าไหร่แล้วคะ
4: 75
3: ปีแล้วแล้วไร่ปลูกอะไรบ้างคะคุณยาย
4: เนี่ยก็มีไร่มะม่วงที่นี่แล้วก็ปลูกมันลูกเขยปลูกมัน
3: ลูกเขยปลูกมันสับปะหลัง
4: ให้เขาแล้วก็ปลูกมัน
3: อ๋อปลูกมันสับปะหลังอยู่ใช่ไหม
5: เห็นบอกปลูกป้ายละหุ่ง
4: เมื่อก่อนนี่ลูกเมื่อก่อนเกี่ยว
6: ทำไหวตอนทำไหว
4: เมื่อก่อนเกี่ยว
3: สมัยที่คุณยายยังทำไหวก็ปลูกพวกฝ้ายละหุ่ง
4: ฝ้ายละหุ่งถั่วดำ
3: ถั่วดำด้วยอ๋อแล้วยายอายุ70กว่านี่มีเจ็บไข้ได้ป่วยมีปวดเมื่อยตรงไหนบ้างไหมคะ
4: ก็มีปวดขาปวดหลังลูกเดินมากๆปวดหลังหิ้วน้ำมากๆก็ปวดหลังดูความหนัก
3: อ
4: ๋
3: อปวดขาปวดหลัง
7: เวลาปวดทำยังไงครับ
4: ก็กินพาราก
7: ินพาราก
4: ินพารา
7: แล้วดีไหมครับ
4: มันก็จะนวดมันก
7: ็ใครนวดยายนวดเอง
4: ก็นวดเองลูก
3: ไม่ให้หลานชายนวดให้ยาย
4: ไม่เอาตัวเนี่ยมันทุกข์ตัวตายไม่รู้

0: หนักเบา
1: คุณยายรับยามาจากไหนอะครับรับยามาจากไหนเอ่ยพวกพารา
0: ท่านเอามาจากอนามัยก็ที่บ้านลูกสาว
2: อ๋อไปรับมาจากอนามัยด้วยแล้วก็บ้านลูกสาวด้วย
0: แล้วก็อนามัยก็มาไม่ต้องเอามาลูกสาว
2: อ๋อแล้วอนามัยเวลาเขาจ่ายยาให้คุณยายเขาให้ยาอะไรมาบ้างคะ
0: ก็มียาบำรุง
2: ยาบำรุง
0: ยาแก้อากาศยาไอ้นั่นแก้อักเสบ
2: แก้แพ้แก้ปวดแก้อักเสบอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ
1: ยากินพารานี่ยากินกับน้ำปกติใช่ไหมครับ
0: น้ำเชื่อหรือน้ำเย็นเพราะเอาไม่ใช่
1: คือยายไม่ได้คนดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วใช่ไหม
2: ไม่ได้ดื่มเหล้าใช่ไหมยายไม่กิน
1: ไม่ได้ดื่มเหล้าอยู่แล้วใช่ไหม
0: ยายไม่กิน
1: ก็ดีแล้วครับยายเพราะว่ายาพาราเนี่ยเขาห้ามกินกับเหล้าเนอะเพราะว่ามันทำให้ตับพังแบบรุนแรงมาก
0: ไม่ได้กินไม่กินเหล้า
1: ดีครับยาย
2: แล้วที่บ้านมีใครดื่มไหมคะมีใครดื่มเหล้าไหมหลานชายดื่มไหม
3: หลานดื่ม
0: หลานชายอะสงสัย
2: สงสัย
0: เขียนเอาเบียร์มานั่งมันกลุ่มมีขวดเบียร์นี่
2: แล้วจับได้ว่าหลานชายกินดื่มเหล้าคุณยายทำไง
0: ไม่ว่างไง
2: ไม่ว่างไง
0: มันธรรมชาติเขาปู่เขาก็ดื่มปู่เขากินเหล้า
1: ไม
0: ่กินเบียร์แล้วแต่ยาไม่เอานะ
2: ยาไม่ได้แล้วเพื่อนเพื่อนของหลานยายอะคะไอพวกแก๊งมอไซค์แก๊งเดียวกันอะ
0: ไม่มีเจอเลยทุกคน
2: ไม่มีเลยมีแค่ขี่มอไซค์กินเบียร์ไม่มีกินยานะ
0: ถึงนี้ว่ามันหมู่ห้าที่ข้าวมาเขาเรียกที่ได้ที่ข้าวที่ฟังหมู่ห้าเขาว่าที่ข้าวนะ
4: ยายครับผมนะครับมาเป็นนักศึกษานะครับกายภาพบำบัดกายภาพบำบัดก็จะเกี่ยวกับกระดูกกล้ามเนื้อนะครับเนี่ยครับที่คุณยายปวดหลังปวดเข่าอะไรอย่างเงี้ยครับปกติเวลาคุณยายปวดหลังปวดเข่านี่คือคุณยายปวดเพราะว่าทำกิจกรรมอะไรอะครับ
0: ก็ที่ปวดหลัง
4: ครับปวดหลังปวด
0: ถ้าเราออกทำงานมันก็คอยตัวทำไม่ทำงานปวดปีอยู่แล้วเนี่ย
4: อ
0: ๋
4: อแล้วคุณยายมีการไปออกกำลังกายหรือว่าชุมชนนี้มีการจัดออกกำลังกายหรือว่าดูแลอะไรอย่างเงี้ยคร
0: ับออกเองอยู่บ้านเนี่ย
4: ออกเองออกยังไงครับโยคะหรือว่า
0: ดูในโทรท
4: ั
0: ศน์อ๋อ
4: ดูในโทรทัศน
0: ์อ๋อทั้งอย่าง
4: อะไรอ่ะยายเต้นหรอเต้นหรออ
0: ยู่บนเรือเลย
4: เต้นกับหลานหรือเปล่าครับ
0: คนเดียว
4: ปิดบ้านแอบเต้นใช่ไหมยาย
0: ยายหลานก็นอน
4: อ๋อแล้วทำให้รู้สึกดีขึ้นไหมครับ
0: ก็ดีไงมันก็โปร่ง
4: อ๋อแต่ก็ออกแล้วไม่ปวดไม่อะไรใช่ไหม
0: ถ้าเราไม่ทำนะมันจะไปไม่ไหวเลยทำงานไม่ไหว
4: ยายลองเต้นไหมอย่างนี้ไม่ให้ให้เพื่อนผมลองเต้น
2: แล้วให้มอนให้ท่าไหมให้ท่า
0: แล้วไม่ดูดียายได้จำไม่ทำไง
5: ดีมากดีมาก
4: เนอะเอาช่วงนี
5: ้มอสาธิต
0: ยายได้ทำไม่ยายได้จำไม่ทำเช้าคนเดียว
4: โอเคมา
0: ถ้ายายทำไม่นาน
4: เนอะก็ท่าแรกนะครับคุณยายก็จะบริหารกล้ามเนื้อขานะครับคุณยายปวดขาปวดเข่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: จะเคยก้มทำไหม
4: ใช่ครับก็คุณยายก็ก้มแบบนี้ได้ครับก็จะทำให้กล้ามเนื้อขาคุณยายแข็งแรงขึ้นแต่ต้องระวังนะครับทำเท่าที่ทำได้แล้วก็อาจจะหาที่คุณยายก็ต้องเต้นตามเพลงใช่เอาเท่าที่ทำได้นะครับอย่าทำมากเดี๋ยวล้มหาที่เกาะ
6: แต่คุณยายต้องมีที่เกาะนะ
4: ใช่เกาะไว้ท่านี้ท่าที่สองยายก็ชูมือขึ้นอย่างนี้อันนี้อาจจะเกาะนะครับแล้วก็โน้มตัวไปด้านข้างแบบนี้โน้มไปด้านข้างนับหนึ่งอย่ากั้นหายใจนะครับนับไปด้วยสอง
6: แขนต้องตึงไว้มอส
4: ครับพยายามตึงแต่ว่าเอาเท่าที่ทำได้นะครับพอรู้สึกตึงก็โอเคพอแค่นั้นเจ็ดครับ
2: แปดเก้า
4: คุณยายนุ่มตัว
2: เก่งจัง
4: เยี่ยมมาแบบนี้คุณยาย
1: คุณยายที่เราไปสัมภาษณ์ชื่อว่าคุณยายสำราญครับอายุ75ปีก็ยายมีลูกอยู่3คนครับหนึ่งในนั้นเนี่ยเปิดร้านขายของชำอยู่บริเวณใกล้ๆซึ่งมีเนื้อสัตว์ขายอยู่ยายก็จะซื้อเนื้อสัตว์จากร้านเนี่ยมาทำประกอบอาหารที่บ้านแล้วก็รับประทานผลไม้ที่ตัวเองปลูกทุกมื้อครับสังเกตว่ายายเนี่ยสุขภาพดีมากนะครับถ้าเทียบกับคนแก่คนอื่นๆโรคประจำตัวแทบจะไม่มีเลยครับส่วนเรื่องยาที่คุณยายรับประทานนะครับคุณยายจะรับยาจากรพ.ส.ต.ครับหรือว่าศูนย์อนามัยของเขตนั้นนะครับยาที่คุณยายใช้ก็ได้แก่ยาบำรุงเลือดครับซึ่งเป็นเม็ดธาตุเหล็กเม็ดเหล็กสีดำๆครับแล้วก็วิตามินครับแล้วก็พวกยาสามัญประจำบ้านทั่วไปเช่นพาราหรือว่ายาแก้ปวดครับปัญหาเรื่องการใช้ยาณจุดนี้ผมยังไม่เห็นนะครับเพราะว่า จากการกินยาที่ผมซักถามยายกินได้ถูกวิธีครับแล้วก็ได้รับยาจากแหล่งเดียวไม่ได้รับยาจากโรงพยาบาลอื่นทำให้ไม่มีปัญหาของการได้ยาทับซ้อนกันหรือว่ายาตีกันครับ
4: ในส่วนของกายภาพบำบัดนะครับหลังจากที่ได้สัมภาษณ์คุณยายแล้วนะครับก็คุณยายเนี่ยอายุ75ปีเนาะแต่ว่ายังมีร่างกายที่

0: งแรงยังสามารถเดินหรือว่าทํากิจกรรมประจําวันได้ปกตินะครับก็จะมีบ้างปวดหลังปวดขาตามปกติแต่ว่าคุณยายเนี่ยแบบเซอร์ไพรส์มากเลยที่คุณยายแบบออกกําลังกายทุกวันปิดบ้านแบบเต้นอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราไม่คิดว่าแบบคุณยายที่แบบอายุมากแล้วว่าอยู่แบบตามแบบชุมชนแบบนี้จะแบบคิดที่จะออกกําลังกายมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ทําให้คุณยายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแบบนี้นะครับก็ได้ให้คำแนะนำได้ให้ท่าแบบว่าออกกำลังกายไปบ้างอะไรเงี้ยครับทำให้คุณยายแบบว่าได้แบบว่าออกกำลังกายที่ถูกต้องเพราะว่าบางทีแบบถ้าคุณยายออกเองเงี้ยครับมันอาจจะแบบมีข้อระวังข้อควรระวังอะไรเงี้ยครับที่คุณยายไม่ทราบมาก่อนก็แนะนำคุณยายไปแต่ว่าคุณยายขี้อายเน
1: า
0: ะ
1: ก็ไม่ค่อยแบบว่าทำตามพวกเรา
0: ใช่แต่ว่าก็ยังทำ
2: แต่ยายแกคล่องมากเลย
3: เขาน่ารักทำทุกอย่างที่
0: ใช่ใช่มันเป็นสิ่งที่ดีครับที่แบบว่าเขาตระหนักถึงสุขภาพแล้วก็ปัญหาของตัวเองขณะนี้นะครับ
2: ก็เดี๋ยวขอเสริมนะครับคือสมุนไพรที่ยายปลูกเนี่ยส่วนใหญ่ยายจะแจกจ่ายให้กับชาวบ้านแต่พอผมถามถึงสรรพคุณของสมุนไพรเนี่ยยายตอบได้นะครับ
3: ใช่ยายตอบได้ทุกตัวจริง
2: ๆอย่างใบฝรั่งเนี่ยยายก็รู้ว่าสามารถแก้ท้องเสียได้ดีครับยายก็เคยแบบเอาใบฝรั่งเด็ดออกมาสมัยสาวๆเอามาล้างแล้วก็ชงกับน้ำร้อนกินเป็นยาแก้ท้องเสียครับ
0: ที่เราได้ข้อมูลมาทั้งหมดวันนี้นะครับเราก็จะเอามาสรุปเป็นปัญหาแล้วก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ข้อมูลสุขภาพของคุณยายนะครับเพราะว่าอันนี้เราสัมภาษณ์โดยตรงกับคุณยายเลยสำหรับข้อมูลนี้เราก็จะนำไปรวบรวมแล้วก็เก็บแล้วก็เอาไปรวมกับกลุ่มอื่นๆแล้วก็ลิสต์ปัญหาออกมาว่าปัญหาหรือว่าข้อดีข้อเสียสังคมสิ่งแวดล้อมของชุมชนละแวกนี้เป็นยังไงมีอะไรที่เราสามารถช่วยหรือว่ามีอะไรที่เราสามารถส่งเสริมให้เขาแบบว่าเป็นชุมชนที่ยั่งยืนแล้วก็มีความมั่นคงมีความเข้มแข็งมีปัญหาที่น้อยลงหรือว่าอะไรประมาณนี
2: ้เราเน้นการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนด้วย
0: ใช่อ
1: ย่างง่ายๆตอนนี้ค่ะที่เราไปถามคุณยายก็บอกว่าเอ้ายายก็ปวดแข้งปวดขาตามภาษาคนแก่แล้วบอกว่าเราก็กลับมาคิดกันว่าเออเนี่ยคือยายปวดขาสาเหตุล่ะก็คือว่าไม่ค่อยได้ใช้งานใช่ไหมเนี่ยก็หมอจันก็ให้วิธีการออกกำลังกายไปให้วิธีการบริหารไปบอกคุณยายถ้าปวดขาทำท่านี้ก็จะไม่ค่อยปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาระยะสั้นของเรา
2: แล้วก็จากที่ได้สรุปปัญหากันเนี่ยเราจะเอาไปใช้ในการพรีเซนต์วิธีการแก้ปัญหาเนี่ยในวันที่8ซึ่งจะมีตลาดนัดสุขภาพกันพวกเราแต่ละสาขาวิชาชีพก็จะ
1: ไปร่วมด้วย
3: เราบอกว่าจุดเด่นของแต่ละคณะนะครับมาทำให้ไอ้ชุมชนได้ดีขึ้นนะครับ
4: เป็นอะไรก่อนล่ะคะเป็นโรคอะไรก่อน
5: แรกก็เป็นเบาหวาน
4: เบาหวานก่อนเนาะ
5: เจอเบาหวานอย่างเดียว
6: นอกจากไปหาหมอแล้วดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
7: มันก็อยู่ดูแลก็คุมอาหารนี่แหละแบบก็หมอบอกให้คุมอาหารกินอาหารนี่แหละเราก็กินแบบหมอสั่งมา
8: หมอสั่งประมาณไหนคะ
7: ก็กินน้อยๆแบบเวลาเช้ากินของหวานของเค็มอะไรเงี้ยของมันไม่กิน
4: ลดของหวานของเค็มเนาะ
5: มันไข่มันเย
7: อะๆค่ะแต่มาตอนล่างปีนี้ดีไม่เคยเป็นอะไรเลยมันสุขภาพดีกว่าเมื่อปีก่อนนี่เข้าโรงพยาบาลตีสามห้นสี่ห้นเลยนอน7 คืน 8 คืนมาปีนี้ทั้งปียังไม่เป็นไรเลย
6: แล้วอย่างอาหารที่บ้านที่กินเนี่ยค่ะกินอาหารพวกไหนคะ
7: พวกผักพวกปลาอะไรธรรมดานี่แหละปลาก็ซื้อปลาบางทีลูกชายมันก็ไปห้าเนี่ยหลงตะคัดได้มันก็กินซื้อมั่งอะไรเงี้ยก็ซื้อพวกหมูก็ไม่ค่อยได้กินหรอกเพราะหม้อก็ไม่ค่อยได้กินมันตอนนี้ลุงมากินไอ้นี่มันจะเกี่ยวไอ้ตามากินไอ้นี่พวกปอกระบิดทับบ้านเนี่ยมันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
8: ม
7: ัน
8: เป็นยังไงครับ
6: เขาบอกว่ามันแก้อะไรบ้างคะ
7: มันก็แก้มัน
9: ก็ว่าแก้ได้ทุกชนิดไง
7: หลายอย่างแก้เขาก็กินกันเยอะแยะแต่เขาต้มทีละ7 เม็ดกินไม่มากต้มทีละ7 เม็ดกินละ
4: เป็นฝักเป็นฝักเนาะก็ต้ม7 ฝักเปล่าคะ
9: นี่มันต้นนะถ้าฝักมันนั่นมันใหญ่กว่านี
7: ้นี่มันฝัก
6: เจ็ดฝัก
9: นี่ไม่ทัน
6: อันนี้เม็ดหนึ่งใช่ไหมคะ
9: จะ
7: แต่กินแล้วดีรู้สึกว่าดีร่างกายดีไม่ได้ไม่เหนื่อยมาก
9: คุมได้ทุกโรคเมื่อก่อนเดินไม่ได้นี่เดินไปนิดก็หายใจไม่ออกเลย
7: เหมือนไอ้เลือดมันไม่ไปเลี้ยงหัวใจแบบ
9: ตอนนี้หัวใจอะนำไปแล้ว
7: แต่ตอนนี้ดีดีมาเป็นปีแล้วแหละต้องกินไอ้นี่มันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็กินยายนู่นโรงพยาบาลด้วยเราก็ไม่ได้ทิ้งยา
9: คู่กันเน
7: า
9: ะ
7: คู่ชาวบ้านเขาเรียกปอกระบิดต้นกระบิดปอกระบิดแต่เพิ่งเที่ยวกินกันเยอะนะก็มาซื้อกัน ก็จะมีวางค่ายตามตลาด
6: ค่ะก็การดูแลเรื่องโรคเบาหวานเนาะก็อย่างที่คุณลุงบอกเหมือนที่คุณหมอบอกคุณลุงต่อมาอีกทีใช่ไหมคะที่แบบควบคุมอาหารบอกว่าให้ลดงดเค็มแล้วก็ลดมันลดน้ำตาลใช่ไหมคะแล้วหมอบอกไหมว่าให้ออกกำลังกาย
9: บอก
6: แล้วลุงได้ออกไหมคะ
7: ก็
9: ออกมั่งไม่ออกม
7: ั่งบางทีไม่ก็แต่หมายเนี่ยบางทีลุงตื่นมาตีหนึ่งตีสองลุงลุกหน้าหมายแล้วนะตีสองลุงก็ลุกแล้ว
6: คือบางทีการทำงานกับการออกกำลังกาย
7: จะ
6: คนละอย่างกันเน
7: า
6: ะทำงานมันก็เมื่อยแบบเหนื่อย
7: เดินออก
6: ใช่ค่ะ
7: ออกกำลังแล้วบางทีก็ออกบางทีก็ไม่ได้ออกแล้วแต
6: ่ก็เรื่องพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ดื่มน้ำเยอะ
9: แต่น้ำเนี่ยเขากินเ
6: องแล้วก็อย่าลืมยาที่หมอให้ก็รับประทานให้ตรงเวลาย
7: านี้ไม่ขาดเลยอ่ะกง
10: วันนี้นะคะก็ไปที่หมู่5นะคะเป็นคุ้มสุพรรณค่ะก็วันนี้นะคะก็จะไปทำการสำรวจบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพอะค่ะวันนี้ก็ไปสำรวจเคสของคุณสมคิดเจริญผลค่ะอายุ64ปีค่ะก็โรคประจำตัวก็มีเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจแล้วก็ไขมันอุดตันเส้นเลือดแล้วก็เป็นโรคกระเพาะค่ะคำแนะนำกับคุณลุงนะคะก็คือให้งดอาหารที่มีรสจัดอะค่ะรสเค็มจัดหวานจัดรสเผ็ดอะไรเนี้ยค่ะก็ให้กินแบบอาหารอ่อนๆหน่อยนะคะรสอาหารที่มันแบบรสอาหารทอดหน่อยเป็นอาหารต้มแทนอะไรเนี้ยค่ะ
11: ก็แนะนำเรื่องออกกำลังกายนะคะก็บอกลุงว่าการทำงานกับการออกกำลังกายมันคนละอย่างกันก็แนะนำให้คุณลุงออกกำลังกายแล้วก็การรับประทานยาตามตรงเวลาที่คุณหมอให้
10: รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่แบบว่าได้มีโอกาสมาแบบเจอผู้คนตามชุมชนเนี้ยค่ะซึ่งเขาแบบไม่ค่อยได้มีโอกาสรักษาแบบตามที่โรงพยาบาลแพงๆหรือว่าได้รับความรู้แบบนี้ค่ะ
11: จากที่ได้ไปลงชุมชนมาทำให้เห็นสภาพแวดล้อมที่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านแล้วก็ทำให้ทราบถึงข้อมูลต่างๆปัจจัยต่างๆที่เราสามารถนำกลับมาเป็นข้อมูลที่เราจะมาคิดว่าเราจะไปแก้ไขปัญหาอะไรให้เขาบ้าง
10: รู้สึกดีใจมากค่ะแบบว่าที่มีค่ายเนี่ยค่ะรู้สึกว่าได้เรียนรู้การทำงานระหว่างของเพื่อนต่างคณะค่ะแล้วก็ได้รู้บทบาทหน้าที่ของเพื่อนต่างคณะทั้งที่แบบว่าเรียนวิทยาศาสตร์ชีวภาพเหมือนกันละค่ะได้รู้ว่าคณะนี้ทำอะไรเราทำอะไรค่ะต่างคณะก็มีจุดยืนของตัวเองอะค่ะ
11: สำหรับหนูนะคะก็ดีใจประทับใจค่ะที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเพื่อนคณะอื่นๆทำให้ได้เห็นแบบการทำงานช่วยกันเป็นกลุ่มค่ะแล้วก็เห็นทุกคนในกลุ่มนี้ทุ่มเทกันมากค่ะในการทำงานแบบไปศึกษาข้อมูลในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชามุ่งหวังสร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง Transformative Education ผลิตนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีทักษะเหมาะสมทางด้านสาธารณสุขในศตวรรษที่21ที่มีกระบวนการเรียนรู้และทำงานร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพโดยสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาแบบประสานความร่วมมือกันให้มีจิตวิญญาณและความพร้อมในการออกไปเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น
1: นโยบายด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยมิดลนะครับเรื่องของการที่จะการเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้ในห้องเรียนนะครับที่บอกว่าอยู่ในหลักสูตรนะกับการที่เรียกว่ากิจกรรมเสริมหลักสูตรนะครับก็เป็นสิ่งซึ่งมหาวิทยาลัยมิดลเนี่ยให้นักศึกษาได้เรียนรู้นะครับกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยนะครับในการที่ออกมาในพื้นที่และให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรนะฮะลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นการสร้างนะครับศาสนคตินะครับในการที่จะบอกว่าใช้ความรู้ในห้องเรียนนะครับมาประยุกต์กับกิจกรรมต่างๆที่อาจจะบอกว่าแต่ละวิชาชีพเนี่ยนะฮะจะได้มีบทบาทนะครับแล้วก็การทำงานเนี่ยนะครับที่เขาทำเนี่ยก็เป็นการทำงานร่วมๆหลายๆวิชาชีพนะครับซึ่งเป็นหลากหลายคณะนะครับที่จะมาเรียนรู้และทำงานร่วมกันนะครับก็ถามว่าอันนี้ก็คงเป็นกิจกรรมนะครับที่เสริมนะครับให้เกิดทักษะนะครับของนักศึกษาในการที่จะปฏิบัติจริงนะครับในพื้นที่ได้ก็โดยพื้นฐานนะครับก็คิดว่าการพัฒนาโดยการทำค่ายลักษณะนี้เนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวนักศึกษานะครับที่เขาจะได้เรียนรู้ชีวิตจริงนะครับในการทำงานแล้วก็ทำงานร่วมกับเพื่อนๆนะฮะหลากหลายวิชาชีพครับ
0: หลังจากเสร็จกิจกรรมสำรวจชุมชนน้องๆนักศึกษาก็จะเดินทางกลับโรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรเพื่อสมาชิกในกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การลงชุมชนร่วมกันสรุปข้อมูลประเด็นปัญหาของชุมชนสาเหตุปัจจัยวิธีการจัดการเพื่อวางแผนในการออกแบบโครงงานและสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนต่อ

0: ที่พัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสาสาขาเนี่ยนะครับนโยบายของการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเราใช้คำว่าเป็นการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงในคำอธิบายก็คือว่าเราเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยเนี่ยมุ่งที่จะปลูกฝังไม่ใช่แต่เฉพาะวิชาชีพหรือวิชาความรู้ในสาขาวิชาเฉพาะที่นักศึกษาทุกคนเนี่ยได้เข้ามาศึกษาเรียนในสาระสำคัญก็คือทำยังไงที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เชื่อมโยงกันกับความต้องการของสังคมทำยังไงที่จะได้เรียนรู้ระบบสุขภาพของประเทศนั้นๆและทำยังไงนะครับที่จะเรียนรู้ในชุมชนและทำยังไงจะเรียนรู้ร่วมกันข้ามศาสตร์คือไม่ใช่เรียนเฉพาะไซโลของศาสตร์ของตัวเองเพราะว่าเมื่อจบออกไปแล้วเนี่ยต้องไปทำงานร่วมกันที่เรียกใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า interprofessional education หรือสาขาวิชาชีพเวลาที่เราศึกษาเราก็พยายามที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะทำให้การศึกษาของนักศึกษามหิดลเนี่ยได้มีความมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับโดยที่อยากที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันเรียนรู้จากประสบการณ์จริงอันนี้เป็นเรื่องที่การศึกษาที่มีพลังมากคือต้องมาเรียนรู้กับประสบการณ์จริงมาเห็นด้วยตามาเรียนรู้จาก role models นะฮะคือพวกพี่ๆนะฮะที่ทำงานอยู่ในระบบสุขภาพของเรานักศึกษาจะได้เห็นว่าเมื่อเราออกมาเนี่ยเราจะได้มาพบกับพวกพี่ๆอีกหลายคนนะครับที่ทำงานหนักทุ่มเทนะครับแล้วก็เสียสละในการที่จะดูแลสุขภาพของประชาชนชาวไทยแล้วเราก็มองนะครับแล้วก็เก็บซึมซับไว้นะครับในสิ่งที่ดีๆนะว่าเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้มาสัมผัสชุมชนนะครับว่าในขณะนี้เราจะต้องพยายามทำให้ชุมชนของประเทศไทยเนี่ยเข้มแข็งประเทศไทยจึงจะเข้มแข็งขึ้นและนั่นก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราพยายามที่จะปลูกฝังในเรื่องของการศึกษาและนี่ก็เป็นที่มาครับว่าทำไมเราถึงมารวมตัวกันอยู่ที่นี่130คนจาก11คณะมาคละกันนะว่าต่อไปนี้เราก็จะได้มาเรียนรู้บทบาทซึ่งกันและกันในต่างวิชาชีพเราก็จะได้เรียนรู้ถึงการที่เราจะช่วยกันพัฒนาชุมชนอย่างไรต่อไปนี้เมื่อจบออกไปเนี่ยเราก็เป็นพี่เป็นน้องกันเวลาออกไปทำงานช่วยเยอะเลยนะครับในการติดต่อสื่อสารจะไปทำงานอะไรร่วมกันเนี่ยจะเกิดคุณค่าเป็นอย่างมากนะครับในการที่ทำงานร่วมกันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะได้รับประโยชน์นะครับจากการมาครั้งนี้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงก็ขอให้นักศึกษาทุกคนได้รับความรู้นะครับได้เรียนรู้อย่างเต็มที่นะครับกับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็ขออำนวยพร
1: วันนี้ผมก็จะมานำเสนอในเรื่องของการวิเคราะห์นะครับประวัติศาสตร์ชุมชนของตำบลลุ่มสุ่ม
2: ก็ในปีพ.ศ. 2502นะครับมีการเข้ามาสำรวจพื้นที่โดยปู่พรมสมโสภานะครับในช่วงนี้ท่านได้เข้ามาเที่ยวเล่นที่ผืนป่าแห่งนี้ครับผมก่อนที่2ปีถัดมาเนี่ยจะมีการตั้งบ้านถาวรเป็นหลังแรกโดยปู่พรมสมโสภาท่านนี้นะครับและในปี2509ครับผมมีการตั้งโรงเรียนหลุมกลางโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยตั้งโดยนายเจือสายใหม่นะครับซึ่งเขาเป็นคนที่มาจากจังหวัดอ่างทองครับผมแล้วได้พาประชาชนชาวอ่างทองเป็นจำนวนมากเข้ามาช่วยกันสร้างโรงเรียนแห่งนี้ครับในปี2511มีเกิดโรคไข้มาลาเรียระบาดครับผมและในปีพ.ศ. 2528มีการก่อตั้งสถานีอนามัยวังโพ
3: แล้วก็ปี2555นะครับก็จะมีการเปลี่ยนอนามัยก็คือเป็นการตามนโยบายของรัฐบาลนะครับก็มีการยกระดับจากอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นที่ผมได้มาจะเป็นบ้านช่องไอ้กลางนะครับแล้วก็เริ่มมีนโยบายเชิงการปราบปรามนะครับยาเสพติดขึ้นมานะครับต่อมาในปี2556ก็คือมีหมู่บ้านหนึ่งนะครับก็คือได้รับรางวัลนะครับรับรองมาตรฐานสมุนไพรนะครับทุนสนับสนุนจากโรงพยาบาลศรีราชนะครับเพื่อนะครับจัดตั้งเป็นโรงอบสมุนไพรแล้วก็มีการจัดตั้งกลุ่มพนาสตรีขึ้นมาและในปีนี้ก็คือปี2557นะครับก็คือทำให้มหิดลของเราก็ได้มีการจัดทำโครงการ IPE ซึ่งเป็นนำไปสู่การเป็นมหิดลโมเดลเกิดขึ้นนะครับ
4: ก็ผมก็จะมาพรีเซนต์เกี่ยวกับ

0: ปฏิทินชุมชนของบ้านช่องไอ้กลางตำบลลุ่มสุ่มนะครับงั้นขอเชิญคุณยายประจำตำบลนี้ออกมาพูดแล้วกันนะครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกราบสวัสดีท่านอธิการวดีนะคะโอ้ยยายเป็นคนหมู่บ้านหมูเจ็ดเนี่ยแหละเนาะโอ้ยอะไรวะน่ะ
0: คุณยายครับวันนี้เราก็จะมาประชินแบบพูดเกี่ยวกับว่าชุมชนเนี้ยไปปีนึงเขามีทำอะไรกันบ้างครับ
1: โอ้ยายรู้ยายอยู่มานานแล้วนะกิจกรรมแถวเนี้ยอาชีพเขาเนาะยายก็อยากยายเห็นนะยายอยากบอกหลานยายอยู่บ้านยายก็เหงาเนาะก็อันแรกก็เนี่ยมาดูนี่เขาปลูกมันสำปะหลังกันแถวนี้มันแรงเวลามันร้อนนะยายก็อยากจะไม่ใช่ยายคนแถวบ้านยายเขาปลูกมันสำปะหลังกันเขาก็จะเริ่มปลูกกันเนี่ยช่วงเมษาครับช่วงเมษานะครับอาจารย์ก็นะคะอาจารย์ก็คือเขาจะรอให้ไอ้ฝนหน้าแล้งมันลงสักทีนึงแล้วมันแล้วเขาถึงไอ้ปักไอ้กามันเขาจะปลูกถึงเมษาเนี่ยลากยาวไปเก็บเกี่ยวช่วงพฤศจิกา
0: ช่วงปลาย
1: พฤศจิกาครับพอพฤศจิกาเนี่ยเขาบางบ้านเขาจะรอคิวรถไถก็จะลามไปถึงมกราหน่อยๆแล้วเนาะอาชีพต่อไปก็ปลูกอ้อยปลูกอ้อยนี่เขาฝังเขาปลูกไอ้กาอ้อยอ่ะมันปลูกทีนึงมันกินได้ทั้งปีครับอาจารย์มันเก็บเกี่ยวประมาณ 4-5 หนเนาะต่อไปก็อะไรปลูกข้าวโพด
0: ข้าวโพดครับ
1: ปลูกข้าวโพดเนี่ยมันใช้น้ำเยอะก็ต้องเนี่ยช่วงหน้าร้อนไปถึงช่วงหน้าฝนนะครับเมษาถึงอะไรนะกันยาต่อไปอันนี้กิจกรรมดีให้สมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะเฉลิมพระเกียรติพระองค์นะช่วง
0: ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติครับ
1: ปลูกป่าเนาะลูกนะเราคนไทยเราต้องรักพระองค์ท่านเนาะรักมากๆเนาะ
0: ก็จะจัดช่วงวันพ่อกับวันแม่นะครับผม
1: ใช่ใช่แล้วต่อไปสุดท้ายหมายเหตุมีอะไรลูกอ่านให้ยายฟังหน่อย
0: อันนี้เขาก็จะมีบอกว่าของหมู่11เนี่ยเราจะมีประชุมทุกวันที่6ของทุกเดือนเลยที่ศาลาประชาคมนะครับก็จะมาคุยเรื่องต่างๆกันในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนมาประชุมกัน
1: วันนั้นยายก็ไปให้ไอ้ตัวเลขมันขับรถไปขยาย
0: ยายอยู่หมู่7ครับยาย
1: อ้าวยายหมู่7อ่ะยายอยากจะรู้ยายไปฟัง
0: ครับ
2: เหตุผลที่ผมเข้ามาร่วมโครงการเนี้ยครับเพราะว่า1คือการลงชุมชนเนี่ยคือคณะผมจะมีเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นในส่วนของที่คณะได้ให้ข้อมูลของชุมชนมาแล้วแล้วจะจัดนักศึกษาเนี่ยลงไปรักษาผู้ป่วยเลยแต่ว่าในกรณีที่ลงไปหาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยผมยังไม่เคยทำครับแล้วก็ได้ลงชุมชนด้วยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันครับก็เลยเลือกที่จะมาเข้าโครงการเนี่ยครับที่ผมไปเห็นภาพก็คือการเข้าถึงของแพทย์ยังไม่ถึงทุกหมู่บ้านแล้วก็ความรู้ของประชาชนคือไม่เข้าใจว่าเจ็บป่วยมันอันตรายขนาดไหนเพราะว่าคิดว่าเขาเจ็บหลังแค่นิดเดียวแต่อนาคตเขาอาจจะไปสู่การกระดูกสันหลังทรุดกระดูกสันหลังเคลื่อนซึ่งมันจะทำให้เขามีความลำบากในการใช้ชีวิตได้มากขึ้นนะครับคือเขาหลักๆคือความรู้ความเข้าใจมากกว่าแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องเงินทองหรือการเดินทางที่ออกไปข้างนอกครับว่ามันลำบากครับในฐานะที่ผมเป็นนักศึกษากายภาพบำบัดนะครับแล้วก็ปัญหาที่ผมเห็นก็คือเป็นปัญหาที่มีคุณยายคุณตาผู้สูงอายุที่ทำงานอยู่กับที่ทำงานซ้ำๆนะครับก็เลยให้ความรู้คุณยายว่าการนั่งทำอย่างเงี้ยมันไม่ดียังไงแล้วถ้าออกกำลังกายมันจะดีอย่างไรแล้วก็จะถ่ายทอดความรู้การออกกำลังกายในผู้สูงอายุให้พี่อสมแล้วก็ให้พี่อสมเรียกหรือว่าประชาสัมพันธ์ให้คุณยายมาออกกำลังกายกันเป็นหมู่คณะครับ
3: วันนี้ค่ะดิฉันก็จะมารายงานแผนผืนแผนที่เดินดินของหมู่บ้านหมู่7นะคะเป็นหมู่บ้านของยายอะค่ะชื่อหมู่บ้านผู้น้อยค่ะก็คือจะมีบางส่วนเขาจะเรียกว่าชุมชนบ้านโคกหรือว่าเกาะนกอะค่ะที่ชื่อว่าเกาะนกเพราะว่าคนในชุมชนแถวนี้ค่ะชอบตั้งชื่อตัวเองเป็นชื่อนกอะค่ะคนเขาก็เลยเรียกว่าเกาะนกค่ะแล้วก็บริเวณการจัดตั้งบ้านนะคะบ้านที่อยู่ติดกันนะคะก็จะเป็นพี่น้องกันก็จะมีความรู้จักกันในเครือญาติอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลักษณะของหมู่บ้านนะคะก็จะเป็นถนนใหญ่อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นถนนลาดยางอะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นถนนในหมู่บ้านเงี้ยค่ะก็จะเป็นถนนดินลูกรังค่ะจะมีวัดผู้น้อยค่ะเป็นวัดที่เป็นจุดศูนย์รวมของชุมชนเป็นวัดที่จะมีงานเทศกาลหรือว่างานบุญต่างๆก็จะเป็นจุดศูนย์รวมของชาวบ้านนะคะที่เขาจะมาร่วมทำงานบุญกันที่วัดบริเวณนี้ค่ะสำหรับประโยชน์ที่เราได้จากการทำแผนที่เดินดินนะคะก็คือเราได้เห็นที่จริงค่ะเราได้เห็นสภาพจริงแล้วก็เราได้เห็นภาพรวมของชุมชนอย่างชัดเจนขอบคุณค่ะ
4: หมู่5นะคะก็พื้นที่โดยรวมนะคะก็จะเป็นพื้นที่ราบเชิงเขานะคะก็จะแบ่งเป็น3คุ้มด้วยกันที่เมื่อวานบอกไปก็จะมีคุ้มสุพรรณคุ้มหมู่กลางแล้วก็คุ้มภูน้ำร้อนนะคะอาชีพโดยรวมส่วนใหญ่

0: เนี่ยจะเป็นจักษาแล้วก็เกษตรกรรมค่ะ
1: แล้วก็รอบส่วนนี้นะคะลักษณะบ้านนะคะก็จะตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างกันนะคะเนื่องจากว่าเป็นบริเวณที่มีพื้นที่ราบค่อนข้างมากนะคะก็ทําให้ชาวบ้านเนี่ยตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ห่างกันนะคะแล้วก็การทําอาชีพนะคะที่เพื่อนบอกไปเนี่ยก็จะอยู่กันเป็นกลุ่มนะคะอย่างเช่นก็จะมีจักษาอยู่ทางด้านบนและทางด้านล่างของที่ราบตั้งแต่ล่างภูเขาลงมาก็จะเป็นการทําเกษตรกรรมนะคะ
0: แล้วเราก็สังเกตได้ว่าแต่ละทุกพื้นที่รวมๆเนี่ยจะเป็นคือเหมือนเครือญาติกันทั้งหมดเลย
1: ใช่แล้วค่ะฉะนั้นนะคะสิ่งที่กลุ่มเราค่ะได้เรียนรู้จากการที่เราทําแผนที่นี้นะคะแน่นอนว่าต้องเกิดจากความสามัคคีของสมาชิกในกลุ่มนะคะเรานักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการของการฟังการสังเกตนะคะเราได้เรียนรู้นะคะความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่นะคะที่เพื่อนบอกด้วยว่าเป็นความสัมพันธ์ของเครือญาติซึ่งแตกต่างจากในเมืองนะคะอย่างที่พวกเราอยู่กันซึ่งจะเป็นสังคมที่ลักษณะว่าอาจจะไม่ได้รู้จักกันนะคะสุดท้ายที่สุดนะคะก็คือทําให้เราเนี่ยได้ฝึกการทํางานเป็นทีมร่วมกันค่ะขอบคุณค่ะ
2: หมู่8นะคะส่วนโดยพื้นที่ส่วนมากเนี่ยจะเป็นพื้นที่ราบลุ่มค่ะมีบริเวณแนวภูเขาภูเต่าอยู่บริเวณด้านล่างนี้นะคะสถานที่สําคัญนะคะในหมู่บ้านนี้เริ่มจากบ้านผู้ใหญ่นะคะเป็นแหล่งการเรียนรู้ค่ะแหล่งการเรียนรู้ของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งในหมู่บ้านนี้นะคะจะมี30ครัวเรือนค่ะที่จะร่วมโครงการนี้ด้วยแล้วก็เหมือนเป็นการรวมคนในหมู่บ้านเนี่ยให้เป็นหนึ่งเดียวกันค่ะ
3: ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะหมู่8นะคะยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์แห่งนี้นะคะแล้วก็เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางนะคะซึ่งก็จะให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่หมู่5หมู่6หมู่7หมู่8แล้วก็หมู่11นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังเป็นมีศาลาประชาคมนะคะซึ่งก็ชาวบ้านนะคะก็จะมีการประชุมประจำเดือนทุกเดือนนะคะทุกวันที่8นะคะ
2: ก็จากการเก็บข้อมูลใน1วันนะคะเพราะว่าชาวบ้านในหมู่บ้านเนี้ยค่ะเป็นโรคเกี่ยวกับโรคสูงอายุค่ะเช่นเบาหวานความดันไขมันอย่างงี้นะคะแล้วก็โรคหัวใจด้วยค่ะแล้วโรคจากการทํางานนะคะเช่นปวดหลังปวดเข่าปวดคอค่ะ
3: ค่ะแล้วก็อาชีพส่วนใหญ่นะคะของชาวบ้านในหมู่8นะคะก็เหมือนกับหมู่อื่นนะคะก็หลักๆเลยก็คือการทำไร่มันสำปะหลังแล้วก็ไร่อ้อยค่ะแล้วก็ประโยชน์ที่กลุ่ม8ของเรานะคะได้รับจากการทำแผนที่เดินดินก็คือเราได้ร่วมมือร่วมใจกันนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราทำคนเดียวเนี่ยยังไงมันก็คงไม่สำเร็จเราต้องมีการแบ่งกันเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ครบรอบด้านนะคะแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ชุมชนได้อย่างเป็นองค์รวมอะค่ะมองภาพรวมโดยใช้ระยะเวลาอันสั้นแต่ว่าเราก็จะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะแต่ว่าคืออันนี้เราเก็บข้อมูลมาแค่วันเดียวซึ่งมันอาจจะยังได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนนะคะก็จะต้องใช้เวลาที่เหลืออยู่ในการเก็บข้อมูลเพื่อเติมเต็มแผนที่เดินดินนี้ให้มันสมบูรณ์ที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ
4: วันนี้พวกเรา2คนเนี่ยเป็นตัวแทนจากกลุ่ม5ที่ได้เป็นตัวแทนจากทุกๆคนอีกทีได้มาสรุปสิ่งที่ได้รับจากการลงชุมชนเมื่อวานนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อนๆได้ร่วมกันเขียนในฟลิปชาร์ตเนาะแล้วเราเนี่ยก็เอามาสรุปรวมกันว่าเรามีอะไรบ้างเนาะเราได้แบ่งเป็น2อย่างคือ
5: ความรู้สึกนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้เรียนรู้นั่นเองครับผม
4: ค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ความรู้สึกเลยนะคะ
5: ครับผมได้เลยนะครับความรู้สึกนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่เรารู้สึกกันก็คือประทับใจต่อการต้อนรับนะครับซึ่งการต้อนรับเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นประตูด่านสําคัญเลยนะครับที่พวกเราประทับใจมากๆเลยนะครับในตัวของพวกพี่ๆอสมเองรวมถึงพี่ๆชาวบ้านด้วยเหมือนกันนะครับผม
4: ต้อนรับอย่างอบอุ่นเนาะไม่ว่าจะแบบให้ความร่วมมือในการตอบข้อสักถามของเรานะรวมถึงบางบ้านยังใจดีเนี่ยได้ให้ขนมติดไม้ติดมือเราไปด้วยค่ะ
5: เมื่อวานผลไม้นี่มากันเยอะมากเลยนะครับผมครับผมแล้วในข้อต่อไปนะครับก็คือเป็นการสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆนะครับการสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยคําเดียวว่าบรรยากาศไม่ได้เหมือนกับในชุมชนเมืองแน่นอนนะครับรวมถึงพวกเราก็ต้องปรับตัวเนาะปรับตัวในการที่จะอยู่ในชุมชนนี้ให้มีความสุขแล้วก็สนุกสนานไปกับมันนั่นเองนะครับผม
4: ใช่แล้วค่ะ
5: ครับผมต่อไปนะครับเป็นการอบอุ่นนะครับและอิ่มใจนะครับพวกเราเนี่ยอบอุ่นทุกครั้งนะครับที่ได้เจอพวกพี่ๆชาวบ้านนะครับผมและอุ่นใจทุกครั้งนะครับที่ได้พูดคุยนั่นเองครับผม
4: พักความรู้สึกไว้ก่อนนะมาดูตรงที่สิ่งที่เราได้เรียนรู้แน่นอนค่ะอย่างแรกเรามาจากคนละคณะใช่ไหมแล้วบางทีในบางคนไม่รู้จักกันด้วยซ้ำเนาะเราเนี่ยต้องมีการรู้จักการทํางานเป็นทีมใช่แล้วค่ะก็การทํางานเป็นทีมเนี่ยตั้งแต่การแบ่งกลุ่มวางแผนลงพื้นที่ ทุกคนเนี่ยจะต้องช่วยกันประสานงานกันอันนี้เนี่ยเป็นตัวฝึกพวกเราได้ดีเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยพวกเราก็ไม่ได้ทำงานกับคณะตัวเองพวกเราขึ้นไปพวกเราส่วนใหญ่สายสุขภาพเนาะแทบจะทั้งหมดเลยขึ้นไปเนี่ยเราต้องมีการช่วยเหลือกันใช่ไหมคะเพื่อเฟื้อก็กูลกันนี่จริงๆแล้วเนี่ยพอเราจบออกไปเราอาจจะเจอเพื่อนที่แบบเฮ้ยคุณหน้าอยู
5: ่เดินกันแบบชนไหล่กันในโรงพยาบาล
4: ไม่ได้มีเรื่องค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังได้เรียนรู้ถึงการวิธีการสร้างปฏิสัมพันธ์ในชุมชนชาวบ้านพวกเราแต่ละคนไม่เหมือนกันชาวบ้านแต่ละหลังไม่เหมือนกัน
5: ใช่
4: เราอยู่ที่ว่าบางทีเนี่ยเรามีสคริปต์ของเราใช่ไหมคะว
5: ่
4: าเราจะเข้าไปยังไงดีพอเข้าไปปั๊บป้าหน้าบึ้งอยู
5: ่โอ้โหมาแบบ
4: เข้าย
5: ัง
4: ไงดีแล้วเราก็ไหลไปตามน้ำเราได้เรียนรู้ตรงนี้ตอนนี้ก็ยังได้เรียนรู้เล็กๆเดี๋ยวเราจะค่อยๆขยายไป
6: สำหรับประสบการณ์ที่เด่นชัดเลยคือได้รู้จักเพื่อนต่างคณะมากขึ้นครับเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่กันที่นี่อยู่กัน24ชั่วโมงใกล้ชิดกันมากๆทำให้ได้รู้จักเพื่อนต่างคณะมากขึ้นแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนรู้ครับว่าในเรียนอะไรมาเราเรียนอะไรมาเราทำอย่างนี้ได้นะในทำอย่างนี้ได้นะทำให้เรารู้จักกันมากขึ้นครับแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการลงชุมชนด้วยครับการใช้ชีวิตในชุมชนด้วยครับผม
7: กระบวนการหนึ่งที่ทำให้นักศึกษาได้เข้าใจเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตนเองคือการมาอยู่ชุมชนสิ่งที่สองก็คือนักศึกษาเนี่ยมาจากสาขาวิชาต่างๆซึ่งปกติเนี่ยนักศึกษาจะเรียนอยู่ในสาขาวิชาของตนก็จะไม่เข้าใจบทของสาขาวิชาอื่นๆการที่เข้ามาอยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันเนี่ยทำให้เข้าใจบริบทของสาขาอื่นว่ามีบทบาทอย่างไรนั้นจะพัฒนาต่อไปในอนาคตเพื่อทำให้เขาเข้าไปอยู่ในสถานที่หรือคอมมูนิตี้ต่างๆในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกประการนึงการที่เขาได้มาอยู่ร่วมกันเนี่ยมันเป็นการสร้างสัมพันธภาพตั้งแต่ตอนเรียนนั้นการเวลาเขาไปทำงานในอนาคตเขาอาจจะต้องพึ่งพากันเพราะนั้นเขาก็เคยได้เรียนร่วมกันอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งประโยชน์เพราะตอนนี้เราการศึกษาคงต้องเน้นในเรื่องของเครือข่ายทางด้านการศึกษามากขึ้นตรงนี้จะเป็นจุดที่สำคัญ
8: สำหรับตอนต่อไปจะเป็นตอนสุดท้ายซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาชุมชนของน้องๆ นักศึกษาน้องๆจะป้องกันการเจ็บป่วยและลดภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพให้กับชุมชนได้ด้วยวิธีการอย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไปท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาได้ที่กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-849-4560-99หรือทางเว็บไซต์ www.op.mahidol.ac.th/oraa

อาคาร70ปีพพกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Design หรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flow โดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรมั้ยนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยาย

0: และภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: อยากลุกข่าว
2: อย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: คปั๊บคุณรู้จักขยะในมือคุณมากแค่ไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกแยกขยะกันอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจนึงทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าวิธีการแยกขยะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันควรทำยังไงเขาคือเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปและตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ร้านรับซื้อขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะครับเขาอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับผมคุณเปรมสวัสดีครับผมตอนแรกผมนึกว่าจะต้องลุงมีอายุหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ก็เป็นความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนนึกภาพเวลาเราพูดถึงคนรับซื้อของเก่าก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก็มีรถซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่าตัวแทนของคนทำอาชีพนี้จริงๆก็ทำธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นของที่บ้านนะครับก็ทำมานานแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วแล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนถึงไม่ค่อยเข้าใจการแยกขยะรู้สึกว่าคนทั่วไปมองการแยกขยะมันเหมือนทิ้งให้ถูกถังเฉยๆ
0: ครับ
1: เราก็ลองเปิดเพจดูให้ความรู้สิแต่เราก็ต้องให้แบบง่ายๆให้มันดูเข้าถึงถ้าจะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีมูลค่าขายได้อย่างที่2คือทัศนคติต่อขยะของบ้านเรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างอ่ะมันจะมีชื่อเรียกของมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจมันอ่ะเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือพลาสติกนะอันนี้คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคามั้ยอันนี้เป็นโลหะอะไรเงี้ยครับ
0: มาถึงร้านรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เห็นไหมฮะอันนี้ขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับหลายๆคนก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าเป็นขวด PET ที่เรียกว่าเพชรนะคร
1: ับ ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
0: ครับ
1: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับถ้ามันไม่ใช่ขวดใสแล้วมันเป็นสีทึบหรือสีขุ่นมากๆจะต้องเหนียวคือมันบีบได้ครับบีบไม่แตกอย่างเงี้ยบีบไม่แตกใช่ไหมครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าพลาสติกประเภทอะไรนะครับ
1: อันนี้เป็นไฮเดนพีอีครับ HDPE ครับ
0: HDPE
1: เลข2
0: ครับผม
1: ก็จะมีอีกแบบนึงเป็น PP
0: ครับอันนี้ก็รีไซเคิลได้เหมือนกัน
1: ก็ได้ก็คือขุ่นๆสีขุ่นๆ
0: สีขุ่นๆแบบนี
1: ้เหนียว
0: อ๋อครับผม

0: ขวดนม
1: ขวดนม
0: ขวดนมก็เป็น HDPE เหมือนกันก็คือมันขุ่น
1: ครับผม
0: ขุ่นแล้วเหนียว
1: อันนี้ก็มีปริมาณมากเหมือนกันก
0: ็
1: รีไซเคิลได้
0: รวมกันเลย
1: แล้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้ครับ
0: ที่รีไซเคิลไม่ได้คือ1พลาสติกที่มันเป็นมัลติเลเยอร์หรือเป็นพลาสติกหลายๆชนิดรวมกันเช่นถุงขนมที่มันมีชั้นฟอยล์ด้วยมีชั้นพลาสติกด้วยพอมันเป็นหลายชนิดรวมกันมันรีไซเคิลไม่ได้ละมันต้องแยกออกจากกัน
1: ซองขนมกรุบกรอบอันนี
0: ้
1: รีไซเคิลไม่ได้
0: แต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อพลาสติกจริงๆเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือพวกเทอร์โมเซตติ้งพลาสติกพวกเมลานีนอะไรพวกนี้ครับคือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
1: แล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได้ฮะ
0: ก็มันจะมีขวดที่เป็นแบบนี้แต่ว่ามันมีสีก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันก็มันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
1: เรียกได้ง่ายว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขาแก้ปัญหาไงครับปลายทางเขาไปอยู่ตรงไหน
0: บ่อขยะ
1: บ่อขยะ
0: ใช
1: ่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะครับถุงพลาสติกต้องแยกยังไง
0: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงมันรีไซเคิลได้นะเพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวใช้ได้เหนียวยังไง
1: ครับ
0: ให้ลองให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดในเหตุว่าถ้ามันกดไลท์ได้เนี่ยมันกดไลท์ได้ตึงเนี่ยรีไซเคิลได้แล้วมีคนซื้อ
1: มีคนซื้อขออนุญาตดูถุงก๊อบแก๊บหน่อยฮะกดไลท์ได้ไหมครับอันนี
0: ้ได้ครับได้แต่มันจะได้อ
1: ันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้อะไรอย่างงี
0: ้
1: ได้เหมือนกันนี่ก็คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างและต้องจัดการยังไงบ้างครับเป็น
0: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับ
1: มี
0: แค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนียม
1: ให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
0: ให้สังเกตที่ก้นมัน
1: ครับผม
0: ครับที่ก้นขึ้นมาดูนะครับ
1: นี่ครับ
0: ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก้นมันจะเว้า
1: ครับ
0: แล้วก็ตัวเหล็กก้นมันจะแบน
1: ครับ
0: แล้วก็ดูบริเวณรอยต่อครับ ถ้ามีรอยต่อเนี่ยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
1: นี่ไงรอยต่ออย่างนี้ใช่ไหม
0: มันจะมีรอยต่
1: อ
0: เป็น2ชิ้นนะครับ
1: ระหว่างก้นกับตัวนะครับจะมี2ชิ้นส่วนถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย
0: แค่นี้เอง
1: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับเหล็กถุงหนึ่งอลูมิเนียมถุงหนึ่งนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะไอ้ฝานี้ไปแยกออกมาเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นไหมฮะ
0: ถ้าเป็นอลูมิเนียมไม่จำเป็นครับเพราะว่าอันนี้ก็อลูมิเนียมถูกไหมฮะ
1: ครับผม
0: อันนี้ก็อลูมิเนียมมันเป็นชนิดเดียวกันครับ
1: ครับผม
0: แต่ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นกระป๋องเหล็ก
1: ครับ
0: ตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมครับ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็นขยะในโรงงาน
1: ครับผม
0: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้าเราอยากประหยัดมันเราก็แกะออกมามันออกมาสักหน่อย
1: ครับผม
0: ก็เอามารวมกับอลูมิเนียม
1: ครับผม
0: อันนี้ก็เหล็ก
1: นี่อันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ
0: นี่เป็นอลูมิเนียมคร
1: ับ เป็นอลูมิเนียม
0: แต่ว่าก่อนการเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออกแต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
1: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างครับพี่เปม
0: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษให้มันฉีกได้ก็รวมกันได้เลยเพียงแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้นเราก็แยกเกรดมาสักหน่อยซึ่งกระดาษจริงๆแล้วมีแค่3เกรด
1: ครับ
0: ผมก็คือ1คือกระดาษกล่องกระดาษลัง
1: ครับ
0: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมัน
1: อ
0: ่ะให้ดูที่เนื้อเร
1: ีย
0: กว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษไม่ฟอกสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
1: ที่เขาเรียกกระดาษลูกฟูกก็
0: ใช่ครับ
1: เ
0: กรดที่2ก็คือกระดาษ A4
1: ครับ
0: เป็นกระดาษฟอกสีนะฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
1: คำว่าฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
0: ใช
1: ่ครับ
0: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามันมีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
1: กระดาษขาวดำ
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะสีอื่นไม่ได
1: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปนี่แหละครับ
0: เพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลอ่ะครับ
1: ครับ
0: เขาจะดีอิงเอาหมึกออก
1: ครับ
0: ซึ่งวิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับสีเงินเท่านั้น
1: ครับ
0: สีอื่นมันจะออกยากหน่อยต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
1: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
0: ปากกานี่ได้สีเงินได
1: ้แล้วถ้าปากกาแดง
0: ปากกาแดงไฮไลท์ไงไม่ได้หรอก
1: ปิ้นสีอื่นสีแดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ครับ
1: คำว่าไม่ได้ก็คือจะไม่อยู่ในจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษขาวดำ
0: ใช่ครับแต่ว่าก็จะไปอยู่ในกระดาษหมดสุดท้ายคือกระดาษเศษคืออะไรก็ได้ที่เหลือขอเป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีกได้ก็เป็นกระดาษถ้ามันฉีกเงี้ยกระดาษละ
1: โบชัวแผ่นพับ
0: อะไรฉีกได้ได้หมดครับ
1: อะไรที่ฉีกได้ได้หมดอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแยกไว้อีกถุงนึง
0: ใช่
1: นะครับ
0: ซึ่งราคาจะถูกสุด
2: ขอยกตัวอย่างเทคนิคเล็กๆของการแยกขยะอย่างถูกวิธีและเมื่อนำไปขายยังได้ราคาดีขึ้นอีกด้วยนะครับกระดาษ A4 ราคาขายอยู่ที่1บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำออกจากกันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นไหมล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4 บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่นี้สามารถขายได้ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้นอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะ
1: อยากจะให้พี่เปรมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
0: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอบมีสำนึกและคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นของเราก่อนให้ความรับผิดชอบกับมันก่อนว่าขยะเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมันให้ดีที่สุดก
1: ่
0: อนที่เราจะทิ้งออกปล่อยออกไปเอาส่งต่อให้ใครให้ใครครับมันไม่ใช่หน้าที่ของใครหน้าที่ของเราเลยเราทำอะไรได้ก็ช่วยทำ
1: ครับบางทีมันอยู่ผ่านมือเราเนี่ยแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาแป๊บเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้เลย
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้ามันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดนั้นบางทีมันอาจจะต้องปล่อยปละละเลยออกไปเพราะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริง 100% อย่างที่เราต้องการเพราะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเรามันก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แหมวันนี้มาเที่ยวกองขยะกับคุณลุงซาเล้งนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะครับรู้ทั้งหมดนี้แล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ The Green Diary วันนี้ครับพาขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะเพราะว่าเราจะมาดูกับกลุ่มคนเก็บขยะรูปแบบใหม่ครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่า EMD Recycle ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพี่โดมสวัสดี
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: โอ้ไม่เจอนาน
3: ครับต้อง
1: พี่โดมครับ EMD Recycle ครับผม
3: ครับผม
1: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ EMD เนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบปี
3: แล้วเดือนนี้1ปีละ
1: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพี
3: ่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ยครับปริมาณคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้นก็เลยรถคันนั้นอาจจะไม่พอละประกอบกับเราใช้มาได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็รถก็มีการสึกหรอไปบ้างแต่คันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
1: มีทีม
3: เมื่อก่อน
1: มีคนขับรถให้ด้วย
3: ใช่ครับมีคนขับรถ
1: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่าเอี่ยมดีรีไซเคิลนี่มันคือบริการอะไร
3: เอี่ยมดีวันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะถึงบ้าน
1: ครับ
3: ถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเขาโดยที่เริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
1: ต้องให้ความรู้ด้วย
3: ต้องให้ความรู้ครับให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ยของรายได
1: ้
3: ที่เป็นกำไรแล้วเนี่ยเราเอาไปดูแลสังคมเราเริ่มเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีของเหลือใช
1: ้
3: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
1: ครับวันนี้มีนัดไหม
3: วันนี้มีนัด
1: ผมไปด้วยนะ
3: ได้เลยต้องไปด้วยกัน
1: รถมีที่ว่างไหม
3: โอเคไปด้วยกัน
1: ไม่ใช่นั่งกระบะนะ
3: ไปด้วยข้างใน
1: ได้เลยครับผมนี่ทีมงานฮะ
4: เอี่ยมดีเนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆเล็กมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจการปัญหานะก
1: ็ครับ
4: มันเป็นธุรกิจการปัญหาเราเลยคิดว่าถ้าเรายึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบนี
1: ้ครับ
4: พี่คิดว่าเราก็ปันเงินส่วนนี้มาดูแลกันวันนี
1: ้ซึ่งทำได้อยู่ได
4: ้อยู่ได
1: ้สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
3: อันนี้ยังใช้ได้นะแต่แกให้ไปเช็คไอ้ตัวไอ้สายไฟมันอาจจะรั่ว
1: ครับอ๋อแต่ว่าแกให
3: ้ให้เลย
1: ให้เลย
3: อันนี้
1: ให้เลย
3: อาจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเค้าเนี่ยคืออะไรที่ให้ได้ดีให้หมด
1: วันนี้ให้เนี่ยฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อยเอาแม่เหล็กไฟฟ้า
5: อ
1: ัน
5: นี้ยังใช้ได้ครับ
1: พิมพ์เตอร์อันนี้ใช้ได้เหรอพี่อัน
5: ใช้ได้ใช้ได้ทุกอย่างเลย
1: โอ้นี่ก็ให้โอ้โหอ๋อหลอดไฟ
5: บริเวณเซนแล้วก็มีรางด้วย
1: อ๋อ
5: เอาไปต่อใช้ได้เลยคร
1: ับหลอดไฟพร้อมติดตั้งเลย
3: เป็นที่นอนได
1: ้ที่ของนี่มีคนใช้แน่นอน
3: ใช่ได้ขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณนะครับโอเคพี่จีนขอบคุณมากนะพี่นะ
6: ขอบคุณมาก
3: ได้ประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
1: คือจะบอกว่าเอ็มดีเนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัดคิว
3: นัด
1: มาทางไลน์ใช่ไหมพ
3: ี่นัดมาทางไลน์
1: แล้วก็ส่งโลเคชั่นมา
3: ส่งโลเคชั่นถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
1: ครับอ๋อครับ
3: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อย
1: อ๋อครับ
3: พร้อมเบอร์ติดต่ออะไรไว้หน่อย
1: วันหนึ่งไปรับสักกี่เจ้าดิพ
3: ี่ประมาณ6 เจ้า
1: เฉลี่ย
3: ต่อวัน
1: นักศึกษานะครับถือขวดลงมามาขายที่เอ็มดีนะครับ
3: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะกล้องนะ
1: อ๋อนี่ไง
3: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจัดเก็บพื้นที่ในหอได
1: ้
3: นะครับแล้วก็สิ่งถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะ
1: ครับ
3: เรียกว่าครบกระบวนการเลยก
1: ็
3: คือพี่อ่านต้องทำยังไงสอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
5: เออจริงเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทำก็ทำติ๊กเกอร์ออก
1: สลากออก
5: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
1: ครับ
5: อันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพชร
1: ครับ
5: พลาสติกเพชร PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
1: ครับ
3: ช่างรวมแบบเนี้ยมี2อย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่อัน6บาท
5: น่าจะ6บาท7บาทประมาณเนี้ยคร
3: ับแต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
1: รู้จักกับเอี่ยมดีได้ไงครับ
7: หนูเซิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบรับซื้อขยะแบบเพื่อนพี่อะค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในแล้วไม่มีรถก
1: ็
7: ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยเซิร์ชดูแล้วก็เจออันนี
2: ้การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี่ไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกวิธีถึง 7.36 ตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรง เราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับ
1: ศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
3: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
1: ่ครับผม
3: ของที่เราได้มาเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะก้องนะ1ก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไปขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลยนะครับ
1: ขยะรีไซเคิลก็
3: ขยะรีไซเคิลเคลียร์ไปเลย
1: ครับผม
3: 2ก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันนี้นะครับของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี
1: ้กระเป๋า
3: จะเป็นพวกกระเป๋านะครับเป็นพวกกระเป๋าซึ่ง
1: ครับ
3: กระเป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดีกับสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อย
1: อ่ะ
3: อย่างเงี้ยนะครับ
1: แล้วอย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหนโยม
3: ครับ
1: เราถึงควรจะบริจาคต่อ
3: คืออยู่ในสภาพที่เอาไปใช้ต่อได้
1: ใช้งานได้อยู่
3: ใช้งานได้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยบางทีมันไม่มีอะไรแล
1: ้
3: วบางทีไม่รู้จะไปเย็บอะไรยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราก็เสียดายตรงที่ว่าเราส่งต่อไม่ได
1: ้
3: แต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พอส่งต่อได้แบบเนี้ย
1: เ
3: ราส่งต่อไม่ส่งต่อแล้วก็ไปขายแปลงเป็นไงกลับมานะคร
1: ับ
3: เอาไปดูแลคนอื่นต่อถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขออนุญาตที่จะตีเป็นของใช้การไม่ได้ไปอะไรเงี้ยนะครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทำให้ของทุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตให้ได
1: ้
3: มันกลับไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได
1: ้
3: อันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะ
1: ครับ
3: ถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสที่สุด
1: โอ้โหนะครับลู่วิ่งไฟฟ้าคล้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์กีฬานี่อันนี้รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียนนะครับ
3: เอาละอันพา
1: เอาขยะมาขายกันครับ
3: มีขวดน้ำพลาสติกนะคร
1: ับ
3: แล้วก็เครื่องซักผ้าแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อมอันนั้นเราไปซ่อมแล้วก็บริจาคต
1: ่อ
3: ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจที่
1: สวัสดีครับพี่
3: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่คอยคิดเงินให้
1: ครับผมนี่ได้กี่บาทครับจัดสรรปันส่วนเงินที่ได้มายังไง
3: ครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุนในการไปซื้อของมาวันนี้สมมติเราได้200นะครับเราได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซึ่งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพื่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
1: ่ครับผม
3: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านพวกเก็บขยะรายย่อย
1: ครับผม
3: เนี่ยเราจะเอาเงินก้อนนี้เอาไปดูแลผ่านวิธีการต่าง
1: ๆครับผม
3: นะครับ
1: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ่าย
3: ใช่
1: ของทีม
3: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู่เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
1: ครับผม
3: นะครับ
1: แล้วมันคุ้มเหรอพี
3: ่พี่ทำมาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
1: ่
3: นะครับมันคุ้มด้วยอะไรหนึ่งก็คือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ในการขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองนี
1: ้
3: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่าง
1: ๆ
3: ให้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขา
1: ครับ
3: อันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งและไอ้เงินกำไรนี่แหละที่พี่คิดว่าเป็นความคุ้มตรงที่ว่านอกจากเราจะได้กำไรแล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่กำไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่น
1: ครับ
3: พี่คิดว่าเนี่ยคือความคุ้ม
1: นี่คือความคุ้ม
3: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเอง
1: ครับผม
3: แล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
1: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีรีไซเคิลเนี่ยนะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกๆคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจในเรื่องของการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้เนี่ยมาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสม ที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอี่ยมดีไซเคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับ

ครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอี่ยมดีรีไซเคิลได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับแบบ Green Diary นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและปัจจัยการเจริญเติบโตของสัตว์มีอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตจึงต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตได้แก่อาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยปัจจัยที่1อาหารสัตว์ต้องการอาหารเพื่อสร้างพลังงานและเพื่อการเจริญเติบโตถ้าสัตว์ขาดอาหารเป็นเวลานานๆก็จะทำให้สัตว์ตายได้เราสามารถจำแนกสัตว์ตามลักษณะอาหารที่กินได้เป็น3ประเภทคือสัตว์กินพืชเช่นแพะกินหญ้าหมูกินรำข้าวหรือนกบางชนิดกินผลไม้และน้ำหวานจากเกสรดอกไม้สัตว์กินเนื้อเช่นตุ๊กแกและกบกินแมลงชนิดต่างๆนกบางชนิดเป็นนกนักล่าเช่นนกอินทรีจะกินสัตว์ที่มีขนาดเล็กเป็นอาหารสัตว์กินพืชและเนื้อเช่นไก่กินหนอนและข้าวเปลือกเป็นอาหารปัจจัยที่2น้ำสัตว์ต้องการน้ำในการดำรงชีวิตเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญในร่างกายเป็นส่วนประกอบของเลือดทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารในร่างกายถ้าขาดน้ำก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตตายได้นอกจากนั้นสัตว์บางชนิดยังอาศัยอยู่ในน้ำและใช้น้ำเป็นแหล่งอาหารปัจจัยที่3อากาศร่างกายของสัตว์ทุกชนิดต้องการออกซิเจนในอากาศเพื่อการหายใจและปัจจัยที่4ที่อยู่อาศัยสัตว์แต่ละชนิดต้องการนอนหลับพักผ่อนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายการเจริญเติบโตนอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของสัตว์เช่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสายน้ำอุณหภูมิแสงแดดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็จะปรับตัวและแสดงออกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเรียกว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์การตอบสนองต่อแสงสัตว์สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับแสงเช่นการที่นกบินออกจากรังในตอนเช้าหรือไก่ขันในตอนเช้าการตอบสนองต่ออุณหภูมิเช่นสุนัขจะระบายความร้อนโดยการหอบเพื่อให้น้ำระเหยออกจากปากควายชอบนอนในหนองน้ำหรือในโคลนเพื่อป้องกันแสงแดดเผาผิวหนังของมันการตอบสนองต่อการสัมผัสเช่นกิ้งกือจะขดหัวเข้าด้านในเมื่อถูกสัมผัสหอยชนิดต่างๆจะหุบฝาหรือหดตัวเข้าในเปลือกอึ่งอ่างเมื่อได้รับการสัมผัสจะเกิดการพองตัวนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ survive s u r v i v e survive แปลว่าการดำรงชีวิต stimulus s t i m uUS stimulus แปลว่าสิ่งเร้า response R E S P O N S E response แปลว่าการตอบสนองเด็กๆเรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์เพื่อความอยู่รอดก็คืออาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยซึ่งสัตว์มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้กันต่อว่าสัตว์มีลักษณะแตกต่างกันเราจะสามารถจำแนกในรูปแบบไหนและสัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์อะไรบ้างรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัย
3: อย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วย

0: ภัยไม่จำกัด
1: PEA
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: การมีชีวิตรอดในป่ายังเป็นเรื่องของอาหารที่เป็นหนึ่งในปัจจัย4ของมนุษย์หากคุณติดค้างในป่านานเป็นเดือนหรือเป็นปีคุณจะมีวิธีการกักเก็บอาหารเพื่อให้มีชีวิตรอดไปได้อย่างไรตอนนี้คุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้การถนอมอาหารที่จะช่วยยืดอายุอาหารของเราไว้ให้ได้นานที่สุด
1: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับถ้าหากเราพูดถึงการดำรงชีวิตก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องของอาหารนั้นเป็นสิ่งจำเป็นครับแต่จะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้มีการยืดระยะเวลาของการเน่าเสียของอาหารไว้ให้ได้นานที่สุดสิ่งนี้คือสิ่งจำเป็นอย่างมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องอาศัยอยู่ในป่าเป็นระยะเวลาที่นานและสิ่งนี้นะครับจะช่วยให้เราไม่จำเป็นที่จะต้องออกไปหาอาหารบ่อยๆด้วยไปติดตามกันครับว่าจะมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไรบ้าง
0: วิธีการถนอมอาหารมีหลายวิธีที่มนุษย์เราได้เรียนรู้มาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณเช่นการทำให้แห้งการรมควันการใช้น้ำโดยในตอนนี้หากเราอยู่ในป่าและมีวิธีที่เหมาะสมกับสถานการณ์มากที่สุดคือการทำให้แห้งซึ่งเป็นวิธีการถนอมอาหารที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

0: เพราะเป็นการดึงน้ำออกจากอาหารจนทำให้ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และการทำงานของเอนไซม์ในอาหารจนเกิดเน่าเสียนั่นเองครับ
1: ตอนนี้เรามีวัตถุดิบทั้งหมด3ชนิดนะครับและจะทำทั้งหมด3วิธีให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันว่าจะมีวิธีในการถนอม

ตอนนี้นะครับเราก็ได้เนื้อสัตว์นะครับที่เราจะนำมาสาธิตผมได้แบ่งเนื้อออกเป็น3ชิ้นนะครับจากเนื้อหมู3กิโลส่วนที่บางที่สุดนะครับผมจะเอามาแล่นะครับเป็นชิ้นบางๆแล้วก็เอาไปตากแดดครับเดี๋ยวเรามาเริ่มมันเลยเราก็ไม่ต้องหั่นให้หนาจนเกินไปนะครับประมาณนี้นะฮะนี่ก็จะเห็นว่ามีขนาดที่ไม่หนามากนะครับบางแล้วก็แบบนี้ตากแดด2วันก็น่าจะได้แล้วนะครับวิธีการตัดนะครับก็จะต้องดูด้วยว่าเราได้เนื้ออะไรมานะครับเนื้อบางชนิดก็มีความเหนียวมากนะครับเราต้องตัดลายเส้นนะครับเพื่อไม่ให้เนื้อเหนียวเกินไปหรือเนื้อบางชนิดเราอาจจะเป็นต้องทุบก่อนด้วยนะครับทุบด้วยหินนะฮะถ้าเรามีอุปกรณ์ยังชีพในป่าเพียงแค่มีดอย่างเดียวนะครับการใช้หินก็เป็นประโยชน์

วัตถุดิบในส่วนที่2นะครับนั่นก็คือเนื้อปลาครับเนื้อปลานะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการประยุกต์ในการที่จะถนอมอาหารในยุคปัจจุบันของเรานะครับอาจจะใช้ความเย็นหรือสารเคมีหรือไนโตรเจนในการที่จะช่วยรักษาเนื้อของปลานะครับให้มีอายุหรือระยะเวลาของอาหารนั้นยืดออกไปแต่ในตอนนี้ถ้าหากว่าคุณอยู่ในป่าสิ่งเดียวที่คุณทำได้นะครับก็คือใช้ความร้อนครับความร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นความร้อนจากไฟหรือความร้อนจากแสงแดดเนื้อปลานะครับเราจะใช้วิธีการตากแห้งอย่างเดียวครับวิธีการตากแห้งนะครับจะช่วยทำให้เราสามารถเก็บอาหารประเภทปลาไว้กินได้เป็นเดือนเลยนะครับโดยเฉพาะวิธีการทำเนี่ยจะมีวิธีขั้นตอนที่ค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะครับปลาอาหารที่หาได้ง่ายที่สุดนะครับในยามที่เวลาเราหลงป่าเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวิธีที่จะทำให้เนื้อปลานั้นสามารถอยู่ได้นานที่สุดจะทำยังไงบ้างตอนนี้นะครับผมได้ปลามา2ชนิดนะครับสายพันธุ์ของเมืองไทยของเราปลาช่อนนะครับแล้วก็ปลาดุกโดยวิธีนี้นะครับสามารถนำไปใช้กับปลาได้เกือบทุกชนิดและสามารถที่จะทำให้คนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำอาหารเกี่ยวกับปลาเลยได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับการที่เราผ่ากลางแบบออกมาแบบนี้นะครับเวลาเรานำไปตากเราก็จะได้เอาไปแผ่กับแดดนะครับการเลาะตามไขสันหลังนี่ง่ายมากนะฮะเราจำเป็นนะครับที่จะต้องเอาเครื่องในออกทั้งหมดเพื่อไม่ให้มีการเน่าเสียนะครับแต่ว่าส่วนนี้คือส่วนของไข่ปลานะครับไข่ปลานี่คือเป็นส่วนที่กินได้นะครับแล้วก็อร่อยมากจะค่อยๆเอามันออกมานี่คือไข่ปลานะครับเก็บไว้ก่อนอันนี้ไว้กินได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถเก็บได้นะครับต้องกินเลยอันนี้มีอีก

เราก็ต้องนำปลามาล้างนะครับให้สะอาดที่สุดนะครับเครื่องในนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในป่าและยิ่งเป็นพื้นที่ที่หาอาหารได้ยากไม่ต้องทิ้งนะครับสามารถนำมากินเพื่อยังชีพได้เลยแต่วิธีการกินคือต้องกินในเวลานั้นเลยนะครับด้วยวิธีการย่างนะครับหรือว่าการต้มก็ได้เครื่องในนั้นนะครับไม่สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานครับแต่เนื้อปลานะครับสามารถเก็บไว้ได้นานจำเป็นที่ต้องล้างให้สะอาดแบบนี้ให้สะอาดที่สุดนะครับย้ำนะครับว่าต้องสะอาดที่สุดเมื่อเราล้างสะอาดแบบนี้นะครับเราก็นำมาบิออกแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะเอาไปตากแดดครับนี่ครับเรานำมาล้างเสร็จแล้วก็นำไม้ไผ่นะครับมามัดให้กางออกแบบนี้เดี๋ยวเอาไปตากแดดกันครับ

แล้วก็มาถึงวัตถุดิบที่3ของเรานะครับก็คือผลไม้หรือพืชนะครับในตอนนี้เราขอยกตัวอย่างเป็นผลไม้ที่หาได้จากในป่าหรือธรรมชาติสมมุติว่าคุณไปเจอกล้วยดิบกับกล้วยสุกนะครับกล้วยที่สุกแล้วนะครับถ้าหากว่าถูกทิ้งให้นานเกินไปก็จะเน่าเสียได้เราจึงนำไปยืดระยะของอาหารนะครับเพื่อให้อยู่ได้นานที่สุดก็คือนำไปตากแห้งนั่นเองครับโดยวิธีการตากแห้งก็ยังคงที่จะรักษาคุณค่าทางสารอาหารเอาไว้ได้ด้วยเช่นเดียวกันเป็นวิธีง่ายๆนะครับที่จะทำให้คุณสามารถกักเก็บอาหารไว้ได้ครับส่วนที่2นะครับเราสามารถนำกล้วยมาใช้ความร้อนเนี่ยนะครับกวนให้เนื้อกล้วยนะมีความเป็นครีมแล้วก็สามารถกักเก็บไว้ในภาชนะต่างๆและเก็บไว้กินได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะทำให้คุณรักษาและถนอมอาหารที่ได้จากผลไม้จากป่าต่างๆเอาไว้ใช้ในการยังชีพในป่าได้ครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันครับเมื่อเรามีกล้วยที่สุกและเหลือใกล้เน่าเสียวิธีการกักเก็บรักษามีดังนี้ครับให้นำน้ำสะอาดไปต้มตั้งไฟไม่เกินไปใช้มีดหั่นกล้วยเป็นชิ้นเล็กๆและบดให้ละเอียดจากนั้นก็เทลงไปในน้ำที่เดือดแล้วค่อยๆกวนจนเนื้อกล้วยเหนียวได้ที่แล้วตักออกไปใส่ภาชนะมิดชิดและเก็บไว้กินได้ครับ

ใช้สำหรับการรวนเดี๋ยวเราไปทำกันต่อครับไปการที่เรามีเนื้อหมูเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยเราอาจจะนำมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะครับและลงไปรวนในกระทะเมื่อเรานำมาใช้ทานต่อไปก็จะมีวิธีที่ใช้ไฟเพื่อให้สุกอีกครั้งหนึ่งนะครับการรวนหมูนะครับจะสามารถช่วยให้หมูเนี่ยไม่เน่าเสียได้นะครับแต่ว่าอาจจะมีระยะเวลาอยู่ได้ไม่นานอันนี้คือวิธีที่นักเดินป่านิยมทำกันมากนะครับพยายามทำให้ชิ้นเล็กที่สุดนะครับอย่าให้หนาเกินไปนะครับเพราะว่าเวลาเป็นรวนแล้วเราใช้ชิ้นหนาเกินไปเนี่ยข้างในมันจะดิบเลยนะครับแล้วมันก็จะมีโอกาสที่จะเน่าเสียได้เวลาที่เราใช้พกเดินป่า

คการหั่นเราอาจจะกลัวว่าใบมีดที่เราพกไปในป่าเนี่ยซึ่งมันอาจจะเป็นอุปกรณ์เดียวที่เรามีนะครับหมดคมได้เวลากระทบกับหินเนี่ยจริงๆแล้วเราใช้หินที่มีทั่วไปรับมีดได้เลยนะครับหมั่นทำให้คมอยู่เสมอสำหรับเราใช้งามจะได้สะดวกมากขึ้นนะฮะชาวบ้านนะครับที่เขาใช้วิถีแบบดั้งเดิมเนี่ยเขาสามารถกินดิบได้เลยนะครับคืออาจจะเป็นรวนนิดนึงลวกในน้ำร้อนนะครับเอาขึ้นมากินได้เลยนะครับการที่เราจะนำเนื้อสัตว์นะครับหั่นแล้วไปรวนหรือว่าจะนำไปปรุงเป็นอาหารนะครับต้องหมั่นสังเกตนะครับสิ่งสำคัญคือต้องดูว่าเนื้อเนี่ยเน่าเสียหรือยังแต่ถ้าเกิดว่าเนื้อเน่าเสียแล้วเรากินเข้าไปนะครับเราอาจจะป่วยเป็นโรคท้องร่วงได้หรืออาหารเป็นพิษนะครับซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตในป่านะครับ

เราใส่น้ำลงไปนะครับให้น้ำเดือดก่อนนะครับแล้วก็เอาเนื้อหมูลงไปลวนนะครับลวนให้สุกนะครับแต่ไม่สุกมากนะครับจนแข็งแล้วเราสามารถนำติดตัวไปได้เวลาที่เราออกจากแคมป์หรือออกจากที่พักการเดินป่าหลายๆวันนะครับสามารถติดตัวไปใช้เป็นอาหารได้โดยที่หมูยังคงอยู่ในสภาพดีและไม่เน่าเสียนะครับแต่ก็ไม่ได้อยู่มากจนเกินไปนะครับอาจจะอยู่ได้ประมาณ 2-3 วันเพียงแค่นั้นนะฮะ

0: ในตอนนี้ผมจะมาพูดถึงส่วนสำคัญในการที่จะช่วยถนอมอาหารนั่นก็คือเกลือนั่นเองครับเกลือนะครับอยู่คู่กับมนุษย์โลกเรามาอย่างยาวนานครับไม่ว่าจะใช้ในการถนอมอาหารหรือใช้ในการปรุงอาหารแต่เราจะสามารถหาเกลือที่มีความเค็มมากพอมาใช้ในการรักษาหรือถนอมอาหารของเราในธรรมชาติได้จากที่ไหนไปติดตามพร้อมกันครับและในสถานที่ที่เราอยู่ในตรงนี้คือบริเวณพื้นที่โล่งและมีหน้าผาสูงชันดังนั้นผมจะไปเดินตามหาโป่งของเลียงผาที่อยู่บริเวณหน้าผาครับโดยบริเวณโป่งสัตว์นะครับจะมีดินที่มีความเค็มมากกว่าปกติครับดังนั้นเราจึงนำมาใช้ในการถนอมอาหารได้ไปเดินดูกันครับว่าเราจะพบโป่งสัตว์หรือไม่ครับ
1: โป่งของสัตว์คือบริเวณพื้นดินที่พบ

ธาตุชนิดต่างๆมารวมกับธรรมชาติและมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ป่ารวมถึงมนุษย์เราด้วยในตอนนี้ผมจะใช้พื้นที่บริเวณหน้าผาที่มีเลี้ยงผาอาศัยอยู่เพื่อค้นหาโป่งเลี้ยงผาและนำมาใช้ในการถนอมอาหารแทนเกลือนั่นเองครับโดยเกลือนั้นจะช่วยฆ่าสิ่งมีชีวิตที่จะย่อยสลายอาหารเช่นแบคทีเรียหรือยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์ได้นั่นเอง

0: อนนี้ผมได้มาพบโป่งของเลียงผาแล้วนะครับการเกิดโป่งเนี่ยนะครับเกิดจากหลายรูปแบบทางธรรมชาติครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำฝนที่จะสะล้างแร่ธาตุต่างๆมารวมกันแล้วทำให้พื้นดินบริเวณตรงนั้นมีความเค็มมากกว่าปกติดังนั้นนะครับเราจะนำดินของโป่งสัตว์เนี่ยไปใช้ในการถนอมอาหารแทนเกลือได้ครับจะเห็นว่าบริเวณของโป่งนะครับมีรอยของสัตว์เนี่ยพยายามที่จะคุ้ยซึ่งจะอยู่บริเวณหินตรงบริเวณเนินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาดินนะครับไปใช้ในการที่จะถนอมอาหารของเรากันวิธีรมควันนะครับจะเป็นวิธีที่นิยมมากทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิติดลบมากๆอย่างเช่นขั้วโลกเหนืออลาสก้าหรือต่างประเทศอื่นๆหรือพื้นที่ที่อยู่บนยอดเขาหรือในสถานที่ที่มีฤดูเพียงแค่ฤดูร้อนกับฤดูหนาวที่ยาวนานและวิธีนี้นะครับผมได้ไปตามหาดินจากโป่งสัตว์นะครับซึ่งมีความเค็มของแร่ธาตุที่มารวมกันโดยเราจะใช้ในการที่จะนำมาพอกเนื้อสัตว์พอพอกเสร็จแล้วนะครับเราจะนำไปรมควันนะครับหรือนำไปวางอยู่ในพื้นที่เตาที่เราได้เตรียมเอาไว้นะครับ
1: การก่อเตาไฟเพื่อใช้ในการรมควันมีหลายวิธีอย่างมากโดยจะสามารถขุดหลุมหรือก่อขึ้นด้วยหินและดินเหนียวและสร้างด้วยวัสดุจากไม้เพื่อให้ควันนั้นเข้าไปอยู่กับเนื้อสัตว์มากที่สุดโดยควันไฟนั้นจะมีสารคาร์บอนิลซึ่งสารนี้จะทำให้เกิดสีส่วนสารกลุ่มฟีนอลช่วยเรื่องกลิ่นรสที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ได้เพื่อที่ทำให้ผิวของเนื้อสัตว์ค่อยๆแห้งเพื่อช่วยรักษาเนื้อสัตว์ข้างในไว้ได้นานเป็นปีครับ
0: ผมจะเอาดินนะครับดินนี่คือเราได้มาจากโป่งสัตว์นะครับจะใช้ดินนี้ในการพอกเลยนะครับพอกไม่จำเป็นต้องทำหนาจนเกินไปนะครับอันนี้นะครับคือยุคสมัยใหม่นะครับผมขออนุญาตใช้เกลือจริงๆเลยนะครับในการที่จะช่วยพอกอาจจะช่วยตบนิดนึงนะครับตบให้มันเข้าเนื้อนะครับผมคิดว่าน่าจะใช้ได้ละหลังจากนั้นนะครับจะนำไปรมควันนะครับไปดูขั้นตอนต่อไปกันครับตรงนี้นะครับจะเห็นว่าผมได้นำตะแกรงด้านบนด้วยไม้นะครับแล้วก็ทำพื้นที่ในการวางเนื้อพอเมื่อว่าเราวางลงไปแบบนี้เราก็ต้องพยายามที่จะต้องดูฟืนนะครับของเราเอาไว้เสมอเพื่อให้มีควันตลอดเวลาวิธีการนี้ต้องใช้เวลานานครับอาจจะ1วันหรือ2วันก็เป็นไปได้ต้องดูว่าพื้นที่ที่เราทำนั้นมีประสิทธิภาพแค่ไหนเราก็จะนำวัสดุอื่นๆนะครับจากธรรมชาติมาปิดด้านบนเอาไว้อย่างนี้นะครับทับไปเลยนะครับนี่คือการทำให้ควันนะครับอยู่กับเนื้อของเราได้มากที่สุดเดี๋ยวใช้หินเล็กๆเรียงไว้ก่อนนะฮะโอเคครับเราจะทำแบบนี้นะครับปล่อยไว้อย่างนี้เลยโดยที่ต้องดูว่ากองไฟเนี่ยนะครับมีควันอยู่เสมอนะครับ

0: ระหว่างที่เราจัดการเรื่องของเนื้อลมควันอยู่นะครับเราก็ไปเอาเนื้อตากแห้งเอาไว้นะครับก็จะเห็นว่าผิวด้านนอกเนื้อเนี่ยเริ่มแห้งนะครับเราก็จะใช้เวลาตากแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะใช้ได้แล้วก็สามารถเก็บไว้กินได้แล้วครับ
1: การถนอมอาหารเพื่อยืดอายุรักษาอาหารของเราให้ได้นานที่สุดนั้นจำเป็นมากต่อการดำรงชีวิตหากคุณหลงป่าและไม่รู้ว่าจะหาอาหารได้อีกเมื่อไหร่การที่เราคำนวณปริมาณอาหารที่มีและค่อยๆกินอย่างประหยัดให้เพียงพอต่อพลังงานของร่างกายแต่ละวันได้วิธีนี้จะช่วยทำให้คุณสามารถมีชีวิตรอดไปได้อย่างแน่นอนและพื้นฐานทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมยังสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้อีกด้วยครับ
0: และในหมู่ที่เราได้ลมควันทิ้งเอาไว้นะครับเมื่อมองแล้วว่าใช้ได้เราอาจจะเอากลับเข้าไปแขวนในที่พักของเราโดยการแขวนนั้นจำเป็นต้องแขวนให้สูงไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะหลบหลีกสัตว์ต่างๆที่จะเข้ามาแย่งอาหารเราได้และถ้าเกิดว่าพื้นที่ตรงนั้นมีลมโกรกด้วยยิ่งดีมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าจะช่วยรักษาพื้นผิวของอาหารนะครับไว้ได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้ววิธีการที่เราได้นำเสนอให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันเป็นวิธีการการเก็บอาหารหรือการถนอมอาหารที่อยู่คู่โลกมนุษย์เรามาอย่างยาวนานครับเป็นวิธีการที่ทำได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่มีอยู่แล้วและไม่จำเป็นต้องหาเพิ่มเติมและท่านผู้ชมสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับวัตถุดิบอื่นๆได้อย่างหลากหลายครับและการที่เราจะดำรงชีวิตอยู่ในป่าและให้อยู่ได้นานที่สุดนั้นการที่เราได้อาหารหรือวัตถุดิบมาไม่ว่าจะมากหรือน้อยเมื่อเราได้มาแล้วก็ต้องมีการคำนวณที่จะใช้อาหารได้อย่างพอเพียงต่อการดำรงชีวิตให้ได้นานที่สุดนี่คือวิธีการถนอมอาหารที่จะทำให้เราสามารถมีชีวิตรอดไปได้พบกับผมแบงค์ภาคินได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีครับช่างประจำบ้านมาแพร่นะฮะวันนี้นี่ถ้าเกิดพูดถึงแพร่เนี่ยก็ต้องนึกถึงไม้สักอย่างแน่นอนเลย
1: ดู
0: ด้านหลังของเรานี้ก็คือ
1: นี่ซะก่อน
0: นี่ดงสักนะครับไม้สักนี่ถือเป็นทรัพยากรที่เรียกว่าทรงคุณค่าของประเทศนี้นะและนับวันก็จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับส
1: ่
0: วนการทำไม้สักนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีขั้นมีตอนตั้งแต่แหล่งของทรัพยากรคือแหล่งการปลูกสักเองเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเลยเนาะรวมถึงพวกความเชื่อที่ผิดต่างๆเกี่ยวกับการทำไม้สักด้วยบางทีอุ้ยคิดว่าอุ้ยคนไปตัดไม้ทำลายป่ามาเพื่อจะได้มาซึ่งไม้สักบางทีแหล่งที่มาเนี่ยมันถูกต้องแล้วแหละ
1: เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ตัดมาจากป่าธรรมชาติแล้ว
0: เ
1: ขามีปลูกเป็นหลักแหล่งแล้ว
0: เอาเป็นว่าเทปหลายๆเทปหลังจากเนี้ย
1: ใช่
0: ทั้งประจำบ้านจะพาคุณเที่ยวแพร่ละกัน
1: ใช่แล้ว
0: ไปดูแหล่งของไม้ไปดูแหล่งที่เขาทำไม้การนำไม้สักมาแปรรูปได้อย่างไรบ้างกลายเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วเกี่ยวงานช่างอย่างไรรวมถึงการซ่อมสร้างต่างๆช่างประจำบ้านเราก็ไม่ขาดนะครับติดตามได้ในช่างประจำบ้านทั้งหมดนี้ครับแพร่ในปัจจุบันนี้ครับจังก็ยังคงทำเกี่ยวกับเรื่องไม้สักอยู่ดี
1: เดี๋ยวเรามีคนที่จะมาให้ความรู้ลึกๆกับเราเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้นะ
0: เราอยู่กันที่ DM Furniture Design ไม้สักแพร่นะฮะวันนี้เรามาขอความรู้กับเราไปกัน2ที่วันนี้นะฮะนี่คือที่แรกของเราซึ่งจะมีเตาที่เป็นเตาเรียกว่าเตาอบไม
1: ้เวลาเขาทำไม้มาเขาต้องผ่านการอบผ่านกระบวนการก่อน
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยครับด้านในเลยไปนี่คือเรามาอยู่ในโอ้ยนี่พี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่น้อยคือที่นี่เราทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
2: ใช่ไหมฮะใช่
0: เราเริ่มมายังไงมันแต่เดิมเราทำอะไรแล้วทำนานๆยังพี
2: ่รวม40ปีแล้ว
0: โอ้ยยาวเลยเฟอร์นิเจอร์ของ DM เราเนี่ยแตกต่างกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอื่นๆอย่างไร
2: ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับปรุงแล้วเน
0: า
2: ะเรียกพัฒน
0: า
2: พัฒนาสินค้าให้ทันสมัยเป็นลักษณะของคนรุ่นใหม
1: ่เนี่ย อย่างที่เราเดินมาเราเห็นเลยนะว่าจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่เราเห็นในภาพจำเราเมื่อก่อนที่จะต้องเป็นหนาหนาหยิ่งใหญ่แบบว่าที่เห็นทุกบ้านมีเหมือนกัน
0: รสนิยมเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกเลยต้องเรียนอย่างนี้ก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นใช้กับบ้านที่เป็นบ้านสมัยใหม่ได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งใช้กับบ้านสมัยเก่าก็ยังได้ก็ยังดูเข้าอยู
1: ่
0: เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ผมว่าตอบโจทย์เลย
1: ค
0: ือหน้าตาก็ไม่ได้ดูทันสมัยเกินไปอ่ะคือเหมือน
1: ใช่มีความคลาสสิก
0: ใช่
1: มีความคลาสสิกอยู
0: ่ในฟอร์มภาพรวมยังคงคลาสสิกอยู่แต่เท็กซ์เจอร์ผิวสัมผัสรวมถึงฟินิชชิ่งต่างๆทันสมัยแล้วอ่ะ
1: ดูโมเดิร์น
0: ซึ่งไม้สักเนี่ยมันก็จะมีอายุของมันเน
2: า
0: ะใช่ไหมมีตั้งแต่ไม้สักที่เป็นไม้สักเก่าเลยจนถึงไม้สักที่เป็นไม้สักอายุน้อยแบบที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้อันเนี้ยรบกวนพี่น้อยช่วยอธิบายความแตกต่างหนึ่งว่าเอ้ยไม้สักเก่าไม้สักใหม่มันแตกต่างกันนอกจากในแง่ของราคา
2: ไม้สักเก่าเนี่ยเป็นไม้สักที่มันอายุร้อยกว่าปีเนาะแล้วมันก็จะเป็นพวกบ้านเรือ นมันจะเป็นไม้ทรงเก่า
0: อยู่ในรูปของบ้านเรือนเสาเรือน
2: เสาเรือนใช่ครับก็ไปซื้อมาตรงนั้น
1: นะ
2: ซื้อมาแล้วมาแปรรูปแปรรูปก็มาทำผลิตภัณฑ์แต่ไม้ของมันเนี่ยอายุของมันจะเยอะ100ถึง200ปี
0: แน่น
2: แล้วเนื้อมันจะสวยมาก
0: นวลแห้ง
2: แตกต่างจากไม้สวนป่าสวนป่านี่ลำต้นมันจะอยู่ประมาณสัก50ปีลงมา
0: ครับผม
2: 50ปีลงมามันก็เนื้อมันก็จะสวยอีกแบบนึง
0: เด็กกว่า
2: แต่มันก็จะลายสวย
0: ไลท์หน่อย
2: ครับลายเสือใช่อย่างนั้นมีดำมีทอง
0: เดี๋ยวเราจะต้องขอให้พี่น้อยพาไปดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการอบ
2: ครับ
0: คือการอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการทำไม้สักให้มันคงทนยังไงพี่ช่วยอธิบาย
2: เรื่องนี้หน่อยก็ในเรื่องของไม้สักเนาะเราซื้อมาม ันจะเป็นไม้สักที่มันมีความชื้นอยู่ในตัว
0: ใช่
2: ครับแล้วก็นำมาทำการแปรรูปแปรรูปแล้วก็ถึงจะผ่านกระบวนการอบแต่เดี๋ยวพาไปดูเตาอบแบบโบราณ
0: นี่ครับสุดยอดเลย
2: ครับ
0: แต่หน้าตาเป็นยังไงอบยังไงโบราณยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปตอนนี้เราก็อยู่หน้าเตาอบเลยนะฮะคือหลายคนคิดว่าเตาอบมันเป็นเตาแบบเล็กๆเตาจริง
1: ก็คือคำว่าเตาเองที่เรา
0: เนี่ยเป็นบ้านใหญ่มาก
1: ใช่
0: เป็นโกดังที่ก่อด้วยตัวไอ้เขาเรียกอะคอนกรีตคอนกรีตบล็อก
2: ครับ
0: คอนกรีตบล็อกแล้วก็ด้านในก็คือเราฉาบไหมด้านใน
2: ไม่ฉาบ
0: ไม่ฉาบ
2: เคลือบไอ้แผ่นเหล็ก
0: อ๋อเคลือบด้วยแผ่นเหล็ก
2: ครับ
0: อ๋อทำเตาแบบนี้เลย
1: มันจะได้แบบอบอยู่ข้างใน
0: อบอุณหภูมิ
1: อันนี้คือยังไม่ได้อบใช่ไหมคะ
2: ยังครับ
0: ยัง
2: จะเรียง
0: คุณผู้ชมจะเล่าสัมผัสได้ฟังนะอันนี้คือจับแล้วรู้สึกว่ามีความชื้นด้านในเลย คือเนี้ยเป็นไม้ใหม่เลย
2: ไม้ใหม่ครับ
0: เออไม้ใหม่นี่คือยังไงเราตัดมาแล้วก็ค่อยมาแบ่งส่วน
2: กับก็คือไม้เป็นไม้ท่อนสูงเนาะท่อนสูงอายุนี่ก็ประมาณสัก30กว่าปี
0: อือ
2: แล้วก็มาผ่าผ่าเป็นไม้แปรรูป
0: โอเคหลายๆคนอาจจะเห็นว่าอุ๊ยลายไม่เห็นขึ้นเท่าไหร่เลย
2: ตอนนี้ยังไม่ขึ้นฮะเต๋อถ้าอบไปแล้วไม้แห้งก็จะเริ่มลายขึ้นออก
0: ไม้มันจะเริ่มแบบเค้าเรียกอะไร
2: หดตัว
0: หดตัวเพราะว่าความชื้นนะไม้ฟูฮะ
2: ใช่คร
0: ับ นะพอเราอบแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะบีบแล้วมาแล้วลายมันเด่นชัดขึ้นมาอีกทีนึงอบนานมั้ยพี่อุณหภูมิเท่าไหร่อะไร
2: อุณหภูมิเริ่มแรกก็อยู่ประมาณสัก40นวดไปก่อน
0: เบาๆ
2: นวดเบาๆไปก่อน
0: อ๋อไม่ใช่มาเหมือนว่าเบ้ออย่างเงี้ยเออเบาๆก่อน
2: ก็จะนวดไปประมาณสัก 4-5 วันแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีก
1: ไปถึงเท่าไหร่คะ
2: ไปถึง80แล้วคงที
1: ่ก็เริ่มแล้ว
0: ค่อยๆค่อยๆให้ไม้เนี่ยค่อยๆปรับตัวใช่มั้ยฮะไม่ใช่บอกอุ๊ยแอร์ปึ๊บ
1: ถ้าสมมุติแบบ80ปุ้มไปเลยทีเดียวเกิน
2: บิดความเสียหายก็จะเยอะ
0: บิดนี่โกงบิดแน่นอนอุณหภูมิเปลี่ยนเร็ว
2: ครับ
0: โกงบิดแน่นอนนะฮะโอเค
1: เดี๋ยวก็ตอนแรกเมื่อกี้40องศาประมาณกี่วันคะ 4-5 วัน
2: 4-5 วัน
1: แล้ว80นี่กี่วันที่อบถึง80
2: นี่จะรอบสุดท้ายนี่ก็คือหลังจากสมมุติ15ก็หลัง5วันถึงวันที่15
0: โอ้10วันเหรอ
2: บวก5วัน
1: กระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่เข้าห้องอบเย็นเสร็จออกมาเลยกี่วันคะ
2: ก็เล่นขึ้นอยู่กับไม้หนาไม้บางด้วยเนาะถ้าหนาสักครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็ประมาณ15วัน
0: โอเค
2: ถ้านิ้วก็อยู่ประมาณ20ถึง25วัน
0: โอ้เกือบเดือนนะ
2: ใช่ใช
0: ่แล้วอบกันไม่ได้อบ
1: ครึ่งเดือนถึง1เดือนแล้วแต่ความ
2: มันจะไม่ได้คุณภาพ
0: ครับวันนี้เราไม่ได้มาเดินทัวร์พี่น้อยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของไม้สักกันธรรมดาวันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาโชว์สกิลเดี๋ยวจะไม่เชื่อพี่น้อยเป็นช่าง
2: ครับ
0: นะครับ
2: เดี๋ยวไปที่โรงงาน
1: เวิร์คช็อปสตูดิโอ
0: มีหลายจุดมากที่ต้องไปเยี่ยมชมวันนี้เชิญครับพี่น้อยนี่ก็คือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นที่มีชื่อว่า
2: เก้าอี้ญี่ปุ่น
0: เก้าอี้ญี่ปุ่นครับเฮ้ยนี่เพราะว่าอะไรว่าตรงนี้ก็มีแบบ
2: มีจิมม
0: ี่คานมารับอย่างนี้นะเหมือนหลังคาญี่ปุ่นอะไรนะสวยงามเลยแล้วมันมีทีเด็ดตรงไหนฮะยังไงบ้าง
2: ก็สามารถถอดประกอบโดยที่ไม่ต้องใช้ตะปู
0: ฮะจริงเหรอ
2: ครับ
0: เฮ้ยแต่มันแน่นมากเลยพี่มันไม่ได
1: ้ตรงไหน
0: ยังไงอ่ะ
2: เดี๋ยวถอดเดี๋ยวเราถอดให้ดู
1: อุ้ย
2: ป๊อปเสียงหน่อย
1: โอ้ย
0: เฮ้ยอ๋อมีเป็นแบบว่าเดือยไม
1: ้เอ้ยเหมือนของเล่นเหมือนกันเน
0: า
1: ะเหมือนประกอบล่างเงี้ยไม่ตายแล้วเฮ้ย
0: จบเลยเฮ้ยสวยมาก
1: เพราะเขาออกแบบให้มันไม่ต้องมีส่วนไหนที่รับแรงเกินม
0: ันก็แข็งแรงแล้วก็เป็นการเรียกอะไรอ่ะเข้าย
1: ิ่งนั่งยิ่งแข็งแรง
0: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาสาธิตการทำตัวนี้ให้ดูอย่างไรนั้นก็ไปชมกันเลย
2: ครับผมเตรียมไม้ไว้ก็ประมาณ6แผ่นเริ่มต้นคือการตัดตกแต่งไม้ก่อนตกแต่งไม้วัดขนาดวัดไซส์ให้เรียบร้อย
3: ขนาดต้องเป๊ะ
2: ขนาดต้องเป๊ะฮะไม่งั้นมันจะทำการให้การโยกขยับไม่ต้องฟิตให้มันเป๊ะพอดีเลยเรียกเขาอีกญี่ปุ่นเพราะว่าเราสามารถถอดแล้วพับสามารถนำพาไปได้ทุกที่ออกไซงานนี่สบายจับแค่3ชิ้นก็สวมมันใช้ได้เลยจริงเราทำเป็น3ชิ้นก็ได้1 2 3ตัวนี้ติดกระท่อมมันถึงก็สับวาง

0: ย่อมาจาก
1: ดอนมูลค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่อันนี้เรื่องจริงไม่ได้อำ
2: ดอนมูล
0: โอ้โหเท่มากเลยโลคอลมาก
1: ดอนมูล
0: รู้แล้วว่าจากไหน DM ดอนมูลแน่นะฮะขอบวันนี้ขอบคุณพี่น้อยมากๆเลยครับที
3: ่
0: พาตัวครบเลย
3: คร
0: บวงจรเลยตั้งแต่เตรียมตั้งแต่เอาไม้มาเตรียมไม้ไปจนถึงการผลิตต่างๆดีไซน์นะฮะแล้วก็รูปแบบต่างๆที่เรามีอยู่
1: นะใครที่สนใจในการพัฒนา
0: ใช่
1: เฟอร์นิเจอร์ไม้สักด้วย
0: นอกจากจะได้ของดีเป็นของที่แบบว่าคุณภาพแล้วยังเป็นการสนับสนุนคนพื้นที่ด้วย
3: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปอีกที่นึงวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนนะจะเป็นที่ไหนตามไปเลยและตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้เหมือนกันนะครับ
1: ใช
0: ่แล้วแท้ไม้ไทยเฟอร์นิเจอร์นี่ร้านนี้นะครับก็คือเรามาดูเฟอร์นิเจอร์อีกลักษณะหนึ่งแล้วกัน
1: ใช่มีความเป็นอินดัสทรีขึ้นมานะคะก็ผลิตอย่างใหญ่โตมีโชว์รูมอันนี้ก็เหมือนเป็นหน้าร้านโชว์รูมเนาะนี่จัดสวยงามมากเลย
0: เซตติ้งนู่นนี่ให้ดูมีโต๊ะอาหารมีชุดรับแขกนะมีโซฟาโอ้เยอะมากเลยมีโต๊ะอาหารโต๊ะประชุม
1: ใช่
0: แต่ดูลักษณะของสไตล์ของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะเรียบง่ายกว่าคือว่าจะไม่ได้แบบว่าเป็นคลาสสิกขนาดนั้นจะเป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ดูเป็นโฮมยูสมากขึ้น
1: อันนี้เป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์แล้ว
0: เข้าได้กับทุกบ้านแหละเอองี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยว่ามีคอนเซ็ปต์ดีไซน์อย่างไรไปคุยอะไรครับไปสวัสดีครับพี่เติ้ล
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: คร
0: ับ สวัสดีครับผมชอบมากเพราะว่าจัดชุดที่นั่งไว
3: ้
0: แต่เรายืนคุยกันยืนคุยกันตรงนี้เลย
1: เรา
0: ก็ดื่มกัน
1: เป็นกันเองจะได้ตื่นตื่น
0: โอเค
1: ร้อน
0: มาพูดถึงประเภทของไม้สักบ้างเมื่อกี้แอบคุยกันไว
3: ้
0: อย่างของพี่น้อยเงี้ยเขาบอกว่าเป็นสักปลูกใช่ไหมเป็นป่าปลูก
3: ป่าปลูก
0: แล้วของเราอ
3: ่
0: ะ
3: หลักๆนะครับจะแบ่งเป็น3อย่างไม้สักนะครับหนึ่งคือป่าปลูกแล้วก็ตัดเองแล้วเอามาใช้เนี่ยอันนี้คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือสักจากรัฐก็คือองค์การป่าไม
0: ้ okay.
3: นะแล้วอย่างที่3ก็คือไม้เรือนเก่าหรือเขาจะเรียก okay. ว่าไม้เก่านั่นเอง
0: นี่แพงเลย
3: อันนี้แพงแล้วก็เดี๋ยวนี้จะหายากครับเพราะว่าบ้านเก่าๆเนี่ยตอนนี้มันถูกรื้อไปหมดแล้ว
0: ใครๆก็ซื้อหมดแล้ว
3: ใช่ใช่ใช่ครับ
1: มันไม่ได้มีมาใหม่เพิ่มไงมันลิมิตแล้วมันก็กระจายไป
0: ใช่ใช่ใช่
3: แต่ของเราจะใช้แบบที่2ก็คือขององค์การป่าไม
0: ้
3: ก
0: ็คือจากรัฐ
3: ของรัฐครับก็คือหมดปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็คือถูกต้องหมด
0: ของพี่น้อยเขาอบเครื่องจักรชาวบ้านใช่ไหม
1: ก่อกำแพง
0: ก่อกระโพงกำแพงใช้อิฐใช้คอนกรีตบล็อกก่อขึ้นมาที่นี่การอบไม้เป็นยังไง
3: ก็เมื่อก่อนของที่นี่ก็ใช้เป็นแบบอบแบบฟืนเหมือนกัน
0: ครับ
3: เพราะว่าฟืนเนี่ยมันง่ายคือเพราะว่าไม้สักเวลาทำเหลือเนี่ยทำโต๊ะทำเตียงทำตู้มันเหลือเศษไม้เราก็แค่โยนเข้าเตาเอาเป็นฟืนไปอย่างเงี้ยมาถึงเชื่อมเพลิง
1: อ
3: ันนี้ก็ใช้เรื่องอินฟราเรดเรื่องฮีเตอร
0: ์
3: เอาไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับ
0: เป็น
3: ก็คือเราไม่ต้องใช้คนมายุ่งละกดเปิดแล้วก็กดปิด
0: คือมาตรฐานแหละ
3: ใช่ครับ
0: ลดมลภาวะแล้วก็ความเป็นมาตรฐานควบคุมอุณหภูม
3: ิ
0: ควบคุมเวลาได้นี่ผมชอบคุณพ่อมากคุณพ่อยืนหนึ่งหนึ่งหนึ่งถูกต้องลูกพูดดีอ่ะโอเคนั้นผมขอเจอคุณพ่อนะ
3: ได้เลยครับ
0: เราต้องเจอคุณพ่อตรงไหน
3: เดี๋ยวจะเจอกันที่หน้าเตาอบเลยครับเดี๋ยวคุณพ่อจะโ
1: ชว์เดี๋ยวเจอกันหน้าเตาอบแล้วยังไง
0: เจอพ่อหน้าเตาอบเลย
3: เตาอบไม
0: ้เตาอบไม้โอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอคุณพ่อกันเลย
3: ครับผมเชิญครับเชิญครับ

0: เอาละครับคุณเติ้ลส่งไม้ต่อมาที่คุณพ่อครับสวัสดีพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมครับ
0: อันนี้เป็นระบบอะไรยังไงครับพ่ออ
3: ันนี้เป็นระบบไฟฟ้าฮะไฟฟ้าแต่ว่าการรับร้อนระบบไอฮีเตอร
0: ์ครับ
1: ใช่ฮีเตอร์
0: คือเราต้องมาอบเองถูกไหม
3: อบเอง
0: เรารับไม้มาแล้วก็มาจัดการแบ่งส่วนแล้วก็มาอบเองเหรอ
3: ใช่ครับคือถ้าเป็นสวนปลูกสวนก
0: ็
3: ปลูกแหละแต่ว่าถ้าเป็นของไม้ออฟที่คุณต้นคุย
0: ครับ
3: เมื่อกี้มันจะยุไม้ประมาณ30ปีขึ้นนะ
0: อ๋อโอเค
3: แล้วทีนี้พอเราจะซื้อไม้เป็นท่อนเนี่ยมาแล้วมาแปรรูป
0: ครับ
3: แปรรูปมันจะเขาจะตัดไว้ในป่า1ปีก่อน
0: โอเค
3: ไอ้นี่ก็แห้งอยู่แล้วปกติถ้าอย่างไม้อีกประเภทก็เป็นนสเนี่ยจะเป็นเขาเรียกนสนสนางสาวอ่ะ
0: ครับนางสาว
3: เป็นไงเออเป็นไม้มันจะอ่อนมันจะต่ำกว่า15ปีพ
0: อ
3: ต่ำ15ปีพวกพอตัดพวก
1: ตล
3: าดอย่างชาวบ้านทั่วไปเขาจะเอามาทำเลยอย่างเงี้ย
1: เ
3: ออรามาเรื่อยแล้วเป็นน้ำอยู่เลยนะ
0: เออยังแฉะอยู่
3: ความชื้นนี่80-100%เลย
0: เออแบบเปียกเลย
3: แต่ไม้อปอที่ไม้ขององค์การป่าไม้เนี่ยความชื้นอยู่ประมาณไม่เกิน40
0: อ๋อก็เรียกว่าตัดลงมาแล้ว
3: ใช่แต่ตัวนี้อะไรที่เรามาอบที่ผมจะใช้เพราะมันจะไม้จะมีคุณภาพกว่าผมก็เลือกใช้ไม้ขององค์การป่าไม้
0: เพราะฉะนั้นนี่คือการอบในตู้
1: ข้อดีข้อเสียของระบบอบแบบนี้
3: สำหรับระบบนี้ก็คล้ายกันแต่ว่าอายุการอบมันจะสั้นกว่าเพราะตอนนั้นตัวนั้นมันจะทำความร้อนที่นี่เราค่าใช้จ่ายเนาะ
1: ตัวนั้นคืออ๋อตัวเก่าที่อยู่ตรงนู้
3: น
1: คือระบบอะไรคะนั้น
3: อันนั้นเป็นระบบอินฟราเรด
1: ตัวเก่าอ๋อแล้วก็เรามาเปลี่ยนเป็นฮีเตอร์แล้ว
3: ใช่ครับ
1: ฮีเตอร์ข้อดีของฮีเตอร์ตัวนี้เขาบอกเห็นบอกว่าคุมอุณหภูมิอะไรได้
3: คงที่ฮะคงที่แล้วก
0: ็จ
3: ะมีต้องมีระบบข้างในนะมีพัดลมฮะพอมันร้อนทำความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีคอนโทรลเนา
1: ะ
3: จะตั้งอุณหภูมิไว้ว่าก็แล้วแต่แล้วว่าไม
1: ้
3: ขนาดไหนความหนาเท่าไหร่นะฮะอาจจะ2วันแรกอาจจะประมาณ50องศาอย่างเงี้ย
1: ครับ
3: ไว้อีก2วันก็มาปรับก็เป็น
1: 60
3: 80อยู่ๆ80แล้วก็ไม่ได
0: ้ไม่ได้ไม่ได้คุยนะคือแบบว่าถ้ามันอยู่มันเปียกไปแห้งเลยมันก็จะงอเสียรูป
3: บิดคือมันแบบมันเหมือนสะดุ้งเน
0: า
3: ะ
0: ใช่ๆตกใจ
3: อะไรอยู่ๆมาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรเงี้ยประมาณ
0: ไม้อ
3: ะ
0: เจ้ยไม่ได้คันนี้เราเดี๋ยวไปดูการทำเฟอร์นิเจอร์บ้างแหละได้งั้นเหรอครับพ่อเดี๋ยวไปทางไหน
3: ทีนี้นะครับ
0: โอเคได้
1: คร
0: ับ
1: ขอบคุณมากนะคะ
0: รับลูกต่อมาจากคุณพ่อเรามาอยู่กับคุณ
1: ต้องยังทันแบบว่าเปลี่ยนไม่ทันเลยนะเมื่อกี
0: ้เราอยู่คุณติ้งนะครับสวัสดีครับ
4: สว
0: ั
4: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: โอ้โหนี่คือไม้อะไรเนี่ย
4: อันนี้จะเป็นไม้สัก
0: ไม้สักเลย
4: ว่าหนาความหนาก็คือ4x4 นิ้วเลย
0: เป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนไม้เลยอันนี้เห็นมีมาร์กอะไรไว้ด้วย
1: ใช่
0: ก็คืออันเนี้
1: ย
0: ถ้าเกิดว่าเห็นชิ้นเนี้ยเดาๆเลยก็คือเอาไว้ทำเป็นขาอะไรสักอย่างมันก็ลักษณะเหมือนจะเป็นขาแบบขาคู่
4: ใช่ค่ะขาคู
1: ่
4: ค
1: ่
4: ะก็คือของทางติ้งนะคะก็คือจะมาทำเป็นตัวเตียง
0: เ
4: รียกว่าขาคู่ทำเตียงได
0: ้
4: แหย่งได้ต่างได้นะคะก็เราจะใช้ตัวนี้ค่ะในการอ
0: ันนี้คือเทมเพลต
4: ใช่เทมเพลตแล้วก็ใช้ฝีมืองานคราฟต์นะก็คือเรามาวาดใช้ปากกาวาดตรงส่วนนี
0: ้
4: นะคะแล้วก็วาดเป็นตัวขาได้เลย
0: ครับผม
4: คว้านได้เลย
0: อ๋อแล้วก็คว้าน
1: ไม้หลังจากที่เมื่อกี้ทำการอบเสร็จแล้วคือมาลงตรงนี้ทำได้เลย
4: ใช่ก็ประกอบเป็นส่วนขาส่วนท็อปส่วนข้างอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
4: ที่จะมาประกอบเป็นเตียงเป็นแยง
0: เออพอทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอ่ะมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหม
4: ข้อควรระวังก็เวลาการขนย้าย
0: เ
4: นี่ยค่ะเวลาการยกการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงน
1: ะคะ
4: เพราะว่าเวลาเราเอาไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการบินการอะไรอย่างเง
1: ี้
4: ย
0: คือไม้สักไม่ใช่ไม้เนื้อแข็ง
4: ค่ะ
0: นะต้องบอกก่อนนะหลายคนเข้าใจผิดนะว่าไม้สักปลวกไม่กิน
1: เ
0: ป็นไม้เนื้อแข็งแน่ๆไม่ใช่นะครับเป็นไม้เนื้อกลางนะ
4: มัน
0: แล้วเป็นไม้เนื้อเนียนด้วยเหมาะสำหรับการแกะสลักต่าง
1: ๆ
0: งานคราฟต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ขนย้ายจำเป็นต้องระวัง
4: ใช่
0: มันจะเนี่ยอย่างขอบคมๆเงี้ยไปกระทบปุ๊บนี่บิดเลย
4: ก็มีบิดมีหักนิดนึงค่ะ
0: ต้องระวังนะ
4: ค
0: ือไม้มันสวยจริงแต่ว่าต้องดูแลรักษาด้วยถูกไหมฮะ
1: นี่เห็นอะไรด้วย
0: เอ้ยอะไรอ่ะ
4: มีตัวงานแกะสลักเป็นรูปช้างนะคะ
0: ครับ
4: ซึ่งตัวนี้สามารถเอาไปอะแดปทำเป็นพนักพิงเก้าอี้นะคะหรือว่าพนักพิงในส่วนของแยงต่างๆได้
1: ก็เป็นลายตกหรือว่าสร้างเอกลักษณ์ให้กับชิ้นงานนั้นๆได้
4: ใช่
1: อันนี้เห็นมีแบบว่าเป็นเทมเพลตวาดมาแบบน
0: ี้
1: อันนี้คือแกะสลักยังไงคะคือทำมือเลยหรือว่า
0: ฉลุนี่คือเขาใช้ฉลุใช่ไหม
4: ใช่ฉลุค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือเราพอเราเตรียมไม้เสร็จแล้วนะคะไม้แผ่นเนี่ยก็จะมีทีมช่างงานฝีมือนะคะเขาก็อาจจะนำรูปภาพมาดูไว้ก่อนแล้วเราก็ใช้ปากกาเนี่ยค่ะวาดได้เลย
0: ครับ
4: หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใส่ในเครื่องฉลุ
0: ครับ
4: ค่ะแล้วก็ใช้มือเนี่ยทำตาม
0: คือ
4: ลายได้เลย
0: คุณผู้ชมนะชี้ดูนิดนึง อันนี้ที่เห็นเขาจุดๆเนี่ยไม่ใช่เขาเจาะเล่นนะฮ
4: ะ
0: เขาเจาะไว้ให้ใบเลื่อยลงนะฮะใบเลื่อยลงแล้วเขาจะได้เดินเลื่อยตามเส้นนี้ได้นะฮ
4: ะ
0: แล้วหลังจากที่มันฉลุเป็นรูเป็นร่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่อยเอามาม
1: าตัดมาแต่ง
0: เจียน
1: ใช่
0: ไหมฮะ
1: เจ
0: ีย นให้มัน
1: เรียกตะไบ
4: ได้สวยงาม
1: มันมีความแฮนด์เมดอยู
0: ่ใช่ใช่
4: ใช่
1: มันไม่ได้แบบมันไม่เหมือนแบบใช้เลเซอร์ตัดอะไรอย่างเงี้ยจะมีความแบบว่าองศาของการขัดนี่มันมีความหย
0: าบ
1: นิด
0: มันดิบดิบหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งที่นี่ก็คือทำมือเป็นงานคราฟต์จริงๆนะฮะ
1: เรามีวิธีการเลือกไม้ที่จะเอามาแต่ละส่วนเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ยังไงบ้างคะ
4: ค่ะวิธีการเลือกไม้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากอย่างเงี้ยค่ะนี่คือตัวอย่างของเราเนาะเราก็จะเลือกส่วนที่มันเป็นแกนไม
1: ้ค่ะ
4: เพราะว่าเราจะไม่เลือกส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้ขาวหรือว่า
0: ตัวนี้นะขาวๆเนี่ยนะฮะ
4: ใช่ใช่
0: ก
4: ็
0: คือเวลาเขาเจียออกก็เจียส่วนขาวออกนั่นแหละใช่ไหมฮะเหลือตัวที่เป็นแก่นไว
4: ้
0: ครับผม
1: โอเคแล้วอย่างนี้อย่างไม้สักเนี่ยมันมีปลวกมากินบ้างไหมคะ
4: ค่ะปลวกเนี่ยคะต้องอธิบายก่อนเลยว่าอย่างไม้ที่เรามาทำนะคะก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ 20-30 ปีในการทำเนาะแล้วก็เราก็มีตั้งแต่เตาอบอินฟราเรดแล้วก็มีแบบฮีเตอร
0: ์
4: ซึ่งความชื้นเนี่ยจะไม่เกิน 12% นะคะก็ตัวเนี้ยก็คือจะลดการ
0: ลดความเสี่ยงในการที่ปวดจะมากิน
4: ใช่ใช่ค่ะ
0: เพราะมันแห้ง
4: แต่ว่าเดิมเนี่ยไม้สักอะค่ะถ้าเป็นจากบ้านเรือนเก่าเนี่ย50-100ปีเนี่ยมันก็จะมีเหมือนน้ำยาในการป้องกันปลวกนะคะเวลาปลวกเนี่ยมันจะได้กินอะไรพวกนี้มันจะกลัวเลย
1: ค่ะ
4: มันจะค่อนข้างกลัวนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะมีทั้งการป้องกันในการใส่น้ำยาการปลวกเข้าไปเนาะแล้วก็รวมถึงเตาอบที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะส่วนมากเนี่ยปลวกเนี่ยเขาจะกินในส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้สีขาว
0: ตัวขาว
4: แบบนี้นะคะแต่ส่วนที่เราแบบเป็นตัวแกนอย่างเงี้ยคือปลวกเนี่ยจะเข้าไม่ถึงอยู่แล้ว
0: คือเหมือนอันนี้มันจะอ่อนกว่าแหละขาวๆเนี่ยอันนี้จะเหมือนเป็นเนื้อที่แบบว่าแน่นกว่าเนาะปลวกน่ากินเลยอย่างนี
1: ้ต่อให้เป็นไม้สักเขาก็กินพวกกระพี
4: ้ค่ะแต่น้อยมากๆนะคะปกติคือปลวกเนี่ยเขาจะเข้าถึงประมาณแบบไม้อายุประมาณ5-10ปีแต่ถ้าเป็น20-30ปีเนี่ยคือค่อนข้างแบบลดความเสี่ยงละใช่
1: ขึ้นอยู่กับอายุของไม้ด้วย
0: ใช่ยิ่งแก่ยิ่งปลอดภัย
1: ใช่ที่บอกว่าเรือนไทยเก่าๆที่แบบ50ปี100ปีก็คือไม่มีแล้วเหมือนเขาแก่งกล้าแล้วเลเวลอัพแล้วปลวกไม่มาแล้วอ
0: ๋
1: อแต่เด็กๆก็อาจจะยังมีอยู
4: ่
1: ก็คอยระวังเอาไว
4: ้ค่ะแต่น้อยมาก
0: ๆก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนะฮะเรามากันถึงแหล่งเลยช่างประจำบ้านออนทัวร์มาทัวร์ถึงแพร่เลย
1: มาไกลเลยมาดูแหล่งเลย
0: ใช่ที่เรียกว่าเป็นแหล่งไม้สักทองที่ดีที่สุดในประเทศ
1: ค่ะ
0: เนาะคือถ้าคิดถึงไม้สักทองก็คิดถึงแพร่ขอบคุณคุณติ้งมากเลยที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรานะรวมถึงคุณพ่อและคุณเติ้ลด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้เราไปเจอพี่น้อยมาพ
1: ี
0: ่ดีเอ็มเนาะก็ได้เจอการทำงานอีกลักษณะหนึ่ง
1: อาจจะ
0: เป็นโลเคอลแล้วก็อาจจะมีกรรมวิธีที่ชาวบ้านแล้วก็น่าสนใจไปอีกแบบนึง
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นกึ่งอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานต่างๆแล้วก็มีกรรมวิธีต่างๆที่อาจจะใช้ความทันสมัยเข้ามาช่วย
1: ได้เห็นทั้งสองสเกลเลยในอุตสาหกรรมนี้
0: สไตล์ของเฟอร์นิเจอร์ถ้าคุณยังชอบสไตล์ที่เป็นทรดิชันนอลยังชอบสไตล์ที่เป็นเก่าแพร่ก็ยังไม่ทิ้งครับก
1: ็
0: ยังมีเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นให้คุณได้เลือกซื้อไปใช้ในบ้านอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคนไหนยังชอบก็เลือกใช้ได้แต่ใครที่เป็นเรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่เป็นวัยรุ่นที่วุ้ยรู้สึกว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นขึ้นมินิมอลขึ้นเรียบง่ายขึ้นเท่ขึ้นแพร่ก็มีให้คุณแล้วปัจจุบันนี้นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
0: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
2: ตั้งแต่สร้างเลยค่ะ
0: ตั้งแต่สร้างเลย
2: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้างแล้วก็เด็กๆกันเหรอตอนนั้นก็ประมาณขวบกว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มสุดโทมไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะถ้าลมมาฝั่งเนี้ยก็จะมีปัญหาน้ำเข้า
0: เนี่ย
2: ก็จะ
0: ลอยน้ำเลย
2: ลอยน้ำใช่
0: นี่
5: เราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได้
0: เออใช่
5: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
6: ้อมรินทร์ทีวี

วังรีเป็นชุมชนชาติพันธุ์ดาวเวียงที่ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างเหนียวแน่นทั้งภาษาการแต่งกายอาหารและการแสดงพื้นบ้านกลิ่นไอความอบอุ่นจากผู้คนในชุมชนสัมผัสแห่งความรักและรอยยิ้มของชุมชนอาหารเลิศรสที่ใครต่างยินยนต์รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์ปลาดูสมุนไพรทำไมต้องเรียกว่าปลาดูคนโบราณเล่าขานกันว่าพอต้องหมั่นดูแลปลาที่หมักไม่ให้เปรี้ยวจนเกินไปทานไม่อร่อยจึงเป็นที่มาของคำว่าปลาดูนั่นเองค่ะต่อไปเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการปรุงปลาดูที่สะท้อนรสชาติและวัฒนธรรมอันงดงามเริ่มจากการทำความสะอาดปลาจากนั้นจึงเตรียมเครื่องเทศนานาชนิดสำหรับการหมักปลาเพื่อให้กลิ่นและรสค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกเส้นใยของเนื้อปลาจากนั้นนำมาสู่หัวใจของความอร่อยการหมักปลาเคล้าเครื่องเทศให้ทั่วเพื่อให้รสชาติและกลิ่นหอมค่อยๆซึมลึกเข้าสู่เนื้อปลาปลาดูถูกทอดจนสุกและอบอวนไปด้วยสมุนไพรทุกคำที่ริมรสไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่คือเรื่องราวของผู้คนและเสน่ห์ของนครนายกที่ถูกส่งผ่านทุกคำ

0: ให้พลังบวก positive mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ครื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซนตี้บอโ
3: อตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ผู้ที่จะสูบเนี่ยก็คือแน่นอนเขาต้องตั้งใจแล้วว่าเขาอยากได้วิตามินนะนี่คือสิ่งที่เขาต้องการแล้วเขาก็เลยหันไปสูบแต่ถามว่าประโยชน์ในทางการแพทย์มีหรือเปล่าเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยหลักฐานทางการแพทย์ในการใช้วิตามินแบบสูบมีจำกัดมากนะครับหรือแทบจะเรียกได้ว่าไม่มีเลยด้วยซ้ำปกติร่างกายเราได้รับวิตามินเนี่ยมาจากการรับประทานอาหารเป็นส่วนใหญ่เลยเนื่องจากว่าตำแหน่งที่เราจะดูดซึมวิตามินจากอาหารเข้าสู่ร่างกายหรือเข้าสู่กระแสเลือดเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่บริเวณของลำไส้เล็กอาจจะมีที่ลำไส้ใหญ่บ้างเล็กน้อยดังนั้นเนี่ยแปลว่าการที่เราจะได้วิตามินเข้าร่างกายต้องได้จากการรับประทานนะครับยกเว้นวิตามินบางชนิดที่ร่างกายสามารถสังเคราะห์หรือสร้างได้เองวิตามินแบบสูบเนี่ยครับก็คือเป็นหลักการของการที่ใช้น้ำยาที่มีส่วนผสมของวิตามินนะครับแล้วก็ใส่ไปในเครื่องมือที่ให้ความร้อนนะฮะโดยหลักการทำงานก็คือหลังจากเราเปิดเครื่องเนี่ยตัวความร้อนก็จะทำให้น้ำระเหยกลายเป็นไอผู้ที่ใช้เครื่องมือนี้เนี่ยก็จะสูบไอเข้าไปในร่างกายก็คืออาจจะมีพวกวิตามินจำพวกA, D, E แล้วก็อาจจะมีวิตามิน B รวมถึงอาจจะมีการเติมสารบางอย่างที่อาจจะอ้างว่าเป็นพวกสารต้านอนุมูลอิสระเช่นพวกโคเอนไซม์ Q10 ต่างๆลงไปด้วยครับเรียกว่าแต่ละยี่ห้อก็จะมีความหลากหลายของสารที่เติมเข้าไปอยู่วิตามินกับความร้อนเนี่ยเป็นของไม่ถูกกันนะเพราะว่าวิตามินเนี่ยโดยตัวโครงสร้างของตัววิตามินเองเนี่ยเป็นสารที่ค่อนข้างไวต่อความร้อนนะครับดังนั้นเนี่ยในลักษณะของผลิตภัณฑ์ในหลักการทำงานที่ต้องอาศัยความร้อนเพื่อทำให้เกิดการระเหยทางโครงสร้างของวิตามินเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกทำลายจากการได้รับความร้อนในเรื่องปริมาณของวิตามินที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวพวกนี้เนี่ยจะมีปริมาณน้อยมากครับถ้าดูหน่วยเนี่ยจะเป็นหน่วยไมโครกรัมเลยนะครับซึ่งโดยทั่วไปวิตามินหลายชนิดที่เราต้องการในชีวิตประจำวันเราเนี่ยหน่วยจะเป็นมิลลิกรัมก็คือมากกว่า100เท่าหรือ 1,000 เท่าเวลาที่ผู้ใช้หรือผู้บริโภคสูบวิตามินเข้าไปเนี่ยซึ่งมีความร้อนอยู่ตรงบริเวณปลายของหลอดก็อาจจะทำให้ริมฝีปากบางส่วนเนี่ยได้รับความร้อนไปด้วยซึ่งการได้รับความร้อนเนี่ยทำให้เซลล์บางส่วนของร่างกายโดยเฉพาะตรงบริเวณของริมฝีปากเนี่ยอาจจะเกิดการบาดเจ็บเกิดขึ้นหรืออาจจะมีความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งช่องปากมากขึ้นแต่ขอให้ท่านตระหนักว่าท่านอาจจะต้องแบกรับหรือว่ายอมรับในผลข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดตามมาในอนาคตอันใกล้หรือในอนาคตอันไกลๆต่อไปอีกทีนึงการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับเพราะอาหารในบ้านเราเนี่ยโอ้โหมีวิตามินและเกลือแร่อย่างเรียกว่าเต็มที่ครับเพราะนั้นการรับประทานอาหารครบ5หมู่การรับประทานอาหารครบตรงตามเวลาในปริมาณที่มีความหลากหลายเนี่ยนะเช่นทานผักด้วยทานเนื้อด้วยเนี่ยนะครับผสมกันไปในแต่ละมื้อเนี่ยเราได้รับวิตามินค่อนข้างพอแน่นอนนะยกเว้นในกรณีที่ตัว

พอพระองค์เสด็จมาผมก็ทูลถวายมาลัยกรอันดับแรกท่านจะถามถึงชื่อและนามสกุลทูลถวายรายงานแล้วท่านก็ถามถึงสถานการณ์ท่านก็ถามถึงอายุว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่ผมก็ทูลท่านไปว่าอายุ27ปีท่านก็ถามถึงการศึกษาผมก็ทูลว่าการศึกษาจบประถมปีที่4พระองค์ก็รับสั่งต่อว่าให้หาทางศึกษาต่อเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานพอท่านเสด็จพระราชดำเนินผ่านไปสมเด็จพระราชินีก็มาประทับยืนตรงหน้าเอื้อมพระหัตถ์มารับมาลัยกรจากนั้นพระองค์ก็ทรงตรัสว่ารับสั่งท่านแล้วต้องไปปฏิบัติตามนะผมก็ใช้คำว่าครับอาจารย์ยุพาท่านบอกว่าตอนนี้โรงเรียนวัดเขาวังเขาเปิดการศึกษาผู้ใหญ่อยู่เรียนมาได้หนึ่งอาทิตย์แล้วเธอจะเข้าไหมผมก็รับปากทันทีเลยยอมรับเลยครับมันเป็นอุปสรรคมากผมไม่สามารถจะคูณได้ลบก็ไม่เป็นหารยิ่งแย่ใหญ่ทำไม่ได้เลยครับปีต่อมาพระองค์เสด็จวันที่19มิถุนายน2515ที่วัดดอนตูมอำเภอบ้านโป่งผมก็ไปรับเสด็จผมก็ถวายรายงานชื่อนามสกุลแล้วก็สถานที่ทำงานทันทีไม่ต้องให้ท่านถามท่านนิ่งไปนานนะฮะมองหน้าผมเนี่ยนิ่งไปนานผมรู้สึกอึดอัดฮะว่าท่านทำไมไม่มีพระราชดำรัสอะไรกับผมสักคำสักครู่ท่านถามว่าแล้วไปเรียนหรือยังโอ้โหตอนนี้มันเหมือนมีอะไรวูบไปทั้งตัวเลยนะน้ำตาคลอเบ้าเลยปลื้มใจจริงๆที่พระองค์จำผมได้ก็ทูลท่านไปว่าผมเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่5การศึกษาผู้ใหญ่ที่โรงเรียนวัดเขาวังแล้วครับท่านก็ตัดมาทันทีว่าเราอายุเยอะแล้วการเรียนจะมีอุปสรรคอย่าได้ท้อต้องมีความอดทนจะได้ประสบความสำเร็จมีปัญหาอะไรให้บอกตอนนั้นก็รับสั่งนะเพียงแต่ปลื้มปิติเท่านั้นเองว่าได้พบพระองค์อีกครั้งหนึ่งเป็นพระมหากรุณาที่คุณมากที่สุดที่พระองค์มีคำแนะนำให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆและมีปัญหาอะไรให้บอกตรงนี้ปลื้มใจมากครับ

ันมาระยะเวลาหลายปีทีเดียวนายแพทย์วันลบไทยเหนือซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์อนามัยแม่และเด็กท่านก็บอกว่าอายุเยอะแล้วนะตอนนี้จะไปเรียนมหาวิทยาลัยมหิดลคณะสาธารณสุขศาสตร์ไหมผมก็ประเมินตัวเองนะฮะว่าความจำยังพอใช้ได้นะเขียนหนังสือยังใช้ได้อยู่ก็ตกลงท่านก็ส่งไปสอบที่คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสอบครั้งแรกไม่ติดครับกลับมาเสียใจมากเลยฮะเสียใจมาดูหนังสือใหม่ตอนนี้ได้รุ่นพี่เขาช่วยติวปีที่สองไปใหม่ไปคราวนี้สอบได้ครับสอบได้ผมดีใจมากเลยที่จะได้เข้ามหิดลเพราะทราบว่ามหิดลนี่มีระบบการเรียนการสอนเนี่ยเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนในชนบทมากเวลาเข้าชั้นเรียนเนี่ยอาจารย์จะบอกว่าไหวหรืออายุเยอะแล้วไม่ไหวก็ออกเถอะจะพูดอย่างนี้ทุกชั่วโมงที่ท่านเข้ามากระตุ้นให้ผมเนี่ยฮึดสู้อยู่เรื่อยแล้ววิชาแต่ละวิชาไม่ง่ายๆนะภาษาอังกฤษนี่ก็ยากมากใช้ความพยายามสูงแต่พอสอบผ่านเนี่ยผมก็เลยเขียนหนังสือถึงเลขาสำนักพระราชวังให้ช่วยนำความกราบบังคมทูลด้วยว่าผมจะจบการศึกษาปริญญาคณะสาธารณศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วในปีการศึกษานี้แค่นี้แหละครับสั้นๆแล้วก็ส่งไปที่สำนักพระราชวังพอคณะบดีประชุมนักศึกษาบอกว่าพระองค์จะเสด็จโอ้โหตอนนี้ครับปลื้มใจมากเลยจนถึงวันที่เข้ารับปริญญามีเพื่อนอยู่หน้าก็เดินเรียงกันไปผมมองพระพักอยู่ตลอดเวลามันอิ่มเอมมีความสุขที่สุดเลยในวันนั้นแต่พอถวายมือเสร็จแล้วก็ยื่นมือไปรับพระองค์พระราชทานให้ไม่ได้มองพระพักนะได้แต่ก้มหน้าเพื่อนที่อยู่ข้างหลังเขาคอยสังเกตว่าพระองค์แย้มพระสวนนิดๆเพื่อนเขาบอกทีหลัง

หลังจากรับปริญญาแล้วคืนนั้นก็นอนคิดทั้งคืนเลยนะฮะทบทวนตนเองชีวิตผมเนี่ยหาบหินหาบดินหาบทรายหาบผักมาขายในตลาดจนกระทั่งมาทำงานโรงหนังใครๆก็บอกเป็นพวกกุ้ยหน้าวิกมันไม่มีค่ามันตกต่ำที่สุดแล้วพอได้เข้ามาเป็นพนักงานขับรถก็นับว่าดีแล้วได้เป็นลูกจ้างประจำพอมันไปถึงระดับปริญญาผมบรรยายไม่ถูกหรอกครับว่าตื้นตันใจอย่างไรไม่นึกว่าพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงแนะนำให้ผมให้ไปศึกษาต่อเนี่ยมันมีค่ามากขนาดไหนตื้นตันใจจริงๆครับและผลมันก็ตามมานะแต่ก่อนนั้นเป็นพนักงานขับรถแต่พอจบพับไปเป็นอาจารย์สอนพอจบปริญญาตอนนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏมีชั่วโมงพิเศษให้สอนสำนักงานกกต.เรียกตัวไปช่วยงานสำนักงานปปช.เชิญไปเป็นกรรมการตรวจสอบการทุจริตมันตามมาหมดเลยครับนี่คือความสำเร็จของชีวิตที่มาจากพระราชดำรัสของพระองค์ท่านครับ

วันนี้ข้าพระพุทธเจ้านายศรีวิชัยทรงสุวรรณเดินทางมาจากจังหวัดราชบุรีมาคารวะพระบรมศพด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าจะยึดมั่นในคำสอนของพ่อขอถวายความเคารพและจะระลึกถึงพระองค์ในฐานะพ่อผู้มีพระคุณไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่รักพ่อด้วยดวงใจครับผม

การดื่มน้ำมากจนเกินไปเนี่ยค่ะไม่ดีต่อร่างกายการดื่มน้ำเนี่ยควรจะดื่มน้ำในปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็ดื่มแต่น้อยแล้วก็ดื่มบ่อยครั้งจะดีกว่าการดื่มมากๆคราวเดียวกันอาจจะเกิดผลเสียได้ค่ะการดื่มน้ำจนเสียชีวิตเนี่ยนะคะอาจจะเกิดภาวะที่เรียกว่าภาวะน้ำเป็นพิษค่ะภาวะน้ำเป็นพิษเนี่ยคือการดื่มน้ำวันหนึ่งเนี่ยนะคะประมาณ 6-7 ลิตรต่อวันซึ่งเป็นปริมาณที่มากเกินต่อความต้องการของร่างกายพอดื่มมากไปเนี่ยค่ะก็อาจจะมีภาวะทำให้เลือดเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนสารอาหารออกมาหรือทำให้แร่ธาตุบางอย่างออกมาจากในเลือดมากเกินไปแล้วก็การที่ดื่มน้ำมากๆเนี่ยนะคะก็จะทำให้เกิดภาวะแบบน้ำท่วมปอดหรือว่าสมองบวมได้ค่ะดื่มน้ำน้อยเกินไปเนี่ยนะคะมีผลเสียแน่นอนค่ะยิ่งถ้าเราขาดน้ำไปเลยประมาณ 2-3 วันเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะแล้วก็การมีน้ำน้อยเกินไปก็จะทำให้เลือดของเราเนี่ยค่ะมีความเข้มข้นขึ้นแล้วอาจจะทำให้ระบบไหลเวียนภายในร่างกายเนี่ยผิดปกติไปก่อให้เกิดโรคอื่นๆที่อาจจะตามมาอีกเช่นโรคปวดไขข้อหรือข้ออักเสบอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยมีส่วนสำคัญในการชะล้างกรดยูริกให้ออกไปกับปัสสาวะได้ความพอดีของแต่ละบุคคลเนี่ยก็มีไม่เหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับเพศวัยอายุแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่ทำในแต่ละวันด้วยค่ะองค์การอนามัยโลกนะคะก็ได้กำหนดสูตรขึ้นมาค่ะใช้น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัมค่ะหาร2แล้วก็คูณด้วย 2.2 คูณด้วย30จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นปริมาณน้ำที่คนจะดื่มในแต่ละวันนะคะโดยมีหน่วยเป็นซีซีค่ะ 1,000 ซีซีเท่ากับ1ลิตร1ลิตรเท่ากับ5แก้วค่ะการดื่มน้ำ 6-8 แก้วจะดีต่อสุขภาพค่ะช่วงเวลาที่ในการดื่มน้ำเนี่ยนะคะก็จะมีความสัมพันธ์ต่อประโยชน์ที่เราจะได้รับจากน้ำค่ะช่วงเช้าเป็นการดื่มน้ำประมาณสัก 2-5 แก้วก่อนแปรงฟันเนี่ยนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะสามารถขับของเสียที่เกิดขึ้นในช่วงที่เราหลับออกไปจากร่างกายได้ดีที่สุดค่ะแล้วการดื่มน้ำก่อนอาหารก็ควรจะดื่มก่อนประมาณสัก1ชั่วโมงการจะดื่มน้ำหลังอาหารก็ควรจะดื่มหลังกินข้าวเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงค่ะทำให้ระบบย่อยต่างๆทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะดื่มน้ำก่อนนอนก็แนะนำให้ดื่มก่อนประมาณ1ชั่วโมงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวร่างกายเราจะต้องพักผ่อนยาวแล้วก็ไม่ได้รับประทานอาหารหรือว่าน้ำต่างๆในช่วงที่หลับไปการที่เราหลับไปโดยที่เรากระหายน้ำอยู่ก็อาจจะเป็นผลเสียต่อการซ่อมแซมส่วนต่างๆในร่างกายได้ค่ะอุณหภูมิของน้ำเนี่ยมีผลที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของน้ำที่เราจะได้รับนะคะปกติแล้วน้ำที่แนะนำให้ดื่มก็คือเป็นน้ำสะอาดไม่ร้อนหรือว่าไม่เย็นจนเกินไปนะคะการดื่มน้ำเย็นเข้าไปเนี่ยนะคะจะมีผลเสียทำให้ระบบการย่อยอาหารเนี่ยค่ะมีปัญหาได้เพราะว่ากระเพาะอาหารเมื่อเจอกับความเย็นเนี่ยค่ะประสิทธิภาพมันก็จะลดหรือด้อยลงไปทันทีเลยนะคะแล้วก็อุณหภูมิที่เหมาะสมในการย่อยของเอนไซม์ต่างๆภายในกระเพาะอาหารเนี่ยนะคะก็อยู่ประมาณ 25-40 องศาจะเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมการที่เราดื่มน้ำเย็นที่มีอุณหภูมิ 2-4 องศาลงไปเนี่ยค่ะก็จะทำให้ร่างกายต้องสูญเสียพลังงานในการปรับน้ำให้เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมในร่างกายในการย่อยก็เลยทำให้ประสิทธิภาพในการย่อยเนี่ยลดน้อยลงไปค่ะก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทำไปด้วยค่ะถ้าเรากิจกรรมเราแบบหักโหมหรือออกกลางแดดจัดๆเนี่ยค่ะก็จะมีผลเสียถ้าเราดื่มน้ำเย็นเข้าไปทันทีค่ะร่างกายจะอาจจะแบบมีการปรับเปลี่ยนไม่ทันนะคะระบบเลือดระบบความดันต่างๆเนี่ยอาจจะมีความผิดปกติได้การดื่มน้ำให้ได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยนะคะก็ต้องเลือกน้ำที่สะอาดแล้วก็ไม่ร้อนหรือเย็นจนเกินไปนะคะน้ำอุ่นหรือน้ำอุณหภูมิห้องเนี่ยค่ะเป็นน้ำที่เหมาะสมต่อการดื่มสำหรับร่างกายที่สุดค่ะแล้วก็ช่วงเวลาที่เราดื่มเนี่ยก็ควรจะดื่มในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วนอกจากนี้เมื่อเรากระหายน้ำเราก็ควรจะดื่มทันทีค่ะแต่ว่าก็ควรจะดื่มทีละน้อยแต่บ่อยครั้งจะดีกว่าค่ะการกินอาหารรสจัดเนี่ยค่ะก็จะทำให้เราสูญเสียน้ำไปค่ะเราก็ต้องมีการดื่มน้ำในปริมาณที่มากขึ้นกว่าปกติด้วยค่ะ

พวกเราได้เห็นพระองค์ท่านมาตลอดชีวิตอย่าให้มีแค่ความโศกเศร้าอะไรหรือความน้ำตาอยู่อย่างเดียวอยากให้แปลเปลี่ยนเป็นพลังที่จะช่วยกันปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ท่านพระราชทานไว้และคงจะเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านเห็นแล้วคงจะมีความสุขที่สุดครับ

ประเพณีเกี่ยวกับการลอยโคมในช่วงเดือนยี่เป่งเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ควรอนุรักษ์แล้วก็รักษามันไว้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีกฎมีระเบียบมีกติกาต่างๆว่าการจุดการเล่นการนำโคมต่างพวกนี้ไปใช้เนี่ยก็ยังต้องระมัดระวังอยู่ดีมาตรฐานของโคมลอยเนี่ยถูกกำหนดโดยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแบ่งโคมเป็นหลายขนาดแต่เขาก็จะระมัดระวังว่าขนาดของโคมต้องไม่เกินประมาณ90เซนติเมตรสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางสูงไม่เกิน140-150เซนติเมตรเป็นต้นที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเชื้อเพลิงเนี่ยสำหรับขนาดใหญ่สุดต้องเผาไหม้ไม่เกิน8นาทีเพราะฉะนั้นด้วยปริมาณเชื้อเพลิงระยะเวลาของการเผาไหม้เนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นไปสูงจนเกิดอันตรายหรือผลกระทบโคมลอยลักษณะนี้จะลอยได้สูงแค่ไหนนะครับทั้งหมดก็คือถูกกำหนดโดยวิทยาศาสตร์ว่าความหนาแน่นภายในตัวโคมกับความดันอากาศรอบข้างเป็นยังไงนะครับทำให้โคมเนี่ยลอยเนี่ยสูงไปอยู่ประมาณ 2-3 กิโลโดยสภาวะปกติไม่ได้คำนึงถึงว่ามีแรงลมพัดช่วยพัดขึ้นไปนะครับการเล่นโคมต่างๆเหล่านี้ควรจะต้องมีความเข้าใจถึงผลกระทบถึงอันตรายต่อผู้อื่นอันที่หนึ่งคือเกี่ยวกับเป็นวัตถุแปลกปลอมในการบินเนี่ยแม้ว่าจะเข้าใจว่ามันลอยสูงไม่ได้ไปถึงระดับที่ทำให้เกิดผลกระทบกับสายการบินพาณิชย์ในระดับที่บินในระดับสูงระดับนั้นนะครับแต่ก็มีอากาศยานที่บินในระดับที่ความสูงไม่มากนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณใกล้ๆท่าอากาศยานใกล้ๆสนามบินเนี่ยมันก็จะมีความเป็นไปได้ที่ทำให้เกิดอันตรายอีกประเด็นนึงคือเวลาที่ลอยขึ้นไปเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่ามันมีส่วนของเชื้อเพลิงกระดาษหรือว่าโครงไม้ไผ่ก็สามารถจะติดไฟอาจจะนำไปสู่อัคคีภัยต่างๆได้การปล่อยโคมลอยในบริเวณชุมชนโคมลอยก็อาจจะมีโอกาสในการที่ลอยมาแล้วก็ตกแล้วก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นเพลิงไหม้หรืออะไรก็ตามไม่ควรที่จะเล่นตามสะดวกเล่นตามอำเภอใจควรจะเล่นบริเวณที่กิจกรรมที่จะกำหนดไว้ให้โคมลอยที่ใช้ถังแก๊สเนี่ยถ้าเกิดเราคิดถึงอีกแบบหนึ่งที่มันเป็นบอลลูนขนาดใหญ่ๆเนี่ยมันก็ใช้ถังแก๊สถังแก๊สขนาดใหญ่นะครับพวกนั้นมีแรงยกตัวสูงก็หมายความว่าถุงของมันเนี่ยมีขนาดใหญ่มากแล้วมันสามารถที่จะทำให้เกิดแรงยกเพียงพอได้ถังแก๊สขนาดเช่นบอกว่าถังปิกนิกเนี่ยการระเบิดถ้าเกิดว่าดูแลไม่ดีนะของพวกนี้อาจจะมีเซฟตี้วาล์วต่างๆแต่การที่จะทำให้มันมีการลอยตัวขึ้นไปข้างบนนะครับอุณหภูมิก็แตกต่างกันไปนะครับความดันอากาศแตกต่างกันไปมันอาจจะไม่ได้อยู่ในมาตรฐาน

ของการทำงานโดยปกติของมันก็อาจจะทำให้เกิดการผิดพลาดของการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ผมขอเชิญชวนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยอนุรักษ์รักษาประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยเลือกซื้อแล้วก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานนะครับอย่าพยายามที่ใช้อะไรที่ดูอันตรายซึ่งอาจจะนำไปสู่อันตรายที่เราอาจจะไม่ได้คาดคิดไว้น่าจะเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็สนุกประเพณีตามวัฒนธรรมครับ

มีงานวิจัยของต่างประเทศเยอะเลยนะคะว่าในช่องปากเนี่ยค่ะจะเป็นแหล่งที่มีการติดเชื้อเยอะเลยของมนุษย์คือต้องบอกก่อนว่าในปากเนี่ยคนเราเนี่ยมันจะมีคราบได้หลายชนิดนะคะอาจจะเป็นคราบอ่อนๆนะคะเช่นพลานะคะหรือเป็นคราบแข็งๆเช่นหินน้ำลายเป็นต้นค่ะที่จริงแล้วเนี่ยคนไทยมีหินปูนเยอะนะคะแต่ว่าในกรุงเทพอาจจะไม่มากนะคะแต่ว่าถ้าในต่างจังหวัดเขาจะเป็นคนไข้ที่ไม่ได้กลัวหินปูนเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะโทษของหินปูนเนี่ยมันก็คือมันขัดขวางการทำความสะอาดโอกาสที่คนไข้จะแปลงให้สะอาดโดยที่ยังมีหินน้ำลายอยู่เนี่ยมันจะเกิดยากมากเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือเหงือกจะอักเสบค่ะก็คือมีการเปลี่ยนแปลงของสีนะคะเช่นเหงือกที่เคยเป็นสีชมพูอ่อนๆมันจะกลายเป็นสีแดงนะคะหรืออาจจะเป็นสีแดงอมม่วงอย่างเงี้ยมีการบวมของเหงือกเลือดออกได้ง่ายเวลาที่แปลงฟันบางครั้งการอักเสบมันจะลุกลามไปที่ปริทันทำให้มีฟันโยกคลอนในที่สุดผู้ป่วยอาจจะสูญเสียฟันได้เลยเพราะว่าฟันโยกอายุที่เหมาะสมในการที่ขูดหินปูนที่จริงแล้วก็ไม่ได้มีข้อจำกัดที่ตายตัวนะคะให้ดูตามความจำเป็นของแต่ละเคสมากกว่าดูปริมาณหินน้ำลายมากหรือน้อยด้วยถ้าเป็นเด็กเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือควรจะพามาพบทันตแพทย์ตั้งแต่สัก3ขวบอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สามารถที่จะประเมินได้ด้วยอะค่ะว่ามีหินน้ำลายมากหรือน้อยแต่จริงๆแล้วในเด็กเล็กขนาดนั้นเราก็คงไม่ขูดให้นะคะหรือขูดก็ขาดจะขูดนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องเป็นน้ำยาบ้วนปากที่ลดการเกิดพลากนะคะอย่างเช่นน้ำยาบ้วนปากที่มีไตรโคซานเป็นต้นนะคะแต่จริงๆแล้วการใช้น้ำยาบ้วนปากไม่แนะนำให้ใช้ต่อเนื่องกันนะคะอย่างที่คณะทันตแพทย์เองเนี่ยจะแนะนำให้ใช้น้ำยาบ้วนปากก็เฉพาะเมื่อ เวลาที่คนไข้ไม่สามารถที่จะแปรงฟันได้ดีเช่นหลังทำผ่าตัดเล็กในช่องปากนะคะซึ่งอาจจะมีบางบริเวณที่เราไม่แนะนำให้แปรงฟันก็จะใช้น้ำยาบ้วนปากทดแทนไปก่อนค่ะการใช้น้ำยาบ้วนปากต่อเนื่องกันเนี่ยบางครั้งอาจจะมีอาการปากแห้งได้ค่ะเพราะว่าน้ำยาบ้วนปากบางอย่างอาจจะมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบนะคะการใช้เบกกิ้งโซดาก็ไม่น่าจะช่วยในการลดหินปูนนะคะเพราะฉะนั้นการอมคั่วปากด้วยเบกกิ้งโซดาผสมมะนาวนี่ไม่ได้แนะนำหรอกนะคะในการลดหินปูนค่ะวิธีการที่ช่วยลดหินปูนก็คือการแปรงฟันเบาๆให้ทั่วนะคะร่วมกับการใช้อุปกรณ์อื่นๆที่เหมาะสมเช่นถ้าหากว่าซอกฟันแคบก็ใช้ไหมขัดฟันถ้าหากว่าซอกฟันกว้างก็อาจจะต้องใช้แปรงซอกฟันอย่างนี้เป็นต้นค่ะจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องแปรงฟันแรงเลยค่ะแปรงฟันแรงนี่เป็นข้อห้ามได้ซ้ำไปค่ะปกติเนี่ยนะคะในการทำความสะอาดของเราเนี่ยแปรงฟันวันละ2ครั้งที่จะป้องกันหินปูนนะคะแต่ว่ามันก็จะมีบางบริเวณในปากนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นจุดอับหรือว่าเป็นจุดที่ยากในการแปรงสำหรับผู้ป่วยบางคนนะคะในกรณีอย่างนี้เนี่ยก็คือมากำจัดหินปูนออกนะคะเพื่อให้แปรงได้ง่ายขึ้นนะคะจริงๆก็แนะนำให้มาขูดหินน้ำลายปีละ2ครั้งนะคะคือ6เดือนครั้งนึงมีสุขภาพปากและฟันที่ดีเนี่ยช่วยให้คุณภาพชีวิตโดยรวมของคนไข้เนี่ยดีขึ้นทั้งด้านสุขภาพร่างกายดีขึ้นทั้งด้านบุคลิกภาพเป็นวิธีที่ไม่ได้ยากเลยค่ะนะคะในการเอาใจใส่ความสะอาดในช่องปากของตัวเองแล้วก็ใช้เวลาไม่ได้มากเลยในการที่จะทำความสะอาดช่องปากในแต่ละวัน

0: บนปลอดภัยไม่จำกัด
1: PEA
2: น้ำจะท่วม
3: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
0: แสงตีโบ้ตำบนปลอดภัยไม่จำกัด
1: PEA

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทอดทัวร์เดียวกันฟีลกู๊ดรายการที่จะเป็นพื้นที่เติมความรักสร้างความเข้าใจให้กับทุกคนในทอดทัวร์นะคะเราเจอกันแบบนี้ค่ะทุกสัปดาห์ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนชีวิตคู่เขาว่ากันว่าเหมือนกับลิ้นกับฟันนะคะกระทบกันได้ตลอดเวลาเหมือนกับท็อปโดรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะชีวิตคู่ของเขาสะท้อนปัญหานี้ได้เป็นอย่างดีทะเลาะกันบ่อยขอเลิกกันเป็นร้อยครั้งนะคะพี่มิกแต่สุดท้ายแล้วก็จากกันไปไหนไม่ได้ค่ะมีแต่พยายามปรับตัวเข้าหากันเพื่อให้ครอบครัวเดินหน้าต่อไปได้
1: และไม่เชื่อเลยนะครับว่าเรื่องราวของครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้สามารถลดการหย่าร้างในสังคมได้อย่างแน่นอนครับเชิญชม BTR เลยครับ
0: พ่อชัยชัยปัญญาและแม่เก๋เบญจมาศนนทมาศสามีภรรยาที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันมามากกว่า20ปีและใช้เวลาหมดไปกับการทะเลาะกันนานถึง13ปีในช่วงการใช้ชีวิตคู่พ่อชัยไม่เคยบอกรักภรรยาขณะที่ภรรยาเองก็สงสัยในความรักที่สามีมีต่อเธอจนวันหนึ่งแม่เก๋ได้ยินคำพูดที่รอคอยมาตลอดสองคำนี้ที่รอคอยมานานจะช่วยสานความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ได้หรือไม่ติดตามได้ในรายการทอดทัวร์เดียวกันวันนี้ค่ะสวัสดีพ่อชัยและแม่เก๋ค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: หนูเคยเจอทั้งคู่มาเมื่อ8ปีที่แล้วนะคะตอนนั้นเราไปทำกิจกรรมบ่มพลังเพื่อพ่อกับในตัวเดียวกันเนี่ยแหละค่ะที่จังหวัดสระบุรีแล้วครั้งนั้นก็เป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่ทั้งคู่ได้มีโอกาสเปิดใจสื่อสารเป็นครั้งแรกที่พ่อชัยได้บอกรักกับแม่เก๋มาเจอกันครั้งนี้ต้องบอกว่าแม่เก๋สดใสมากนะคะไม่เหมือนกับ8ปีที่แล้วเลยค่ะน่าจะเป็นเพราะว่าความรักที่ทั้งคู่ได้เติมเต็มให้กันและกัน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ถึงกับเขินเลยทีเดียวไอ้ยิ้มไม่หุบทั้งคู่เลยด้วยแต่ถามหน่อยได้ไหมครับเห็นบอกว่าเป็นคำที่แม่เก๋รอมันนานแสนนาน13ปีใช่ไหมครับกับคำว่ารักจากพ่อชัย
3: ค่ะ
1: วันที่พ่อพูดว่ารักแม่แม่รู้สึกยังไง
3: ตอนแรกก็ตกใจเพราะว่าไม่เคยได้ยินจากเขาเลย
1: ครับ
3: เขาไม่เคยบอกเลยตลอดเวลาที่อยู่กับเขาอะเขาไม่เคยบอกว่าเก๋พ่อรักแม่นะอะไรเขาจะไม่เคยพูดเลยเราก็ถามเขาทุกวันพี่ชายรักหนูไหมพี่ชายรักหนูไหมเงี้ยเขาก็จะเงียบแล้วเขาก็จะนอนหลับไปเลย
1: ถามในมุมของผู้ชายได้ไหมว่าเพราะอะไรถึงไม่พูดไปว่าก็รักไงเขิน
4: ไม่ใช่เขินครับตอนนั้นนะผมอาจจะเป็นคนที่พูดง่ายไม่โรแมนติกเหมือนทั่วๆไปฮะผมพูดพ่อไม่เป็น
1: ครับ
4: ตั้งอยู่ตั้งแต่อยู่ด้วยกันมา

0: 20กว่าปีเนี่ยพูดบอกว่าพี่รักนะยังไม่ถึงเพราะยังไม่ถึง20ครั้งเลยมั้งอ่ะ
1: เราเคยท้อมั้ยครับ
2: ไม
0: ่ค่ะก็ไม่ท้อหรอกครับถามทุกวันเลยครับโอ้ยไม่ท้อถามทุกวันแต่คําตอบที่ได้ก็ยังเหมือนเด
1: ิมก็เหมือนเดิมมีความอดทนสูงมาก
2: ค่ะครับคืออย่างตอนแรกๆนี่แม่เก๋ยังพยายามถามว่าพ่อรักหนูไหมพ่อรักหนูไหมแต่พอหลังๆเนี่ยก็คือไม่ถามเลยแล้วก็เงียบไปเลยไม่คุยกันนานสุดกี่เดือนคะ
3: 3 เดือน 3 เดือน
0: 3เดือนเลยครับ
1: นี่คือหมายความว่าไม่คุยกันแต่อยู่บ้านเดียวกัน
0: อยู่บ้านเดียวกันทำกิจกรรมร่วมกัน
1: กินข้าวพร้อมกันเลี้ยงลูกด้วยกัน
0: พร้อมกันเลี้ยงลูกด้วยกันแต่ไม่คุยกันครับคือโกรธกันแล้วก็หายโกรธแล้วแต่ว่าไม่ได้คุยกัน
1: แล้วไอเหตุผลของการที่เราไม่คุยกันเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากอะไรครับ
0: ก็เราก็พูดถึงทะเลาะกันนี่แหละทะเลาะกันเสร็จปุ๊บนี่เราก็จะเงียบไปเลยก็จะเงียบแล้วก็ทะเลาะกันพูดไงทะเลาะกันเสร็จแล้วก็เงียบไม่คุยกันเลย
1: ไม่แต่ไอประเด็นของการเริ่มการทะเลาะเนี่ยมันคืออะไรเราไม่กลับบ้านเราไปดื่มเหล้าเรานอกลู่นอกทางไหม
0: ก็ทำหมดครับ
1: อ้าวครบเซตเลยทำอะไรบ้างครับ
0: แต่ผมชอบดื่มผมชอบดื่มเหล้ากับเพื่อนถ้าไม่ดื่มกับเพื่อนก็ดื่มคนเดียวอยู่ที่บ้านถ้าดื่มอยู่ที่บ้านนี่ไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่ถ้าไปกับเพื่อนอย่างเงี้ยปัญหามันเกิดทุกครั้งครับเพราะถ้าดื่มเหล้าเสร็จแล้วมันก็จะไปเรื่อยๆตามภาษาผู้ชายนะครับถ้าเขาก็ชอบเขาก็จะโทรตามว่าเมื่อไหร่จะกลับเขาก็อีกนิดนึงเงี้ยพอสักประมาณครึ่งชั่วโมงเขาก็โทรไปอีกว่ายังไม่กลับก็บอกเราบอกอีกนิดนึงเดี๋ยวเขาก็เที่ยงคืนเนี่ยโทรมาอีกก็ไม่รับเลยปิดโทรศัพท
2: ์เหตุการณ์เป็นแบบนี้มาเรื่อยๆนะคะจนบรรยากาศเนี่ยคือแม่เก๋เงียบทางพ่อชายก็ไม่คุยเป็นไปแบบนี้นะคะมีการขอเลิกกันเป็นร้อยครั้งแต่สุดท้ายแล้วก็ไปไหนไม่ได้ก็อยู่ด้วยกันอยู่ดีแล้วทุกครั้งอะค่ะปัญหามันไปจบลงตรงไหนอะคะ
0: ก็ถ้าหลังจากที่ปัญหาเกิดแล้วทะเลาะกันเสร็จไปแล้วนี่นานจะกี่วันไม่รู้อาจจะเป็นเดือนหรือ10กว่าวันเป็นเดือน2เดือนเนี่ยเขาจะเป็นคนเริ่มต้นพูดก่อนคนแรกผมไม่เคยพูดกับเขาเลยครับเขาก็เลยมองว่าผมไม่ง้อเขาเลยจริงๆผมไม่ใช่ผมไม่ง้อนะเพียงแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ง้อเพียงแต่ว่าผมไม่พูดพอคำแรกที่เขาเอ่ยมาเขาบอกว่าพี่จะเอายังไงหลังจากไม่ได้พูดเดือนหนึ่งแล้วพี่จะเอายังไงผมก็ตอบเลยผมไม่บอกว่าพี่ไม่เอายังไงแล้วผมก็จะตอบเงี้ยก็จะอยู่นี่แหละเงี้ย
2: แม่เก๋ล่ะคะอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นมันอึดอัดไหมคะตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้าง
3: ก็อึดอัดค่ะอึดอัดที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเขาแล้วเขาก็ไม่คิดจะปรับปรุงตัวเขาเลยเขาก็เป็นอย่างนี้ตลอดบางทีเรายิ่งไปพูดกับเขาอ่ะเขาหงุดหงิดเขาก็ออกไปอีกแต่ก็ต้องทนไงเพราะว่าอยู่มีลูกแล้วเงี้ยก็ต้องอยู่อ
1: ๋อคือแสดงว่าทั้งคู่ที่ทำทั้งหมดนี่คือเพื่อลูก
0: เพื่อลูกแหละ
1: ฮะอ๋อพี่ก็ออกไปดื่มทุกวันเพื่อลูก
0: เพื่อตัวเอง
1: อ๋อครับผมส่วนนี่ก็ทนทุกอย่างเพื่อให้ลูกเพื่อให้มีพ่อกลับมาบ้านอย่างน้อยก็กลับมาบ้านทุกวัน
2: ค่ะ
0: ครับ
2: ได้ฟังเรื่องราวของพ่อชัยและแม่เก๋แล้วต้องถามแขกรับเชิญของเราในวันนี้2ท่านนะคะท่านแรกค่ะทูนาอังคณามาศดังสรรค่ะเป็นตะบวนกรด้านความสัมพันธ์ในองค์กรและในครอบครัวเป็นผู้ที่ก่อตั้งมูลนิธิพื้นที่ปันรักและก็เป็นบุคคลสำคัญนะคะที่ทำให้พ่อชัยยอมบอกรักแม่เก๋ค่ะและท่านที่2นะคะโค้ชจิ๊บค่ะพี่จิ๊บอติการหนุนพักดีนะคะโค้ชสร้างแรงบันดาลใจต้องการจะค้นหาความสุขค้นหาตัวเองพี่จิ๊บช่วยได้สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: ดูนาคะในฐานะภรรยาค่ะที่บ้านเคยเกิดปัญหาแบบนี้ไหมคะที่ไม่มีการสื่อสารกับสามีการสื่อสารเป็นศูนย
4: ์เมื่อก่อนนะเป็นค่ะก่อนที่จะมาทำกระบวนการให้กับพ่อชายแม่เก๋เนี่ยแหละค่ะเป็นค่ะแล้วพอมาเห็นวันนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าดีใจนะคะก็นึกถึงชีวิตของตัวเองเหมือนกันว่าพอเรียนรู้แล้วก็ตั้งใจที่จะเข้าใจในเรื่องของความสัมพันธ์ตอนนี้ชีวิตครอบครัวก็ดีมากลูกๆก็ดีมากก็พอมาเห็นพ่อชัยแม่เก๋ก็รู้สึกว่าดีนะเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยดูมีความสุขมากๆค่ะใบหน้าอิ่มเอิบน้ำโอจำได้ตอนนั้นดูเครียดมากเลยค่ะดูเศร้าๆด้วยนะคะวันนี้สองท่านนี้ดูสดชื่นดีใจค่ะ
0: ขออนุญาตถ้าไม่มีครูนาอาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้ครับ
4: อ๋อขอบคุณค่ะ
0: ต้องขอขอบคุณคุณ

0: แล้วพี่จิ๊บล่ะครับถ้าเกิดเป็นพี่จิ๊บ
1: คำถามคืออะไรครับ
0: อยากจะถามว่าเวลาพี่มีปัญหากับแฟน
1: ผมหรือว่าทั่วไปหรือว่า
0: เอาพี่เอาอดีตเพลย์บอยอย่างพี่ในถ้าเกิดพี่มีปัญหากับแฟนพี่เลือกที่จะนิ่งสยบทุกอย่างหรือพุ่งชนแก้ปัญหาครับ
1: คือโอเคในอดีตนะฮะที่ตอนที่จิ๊บมีความสัมพันธ์แล้วกันตอนนี้ไม่มีที่ผ่านมาแล้วกันจิ๊บมีความสัมพันธ์เป็นระยะเวลานานมาก10กว่าปีในเวลาที่มีปัญหากับแฟนใช้ทุกวิธีแล้วครับทั้งเงียบทั้งทะเลาะทั้งเย็นชาทั้งทุกวิธีเพื่อจะแก้ปัญหาในแต่ละอย่างเวลาที่มันมีปัญหาซึ่งเราก็จะดูว่าวิธีไหนใช้ได้แล้ววิธีไหนใช้ไม่ได้แล้วในเวลาที่เราใช้วิธีนั้นมันก็มาจากตัวเราด้วยฮะยกตัวอย่างบางทีที่แบบหลายเคสที่บอกผู้ชายไม่พูดมันก็อาจจะเกิดจากการที่พูดแล้วก็ทะเลาะกันสื่อสารกันไม่เข้าใจหรือบางทีผู้ชายไม่บอกรักมันอาจจะเกิดจากความรู้สึกที่ผู้ชายก็รู้สึกผิดกับตัวเองที่ทำไม่ดีกับภรรยาแต่ภรรยายังต้องการจะคอนเฟิร์มว่ารักหรือเปล่าแล้วถ้าเราบอกรักเราก็แบบเรารักนะแต่ทำไมเรายังทำไม่ดีอีกอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกแย่กับตัวเองหรือบางทีก็สามารถเกิดจากการน้อยใจที่ถามทำไมทำขนาดนี้ยังไม่รู้อีกเหรอวะ
0: แป๊บนึงฮะแป๊บนึงฮะหัวเราะดังไปนะพี่เฮ้หัวเราะดังไป
2: ดูเขาพูดถูกใจ
1: ถูกใจถูกใจเฮ้ยมันเกิดได้หลายแบบ
0: ครับ
1: จิ๊บก็เลยเชื่อว่าในแต่ละแบบแต่ละเคสก็จะใช้แตกต่างออกไปบางทีที่ผู้ชายทะเลาะก็คืออยากสื่อสารนะหรือบางทีทะเลาะเนี่ยก็เพื่ออยากจะเช็คว่ายังรักเราอยู่หรือเปล่า
3: ก็เลยชวนทะเลาะ
1: ใช่เพราะถ้าเกิดยูไม่ทะเลาะด้วยแปลว่ายูไม่เห็นผมสำคัญ
3: โอ้
1: ใช่ไหมครูครูได้ครูหัวกันครูหัวกัน
3: นี่หันมาสองคำแล้วแบบว่าเขาคิดคนหนึ่งแต่ว่า
1: ครับ
3: จริงๆนะเอาจริงๆในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยการที่เรายังทะเลาะกับใครอยู่เนี่ยหมายความว่าเราอยากเข้าใจเขาหรืออยากให้เขาเข้าใจเรามันเป็นงานวิจัยที่บอกว่าการทะเลาะเนี่ยมันเป็นเพราะเราอยากเข้าใจในกันและกันเพียงแต่เราไม่มีการทะเลาะที่ถูกต้องไม่มีวิธีการทะเลาะที่ถูกต้องที่ทำให้เข้าใจงั้นถ้าเกิดเราเข้าใจการทะเลาะเราก็จะ deep listening หรือฟังอย่างลึกซึ้งเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็จะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อเราทั้งคู่จริงๆทะเลาะกันเพราะอยากเข้าใจกัน
4: ขอบคุณทูนาและพี่จิ๊บค่ะเมื่อชีวิตครอบครัวของพ่อชัยและแม่เก๋มีปัญหานะคะฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะเข้าหาตลอดชวนคุยตลอดแต่อีกฝ่ายหนึ่งเลือกที่จะเงียบแล้วก็ยังมีเรื่องเล่าเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้บรรยากาศในครอบครัวยิ่งแย่ลงไปอีกทั้งคู่จะฝ่าฟันปัญหานี้ได้อย่างไรติดตามจากละครเวทีค่ะ
5: ผ่านไปสิ่งหนึ่งที่ไม่มีทางเปลี่ยนไปเลยก็คือการที่ผู้หญิงผู้เป็นนางแม่และเมียต้องรอคอยผู้ชายผู้เป็นผัวและพ่อของลูกกลับบ้านนี่ไม่ใช่วันแรกที่ฉันรอคอยเขาจะเป็นวันที่เท่าไหร่ฉันนับจำนวนไม่ได้แล้วอะแล้วก็คงจะไม่ใช่วันสุดท้ายที่ฉันต้องเฝ้ารอคอยจริงๆแล้วการรอคอยมันก็ไม่ได้แย่หรอกนะถ้าสิ่งที่รอมันทำให้มีความสุขแต่สิ่งที่ฉันต้องเจออยู่ทุกวันมันคือ
6: เฮ้ยใครเอาประตูไปไหนวะเนี่ย
7: เฮ้ยอะไรวะ
6: เฮ้ยเฮ้ยใค
7: ใครเอาอะไรมาเกะกะแถวนี้วะ
5: พี่ชัยกลับมาแล้วเหรอ
7: ถ้ารู้นะเว้ยจะเตะให้สลบเลย
5: กลับมาแล้วเหรอในข้าวเย็นหมดแล้วเนี่ย
7: ใครมาบ่นอะไรงงงงแถวนี้วะรำคาญ
5: นี่เลิกงานตั้งแต่เย็นแล้วแทนที่จะกลับบ้านพี่หายไปไหนมาเนี่ย
7: เฮ้ย
5: จะไม่ให้จืดได้ไงอ่ะฉันทำเสร็จตั้งแต่เย็นแล้วรอพี่กลับมากินด้วยกันอ่ะแล้วพี่หายไปไหนอ่ะฉันโทรไปก็ไม่รับอ่ะทำไมถึงไม่รับสายพี่ชายพี่ทำอะไรอยู่
7: อยากรู้ไหมครับว่าทำไมผมถึงไม่ตอบจะกี่ยุคกี่สมัยผู้ชายก็ต้องทำงานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียก็ทำงานเหนื่อยมันก็อยากพักผ่อนและวิธีการพักผ่อนที่ดีที่สุดของคนจนๆแบบผมเนี่ยก็อย่างที่เห็นเนี่ยแอบไปวันๆแล้วถ้าให้ผมมานั่งตอบคำถามที่ว่า
5: ทำไมไม่รับสายพี่ทำไมพี่ไม่ตอบ
7: แล้วถ้าผมตอบไปก็ต้องทะเลาะกันแล้วเวลาพักผ่อนมันจะเหลือเหรอแล้วถ้ายิ่งทะเลาะกันบ่อยๆความรักมันก็ไม่เหลือผมก็เลยเลือกที่จะ
5: พี่จะยิ้มอะไรอ่ะพี่จะเถียงจะด่าอะไรพี่ก็พูดออกมาดิไม่ใช่มายิ้มมาเงียบอยู่อย่างเงี้ยเป็นบ้าเหรอ
7: เฮ้ยอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยนี่พอได้แล้วเธออยากจะทำอะไรผมก็ปล่อยให้เธอทำก็ผมเลือกทางนี้แล้วนี่ไม่เคยพูดมาตลอดแล้วอยู่ๆจะมาอธิบายมันก็คงจะดูแปลกนะมันก็ต้องทนไปแบบนี้แหละแต่บางทีด้วยฤทธิ์เล่าแล้วก็โดนลบเล้ามันก็เลยทำให้เฮ้ยเฮ้ย

0: 喊过。
1: 皮海，我快要落款了。皮海，要来帮我关了耶！我两路有困扰了，我个咪老啊！那皮海，我来投奔你，都跟班。

0: นนี้ก็ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่ฉันต้องเจอเรื่องแบบนี้อยู่เสมอฉันเจอแบบนี้อยู่ทุกวันแล้วก็แรงขึ้นเรื่อยๆฉันไม่รู้ว่ามันจะจบยังไงจบลงที่ไหนเมื่อไหร่แต่สิ่งที่ฉันทำได้ตอนนี้ก็คือโอ้ลูกจ๋าไม่ร้องนะพ่อเขาไม่รักเราไม่เป็นไรนะลูกนะเดี๋ยวเราไปนอนบ้านยายกันดีกว่านอนลูกปะ
1: เดี๋ยวน้ำหน่อยกินหน่อยไปไหนอะเนี่ยอยู่ไหน

และนี่ก็ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่เธอทำแบบนี้เวลาที่เราทะเลาะกันผมตามจนหลังๆก็ไม่ตามแล้วเพราะรู้ว่าเดี๋ยวเธอก็ต้องกลับมาแต่ที่ไม่รู้ก็คือผมควรจะดีใจหรือว่าเสียใจดีที่เป็นแบบนี้แบบที่เราสองคนต่างคนต่างปล่อยให้ความไม่เข้าใจดำเนินต่อไปโดยที่ไม่แก้ไขอะไรเลยแล้วชีวิตคู่ของเราจะเป็นยังไงต่อไป

0: จากละครเวทีนี่ไม่รับโทรศัพท์เลยเหรอครับ
1: ตอนแรกก็รับอยู่ครับพอรับเสร็จเราก็บอกแป๊บนึงเงี้ยหนักๆเข้าเขาโทรมาถี่เขาเราไม่รับเราปิดเครื่องเลยครับจะได้ไม่ได้ยินเสียงก็เคยมีเที่ยวนึงเก็บเสื้อผ้าผมใส่กระเป๋าแล้วก็บอกไปเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องเข้าบ้านโยนกระเป๋าผมออกไปหน้าบ้านเนี่ย
0: แต่เมื่อกี้พี่เก๋เห็นในละครเวทีนี่คือเริ่มมาได้แป๊บเดียวก็เริ่มน้ำตามาแล้ว คือชีวิตจริงของเรามันเป็นแบบนี้เลยไหมครับ
2: เป็นอย่างเงี้ยบ่อยมากบ่อยจนแบบนานๆเข้าเราก็เลยเริ่มเบื่อที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นบ่อยบางทีถึงกระทั่งแบบโมโหเขาอ่ะเขาไม่กลับบ้านอุ้มลูกออกจากบ้านไปอ่ะคิดว่าจะไปโดดแม่น้ำเจ้าพระยาคือจะเอาลูกโดดลงไปด้วยแต่ก็เราก็มีแม่มีน้องมียายที่อยู่ต่างจังหวัดเนี้ยคือเราต้องดูแลหลายคนไงถ้าเราไม่อยู่สักคนหนึ่งแล้วพวกเขาจะอยู่กันยังไงก็เลยไม่ทำ
0: แล้วเคยได้เล่าเรื่องนี้ให้พี่ชัยเขาฟังไหมฮะ
2: ไม่เคย
0: เพิ่งรู้วันนี้หรือ
2: ก็ไม่เคยบอกเขาเลยนะ
0: ผมเพิ่งรู้ว่าพี่ไม่เคยรู้ว่าเขาเคยคิดแม้กระทั่งว่าจะเอาลูกไปกระโดดแม่น้ำเจ้าพระยา
1: ไม่เคยรู้ผมแค่ว่าเขา
0: แล้วพอรู้แล้วรู้สึกยังไงฮะ
1: ผมก็ถ้าตอนนั้นนะถ้าพูดตอนนั้นนะผมก็เฉยๆครับถ้าผมฟังแล้วผมจะเฉย
0: ๆถ้าตอนนู้น
1: ครับ
0: แต่ณวันนี้ที่เพิ่งรู
1: ้ในตอนนี้ผมก็เขาคงความรู้สึกเขาคงแย่มากที่เขามีความรู้สึกแบบนั้นกับเราครับแสดงว่าเราปฏิบัติตัวเขาที่แย่ที่สุดในชีวิตของเขาหรือที่เขาได้รับผลกระทบจากการกระทําของเราเนี่ยในสิ่งที่ไม่ดีที่เราทํากับเขาเงี้ยมีบ่อยนะที่ผมนอนอยู่ตื่นเช้าปรากฏว่าลูกกับเมียหายไปไม่รู้หายไปตอนไหนเขาหายไปแล้วก็อุ้มลูกยังเล็กๆอยู่ประมาณ 4-5 เดือนนะครับไปนอนที่บ้านแม่อย่างเงี้ยอุ้มหายไปเช้ามาผมก็รู้ว่าเขาไปที่นั่นแหละผมก็ไม่ไปตามผมก็ไปทํางานเลยเงี้ยครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยพอกลับมาบ้านปุ๊บเขาก็ถามว่าพี่จะเอายังไงอย่างเงี้ยมันไปคิดยังไงกับหนูอย่างเงี้ยบอกมาอย่างเงี้ยฮะให้เราก็ตอนนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังติดเพื่อนอยู่เงี้ยครับชอบดื่มชอบเล่นชอบเที่ยวอย่างเงี้ยพอมีเพื่อนมาชวนเนี้ยเราก็จะตีนครอบครัวเราไปอะไรเงี้ยไปกับเพื่อนดีกว่าสนุกกว่าทั้งที่เรารู้นะว่าผลลัพธ์หลังจากที่เรากลับมาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราแต่เราก็ไป
3: จริงๆแล้วตอนที่แต่งงานตอนที่คลอดน้องใหม่ๆเนี่ยเหมือนกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะยังดีแต่ว่ามันมีจุดบางอย่างที่เป็นจุดเริ่มต้นของความร้าวฉานภายในครอบครัวเล่าให้เราฟังได้ไหมคะ
2: ก็คือตอนนั้นเป็นวันเกิดของเพื่อนเพื่อนเขาก็เลยแบบขอมากินเหล้าขอมาจัดวันเกิดที่บ้านเราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยดึกๆเข้าเพื่อนก็ทยอยกลับบ้านไปทีละคนเหลือเพื่อนอยู่2คนที่เขายังไม่กลับแล้วทีนี้เขาเมามากไงเราก็เลยให้พี่ชัยอ่ะไปส่งแต่พี่ชัยอ่ะไปส่งเขาแล้วอ่ะกลับมาเช้าเลยไม่บอกเราสักคําเลยว่าไปทําอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถามเขาจนเขาต้องยอมเล่าให้ฟังว่าเขาไปทําอะไรมาพอเขาเล่าให้เราฟังเราก็รับไม่ได้หรอกเราก็เลยแบบมันผู้หญิงนะเนาะถ้าเจอเรื่องพวกนี้ไม่มีใครรับได้ไงก็บอกเพื่อนว่ายกให้เขาก็โกรธเพราะว่าเราพูดไม่ดีเราบอกว่าอยากได้ก็เอาไปเลยผู้ชายคนนี้ยกให้ดีๆอย่างฉันนะหาได้ดีกว่านี้อีกเอาไปเลยเอามันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาอย่างเงี้ย
3: แต่ว่าเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยคำพูดที่แม่เก๋พูดกับเพื่อนที่บอกว่าถ้าอยากได้ก็เอาผู้ชายคนนี้ไปเลยเป็นคำพูดที่ทำให้พ่อชัยร้องไห้เป็นครั้งแรก
1: ก็จริงๆเรารักเขาอยู่เรารักเขาแต่ถ้าเราเลิกกันเนี่ยเราก็รู้สึกแย่ครับเราก็รักเขาแต่เพียงแต่ว่าการกระทำของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับที่เขาต้องการเรามันผิดพลาดไปตอนนั้นก็ยอมรับว่าผิดพลาดไปเพราะว่าเราดื่มเหล้าครับ
3: เหตุการณ์วันนั้นมันจบลงยังไงอะคะเคลียร์กันยังไง
1: ส่วนตัวเขาเนี่ยฝ่ายเขาคือต้องเลิกสถานเดียวไม่มีเงื่อนไขอื่นครับคือต้องเลิกว่าเขามองว่าความผิดของเขาที่ผมกระทำเขามันร้ายแรงเหมือนไปเหยียบย่ำ จิตใจเขาเนี่ยเขาให้ไม่สามารถที่จะให้ไปผมได้เงี้ยคือต้องเลิกสถานเดียวต้องเลิกกันทีนี้ผมก็รักเขาแล้วก็รักลูกเพราะลูกยังเล็กอยู่ก็ห่วงลูกด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็รักเขาเราก็ไม่ยอมไปเรายอมทนให้เขาด่าครับยอมทนให้เขาตีเราเกือบทุกวันครับไม่ได้นอนง่ายครับดีผมทนตีแต่สองทุ่มยันสี่ห้าทุ่มยังเขายังไม่เลิกตีผมเลย
0: ผมย้อนกลับไปได้ไหมว่าคืนนั้นไอเหตุการณ์ที่มันแสดงว่าวันนั้นที่ไปส่งเพื่อนพี่นั่นคือจุดแตกหักที่บอกว่าจะขอเลิกได้ทุกวันพร้อมเลย
2: ใช่กลับมาก็คือเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าโยนออกไปหน้าบ้านรูปแต่งงานฉีกทิ้งหมดเลย
0: ครับ
2: มันเหลืออยู่ใบนึงที่มันอัดกรอบวิดไว้จะเผาไฟมันก็ไม่ใช่ไงมันโมโหมันจุดไฟไม่ทันก็โยนทิ้งไปเฉยๆกันนะ
1: เขาโยนทิ้งลงในถังขยะ
2: นี่ก็ไปเก็บมา
1: ไม่เหลืออยู่สองลูกครับ
3: ความเจ้าเสน่ห์ของพี่ชัยในระหว่างนั้นยังมีอีกไหมคะ
1: ก็ตอนหลังจากที่เกิดเหตุแล้วก็เงียบเงียบไปครับก็ไม่มีแต่ว่าผมไม่ได้ทำอะไรที่มันที่จะให้เขาสงสัยเราได้ว่าเราก็ไปเป็น
0: ชอบคำพูดเขาไม่ได้ทำอะไรให้เขาสงสัยเราได
3: ้แต่บางทีหมวยแอบทราบมาว่าก็มีคนมาบอกแม่เก๋โดยบังเอิญก็มี
1: ครับก
3: ็
1: คือหลายปีอยู่ครับม
3: ัน
1: ก็เกิดเหตุก็คือสาเหตุก็เกิดมาจากการดื่มเหล้านี่นะครับเวลาผมกินเหล้าคิดเรื่องอะไรพวกนี้ปรุงแต่งอะไรพวกนี้ขึ้นมาแล้วผมมักทำการสำเร็จทุกครั้งเลยครับแต่ว่าเวลาเมาเหล้าเนี่ย
2: นอกใจเมียสำเร็จทุกครั้งเวลากินเหล้า
0: อ๋อเหรอ
2: ใช่
1: ครับ
0: กินเหล้าปุ๊บ
2: เขาไปอย่างนั้นเลย
1: แต่บังเอิญมันมีคนไปเห็นไงมันก็เลยเป็นเรื่อง
2: บังเอิญ
1: ผมก็ไม่รู้ว่าไอ้คนนั้นมันเป็นใครแล้วทุกวัน
0: คือเราได้จะไม่ไปตั้งแต่แรกเนา
3: ะ
0: ไม่ใช่ว่าไปแต่บังเอิญมันมีคนไปเห็นไม่ใช่
3: เราต้องจัดการตั้งแต่ต้นเหตุนะคะ
1: ตอนเคสแรกที่ไปส่งเพื่อนอ่ะคราวนั้นก็คือเขาก็รู้เขาเค้นเราไม่สำเร็จแต่เค้นนี่เขาเค้นเราจนได้ครับตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนเที่ยงคืน
3: สอบเข้มยิ่งกว่าตำรวจอีก
1: มันก็เป็นธรรมชาติของเราเนาะเราทำผิดเราไม่ยอมรับง่ายๆอยู่แล้วครับ
0: มาหาพวกอีกแล้วอ่ะครับแล้วเราได้ปรึกษาเพื่อนๆบ้างไหม
2: ก็มีเคยไปคุยกับเพื่อนที่ทำงานเล่าประมาณนี้แหละเล่าถึงตัวเรานี่แหละเพื่อนก็บอกว่าโอ้ถ้าเป็นฉันเลิกไปตั้งแต่รอบแรกแล้วฉันไม่ทนหรอกอะไรอย่างเงี้ย
3: มันมีเหตุผลหรือว่ามันมีข้อดีอื่นๆในตัวพ่อชัยที่ทำให้แม่เก๋ยังพอมีความหวังอยู่คะ
2: ก็ตั้งแต่แต่งงานกับเขามา
3: ค่ะ
2: เขาก็ดูแลครอบครัวเราดีดูแลแม่ดูแลน้องดูแลยายเมื่อก่อนยายยังไม่เสียก็คือทุกๆเดือนก็ให้ตังค์แม่ให้ตังค์ยายอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแลน้องเงินเดือนเขาออกมาเขาก็จะให้หมดตอนนี้ก็จะต้องจ่ายเขาไปทำงานวันละร้อยก็จะเป็นอย่างนี้ตลอด
3: ค่ะมีความดีอื่นๆอีกไหมคะที่ทำให้แม่เก๋ยิ่งเห็นใจแล้วก็อยู่กับผู้ชายคนนี
2: ้ก็มีอยู่ช่วงนึงที่ป่วยพอดีไปทำงาน

0: งานไงเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งแล้วพากันล้มแล้วก็ข้อเท้าหักได้ผ่าตัดตอนออกจากโรงพยาบาลมาใหม่ๆคือมันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยเวลาไปอาบน้ำแกก็จะอุ้มลงไปอาบน้ำในห้องน้ำอาบเสร็จแล้วแกก็อุ้มกลับมาอะไรเงี้ยก็จะอยู่สักระยะหนึ่งที่เป็นอย่างนั้นเขาก็ดูแล
1: อย่างที่เราได้ฟังมาแล้วก็ที่เพื่อนแม่เก๋แนะนำว่าให้เลิกหรือว่าถ้าเป็นคู่อื่นก็อาจจะไม่ทนแล้วอะไรคือเหตุผลลึกๆที่นอกเหนือจากความดีของพ่อชัยที่มีกับครอบครัวของเราที่ทำให้แม่เก๋ยังทนอยู่กับผู้ชายคนนี้คะ
0: ก็สิ่งหนึ่งที่เราไม่อยากมีครอบครัวที่แตกแยกกันเพราะว่าตอนเราเป็นวัยรุ่นเนาะพ่อกับแม่เขาก็เลิกกันเพราะว่าเรื่องผู้หญิงเหมือนกันพ่อเขาก็ไปมีครอบครัวใหม
1: ่ค่ะ
0: แม่เขาก็ตามพ่อเนาะตอนที่แบบพ่อเขาแยกไปใหม่ๆแม่ตามพ่อมากเลยตามจนแบบเรามองดูแล้วเรารู้สึกถ้าชีวิตเราเป็นอย่างนั้นอะถ้าเรามีครอบครัวบ้างอะเราจะไม่ทำเหมือนที่แม่ทำเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นทุกข์มากเลยการที่ต้องออกไปตามสามีเคยพูดกับแม่อยู่นะตอนที่เป็นวัยรุ่นตอนที่แม่เลิกกับพ่อบอกแม่ว่าถ้าแม่จะไปตามพ่อทำไมนักหนาอะไรเงี้ยก็บอกไม่อยากให้แม่ไปไงแม่จะไปตามพ่อทำไมนักหนาแม่เขาก็บอกว่าอ้าวตัวเองไม่ได้เป็นเหมือนแม่ตัวเองไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงมันทุกข์ยังไงก็เลยบอกแม่ว่าแม่เดี๋ยวแม่คอยดูหนูนะถ้าหนูมีครอบครัวถ้าแฟนหนูเป็นอย่างพ่อหนูก็จะไม่ไปตาม
1: ก็คือเหมือนพี่เก๋มีปมในใจไม่อยากให้ต้องมีการเลิกกันในครอบครัวก็เลยพยายามที่จะประคอง
0: ใช่
1: ประคับประคองทุกอย่างยอมทุกอย่างเพื่อที่จะให้ลูกได้มีพ่อกลับมาที่บ้าน
0: ใช่ค่ะ
1: มีสักครั้งไหมคะที่ถอดใจไม่ไหวรับไปดีกว่า
0: ไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเลย
1: มีความหวังเสมอ
0: ค่ะ
2: ผมก็เลยมองว่าเขารักเราจริงนะขนาดนี้แต่เราก็ไม่เคยบอกว่ารักเขาหรือไม่เคยแสดงความรักหรือความจริงใจต่อเขาเลยในช่วงเวลาที่10กว่าปีที่เราทะเลาะกันนะผมไม่เคยแสดงความนุ่มนวลหรือแสดงความรักต่อเขาเลยสักนิดเดียวเลยคือกลับมาบ้านนี้พี่รักมากเนี้ยผมไม่เคยพูดเลยครับคือถ้าเขาไม่ถามก็ปกติเราก็ต่อให้เวลาที่เราไม่มีอะไรกันไม่ได้ทะเลาะกันเราก็ไม่ค่อยได้คุยกันครับก็คือเงียบ
1: บรรยากาศในครอบครัวเป็นแบบนี้นะคะแต่ความอดทนของแม่เก๋ความหวังที่ว่าวันหนึ่งครอบครัวอาจจะกลับมาอบอุ่นมีความสุขได้จะเป็นหรือไม่เป็นอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ

0: ที่เราอยู่ด้วยกันในสภาวะอึมครึมแบบนั้นจากที่คอยถามคอยด่าพัฒนาสู่ความเคยชินจนกระทั่งวันหนึ่งเจ้านายของฉันเขาทนเห็นพวกเราในสภาพแบบนั้นไม่ได้ก็เลยได้แนะนำโครงการหนึ่งให้พวกเราไปเข้าอบรมเพื่อหาทางออกของปัญหาจริงไหมคะคุณมิก คุณมิกก็เคยไปกับคุณภรรยามาใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับช่วงแรกโดนข่มเหงหนักเลยตอนนี้ดีขึ้นเยอะ
0: พอเจ้านายหนูแนะนำมาเขาก็บอกว่าโครงการนี้ดีมากๆเลยไม่น่าล่ะคุณวิกถึงได้ลูก3เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเก๋จะลองดูนะคะ
1: ทีเลยครับ
0: โอเคค่ะพี่ชัยนี่วันนี้เจ้านายของเราอ่ะเขามีโครงการดีๆมาแนะนำด้วยหนูก็เลยอยากให้พี่ชัยไปกับหนูอ่ะพี่ชัยสนใจไหม
2: มันเป็นยังไง
0: ก็โครงการนี้มันเกี่ยวกับครอบครัวทำให้ครอบครัวของเราดีขึ้นซึ่งมันก็จะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของครอบครัวเราด้วย
2: เก๋เล่าถึงสิ่งที่เธอได้รับคำแนะนำมา
0: พี่ชัยก็น่าจะลอง
2: ผมจึงได้รู้ว่าเธอยังมีความหวังดีให้ผม

0: สิ่งหนึ่งของกิจกรรมที่เราไปร่วมในวันนั้นก็คือเขาให้เราเขียนข้อดีของแต่ละคนและอ่านให้กันฟังผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเก๋ภาคภูมิใจในตัวผมมากชื่นชมที่ผมตั้งใจทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวของเธอด้วยทำไมผมไม่เคยรู้ความรู้สึกนี้จากเก๋มาก่อนเลย
1: ทำไมฉันถึงไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพี่ชัยเขารู้สึกดีมากๆที่ฉันคอยห่วงคอยดูแลคอยถามแล้วก็คอยบอกรักพี่ชัยอยู่ทุกวันถึงแม้ว่าพี่ชัยจะไม่เคยบอกกลับเลยก็ตามมันต้อง
0: มีอะไรผิดพลาดไปสักอย่างแน
1: ่พี่ชัยทำไมหนูไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพี่รู้สึกแบบนั้นน่ะ
0: เราอยู่ด้วยกันตลอดพี่รักลูกยังไงก็รักเมียแบบนั้นพี่ก็ไม่มีอะไรจะบอกพี่อยากจะบอกเก๋ว่าพี่รักเก๋นะในรอบ13ปี

0: เป็นครั้งแรกเลยนะที่พี่พูดคำนี
1: ้ทำไมนะทำไมพี่ไม่เคยบอกรักเก๋มาก่อนเลยทำไม

0: คสั้นๆ นั้นมันทำให้ชีวิตรักของเรากลับมามีความสุขเหมือนตอนที่แต่งงานกันใหม่ๆอีกครั้งหนึ่ง
1: ผมหาแรงบันดาลใจที่จะทำตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็เลิกเล่าได้ในที่สุดแล้วผมสัญญาว่าผมจะเป็นสามีที่ดีของเก
0: ๋พี่ชัย
1: หืม
0: พี่รักหนูไหมอ่ะ
1: ฮะไม่รัก
0: พี่ชัยรักเขาไหม
1: ไม่รักไม่รักแล้วจะอยู่ด้วยกันแบบนี้เหรอ

0: เลยค่ะคือจำบรรยากาศวันนั้นได้คือช่วงอ่านจดหมายเป็นช่วงที่ทุกคนได้เปิดใจแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งได้ฟังครูนาให้อ่านแล้วก็ให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังด้วยนั่นคือครั้งแรกที่แม่เก๋ได้ยิน
1: ใช่ค่ะ
0: และจากเหตุการณ์วันนั้นกลับไปที่บ้านคือทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะพอกลับไปถึงบ้านก็วันแรกมันก็ยังอึมครึมอยู่เนาะก็ยังไม่ปกติแต่ทีนี้พอหลังจากนั้นได้ประมาณสักเดือนนึงพี่เขาก็ชวนไปวัดชวนไปวัดบอกเนี่ยพี่ชอบหลวงพ่อองค์นี้นะเราไปปฏิบัติธรรมด้วยกันไหมสัก3วัน4วันอะไรเงี้ยแกก็ชวนก็เลยตกลงไปกับแกก็พอไปวัดกลับมาก็แกดีขึ้นแล้วแกก็บอกว่าเนี่ยต่อไปเนี้ยพี่ก็จะไม่กินเหล้าแล้วนะพี่จะเลิกกินเหล้าแล้วเดี๋ยวเก๋คอยดูนะเก๋ไม่ต้องมาถามพี่หรอกว่าพี่รักเก๋ไหมแต่เดี๋ยวพี่จะทำให้ดูว่ารักหรือไม่รักอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็จะไม่กินเหล้าแล้วพูดอย่างนี
0: ้ค่ะพ่อชัยคะ
2: ครับ
0: ผมทราบว่าวันแรกพ่อชายก็มีความคิดที่จะหนีทูนากลับไปเหมือนกันนะคะ
2: ใช่ครับเราก็ยังอยากรู้ที่ทูนาจะเก่งแค่ไหนอย่างเงี้ยจะสอนผมได้ไหมผมก็เดินในใจอย่างเงี้ยผมก็เลยลองดูก็ถือว่าลองเลยอย่างเงี้ยว่าเราจะเปลี่ยนไหมเวลาทูนาแนะนำมาอย่างเงี้ยผมก็โหที่ทูนาทำให้โจทย์มาแต่อย่างหนักๆทั้งนั้นเลยครับหนึ่งก็คือสมมติว่าเราเลยกระทำความผิดต่อครอบครัวมาแล้วให้เราสารภาพความผิดอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ยากครับบอกรักครอบครัวอย่างเงี้ยบอกรักแฟนอย่างเงี้ยปกติเราก็ไม่ค่อยพูดอยู่แล้วครับพอมาเจออย่างงี้หนักเลยครับพอได้มาเวิร์กช็อปกับครูนาอะไรเงี้ยก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องปรับตัวนะเราทำผิดไปแล้วเงี้ยครับเราต้องสารภาพความจริงออกมาเพื่อที่ว่าเราจะก้าวต่อไปข้างหน้าได้นะเราก็เลยเปิดใจทุกอย่างหลังจากที่เสร็จจากครูนามาผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่ผมได้รับจากครูนามาเนี่ยยังไม่เพียงพอเพียงน้อยผมก็พยายามที่จะเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนทุกอย่างเนี่ยตามความคิดของผมเนี่ยจากที่เราเคยทำผิดต่อเขามาหลายอย่างกับหลายเรื่องเนี่ยเราจะเลิกแล้วเพียงแต่ว่าเราหาคนหรือว่าหาใครสักคนเนี่ยมาแนะนำให้เราเลิกที่จะประพฤติปฏิบัติแบบนั้นได้จริงเนี่ยมันไม่มีผมก็พยายามที่ศึกษาผมก็ยอมรับว่าธรรมะครับสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้ครับผมพยายามที่ศึกษาธรรมะครับ
0: ต้องถามผู้ที่เป็นผู้เปลี่ยนแปลงครอบตัวนี้นะคะครูนาคะทำยังไงพ่อชายถึงยอมเปลี่ยนคะ
3: ในกระบวนการที่ทำอะค่ะคือพวกเราคนโดยส่วนใหญ่ก็คือมนุษย์โดยทั่วไปละกันค่ะเราเติบโตมาด้วยหลายคนมีปมมีบาดแผลบางอย่างในวัยเด็กหลายครั้งที่เราใช้ชีวิตตามปมอย่างเช่นพ่อชายมีความทุกข์แล้วก็ไม่ได้รู้ว่าวิธีที่จะกลับไปทํางานกับความทุกข์ก็ใช้เหล้าเป็นตัวแก้ปัญหาแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยหรือจากเรื่องที่แม่เก๋เล่าว่าถ้าหนูเป็นแม่ในวันที่ไปพยายามตามพ่อถ้าหนูเป็นแม่หนูจะไม่มีวันตามแต่ท้ายที่สุดก็มีช่วงหนึ่งที่แม่เก๋ก็ใช้ชีวิตที่ตามสามีคล้ายๆกันในภาวะแบบนี้แหละที่เรามักจะใช้กันแล้วมันเหมือนกับเราอยู่กับผิวอะเราไม่เคยได้หยุดนิ่งแล้วก็สื่อสารหรือแสดงความรักกันเป็นจนวันที่ทำกระบวนการเนี่ยมันก็เหมือนกับพาให้เขาแหวกสิ่งที่มันพาเราขับเคลื่อนตลอดเนี่ยให้มาเห็นสิ่งที่สวยงามข้างในชีวิตเขาความดีที่เขามีต่อกันอันนี้ก็ต้องเป็นอานิสงส์ของแม่เก๋ด้วยเนาะที่มีความอดทนจริงๆอะค่ะมันก็น่าชื่นชมมากๆเลยนะคะที่วันนี้มาเห็นแล้วก็รู้สึกว่าดีจังที่ท้ายที่สุดก็ได้พบเจอเส้นทางที่ทำให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขจริง
4: ๆและสำหรับพี่จิ๊บล่ะครับเห็นพยักหน้าอยู่ตลอดถามเลยว่าการเปิดใจการอภัยให้กันมันคือเครื่องมือสำคัญใช่ไหมครับที่ทำให้ความรักของแต่ละคู่มันเดินไปข้างหน้า
5: ถ้าถามว่ามันเป็นเครื่องมือใช่แต่ถ้าเราเข้าใจมันได้เนี่ยแท้ที่สุดแล้วการให้อภัยมันคือการช่วยตัวเราให้หลุดพ้นออกจากภาวะเดิมเพื่อมีชีวิตที่มีคุณภาพ ที่เหลืออยู่จริงๆมันก็ทำเพื่อตัวเองอะแต่โดยใช้คนที่มีเรื่องติดค้างในใจเป็นเครื่องมือเฉยๆจิ๊บมองนะว่าแม่เก๋เห็นอะไรบางอย่างในตัวพ่อชัยอยู่ในความดีงามมันเลยมีความหวังที่จะอยู่ตรงนั้นซึ่งสุดท้ายเนี่ยความอดทนของคุณเก๋ก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าใจของชียอมมีความศรัทธาในสิ่งที่บางครั้งยังมองไม่ออกเลยมันจะรอดแบบวะแต่ชีเลือกที่อยู่อยู่ตรงนั้นอะแล้วบางครั้งความอดทนกับความรักที่มีฮะสามารถเปลี่ยนผู้ชายได้จริง
3: ๆเดี๋ยวต้องฝากไปบอกคนที่บ้านด้วยนะคะ
1: ครับ
5: เดี๋ยวบอกผ่านกล้องเลย
4: ให้ผมเอากล้องตัดมาขอบคุณครับที่รัก
0: ขอบคุณพี่จิ๊บขอบคุณดูนาค่ะ
4: ครับ
0: หลังจากที่กลับจากเวิร์กช็อปชีวิตครอบครัวเปลี่ยนไปอย่างมากดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพ่อชายเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะแม่เก
1: ๋ก็ในหนึ่งปีค่ะในหนึ่งปีที่หลังจากที่แกเปลี่ยนไปแล้วอ่ะก็จะมีวันสำคัญในครอบครัวก็จะมีวันเกิดลูกวันเกิดเราแล้วก็วันเกิดเขาแล้วก็จะเป็นวันครบรอบแต่งงานเขาก็จะพาทุกคนในครอบครัวไปทานอาหารนอกบ้านเราไม่เคยมีโมเมนต์นั้น
2: ปกติเราไม่เคยมีครับ
4: ไม่เคยมีแต่พอมีเวิร์กช็อปอันนี้เกิดขึ้นมาคือมี4วันพิเศษเพิ่มขึ้นมาต่อปี
1: ค่ะ
2: ครับ
4: อุ๊ยน่ารักอ่ะสวีทนะเรา
0: คิ้วๆนี่คือที่เปลี่ยนไปนะคะจากหน้ามือเป็นหลังมือหลังจากที่ผ่านกระบวนการบ่มพลังเพื่อพ่อมาจนถึงวันนี้ค่ะพี่เก๋ยังมีคำถามอะไรในใจที่อยากจะถามพ่อชายอีกไหมคะ
1: ก็ถามคำเดิมแหละ
2: พี่รักหนูไหมเราก็ต้องตอบได้เลยครับว่าไม่ต้องคิดเลยเขาถามบุรุษตอบว่ารักเน
4: ี่ยแล้วเรารู้สึกยังไงครับพี่ชายครับที่ภรรยาเราสุดท้ายแล้วคำถามก็มีให้ถามได้เป็นล้านๆคำถามเลยแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ถามคำถามเดิมว่าพ่อรักแม่ไหม
2: ครับเราที่เขาถามเราอย่างนี้ก็เพราะว่าเขารักเรานะถ้าเขาไม่รักเราคงไม่ถามมาแต่ก่อนเราอาจจะมองว่ามันเขาถามเราเนี่ยเพื่ออะไรนะอย่างเงี้ยพอตอนนี้เรารู้แล้วว่าเขารักเราเราก็ต้องแบบไม่ปฏิเสธว่าจริงๆเรารักเขาอยู่เราก็ต้องแสดงออกให้เขาเห็นทันทีเลยอย่างเงี้ยเพื่อความสุขความสบายใจของเราทั้งสองคนอย่างเงี้ยเรามีความรักมีความปรารถนาดีต่อกันอย่างเงี้ยเราไม่มีความจำเป็นที่ต้องทำเหมือนเดิมอยู่แล้วถ้ารักก็แอบไว้ไม่ต้องบอกใครมันก็คงไม่ได้แล้วฮะมันต้องบอกแล้ว
4: เพื่อต้องเปิดเผยแล้วใช่ไหม
2: ครับ
4: แสดงว่าหลังจากเวิร์กช็อปมามันก็คือความในใจของเราที่เรารักผู้หญิงคนนี้แหละแต่ตอนนั้นมันเหมือนอาจจะมีอะไรกั้นอยู่ทำให้เราไม่บอกเขาเอง
2: ใช่ฮะ
4: แต่ตอนนี้คือประตูนั้นถูกคลายโดยคูนาแล้วก็เลยกลายเป็นว่ากล้าบอกรักในทุกเมื่อและถามต่อไปเราชอบให้เขาถามหรือชอบให้เขายื่นแก้มามากกว่ากัน
2: จริงๆแล้วอ่ะเราถ้าเราถามตอนนี้ให้เราถามมากกว่าเพราะบางทีถ้าเรายื่นแก้มามันมีลูกมีหลานอยู่บ้านเขาเห็นครับ
4: ซักฟอดแล้วกันพี่เก๋ยื่นแก้ไป
2: จะมี2ข้างแล้วก็จะมีหน้าผากที่ถึงม
4: ัน
2: จะ
4: ขอดูพี่เก๋อีกข้างและหน้าผากด้วย
2: แต่ก่อนเนี่ยถ้าเคสนี้คือเราโดนบังคับเราลืมทำได้เลยนี้เราทำเป็นจนให้มันเป็นรู้สึกว่าเป็นปกติไปในบ้านของเราในครอบครัวของเราครับทำจนให้รู้สึกว่ามันชินเลยนะ
4: น่ารักมาก
0: ค่ะพี่เก๋คะคำตอบของพ่อชัยในวันนี้แล้วก็สิ่งที่เขาแสดงกับเราอะค่ะมันทำให้เรารู้สึกยังไงบ้างคะ
1: ก็ทุกวันนี้ก็5ปีแล้วนะที่เป็นอย่างเงี้ยก็ไม่เคยทะเลาะกันเลยไม่เคยทะเลาะกันแล้วเขาก็ไม่กินเหล้าจริงๆก็ไม่กินเหล้ามา8ปีแล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วที่ไม่มีปากเสียงกันเลยก็นานมากแล้วจะมีก็แค่บ่นกันยิ่งๆเรื่องปกติทำตัวไม่สะอาดอะไรอย่างเงี้ยเลิกงานมาก็อยากให้อาบน้ำอะไรเงี้ยก็มีแค่ปกติแค่นั้นเองแต่ถ้าทะเลาะกันเรื่องใหญ่ๆไม่มีแล้วไม่มีมา5-6ปีแล้ว
0: ชีวิตทุกวัน

ยังจำบรรยากาศวันนั้นได้ดีนะคะเราไปที่สระบุรี3วัน2คืนแล้วตอนที่พ่อควักจดหมายออกมาเนี่ยแหละน้ำตาร่วง

0: นี้ก็คือมีความสุขแล้วก็เป็นอย่างที่เคยฝันไว้ไหมคะ
1: ค่ะเกินฝัน
2: ทั้งคู่วันนี้มีอะไรอยากจะบอกกันท่านแบบต่อหน้าคนต่อหน้าครูต่อหน้าทุกคนโดยที่ไม่เคยพูดกันมาก่อนไหมครับให้ฝ่ายหญิงก่อนดีกว่า
1: พี่ชายรักหนูไหม
3: เราก็ถามว่ารักรักครับเราก็ยอมรับเรารัก
2: แล้วพี่ชายล่ะครับพี่ชายมีอะไรอยากจะบอกคุณเก๋บ้างไหมครับ
3: เราผมก็ต้องขอบคุณเขานะที่เขาให้โอกาสผมมาตลอดเวลา10กว่าปีครับเพราะผมก็แย่มาตลอดเนี่ยคือถ้าเป็นคนอื่นเราก็คงไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้มานั่งกันตรงนี้ใช่ไหมเขาคงเลิกกันไปตั้งแต่ครั้งแรกแล้วล่ะแต่นี้เขาอดทนกับเราอดทนเพื่อเราเพื่อครอบครัวเรามานานมากเขาใช้ความอดทนสูงมากถ้าเป็นผมคงทนไม่ได้ครับนานขนาดนั้นนะฮะเป็นสิบปีอย่างเงี้ยก็แสดงถึงความรักที่เขามีให้เราที่เขามีต่อเราอย่างเงี้ยเราก็ไม่อาจที่จะปฏิเสธความรักหรือความหวังดีจากเขาที่เขามีให้เราได้ครับเราก็ต้องรักเขาแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันจนกว่านู่นแหละครับลมหายใจสุดท้ายเนาะ
2: ครับ
0: ต้องถามแขกรับแชร์นะคะทูนานและพี่จิ๊บค่ะทั้งหมดของพ่อชัยและแม่เก๋ในวันนี้ทำให้พี่ทั้งสองคนรู้สึกยังไงบ้างคะ
4: รู้สึกได้ว่าสิ่งที่เชื่อมาตลอดก็คือมันความรักต่อกันแต่เมื่อมีความรักแล้วก็เพียงแค่เรียนรู้ที่จะแสดงออกอย่างถูกต้องเพื่อให้เข้าใจถึงความรักกันแล้วความรักก็จะมีประสิทธิภาพเหมือนอย่างคู่นี้ค่ะ
2: พี่เจฟล่ะครับ
5: พี่ก็ในมุมมองของผู้ชายด้วยนะครับบางทีการที่เราไปเจอคนที่รักเราอ่ะมันยังไม่จบเนี่ยมันเหมือนกับเราจะต้องมองให้ออกด้วยครับว่าเขารักเราแล้วเรายอมเปิดใจที่จะเชื่อจริงๆเมื่อสมการนี้มันถูกแก้ชิปมองว่าทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนไปในอีกทางได้บางทีคนเราอยู่ในความเสพติดของอารมณ์ที่ดูแต่ด้านลบกันแต่จริงๆพอมามองด้านบวกกันมันรู้สึกดีกว่าเยอะแล้วสองด้านนี้มันเป็นช้อยส์นะฮะมันไม่ได้เป็นสิ่งตรงกันข้ามแปลว่าเราสามารถเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่เรารู้ว่าการมองด้านลบอ่ะไม่มีใครมีความสุขเซอร์คู่ดีไม่ดีคนที่รักกันอาจจะพังก็ได้แต่ถ้าเราลองมองกันด้านบวกเราอาจจะได้ยินในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนมันสร้างพลังอะไรบางอย่างให้หัวใจเราเดินต่อไปในชีวิตได้
0: ขอบคุณพี่จิ๊บขอบคุณทูนามากๆนะคะที่วันนี้มาช่วยแชร์ประสบการณ์แล้วก็ได้บอกถึงประสบการณ์ของตัวเองด้วยให้กับเราได้เรียนรู้ขอบคุณมากค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพ่อชัยและแม่เก๋มากๆนะคะที่มาเล่าประสบการณ์ให้กับเราในท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณครับเยี่ยม
0: แล้วกลับมาติดตามชมรายการท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเราเจอกันแบบนี้ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ตอนที่อ่านสคริปต์พูดเลยนะว่ามิกมองว่าการที่ผู้หญิงคนหนึ่งต้องร้องขอความรักจากคู่ของตัวเองตลอดเวลาเนี่ยแสดงว่าคือเขาทำให้บ้านมันไม่อบอุ่นหรือเปล่าแต่พอมานั่งสัมภาษณ์ไปทั้งเทปมันเลยตัดสิ่งที่เราตั้งการ์ดของเราไว้ตอนที่เราทำการบ้านมาคือกลายเป็นว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเจอกุญแจที่ถูกต้องทุกคู่มีทางออกจริง
3: ๆพี่ก็ไม่มีอะไรหรอกพี่ก็อยากจะบอกว่าพี่รักเก๋นะในรอบ13ปี
6: ครั้งแรกเลยอย่างนี้บอกรักเก๋ครับ
3: พี่เคยบอกรักเหรอคงจะอยู่กัน
6: ไม่บอกกูแล้ว

ผมก็อยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้ที่ผมบอกรักแฟนผมในรอบ13ปีครับผมไม่เคยบอกรักเขาเลยสักครั้งเดียว

0: ีค่ะพบกับพวกในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและปัจจัยการเจริญเติบโตของสัตว์มีอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตจึงต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตได้แก่อาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยปัจจัยที่1อาหารสัตว์ต้องการอาหารเพื่อสร้างพลังงานและเพื่อการเจริญเติบโตถ้าสัตว์ขาดอาหารเป็นเวลานานๆก็จะทำให้สัตว์ตายได้เราสามารถจำแนกสัตว์ตามลักษณะอาหารที่กินได้เป็น3ประเภทคือสัตว์กินพืชเช่นแพะกินหญ้าหมูกินรำข้าวหรือนกบางชนิดกินผลไม้และน้ำหวานจากเกสรดอกไม้สัตว์กินเนื้อเช่นตุ๊กแกและกบกินแมลงชนิดต่างๆนกบางชนิดเป็นนกนักล่าเช่นนกอินทรีจะกินสัตว์ที่มีขนาดเล็กเป็นอาหารสัตว์กินพืชและเนื้อเช่นไก่กินหนอนและข้าวเปลือกเป็นอาหารปัจจัยที่2น้ำสัตว์ต้องการน้ำในการดำรงชีวิตเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญในร่างกายเป็นส่วนประกอบของเลือดทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารในร่างกายถ้าขาดน้ำก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตตายได้นอกจากนั้นสัตว์บางชนิดยังอาศัยอยู่ในน้ำและใช้น้ำเป็นแหล่งอาหารปัจจัยที่3อากาศร่างกายของสัตว์ทุกชนิดต้องการออกซิเจนในอากาศเพื่อการหายใจและปัจจัยที่4ที่อยู่อาศัยสัตว์แต่ละชนิดต้องการนอนหลับพักผ่อนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและการเจริญเติบโตนอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของสัตว์เช่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสายน้ำอุณหภูมิแสงแดดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็จะปรับตัวและแสดงออกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเรียกว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์การตอบสนองต่อแสงสัตว์สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับแสงเช่นการที่นกบินออกจากรังในตอนเช้าหรือไก่ขันในตอนเช้าการตอบสนองต่ออุณหภูมิเช่นสุนัขจะระบายความร้อนโดยการหอบเพื่อให้น้ำระเหยออกจากปากควายชอบนอนในหนองน้ำหรือในโคลนเพื่อป้องกันแสงแดดเผาผิวหนังของมันการตอบสนองต่อการสัมผัสเช่นกิ้งกือจะขดหัวเข้าด้านในเมื่อถูกสัมผัสหอยชนิดต่างๆจะหุบฝาหรือหดตัวเข้าในเปลือกอึ่งอ่างเมื่อได้รับการสัมผัสจะเกิดการพองตัวนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ survive s u r v i v e survive แปลว่าการดำรงชีวิต stimulus s t i m uUS stimulus แปลว่าสิ่งเร้า response R E S P O N S E response แปลว่าการตอบสนองเด็กๆเรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์เพื่อความอยู่รอดก็คืออาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยซึ่งสัตว์มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้กันต่อว่าสัตว์มีลักษณะแตกต่างกันเราจะสามารถจำแนกในรูปแบบไหนและสัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์อะไรบ้างรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
3: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
4: แต่ตีโป้โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

0: ดีค่ะนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีค่ะนักเรียน
0: ครูชื่อเบญจวรรณมีนาภาหรือเรียกว่าครูบีมก็ได้ค่ะ
1: ส่วนครูนะคะชื่อณทวรรณจิตยโสธรหรือเรียกว่าครูปั่นก็ได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูทั้งสองคนก็มีคลิปวิดีโอสั้นๆมาให้นักเรียนได้รับชมกันด้วยค่ะและคิดว่านะคะตอนนี้นักเรียนของเราคงจะพร้อมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ
2: เยลลี่เคี้ยวเพลินเยลลี่ผลไม้ควบคุมน้ำหนักหอมอร่อยไม่ทำให้อ้วนไขมัน 0% รสชาติผลไม้อร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลให้สารอาหารครบถ้วนรับประทานแทนข้าวได้แค่1ชิ้นก็อิ่มไปตลอดทั้งวันกาแฟตื่นตากาแฟเสริมสุขภาพดื่มแล้วผอมไม่ต้องออกกำลังกายน้ำหนักก็ลดได้ภายใน3วันช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อช่วยลดไขมันในร่างกายดื่มแล้วตื่นตัวตลอดเวลาไขมัน 0% ดื่มแล้วดีการันตีดื่มเลยครีมผิวสวยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าบำรุงให้ผิวกระจ่างใสอมชมพูช่วยให้ผิวชุ่มชื้นยกกระชับไร้ริ้วรอยภายในข้ามคืนรูขุมขนกระชับและดูอ่อนเยาว์เหมือนผิวเด็กทารก
1: หลังจากที่นักเรียนได้รับชมคลิปวิดีโอกันไปแล้วนะคะนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกคุ้นๆบ้างหรือเปล่า
0: ก็มีนักเรียนนะคะตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าเคยเห็นในโทรทัศน์บ้างเคยเห็นใน IG บ้างเคยเห็นใน Facebook บ้างค่ะครูปั่น
1: ใช่แล้วค่ะเรามักจะเห็นสื่อโฆษณาพวกนี้อยู่ในโทรทัศน์นะคะหรือว่าโลกออนไลน์นั่นเองค่ะแต่สิ่งที่คุณครูนะคะอยากจะถามนักเรียนทุกคนนะคะคือหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้ดูสื่อโฆษณาพวกนี้ไปแล้วนะคะนักเรียนมีการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างครูบีมคะครูบีมเนี่ยมีหลักในการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างคะ
0: สำหรับครูนะคะก็จะดูรายละเอียดของสินค้าหรือบริการนั้นค่ะแล้วก็จะพิจารณานะคะว่าจำเป็นหรือเปล่าถ้าจำเป็นนะคะก็จะดูข้อดีข้อเสียก่อนการตัดสินใจซื้อค่ะ
1: ส่วนครูปั่นเองนะคะก็มีหลักในการเลือกซื้อเหมือนกันแต่จะดูในเรื่องของวันผลิตวันหมดอายุและที่สำคัญเลยก็คือดูในเรื่องของราคานั่นเองค่ะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราสามารถซื้อสินค้านั้นได้หรือเปล่าและสามารถบริหารเงินในกระเป๋าให้อยู่กับเราได้นานนั่นเองค่ะ
0: ต่อมานะคะเราจะมารู้จักความหมายจุดมุ่งหมายแล้วก็หลักการในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราจะมารู้จักโฆษณาหรือการโฆษณากันก่อนเลยนะคะโฆษณาหรือการโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าค่ะเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
1: ต่อมาค่ะเราจะมาดูในเรื่องของจุดมุ่งหมายของการโฆษณาค่ะซึ่งการโฆษณาในแต่ละตัวนั้นมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันออกไปซึ่งในวันนี้นะคะครูก็ได้คัดเลือกจุดมุ่งหมายมาถึง7ข้อด้วยกันมาให้นักเรียนได้ศึกษาค่ะข้อ1ก็คือเพื่อแนะนำให้รู้จักสินค้าและบริการใหม่ๆค่ะ

0: ่วนข้อ2นะคะเพื่อให้ข่าวสารที่เกี่ยวกับลักษณะคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการค่ะ
1: ข้อ3นะคะเพื่อสร้างแรงจูงใจหรือดึงดูดใจให้เกิดขึ้นกับสินค้าและบริการค่ะ
0: ส่วนข้อที่4นะคะเพื่อเป็นการย้ำให้สินค้าหรือบริการนะคะอยู่ในความทรงจำของผู้บริโภคตลอดไปค่ะ
1: ข้อ5นะคะเพื่อเป็นการเอาชนะคู่แข่งในการจำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกันค่ะ
0: ส่วนข้อที่6นะคะเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อถือในสินค้าหรือบริการให้เป็นที่ยอมรับค่ะ
1: ข้อสุดท้ายคือข้อ7นั่นเองค่ะเพื่อส่งเสริมการใช้สินค้าหรือบริการให้มากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ต่อมานะคะเราจะมาดูแนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและการดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อที่1 นะคะเราจะต้องพิจารณาว่ามีรายละเอียดของสินค้าหรือบริการครบถ้วนหรือไม่เช่นคุณสมบัติราคาความสะดวกสบายค่ะ
1: ข้อ2คะเราจะมาดูในเรื่องของคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นเป็นอย่างไรรู้จักวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อค่ะ
0: ส่วนข้อที่3นะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
1: ข้อ4นะคะถือว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะคะก็คือไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามนั่นเองค่ะ
0: หลังจากที่เรานะคะได้รู้จักแนวทางในการวิเคราะห์สื่อโฆษณากันไปแล้วนะคะต่อไปครูนะคะก็มีตัวอย่างโฆษณามาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็ฝึกวิเคราะห์กันดูนะคะเป็นโฆษณาปากกาลูกลื่นค่ะในโฆษณานะคะเขียนไว้ว่าปากกาเส้นใหญ่คมชัดแห้งไวไม่เลอะเทอะค่ะน้ำหมึกสม่ำเสมอจนหยดสุดท้ายเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวเพียงด้ามละ10บาทเท่านั้นค่ะนักเรียนคิดว่ามีข้อความไหนที่น่าเชื่อถือมากที่สุดคะถูกต้องค่ะข้อความสุดท้ายนะคะเพียงด้ามละ10บาทเท่านั้นซึ่งแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นราคาของปากกาหรือราคาของสินค้านะคะแล้วมีข้อความไหนที่กล่าวเกินจริงหรือไม่น่าเชื่อถือบ้างคะนักเรียน
1: เหมือนจะมีนักเรียนได้ตอบมาแล้วนะคะครูบีม
0: นักเรียนตอบว่าข้อความที่3ใช่ไหมคะที่เขียนไว้ว่าเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวถูกต้องค่ะเพราะว่าข้อความนี้นะคะมีการกล่าวเกินจริงถ้ามีประกาศแบบนี้นะคะอยู่บนโลกนะคะครูนะคะก็คงจะซื้อเก็บไว้เองและครูนะคะก็คงจะซื้อแจกนักเรียนทุกคนเลยเพื่อนักเรียนนะคะนำไปทำข้อสอบและนักเรียนก็จะได้ทำได้แล้วก็จะได้เกรด4วิชาครูเลยซึ่งแน่นอนนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับประกาศเลยมันขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถที่อยู่ในตัวเรามากกว่าค่ะซึ่งประกาศแห่งนี้นะคะไม่เกี่ยวเลยค่ะ
1: ต่อไปนะคะครูเนี่ยก็จะพานักเรียนมาวิเคราะห์โฆษณาอีกตัวอย่างหนึ่งกันก่อนดีกว่านะคะซึ่งครูคิดว่านักเรียนเนี่ยก็คงจะชื่นชอบอยู่พอสมควรเลยนะคะคือโฆษณาลูกอมนั่นเองค่ะลูกอมเปรี้ยวจี๊ดนะคะลูกอมวิตามินซี3รสได้แก่รสอะไรบ้างนะคะคือ 1. รสสตรอเบอรี่ 2. รสส้ม3. รสกีวีนั่นเองค่ะซึ่งข้อความในโฆษณานะคะบอกว่ามีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมีรสเปรี้ยวสดชื่นราคาเพียงซองละ12บาทเท่านั้นเองนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมานะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรข้อความแรกค่ะมีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงถ้านักเรียนนะคะนำคำว่าวิตามินซีไปสืบค้นข้อมูลดูนะคะหนึ่งในคุณประโยชน์ของวิตามินซีก็จะเป็นช่วยให้เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงนั่นเองค่ะลูกอมนะคะมีรสเปรี้ยวสดชื่นนะคะ

0: ียนลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเวลาที่เราเหนื่อยๆนะคะหรือว่าอากาศร้อนๆเนี่ยเราก็มักจะรับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวนะคะเพื่อให้ร่างกายรู้สึกมีความสดชื่นขึ้นมานั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะเพียงซองละ12บาทถือว่าเป็นราคาที่มีความย่อมเยาและเป็นราคานะคะที่ในท้องตลาดเนี่ยใช้กันค่ะ
1: ต่อมานะคะหลังจากที่เรานะคะได้รู้แนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือกันไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมารู้จักหลักในการเขียนโฆษณาและการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณากันต่อเลยนะคะหลักในการเขียนโฆษณานะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะข้อที่1นะคะจะต้องบอกเหตุผลของการใช้สินค้าหรือบริการนั้นค่ะส่วนข้อที่2นะคะจะต้องบอกรายละเอียดของสินค้าในด้านคุณภาพราคาความสะดวกสบายค่ะและข้อที่3นะคะจะต้องเขียนโน้มน้าวใจผู้บริโภคให้มีความต้องการใช้สินค้าและบริการนั้นค่ะและข้อที่4นะคะสำคัญมากๆเลยจะต้องมีการจูงใจเช่นลดราคามีของแถมหรือมีสิทธิพิเศษต่างๆเป็นต้นค่ะเพื่อดึงดูดความสนใจนะคะให้ผู้บริโภคนะคะสนใจในสินค้าหรือบริการของเราค่ะ
0: ซึ่งถือว่าข้อสุดท้ายเนี่ยมีความดึงดูดใจอยู่พอสมควรเลยนะคะเพราะว่าครูเนี่ยก็รู้สึกชอบนะคะว่าสินค้าชนิดนั้นมีการลดราคานะคะเราก็จะรีบไปซื้อสินค้านั้นทันทีเลยล่ะค่ะซึ่งต่อมานะคะเราจะมาดูในเรื่องของการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณานะคะว่าการเขียนโฆษณาในแต่ละครั้งเนี่ยมีการใช้ภาษาลักษณะอย่างไรบ้างนะคะข้อ1ค่ะใช้สำนวนที่ง่ายจดจำได้ง่ายข้อ2ใช้ข้อความที่กระทัดรัดสละสลวยเพื่อให้สื่อเรื่องได้ตรงตามวัตถุประสงค์เข้าใจง่ายข้อ3เขียนอักษรให้อ่านง่ายเขียนสะกดการันเพื่อความถูกต้องข้อ4ค่ะใช้ภาษาที่ให้รู้ว่าสินค้าที่นำเสนอคืออะไรใช้ประโยชน์อะไรและข้อ5ค่ะข้อสุดท้ายคือไม่เขียนข้อความที่เกินความจริงและไม่ใส่ร้ายสินค้าชนิดอื่นนั่นเองค่ะซึ่งต่อไปนะคะครูเนี่ยก็อยากจะทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนนะคะว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำเนื้อหาที่ครูได้สอนไปได้หรือเปล่านะคะไม่ใช่ว่านักเรียนเนี่ยฟังเสียงครูสองคนเพลินจนลืมเนื้อหานะคะเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณาหมายถึงอะไร
1: ก็มีนักเรียนตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าโฆษณาหมายถึงอะไรงั้นเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้ฟังอีกรอบนึงนะคะโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบค่ะเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
0: และต่อไปนะคะเป็นคำถามที่ว่าจุดมุ่งหมายของการโฆษณาคืออะไรในข้อนี้นะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามได้สั้นๆนะคะสรุปเป็นความรู้ของตนเองได้เลยค่ะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเชื่อตามที่ชักชวนให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการค่ะและคำถามสุดท้ายที่ครูอยากจะถามนะคะก็คือแนวทางการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณามีอะไรบ้าง
1: นักเรียนทราบไหมคะข้อที่1ล่ะคะมีอะไรบ้างคะ
0: ข้อที่1คือ
1: ถูกต้องนะคะจะต้องพิจารณารายละเอียดของสินค้าหรือบริการว่าครบถ้วนหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นราคาคุณสมบัติหรือความสะดวกสบายค่ะแล้วข้อที่2ล่ะคะนักเรียนทราบไหมคะ
0: ข้อ2ค่ะ
1: ถูกต้องค่ะจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นนะคะว่าเป็นอย่างไรพิจารณาข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อก่อนตัดสินใจซื้อค่ะแล้วข้อที่3ล่ะคะ
0: ข้อ3ค่ะ
1: ถูกต้องนะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
0: ข้อที่4ค่ะข้อสุดท้ายแล้ว
1: ข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะคะถูกต้องนะคะจะต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามค่ะ
0: ต่อมานะคะครูจะพานักเรียนมาทำกิจกรรมกันนะคะซึ่งกิจกรรมนั้นก็คือ
1: ฉลาดรู้เท่าทันสื่อโฆษณาค่ะโดยคุณครูนะคะจะมีแถบข้อความมาให้นักเรียนนะคะหรือตัวอย่างโฆษณานะคะมาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะว่าข้อความหรือโฆษณาที่ครูนำมานี้นะคะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรเรามาดูข้อความแรกกันเลยค่ะ
0: โฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณายาสระผมนะคะหรือเรียกว่าแชมพูนั่นเองค่ะยาสมแซนพริ้วปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีราคาขวดละ25บาทมีขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่าโฆษณานี้ไม่มีความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าโฆษณานี้มีความไม่น่าเชื่อถืออย่างไรยาสระผมแซนพริ้วนะคะแน่นอนค่ะว่าโฆษณาจะต้องบอกชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าชื่อสินค้าให้เป็นที่น่าจดจำของผู้บริโภคค่ะปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยนี่ก็เป็นคุณสมบัติของสินค้าค่ะแต่
1: อะไรคะ
0: ข้อความถัดมาค่ะช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีซึ่งคำว่าภายใน5นาทีนี้นะคะเป็นข้อความที่เกินความจริงค่ะเพราะว่าผมเสียนะคะกว่าจะปรับเปลี่ยนให้เป็นผมสวยได้ก็ต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานโฆษณานี้จึงไม่มีความน่าเชื่อถือค่ะ
1: เรามาดูโฆษณาต่อมาเลยนะคะโฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณาน้ำสกัดฟ้าทลายโจรค่ะในโฆษณาเขียนไว้ว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรสมุนไพรของไทยสรรพคุณดื่มเข้าไปแล้วไม่ติดโควิดต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนทำให้ร่างกายแข็งแรงนักเรียนคิดว่าข้อความนี้น่าเชื่อถือไหมคะถูกต้องนะคะข้อความนี้ไม่น่าเชื่อถือนะคะสังเกตจากคำว่าไม่ติดโควิดกับคำว่าต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนนะคะเพราะว่ายังไม่มีวิจัยไหนออกมาเลยนะคะว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถป้องกันโควิดได้นะคะแต่ถ้าเรานะคะไม่อยากติดโควิดนะคะเราต้องรู้จักป้องกันตัวเองให้ถูกวิธีโดยการล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยหรือเว้นระยะห่างค่ะแต่ไม่ต้องไปซื้อน้ำสกัดฟ้าทลายโจรมานี้ก็ได้นะคะ
0: ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นโฆษณาสุดท้ายแล้วค่ะคือโฆษณาครีมทารักแร้ค่ะครีมทารักแร้นี่คะชื่อเป่าหยุดโรคครีมทารักแร้มีวิตามิน B3 ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนและมีสารระงับกลิ่นกายราคาหลอดละ350บาทโอ้ราคาค่อนข้างสูงเลยนะคะนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนนะคะตอบมาว่ามีความน่าเชื่อถือนะคะซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรนะคะเต่าหยุดโรคเป็นชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าสินค้าครีมทารักแร้มีวิตามิน B3 ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนนะคะซึ่งถ้าหากนักเรียนนำคำว่าวิตามิน B3 ไปสืบค้นนะคะก็จะ รู้ได้เลยนะคะว่าวิตามิน B3 ค่ะมีส่วนช่วยให้ขาวเนียนนั่นเองค่ะและครีมทารักแร้นี้นะคะก็มีสารกลิ่นกายนะคะซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของครีมทารักแร้นั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะที่ค่อนข้างสูงนะคะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องตัดสินใจนะคะว่าสินค้านั้นมีความคุ้มค่าคุ้มราคาพอที่จะเลือกซื้อหรือเปล่านั่นเองค่ะซึ่งก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะครูเนี่ยก็มีแบบฝึกหัดอยู่2ใบมาให้นักเรียนได้ทำกันด้วยนะคะใบแรกคือใบที่1ให้นักเรียนได้เขียนโฆษณาออกแบบโฆษณาของตัวเองออกแบบสินค้าที่นักเรียนต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกอมตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่นักเรียนอยากได้นะคะออกแบบชื่อผลิตภัณฑ์เขียนโฆษณาต่างๆพร้อมระบายสีวาดรูปให้สวยงามนั่นเองค่ะส่วนแบบฝึกหัดที่2นะคะครูนะคะจะให้นักเรียนได้วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของโฆษณาที่ครูได้ยกไปให้นั่นเองค่ะว่าโฆษณานั้นเกี่ยวกับอะไรและมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรค่ะ
1: มีนักเรียนคนไหนสงสัยอยากจะสอบถามคุณครูทั้งสองคนไหมคะ
0: มีไหมคะ
1: ถ้าไม่มีแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: ดีค่ะ
1: วันนี้นะคะกลับมาพบกับพุกค่ะ
0: แม่นุ่มนิกค่ะ
1: ในรายการ Eco Learning with ราชพุกสครูซึ่งจะออกอากาศในทุกวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพุกสครูค่ะ
0: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงโน้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
0: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุกงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
0: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
0: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้

0: อนและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: บ๊ายบาย
3: SAFเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้
6: โห
5: นี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: างคนก็ชอบบางคนก็กลัวว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเรารู้จักเจ้าแมงมุมเหล่านี้มากน้อยขนาดไหนและแมงมุมตัวเล็กๆพวกนี้เกี่ยวข้องอะไรกับเราธรรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆไปค้นหาคำตอบกันค่ะและนี่ก็คือเพื่อนของเราวันนี้ค่ะมีพี่เจษอธิปัตย์อู่ศิลปกิจผู้เชี่ยวชาญด้านแมงมุมเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกับเจ้าแมงมุมกันค่ะอุปกรณ์ที่ต้องไม่ลืมดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายกระติกน้ำถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้เด็กๆมาทำอะไรมาดูแมงมุมอย่างแรกลักษณะเด่นที่เราจะแยกแมงมุมต่างจากสัตว์ชนิดอื่นคือแมลงมีกี่ขาครับ
2: 6ขา
1: แมลงมี6ขาแล้วแมงมุมมี
2: 8ขา
1: 8ขาแมลงมีหัวอกแล้วก็ท้องแต่ว่าแมงมุมเนี่ยจะมีเพียงแค่2ส่วนก็คือหัวกับท้องเท่านั้นเนาะแมงมุมบางตัวเนี่ยมี8ตาบางตัวมีตั้งแต่2ตาขึ้นไป6ตาวันนี้เราจะมาดูแมงมุมกัน
0: เจอกันปุ๊บพี่เจ็ดก็ใจร้อนรีบแนะนำลักษณะของเจ้าแมงมุมให้เพื่อนของเรารู้จักกันเลยเด็กๆทั้งบ้านฟังกันทันหรือเปล่าคะทวนกันอีกทีนะคะแมงมุมไม่ใช่แมลงค่ะแมลงมี6ขาลำตัวมี3ส่วนก็คือหัวอกท้องส่วนเจ้าแมงมุมมี8ขาลำตัวมี2ส่วนก็คือส่วนหัวกับส่วนท้องตาของเจ้าแมงมุมมีตั้งแต่กลุ่มที่มี2ตาไปจนถึงกลุ่มที่มี8ตาเลยล่ะค่ะ
1: วันนี้พี่จะลองให้เด็กๆค้นหาแมลงเนี่ยคนละ1ตัวให้หยิบมาก่อนตัวที่เราคิดว่าเป็นแมงมุมที่มีแว่นขยายให้ใครไม่ได้เอาแว่นขยายมา
0: เข้าใจแล้วล่ะค่ะที่ต้องรีบบอกลักษณะของเจ้าแมงมุมก็เป็นเพราะว่าพี่เจษมีภารกิจสำคัญทดสอบเพื่อนๆของเรานั่นเองมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆของเราจะรู้จักแมงมุมกันจริงๆหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
1: เจอไหมเจอยังยังไม่เจอใช่ไหม
3: แล้วก็เป็นตัวสีดำ
1: ฮะแต่ว่า
3: ไม่พี่เจษไม่ใช
1: ่อ๋อพี่เจษมีตาวิเศษแล้วไงนี่ไงก็เลยไม่ต้องใช้
0: เพื่อให้เข้าใจง่ายๆเราจะแบ่งกลุ่มแมงมุมออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมโบราณกลุ่มบึ้งแล้วก็กลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือแมงมุมโลกใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มที่เพื่อนของเรากำลังทำความรู้จักกันวันนี้นั้น

0: เองค่ะดูเหมือนว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรเข้าแล้วแต่จะเป็นแมงมุมหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
1: พี่เจ็ดครับ
2: ตัวนี้มีสุ่มเสี่ยงว่าจะใช่นะไหนขอดูหน่อยสิ
0: จะใช่แมงมุมหรือเปล่ามาลุ้นกันนะคะ

0: ชัดเจนไปเห็นปะเห็นไหมครับมีหัวมีอกแล้วก็มีท้องชัดเจน
1: นี่คือแมงมุมมดดำ
2: เป็นมด
0: ใช่ไหม
3: ว
0: ันนี้5ตัวใช่ไหม5คนเราก็เจอ5ตัว
3: นั่งลงครับนั่งลงกับพื้นเลยเดี๋ยวเรามาดูแมงมุมกันที่เราจับได้อ้าวเราลองนับซิว่าเช้านี้เราเจอกี่ตัวเราเจอทั้ง7ตัว
4: เจอหลายตัวแล้วแต่รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันเลยจะทำยังไงกันต่อครับพี่เจษ
3: เราลองมาแยกกันนะว่า7ตัวที่เราได้ในเช้านี้เนี่ยมันมีตัวไหนที่อันไหนที่เหมือนกันก่อนเอาจับตัวที่เหมือนกันมารวมฝั่งนี้ให้หมด
1: เหมือนเหรอ
3: คะช่วยกันดู
1: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลย
3: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอ
4: เราสามารถจัดกลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือว่าแมงมุมโลกใหม่จากการสังเกตได้แบบนี้ค่ะเริ่มต้นสังเกตจากใยค่ะแมงมุมโลกใหม่จะมี2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ชักใยแล้วก็กลุ่มที่ไม่ชักใยค่ะจากนั้นมาลองดูพฤติกรรมการเคลื่อนที่ค่ะจะพบว่ามีกลุ่มที่กระโดดแล้วก็กลุ่มที่ไม่กระโดดค่ะโดยกลุ่มที่ไม่กระโดดก็ยังแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ชอบอยู่นิ่งๆกับพวกที่ชอบวิ่งอีกด้วยค่ะ
3: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอโอ้ตายละนี่ไงตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ก็ไม่เหมือนกับตัวนี้ละต่างกันเห็นไหมเพราะว่าตัวนี้คล้ายมดถูกไหมครับเราก็จะแยกมาไว้ตรงนี้หนึ่งอันเห็นไหม
1: เป็นตัวใหญ
3: ่
1: แต่อันนี้มันอยู่กับอันนี้
3: อันนี้เห็นไหมเห็นวิธีการเกาะเห็นไหมเกาะเหมือนกันไหมสองอันนี้เกาะเหมือนกันไหมคือเด็กๆต้องดูความแตกต่างของแมงมุมก็คืออันแรกคือดูวิธีการเกาะดูลักษณะตัวก่อนนะครับเห็นไหมสองตัวนี้เหมือนเกาะเหมือนกันไหม
1: เหมือน
3: กันใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกัน
1: แต่ว่ามัน
3: แต่ว่าดันมีตัวนี้อยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะแยกตัวนี้ที่จะแยกตัวนี้
1: แยก
3: ตัวใหญ่อันนี้ได้1กลุ่มถูกไหมครับตัวนี้ลักษณะเดินเหมือนอะไรเห็นไหม
1: คล้ายปู
3: ใช่ไหมตัวนี้เหมือนปูเลยตัวนี้คล้ายมดถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็เรียกง่ายๆเลยนี่คือ
1: แมงม
3: ุ
1: ม
3: มดแต่ว่ามันเหมือนมดอะไรอ่ะ
1: มดด
3: ำก็เรียกแมงมุมเหมือนมดดำ
4: นอกจากแบ่งกลุ่มตามลักษณะการชักใยลักษณะพฤติกรรมการเคลื่อนที่แล้วเพื่อให้เข้าใจง่ายอีกนิดในกลุ่มเดียวกันเราก็ยังสามารถตั้งชื่อกลุ่มย่อยๆตามลักษณะรูปร่างหน้าตาแบบที่เพื่อนๆของเรากำลังทำกันอยู่นี่ละค่ะ
3: อันนี้ล่ะ
1: แมงมุมปู
3: เพราะลักษณะขายปูอันนี้ก็คือแมงมุมปูอันนี้เราได้2กลุ่มแล้วเห็นไหมเนี่ยแยกแมงมุมได้2กลุ่มแล้วอันนี้เราจะเรียกว่าอะไรดีอะ
1: ตัวใหญ่ไม่รู้เหมือนกัน
3: ตัวใหญ่ยักษ
1: ์แมงมุมอ้วน
3: แต่ว่าดูขาสิขาเห็นไหม
1: ขน
3: ขาตัวนี้ขาก็จะไม่เหมือนกับอันอื่นถ้าเด็กๆลองเอาแว่นขยายส่องตาเห็นตาตรงกลางไหมครับตำแหน่งที่วางของตาเนี่ยจะเป็นรูปหกเหลี่ยมลองดูลองดูทุกคนลองดูครับเหมือนไหมเห็นยัง
1: ใช่
3: ใช่ไหมคือลูกตาเนี่ยจะเรียงตัวเป็นรูปหกเหลี่ยมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือให้ชื่อว่าแมงมุมตาหกเหลี่ยมอ้าวนี่เราได้3กลุ่มแล้วนะนี่1 2 3ละอันนี้ล่ะลักษณะเนี่ยเวลาตอนที่เราจะจับเมื่อกี้นี้เนี่ยเขากระโดดไปมากระโดดไปมาเวลาล่าเหยื่อก็จะใช้วิธีการกระโดด
1: เป็นแมงมุมกระโดด
3: ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นแมงมุมกระโดดถูกมั้ยลักษณะนึงคือแมงมุมกระโดดเนี่ยเขาชอบหันหัวไปหันหัวมาแล้วลูกตาตรงข้างหน้าเนี่ยจะมีลูกตากลมๆ2ลูกดวงใหญ่ๆอ่ะลองส่องดูทุกคนลองส่องดูนะครับส่องดูให้เห็น
4: ดูกันชัดๆอีกทีค่ะแมงมุมที่เพื่อนของเราเจอบริเวณนี้มี2กลุ่มหลักๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมกระโดดแล้วก็กลุ่มแมงมุมไม่กระโดดโดยแมงมุมไม่กระโดดที่เจอก็คือกลุ่มแมงมุมปูกลุ่มแมงมุมมดดำกลุ่มแมงมุมตาหกเหลี่ยมนั่นเองค่ะ
1: แมงมุมที่มีตาเป็นหกเหลี่ยมอะครับก็เคยเห็นมาก่อนครับ
5: หาตัวมันแล้วก็ใช้กล่องหนีบมันออกมาห้ามเอามือจับเราต้องระมัดระวังอย่าเหยียบอย่าเสียงดัง
6: ตอนแรกก็จับไม่ได้นะคะมันกระโดดหนีแต่ใช้ปอบได้ค่ะมันก็ตามพื้นบางครั้งถ้าเกิดมันอยู่ชิดกับพื้นก็ครอบฝาไปเลยถ้าสมมติอยู่บนใบไม้ก็ลุกค่อยๆลุกออก
4: นอกจากบริเวณพงหญ้าแล้วเพื่อนของเราจะเจอเจ้าแมงมุมตรงไหนอีกได้บ้างตามไปดูกันเลยค่ะ
3: เมื่อกี้นี้เราเจอแมงมุม5

0: 4กลุ่มเมื่อกี้เนี้ยตรงยอดหญ้าใช่มั้ยครับตรงโคนหญ้าตรงพื้นดินแล้วตรงต้นไม้ต้นเนี้ยเราจะเจอแมงมุมตรงไหนได้บ้าง
1: ตรงใต้ใบไม้
2: บนลําต้น
1: ต้นกิ่ง
3: เด็กๆทั้งบ้านล่ะคะคิดว่าต้นไม้แบบนี้เจ้าแมงมุมจะอยู่ตรงไหนได้บ้างคะ
0: ตอนนี้อยากให้เด็กๆหาด้วยตาเปล่าก่อนคือยังไม่ต้องเก็บนะหาด้วยตาเปล่าก่อนนี่คิดว่าใช่ไหมคิดว่าใช่ไหม
1: ไม่แมงมุมไม่น่าจะต
0: ั
1: ว
0: แมงมุมไม่น่าจะตัวเล็กอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันใช่ไหมดูนะดูข้างในนี้นะ
1: เลยอันนี้น่าจะเก่าแล้ว
3: นอกจากได้เจอตัวแล้วก็ยังได้เห็นบ้านแบบชัดๆอีกด้วยค่ะ
0: ตัวนี้
1: มันแมงมุม
0: แมงมุมตัวนี้ลักษณะบ้านเนี่ยเหมือนกับอะไรอ่ะมันเหมือนกับใส่ถุงใส่ซองเป็นอะไรสักอย่างใช่ไหมเหมือนเป็นซองเนาะเหมือนเป็นถุงอะไรสักอย่างนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยแมงมุมกลุ่มนี้ก็คือแมงมุมใยถุงเนื่องจากว่าลักษณะบ้านเนี่ยก็สามารถเรียกเป็นชื่อกลุ่มแมงมุมได้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมครับมันเหมือนกับเป็นซองเป็นถุงอะไรสักอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองอ่ะเข้าไปซ่อนหรือเข้าไปพักผ่อนได้ถือไว้นะ
1: ไปพักไปเรื่อยๆได้จะไปหา
0: ได้แล้วที่แปะไว้เงี้ย
1: กันฝนหรือเปล่าคะ
0: กันฝนก
1: ัน
0: แดด
4: พกมันมานี่แล้ว
0: อันนี้คือเราเจอ1ตัวแต่ว่าที่เราสังเกตเห็นคือใยเห็นไหมใยเป็นแผ่นเลยแต่ว่าใยอันนี้ไม่ได้ใยสำหรับล่าเหยื่อนะเป็นใยที่เกาะคล้ายๆกับบ้านของมันที่เอาไว้หลบแดดหรือว่าหลบผู้ล่าบนใยเนี้ยไม่ใช่บ้านที่แท้จริงนะลองหาสิว่าบ้านจริงๆอยู่ตรงไหนมันจะมีอยู่เห็นไหม
1: ใน
2: ใบไม้หรือเปล่าคะ
0: นี่
1: ใบไม้หรือเปล่า
0: จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นแค่เหมือนกับหลังคาหรือเป็นแค่สนามหญ้าหน้าบ้านเฉยๆแต่ว่าบ้านจริงๆเนี่ยอยู่
1: ในใบไม
0: ้อยู่ในใบไม้นี่เห็นไหมครับอยู่ในนี่ตรงนี้มันมีรูอยู่เห็นไหมจะมีรูอันนี้เนี่ยก็ถือเป็นบ้านอีกหลังนึงของแมงมุมเหมือนกันถ้าสมมุติว่าเราเจอแมงมุมกลุ่มนี้คือกลุ่มที่บ้านเรามีเยอะมากตอนเช้าเวลาเราตื่นขึ้นมาใช่ไหมมันจะมีใยแบบนี้ขาวโพลสนามหญ้าไปหมดเลยเกตไหมอันนี
1: ้
0: ขอเวลาอีกแป๊บนึงได้ไหมครับอันนี้คือแมงมุมหมาป่าแต่ว่าลองให้ทายว่าอันนี้ชักใยไล่เหยื่อไหมตัวนี้
1: ไม่
0: ค่ะอ้าวแล้วเนี่ยไม่ใช่เหรอ
1: ไม่ใช่
0: ทำไมอ่ะ
1: ใยมันบางเกินไป
0: ใยบางเกินไปใช่ถูกต้องครับใยบางเกินไปเพราะฉะนั้นแมงมุมหมาป่าเนี่ยไม่ได้ชักใยไล่เหยื่อแต่ว่าใช้วิธีการวิ่งไล่ตะคุบเหยื่อ
3: ใยของเจ้าแมงมุมมีรูปร่างหน้าตาหลายแบบนะคะขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของใยจะเป็นแมงมุมกลุ่มไหนค่ะกลุ่มแมงมุมชักใยรูปร่างใยจะเป็นแบบนี้ค่ะใยกลมใยเต็นใยยุ่งแล้วก็ใยถุงค่ะแมงมุมกลุ่มนี้ใช้ใยทั้งการล่าเหยื่อหลบภัยแล้วก็เป็นใยนอนค่ะส่วนแมงมุมกลุ่มไม่ชักใยอย่างเจ้าแมงมุมหมาป่าที่เพื่อนของเราเจอวันนี้รูปร่างใยก็จะเป็นแผ่นบางๆขึงใยบริเวณปากรูบางกลุ่มทำใยในบริเวณรูใยของพวกแมงมุมกลุ่มนี้ทำหน้าที่เหมือนเป็นที่กำบังแดดกำบังฝนแล้วก็ควบคุมความชื้นนั่นเองค่ะ
1: แล้วแมงมุมหมาป่ามันก็จะเป็นแบบสร้างใยเป็นแผ่นอยู่ข้างบนตรงยอดหญ้า

0: มันก็ขึงใยเอาไว้แล้วมันก็อยู่ในใบไม้ม้วนนะครับ
1: ปกติแมงมุมส่วนใหญ่จะออกหากินในตอนกลางคืนไหนๆก็รู้จักตัวรู้จักใยแล้วคืนนี้พี่เจตก็เลยอยากพาเพื่อนๆของเราออกสังเกตพฤติกรรมของเจ้าแมงมุมกันต่อค่ะ
2: สิ่งสำคัญ

0: ็ใส่รองเท้าบูทนะคะที่สำคัญเด็กๆทั้งบ้านห้ามออกไปสำรวจเองนะคะอยากรู้ก็ต้องชวนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านไปด้วยค่ะ
1: ทีนี้วิธีสังเกตนะฮะคือสังเกตว่าเวลาเราส่องไฟออกไปข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่าแสงไฟของเราเนี่ยมันจะไปกระทบกับดวงตาของแมงมุมแล้วมันจะเกิดเป็นแสงประกายระยิบระยับ

0: ซึ่งทั้งผืนหญ้าตรงนี้เนี่ยเป็นแมงมุมหมาป่าทั้งหมดเลยนะเห็นไหมที่เราเห็นกันเมื่อกลางวันนี้เนี่ยตอนนี้กำลังออกหากินเลยเวลานี
1: ้หมาป่าแล้วมันจะหอนไหม
0: หอนไหม
2: แมงมุม
0: ค
2: ิ
0: ดว
2: ่
0: าหอนไหมหอนไหมครับ
2: ไม่หอน
0: เดี๋ยวเราไปดูที่ต้นไม้เมื่อเช้านี้ก่อนเลย
3: มีใยเต็มเลยอ่ะ
0: เดี๋ยวดูนะครับ
3: ตรงนู้นด้วยค่ะ
0: สวยไหมสวยไหม
3: สวย
0: เหมือนทั่วเลยเนาะเหมือนทั่วเลยเนาะแต่ฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนไตแต่ว่าพี่เจตเรียกให้เป็นถั่วยิ้มแล้วการขอเอาตัวมาให้เด็กๆดูใกล้ๆก่อนเป็นมังงุมกลุ่มเป็นตัวหนึ่งที่พี่จะชอบมากคว่ำลงก็เหมือนเด็กร้องไห้มีใครเห็นเป็นอย่างอื่น
3: พัดเจียงที่ปลายไม่แหลก
4: คืนนี้ก่อนออกสำรวจฝนตกเล็กน้อยค่ะพี่เจตก็เลยบอกว่าเจ้าแมงมุมก็มักจะหลบฝนหาตัวดูไม่ยากแต่อาจจะทำให้เราได้เห็นพฤติกรรมการหากินอย่างที่ตั้งใจยากสักหน่อยค่ะ
0: ให้ทายว่าตัวนี้คืออะไร
1: กระโดด
0: มันไม่เหมือนกับแมงมุมที่เราเจอกันเมื่อตอนเช้าเลยนะส่วนที่เด่นชัดมากเลยคืออะไรรู้ไหม
1: ขาหน้าเหรอ
0: เขี้ยวเห็นไหม
1: ไหน

0: เนี้ยดังนั้นจะเป็นกลุ่มที่เราเจอใกล้ๆกับแหล่งน้ำตกลงกลุ่มนี้คือกลุ่ม
1: แห
0: ล่งเที่ยวยาวซึ่งไม่ได
2: ้เดินสำรวจด้วยกันมาพักหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เพื่อนของเราฝึกสังเกตด้วยตัวเองกันแล้วล่ะค่ะ
0: เดี๋ยวพี่เจสเนี่ยจะท้าให้เด็กๆช่วยดูพฤติกรรมของแมงมุมให้หน่อยเขากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็มีเหยื่อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่ากำลังชักใยหรือว่ากำลังทำความสะอาดตัวเองอย่างเงี้ยฮะลองดูแมงมุมแบบทำใจให้ชอบแล้วเดี๋ยวเราจะรักกับมันอย่าจับนะครับอย่าเพิ่งจับให้สังเกตก่อนว่าตอนนี้มันกำลังทำอะไรอยู่
3: ม
0: ัน
3: ไม่ได
0: ้
3: ทำอะไรไม่ดีเลยมัน
0: คิดว่าอาจจะทำอะไร
3: รอเหยื่อพี่เจสขาทำไมตอนเย็นมันถึงหาแมงมุมง่ายกว่าตอนเช้าคะ
0: หนูพูดว่ามันเกิดจากอะไรที่ทำให้เราหาง่าย
3: ตอนกลางคืนมันจะมาหาย

0: เห็นว่าเมื่อกี้นี้มันมีใยที่หางใช่ไหมคะใยอันนี้มันทำเอาไว้เพื่อที่จะกันไม่ให้ตัวเองเนี่ยล่วงลงไปข้างล่างเลย
1: มันกินเหยื
0: ่อ
1: มันกินได้แล้ว
2: ตามธรรมชาติเจ้าแมงมุมเป็นทั้งผู้ล่าแล้วก็เป็นผู้ถูกล่านะคะอาหารของเจ้าแมงมุมก็มีตั้งแต่แมลงตัวเล็กๆไปจนถึงสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าอย่างจิ้งจกกบเขียดหรือแม้กระทั่งค้างคาวดังนั้นก็ถือได้ว่าเจ้าแมงมุมมีหน้าที่สำคัญในการทำหน้าที่ช่วยควบคุมประชากรสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติให้สมดุล นั่นเองค่ะ
0: ทุกคนเนี่ยตอนที่พี่จะให้สังเกต

0: เห็นอะไร
1: มันกระดูก
0: เมื่อกี้นี้พี่สินกับพี่พอเจอต้อง3ตัวถูกไหมแล้วเห็นอะไรอีกครับ
1: เห็นแมลงสาบ
0: เห็นใยเวลามองอ่ะมองแมงมุมอ่ะรู้สึกยังไง
1: รู้สึกแดงๆในตาเพราะว่าตรงเขี้ยวของมันตรงปลายสินดูเหมือนเป็นสีแดง
2: ที่ดูมันก็เดินไปเดินมาสักพักนึงก็เกาะนิ่งๆเลยตอนแรกเห็นใยแต่สักพักนึงเหมือนแบบใยมันถูกลมพัดหายไปก็เหลือแต่ตัวมันตัวเดียวแล้วก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าบ้านมันรังมันอยู่แถวๆนั้นเลย
1: ก็แบบตอนแรกมันก็อยู่นิ่งๆแล้วอยู่ดีๆมันก็เดิน
0: เดินหนีเราไปเลยเหรอ
1: ตอนแรกมันอยู่นิ่งๆใช่ไหมแล้วพอแมลงปอมาเกาะมันก็ลงมาข้างล่างตกเหมือนแค่โคนใบไม้แล้วมันก็ปีนกลับขึ้นไปที่เดิมแล้วมันก็อยู่นิ่งๆแล้วอยู่ดีๆมันก็ชักใหญ่แล้วพอเอามือไปจับมันก็กระโดดหนี
0: แล้วมันกลับมาไหม
1: พอไปดูอีกรอบมันกลับมา
3: ตอนแรกมันก็แบบอยู่นิ่งๆอ่ะแล้วก็มันก็แบบพยายามหนีไปหาตะกั่วแตนด้านหลังโดยที่พอปินหันหน้าไปอีกฝั่งนึงแล้วกลับมามันก็กลับมาที่เดิมตอนนั้นมันทำแปะยาไว้ที่ใบไม้แล้วมันก็
2: ตอนแรกก็ไปค่ะแล้วมันก็เกาะอยู่นิ่งๆในสักพักมันก็ไปข้างหลังแล้วพอกลับมาอีกทีมันก็ตะคุบเหยื่ออ
0: ๋อเจอว่ากำลังตะคุบเหยื่อพอดีใช่ไหมครับแล้วมันได้กินไหมมันได้แบบเคี้ยวเหยื่อไหม
2: มันก็คาบเอาไว้แล้วพอแตะมันก็
0: แล้วพี่พอล่ะพี่พอเจออะไรวันนี้
1: ไม่รู้
0: โอ้ยไปกับพี่ศิลป์เจอแมงมุมใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่

0: แต่ว่าก็อย่าไปทำร้ายมันมากก็ถ้าเราไปแบบแกล้งมันหรืออะไรพวกนี้มันก็จะแบบโต้ตอบเราบ้างหรือแบบบอกให้เรารู้อะว่าอย่าไปทำถ้าเราไม่ทำมันก็จะไม่ทำเรา
1: ตอนแรกก็กลัวๆอยู่แต่ตอนนี้ก็แบบที่พี่เจนบอกว่ามันก็มีพิษทุกตัวแต่บางตัวพิษมันไม่แรงมันก็น่ารักดี
2: ธรรมชาติมาโชว์ยังมีเรื่องราวสนุกๆและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติมาฝากเด็กๆทางบ้านอีกหลายเรื่องนะคะรอติดตามชมในรายการได้เลยค่ะส่วนวันนี้ดูรายการจบแล้วอย่าลืมไปร่วมสนุกกันต่อใน Facebook ของรายการที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้กลับมาพบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ

0: เป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้าน 3. ลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใสใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะตัวอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแคร์และดอกสโหน่ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Flower vegetables, F L O W E R V E G E T A B L E S. Flower vegetables แปลว่าพืชกินดอก Cauliflower, C A U L I F.L-O-W-E-R Cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก Butterfly pea B-U-T-T-E-R-F-L-Y P-E-A Butterfly pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะThank you.

0: รายการเล็กๆ เปลี่ยนโลกในตอนนี้ยังคงนำเสนอโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model ซึ่งแนวคิดหลักของกิจกรรมในตอนนี้จะเป็นกิจกรรมที่เน้นการค้นหาปัญหาผ่านกิจกรรมสำรวจชุมชน
1: เมื่อนักศึกษาได้เรียนภาคทฤษฎีแล้วนะคะขั้นต่อไปก็คือภาคปฏิบัตินั้นก็นักศึกษาก็จะต้องลงชุมชนเพราะฉะนั้นวันที่4ก็จะเป็นวันที่นักศึกษาได้ไปลงชุมชนไปบัตรจริงเลยนะคะนักศึกษาก็จะแยกเป็นกลุ่มนะคะตามหมู่บ้านโดยมีอาจารย์นะคะเป็นพี่เลี้ยงพานักศึกษาไปแต่ละหมู่บ้านแล้วก็สัมภาษณ์ตามสิ่งที่ได้เรียนไปอะค่ะนักศึกษาแต่ละคนก็จะเก็บข้อมูลของจากชาวบ้านแต่ละคนนะคะแล้วเขาจะเอามาประมวลภาพรวมด้วยกันแล้วมาวิเคราะห์ร่วมกันหลังจากที่เขาลงชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: การสร้างสัมพันธภาพที่ดีและการเข้าใจบริบทชุมชนเป็นพื้นฐานในการทำงานกับชุมชนเนื่องจากแต่ละชุมชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมทั้งมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันการเก็บข้อมูลชุมชนในมิติต่างๆทั้งลักษณะทางกายภาพสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมการเมืองสุขภาพของชุมชนรวมทั้งโครงสร้างองค์กรชุมชนและทุนทางสังคมต่างๆจะทำให้เห็นภาพรวมของชุมชนและเข้าใจบริบทชุมชนอย่างแท้จริงโดยน้องๆนักศึกษาอาจารย์นิเทศและพี่ๆอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั้ง8ทีมจะได้เดินทางออกสำรวจชุมชนหน้าชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อจะได้ค้นหาปัญหาของคนในชุมชนเพื่อจะได้วางแผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุขชาวบ้านได้ถูกต้องและเหมาะสม
1: สำหรับเหตุผลที่เลือกบ้านช่องอ้ายกลางนี้นะคะเพราะว่าชุมชนนี้เนี่ยอันที่หนึ่งเราต้องเลือกชุมชนที่นักศึกษาได้สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้เป็นชุมชนอาจจะเป็นชุมชนต้นแบบของในเขตจังหวัดนี้สิ่งที่สองก็คือนักศึกษาได้อยู่ในชุมชนอย่างปลอดภัยนะคะอันนี้เป็นสิ่งประเด็นที่สำคัญนะคะเรื่องความปลอดภัยของนักศึกษาประเด็นที่สามก็คือในชุมชนนี้เนี่ยค่ะอยู่ในล้อมรอบใกล้ๆกับวิทยาเขตกาญจนบุรีของมหาวิทยาลัยมหิดลเพราะนั้นก็จะเป็นสิ่งที่สะดวกในการติดต่อประสานงานกันนะคะ

0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: หนูมาจากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: แล้วเนี่ยทำอะไรอยู่คะ
3: นะ
1: เนี่ยที่คุณยายกำลังจะทำเนี่ย
3: ทำไม่แพงอ่ะหนูเขากำลังสานก็มีแล้วกำลังเกากำลังขูดน้องก็มี
2: อ๋อก็คือไม้แผงที่เอาแบบว่าเอาไปตั้งในร้านตั้งร้านใช่ไหมคะตั้งร้านขายของ
3: เวลาเขาขายของอะตามตลาดนัดอะ
2: ที่เป็นโครงเหล็กก่อนแล้วก็ปูใช่ไหม
3: ปูแล้วเอาของวาง
2: วันนี้จะมาถามเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของยายพูนเวลานั่งอย่างเงี้ยยายพูนปวดอะไรบ้างไหมคะ
3: ไม่ปวดอะธรรมดา
2: ปวดเอวปวดขาเวลาลุก
3: ไม่เคยปวดเลย
2: ใช่ไหมคะคือปกติก็ไม่ได้ปวดไม่ได้เมื่อยอยู่แล้วพอมาทำงานอย่างนี้ถึงจะนั่งนานๆก็ไม่ปวดเมื่อย
3: นั่งได้ทั้งวันแหละจะนั่งก็นอนกินข้าวทิ้งก็ไปกินข้าวที่บ้าน
2: มานั่งทำตั้งแต่กี่โมงคะยาย
3: นั่งทำตั้งก็โมงกว่าถ้าบางทีก็ถ้าจะกินข้าวก็กินบ่ายโมงก็มีบางทีก็กินเที่ยงถ้าเที่ยงไม่กินก็กินเย็นทีเดียวเลย
4: แล้วพอกินเสร็จก็ทำงานต่อ
3: ทำงานตอนเช้าเนี่ยก็สองโมงกินข้าวแล้วก็ยามาย
2: าเช้าย
3: าก่อนอาหารก็มียาก่อนอาหารก็พอเราเสียบหม้อก็กินยาก่อนอาหารเลยแล้วก็ตักข้าวใส่บาตรใส่อะไรก็เสร็จเรียบร้อยก็กินข้าว
2: แล้วก็
3: กินยาอีก
2: กินข้าวอันนี้ข้าวกลางวันแล้วใช่ไหมคะ
3: กินแล้วกิน
2: ข้าวกลางวันแล้วก็ยา
3: ไม่ได้กินกลางวัน
2: อ๋อมียาเช้าม
3: ียาเช้าก
4: ับยาเย็น
3: ยาเย็นก่อนนอน
2: พอกินข้าวเสร็จก็มานั่งเหล่าไม้เราม
3: าเนี่ยแหละ
2: ถ้าสมมติว่าหิวก็ไปกินข้าวกลางวันเพราะว่าไม่ต้อง
3: ถ้าไม่หิวก็ไม่กิน
2: เพราะว่า
3: เหล่าไม้ตลอด
2: กินตอนไหนก็ได้เพราะไม่ได้มียาแล้วอย่างนี้
3: ค่ะไม่ได้มียากินแล้วนี่
5: ยังไม่หิว
4: พอเป็นแผลแล้วอ่ะยายทำแผลยังไงอ่ะ
3: ประตูปิดเลยแหละมันหายเมื่อไหร่แก
2: แบบว่าล้างแบบเอาน้ําลาดบ้างมั้ยคะ
3: มันเอาน้ําให้ลาทําให้แผลสะอาด
2: ค่ะ
3: แล้วก็เอาประตูปิดเลยทีนี้ก็ประตูปิดมันไม่ออกอ่ะทํามันออกหายเลย
4: กี่วันน่ะจําได้มั้ย
3: 7 8วันน่ะ
4: 8วัน
3: เราไม่ได้ฟันเยอะฟันนิดๆหน่อย
4: ตอนแรกอ่ะพอเป็นแผลถ้าป้ามีน้ำเกลือที่เขาขายตามร้านอ่ะตามร้านชำก็มี
3: มันมีแบบไอ้ที่เคยหมอให้มาถ้าเป็นแผลเราก็เทใส่เลยที่เป็นโฟแล้วก็เช็ดให้สะอาด
4: อ๋อตอนนั้นอ่ะ
3: ใหม่ๆอ่ะ
4: ต้องเป็นหนองหรือเปล่าพี
3: ่มันไม่เป็นหรอกถ้าเราเทไอ้นั่นราดอ่ะแล้วก็เอาประตูปิดแบบไม่เป็นไร
4: หนูก็มีอีกวิธีนึงเหมือนกันเป็นน้ำเกลือแล้วก็เบตาดีนอ่ะพี่เบตาดีเนาะน้าใหญ่เนาะแล้วก็ทาปิดทาให้แห้งแล้วก็เอาบัตเตอร์มาปิดตรงนั้นมันจะหายเร็วมากเบตาดีนะ
3: ไอ้นี่ก็สี่ห้าวันก็แห้งหาย
2: แล้วแบบว่าสายตาอย่างนี้ยังมองเห็นชัดอยู่ไหมคะ
3: สบายมองไกลๆนี่ก็มองเห็นเขียนหนังสือก็ไม่ได้ใส่แว่นตา
2: สบายมาก
3: ใส่แว่นตา
4: แล้วกินอะไรเนี่ยกินอะไรทำไมถึงตาดีอย่างเง
3: ี้
4: ย
3: ก็กินผักกินอะไรละคนแก่กินผักกินพริก
4: ผักเหรอเอาจากไหนอ่ะผักอะไรวะ
3: มีหาเก็บผักบุ้งมั่งอะไรมั่งเก็บกินตำลึงมั่งตำนี่แหละ
2: ที่บ้านนี่มีปลูกผักสวนครัวอะไรบ้างไหมคะยายพล
3: ไม่ได้ปลูกนะเรายังว่าน่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ซื้อเขานะตำลึงตำข้างๆบ้านแล้วก็อะไรต่ออะไรมันขึ้นเองแล้วอะ
2: ส่วนใหญ่เมนูอาหาร
3: เราก็หาเก็บอาหารแบบเนี่ยชะอมเนี่ยปลูกไว้ตำเนี่ยก็เราตัดไปทอดใส่ไข่ใส่อะไรกินกินมันพริกตำพริกกะปิก็ผักชะอมแล้วก็เอาไข่ใส่หน่อยก็คุกทอด
2: แล้วมีอะไรอีกไหมคะแบบแกงเลี้ยงอะไรอย่างนี้แถวนี้เขาม
3: ีมันเทศมันอะไรเราก็มาทำแกงเลี้ยงกินได
2: ้ยายมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานใช่ไหมคะยายพล
3: แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเป็นแล้วกินยาคุมไว้ครับหมอเขาบอกกินยาคุม
2: หมอบอกว่าให้กินยาคุม
3: ของหวานนะเป็นแป้งเนี่ยเขาก็ให้กินแต่น้อยกินสมาพะควรไม่ได้กินจนเมื่อก่อนเราไม่เป็นเราก็กินเยอะหิวอะไรรถช่องเนี่ยก็กินไม่ได้กินก็กินได้แต่กินแต่น้อย
4: ก็วันนี้ก็ไปสัมภาษณ์
2: คุณยายภาคภูมิค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานก็จากการที่ได้ไปคุยกับคุณป้านะคะทราบว่าคุณป้าเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานซึ่งจากการทำงานของคุณป้าที่นั่งเหลาไม้ไผ่นี่คือคุณป้านั่งเหลาทั้งวันแต่ไม่ได้มีอาการปวดเมื่อยหรือว่าอาการอย่างอื่นเลยแต่ว่าจะมีโรคประจำตัวที่เป็นเบาหวานค่ะ
4: แล้วเราก็เข้าไปสำรวจว่าเขากินยากันยังไงเข้าไปในบ้านแล้วเขาก็จะจัดยาอยู่3 ชุดที่เขากินกันเป็น3เวลานะคะก็จะมีช่วงเช้าช่วงเช้าจะมีช่วงก่อนอาหารหลังอาหารแล้วก็มีช่วงเย็นที่เขากินก่อนนอนแล้วเราก็ลองไปดูว่าเขากินถูกไหมเราไปดูป้ายดูเลเบลแล้วปรากฏว่ามันมีบางส่วนที่เขาอ่ะกินผิดอย่างเช่นพวกยาที่กินตอนเช้าเขามีกินก่อนอาหารหลังอาหารแล้วมีตัวหนึ่งที่ตัวหลังอาหารอ่ะไปอยู่ก่อนอาหารอย่างเงี้ยแล้วแบบอ้าวป้าไม่ถูกนะ
2: เนื่องจากว่าเรามีอาจารย์ไปด้วยอาจารย์ก็ได้แนะนำว่าควรจะกินอย่างนี้นะคะแล้วก็ได้เขียนเป็นตัวหนังสือตัวใหญ่ๆเอาไว้เพื่อที่คุณป้าจะได้ดูได้ง่ายแล้วก็กินได้ถูกต้อง
4: ใช่หลายอย่างเขาก็สับสนค่ะอย่างเช่นพวกเอาไว้กินก่อนนอนอย่างเงี้ยแล้วก็กลับกินหลังอาหารตอนเย็นเขาเอาไปรวมไปกินก่อนนอนอย่างเดียวเลย
2: ปัญหาของคุณป้าที่รับประทานยาผิดเวลาใช่ไหมคะก็อาจจะลูกๆหลานๆอาจจะช่วยเตือนคุณยายหรือว่าจัดยาซึ่งจะแบ่งได้แบบว่าก่อนอาหารหลังอาหารเป็นแบ่งไว้ให้เลยในแต่ละวันจะทำให้คุณยายแบบทานยาได้ถูกต้องมากขึ้นก็ต้องช่วยกันในครอบครัวค่ะ
4: ส่วนการแก้ปัญหาอีกเรื่องหนึ่งคือตัวยาเป็นภาษาอังกฤษตัวยานั้นอ่ะมันก็เลยอ่านไม่เข้าใจเราอ่ะน่าจะควรเขียนตัวยาภาษาไทยทำให้เขาจำได้ว่าตัวนี้

0: ควรกินเวลานี้เขาให้ทำให้เขาจำได้มากขึ้นยิ่งกว่ามาอ่านเองอะไรเงี้ย
1: ก็สำหรับวันนี้ที่เราไปดูคุณยายนะคะเราก็สังเกตเห็นว่าที่มือคุณยายเนี่ยเป็นแผลเนื่องจากว่าใช้มีดเนี่ยแบบว่าเหลาไม้ไผ่อาจจะพลาดไปโดนนิ้วค่ะก็เลยแนะนำว่าคุณยายระวังแบบเชื้อบาดทะยักนะคะอะไรอย่างเงี้ยคุณยายบอกว่าไม่เป็นไรหรอกลูกเพราะว่ายายก็แบบวันเดียวประมาณอาทิตย์นึงเดี๋ยวยายก็หายปัตเตอร์เนี่ยยายแค่ล้างๆแล้วก็ปัตเตอร์พันปัตเตอร์ก็คืออันเดียวตั้งแต่เริ่มเป็นจนถึงหาย
0: จนกว่าจะหาย
1: ปัตเตอร์อันเดียว
0: เราก็แนะนำเขาว่าป้าแต่มีดนั่นอ่ะมันมีสนิมนะสนิมเนี่ยมันทำให้เกิดบาดทะยักได้มันอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ทำให้เกิดเชื้อโรคที่อยู่ใน
0: เ
1: ลือดได้อะไรเงี้ยค่ะหนูว่าอาจจะเป็นผู้ที่อยู่ในชุมชนคนที่ใกล้ชิดอาจจะเป็นพี่ๆอสมที่อาจจะใกล้ชิดกว่าเราแล้วก็อาจจะแบบผ่านไปผ่านมาเห็นแล้วน่าจะได้แนะนำคุณยายได้บ้างค่ะสำหรับความรู้สึกของหนูที่ได้มาลงชุมชนนะคะคือสำหรับสายอาชีพของหนูคณะสาธารณสุขเนี่ยจะเกี่ยวกับชุมชนเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วการพูดคุยกับชุมชนเนี่ยถือว่าเป็นการเป็นวิชาชีพของหนูที่หนูจะต้องพบในอนาคตอยู่แล้วค่ะแล้วก็หนูตอนที่หนูเรียนเนี่ยหนูก็ไม่ได้คิดว่าในชุมชนมันจะมีปัญหาหรือว่าอะไรมากขนาดนี้ซึ่งที่หนูเรียนก็อาจจะเป็นปัญหาใหญ่ๆแต่ปัญหาเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็มีให้เราแก้ค่ะ
0: ส่วนของหนูนะคะคือจากการที่ได้มาดูได้มาเห็นจริงๆจะทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นมากกว่าที่เราได้เรียนตามห้องเลคเชอร์เนาะแล้วก็อะไรหลายอย่างอ่ะที่คิดว่าเอ้ยเรื่องนี้แค่บอกแค่นี้ก็ง่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอทำจริงอ่ะมันยากมากเพราะว่าป้าเขาอาจจะแบบเชื่อในตัวเองมากกว่าที่เชื่อพวกเราอะไรเงี้ยเราก็ต้องคอยแบบหาเทคนิคมาประล้อมเขาทำให้เขาเชื่อเราได้มากขึ้น
2: ก็เป็นโอกาสที่ดีของทั้งสองด้านนะครับทั้งกับตัวนักศึกษาเองกับชุมชนด้วยนะครับทางฝ่ายนักศึกษาเองก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์อันมีค่าซึ่งหาที่ไหนไม่ได้ในตำรานะครับเป็นปัญญาที่จะได้ทราบจากชาวบ้านนะครับหรือเป็นเรื่องของปัญหาต่างๆก็ดีนะครับที่ทางนักศึกษาเนี่ยจะได้รับทราบแล้วก็นำไปเป็นประสบการณ์ชีวิตในการที่จะดำเนินการเมื่อจบไปแล้วนะครับในการที่จะพัฒนาอะไรก็ตามเนี่ยก็จะเข้าใจถึงพื้นฐานของปัญหาว่าเกิดจากอะไรเข้าใจมากขึ้นนะครับฉะนั้นในการที่เข้าไปช่วยแก้ปัญหาก็จะมีความรอบคอบแล้วก็ได้ประโยชน์กับผู้ที่ได้รับการแก้ปัญหาจริงๆนะครับเป็นสิ่งที่ต้องการของชุมชนจริงๆทางฝ่ายชุมชนที่เป็นที่ตั้งของพื้นที่ที่นักศึกษามาพัฒนาในวันนี้นะครับก็จะได้รับสิ่งที่เรียกว่าเป็นการให้ความรู้แบบที่เป็นครูอีกประเภทหนึ่งนะครับที่สอนในเรื่องของปัญหาจริงๆให้กับนักศึกษาปัญหาเหล่านั้นเมื่อนักศึกษากลับไปนะครับนักศึกษาบางกลุ่มก็สามารถทำเป็นโครงการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนก็ต้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษานะครับหรือท่านผู้ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องของการที่จะมาแก้ปัญหาแล้วก็นำไปเป็นอาจจะเป็นโจทย์เริ่มต้นของการทำศึกษาวิจัยนะครับเมื่อได้ดำเนินการศึกษาวิจัยแล้วก็อาจจะได้องค์ความรู้หรืออาจจะได้แนวทางแก้ไขปัญหาอะไรอาจจะเบื้องต้นหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชุมชนนั้นนะสะท้อนกลับมาให้กับชุมชนก็ได้ก็จะเห็นว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็จะเกิดประโยชน์ได้ทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายนักศึกษาเองแล้วก็ฝ่ายชุมชนครับ
3: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model อยู่ภายใต้ภารกิจในการสร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพศาสตร์ศิลป์และนวัตกรรมบนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อสังคมไทยและให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่2ของมหาวิทยาลัยมหิดล
4: มหาวิทยาลัยมหิดลมีโครงการ IPE นะครับที่พานักศึกษามานะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่น่าสนับสนุนนะครับเหตุผลง่ายๆผมคิดว่าการที่นักศึกษามาในพื้นที่นี้นะครับมันก็ได้สัมผัสความจริงนะฮะของการดูแลนะครับตั้งแต่เรื่องของชีวิตของประชาชนเขาดำรง

0: ชีวิตกันอย่างไรมีอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยนะได้ดำเนินการจัดการแก้ปัญหากันอย่างไรมีความจำเป็นเพราะว่าวิชาชีพต่างๆนั้นเนี่ยถ้าอยู่กันคนละมุมนะครับอยู่คนละส่วนกันเนี่ยมันก็ดูได้เฉพาะวิชาชีพเช่นหมอจะสั่งยารักษาโรคแต่เวลามาอยู่ตรงนี้เนี่ยความเป็นชุมชนเป็นชาวบ้านเนี่ยมันไม่สามารถจะแยกว่าอันนี้เป็นของวิชาชีพนั้นวิชาชีพนี้โดยที่สำคัญก็คือการมองและการเข้าใจปัญหานี่มันเชื่อมโยงกันหมดระหว่างเรื่องของการดำรงชีวิตวิถีชีวิตของคนนะครับปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคภัยแค่เจ็บตลอดจนแบบแผนการรักษาตัวเองหรือการดูแลตัวเองมันเชื่อมโยงกันหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่นักศึกษาจำเป็นที่จะต้องมาได้เห็นและสัมผัสพื้นที่ครับ
1: สวัสดีค่ะคุณยายคุณยายชื่ออะไรนะคะ
2: สำราญลูก
1: คุณยายสำราญนะคะอายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: 75
1: ปีแล้วแล้วไร่ที่ไร่ปลูกอะไรบ้างคะคุณยาย
2: ก็มีไร่มะม่วงที่นี่แล้วก็ปลูกมันลูกเขยปลูกมันไ
1: งลูกเขยปลูกมัน
2: ยกให้เขาแล้วก็ปลูกมัน
1: อ๋อปลูกมันสำปะหลังอยู่ใช่ไหม
3: เห็นบอกปลูกป้ายละหุ่ง
2: เมื่อก่อนนี่ลูกเมื่อก่อนเกี่ยว
4: ทำไหวตอนทำไหว
2: เมื่อก่อนเกี่ยว
1: สมัยที่คุณยายยังทำไหวก็ปลูกพวกป้ายละหุ่ง
2: ป้ายละหุ่งถั่วดำ
1: ถั่วดำด้วยอ
5: ๋
1: อแล้วยายอายุ70กว่านี่มีเจ็บไข้ได้ป่วยมีปวดเมื่อยตรงไหนบ้างไหมคะ
2: ก็มีปวดขาปวดหลังลูกเดินมากๆปวดหลังหิ้วน้ำมากๆก็ปวดหลังดูความหนัก
1: อ๋อปวด
5: ทำไงครับยายเวลาปวดทำยังไงครับ
2: ก็กินพาราก
5: ินพาราก
2: ินพารา
5: แล้วดีไหมครับ
2: มันจะนวดมันก
5: ็ใครนวดยายนวดเอง
2: ก็นวดเองลูก
1: อ๋อไม่ให้หลานชายนวดให้ยาย
2: ไม่เอาโตเดี๋ยวมันทุกข์ตายมันไม่รู้หนักเบา
3: คุณยายรับยามาจากไหนครับรับยามาจากไหนเอ่ยพวกพารา
2: ท่านเอามาจากอนามัยก็ที่บ้านลูกสาว
1: อ๋อเป็นรับมาจากอนามัยด้วยแล้วก็บ้านลูกสาวด้วย
2: แล้วก็อนามัยก็มาไม่ต้องเอาบ้านลูกสาว
1: อ๋อแล้วอนามัยเวลาเขาจ่ายยาให้คุณยายเขาให้ยาอะไรมาบ้างคะ
2: ก็มียาบำรุง
1: ยาบำรุง
2: ยาแก้อาการยาไอ้นั่นแก้อักเสบ
1: แก้แพ้แก้ปวดแก้อักเสบอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ
3: ยากินพารานี่ยากินกับน้ำปกติใช่ไหมครับ
2: น้ำเชื่อหรือน้ำเย็นเพราะเอาไม่ใช่
3: คือยายไม่ได้คนดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วใช่ไหม
1: ไม่ได้ดื่มเหล้าใช่ไหมยายไม่ก
3: ินไม่ได้ดื่มเหล้าอยู่แล้วใช่ไหม
2: ยายไม่กิน
3: ก็ดีแล้วครับยายเพราะว่ายาพาราเนี่ยเขาห้ามกินกับเหล้าเนอะเพราะว่ามันทำให้ตับพังแบบรุนแรงมาก
2: ไม่ได้กินไม่กินเหล้า
3: ดีครับยาย
1: แล้วที่บ้านมีใครดื่มไหมคะมีใครดื่มเหล้าไหมหลานชายดื่มไหม
5: หลาน
2: ชายอะสงสัย
1: สงสัย
2: เขียนเอาเบียร์มานั่งมันกลุ่มมีขวดเบียร์นี่
1: แล้วจับได้ว่าหลานชายกินดื่มเหล้าคุณยายทำไง
2: ไม่ว่างไง
1: ไม่ว่างไ
2: งมันธรรมชาติเขาปู่เขาก็ดื่มปู่เขากินเหล้า
3: ไม
2: ่กินเบียร์แล้วแต่ยาไม่เอานะ
1: ยาไม่ได้แล้วเพื่อนๆของหลานยายอะคะไอ้พวกแก๊งมอไซค์แก๊งเดียวกันอะ
2: ไม่มีเจอเลยทุกคน
1: ไม่มีเลยมีแค่ขี่มอไซค์กินเบียร์ไม่มีกินยานะ
2: ถึงนี้ว่ามันหมู่ห้าที่ข้าวมาคนเดียวขี่ได้ก็ปาดฟังหมู่ห้าเขาว่าที่ข้าวนะ
5: ยายครับผมนะครับมาเป็นนักศึกษานะครับกายภาพบำบัดกายภาพบำบัดก็จะเกี่ยวกับกระดูกกล้ามเนื้อนะครับเนี่ยครับที่คุณยายปวดหลังปวดเข่าอะไรเงี้ยครับปกติเวลาคุณยายปวดหลังปวดเข่านี่คือคุณยายปวดเพราะว่าทำกิจกรรมอะไรครับ
2: ก็ที่ปวดหลัง
5: ครับปวดหลังปวด
2: ถ้าเราออกทำงานมันก็คอยตัวทำไม่ทำงานปวดไปอยู่แล้วเนี่ย
5: อ๋อแล้วคุณยายมีการไปออกกำลังกายหรือว่าชุมชนนี้มีการจัดออกกำลังกายหรือว่าดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ออกเองอยู่บ้านเนี่ย
5: ออกเองออกยังไงครับโยคะหรือว่า
2: ดูในโทรทัศน์
5: อ๋อดูในโทรทัศน
2: ์
5: อ
2: ๋อทั้งอย่าง
5: อะไรยายเต้นหนอเต้นหนออ
2: ยู่บนเรือเลย
5: อ๋อเต้นกับหลานหรือเปล่าครับ
2: คนเดียว
5: ปิดบ้านแอบเต้นใช่ไหมยาย
2: ยายหลานก็นอน
5: อ๋อแล้วทำให้รู้สึกดีขึ้นไหมครับ
2: ก็ดีงั้นก็ปลง
5: อ๋อแต่ก็ออกแล้วไม่ปวดไม่อะไรใช่ไหม
2: ถ้าเราไม่ทำนะมันจะไปไม่ไหวเลยทำงานไม่ไหว
5: ยายลองเต้นไหมอันนี้ไม่ให้เพื่อนผมลองเต้นแล้ว
1: ให้มอนให้ท่าไหมให้ท่า
2: ทำไม่รู้ดียายได้ทำไม่ทำไง
6: ดีมากดีมาก
5: เอาช่วงนี
6: ้มอสาธิต
2: ยายได้ทำไม่ยายได้จำไม่ทำเช้าคนเดียว
5: โอเค
2: มาถ้ายายทำไม่งาน
5: ก็ท่าแรกนะครับคุณยายก็จะบริหารกล้าม

0: เนื้อขานะครับคุณยายปวดขาปวดเข่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: จะเคยก้มดัง
0: ไหมใช่ครับก็คุณยายก็ก้มแบบนี้ได้ครับก็จะทำให้กล้ามเนื้อขาคุณยายแข็งแรงขึ้นแต่ต้องระวังนะครับทำเท่าที่ทำได้แล้วก็อาจจะหาที่เกาะคุณยายก็เต้นเต้นตามเพลงใช่เอาเท่าที่ทำเดี๋ยวทำมากเดี๋ยวล้มหาที่เกาะ
2: แต่คุณยายต้องมีที่เกาะนะ
0: ใช่เกาะไว้ท่านี้ท่าที่สองยายก็ชูมือขึ้นอย่างนี้อันนี้อาจจะเกาะนะครับแล้วก็โน้มตัวไปด้านข้างแบบนี้โน้มไปด้านข้างนับหนึ่งอย่ากั้นหายใจนะครับนับไปด้วยสองสาม
2: แขนต้องตึงไว้มอส
0: ครับพยายามตึงแต่ว่าเอาเท่าที่ทำได้นะครับพอรู้สึกตึงก็โอเคพอแค่นั้นเจ็ดครับ
3: แปด
0: เก้าคุณยายโน้มตัว
2: เยี่ยมมา
0: แบบนี้คุณยาย
4: คุณยายที่เราไปสัมภาษณ์ชื่อว่าคุณยายสำราญครับอายุ75ปีก็ยายมีลูกอยู่3คนครับหนึ่งในนั้นเนี่ยเปิดร้านขายของชำอยู่บริเวณใกล้ๆซึ่งมีเนื้อสัตว์ขายอยู่ยายก็จะซื้อเนื้อสัตว์จากร้านเนี่ยมาทำประกอบอาหารที่บ้านแล้วก็รับประทานผลไม้ที่ตัวเองปลูกทุกมื้อครับสังเกตว่ายายเนี่ยสุขภาพดีมากนะครับถ้าเทียบกับคนแก่คนอื่นๆโรคประจำตัวแทบจะไม่มีเลยครับส่วนเรื่องยาที่คุณยายรับประทานนะครับคุณยายจะรับยาจากรพ.ส.ต.ครับหรือว่าศูนย์อนามัยของเขตนั้นนะครับยาที่คุณยายใช้ก็ได้แก่ยาบำรุงเลือดครับซึ่งเป็นเม็ดธาตุเหล็กเม็ดเหล็กสีดำๆครับแล้วก็วิตามินครับแล้วก็พวกยาสามัญประจำบ้านทั่วไปเช่นพาราหรือว่ายาแก้ปวดครับปัญหาเรื่องการใช้ยาณจุดนี้ผมยังไม่เห็นนะครับเพราะว่าจากการกินยาที่ผมซักถามยายกินได้ถูกวิธีครับแล้วก็ได้รับยาจากแหล่งเดียวไม่ได้รับยาจากโรงพยาบาลอื่นทำให้ไม่มีปัญญาหาของการได้ยาทับซ้อนกันหรือว่ายาตีกันครับ
0: ในส่วนของกายภาพบำบัดนะครับหลังจากที่ได้สัมภาษณ์คุณยายแล้วนะครับก็คุณยายเนี่ยอายุ75ปีเนาะแต่ว่ายังมีร่างกายที่แข็งแรงยังสามารถเดินหรือว่าทำกิจกรรมประจำวันได้ปกตินะครับก็จะมีบ้างปวดหลังปวดขาตามปกติแต่ว่าคุณยายเนี่ยแบบเซอร์ไพรส์มากเลยที่คุณยายแบบออกกำลังกายทุกวันปิดบ้านเต้นอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราไม่คิดว่าแบบคุณยายที่แบบอายุมากแล้วว่าอยู่แบบตามแบบชุมชนแบบนี้จะแบบคิดที่จะออกกำลังกายมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ทำให้คุณยายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแบบนี้นะครับก็ได้ให้คำแนะนำได้ให้ท่าแบบว่าออกกำลังกายไปบ้างอะไรเงี้ยครับทำให้คุณยายแบบว่าได้แบบว่าออกกำลังกายที่ถูกต้องเพราะว่าบางทีแบบถ้าคุณยายออกเองเงี้ยครับมันอาจจะแบบมีข้อระวังข้อควรระวังอะไรเงี้ยครับที่คุณยายไม่ทราบมาก่อนก็แนะนำคุณยายไปแต่ว่าคุณยายขี้อายเน
3: า
0: ะก็ไม่ค่อยแบบว่
3: า
0: ใช่แต่ว่าก็ยังทำ
4: แต่ยายแกคล่องมาก
5: เลยเขาน่ารักทำทุกอย่างที่แบบ
0: ใช่ใช่มันเป็นสิ่งที่ดีครับที่แบบว่าเขาตระหนักถึงสุขภาพแล้วก็ปัญหาของตัวเองขณะนี้นะครับ
4: ก็เดี๋ยวขอเสริมนะครับคือสมุนไพรที่ยายปลูกเนี่ยส่วนใหญ่ยายจะแจกจ่ายให้กับชาวบ้านแต่พอผมถามถึงสรรพคุณของสมุนไพรเนี่ยยายตอบได้นะครับ
5: ใช่ยายตอบได้ทุกตัวจริง
4: ๆอย่างใบฝรั่งเนี่ยยายก็รู้ว่าสามารถแก้ท้องเสียได้ดีครับยายก็เคยแบบเอาใบฝรั่งเด็ดออกมาสมัยสาวๆเอามาล้างแล้วก็ชงกับน้ำร้อนกินเป็นยาแก้ท้องเสียครับ
0: ที่เราได้ข้อมูลมาทั้งหมดวันนี้นะครับเราก็จะเอามาสรุปเป็นปัญหาแล้วก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ข้อมูลสุขภาพของคุณยายนะครับเพราะว่าอันนี้เราสัมภาษณ์โดยตรงกับคุณยายเลยสำหรับข้อมูลนี้เราก็จะนำไปรวบรวมแล้วก็เก็บแล้วก็เอาไปรวมกับกลุ่มอื่นๆแล้วก็ลิสต์ปัญหาออกมาว่าปัญหาหรือว่าข้อดีข้อเสียสังคมสิ่งแวดล้อมของชุมชนละแวกนี้เป็นยังไงมีอะไรที่เราสามารถช่วยหรือว่ามีอะไรที่เราสามารถส่งเสริมให้เขาแบบว่าเป็นชุมชนที่ยั่งยืนแล้วก็มีความมั่นคงมีความเข้มแข็งมีปัญหาที่น้อยลงหรือว่าอะไรประมาณนี
4: ้เราเน้นการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนด้วย
0: ใช่อ
3: ย่างง่ายๆตอนนี้ค่ะที่เราไปถามคุณยายก็บอกว่าเอ้ายายก็ปวดแข้งปวดขาตามภาษาคนแก่แล้วบอกว่าเราก็กลับมาคิดกันว่าเออเนี่ยคือยายปวดขาสาเหตุล่ะก็คือว่าไม่ค่อยได้ใช้งานใช่ไหมเนี่ยก็มอจันก็ให้วิธีการออกกำลังกายไปให้วิธีการบริหารไปบอกคุณยายถ้าปวดขาทำท่านี้คุณยายก็จะไม่ค่อยปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาระยะสั้นของเรา
4: จากที่ได้สรุปปัญหากันเนี่ยเราจะเอาไปใช้ในการพรีเซนต์วิธีการแก้ปัญหาเนี่ยในวันที่8ซึ่งจะมีตลาดนัดสุขภาพกันพวกเราแต่ละสาขาวิชาชีพก็จะ
3: แสดงด้วย
5: ก็บอกว่าจุดเด่นของแต่ละคณะนะครับมาทำให้ไอ้ชุมชนได้ดีขึ้นนะครับ
6: เป็นอะไรก่อนล่ะคะเป็นโรคอะไรก่อน
7: แรกก็เป็นเบาหวาน
6: เบาหวานก่อนเน
7: า
6: ะ
7: เจอเบาหวานอย่างเดียว
8: นอกจากไปหาหมอแล้วดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
9: มันก็อยู่ดูแลก็คุมอาหารนี่แหละแบบก็หมอก็ให้คุมอาหารกินอาหารนี่แหละ เราก็กินแบบหม้อสั่งมา
10: หม้อสั่งประมาณไหนคะ
9: ก็กินน้อยๆแบบเวลาเช้ากินของบ้านของเค็มอะไรเงี้ยของมันให้กิน
6: ของหวานของเค็มเนาะ
7: มันไข่มันเยอะ
9: จะมาตะลั่งปีนี้ดีไม่เคยเป็นอะไรเลยมันสุขภาพดีกันเมื่อปีก่อนนี่เข้าโรงพยาบาลปีสามห้นสี่ห้นเลยนอน7คืน8คืนมาปีนี้ทั้งปียังไม่เป็นอะไรเลย
8: แล้วอย่างอาหารที่บ้านที่กินเนี่ยค่ะกินอาหารพวกไหนคะ
9: พวกผักพวกปลาอะไรธรรมดานี่แหละปลาก็ซื้อปลาบางทีลูกชายมันก็ไปห้านะหลงตะคัดได้มันก็กินซื้อมั่งอะไรเงี้ยก็ซื้อพวกหมูก็ไม่ค่อยได้กินหรอกเพราะหม้อก็ไม่ค่อยกินมันตอนนี้ลุงมากินไอ้นี่มันจะเกี่ยวไอ้ตามากินไอ้นี่พวกปอกระบิดทับบ้านเนี้ยมันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
10: ม
9: ัน
10: เป็นยังไงครับเขาบอกว่ามันแก้อะไรบ้างคะ
9: มันก็แก้มัน
1: ก็ว่าแก้ได้ทุกชนิดไง
9: หลายอย่างแก้เขาก็กินกันเยอะแยะแต่เขาต้มทีละ7เม็ดกินไม่มากต้มสี่เจ็ดเม็ดกินละ
6: เป็น
9: ฝัก
6: เป็นฝักเนาะก็ต้มเจ็ดฝักเปล่าคะ
1: นี่มันต้นนะถ้าฝักมันนั่นมันจะใหญ่กว่านี
9: ้นี่มันฝัก
8: เจ็ดฝัก
1: นี่ไม่ทัน
8: อันนี้เม็ดหนึ่งใช่ไหมคะ
1: จะ
9: แต่กินแล้วดีรู้สึกว่าดีร่างกายดีไม่ค่อยไม่เหนื่อยมาก
1: คุมได้ทุกโรคเมื่อก่อนเดินไม่ได้นี่เดินไม่นิดก็หายใจไม่ออกเลย
9: เหมือนไอ้เลือดมันไม่ไปเลี้ยงหัวใจแบบ
1: ตอนนี้หัวใจอะนำไปแล้ว
9: แต่ตอนนี้ดีมาเป็นปีแล้วแหละต้องกินไอ้นี่มันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็กินยาไอ้นั่นโรงพยาบาลด้วยเราก็ไม่ได้ทิ้งหรอกยา
10: คู่กันเน
9: า
10: ะ
9: คู่ชาวบ้านเขาเรียกปอกระบิดต้นกระบิดปอกระบิดแต่เพิ่งเที่ยวกินกันเยอะนะก็มาซื้อกันก็จะมีวางขายตามตลาด
8: ค่ะก็การดูแลเรื่องโรคเบาหวานเนาะก็อย่างที่คุณลุงบอกเหมือนที่คุณหมอบอกคุณลุงต่อมาอีกทีใช่ไหมคะที่แบบควบคุมอาหารบอกว่าให้ลดงดเค็มแล้วก็ลดมันลดน้ำตาลใช่ไหมคะแล้วหมอบอกไหมว่าให้ออกกำลังกาย
1: บอก
8: แล้วลุงได้ออกไหมคะ
9: ก็
1: ออกมั่งไม่ออก
9: ออกบางทีไม่ก็
1: แต
9: ่ไม้เนี่ยบางทีลุงตื่นมาตีหนึ่งตีสองลุงลุกหน้าไม้แล้วนะตีสองลุงก็ลุกแล้ว
8: คือบางทีการทำงานกับการออกกำลังกายจะ
9: คนละอย
8: ่างกันเนาะทำงานมันก็เมื่อยแบบเหนื่อย
9: เดินออก
8: ใช่ค่ะ
9: ออกกำลังแล้วบางทีก็ออกบางทีก็ไม่ได้ออกแล้วแต
8: ่ก็เรื่องพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ดื่มน้ำเยอะ
1: ๆแต่น้ำเนี่ยเขากิน
8: แล้วก็อย่าลืมยาที่หมอให้ก็รับประทานให้ตรงเวลาย
9: านี้ไม่ขาดเลยแหละกง
11: วันนี้นะคะก็ไปที่หมู่5นะคะเป็นคุ้มสุพรรณค่ะก็วันนี้นะคะก็จะไปทำการสำรวจบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพอะค่ะวันนี้ก็ไปสำรวจเคสของคุณสมคิดเจริญผลค่ะอายุ64ปีค่ะก็โรคประจำตัวก็มีเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจแล้วก็ไขมันอุดตันเส้นเลือดแล้วก็เป็นโรคกระเพาะคำแนะนำกับคุณลุงนะคะก็คือให้งดอาหารที่มีรสจัดอะค่ะรสเค็มจัดหวานจัดรสเผ็ดอะไรเนี่ยค่ะก็ให้กินแบบอาหารอ่อนๆหน่อยนะคะรสอาหารที่มันแบบรสอาหารทอดหน่อยเป็นอาหารต้มแทนอะไรเนี่ยค่ะ
12: ก็แนะนำเรื่องออกกำลังกายนะคะก็บอกลุงว่าการทำงานกับการออกกำลังกายมันคนละอย่างกันก็แนะนำให้คุณลุงออกกำลังกายแล้วก็การรับประทานยาตามตรงเวลาที่คุณหมอให
11: ้รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่แบบว่าได้มีโอกาสมาแบบเจอผู้คนตามชุมชนเนี่ยค่ะซึ่งเขาแบบไม่ค่อยได้มีโอกาสรักษาแบบตามที่โรงพยาบาลแพงๆหรือว่าได้รับความรู้แบบนี้ค่ะ
12: จากที่ได้ไปลงชุมชนมาทำให้เห็นสภาพแวดล้อมที่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านแล้วก็ทำให้ทราบถึงข้อมูลต่างๆปัจจัยต่างๆที่เราสามารถนำกลับมาเป็นข้อมูลที่เราจะมาคิดว่าเราจะไปแก้ไขปัญหาอะไรให้เขาบ้าง
11: อ๋อรู้สึกดีใจมากค่ะแบบว่าที่มีค่ายเนี่ยค่ะรู้สึกว่าได้เรียนรู้การทำงานระหว่างของเพื่อนต่างคณะค่ะแล้วก็ได้รู้บทบาทหน้าที่ของเพื่อนต่างคณะทั้งที่แบบว่าเรียนวิทยาศาสตร์ชีวภาพเหมือนกันละค่ะได้รู้ว่าคณะนี้ทำอะไรเราทำอะไรค่ะต่างคณะก็มีจุดยืนของตัวเองอะค่ะ
12: สำหรับหนูนะคะก็ดีใจประทับใจค่ะที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเพื่อนคณะอื่นทำให้ได้เห็นแบบการทำงานช่วยกันเป็นกลุ่มค่ะแล้วก็เห็นทุกคนในกลุ่มนี้ทุ่มเทกันมากค่ะในการทำงานแบ
13: ไปศึกษาข้อมูล

0: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชามุ่งหวังสร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง Transformative Education ผลิตนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีทักษะเหมาะสมทางด้านสาธารณสุขในศตวรรษที่21ที่มีกระบวนการเรียนรู้และทำงานร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพโดยสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาแบบประสานความร่วมมือกันให้มีจิตวิญญาณและความพร้อมในการออกไปเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น
1: นโยบายด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเรื่องของการที่จะการเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้ในห้องเรียนนะครับที่บอกว่าอยู่ในหลักสูตรนะกับการที่เรียกว่ากิจกรรมเสริมหลักสูตรนะครับก็เป็นสิ่งซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยให้นักศึกษาได้เรียนรู้นะครับกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยนะครับในการที่ออกมาในพื้นที่และให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรนะฮะลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นการสร้างนะครับศาสนคตินะครับในการที่จะบอกว่าใช้ความรู้ในห้องเรียนนะครับมาประยุกต์กับกิจกรรมต่างๆที่อาจจะบอกว่าแต่ละวิชาชีพเนี่ยนะฮะจะได้มีบทบาทนะครับแล้วก็การทำงานเนี่ยนะครับที่เขาทำเนี่ยก็เป็นการทำงานร่วมๆหลายๆวิชาชีพนะครับซึ่งเป็นหลากหลายคณะนะครับที่จะมาเรียนรู้และทำงานร่วมกันนะครับก็ถามว่าอันนี้ก็คงเป็นกิจกรรมนะครับที่เสริมนะครับให้เกิดทักษะนะครับของนักศึกษาในการที่จะเป็นบัตรจริงนะครับในพื้นที่ได้ก็โดยพื้นฐานนะครับก็คิดว่าการพัฒนาโดยการทำค่ายลักษณะนี้เนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวนักศึกษานะครับที่เขาจะได้เรียนรู้ชีวิตจริงนะครับในการทำงานแล้วก็ทำงานร่วมกับเพื่อนๆนะฮะหลากหลายวิชาชีพครับ
0: หลังจากเสร็จกิจกรรมสำรวจชุมชนน้องๆนักศึกษาก็จะเดินทางกลับโรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์เพื่อสมาชิกในกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การลงชุมชนร่วมกันสรุปข้อมูลประเด็นปัญหาของชุมชนสาเหตุปัจจัยวิธีการจัดการเพื่อวางแผนในการออกแบบโครงงานและสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนต่อไป
2: ผมมีความยินดีครับที่มาพบกันวันนี้และใจจดใจจ่อที่จะมาพบกันกับพวกเราในวันนี้ในการที่พัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสาสาขาเนี่ยนะครับนโยบายของการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเราใช้คำว่าเป็นการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงในคำอธิบายก็คือว่าเราเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยเนี่ยมุ่งที่จะปลูกฝังไม่ใช่แต่เฉพาะวิชาชีพหรือวิชาความรู้ในสาขาวิชาเฉพาะที่นักศึกษาทุกคนเนี่ยได้เข้ามาศึกษาเรียนในสาระสำคัญก็คือทำยังไงที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เชื่อมโยงกันกับความต้องการของสังคมทำยังไงที่จะได้เรียนรู้ระบบสุขภาพของประเทศนั้นๆทำยังไงนะครับที่จะเรียนรู้ในชุมชนและทำยังไงจะเรียนรู้ร่วมกันข้ามศาสตร์คือไม่ใช่เรียนเฉพาะไซโลของศาสตร์ของตัวเองเพราะว่าเมื่อจบออกไปแล้วเนี่ยต้องไปทำงานร่วมกันที่เรียกใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า interprofessional education หรือสหสาขาวิชาชีพเวลาที่เราศึกษาเราก็พยายามที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะทำให้การศึกษาของนักศึกษามหิดลเนี่ยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับโดยที่อยากที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันเรียนรู้จากประสบการณ์จริงอันนี้เป็นเรื่องที่การศึกษาที่มีพลังมากคือต้องมาเรียนรู้กับประสบการณ์จริงมาเห็นด้วยตามาเรียนรู้จาก role models นะฮะคือพวกพี่ๆนะฮะที่ทำงานอยู่ในระบบสุขภาพของเรานักศึกษาจะได้เห็นว่าเมื่อเราออกมาเนี่ยเราจะได้มาพบกับพวกพี่ๆอีกหลายคนนะครับที่ทำงานหนักทุ่มเทนะครับแล้วก็เสียสละในการที่จะดูแลสุขภาพของประชาชนชาวไทยแล้วเราก็มองนะครับแล้วก็เก็บซึมซับไว้นะครับในสิ่งที่ดีๆนะว่าเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้มาสัมผัสชุมชนนะครับว่าในขณะนี้เราจะต้องพยายามทำให้ชุมชนของประเทศไทยเนี่ยเข้มแข็งประเทศไทยจึงจะเข้มแข็งขึ้นและนั่นก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราพยายามที่จะปลูกฝังในเรื่องของการศึกษาและนี่ก็เป็นที่มาครับว่าทำไมเราถึงมารวมตัวกันอยู่ที่นี่130คนจาก11คณะมาคละกันนะ

ก็ต่อไปนี้เราก็จะได้มาเรียนรู้บทบาทซึ่งกันและกันในต่างวิชาชีพเราก็จะเรียนรู้ถึงการที่เราจะช่วยกันพัฒนาชุมชนอย่างไรต่อไปนี้เมื่อจบออกไปเนี่ยเราก็เป็นพี่เป็นน้องกันเวลาออกไปทำงานช่วยเยอะเลยนะครับในการติดต่อสื่อสารจะไปทำงาน

0: เต็มที่นะครับกับกิจกรรมในครั้งนี้ครับก็ขออำนวยพรก่อน
1: วันนี้ผมก็จะมานำเสนอในเรื่องของการวิเคราะห์นะครับประวัติศาสตร์ชุมชนของตำบลลุ่มสุ่ม
2: ก็ในปีพ.ศ. 2502นะครับมีการเข้ามาสำรวจพื้นที่โดยปู่พรมสมโสภานะครับในช่วงนี้ท่านได้เข้ามาเที่ยวเล่นที่ผืนป่าแห่งนี้ครับผมก่อนที่2ปีถัดมาเนี่ยจะมีการตั้งบ้านถาวรเป็นหลังแรกโดยปู่พรมสมโสภาท่านนี้นะครับและในปี2509ครับผมมีการตั้งโรงเรียนหลุงกลางโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยตั้งโดยนายเจือสายใหม่นะครับซึ่งเขาเป็นคนที่มาจากจังหวัดอ่างทองครับผมแล้วได้พาประชาชนชาวอ่างทองเป็นจำนวนมากเข้ามาช่วยกันสร้างโรงนี้ครับในปี2511มีเกิดโรคไข้มาลาเรียระบาดครับผมและในปีพ.ศ. 2528มีการก่อตั้งสถานีอนามัยวังโพ
1: แล้วก็ปี2555นะครับก็จะมีการเปลี่ยนอนามัยก็คือเป็นการตามนโยบายของรัฐบาลนะครับก็มีการยกระดับจากอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นที่ผมได้มาจะเป็นบ้านช่องไอ้กลางนะครับแล้วก็เริ่มมีนโยบายเชิงการปราบปรามนะครับยาเสพติดขึ้นมานะครับต่อมาในปี2556ก็คือมีหมู่บ้านหนึ่งนะครับก็คือได้รับรางวัลนะครับรับรองมาตรฐานสมุนไพรนะครับทุนสนับสนุนจากโรงพยาบาลศรีราชนะครับเพื่อนะครับจัดตั้งเป็นโรงอบสมุนไพรแล้วก็มีการจัดตั้งกลุ่มพนาสตรีขึ้นมาและในปีนี้ก็คือปี2557นะครับก็คือทำให้โดนของเราก็ได้มีการจัดทำโครงการ IPE ซึ่งเป็นนำไปสู่การเป็นมหิดลโมเดลเกิดขึ้นนะครับ
3: ก็ผมก็จะมาพรีเซนต์เกี่ยวกับปฏิทินชุมชนของบ้านช่องไอ้กลางตำบลลุ่มสุ่มนะครับงั้นขอเชิญคุณยายประจำตำบลนี้ออกมาพูดแล้วกันนะครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกราบสวัสดีท่านอธิการวดีนะคะโอ้ยยายเป็นคนหมู่บ้านหมู่เจ็ดเนี่ยแหละเนาะโอ้ยอะไรวะน่ะ
3: คุณยายครับวันนี้เราก็จะมาประชินแบบพูดเกี่ยวกับว่าชุมชนเนี้ยปีนึงเขามีทำอะไรกันบ้างครับ
4: โอ้ยายรู้ยายอยู่มานานแล้วเนาะกิจกรรมแถวเนี้ยอาชีพเขาเนาะยายก็อยากเห็นนะยายอยากบอกหลานยายอยู่บ้านยายก็เหงาเนาะก็อันแรกก็เนี่ยมาดูนี่เขาปลูกมันทำฝรั่งกันเดี๋ยวนี้มันแรงเวลามันร้อนนะยายก็อยากจะไม่ใช่ยายคนแถวบ้านยายเขาปลูกมันทำฝรั่งกันเขาก็จะเริ่มปลูกกันเนี่ยช่วงเมษาครับช่วงเมษานะครับอาจารย์ก็นะคะอาจารย์ก็คือเขาจะรอให้ไอ้ฝนหน้าแรงมันลงสักทีนึงแล้วเขาถึงไอ้ปักไอ้กามันเขาจะปลูกถึงเมษาเนี่ยลากยาวไปเก็บเกี่ยวช่วงพฤศจิกา
3: ช่วงไป
4: พฤศจิกาครับพอพฤศจิกาเนี่ยครับบางบ้านเขาจะรอคิวรถไถก็จะลามไปถึงมกราหน่อยๆแหละเนาะอาชีพต่อไปก็ปลูกอ้อยนี่เขาปลูกไอ้กาอ้อยอ่ะมันปลูกทีนึงมันกินได้ทั้งปีครับอาจารย์มันเก็บเกี่ยวประมาณ 4-5 คนเนาะต่อไปก็อะไรปลูกข้าวโพด
3: ข้าวโพดครับ
4: ปลูกข้าวโพดเนี่ยมันใช้น้ำเยอะก็ต้องเนี่ยช่วงหน้าร้อนไปถึงช่วงหน้าฝนนะครับเมษาถึงอะไรนะกันยาต่อไปอันนี้กิจกรรมดีให้สมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะเฉลิมพระเกียรติพระองค์นะช่วง
3: ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติครับ
4: ปลูกป่าเนาะลูกนะเราคนไทยเราต้องรักพระองค์ท่านเนาะรักมากๆเนาะ
3: ก็จะจัดช่วงวันพ่อกับวันแม่นะครับผม
4: ใช่ๆแล้วต่อไปสุดท้ายหมายเหตุมีอะไรลูกอ่านให้ยายฟังหน่อย
3: อันนี้เขาก็จะมีบอกว่าของหมู่11เนี่ยเราจะมีประชุมทุกวันที่6ของทุกเดือนเลยที่ศาลาประชาคมนะครับก็จะมาคุยเรื่องต่างๆกันในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนมาประชุมกัน
4: วันนั้นยายก็ไปไอ้ตัวเลขมันขับรถไปขยาย
3: ยายอยู่หมู่7ครับยาย
4: อ้าวยายหมู่7อ่ะยายอยากจะรู้ยายไปฟัง
3: ครับ
5: เหตุผลที่ผมเข้ามาร่วมโครงการเนี้ยครับเพราะว่า1คือการลงชุมชนเนี่ยคือคณะผมจะมีเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นในส่วนของที่คณะได้ให้ข้อมูลของชุมชนมาแล้วแล้วจะจัดนักศึกษาเนี่ยลงไปรักษาผู้ป่วยเลยแต่ว่าในกรณีที่ลงไปหาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยผมยังไม่เคยทำครับแล้วก็ได้ลงชุมชนด้วยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันครับก็เลยเลือกที่จะมาเข้าโครงการเนี่ยครับที่ผมไปเห็นภาพก็คือการเข้าถึงของแพทย์ยังไม่ถึงทุกหมู่บ้านแล้วก็ความรู้ของประชาชนคือไม่เข้าใจว่าเจ็บป่วยมันอันตรายขนาดไหนเพราะว่าเขาคิดว่าเขาเจ็บหลังแค่นิดเดียวแต่อนาคตเขาอาจจะไปสู่การกังซุดกระดูกสันหลังเคลื่อนซึ่งมันจะทำให้เขา

0: มีความลำบากในการใช้ชีวิตได้มากขึ้นนะครับคือเขาหลักๆคือความรู้ความเข้าใจมากกว่าแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องเงินทองหรือการเดินทางที่ออกไปข้างนอกครับว่ามันลำบาก
1: ครับ
0: ในฐานะที่ผมเป็นนักศึกษากายภาพบำบัดนะครับแล้วก็ปัญหาที่ผมเห็นก็คือเป็นปัญหาที่มีคุณยายคุณตาผู้สูงอายุที่ทำงานอยู่กับที่ทำงานซ้ำๆนะครับก็เลยให้ความรู้คุณยายว่าการนั่งทำอย่างเงี้ยมันไม่ดียังไงแล้วถ้าออกกำลังกายมันจะดีอย่างไรแล้วก็จะถ่ายทอดความรู้การออกกำลังกายในผู้สูงอายุให้พี่อสมแล้วก็ให้พี่อสมเรียกหรือว่าประชาสัมพันธ์ให้คุณยายมาออกกำลังกายกันเป็นหมู่คณะครับ
2: วันนี้ค่ะดิฉันก็จะมารายงานแผนที่เดินดินของหมู่บ้านหมู่7นะคะเป็นหมู่บ้านของยายอะค่ะชื่อหมู่บ้านพุน้อยค่ะก็คือจะมีบางส่วนเขาจะเรียกว่าชุมชนบ้านโคกหรือว่าเกาะนกอะค่ะที่ชื่อว่าเกาะนกเพราะว่าคนในชุมชนแถวนี้ค่ะชอบตั้งชื่อตัวเองเป็นชื่อนกอะค่ะคนเขาก็เลยเรียกว่าเกาะนกค่ะแล้วก็บริเวณการจัดตั้งบ้านนะคะบ้านที่อยู่ติดกันนะคะก็จะเป็นพี่น้องกันก็จะมีความรู้จักกันในเครือญาติอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลักษณะของหมู่บ้านนะคะก็จะเป็นถนนใหญ่อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นถนนลาดยางอะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นถนนในหมู่บ้านเนี้ยค่ะก็จะเป็นถนนดินลูกรังค่ะจะมีวัดพุน้อยค่ะเป็นวัดที่เป็นจุดศูนย์รวมของชุมชนเป็นวัดที่จะมีงานเทศกาลหรือว่างานบุญต่างๆก็จะเป็นจุดศูนย์รวมของชาวบ้านนะคะที่เขาจะมาร่วมทำงานบุญกันที่วัดบริเวณนี้ค่ะสำหรับประโยชน์ที่เราได้จากการทำแผนที่เดินดินนะคะก็คือเราได้เห็นที่จริงค่ะเราได้เห็นสภาพจริงแล้วก็เราได้เห็นภาพรวมของชุมชนอย่างชัดเจนขอบคุณค่ะ
3: หมู่5นะคะก็พื้นที่โดยรวมนะคะก็จะเป็นพื้นที่ราบเชิงเขานะคะก็จะแบ่งเป็น3คุ้มด้วยกันที่เมื่อวานบอกไปก็จะมีคุ้มสุพรรณคุ้มหมู่กลางแล้วก็คุ้มภูน้ำร้อนนะคะ อาชีพโดยรวมส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นจักษานแล้วก็เกษตรกรรมค่ะ
4: แล้วก็รอบส่วนนี้นะคะลักษณะบ้านนะคะก็จะตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างๆกันนะคะเนื่องจากว่าเป็นบริเวณที่มีพื้นที่ราบค่อนข้างมากนะคะก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ห่างกันนะคะแล้วก็การทำอาชีพนะคะที่เพื่อนบอกไปเนี่ยก็จะอยู่กันเป็นกลุ่มนะคะอย่างเช่นก็จะมีจักษานอยู่ทางด้านบนและทางด้านล่างของที่ราบตั้งแต่ล่างภูเขาลงมาก็จะเป็นการทำเกษตรกรรมนะคะ
3: แล้วเราก็สังเกตได้ว่าแต่ละทุกพื้นที่โดยรวมเนี่ยจะเป็นคือเหมือนเครือญาติกันทั้งหมดเลย
4: ใช่แล้วค่ะฉะนั้นนะคะสิ่งที่กลุ่มเราค่ะได้เรียนรู้จากการที่เราทำแผนที่นี้นะคะแน่นอนว่าต้องเกิดจากความสามัคคีของสมาชิกในกลุ่มนะคะเรานักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการของการฟังการสังเกตนะคะเราได้เรียนรู้นะคะความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่นะคะที่เพื่อนบอกด้วยว่าเป็นความสัมพันธ์ของเครือญาติซึ่งแตกต่างจากในเมืองนะคะอย่างที่พวกเราอยู่กันซึ่งจะเป็นสังคมที่ลักษณะว่าอาจจะไม่ได้รู้จักกันนะคะสุดท้ายที่สุดนะคะก็คือทำให้เราเนี่ยได้ฝึกการทำงานเป็นทีมร่วมกันค่ะขอบคุณค่ะ
5: หมู่8นะคะส่วนโดยพื้นที่ส่วนมากเนี่ยจะเป็นพื้นที่ราบลุ่มค่ะมีบริเวณแนวภูเขาภูเต่าอยู่บริเวณด้านล่างนี้นะคะสถานที่สำคัญนะคะในหมู่บ้านนี้เริ่มจากบ้านผู้ใหญ่นะคะเป็นแหล่งการเรียนรู้ค่ะแหล่งการเรียนรู้ของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งในหมู่บ้านนี้นะคะจะมี30ครัวเรือนค่ะที่จะร่วมโครงการนี้ด้วยแล้วก็เหมือนเป็นการรวมคนในหมู่บ้านเนี้ยให้เป็นหนึ่งเดียวกันค่ะ
6: ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะหมู่8นะคะยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์แห่งนี้นะคะแล้วก็เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางนะคะซึ่งก็จะให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่หมู่5หมู่6หมู่7หมู่8แล้วก็หมู่11นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังเป็นมีศาลาประชาคมนะคะซึ่งก็ชาวบ้านนะคะก็จะมีการประชุมประจำเดือนทุกเดือนนะคะทุกวันที่8นะคะ
5: ก็จากการเก็บข้อมูลใน1วันนะคะเพราะว่าชาวบ้านในหมู่บ้านเนี้ยค่ะเป็นโรคเกี่ยวกับโรคสูงอายุอ่ะค่ะเช่นเบาหวานความดันไขมันอย่างงี้นะคะแล้วก็โรคหัวใจด้วยค่ะและโรคจากการทำงานนะคะเช่นปวดหลังปวดเข่าปวดข้อค่ะ
6: ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะของชาวบ้านในหมู่8นะคะก็เหมือนกับหมู่อื่นนะคะก็หลักๆเลยก็คือการทำไร่มันสำปะหลังแล้วก็ไร่อ้อยค่ะแล้วก็ประโยชน์ที่กลุ่ม8ของเรานะคะได้รับจากการทำแผนที่เดินดินก็คือเราได้ร่วมมือร่วมใจกันนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราทำคนเดียวเนี่ยยังไงมันก็คงไม่สำเร็จเราต้องมีการแบ่งกันเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ครบรอบด้านนะคะแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ชุมชนได้อย่างเป็นองค์รวมอะค่ะมองภาพรวมโดยใช้ระยะเวลาอันสั้นแต่ว่าเราก็จะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะแต่ว่าคืออันนี้เราเก็บข้อมูลมาแค่วันเดียวซึ่งมันอาจจะยังได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนนะคะก็จะต้องใช้เวลาที่เหลืออยู่ในการเก็บข้อมูลเพื่อเติมเต็มแผนที่เดินดินนี้ให้มันสมบูรณ์ที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ
7: วันนี้พวกเรา2คนเนี่ยเป็นตัวแทนจากกลุ่ม5ที่ได้เป็นตัวแทนจากทุกๆคนอีกทีได้มาสรุปสิ่งที่ได้รับจากการลงชุมชนเมื่อวานนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อนๆได้ร่วมกันเขียนในฟลิปชาร์ตเนาะแล้วเราเนี่ยก็เอามาสรุปรวมกันว่า

0: เรามีอะไรบ้างเนาะ
1: ร
0: เราได้แบ่งเป็น2อย่างคือ
1: ความรู้สึกนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้เรียนรู้นั่นเองครับผม
0: ค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ความรู้สึกเลยนะคะ
1: ครับผมได้เลยนะครับความรู้สึกนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่เรารู้สึกกันก็คือประทับใจต่อการต้อนรับนะครับซึ่งการต้อนรับเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นประตูด่านสําคัญเลยนะครับที
0: ่
1: พวกเราประทับใจมากๆเลยนะครับในตัวของพวกพี่ๆอสมเองรวมถึงพี่ๆชาวบ้านด้วยเหมือนกันนะครับผม
0: ใช่ค่ะต้อนรับอย่างอบอุ่นเนาะไม่ว่าจะแบบให้ความร่วมมือในการตอบข้อสักถามของเรานะรวมถึงบางบ้านยังใจดีเนี่ยได้ให้ขนมติดไม้ติดมือเรากลับไปด้วยค่ะ
1: เมื่อวานผลไม้นี่มากันเยอะมากเลยนะครับผมครับผมแล้วในข้อต่อไปนะครับก็คือเป็นการสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆนะครับการสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยคำเดียวว่าบรรยากาศไม่ได้เหมือนกับในชุมชนเมืองแน่นอนนะครับรวมถึงพวกเราก็ต้องปรับตัวเนาะปรับตัวในการที่จะอยู่ในชุมชนนี้ให้มีความสุขแล้วก็สนุกสนานไปกับมันนั่นเองนะครับผม
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ครับผมต่อไปนะครับเป็นการอบอุ่นนะครับและอิ่มใจนะครับพวกเราเนี่ยอบอุ่นทุกครั้งนะครับที่ได้เจอพวกพี่ๆชาวบ้านนะครับผมและอุ่นใจทุกครั้งนะครับที่ได้พูดคุยนั่นเองครับผม
0: พักความรู้สึกไว้ก่อนนะมาดูตรงที่สิ่งที่เราได้เรียนรู้แน่นอนค่ะอย่างแรกเรามาจากคนละคณะใช่ไหมแล้วบางทีในบางคนไม่รู้จักกันด้วยซ้ำเนาะเราเนี่ยต้องมีการรู้จักการทำงานเป็นทีมใช่แล้วค่ะก็การทำงานเป็นทีมเนี่ยตั้งแต่การแบ่งกลุ่มวางแผนลงพื้นที่ท
1: ุ
0: กคนเนี่ยจะต้องช่วยการประสานงานกันอันนี้เนี่ยเป็นตัวฝึกพวกเราได้ดีเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยพวกเราก็ไม่ได้ทำงานกับคณะตัวเองพวกเราขึ้นไปพวกเราส่วนใหญ่สายสุขภาพเนาะแทบจะทั้งหมดเลยข
1: ึ
0: ้นไปเนี่ยเราต้องมีการช่วยเหลือกัน
1: ใช่
0: ไหม
1: คะ
0: เพื่อเฟื้อเกื้อกูลกันนี่จริงๆแล้วเนี่ยพอเราจบออกไปเราอาจจะเจอเพื่อนที่แบบเฮ้ยคุณหน้าอยู่
1: เดินกันแบบชนไหล่กันในโรงพยาบาล
0: ไม่ได้มีเรื่องค่ะและนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังได้เรียนรู้ถึงการวิธีการสร้างปฏิสัมพันธ์ในชุมชนชาวบ้านพวกเราแต่ละคนไม่เหมือนกันชาวบ้านแต่ละหลังไม่เหมือนกัน
1: เหมือนกัน
0: เราอยู่ที่ว่าบางทีเนี่ยเรามีสคริปต์ของเราใช่ไหมคะว
1: ่
0: าเราจะเข้าไปยังไงดีพอเข้าไปปั๊บป้าหน้าบึ้งอยู
1: ่โอ้โหมาแบบ
0: เขาดีแล้วเราก็ไหลไปตามน้ำเราได้เรียนรู้ตรงนี้ตอนนี้ก็ยังได้เรียนรู้เล็กๆเดี๋ยวเราจะค่อยๆขยายไป
2: สำหรับประสบการณ์ที่เด่นชัดเลยคือได้รู้จักเพื่อนต่างคณะมากขึ้นครับเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่กันที่นี่อยู่กัน24ชั่วโมงใกล้ชิดกันมากๆทำให้ได้รู้จักเพื่อนต่างคณะมากขึ้นแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนรู้ครับว่าเออนายเรียนอะไรมาเราเรียนอะไรมาเราทำอย่างนี้ได้นะนายทำอย่างนี้ได้นะทำให้เรารู้จักกันมากขึ้นครับแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการลงชุมชนด้วยครับการใช้ชีวิตในชุมชนด้วยครับผม
3: กระบวนการหนึ่งที่ทำให้นักศึกษาได้เข้าใจเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตนเองคือการมาอยู่ชุมชนสิ่งที่สองก็คือนักศึกษาเนี่ยมาจากสาขาวิชาต่างๆซึ่งปกติเนี่ยนักศึกษาจะเรียนอยู่ในสาขาวิชาของตนก็จะไม่เข้าใจบริบทของสาขาวิชาอื่นๆการที่เข้ามาอยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันเนี่ยทำให้เขาเข้าใจบริบทของสาขามีบทบาทอย่างไรนั้นจะพัฒนาต่อไปในอนาคตเพื่อทำให้เขาเข้าไปอยู่ในสถานที่หรือคอมมูนิตี้ต่างๆในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกประการนึงการที่เขาได้มาอยู่ร่วมกันเนี่ยมันเป็นการสร้างสัมพันธภาพตั้งแต่ตอนเรียนนั้นการเวลาเขาไปทำงานในอนาคตเขาอาจจะต้องพึ่งพากันเพราะนั้นเขาก็เคยได้เรียนร่วมกันอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งประโยชน์เพราะตอนนี้เราการศึกษาคงต้องเน้นในเรื่องของเครือข่ายทางด้านการศึกษามากขึ้นตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญ
4: สำหรับตอนต่อไปจะเป็นตอนสุดท้ายซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาชุมชนของน้องๆ นักศึกษาน้องๆจะป้องกันการเจ็บป่วยและลดภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพให้กับชุมชนได้ด้วยวิธีการอย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไปท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาได้ที่กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-849-4560-99หรือทางเว็บไซต์ www.op.mahidol.ac.th/oraa

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่คนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทํากิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกเพื่อลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: แซฟตี้โฟร์โอ้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

0: ตามอำเภอจานวันนี้ครับผู้พาทุกคนมาอยู่กันที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับที่ชุมชนบ้านใหม่นี้นะครับชาวบ้านจะปลูกข้าวกันเยอะมากๆแต่ว่าข้าวที่ปลูกนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้สำหรับทำข้าวเม่าครับกว่าที่จะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันนั้นนะครับมีหลายขั้นตอนมากซึ่งแม่ตะวันท่านนี้แหละครับเป็นอีกหนึ่งบ้านที่ทำข้าวเม่ากันมาหลายรุ่นแม่บอกว่าสิ่งแรกในการทำข้าวเม่านะครับจะเริ่มตั้งแต่การเลือกข้าวเลยล่ะครับ
1: ข้าวเม่าก่อนเอาเรื่องข้าวเม่าคือมันก็คือข้าวสวยเราเนี่ยไหมข้าวเปลือกนี้หรือเปล่า
2: เป็นข้าวเหนียว
1: ฮะ
2: ค่ะเป็นข้าวเหนียว
1: แล้วมาทำไมมันเรียกข้าวเม่าล่ะ
2: เพราะว่ามันเอาข้าวน้ำนมไหมฮะทำจากข้าวน้ำนม
1: ข้าวน้ำนม
2: ค่ะไม่แก่เกินแล้วก็ไม่อ่อนเกิน
1: หมายถึงว่าถ้าแก่ไปก็จะเป็นข้าว
2: เป็นข้าวสาร
1: ก็จะเป็นข้าวสารก็คือข้าวที่เราหุงกินกันนี่แหละ
2: ค่ะเป็นที่ข้าวนึ่งกินกันนะคะ
1: แต่ถ้าเป็นข้าวเม่าจะอยู่ในระยะอยู่ตรงกลางระหว่าง
2: ค่ะระหว่าง
1: อ่อนเกินกับแก่เกิน
2: ค่ะ
1: อยู่ตรงกลาง
2: ค่ะอยู่ตรงกลาง
1: เราก็เรียกข้าวเม่า
2: ค่ะ
0: ข้าวเม่านะครับคือข้าวที่อยู่ในระยะยังไม่แก่จัดหรืออ่อนจัดจนเกินไปข้าวที่จะนำมาทำข้าวเม่านะครับจะมีอายุระหว่าง 13-19 วันหลังออกดอกเมล็ดข้าวจะมีสีเขียวอมเหลืองหรือสีเหลืองเกือบจะทั้งรวงภายในเมล็ดจะมีส่วนที่เป็นน้ำสีขาวจึงเรียกกันว่าระยะน้ำนมครับการเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีสามารถใช้ได้ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวส่วนใหญ่นะครับจะนิยมใช้ข้าวเหนียวเพราะจะให้ความเหนียวนุ่มรวมถึงรสชาติก็จะหวานกว่าข้าวเจ้าครับ
1: อันนี้คือเราระยะเกี่ยวนี่คือเราเกี่ยวได้หมดทั้งแปลงนี้เลยไหมจ๊ะหรือ
2: ค่ะก็เกี่ยวได้ทั้งหมดทั้งแปลง
1: หรอ
2: ค่ะแต่ต้องมีรวงรวงแม่มันก็ให้มันเท่านี้ได้ขนาดพอดีแล้วเราค่อยเกี่ยวแต่ต้องมีรวงลูกที่มันเป็นน้ำนมพอเราไปคั่วไปนั้นแล้วมันก็จะผสมกันออกมาร
1: วงแม
2: ่ค่ะ
1: อยู่นี่และอันนี้ก็จะมีตัวเล็ก
2: ค่ะตัวเล็ก
1: รวงลูก
2: คือน้ำนมเลยแต่ถ้ารอให้มันสุกหมดอย่างนี้ก็ทำไม่ได
1: ้
2: ตัวนี้มันก็จะแก่เกิน
1: นี่กูก็เกี่ยวได้เลยใช่ไหมเนี่ย
2: เกี่ยวทีละน้อยสิ
1: ทีละน้อย
2: นี่เอาเนี้ยเนี้ย
1: อ๋อทีละน้อยพอ
2: ทีละโกเดียวอย่างเงี้ยโอเคจ้าอย่างนั้นเลยอ
1: ่ะออกมาแล้วนะฮะ
0: ข้าว1กอนะครับประกอบด้วยโรงข้าวหลายรวงที่มีอายุแตกต่างกันแต่เวลาเก็บเกี่ยวนะครับเราจะเกี่ยวไปทั้งหมดพร้อมๆกันครับซึ่งที่ชุมชนบ้านใหม่นะครับมีการปลูกข้าวเพื่อทำข้าวเม่าส่งขายกันเป็นจำนวนมากปัจจุบันแต่ละบ้านนะฮะจึงนิยมที่จะใช้รถเกี่ยวข้าวเพื่อให้ได้ปริมาณและทันต่อการผลิตเพราะการทำข้าวเม่ายังมีขั้นตอนอีกหลายอย่างอย่างเช่นข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวมาแล้วนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะนำมาทำข้าวเม่าได้เลยนะครับต้องผ่านการคัดแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซะก่อนโดยการนำไปแช่น้ำครับช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อถึงกระบวนการกว่าจะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันสักครู่เดียวครับอำเภอจานวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวมาแล้วนะครับข้าวจะมีความอ่อนแก่ไม่เท่ากันจึงต้องนำมาคัดเพื่อแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซึ่งวิธีการคัดเมล็ดก็คือการนำข้าวมาแช่ครับ
2: ถ้าเม็ดลอยนี้ไม่เอาค่ะเพราะว่ามันไม่ผ่านมันต้องเอาแต่เม็ดที่มันอยู่ข้างล่าง
1: ที่มันจม
2: น้ำ
1: พอมันไม่สมบูรณ์ปุ๊บมันก็จะแบบเบาๆมันก็จะลอยขึ้นมานะฮะ
2: เบาๆลอย
1: อยู่เหนือน้ำแบบน
2: ี้สิ่งที่มันที่เราไม่ต้องการมันก็จะขึ้นมาข้างบนนี้หมดแล้วก
1: ็
2: คันแล้วก็ออกหมดเลย
0: การนำข้าวมาแช่น้ำนอกจากจะเป็นการคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์ออกแล้วยังเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่จะทำให้ข้าวนั้นนิ่มลงหลังจากแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงครับ
1: ถ้าเราแบบเอามาแล้วเราไม่แช่น้ำอ่ะได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
1: ก็ไม่ได
2: ้มันจะเป็นข้าวไม่สุกมันจะเป็นมันๆจะไม่นิ่ม
1: แล้วน้ำที่เราใช้นี่ต้องเป็นน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรมั้ย
2: น้ำเย็นค่ะน้ำเย็นน้ำประปาธรรมดาบ้านเรานี่แหละ
1: อ๋อใช้น้ำอุณหภูมิปกติเลย
2: น้ำสะอาดนี่เลยค่ะ
1: อ๋อ
2: ประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงค่ะ
1: 1ถึง2ชั่วโมง
2: ค่ะ1ถึง2ชั่วโมง
1: พอ2ชั่วโมงปุ๊บแล้วก็ตักขึ้นมา
2: ค่ะ
1: นี่คือเม็ดข้าวที่สมบูรณ์นะฮะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล
2: ้ว
1: ก็จะเป็นแบบนี้เลยเราต้องให้มันแห้งเสด็จน้ำหน่อยไหมหรือว่าเราสามารถเอาไปคั่วได้เลย
2: คั่วได้เลยค่ะก็เอาแล้วก็ตักใส่ ใส่ใส่เค็ง
1: ตักใส่เค็งปุ๊บแล้วก็เอาไปคั่วตรงเตานี้เลยเน
2: า
1: ะ
2: คั่วตรงเตานั้นเลย
1: อ๋อโอเค
0: หลังจากที่แช่น้ำจนข้าวนิ่มแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการคั่วข้าวเม่าหรือการทำให้ข้าวสุกนั่นเองครับข้าวที่อยู่ในระยะน้ำนมภายในเมล็ดจะยังมีส่วนที่เป็นน้ำจึงต้องทำให้สุกโดยการคั่วครับที่นี่ชาวบ้านจะใช้เตาขนาดใหญ่ในการคั่วเพื่อให้สามารถรองรับข้าวได้หลายกิโลต่อการคั่ว1รอบซึ่งการคั่วก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงลักษณะเตาของที่นี่นะครับจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำขึ้นมาเองตั้งแต่สมัยโบราณฟืนที่ใช้นะครับก็จะเป็นไม้แห้งขนาดใหญ่เพราะว่าจะได้เผาได้ทั้งคืนครับและเนื่องจากปัจจุบันการผลิตข้าวเม่ามีจำนวนที่มากขึ้นชาวบ้านจึงได้ผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเครื่องจักรเพื่อช่วยเบาแรงและทำให้ผลิตได้ในปริมาณที่มากๆครับ
1: อย่างการแช่เนี่ยมันช่วยในการทำให้นิ่ม
2: ค่ะ
1: แล้วก็คัดแยกเม็ดข้าว
2: ค่ะ
1: แล้วการคั่วล่ะ
2: ข้าวเม่ามันต้องคั่วจะไปนึ่งไปต้มไปอะไรไม่ได้คั่วนี่มันจะทำให้มีกลิ่นหอม
1: เสน่ห์ของเขาคือต้องคือการคั่ว
2: มันขึ้นอยู่กับคั่วค่ะข้าวเม่าจะอร่อยคืออยู่กับตรงนี
1: ้ขั้นตอนสำค
2: ั
1: ญ
2: ขั้นตอนสำคัญ
1: คั่วไปนานกว่า1ชั่วโมงมันจะไหม้หรือ
2: ไม่มันจะแข็ง
1: อ๋อมันก็จะแข็ง
2: ค่ะมันก็จะถ้าเป็นบ้านแล้วเรียกภาษาข้าวเม่าก็คือแก่ไฟ
1: แก่ไฟไปอีก
2: ถ้าแก่ไฟไปอีกก็ไม่อร่อยอีกถ้ามันอ่อนไปมันก็จะเป็นข้าวไม่สุกหักเวลามันจะสุกหรือไม่สุกเขาต้องเอามาลองก่อน
1: มาลอง
2: ต้องเอาเม็ดค่ะต้องเอาเม็ดข้าว
1: ไม่ระวัง
2: ไ
1: หม
2: ไม่เป็นไรเนี่ยเขาจะเอาออกม
1: า
2: เขาจะดูอย่างเนี้ยถ้ามันเหนียวจับดูได้ถ้ามันเหนียวคือมันยังไม่สุก
1: ถ้าเหนียวยังไม่สุกมันต้องแห้ง
2: ให้มันร่อนนิดนึงร่อนออกจากเปลือกนิดนึง
1: อันนั้นถือว่าสุกแล้ว
2: ค่ะสุกแล้ว
1: เอาขึ้นได
2: ้ขึ้นได
1: ้แล้วก็เอาไปทำอะไรต่อ
2: เอาไปผึ่ง
0: ข้าวที่ผ่านการคั่วจนสุกกำลังดีเปลือกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจากนั้นก็จะนำมาผึ่งให้เย็นตัวลงครับ

0: าวมาลที่ครัวสุกและทิ้งไว้ให้เย็นตัวแล้วจะนำมาใส่ในเครื่องรีดข้าวซึ่งเครื่องนี้นะครับจะทำหน้าที่กระเทาะเปลือกนั่นเองครับ
1: พอกระเทาะออกมาปุ๊บได้อันนี้นี่คือแบบร้อนๆอุ่นๆเลยนะ
2: เราก็จะรีดให้ได้แค่นี
1: ้หอมมากเป็นหอมแบบกลิ่นแบบน้ำนมอ่ะเนา
2: ะ
1: ซึ่งตรงนี้นะครับก็เหมือนก็ยังมีกระเทาะเปลือกมันก็ยังไม่หมดนะ
2: ค่ะยังไม่หมดค่ะมันก็จะออกมาแค่นี้
1: เพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการตำ
2: ตำ
1: อีกทีนึงเพื่อให้เปลือกตรงนี้มันออกให้หมดเลย
2: ออกให้หมดเลย
1: นี่คือรีดเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือติดข้าวเปลือกอยู
2: ่ค่ะ
1: แล้วเราก็ต้องเอามาตำตำตรงนี้มันจะกระเทาะเปลือกออกไปหมดเลยเนาะ
2: อ๋
1: อที่ผู้เห็นนะเขาจะแบบนั่ง2คนอย่างนี้ได้ไหมนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นั่งปุ๊บแล้วก็อันนี้เพื่ออะไรด้านอย่างเงี้ย
2: เพื่อไม่ให้มันติดกันข้างล่างมันก็จะได้ขึ้นมาข้างบนให้ตัวนี้กระเทาะ
1: อ๋อ
2: มันก็จะกลับ
1: เหมือนก็คอยแบบว่าควนไปด้วยปุ๊บแล้วก็อันนี้ก็ตึบตึบลงไปซึ่งจังหวะนี้ต้องชัวร์มาก
2: ค่ะต้องผู้ชำนาญนะคะที่จะทำได้
1: ใช่ไหม
2: อย่างแม่ก็ทำไม่ได
1: ้แต่ผู้ทำได้
2: ค่ะ
1: นี่ผู้ขอทีนึง

0: Kayak. Jangan, jangan. แล้วอย่างนี้คือเราต้องตำไปนานแค่ไหนครับรอบนึงอ่ะ
1: รอบนึงก็ประมาณกับ20นาที
0: 20นาทีซึ่งตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ข้าวแบบนี้อ๋อมันนิ่มขึ้นนะจากตอนรีดแล้วอ
1: ่
0: ะ
1: ก็ทำให้มันนิ่มแล้วเม็ดมันก็จะเบนด้วย
0: นี่นะครับชัดเจนนะครับว่าเม็ดมันจะแบนๆและนิ่มนะฮะแล้วจากขั้นตอนนี้เราก็จะเอาไฟเป่าเหรอ
1: เป่าค่ะ
0: เป่าเพื่อเอาพวก
1: ค่ะพวกเศษพวกนี้ออก
0: จ้ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อออกให้หมดนะฮะ
1: จนกว่าสะอาดจนกว่าจะมีแต่เม็ดค่ะ
0: จนกว่าจะมีแต่เม็ดนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
2: กว่าจะได้ข้าวเม่าที่อร่อยและมีคุณภาพต้องผ่านหลายขั้นตอนมากทั้งคั่วทั้งตำและเป่าเศษเปลือกข้าวออกซึ่งถ้ายังมีเศษเปลือกข้าวอยู่ก็ต้องนำมาตำและเป่าใหม่ทำแบบนี้หลายรอบนะครับจนกว่าจะได้ข้าวเม่าที่นิ่มสะอาดและพร้อมที่จะจำหน่ายต่อไปครับ

0: จานอร่อยจากข้าวเม่าของเราในวันนี้นะครับเป็นขนมนั่นก็คือข้าวเม่าปิ้งและข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนครับซึ่งเราจะเริ่มทำข้าวเม่าปิ้งกันก่อนนะครับวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยก็จะมีข้าวเม่าหัวกะทิน้ำตาลสายแดงเกลือ
1: มะพร้าวทึนทึก
0: กล้วยน้ำว้าและแป้ง3ชนิดได้แก่แป้งสาลีที่ช่วยเพิ่มความหอมแป้งมันช่วยให้วัตถุดิบจับตัวกันและแป้งข้าวเหนียวนะครับช่วยทำให้นิ่มและอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เป็นของดีคู่บ้านผือเลยนะครับก็คือกลอยซึ่งเป็นกลอยที่ทางแม่ๆนะครับผ่านกระบวนการล้างพิษมาเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนแรกของการทำข้าวเม่าปิ้งนั้นเราจะเริ่มจากการนำหัวกะทิใส่ลงไปในข้าวเม่าแห้งในปริมาณที่พอคลุกคลิกคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้ข้าวเม่านั้นดูดน้ำกะทิจนเมล็ดข้าวนั้นฟูนุ่มขึ้นกว่าเดิมครับ
1: เดี๋ยวผู้ขอชิมหน่อยนะ
2: ค่ะได้ค่ะ
1: นี่นะครับเราหมักตัวกะทิมาแล้วนะครับ
2: หมักเพื่อให้ข้าวเม่ามันนุ่ม
1: มันนุ่มนะฮะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เหนียวเนาะเหนียวนุ่มแล้วมันก็ออกมันๆกะทิด้วย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออร่อยเลยนะฮะมา
2: เวลาไปปิ้งมันจะได้หอม
1: ครับเริ่มกันเลยดีกว่าจ้ะเริ่มจากการใส่กลอย
2: ใส่กลอยค่ะ
1: ใส่กลอยลงไปนี่ใส่กลอยลงไปแล้วนะฮะหลังจากใส่กลอยลงไปแล้วแม่ก็จะใส่กล้วยน้ำว้าลงไป
2: ค่ะใส่กล้วยน้ำว้าม
1: ันต้องเยอะต้องน้อยอะไรยังไงจ้ะ
2: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะแต่ว่าเราก็ดูปริมาณกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยค่ะแล้วก็ขยำทีเนี้ย
1: ขยำก่อนเลยนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยนะครับจะขยำก็ได้ก็จะได้แบบ
2: เป็นแผ่น
1: ๆสัมผัสเป็นแผ่นๆแบบนี
2: ้ค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบให้มันเป็นแบบนี้ก็นำไปปั่นกับกะทิได
1: ้อ๋อมันก็จะแบบละเอียด
2: มันก็จะเป็นละเอียด
1: โอเค
0: หลังจากที่เราขยำกลอยกับกล้วยจนเข้ากันแล้วจะใส่แป้งสาลีแป้งมันและแป้งข้าวเหนียวที่ผสมกันไว้ลงไปจากนั้นก็เริ่มปรุงรสได้เลยครับ
1: กะทิตามไปเลยนะครับหัวกะทิ
2: ใส่เกลือลงไปด้วยก็ได้
1: ตามด้วยเกลือนิดหน่อยนะครับคือมันต้องเป็นแบบหนืดๆนะครับ
2: ค
1: ือไม่ใช่เป็นน้ำๆเนาะ
2: ค่ะไม่เป็นน้ำถ้าเป็นน้ำก็ห่อไม่ได้
1: นี่ประมาณนี้ได้ไหมจ๊ะ
2: ได้แล้วค่ะ
1: เหนียวแล้วนะ
2: ค่ะเหนียวได้แล้วก็ใส่เติมน้ำตาลค่ะทีนี้
1: เป็นปรุงรสแล้ว
2: ค่ะแล้วแต่คนชอบอ่ะใครชอบหวานมากก็ใส่มาก
1: จ้ะ
2: หวานน้อยก็ใส่น้อย
1: อ๋อโอเค
2: ก็ตามชอบแล้วค่ะทีนี้หวานมันเพราะว่ามันอยู่แล้ว
1: จ้ะ
2: เนี้ยพอคลุกเคล้าให้น้ำตาลผสมกันให้
1: มันละลาย
2: ให้มันละลายใส่มะพร้าว
1: ตามด้วยมะพร้าว
2: ค่ะตามมาเลยมะพร้าวขูดมะพร้าวไม่ต้องเก๋มากนะคะมันไม่อร่อย
1: อ๋อฮะ
2: ต้องเอามะพร้าวกลางๆมะพร้าวหนึ่ง
1: ค่ะนี่แล้วเราก็ขยำไปนะครับ
2: ขยำไปนี่ตามด้วยสุดท้าย
1: สุดท้ายเลย
2: สุดท้ายก็คือข้าวเม่าไม่ต้องเยอะนะคะข้าวเม่าข้าวเม่าไม่ต้องเยอะ
1: แค่นี้เลยเหรอ
2: ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะห่อได้แล้ว
1: นี่ค่ะเรียบร้อยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับคือถ้าเราเตรียมเครื่องต่างๆวัตถุดิบให้พร้อมเนี่ยแค่เดียวเลยนะ
2: ค่ะ
1: นี่นะครับได้แล้วนะฮะนี่ให้ดูเลยแล้วเราก็จะเอาไปห่อใบตอง
2: ห่อใบตอง
1: แล้วก็ปิ้ง
2: ถ้าใครไม่สะดวกปิ้งเตาถ่านอย่างเงี้ยอบได
1: ้อบก็ได้
2: อบได้เวฟได
1: ้อ๋อแล้วแต่ว่าบ้านเรามีอะไร
2: บ้านไหนสะดวก
1: ได้เลยแต่ถ้าปิ้งมันจะหอมนะ
2: ค่ะปิ้งมันจะหอมใบตอง
1: จ้ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาใส่ใบตองห่อกันเลยนะฮะ

0: ำหรับการปิ้งนั้นนะครับจะต้องใช้ไฟกลางๆเพราะถ้าไฟแรงมากเนี่ยจะทำให้ใบตองไหม้ก่อนที่ข้าวเม่าข้างในนั้นจะสุกซึ่งวิธีการดูว่าข้าวเม่าปิ้งของเรานะครับสุกได้ที่พอดีแล้วหรือยังนะฮะให้สังเกตว่าใบตองจะพองๆขึ้นมานั่นเองครับ
1: โอ้แม่พอมันเริ่มแบบสุกปุ๊บมันจะพองๆอย่างนี้เนา
2: ะ
1: ตอนแรกมันจะแบบ
2: แบน
1: เนา
2: ะ
1: นี่นะครับพอสุกข้างนึงเนี่ยเขาจะพองขึ้นแบบนี้เลยแล้วกลับเรื่อยๆเหรอ
2: กลับครั้งมันข้างล่างก็ถือว่ามันสุกแล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออย่าง
2: น
1: ี
2: ้ค่ะ
1: ถือว่าได้แล้ว
2: ได้แล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อ
2: กล
1: ับ
2: เลย
1: นี่นะครับให้สุกเป็นข้างๆไปนะฮะแล้วเราค่อยกลับแบบนี้พอให้มันสุกอีกข้างนึงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าปิ้ง
2: ข้าวเม่าปิ้ง
1: ง่ายมากๆ

0: มากันที่อีกหนึ่งจานอร่อยจากข้าวเม่ากับข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนวัตถุดิบที่ใช้นะครับก็จะมีข้าวเม่าที่หมักกับหัวกะทิไว้แล้ว
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดงเกลือและหัวกะทิครับขั้นตอนก็ง่ายมากๆครับเริ่มจากใส่กะทิเพิ่มลงไปเพื่อเพิ่มความหอมมันจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยเกลือ
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดง
2: แล้วเราค่อยใส่น้ำตาลขั้นตอนสุดท้ายไม่งั้นข้าวเม่ามันจะคืนตัวมันจะแข็งต้องใส่ทุกอย่างก่อน
1: จ้ะ
2: ค่ะ
1: อ๋อมันจะแข็ง
2: มันจะไม่นิ่มค่ะ
1: ก็เลยเลือกที่จะใส่น้ำตาลใส่แดงเป็นลำดับสุดท้ายเลย
2: ค่ะ
1: นี่นะครับเราก็คลุกไปจนเขาเข้ากันดีน้ำตาลเข้ากันดีนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อน
2: ค่ะ

0: มาลองชิมเมนูจากข้าวเม่ากันหน่อยดีกว่านะครับทั้งข้าวเม่าปิ้งข้าวเม่าคลุกหอมมากครับคุณผู้ชมเหนียวหนึบหอมมันจากกะทิแล้วก็หอมหอมตัวแบบใบตองที่เราห่อไว้แล้วก็จะมีให้เคี้ยวกรุบกรึบของตัวมะพร้าวขูดแล้วก็มันจะมีความหวานจากกล้วย
1: ค่ะแล้วก็มีมันจะออกเกลือตัดหวานด้วย
0: ค่ะโหลงตัวมากนะครับคุณผู้ชมไม่ค่อยเห็น
2: ทำกินง่าย
0: ไม่ค่อยเห็นขายนะแต่ว่าบ้านเราทำกินกันบ่อยอย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นเมนูที่ทำง่ายและอร่อยมากเลย
1: อร่อย
0: สำหรับข้าวเม่าปิ้งนะฮะมาครับอีกหนึ่งเมนูนะฮะข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนนี่ผู้ชอบอันนี้ตัวข้าวเม่าคลุกอ่ะมันฉ่ำมากเลยนะครับแบบมันจะอมตัวกะทิไว้เนาะที่เราแบบคลุกๆไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็มันจะมีความหวานของตัวน้ำตาลนี่แหละแล้วก็มีเนี่ยมะพร้าวอ่อนหูอร่อยมากอันเนี้ยมันจะชุ่มฉ่ำกว่านะฮะแตกต่างกันนิดหน่อยชอบแบบไหนก็ลองทำกันได้เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่นะครับก็เป็นแบบเมนูประจำบ้านเราเลยเนาะบ้านผือ
1: ค
0: ่ะก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านผือที่วันนี้เราได้พามาให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกันด้วยนะฮะรวมถึงวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยแม่ตะวันอยู่กับพุทธทั้งวันเลยนะฮะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ฝากขอบคุณพี่ๆที่แบบพาพุทธไปเกี่ยวข้าวด้วยนะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะลองสั่งข้าวเม่าเนี่ยไปลองทำเมนูไปทำขนมกินกันที่บ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมแม่
2: ได้ค่ะ
0: หรือว่าจะสั่งกี่โลหรือจะเอาไปทำอะไรก็โทรมาคุยกับแม่ตะวันได้เลยนะเดี๋ยวกูจะขึ้นเบอร์ไว้ให้เนา
1: ะ
0: สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่าอยากจะแนะนำเมนูเด็ดเมนูไหนให้พูดพี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยตามไปชิมไปตามอำเภอใจกันเนี่ยก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ทาง Facebook ตามอำเภอใจนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลานะฮะกลับมาพบกับรายการตามอำเภอใจได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะพลูแล้วก็แม่ตะวันต้องไปแล้วเน
1: าะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณมากครับแม่แล้วก็มีนี
1: ่แม่ทำกอยทรงเครื่อง
0: กอยทรงเครื่องแถมมาให้ด้วยนะครับตัวกอยเขาจะมีความหอมของเขาเนาะ
1: ค่ะ
0: เป็นกลิ่นของเขาเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะกรอบหน่อย
1: แต่ถ้าคนไม่กินไม่เป็นเขาจะบอกว่ากลิ่นมันจะไม่น่ากินแต่ว่าเวลาเรามาคุกกับเครื่องแล้วมันก็จะออกมาอีกรสชาตินึง
0: กลิ่นเขามันจะแบบเหมือนถ้าคนแบบอีกมุมนึงมันจะออกตุบๆไปเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่อันเนี้ยพูรู้สึกว่ามันอร่อยดีนะมันหอมดีนะแล้วพอมีงาพวกงาขาวเนี่ยมันช่วยแบบให้กลิ่นหอมด้วยอมรินทร์ทีวี

0: วัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าเราสามารถใช้ลักษณะที่แตกต่างกันของสัตว์แต่ละชนิดในการจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆได้นะคะในวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นพืชล่ะเราจะใช้อะไรมาแยกกลุ่มพืชกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชที่อยู่บนโลกมีหลายชนิดมีทั้งที่เจริญเติบโตอยู่ในน้ำและบนบกพืชแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันบางอย่างแตกต่างกันจึงนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มเช่นรูปร่างและลักษณะของพืชถิ่นที่อยู่อาศัยช่วงอายุของพืชประโยชน์และโทษเป็นต้นแต่ถ้าเราจะจัดกลุ่มพืชตามการมีดอกเป็นเกณฑ์จะจำแนกได้สองกลุ่มคือพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกพืชมีดอกคือพืชที่เมื่อโตเต็มที่แล้วจะใช้ดอกในการสืบพันธุ์อย่างพืชที่เรามักจะเห็นดอกทั่วๆไปเช่นกล้วยไม้ดาวเรืองกุหลาบดอกบัวและอีกมากมายพืชดอกยังแบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยใช้จำนวนใบที่เริ่มงอกจากเมล็ดเป็นใบแรกที่เราเรียกกันว่าใบเลี้ยงมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกได้เหมือนกันค่ะถ้าใบเลี้ยงงอกออกจากเมล็ดมีเพียงใบเดียวเราจะเรียกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเมื่อโตขึ้นลำต้นมักจะสูงขึ้นอย่างเดียวไม่เจริญออกด้านข้างไม่มีกิ่งก้านและมักจะมีข้อปล้องที่ชัดเจนมีลักษณะรากเป็นรากฝอยส่วนใบเมื่อเราสังเกตจะเห็นเส้นใบที่ขนานกันพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่เราเห็นทั่วไปก็จะมีหญ้าข้าวกล้วยเป็นต้นส่วนพืชใบเลี้ยงคู่ใบที่เริ่มงอกออกจากเมล็ดจะมี2ใบออกมาพร้อมกันเมื่อโตขึ้นลำต้นจะเจริญออกด้านข้างโตขึ้นโตขึ้นจนราวโอบแทบไม่มิดกันเลยพืชใบเลี้ยงคู่มักจะมีกิ่งก้านสาขามากมายลำต้นสูงใหญ่แข็งแรงเพราะมีรากแบบรากแก้วที่หยั่งลึกลงไปใบจะมีเส้นใบสานกันเป็นร่างแหเช่นต้นมะม่วงมะเขือพริกเป็นต้นพืชไม่มีดอกคือพืชที่ไม่ได้ใช้ดอกสืบพันธุ์แต่จะสืบพันธุ์ด้วยการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เล็กๆที่เรียกว่าสปอร์เช่นเฟิร์นข้าหลวงหลังลายปรงชายผ้าสีดาเป็นต้นพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นนำมาใช้เป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มสร้างที่อยู่อาศัยรวมทั้งมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอื่นๆเป็นอย่างมากเพราะในบริเวณที่มีพืชปกคลุมหนาแน่นบริเวณนั้นมีความสมบูรณ์อีกทั้งยังช่วยกรองมลพิษในอากาศดังนั้นเราจึงควรรักษาต้นไม้กันเยอะๆนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant classification P L A N T C L A S S I F I C A T I O N แปลว่าการจำแนกพืช monocotyledon M O N O C O T Y L E D O N แปลว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยว dicotyledon D I C O T Y L E D O N แปลว่าพืชใบเลี้ยงคู่น้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดรายการที่จะเป็นพื้นที่เติมความรักสร้างความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวนะคะเราเจอกันแบบนี้ค่ะทุกสัปดาห์ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนชีวิตคู่เขาว่ากันว่าเหมือนกับลิ้นกับฟันนะคะกระทบกันได้ตลอดเวลาเหมือนกับครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะชีวิตคู่ของเขาสะท้อนปัญหานี้ได้เป็นอย่างดีทะเลาะกันบ่อยขอเลิกกันเป็นร้อยครั้งนะคะพี่มิกแต่สุดท้ายแล้วก็จากกันไปไหนไม่ได้ค่ะมีแต่พยายามปรับตัวเข้าหากันเพื่อให้ครอบครัวเดินหน้าต่อไปได้
1: และไม่เชื่อเลยนะครับว่าเรื่องราวของครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้สามารถลดการหย่าร้างในสังคมได้อย่างแน่นอนครับเชิญชม BTR เลยครับ
0: พ่อชัยชัยปัญญาและแม่เก๋เบญจมาศนนทมาศสามีภรรยาที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันมามากกว่า20ปีและใช้เวลาหมดไปกับการทะเลาะกันนานถึง13ปีในช่วงการใช้ชีวิตคู่พ่อชัยไม่เคยบอกรักภรรยาขณะที่ภรรยาเองก็สงสัยในความรักที่สามีมีต่อเธอจนวันหนึ่งแม่เก๋ได้ยินคำพูดที่รอคอยมาตลอดสองคำนี้ที่รอคอยมานานจะช่วยสานความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ได้หรือไม่ติดตามได้ในรายการครอบครัวเดียวกันวันนี้ค่ะสวัสดีพ่อชัยและแม่เก๋ค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: มวยเคยเจอทั้งคู่มาเมื่อ8ปีที่แล้วนะคะตอนนั้นเราไปทำกิจกรรมบ่มพลังเพื่อพ่อกับรายการครอบครัวเดียวกันเนี่ยแหละค่ะที่จังหวัดสระบุรีแล้วครั้งนั้นก็เป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่ทั้งคู่ได้มีโอกาสเปิดใจสื่อสารเป็นครั้งแรกที่พ่อชัยได้บอกรักกับแม่เก๋มาเจอกันครั้งนี้ต้องบอกว่าแม่เก๋สดใสมากนะคะไม่เหมือนกับ8ปีที่แล้วเลยค่ะน่าจะเป็นเพราะว่าความรักที่ทั้งคู่ได้เติมเต็มให้กันและกัน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ถึงกับเขินเลยทีเดียว ไอ้ยิ้มไม่หุบทั้งคู่เลยด้วยแต่ถามหน่อยได้ไหมครับเห็นบอกว่าเป็นคำที่แม่เก๋รอมันนานแสนนาน13ปีใช่ไหมครับกับคำว่ารักจากพ่อชัย
3: ค่ะ
1: วันที่พ่อพูดว่ารักแม่แม่รู้สึกยังไง
3: ตอนแรกก็ตกใจเพราะว่าไม่เคยได้ยินจากเขาเลย
1: ครับ
3: เขาไม่เคยบอกเลยตลอดเวลาที่อยู่กับเขาอะไม่เคยบอกว่าเก๋พ่อรักแม่นะอะไรเขาจะไม่เคยพูดเลยเราก็ถามเขาทุกวันพี่ชายรักหนูไหมพี่ชายรักหนูไหมเงี้ยเขาก็จะเงียบแล้วเขาก็นอนหลับไปเลย
1: ถามได้มุมของผู้ชายได้ไหมว่าเพราะอะไรถึงไม่พูดไปว่าก็รักไงเขิน
4: ไม่ใช่เขินครับตอนนั้นนะผมอาจจะเป็นคนที่พูดง่ายๆไม่โรแมนติกเหมือนทั่วๆไปฮะผมพูดพ่อไม่เป็น
1: คร
4: ับ ตั้งอยู่ตั้งแต่อยู่ด้วยกันมา20กว่าปีเนี่ยพูดบอกว่าพี่รักนะยังไม่ถึงเพราะยังไม่ถึง20ครั้งเลยมั้ง
1: เราเคยท้อมั้ยครับ
3: ไม
4: ่ค่ะเราไม่ท้อเราก็ถามทุกวันเลยโอ้ถามทุกวันแต่คําตอบที่ได้ก็ยังเหมือนเด
1: ิมก็เหมือนเดิมมีความอดทนสูงมาก
0: ค่ะคืออย่างตอนแรกๆเนี่ยแม่เก๋ยังพยายามถามว่าพ่อรักหนูไหมพ่อรักหนูไหมแต่พอหลังๆเนี่ยก็คือไม่ถามเลยแล้วก็เงียบไปเลยไม่คุยกันนานสุดกี่เดือนคะ
3: 3 เดือน
4: 3เดือนเลยครับ
1: นี่คือหมายความว่าไม่คุยกันแต่อยู่บ้านเดียวกัน
4: อยู่บ้านเดียวกันทํากิจกรรมร่วมกัน
1: กินข้าวพร้อมกันเลี้ยงลูกด้วยกัน
4: กันเลี้ยงลูกด้วยกันแต่ไม่คุยกันครับคือโกรธกันแล้วก็หายโกรธแล้วแต่ว่าไม่ได้คุยกัน
1: แล้วไอ้เหตุผลของการที่เราไม่คุยกันเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากอะไรครับ
4: ก็เราก็พูดถึงทะเลาะกันนี่แหละทะเลาะกันเสร็จปุ๊บนี่เราก็จะเงียบไปเลยก็จะเงียบแล้วก็ทะเลาะกันพูดไงทะเลาะกันเสร็จแล้วก็เงียบไม่คุยกันเลย
1: ไม่แต่ไอ้ประเด็นของการเริ่มการทะเลาะเนี่ยมันคืออะไรเราไม่กลับบ้านเราไปดื่มเหล้าเรานอกลู่นอกทางไหม
4: ก็ทำหมดครับ
1: อ้าวครบเซตเลยทำอะไรบ้างครับ
4: แต่ผมชอบดื่มผมชอบดื่มเหล้ากับเพื่อนถ้าไม่ดื่มกับเพื่อนก็ดื่มคนเดียวอยู่ที่บ้านถ้าดื่มอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่ถ้าไปกับเพื่อนอย่างเงี้ยปัญหามันเกิดทุกครั้งครับเพราะถ้าดื่มเหล้าเสร็จแล้วมันก็จะไปเรื่อยๆตามภาษาผู้ชายนะครับถ้าเขาก็ชอบเขาก็จะโทรตามว่าเมื่อไรจะกลับเขาก็อีกนิดนึงเงี้ยพอสักประมาณครึ่งชั่วโมง

0: เราก็โทรไปอีกว่ายังไม่กลับก็บอกโทรไปอีกนิดนึงเดี๋ยวเขาก็เที่ยงคืนเนี่ยโทรมาอีกก็ไม่รับหรือปิดโทรศัพท
1: ์เหตุการณ์เป็นแบบนี้มาเรื่อยๆนะคะจนบรรยากาศเนี่ยคือแม่เก๋เงียบทางพ่อชายก็ไม่คุยไม่คุยก็ไม่คุยเป็นไปแบบนี้นะคะมีการขอเลิกกันเป็นร้อยครั้งแต่สุดท้ายแล้ว

0: จริงผมไม่ใช่ผมไม่งอนะเพียงแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่งอเพียงแต่ว่าผมไม่พูดพอคำแรกที่เขาเอ่ยมาเขาบอกว่าพี่จะเอายังไงหลังจากไม่ได้คุยกันมาเดือนหนึ่งแล้วแล้วพี่จะเอายังไงผมก็ตอบเลยผมไม่บอกว่าพี่ไม่เอายังไงแล้วผมก็จะตอบเงี้ยก็จะอยู่นี่แหละเงี้ย
1: แม่เก๋ล่ะคะอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นมันอึดอัดไหมคะตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้าง
2: ก็อึดอัดค่ะอึดอัดที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเขาแล้วเขาก็ไม่คิดจะปรับปรุงตัวเขาเลยเขาก็เป็นอย่างนี้ตลอดบางทีเรายิ่งไปพูดกับเขาอ่ะเขาหงุดหงิดเขาก็ออกไปอีกแต่ก็ต้องทนไงเพราะว่าอยู่มีลูกแล้วเงี้ยก็ต้องอยู่อ
3: ๋อคือแสดงว่าทั้งคู่ที่ทำทั้งหมดนี่คือเพื่อลูก
0: เพื่อลูกแหละ
3: ฮะอ๋อพี่ก็ออกไปดื่มทุกวันเพื่อลูก
0: เพื่อตัวเอง
3: อ๋อครับผมส่วนนี่ก็ทนทุกอย่างเพื่อให้ลูกเพื่อให้มีพ่อกลับมาบ้านอย่างน้อยก็กลับมาบ้านทุกวัน
0: ครับ
1: ได้ฟังเรื่องราวของพ่อชายและแม่เก๋แล้วต้องถามแขกรับเชิญของเราในวันนี้2ท่านนะคะท่านค่ะทูนาอังคณามาศดังสรรค่ะเป็นตะบวนกรด้านความสัมพันธ์ในองค์กรและในครอบครัวเป็นผู้ที่ก่อตั้งมูลนิธิพื้นที่ปันรักและก็เป็นบุคคลสำคัญนะคะที่ทำให้พ่อชายยอมบอกรักแม่เก๋ค่ะและท่านที่2นะคะโค้ชจิ๊บค่ะพี่จิ๊บอติการหนุนพักดีนะคะโค้ชสร้างแรงบันดาลใจต้องการจะค้นหาความสุขค้นหาตัวเองพี่จิ๊บช่วยได้สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: ดูนาคะในฐานะภรรยาค่ะที่บ้านเคยเกิดปัญหาแบบนี้ไหมคะที่ไม่มีการสื่อสารกับสามีการสื่อสารเป็นศูนย
4: ์เมื่อก่อนนะเป็นค่ะก่อนที่จะมาทำกระบวนการให้กับพ่อชายแม่เก๋เนี่ยแหละค่ะเป็นค่ะแล้วพอมาเห็นวันนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าดีใจนะคะก็นึกถึงชีวิตของตัวเองเหมือนกันว่าพอเรียนรู้แล้วก็ตั้งใจที่จะเข้าใจในเรื่องของความสัมพันธ์ตอนนี้ชีวิตครอบครัวก็ดีมากลูกๆก็ดีมากก็พอมาเห็นพ่อชายแม่เก๋ก็รู้สึกว่าเออดีนะเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยดูมีความสุขมากๆค่ะใบหน้าอิ่มเอิบน้ำโอจำได้ตอนนั้นดูเครียดมากเลยค่ะดูเศร้าๆด้วยนะคะวันนี้สองท่านนี้ดูสดชื่นดีใจค่ะ
0: ขออนุญาตถ้าไม่มีครูนาอาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้ครับ
4: อ๋อขอบคุณค่ะ
0: ต้องขอขอบคุณครูนาเลยครับ
3: แล้วพี่จิ๊บล่ะครับถ้าเกิดเป็นพี่จิ๊บ
5: คำถามคืออะไรครับ
3: อยากจะถามว่าเวลาพี่มีปัญหากับแฟน
5: ผมหรือว่าทั่วไปหรือว่า
3: เอาพี่เอาอดีตเพลย์บอยอย่างพี
1: ่
3: ในถ้าเกิดพี่มีปัญหากับแฟนพี่เลือกที่จะนิ่งสยบทุกอย่างหรือพุ่งชนแก้ปัญหาครับ
5: คือโอเคในอดีตนะฮะที่ตอนที่จิ๊บมีความสัมพันธ์ละกันตอนนี้ไม่มีที่ผ่านมาละกันจิ๊บมีความสัมพันธ์เป็นระยะเวลานานมาก10กว่าปีในเวลาที่มีปัญหากับแฟนใช้ทุกวิธีแล้วครับทั้งเงียบทั้งทะเลาะทั้งเย็นชาทั้งทุกวิธีเพื่อจะแก้ปัญหาในแต่ละอย่างเวลาที่มันมีปัญหาซึ่งเราก็จะดูว่าวิธีไหนใช้ได้แล้ววิธีไหนใช้ไม่ได้แล้วในเวลาที่เราใช้วิธีนั้นมันก็มาจากตัวเราด้วยยกตัวอย่างบางทีที่แบบหลายเคสที่บอกผู้ชายไม่พูดมันก็อาจจะเกิดจากการที่พูดแล้วแล้วก็ทะเลาะกันสื่อสารกันไม่เข้าใจหรือบางทีผู้ชายไม่บอกรักมันอาจจะเกิดจากความรู้สึกที่ผู้ชายก็รู้สึกผิดกับตัวเองที่ทำไม่ดีกับภรรยาแต่ภรรยายังต้องการจะคอนเฟิร์มว่ารักหรือเปล่าแล้วถ้าเราบอกรักเราก็บอกเรารักนะแต่ทำไมเรายังทำไม่ดีอีกอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกแย่กับตัวเองหรือบางทีก็สามารถเกิดจากการน้อยใจที่ถามทำไมทำขนาดนี้ยังไม่รู้อีกเหรอวะ
3: แป๊บนึงฮะแป๊บนึงฮะหัวเราะดังไปนะพี่เฮ้ยหัวเราะดังไป
0: ถูกครับพ
3: ู
0: ดถ
3: ู
0: กใจ
3: ถูกใจ
5: เฮ้ยมันเกิดได้หลายแบบ
3: ครับ
5: จิ๊บก็เลยเชื่อว่าในแต่ละแบบแต่ละเคสก็จะใช้แตกต่างออกไปบางทีที่ผู้ชายทะเลาะก็คืออยากสื่อสารนะหรือบางทีทะเลาะเนี่ยก็เพื่ออยากจะเช็คว่ายังรักเราอยู่หรือเปล่า
1: ก็เลยชวนทะเลาะ
5: ใช่เพราะถ้าเกิดยูไม่ทะเลาะด้วยแปลว่ายูไม่เห็นผมสำคัญ
1: โอ้
5: ใช่ไหมครูครูได้ครูครู
4: นี่หันมาสองคำแล้วแบบว่าเออเขาคิดมันคิดกันหนึ่งแต่ว่า
5: ครับ
4: จริงๆนะ เอาจริงๆในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยการที่

0: รายังทะเลาะกับใครอยู่เนี่ยหมายความว่าเราเข้าใจเขาหรืออยากให้เขาเข้าใจเรามันเป็นงานวิจัยที่บอกว่าการทะเลาะเนี่ยมันเป็นเพราะเราอยากเข้าใจในกันและกันเพียงแต่เราไม่มีการทะเลาะที่ถูกต้องไม่มีวิธีการทะเลาะที่ถูกต้องที่ทำให้เข้าใจงั้นถ้าเกิดเราเข้าใจการทะเลาะเราก็จะ deep listening หรือฟังอย่างลึกซึ้งเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็จะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อเราทั้งคู่จริงๆทะเลาะกันเพราะอยากเข้าใจกัน
1: ขอบคุณทูนาและพี่ซิปค่ะเมื่อชีวิตครอบครัวของพ่อชัยและแม่เก๋มีปัญหานะคะฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะเข้าหาตลอดชวนคุยตลอดแต่อีกฝ่ายหนึ่งเลือกที่จะเงียบแล้วก็ยังมีเรื่องเล่าเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้บรรยากาศในครอบครัวยิ่งแย่ลงไปอีกทั้งคู่จะฝ่าฟันปัญหานี้ได้อย่างไรติดตามจากละครเวทีค่ะ
2: ต้องรอคอยผู้ชาย

0: จะเป็นวันที่เท่าไหร่ฉันนับจำนวนไม่ได้แล้วอะแล้วก็คงจะไม่ใช่วันสุดท้ายที่ฉันต้องเฝ้ารอคอยจริงๆแล้วการรอคอยมันก็ไม่ได้แย่หรอกนะถ้าสิ่งที่รอมันทำให้มีความสุขแต่สิ่งที่ฉันต้องเจออยู่ทุกวันมันคือ
1: เฮ้ยเฮ้ยใครเอาประตูไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรโหเฮ้ยไอ้ใครเอาอะไรมาเกะกะแถวนี้วะ
0: พี่ชัยกลับมาแล้วเหรอ
1: ถ้ารู้นะเว้ยจะเตะสลบเลย
0: กลับมาแล้วเหรอนี่ข้าวเย็นหมดแล้วเนี่ย
1: ใครมาบ่นอะไรงงงงแถวนี้วะรำคาญ
0: นี่เลิกงานตั้งแต่เย็นแล้วแทนที่จะกลับบ้านพี่หายไปไหนมาเนี่ยจะไม่ให้จืดได้ไงอ่ะฉันทำเสร็จตั้งแต่เย็นแล้วรอพี่กลับมากินด้วยกันอ่ะแล้วพี่หายไปไหนอ่ะฉันโทรไปก็ไม่รับอ่ะทำไมถึงไม่รับสายพี่ชายพี่ทำอะไรอยู่
1: อยากรู้ไหมครับว่าทำไมผมถึงไม่ตอบจะกี่ยุคกี่สมัยผู้ชายก็ต้องทำงานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียแล้วก็ทำงานเหนื่อยมันก็อยากพักผ่อนและวิธีการพักผ่อนที่ดีที่สุดของคนจนๆแบบผมเนี่ยนะก็อย่างที่เห็นเนี่ยแอบไปวันๆแล้วถ้าให้ผมมานั่งตอบคำถามที่ว่า
0: ทำไมไม่รับสายพี่ทำไมพี่ไม่ตอบ
1: แล้วถ้าผมตอบไปก็ต้องทะเลาะ กันแล้วเวลาพักเหลือเหรอแล้วถ้ายิ่งทะเลาะ กันบ่อยๆความรักมันก็ไม่เหลือผมก็เลยเลือกที่จะ
0: พี่จะยิ้มอะไรอ่ะพี่พี่จะเถียงจะด่าอะไรพี่ก็พูดออกมาดิไม่ใช่มายิ้มมาเงียบอยู่อย่างเงี้ยเป็นบ้าเหรอ
1: เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยนี่พอได้แล้วเธออยากจะทำอะไรผมก็ปล่อยให้เธอทำก็ผมเลือกทางนี้แล้วนี่ไม่เคยพูดมาตลอดแล้วอยู่ๆจะมาอธิบายมันก็คงจะดูแปลกนะมันก็ต้องทนไปแบบนี้แหละแต่บางทีด้วยฤทธิ์เล่าแล้วก็โดนลบเล้ามันก็เลยทำให้เฮ้ยเฮ้ยชืดหมดแล้วเลยเย็นรู้จะเย็นยังไงเลย

0: 喊你们。
1: 皮柴，我不能不管了。皮海，为哪帮人管呢？我连路有困难都没。

0: และนี่ก็ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่ฉันต้องเจอเรื่องแบบนี้อยู่เสมอฉันเจอแบบนี้อยู่ทุกวันแล้วก็แรงขึ้นเรื่อยๆฉันไม่รู้ว่ามันจะจบยังไงจบลงที่ไหนเมื่อไหร่แต่สิ่งที่ฉันทำได้ตอนนี้ก็คือโอ้ลูกจ๋าไม่ร้องนะพ่อเขาไม่รักเราไม่เป็นไรนะลูกนะเดี๋ยวเราไปนอนบ้านยายกันดีกว่านอนลูกปะ
1: ขอน้ำกินหน่อยไปไหนเนี่ยอยู่ไหน

และนี่ก็เป็นครั้งสุดท้ายที่เธอทำแบบนี้เวลาที่เราทะเลาะกันผมตามจนหลังๆก็ไม่ตามแล้วเพราะรู้ว่าเดี๋ยวเธอก็ต้องกลับมาแต่ที่ไม่รู้ก็คือผมควรจะดีใจใจดีที่เป็นแบบนี้แบบที่เราสองคนต่างคนต่างปล่อยให้ความไม่เข้าใจดำเนินต่อไปโดยที่ไม่แก้ไขอะไรเลยแล้วชีวิตคู่ของเราจะเป็นยังไงต่อไป

0: จากละครเวทีนี่ไม่รับโทรศัพท์เลยเหรอครับ
1: ตอนแรกก็รับอยู่ครับพอรับเสร็จเราก็บอกแป๊บนึงเนี่ยหนักๆเข้าเขาโทรมาถี่เขาเราไม่รับเราปิดเครื่องเลยครับจะได้ไม่ได้ยินเสียงก็เคยมีเที่ยวหนึ่งเก็บเสื้อผ้าผมใส่กระเป๋าแล้วก็บอกไปเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องเข้าบ้านโยนกระเป๋าผมออกไปหน้าบ้านเนี่ย
0: แต่เมื่อกี้พี่เขเห็นในละครเวทีนี่คือเริ่มมาได้แป๊บเดียวก็เริ่มน้ำตามาแล้ว คือชีวิตจริงของเรามันเป็นแบบนี้เลยไหมครับ
2: เป็นอย่างเงี้ยบ่อยมากบ่อยจนแบบนานๆเข้าเราก็เลยเริ่มเบื่อที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นบ่อยบางทีถึงกระทั่งแบบโมโหเขาอ่ะเขาไม่กลับบ้านอุ้มลูกออกจากบ้านไปอ่ะคิดว่าจะไปโดดแม่น้ำเจ้าพระยาคือจะเอาลูกโดดลงไปด้วยแต่ก็เราก็มีแม่มีน้องมียายที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยคือเราต้องดูแลหลายคนไงถ้าเราไม่อยู่สักคนหนึ่งแล้วพวกเขาจะอยู่กันยังไงก็เลยไม่ทำ
0: แล้วเคยได้เล่าเรื่องนี้ให้พี่ชัยเขาฟังไหมฮะ
2: ไม่เคย
0: เพิ่งรู้วันนี้หรือ
2: ก็ไม่เคยบอกเขาเลยนะ
0: ผมเพิ่งรู้ว่าพี่ไม่เคยรู้ว่าเขาเคยคิดแม้กระทั่งว่าจะเอาลูกไปกระโดดแม่น้ำเจ้าพระยา
1: ไม่เคยรู้ผมแค่ว่าเขา
0: แล้วพอรู้แล้วรู้สึกยังไงฮะ
1: ผมก็ถ้าตอนนั้นนะถ้าพูดตอนนั้นนะผมก็เฉยๆครับถ้าผมฟังแล้วผมจะเฉย
0: ๆถ้าตอนนู้น
1: ครับ
0: แต่ณวันนี้ที่เพิ่งรู
1: ้ในตอนนี้ผมก็เขาคงความรู้สึกเขาคงแย่มากที่เขามีความรู้สึกแบบนั้นกับเราครับแสดงว่าเราปฏิบัติตัวเขาที่แย่ที่สุดในชีวิตของเขาหรือที่เขาได้รับผลกระทบจากการกระทําของเราเนี่ยในสิ่งที่ไม่ดีที่เราทํากับเขาเงี้ยมีบ่อยนะที่ผมนอนอยู่ตื่นเช้าปรากฏว่าลูกกับเมียหายไปไม่รู้หายไปตอนไหนเขาหายไปแล้วก็อุ้มลูกยังเล็กๆอยู่ประมาณ 4-5 เดือนเนี่ยกลับไปนอนที่บ้านแม่อย่างเงี้ยอุ้มหายไปเช้ามาผมก็รู้ว่าเขาไปที่นั่นแหละผมก็ไม่ไปตามผมก็ไปทํางานเลยอย่างเงี้ยครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยพอกลับมาบ้านปุ๊บเขาก็ถามว่าพี่จะเอายังไงอย่างเงี้ยมันไปคิดยังไงกับหนูอย่างเงี้ยบอกมาอย่างเงี้ยฮะให้เราก็ตอนนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังติดเพื่อนอยู่เงี้ยครับชอบดื่มชอบเล่นชอบเที่ยวอย่างเงี้ยพอมีเพื่อนมาชวนเนี่ยเราก็จะเตรียมครอบครัวเราไปอะไรอย่างเงี้ยไปกับเพื่อนดีกว่าสนุกกว่าทั้งที่เรารู้นะว่าผลลัพธ์หลังจากที่เรากลับมาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราแต่เราก็ไป
3: จริงๆแล้วตอนที่แต่งงานตอนที่คลอดน้องใหม่ๆเนี่ยเหมือนกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะยังดีแต่ว่ามันมีจุดบางอย่างที่เป็นจุดเริ่มต้นของความร้าวฉานภายในครอบครัวเล่าให้เราฟังได้ไหมคะ
2: ก็คือตอนนั้นเป็นวันเกิดของเพื่อนเพื่อนเขาก็เลยแบบขอมากินเหล้าขอมาจัดวันเกิดที่บ้านเราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยดึกๆเข้าเพื่อนก็ทยอยกลับบ้านไปทีละคนเหลือเพื่อนอยู่2คนที่เขายังไม่กลับแล้วทีนี้เขาเมามากไงเราก็เลยให้พี่ชัยอ่ะไปส่งแต่พี่ชัยอ่ะไปส่งเขาแล้วอ่ะกลับมาเช้าเลยไม่บอกเราสักคําเลยว่าไปทําอะไรมาอะไรเงี้ยเราก็ถามเขาจนเขาต้องยอมเล่าให้ฟังว่าเขาไปทําอะไรมาพอเขาเล่าให้เราฟังเราก็รับไม่ได้หรอกเราก็เลยแบบมันผู้หญิงนะเนาะถ้าเจอเรื่องพวกนี้ไม่มีใครรับได้ไงก็บอกเพื่อนว่ายกให้เขาก็โกรธเพราะว่าเราพูดไม่ดีเราบอกว่าอยากได้ก็เอาไปเลยผู้ชายคนนี้ยกให้ดีๆอย่างฉันนะหาได้ดีกว่านี้อีกเอาไปเลยเอามันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาอย่างเงี้ย
3: แต่ว่าเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยคำพูดที่แม่เก๋พูดกับเพื่อนที่บอกว่าถ้าอยากได้ก็เอาผู้ชายคนนี้ไปเลย
2: เ
3: ป็นคำพูดที่ทำให้พ่อชัยร้องไห้เป็นครั้งแรก
1: ก็จริงๆอ่ะเรารักเขาอยู่เรารักเขาแต่ถ้าเราเลิกกันเนี่ยเราก็รู้สึกแย่ครับเราก็รักเขาแต่เพียงแต่ว่าการกระทำของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับที่เขาต้องการเรามันผิดพลาดไปตอนนั้นก็ยอมรับว่าผิดพลาดไปเพราะว่าเราดื่มเหล้าครับ
3: เหตุการณ์วันนั้นมันจบลงยังไงอะคะเคลียร์กันยังไง
1: ส่วนตัวเขาเนี่ยฝ่ายเขาคือต้องเลิกสถานเดียวไม่มีเงื่อนไขอื่นครับคือต้องเลิกเพราะว่าเขามองว่าความผิดของเขาที่ผมกระทำเขามันร้ายแรงเหมือนไปเหยียบย่ำ จิตใจเขาเนี่ยเขาให้ไม่สามารถที่จะให้ไปผมได้เงี้ยคือต้องเลิกสถานเดียวต้องเลิกกันทีนี้ผมก็รักเขาแล้วก็รักลูกเพราะลูกยังเล็กอยู่ก็ห่วงลูกด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็รักเขาเราก็ไม่ยอมไปเรายอมทนให้เขาด่าครับยอมทนให้เขาตีเราเกือบทุกวันครับไม่ได้นอนง่ายง่ายครับดีผมทนตีแต่สองทุ่มยันสี่ห้าทุ่มยังเขายังไม่เลิกตีผมเลย
0: ผมย้อนกลับไปได้ไหมว่าคืนนั้นไอเหตุการณ์ที่มันแสดงว่าวันนั้นที่ไปส่งเพื่อนพี่นั่นคือจุดแตกหักที่บอกว่าจะขอเลิกได้ทุกวันพร้อมเลย
2: ใช่กลับมาก็คือเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าโยนออกไปหน้าบ้านรูปแต่งงานฉีกทิ้งหมดเลย
0: ครับ
2: มันเหลืออยู่ใบนึงที่มันอัดกรอบวิดไว้จะเผาไฟมันก็ไม่ใช่ไงมันโมโหมันจุดไฟไม่ทันก
0: ็
2: โยนทิ้งไปเฉยๆกันนะ
1: เขาโยนทิ้งลงในถังขยะ
2: นี่ก็ไปเก็บมา
1: ไปเหลืออยู่สองรูปครับ
3: ความเจ้าเสน่ห์ของพี่ชัยในระหว่างนั้นยังมีอีกไหมคะ
1: ก็ตอนหลังจากที่เกิดเหตุแล้วก็เงียบๆไปครับก็ไม่มีแต่ว่าคือไม่ได้

0: ทำอะไรที่มันที่จะให้เขาสงสัยเราได้ว่าเราก็ไปเป็น
1: ชอบคำพูดเขาไม่ได้ทำอะไรให้เขาสงสัยเราได้
2: แต่บางทีหมวยแอบทราบมาว่าก็มีคนมาบอกแม่เก๋โดยบังเอิญก็มี
0: ครับก
2: ็
0: คือหลายปีอยู่ครับม
2: ัน
0: ก็เกิดเหตุก็คือสาเหตุก็เกิดมาจากการดื่มเหล้าเนี่ยนะครับเวลาผมกินเหล้าเนี่ยผมชอบคิดเรื่องอะไรพวกนี้ปรุงแต่งอะไรพวกนี้ขึ้นมาแล้วผมมักทำการสำเร็จทุกครั้งนะครับแต่ว่าเวลาเมาเหล้าเนี่ย
3: นอกใจเมียสำเร็จทุกครั้งเวลากินเหล้า
1: อ๋อเหรอ
2: ใช่
0: ครับ
1: ก
0: ิน
1: เหล้าปุ๊บ
3: เขาไปอย่างนั้นเลย
0: แต่บังเอิญมันมีคนไปเห็นไงมันก็เลยเป็นเรื่อง
3: บังเอิญ
0: ผมก็ไม่รู้ว่าไอ้คนนั้นมันเป็นใครแล้วทุกวัน
1: คือเราได้จะไม่ไปตั้งแต่แรกเนา
2: ะ
1: ไม่ใช่ว่าไปแล้วบังเอิญมันมีคนไปเห็นไม่ใช่
2: เราต้องจัดการตั้งแต่ต้นเหตุนะคะ
0: ตอนเคสแรกที่ไปส่งเพื่อนอ่ะอันนั้นก็คือเขาก็รู้เขาเค้นเราไม่สำเร็จแต่เค้นนี่เขาเค้นเราจนได้ครับตั้งแต่5โมงเย็นจนเที่ยงคืน
2: สอบเข้มยิ่งกว่าตำรวจอีก
0: มันก็เป็นธรรมชาติของเราเนาะเราทำผิดเราไม่ยอมรับง่ายๆอยู่แล้วครับ
1: หันมาหาพวกอีกแล้วอ่ะครับแล้วเราได้ปรึกษาเพื่อนๆบ้างไหม
3: ก็มีเคยไปคุยกับเพื่อนที่ทำงานเล่าประมาณนี้แหละเล่าถึงตัวเรานี่แหละเพื่อนก็บอกว่าโอ้ถ้าเป็นฉันเลิกไปตั้งแต่รอบแรกแล้วฉันไม่ทนหรอกอะไรอย่างเงี้ย
2: มันมีเหตุผลหรือว่ามันมีข้อดีอื่นๆในตัวพ่อชายที่ทำให้แม่เก๋ยังพอมีความหวังอยู่คะ
3: ก็ตั้งแต่แต่งงานกับเขามา
2: ค่ะ
3: เขาก็ดูแลครอบครัวเราดีดูแลแม่ดูแลน้องดูแลยายเมื่อก่อนยายยังไม่เสียก็คือทุกๆเดือนก็ให้ตังค์แม่ให้ตังค์ยายอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแลน้องเงินเดือนเขาออกมาเขาก็จะให้หมดตอนนี้ก็จะต้องจ่ายเขาไปทำงานวันละร้
2: อ
3: ยก็จะเป็นอย่างนี้ตลอด
2: ค่ะมีความดีอื่นๆอีกไหมคะที่ทำให้แม่เก๋ยิ่งเห็นใจแล้วก็อยู่กับผู้ชายคนนี
3: ้ก็มีอยู่ช่วงนึงที่ป่วยพอดีไปทำงานไงเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งแล้วพากันล้มแล้วก็ข้อเท้าหักได้ผ่าตัดตอนออกจากโรงพยาบาลมาใหม่ๆคือมันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยเวลาไปอาบน้ำแกก็จะอุ้มลงไปอาบน้ำในห้องน้ำอาบเสร็จแล้วแกก็อุ้มกลับมาอะไรเงี้ยก็จะอยู่สักระยะนึงที่เป็นอย่างนั้นเขาก็ดูแล
2: อย่างที่เราได้ฟังมาแล้วก็ที่เพื่อนแม่เก๋แนะนำว่าให้เลิกหรือว่าถ้าเป็นคู่อื่นก็อาจจะไม่ทนแล้วอะไรคือเหตุผลลึกๆที่นอกเหนือจากความดีของพ่อชายที่มีกับครอบครัวของเราที่ทำให้แม่เก๋ยังทนอยู่กับผู้ชายคนนี้คะ
3: ก็สิ่งหนึ่งที่เราไม่อยากมีครอบครัวที่แตกแยกกันเพราะว่าตอนเราเป็นวัยรุ่นเนาะพ่อกับแม่เขาก็เลิกกันเพราะว่าเรื่องผู้หญิงเหมือนกันพ่อเขาก็ไปมีครอบครัวใหม
2: ่ค่ะ
3: แม่เขาก็ตามพ่อเนาะตอนที่แบบพ่อเขาแยกไปใหม่ๆแม่ตามพ่อมากเลยตามจนแบบเรามองดูแล้วเรารู้สึกถ้าชีวิตเราเป็นอย่างนั้นอะถ้าเรามีครอบครัวบ้างอะเราจะไม่ทำเหมือนที่แม่ทำเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นทุกข์มากเลยการที่ต้องออกไปตามสามีเคยพูดกับแม่อยู่นะตอนที่เป็นวัยรุ่นตอนที่แม่เลิกกับพ่อบอกแม่ว่าถ้าแม่จะไปตามพ่อทำไมนักหนาอะไรเงี้ยก็บอกไม่อยากให้แม่ไปไงแม่จะไปตามพ่อทำไมนักหนาแม่เขาก็บอกว่าอ้าวตัวเองไม่ได้เป็นเหมือนแม่ตัวเองไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงมันทุกข์ยังไงก็เลยบอกแม่ว่าแม่เดี๋ยวแม่คอยดูหนูนะถ้าหนูมีครอบครัวถ้าแฟนหนูเป็นอย่างพ่อหนูก็จะไม่ไปตาม
2: ก็คือเหมือนพี่เก๋มีปมในใจไม่อยากให้ต้องมีการเลิกกันในครอบครัวก็เลยพยายามที่จะประคองประคับประคองทุกอย่างยอมทนทุกอย่างเพื่อที่จะให้ลูกได้มีพ่อกลับมาที่บ้าน
3: ใช่ค่ะ
2: มีสักครั้งไหมคะที่ถอดใจไม่ไหวแล้วไปดีกว่า
3: ไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเลย
2: มีความหวังเสมอ
3: ค่ะ
0: ผมก็เลยมองว่าเขารักเราจริงนะขนาดนี้แต่เราก็ไม่เคยบอกว่ารักเขาหรือไม่เคยแสดงความรักหรือความจริง